เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะก็จะมี2เรื่องการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายนะคะแล้วก็การประมวลผลแบบคลัสเตอร์การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะก็จะมาจากแนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายนะคะก็คือด้วยหลักการการ

คะก็ต้องใช้การประมวลผลแบบคลัสเตอร์มาช่วยด้วยนะคะก็คือจะต้องมีการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะกระจายงานเข้าไปในยังกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าเป็นแบบคลัสเตอร์นะคะเรามาดูหลักการประมวลผลแบบกระจายนะคะก็คือจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือเอางานใหญ่ๆเนี่ยแบ่งเป็นชิ้นเป็นงานย่อยๆกระจายออกไปให้คอมพิวเตอร์ย่อยๆในกลุ่มทำงานนะคะแล้วก็รับกลับมาซึ่งแนวคิดก็จะเป็นดังภาพนะคะก็คือจะมีข้อมูลที่เราเรียกว่า massive data stream คือเข้ามาทีปริมาณเยอะๆนะคะตามคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องเข้ามาแบบสตรีมโปรเซสก็ต้องมีคนมาคอยประมวลผลให้มาแล้วก็จัดเก็บเข้าไปในพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่แล้วก็กระจายการประมวลผลออกไปนะคะให้ทีมงานย่อยๆทำงานนะคะแล้วก็ออกมาเป็นวิชวลไลซ์นะคะให้ผู้ใช้นะคะเข้าใจว่าผลลัพธ์นั้นเป็นอะไรก็คือเหมือนกับเราต้องออกรีพอร์ตหรือออกรายงานซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าวิชวลไลซ์เพราะว่ามันเห็นด้วยภาพมันจะชัดเจนกว่าอธิบายด้วยวิธีการอื่นนะคะก็แนวคิดหลักใหญ่นะคะก็จะของการประมวลผลข้อมูล Big Data เนี่ยนะคะก็จะมี4องค์ประกอบหลักก็คือทำอย่างไรถึงจะมีที่จัดเก็บที่เพียงพอสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการประมวลผลยังไงนะคะถึงจะทำได้รวดเร็วไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ต้องมีบวกการวิเคราะห์ด้วยแบบตามภาพที่ตะกี้อธิบายไปนะคะเสร็จแล้วส่วนที่สำคัญก็คือจะสรุปอย่างไรให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายนะคะออกเป็น visualize นะคะตอนนี้เรามาดูความหมายนะคะของการประมวลผลแบบกระจายก็คือภาษาอังกฤษนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว distribute data processing ก็คือทั้งกระจายตัว data ออกไปแล้วก็กระจายการประมวลผลออกไปด้วยนะคะก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีการใช้รีสอร์ทใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะก็คือมีการประมวลผลไปร่วมกับ Data ที่วิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วทั้งที่ข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งนะคะหลายๆรูปแบบนะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้เพราะว่าเนื่องจากมีหลายทีมงานทำงานใช่ไหมคะจะทำอย่างไรที่จะให้ระบบนั้นสามารถคงทนต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะคะตอนนี้เรามาดูความสำคัญของการประมวลผลแบบกระจายนะคะเนื่องจากว่าวิธีการเหล่านี้ที่จะมาทำให้กับ Big Data ได้ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยมันต้องทำงานตลอดเวลาก็คือต้องพร้อมใช้งานนะคะก็คือองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่นเราดูเว็บไซต์เนี่ยเข้าไป Google เนี่ยมันกระจายตัวเซิร์ฟเวอร์ไปในเว็บใช่ไหมคะจะทำไงว่าถ้าเกิดเว็บตัวใดตัวหนึ่งล่มไปนะไอ้ระบบ Google Search Engine ที่หาไปเนี่ยมันไม่ล่มนะคะแล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอแล้วก็สอดคล้องกันนะคะอย่างเช่นผู้ใช้เนี่ยเกิดเครื่องใดเครื่องหนึ่งตัวคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มในคลัสเตอร์เสียไปนะคะแล้วก็ต้องมีการทำซ้ำไว้ก็คือมีการทำReplicateข้อมูลไว้นะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะได้มีการ copy กันไปมาได้และที่สำคัญก็คือทำให้เกิดความโปร่งใสคือแยกส่วนการจัดเก็บแล้วก็ส่วนของโปรแกรมได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะอย่างที่บอกมาแล้วมีทีมงานหลายๆคนมาช่วยกันทำงานระบบงานต่างๆขององค์กรต้องเสร็จเร็วขึ้นและดีขึ้นนะคะก็คือสามารถจัดการ workload ของระบบ data big data ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราได้รู้แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกระจายแล้วนะคะเราก็ต้องใช้หลักการของการประมวลผลแบบคลัสเตอร์หรือเรียกว่าคลัสเตอริงเข้ามาช่วยด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่มาแชร์รีสอร์ทการกลุ่มคอมพิวเตอร์ย่อยๆข้างในเราจะเรียกว่าเป็นโนดนะคะเป็นโนดคอมพิวเตอร์ A B C อะไรเป็นโนดตามภาพนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นหัวหน้าทีมเป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะก็จะเป็นตัวคอยควบคุมในกลุ่มคลัสเตอร์ซึ่งจะทำหน้าที่รับงานเข้ามานะคะแล้วก็กระจายงานไปให้กับคอมพิวเตอร์ในกลุ่มนะคะแล้วก็ออกผลลัพธ์มาเป็นรีซอร์ให้กับผู้ใช้นะคะคุณสมบัติสำคัญของการประมวลผลแบบคลัสเตอร์จะมี3อย่างก็คือ 1. เครือข่ายความเร็วสูงนะคะจะต้องมีนะคะก็คือเชื่อมต่อกันด้วย

ความเร็วสูงแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่จะสนับสนุนการประมวลผลแบบคลัสเตอร์ด้วยนะคะและตัวที่ก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ที่คุมในระบบเครือข่ายของตัวคลัสเตอร์นะคะแล้วก็มีโปรแกรมประยุกต์นะคะที่ว่าจะใช้งานอย่างไรนะคะตามภาพเลยจะเห็นว่าจะเป็นส่วนที่คอมพิวเตอร์ที่เห็นเป็น Slack เขาจะเรียกว่าเป็น Slack เป็นชั้นๆนะคะก็คือเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์1ตัวแล้วก็จะมีส่วนของเครือข่ายความเร็วสูงที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะตอนนี้ประเภทของคลัสเตอร์จะมี4ประเภทนะคะประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์แบบHigh Availability นะคะหรือย่อว่า HA นะคะแบบนี้ก็คือใช้กับระบบงานที่ต้องการการทำงานแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคูณ7วันนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะมีจังสังเกตจากในภาพนะคะมันจะมีตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้อยู่2ตัวนะคะก็จะเป็นสลับกันทำงานนะคะอันนี้ก็คือคอยเสิร์ฟให้กับuser นะคะที่จะเข้ามาในระบบนะคะแบบที่2นะคะคลัสเตอร์แบบโหลดบาลานซ์นะคะอันนี้ก็คือตามชื่อเลยนะคะก็จะบาลานซ์การทำงานภายในกลุ่มคลัสเตอร์นะคะซึ่งก็เหมือนกับที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์แล้วก็มีตัวแม่นะคะก็คือเป็นตัวที่เห็นนะคะในรูปมี user ดูเข้าไปในอินเทอร์เน็ตสมมุติว่าดูผ่าน Google นะคะผ่านไฟร์วอลในองค์กรแล้วก็ออกไปภายนอกนะคะก็จะต้องมีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรอื่นๆอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบโหลดบาลานซ์ไปนะคะก็คือโหลดภาระการทำงานของเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวนะคะที่อยู่ข้างนอกได้นะคะกระจายภาระงานแบ่งให้ทุกๆเครื่องทำงานได้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ย่อยๆซึ่งแต่ละก็มีย่อยเข้าไปข้างในอีกนะคะแบบที่3นะคะคลัสเตอร์แบบ High Performance Computing นะคะอันนี้จะเป็นเอาคลัสเตอร์มาแทน Super Computer นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานเหมือนกับUser ทำงานเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ Super Computer ใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นเอาคอมพิวเตอร์ธรรมดามาเชื่อมต่อกันนะคะแบบที่4นะคะจะเป็นระบบแบบกริดอันนี้จะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์จากภายนอกองค์กรเลยนะคะอันที่3ประเภทแรกที่กล่าวมาอาจจะยังเชื่อมต่ออยู่ภายในองค์กรแต่อันนี้เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กรมาอันนี้เอามาทำพวกที่สมัยนี้พวกแอนิเมชันทั้งหลายเนาะนะคะก็คือไปใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทที่มาแชร์ร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์กรเสมือนที่เขาเรียกว่า Virtual Organization ให้กับผู้ใช้ด้วยนะคะ

ค่ะตอนที่2นะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลของ Hadoop นะคะตัวสำคัญของในการประมวลผลของ Big Data หรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่เลยตัวที่สำคัญเราเรียกว่า Apache Hadoop นะคะเรียกย่อๆว่า Hadoop นะคะก็เป็น Open Source นะคะหรือว่าจริงๆมันก็เป็น Framework ก็คือเป็นกรอบการทำงานคร่าวๆของตระกูล Apache Hadoop นะคะตัวที่สำคัญก็ว่า Hadoop Distributed File System HDFS นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นเฟรมเวิร์คคือมีตัวซอฟต์แวร์อื่นๆมาร่วมด้วยนะคะมาช่วยกันทำงานให้กับมาช่วยกันประมวลผลของ Big Data นะคะเราจะเรียกว่าระบบนิเวศของ Hadoop นะคะก็คือมีซอฟต์แวร์หลายๆตัวมาช่วยกันทำงานนะคะตอนนี้พัฒนาการของ Hadoop เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2012 2007นะคะก็คือมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วมันเริ่มต้นจาก Apache Nuxก็คือเริ่มมาตีพิมพ์เผยแพร่มีพัฒนาการมาตามภาพนะคะก็คือจนเวอร์ชันมีพัฒนาว่าตั้งแต่มี Google เพราะตัว Google เนี่ยเป็น Search Engine ใช่ไหมคะก็มีการวิจัยแล้วก็ทดสอบการทำงานต่างๆของระบบ Hadoop เนี่ยจนกระทั่งถึงปี2017นะคะก็จะเป็น Hadoop เวอร์ชัน3นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน 3.36 ก็ยังคือจะเป็นการปรับเวอร์ชันไปเรื่อยๆยังไม่ถึงขั้นว่าจะออกเป็นเวอร์ชัน 4นะคะตอนนี้มาดูตัวสถาปัตยกรรมของ Hadoop ตัวที่สำคัญก็คือตัว HDFS นะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบกระจายนะคะ

พราะตัวที่สองตามภาพเลยเห็นไหมคะ HDFS จะอยู่ที่พื้นนะคะที่พื้นล่างนะเป็นตัวฐานนะคะก็คือเก็บข้อมูลต่างๆที่กระจายอยู่แล้วก็ประมวลผลยานเนี่ยนะคะ Hadoop ยานเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็น Job Scheduling นะคะจัดโปรแกรมการทำงานให้กับทรัพยากรต่างๆเพราะไอ้ข้างล่างที่เป็น HDFS เนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดดิสที่กระจายอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะอันที่3ที่สำคัญก็คือ Hadoop Map Reduce นะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมมิ่งโมเดลนะคะเป็นโปรแกรมมิ่งพาราไดมส์นะคะคือออกแบบเป็นโปรแกรมสำหรับการประมวลผลแบบขนานคือทำไปพร้อมๆกันได้ส่วน Arthur ที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะเป็นโปรแกรมต่างๆที่จะมาช่วยในการประสานงานแล้วก็ช่วยในการทำงานให้เป็นไปได้อย่างตรงตามจุดประสงค์ของผู้ใช้นะคะตัว HDFS ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมของ Hadoop เลยนะคะก็คือนำข้อมูลเนี่ยมากระจายแล้วก็เก็บไว้ในคลัสเตอร์ประมวลผลด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลักการก็คือเอาข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมาแตกเป็นบล็อกๆแล้วกระจายไปเก็บไว้นะคะตามภาพนี้เลยนะคะ HDFS เนี่ยก็จะมี2ส่วนใหญ่ตามภาพนะคะHDFSclient ก็คือลูกค้าหรือว่าผู้ใช้นั่นแหละ user ต้องการเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอ name node นะคะซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์หลักตัวแม่นะคะก็เป็นส่วนที่เก็บ metadata ตัวที่เก็บ data จริงๆก็คือตัว data node ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เก็บข้อมูลไว้ตัว name node เนี่ยก็จะจัดการแบ่งข้อมูลเป็นบล็อกๆไปเก็บไว้ที่ data node นะคะเป็นแล้วก็ต้องมีการทำซ้ำด้วยสังเกตจากสีเห็นไหมคะสีแดงจะมีเก็บไว้ที่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่1ตัวที่3และตัวที่4นะ1 3แล้วก็4มีทั้งหมด5โหนดอย่างนี้เป็นตัวอย่างเนาะเพื่อว่าเวลาเครื่องใดเครื่องหนึ่งล้มหรือเกิดขัดข้องไปก็ยังมี data ชุดอื่นอยู่นะคะแล้วก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการล้มเหลวในระบบนะคะทีนี้ตัว Map Reduce ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมมิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละตัวเนี่ยสามารถประมวลผลไปพร้อมๆกันทำงานไปพร้อมๆกันซึ่งจะมีหลักการสำคัญอยู่3ตัวก็คือการทำ Mapping นะคะก็คือการแบ่งข้อมูลออกมานะคะแล้วก็ตัวย่อยๆเนี่ยมาทำสปิตแยกออกไปแล้วก็จับค่าคีย์นะคะเอาตัวหลักออกมานะคะแล้วก็มีการเก็บค่าแล้วก็มีการตัวที่2ที่สำคัญของการทำแมปปิ้งก็คือทันซัฟเฟอริงก็คือเรียงลำดับใหม่สลับจับเปลี่ยนแล้วก็เรียงลำดับตัวค่าคีย์หลักใหม่แล้วก็ขั้นตอนที่3คือ reducing ก็คือการลดข้อมูลออกมานะคะเพื่อจะส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้เป็นตัวสรุปนั่นเองนะคะให้คีย์ value เหลือค่าเดียวนะคะขั้นตอนการทำงานของ Map Reduce ก็จะเป็นตามภาพเลย input เข้ามาจะเห็นว่าจะมีสัตว์หลายชนิดเลยมีหมูมีไก่มีนกเพนกวินมีสิงโตนะคะขั้นตอนแรกการแมปก็คือเราจับก่อนว่ามีหมูกี่ตัวก็คือเป็นตัวคีย์หลักมีหมู1 2 2ตัวใช่ไหมคะก็มี1คือนับว่ามีหมู1แล้วก็มีไก่1มีนกเพนกวิน1แล้วก็มีสิงโต2ตัวอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกคือแมปก่อนค่าคีย์หลักก็คือตัวสำคัญก็คือเราจะนับว่าสัตว์แต่ละชนิดก็คือหมูไก่เพนกวินมีกี่ตัวแล้วก็ชัฟเฟิลก็คือเรียงใหม่เรียงว่ามีหมู2ตัวนะหมูเป็นคีย์หลักมีทั้งหมด2ตัวนะคะมาเรียงใหม่เสร็จแล้วผลสรุปออกมาเป็น reduce ก็คือนับได้ว่ามีหมู2ตัวนะมีไก่1ตัวนะคะแล้วก็มีนกเพนกวิน1ตัวแล้วก็มีสิงโต2ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการการทำงานของเขาดูจากภาพนี้มันง่ายแต่จริงๆแล้วข้อมูลมันมีเยอะมหาศาลใช่ไหมคะมันถึงจะเป็น Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ต่อไปอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือตัวยานนะคะตัวชื่อย่อภาษาอังกฤษของมันก็มาจากคำว่า Yet Another Resort Negotiator นะคะก็คือเป็นตัวสำคัญก็คือทำหน้าที่จัดตารางเวลางานนะคะแบ่งทรัพยากรต่างๆให้สามารถประมวลผลต่อเนื่องกันได้นะคะก็เป็นตัวคุมงานนะคะจัดสรรทรัพยากรให้กับคอมพิวเตอร์แต่ละตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันด้วยค่ะอันที่2นะคะเรื่องที่2ก็คือระบบนิเวศของ Hadoop นะคะ Hadoop Ecosystem
จากที่กล่าวมาว่ามันเป็นเฟรมเวิร์กมันก็จะต้องเอาโปรแกรมแต่ละตัวเนี่ยมาช่วยนะคะในภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าจากข้างล่าง Storage นะคะก็ที่บอกเป็นช้างน้อยตัวเหลืองๆนะคะก็คือสัญลักษณ์ของ Hadoop ก็จะเป็นการจัดสรรพวกแหล่งจัดเก็บข้อมูลทั้งหลายนะที่เข้ามาแบบมีโครงสร้างไม่มีโครงสร้างแล้วก็เอาออกไปเป็นตารางเนาะก็ต้องดูรายละเอียดหนังสือส่วนยานเนี่ยจะเป็นตัวคอยควบคุมจัดการตารางเวลางานนะคะแล้วก็ไอ้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในตระกูลของ Apache ที่เขาเรียกว่า Apache Ambly นะคะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะมาช่วยในการประมวลผลอย่างเช่นตัวที่ถัดไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัว Spark นะคะที่ว่าจะประมวลผลให้กับ Machine Learning ซึ่งจะเรียนอยู่ในหน่วยในบทถัดไปนะคะในเรื่องถัดไปนะคะก็จะมีซอฟต์แวร์หลายๆตัวมาช่วยในการทำงานนะคะให้ไอ้ Big Data เนี่ยสามารถออกผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงใจกับผู้ใช้นะคะซึ่งก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวนะคะในตระกูลของ Apache Hadoop เนี่ยนะคะมาช่วยกันแก้ปัญหาการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

ค่ะในตอนที่3นะคะจะเป็นเรื่องของ Map Reduce ที่บอกว่าเป็นหลักการของการทำโปรแกรมมิ่งนะคะซึ่งก็ไม่ง่ายนักในการทำโปรแกรมแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่สามารถประมวลผลไปพร้อมๆกันได้นะคะก็เป็น Model of Programming นะคะจัดการข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งที่คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วมันมีงานหลักอยู่3ส่วนก็คือการทำแมปปิ้งนะคะก็คือแมปในการค่าคีย์นะคะแล้วก็มีการแปลงออกเป็นก็คือจับเป็นตัวย่อยๆนะคะเอาคีย์ที่เราต้องการนะไปแมปกับค่าแล้วก็สลับสับเปลี่ยนก็คือ shuffling นะคะ shuffling นะคะก็เป็นขั้นตอนการสลับจัดเปลี่ยนสลับแล้วก็เรียงข้อมูลใหม่แล้วก็เมิร์จรวบรวมกันเสร็จแล้วก็ไปถึงขั้นตอนที่3ก็คือการ reducing ก็คือลดมันออกมาอันไหนที่เราสลับแล้วว่ามันเป็นกองเดียวกันเป็นคีย์หลักตัวเดียวกันเนี่ยเอามาลดค่าออกมานะคะซึ่งก็จะมีตัวอย่างนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้โปรแกรม Map Reduce นะคะเพื่อนับคำศัพท์ที่ต้องการนะคะก็คือเราจะเห็นว่าคำศัพท์ที่เข้ามา input นะคะมันจะมีคำศัพท์อยู่หลากหลายอันนี้เป็นตัวอย่างก็เลยมีคำศัพท์ไม่เยอะนะคะก็จะมีคำว่า deer นะคะมีคำว่า bear นะคะแล้วก็มีคำว่า river แล้วก็มี car มี car มี river แล้วก็มี deer อีกมี car มี bear นะคะหลัก bear หมีใช่ไหมแล้วก็เอาคำศัพท์เนี่ยจะมานับว่ามีเท่าไหร่ใช่ไหมคะขั้นแรกเราสปิทก่อนจริงๆจากไอ้3ขั้นตอนตะกี้เนี้ยนะคะที่แมปแล้วก็ suffering แล้วก็ reduce เนี่ยต้องแยกออกมาเป็น6ขั้นตอนในการโปรแกรมนะคะพอ input เข้ามากว่าเราต้องสปิทก่อนนะคะคือสปิทคำศัพท์อันนี้ก็คือแบ่งออกเป็น3แถวง่ายๆเลยนะคะแถวแรกเนี่ยก็จะมีค่าคีย์ก็คือคำศัพท์ต่างๆก็จะมีตัวแรกนะคะที่แบ่งออกเป็น3แถวเนี่ยก็จะมีตัว deer มี bear แล้วก็มี river นะคะอันที่2ก็จะมี car มี car แล้วก็ river นะคะชุดที่3ก็จะมีคำว่า deer car แล้วก็ bear นะคะเสร็จแล้วมาตอน mapping ก็คือจับค่าคีย์ที่เราอยากได้ก็คือ deer ใช่ไหมคะ deer ในไฟล์แรกที่เราแบ่งออกมาก็จะมี deer 1มี bear 1แล้วก็มี riveraอันที่2ก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นแมปปิ้งก็คือเอาคีย์กับคำที่เรานับว่าเดียมี1คำนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสลับกันทั้ง3อันก็คือมาสรุปว่ามีคำว่าเดียเท่าไหร่นะอันนี้เขานับตัวแบก่อนใช่ไหมคะแบก็คือมี1คำมาจากไฟล์อื่นนะคะแล้วก็มาจากอีกอันนึงเป็น1มีคาเท่าไหร่มีเดียเท่าไหร่แล้วก็มีRiver ทั้งหมดกี่คำนะคะอันนี้ก็เป็น shuffling คือเรียงใหม่เลยนะคะว่ามี4คำเนี่ยมีเท่าไหร่นะจากไฟล์ทั้งหมดทั้ง3อันที่เข้ามานะคะเสร็จแล้วเราก็มาลด reducing ก็คือนับได้ว่าไอตัวคำว่า bear เนี่ย bear เนี่ยที่มีเนี่ยก็จะมี2ใช่ไหมคะเพราะว่าจากตรง shuffle เราดูแล้วว่ามี2แล้วก็มี car ทั้งหมด3ใช่ไหมคะจากแล้วก็มีเดียนะคะ2แล้วก็มี river 2นะคะอันนี้ก็คือการลดมาจากการที่ทั้ง shuffling ก็คือทั้งเมิร์จทั้งอะไรออกมาเป็นผลลัพธ์นับคำให้เราถูกต้องนะคะว่ามีแบมี2คำนะมีคา3คำนะมีคำว่าเดีย2แล้วก็มีคำว่า river 2นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการทำ map reduce นะคะอันนี้ต้องใช้การโปรแกรมมิ่งนะคะตอนนี้มาดูประโยชน์ของการทำ Map Reduce อันดับแรกเลยนะคะอันดับที่1ก็คือเพิ่มความเร็วนะคะเพราะด้วยการโปรแกรมมิ่งแบบนี้มันเพิ่มสปีดนะคะสามารถประมวลผลได้ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและก็ไม่มีโครงสร้างที่เป็นภาพเป็นวิดีโอเป็นตัวต่างๆนะคะอันที่2ก็คือต้องทำให้เกิดความคงทนต่อความเสียหายFault Tolerance อันนี้ตัวสำคัญเลยนะคะว่าเพราะว่าเราประมวลผลแบบคลัสเตอร์ใช่ไหมคะทำให้ระบบเนี่ยมีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งล้มเหลวไประบบก็ยังคงอยู่นะคะในกลุ่มคลัสเตอร์เหมือนทำงานเป็นทีมอ่ะใครเราก็ยังช่วยกันต่อทำงานได้โดยการทำสำเนา Data ไว้ที่โนดอื่นด้วยนะคะอันที่3ประโยชน์ของการทำแบบ Reduce ก็คือความพร้อมใช้งานนะคะก็คือทำงานได้ต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะคะที่เพราะว่าเราช่วยกันมีทีมงานกระจายการทำงานนะคะและอันที่4ที่ทำให้การ Map Reduce เนี่ยสำคัญก็คือทำงานไปได้พร้อมๆกันก็คือการประมวลผลแบบขนาน
นะคะทำยังไงให้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องในกลุ่มอ่ะทำงานไปพร้อมๆกันได้นะคะแต่ละโน้ตไปพร้อมกันโดยมีตัวคุมก็คือตัว Master Node นะคะรวบรวมแล้วก็ทำให้สามารถประมวลผลลัพธ์ของ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของการทำแบบ reduce นะคะก็คือตัวอย่างการนำเม็ดสีช็อกโกแลตในถุงช็อกโกแลตของ M&M นะคะซึ่งตัวอย่างนี้ในชีวิตจริงเราจะเห็นว่าในถุงช็อกโกแลต M&M เนี่ยมันจะมีสีมากมายเลยนะคะแต่ว่าเราต้องการนับสีเนี่ยในที่นี้นะคะเราต้องการนับสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็สรุปว่าใน1ถุง M&M เนี่ยอาจจะเป็นถุงใหญ่ๆเลยว่าไอ้สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและน้ำตาลเนี่ยจะมีสีละกี่เม็ดนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควรแต่เราจะต้องใช้วิธีการของ Map Reduce ใช้โปรแกรมมานับนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพการทำงานของ Map Reduce นะคะตัวอย่างนะคะมันจะมีทั้งหมดตามภาพ1 2 3 4 4เลเวลนะคะเริ่มอันดับแรกเลยจากข้างบนใช่ไหมคะนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะเป็นภาพของช็อกโกแลตนะคะเป็นถุงใหญ่ๆนะคะก็ทำการแมปปิ้งเอาแต่ละถุงเนี่ยจริงๆเขามาเทกองรวมกันแต่ละถุงก็มาเทสีออกมาแล้วก็ตั้งหลักนะคะว่าต้องการสีอะไรบ้างก็คือสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีแดงใช่ไหมต้องการแค่สีนี้สีอื่นไม่นับนะคะก็เอามาแยกออกนะคะก็คือการทำแมปปิ้งก็คือยึดหลักของเม็ดสีนะคะแล้วก็เรียงใหม่เลยเอาแต่ละถุงมาเทหลายๆถุงมาเทรวมกันแล้วก็แยกสีออกมานะคะว่าเราต้องการอันเนี้ยนะคะเลเวลที่2ก็คือ shuffling ใช่ไหมคะก็มาทำการจัดเรียงเม็ดสีใหม่นะคะแยกออกมาเป็นกลุ่มๆสมมติเราเทออกมาแค่3กลุ่มก็แยกเม็ดสีออกมาอันนี้ก็คือเลเวลที่3ที่เห็นเป็นขั้นใหญ่นะคะเราโปรแกรมมันนะคะซึ่งเป็นขั้นกลางนะคะก็คือนับว่าคลัสเตอร์แรกนะมีสีแดงเท่าไหร่เป็นตัวคีย์ใช่ไหมคะสีน้ำเงินเท่าไหร่สีเขียวเท่าไหร่สีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะก็เป็นตัวคีย์หลักนะคะเสร็จแล้วก็เอามาสรุปของแต่ละกลุ่มก็คือแต่ละกลุ่มก็คือคลัสเตอร์นะคะออกมาก็คือจะมาเข้าสู่กระบวนการขั้นที่3ก็คือการทำ reducing ก็คือลดจำนวนของชุดเม็ดสีที่มาจากแต่ละคลัสเตอร์นะคะว่าไอ้กลุ่มสีแดงเนี่ยจากแต่ละอันนะพอเราทำ shuffling ทำอะไรเรียง merge แล้วลงมาจะมาสรุปนะคะก็จะได้เม็ดสีออกมาว่ามีแดงเท่าไหร่นะจากไอ้3กลุ่มใหญ่ที่เทเม็ดสีออกมามีสีน้ำเงินเท่าไหร่นะคะมีสีเขียวเท่าไหร่และมีสีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะ2 3เนี่ยอาจจะทำสลับไปสลับมาประมวลผลพร้อมๆกันน่ะต้องมันคือ2กับ3เนี่ยแทบจะทำไปพร้อมๆกันถ้ามองเป็นคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่เรามองจากภาพที่เป็นวัตถุเป็นสิ่งของแต่ว่าเวลามาทำโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็มีการใช้จริงอย่างเช่นการนับในตัวอย่างในเอกสารการสอนนะคะก็จะเป็นการนับการลงคะแนนเสียงนะคะการสสนะคะว่าเราจะนับข้อมูลจากแต่ละเขตแล้วก็ซึ่งมีปริมาณมหาศาลเลยจะมารวมคะแนนกันยังไงก็นักศึกษาก็ไปดูนะคะตัวอย่างที่3นะคะการนับคะแนนเสียงต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาใช้งานจริงโดยใช้ Map Reduce ไปประยุกต์ค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: จะเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

วัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเนื้อหาของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหน่วยที่4นะครับเรื่องการผลิตและต้นทุนการผลิตเนื้อหาที่จะพูดกันในวันนี้จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับคือเรื่องของการผลิตระยะสั้นการผลิตระยะยาวและต้นทุนการผลิตเรื่องแรกคือการผลิตระยะสั้นนะครับเราทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของการผลิตซะก่อนนะครับว่าการผลิตนั้นหมายถึงกระบวนการแปรสภาพปัจจัยการผลิตต่างๆให้เป็นผลผลิตหรือเรียกว่าเป็นสินค้าและบริการนั่นเองนะครับส่วนปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้ในการแปรสภาพตรงนี้เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราจะพิจารณาเฉพาะปัจจัยการผลิต4ด้านนะครับก็คือที่ดินที่ดินในที่นี้ก็คือเราจะรวมถึงตัวทรัพยากรที่อยู่ในดินด้วยนะครับส่วนแรงงานนั้นเราจะหมายถึงแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็แรงงานที่ไม่มีฝีมือส่วนปัจจัยทุนเราจะหมายถึงตัวปัจจัยทุนที่ใช้ในการผลิตอันประกอบไปด้วยเครื่องมือเครื่องจักรนะครับโรงงานต่างๆนะครับส่วนสุดท้ายคือผู้ประกอบการนั่นก็คือคนที่มาดำเนินการที่จะแปรสภาพปัจจัยการผลิตให้เป็นผลผลิตนั่นเองการผลิตนั้นเรายังสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเราจะหมายถึงระยะเวลาที่ปัจจัยการผลิต1ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มหรือลดได้ทันต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตนะครับส่วนในระยะยาวเราจะหมายถึงระยะเวลาที่ปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรายละเอียดในระยะสั้นมันก็จะมีปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตคงที่ส่วนปัจจัยการผลิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจะเรียกว่าปัจจัยการผลิตแปรผันเพราะฉะนั้นการผลิตในระยะสั้นจะมีปัจจัยคงที่และปัจจัยคงแปรผันนะครับส่วนระยะยาวปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็แสดงว่าระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยการผลิตแปรผันนะครับเนื่องจากว่าการผลิตระยะสั้นนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตคงที่และปัจจัยการผลิตแปรผันถ้าเราสมมุติให้ปัจจัยการผลิตระยะสั้นประกอบไปด้วย2ปัจจัยคือตัวปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนนะครับตัวปัจจัยทุนนั้นก็จะเป็นปัจจัยการผลิตคงที่ส่วนปัจจัยแรงงานก็จะเป็นปัจจัยการผลิตแปรผันนะตอนนี้ความหมายตัวแรกที่เราควรจะทำความเข้าใจก็คือคำว่าผลผลิตรวมนะครับหรือ total product ผลผลิตรวมก็หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่จำนวนหนึ่งนะครับร่วมกับปัจจัยการผลิตแปรผันในกระบวนการผลิตนั่นเองอีกคำหนึ่งก็คือผลผลิตเฉลี่ยผลผลิตเฉลี่ยจะหมายถึงปริมาณผลผลิตรวมเฉลี่ยต่อปัจจัยการผลิตแปรผัน1หน่วยนะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า AP นะครับ AP เท่ากับ TP ส่วน L เพราะ L เราหมายถึงตัวปัจจัยการผลิตแปรผันคือแรงงานนะครับส่วนอีกคำหนึ่งคือผลผลิตส่วนเพิ่ม Marginal Product หรือ MP MP นั้นก็หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยการผลิตแปรผัน1หน่วยหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นDelta TP ก็คือผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วย Delta L ก็คือจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวอย่างการคำนวณผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับเราก็สมมุติตัวเลขตามตารางนะครับเราใช้ปัจจัยทุนคือ K เป็นปัจจัยคงที่และปัจจัยแรงงานเป็นปัจจัยแปรผันนะครับผลผลิตรวมคือ TP ส่วน AP เนี่ยเราจะคำนวณจากการนำเอาผลผลิตรวมหารด้วยจำนวนแรงงานก็คือสะดมที่3หารด้วยสะดมที่2นะครับเช่นถ้าเราใช้แรงงานคน2คนสามารถได้ผลผลิตรวมทั้งหมดคือ30หน่วยนะครับผลผลิตเฉลี่ยก็คือ30หารด้วย2ก็คือ15หน่วยก็คือคนงาน1คนสามารถผลิตผลผลิตได้โดยเฉลี่ย15หน่วยนะครับต่อมาก็คือ Marginal Product หรือ MP นะ MP ก็จะหาได้จากตัวผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นสมมุติว่าถ้าเราใช้แรงงานคน2คน
นะครับได้ผลผลิต30หน่วยถ้าเพิ่มแรงงานอีก1คนเป็น3คนเราจะได้ผลผลิตรวมทั้งหมดคือ57หน่วยเพราะฉะนั้นผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ57ลบด้วย30ก็คือ27หารด้วย3ลบด้วย2คือ1ผลผลิตส่วนเพิ่มในที่นี้ก็คือ27ก็หมายความว่าแรงงานคนที่3นั้นสามารถผลิตแล้วให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น27หน่วยนะครับจากข้อมูลในตารางนะครับเราสามารถนำมาพล็อตกราฟนะครับแสดงถึงเส้น TP เส้น AP และเส้น MP นะครับรูปกอข้างบนเนี่ยจะหมายถึงเส้น TP ผลผลิตทั้งหมดจากการใช้แรงงาน1จนถึง8คนซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งหมดสูงสุดแต่ถ้าใช้แรงงานตั้งแต่90ขึ้นไปผลผลิตรวมจะเริ่มลดลงทำนองเดียวกัน MP นะครับ MP ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะลดลงทั้งนี้ตัว MP เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มหรือผลได้นะครับซึ่งเราก็จะแบ่งลักษณะของการผลิตออกเป็น3ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือช่วงที่ผลผลิตส่วนเพิ่มนั้นมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยและช่วงที่2ก็คือช่วงที่ผลผลิตเฉลี่ยนะครับมากกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มและช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่ผลผลิตส่วนเพิ่มติดลบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงการผลิตที่เหมาะสมของการผลิตของหน่วยผลิตก็ควรจะอยู่ในช่วงการผลิตที่2เพราะว่าการเพิ่มตัวปัจจัยแรงงานก็จะทำให้ตัวผลผลิตรวมนี่มันเพิ่มขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมีค่าสูงสุดแต่ว่าจะทำการผลิตที่จุดใดของช่วงที่2นั้นก็ต้องพิจารณาต้นทุนการผลิตและรายรับการผลิตที่จุดนั้นประกอบด้วย

ต่อไปนะครับก็จะเป็นการพูดถึงการผลิตระยะยาวเราทำความรู้จักกับความหมายของการผลิตระยะยาวนะครับหมายถึงการผลิตในช่วงเวลาที่หน่วยการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาณการผลิตทุกชนิดได้ตามต้องการฉะนั้นการผลิตระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยการผลิตแปรผันถ้าเราให้ปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยปัจจัยทุนคือ K และปัจจัยแรงงานคือ L เราก็สามารถเขียนฟังก์ชันการผลิตระยะยาวได้ว่า Q เท่ากับฟังก์ชันของ KL ทั้ง K และ L ก็เป็นปัจจัยการผลิตแปรผันนะครับในเรื่องของการผลิตระยะยาวนะมีประเด็นสำคัญที่จะต้องอธิบายก็คือในเรื่องของเส้นผลผลิตเท่ากันนะครับเส้นไอโซโคนเคิร์ฟหรือเส้น IQเส้นผลผลิตเท่ากันนั้นหมายถึงเส้นที่แสดงถึงส่วนผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการใช้ปัจจัยการผลิต2ชนิดร่วมกันในสัดส่วนต่างๆกันเพื่อให้ได้ผลผลิตเท่ากันจำนวนหนึ่งนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีเส้นผลผลิตเท่ากัน3เส้นคือ IQ 1 IQ 2 IQ 3นะครับซึ่งเกิดจากการใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตทุนกับปัจจัยการผลิตแรงงานนะครับซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตแปรผันจุด A จุด B ก็แสดงถึงการใช้ปัจจัยการผลิต2ส่วนในส่วนผสมต่างๆกันที่ไม่เท่ากันแต่ว่าให้ผลผลิตเท่ากันลักษณะของเส้น AQ เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเส้นโค้งที่ลาดลงนะครับเป็นเส้นโค้งที่ลาดลงโค้งนี้ก็คือโค้งนูนเข้าหาจุดกำเนิดหรือ convex to the origin นะครับเส้นโค้งลาดลงเนี่ยก็แสดงถึงว่ามันมีค่าความชันเป็นลบนะครับแล้วก็เส้น IQ แต่ละเส้นนะครับเส้นที่อยู่เหนือกว่าจะหมายถึงเส้นที่มีจำนวนผลผลิตเท่ากันที่มากกว่าและเส้นผลผลิตเท่ากันจะไม่ตัดกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของเส้น IQ นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเส้น IQ เนี่ยมันเกิดจากการใช้ส่วนผสมปัจจัยการผลิต2ชนิดในสัดส่วนต่างๆกันก็แสดงว่ามันมีการทดแทนกันของปัจจัยการผลิต2ชนิดนั้นนะครับซึ่งตัวที่จะแสดงถึงการทดแทนกันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอัตราการทดแทนทางเทคนิคส่วนเพิ่มนะครับหรือ MRTS MRTS ก็หมายถึงอัตราการทดแทนกันของปัจจัยการผลิต2ชนิดโดยการเพิ่มปริมาณปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งมากขึ้นเพื่อไปทดแทนปริมาณปัจจัยการผลิตอีกชนิดหนึ่งที่ลดลงนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมนะครับเหมือนอย่างเช่นเนี่ยจุด M นะครับจุด M มายังจุด Bแล้วก็จุด M ก็หมายถึงใช้ปัจจัยทุน5หน่วยใช้ปัจจัยแรงงาน1หน่วยส่วนจุด B ใช้ปัจจัยทุน3หน่วยใช้ปัจจัยแรงงาน2หน่วยแต่ให้ผลผลิตเท่ากันคือ75หน่วยดังนั้นจากจุด M มายังจุด B ก็แสดงว่าจุด B มีการเพิ่มแรงงานเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยอีก1คนก็จะเป็น2คนแต่จะต้องไปลดปัจจัยทุนให้ลดลงจาก5เหลือ3ก็แสดงว่า K จะลดลง2หน่วยนั่นคือ1แรงงาน1คนสามารถไปทดแทนปัจจัยทุน2หน่วยที่ลดลงได้ถึงจะทำให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมเราสามารถคำนวณ MRTS LK ได้จากลบเดลต้า K หารด้วยเดลต้า L หรืออาจจะหาจากตัวลบ MPL ส่วน MPK MP ก็คือตัว Marginal Product หรือผลผลิตส่วนเพิ่มจากการใช้แรงงานกับผลผลิตส่วนเพิ่มจากการใช้ปัจจัยทุนนะครับนอกจากเส้นผลผลิตเท่ากันแล้วอีกตัวหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจก็คือเส้นต้นทุนเท่ากันหรือ ISO Cost Curve นะครับเส้น IS นะครับเส้น IS หมายถึงเส้นที่แสดงความสามารถนะครับในการซื้อปัจจัยการผลิต2ชนิดในสัดส่วนต่างๆกันตามราคาของปัจจัยการผลิตนั้นและใช้จ่ายไปในจำนวนก็มาถึงเงินทุนจำกัดจำนวนหนึ่งนะครับเส้น IS นั้นจะเป็นเส้นตรงนะครับเราสามารถจะหาเส้น IS ได้โดยนำนะครับจำนวนงบประมาณหรือเงินทุนที่มีอยู่ไปใช้นะครับไปใช้ซื้อปัจจัยทุนหรือปัจจัยแรงงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นใช้ปัจจัยทุนเราก็ต้องรู้ว่าค่าบริการปัจจัยทุนเท่าไหร่หรือใช้แรงงานอย่างเดียวก็รู้ว่าค่าจ้างแรงงานเท่าไหร่นั่นก็คือพยายามหาจุดตัดแกนตั้งและจุดตัดแกนนอนจากการใช้แรงงานอย่างเดียวและใช้ทุนอย่างเดียวนะครับเช่นแรงงานวันละ300บาทบุญอยู่ 3,000 ก็แสดงว่าเราจะต้องจ้างแรงงานอย่างเดียวเนี่ย10หน่วยหรือถ้าปัจจัยทุนเราบอกว่ามีค่าบริการปัจจัยทุนวันละ600แต่เรามี
ทุนอยู่ 3,000 ก็ต้องใช้ปัจจัยทุน5หน่วยแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมนะครับระหว่างแกนตั้งและแกนนอนก็จะได้เส้น IS หรือเส้นต้นทุนเท่ากันนะครับลักษณะของเส้นต้นทุนเท่ากันนะครับมันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นความชันของเส้นตรงมันก็คือลบ PL ส่วน PK นะครับลบ PL ส่วน PK ซึ่งเราจะเอาเส้นต้นทุนเท่ากันและเส้นผลผลิตเท่ากันนั้นมาพิจารณาในเรื่องของดุลยภาพของหน่วยผลิตจากที่เราเข้าใจในเรื่องของเส้นผลผลิตเท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันเรามาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาดุลยภาพของหน่วยผลิตนะครับเงื่อนไขของดุลยภาพของหน่วยผลิตนั้นก็จะอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างเส้น IQ คือเส้นผลผลิตเท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันคือเส้น IS หรืออีกนั่นก็คือเราจะดูที่ความชันของเส้น IQ เท่ากับความชันของเส้น IS นะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าลบMPL ส่วน MPK นี่ก็คืออะไรความชันของเส้น IQ ลบ PL ส่วน PK ก็คือความชันของเส้น IS นะครับหรือเขียนใหม่ก็จะเป็น MPL ส่วน PL เท่ากับ MPK ส่วน PK จากเงื่อนไขของดุลยภาพของหน่วยผลิตนั้นเราลองมาพิจารณานะครับกรณีของส่วนผสมปัจจัยการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำสุดนะครับเราก็จะมีเส้น IQ นะครับแล้วก็เส้น IS ก็จะเห็นว่าเราบอกว่าเงื่อนไขอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างเส้น IQ และเส้น IS เนี่ยจุดสัมผัสก็คือจุด E ณจุด E นั้นความชันของเส้น IQ กับความชันของเส้น IS นั้นจะเท่ากันนั่นก็แสดงว่าจุด E จึงเป็นจุดที่เหมาะที่สุดในการที่จะทำการผลิตเนื่องจากว่าจะมีการใช้ปัจจัยแรงงาน L 2หน่วยปัจจัย K K 2หน่วยแล้วให้ผลผลิต IQ เท่ากันแต่ถ้ามาดูจุด M กับจุด N เนี่ยจะเห็นว่าเราจะใช้ต้นทุนเท่ากันที่สูงกว่าเส้น AB นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเราจะเอาใช้วิเคราะห์ในเรื่องของส่วนผสมปัจจัยการผลิตที่ให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเงื่อนไขเหมือนเดิมก็คืออยู่ที่จุดสัมผัสของเส้น IQ และเส้น IS จุดสัมผัสก็คือจุด C จุด C นั้นก็ไปแสดงว่าถ้าเราจะใช้นะครับต้นทุนเท่ากันคือเส้น AB จะสัมผัสกับเส้น IQ สูงสุดคือเส้น IQ 3แต่จุด D กับจุด E เนี่ยจุด F เนี่ยเป็นจุดที่ใช้ต้นทุนเท่ากันเหมือนกันแต่ให้ IQ หรือเส้นผลผลิตเท่ากันที่ต่ำกว่าเส้น IQ 3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปเงื่อนไขของดุลยภาพของหน่วยผลิตนั้นก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ความชันของเส้น IQ เท่ากับความชันของเส้น IS หรือเส้น IQ กับเส้น IS นั้นสัมผัสกันพอดีเรื่องต่อมาที่จะทำความเข้าใจก็คือต้นทุนการผลิตนะครับจากการที่เราทราบแล้วว่าการผลิตระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยนะครับเราจะดูที่ตัวปัจจัยการผลิตคงที่และปัจจัยการผลิตแปรผันนะครับดังนั้นเมื่อมีการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่

ที่ก็จะก่อให้เกิดต้นทุนที่เรียกว่าเป็นต้นทุนคงที่ถ้ามีการใช้ปัจจัยแปรผันก็จะก่อให้ทุนที่เรียกว่าเป็นต้นทุนแปรผันนะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าในเรื่องของการผลิตระยะสั้นเนี่ยมันจะมีประเภทของต้นทุนอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือต้นทุนรวมนะครับต้นทุนรวมก็คือตัว TC นะต้นทุนรวมจะประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือต้นทุนคงที่รวมหรือต้นบวกด้วยต้นทุนแปรผันรวมถ้าเราเอาปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้นะครับไปหารกับต้นทุนทั้งหมดก็จะได้เป็นต้นทุนเฉลี่ยนะต้นทุนเฉลี่ยก็คือต้นทุนเฉลี่ยต่อผลผลิต1หน่วยว่าผลผลิต1หน่วยใช้ต้นทุนโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าเราเอา Q หรือปริมาณผลผลิตไปหารต้นทุนรวมต้นทุนคงที่รวมต้นทุนแปรผันรวมเราก็จะได้ต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนคงที่เฉลี่ยและต้นทุนแปรผันเฉลี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญก็คือตัวต้นทุนส่วนเพิ่มหรือ marginal cost คือ MC MC นั้นคำนวณได้จากอะไรเดลต้า TC หารด้วย delta Q ก็คือส่วนของต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เนื่องจากว่าการผลิตระยะสั้นเนี่ยส่วนที่เปลี่ยนแปลงของต้นทุนมีตัวเดียวคือต้นทุนแปรผันเพราะนั้นเราอาจจะหา MC ได้จากต้นทุนแปรผันที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยต้นทุนหารด้วยปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับซึ่ง marginal cost หรือต้นทุนส่วนเพิ่มนะมันก็คือตัวความชันของเส้นต้นทุนทั้งหมดนั่นเองเราสมมุติตัวเลขนะครับเพื่อจะมาคำนวณหาต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันนะต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับถ้าเรามีปริมาณผลผลิตคือ Q นะครับ Q นั้นเกิดจากการใช้ต้นทุนนะครับ3ตัวก็คือต้นทุนทั้งหมดต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันสะดมที่2สะดมที่3รวมกันเป็นสะดมที่4นะครับเราจะหาต้นทุนคงที่เฉลี่ยก็เอาสะดมที่2หารด้วยสะดมที่1นะครับเช่นสมมุติว่าต้นทุนคงที่คือ10หน่วยนะครับปริมาณผลผลิตคือ2หน่วย10หาร2ก็คือ5นะครับเอาสะดมที่2หารด้วยสะดมที่1ส่วนต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็เอาสะดมที่3หารด้วยสะดมที่1ทำลักษณะเช่นเดียวกันกับต้นทุนคงที่เฉลี่ย2ตัวนี้รวมกันก็เป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยนะครับสะดมที่5บวกด้วยสะดมที่6ก็จะเป็นสะดมที่7หรือสะดมที่7หารได้จากตัวสะดมที่4หารด้วยสะดมที่1ก็ได้ส่วนสะดมสุดท้าย MC เนี่ยก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทั้งหมดนะครับตัวนี้หารด้วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้ามีการผลิตสินค้า2หน่วยใช้ต้นทุนทั้งหมดคือ29หน่วยแล้วผลผลิตอีกเพิ่มขึ้นอีกหน่วยจาก2เป็น3จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจาก29เป็น34เพราะฉะนั้นตัว34ตั้งหารด้วย29ก็คือ5 5หารด้วย1เราก็จะได้ MC ของผลผลิตหน่วยที่3เท่ากับ5นะครับทำนองเดียวกันผลผลิตหน่วยที่4ก็หาได้จาก36ลบด้วย34คือ2หารด้วย4ลบ3ก็คือ1ก็จะเป็น 2.4 นะครับไอ้ตัว MC นี่ก็หมายความว่าผลผลิตที่ผลิตเพิ่มขึ้นในหน่วยนั้นที่เป็นหน่วยสุดท้ายจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เช่นในผลผลิตหน่วยที่4ที่ผลิตเพิ่มขึ้นจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 2.4 หน่วยนะครับจากตารางเราสามารถนำมาทำเป็นเส้นกราฟนะครับแสดงถึงเส้นต้นทุนเฉลี่ยนะครับแสดงถึงเส้นต้นทุนส่วนเพิ่มได้นะครับโดยให้แกนนอนเนี่ยคือปริมาณผลผลิตแกนตั้งเป็นต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษาจะเห็นว่านะครับเส้นแรกก็คือเส้น ATC หรือเส้นต้นทุนเฉลี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย2 ส่วนคือต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกด้วยต้นทุนแปรผันเฉลี่ยมีลักษณะเป็น U shape นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเส้น AVC หรือต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็จะเป็น U shape เช่นเดียวกันนะครับส่วน
อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น A

FC นะครับจะเป็นเส้นที่เป็นลักษณะของ rectangular hyperbola นะครับส่วน MC ก็เป็น U shape จะตัดที่จุดต่ำสุดของเส้น ABC และ AC เสมอก็คือที่จุด A และจุด B นะครับต่อไปก็จะเป็นพูดถึงต้นทุนระยะยาวนะครับในที่นี้ต้นทุนระยะยาวนะครับเราก็จะหาจากตัว LTC นะครับต้นทุนทั้งหมดระยะยาวนำมาหาตัวต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวและต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวสูตรในการคำนวณก็เหมือนกับระยะสั้นก็คือต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวก็นำเอาต้นทุนรวมระยะยาวหารด้วยปริมาณผลผลิตนะครับส่วน LMC หรือต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวก็ดูจากต้นทุนรวมระยะยาวที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหารด้วยปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือ LMC เท่ากับเดลต้า LTC หารด้วยเดลต้า Q นะวิธีการคำนวณก็คล้ายๆกับระยะสั้นนะครับต่อมาเราก็จะมาดูถึงตารางต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแต่ละขนาดของการผลิตเพราะว่าระยะยาวเนี่ยหน่วยผลิตสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้เราก็จะมาดูว่าถ้าในระยะสั้นเนี่ยหน่วยผลิตขนาดใช้เครื่องจักร7เครื่อง10เครื่องและ15เครื่องโดยสามารถผลิตผลผลิตได้100 200 300หน่วยแต่ละขนาดการผลิตจะมีต้นทุนเฉลี่ยนะแต่ละขนาดการผลิตเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยหน่วยผลิตสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกว่าถ้าต้องการผลผลิตจำนวน100 200หรือ300เช่นสมมุติว่าต้องการผลิตสินค้าจำนวน200หน่วยนะ200หน่วยเขาควรจะใช้ขนาดเครื่องจักรกี่เครื่องเราก็จะมาดูว่าขนาด200หน่วยเนี่ยมันมีเครื่องจักร7เครื่องกับเครื่องจักร10เครื่องเพราะฉะนั้นเครื่องจักร7เครื่องเนี่ยมันจะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่110หน่วยแต่ถ้า10เครื่องจักรเนี่ยก็จะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่68หน่วยเพราะฉะนั้นหน่วยผลิตควรจะเลือกทำการผลิตสินค้า200หน่วยโดยใช้เครื่องจักร10เครื่องเพราะจะให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำสุดนะครับจากขนาดการผลิตระยะสั้นนะครับแต่ละขนาดตะกี้นี้ถ้าสมมุติว่าเป็น7เป็น10เป็น15เราให้เป็น SAC1 SAC2 และ SAC3 ถ้าเราลากเส้นนะครับที่สัมผัสกับเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นของแต่ละขนาดการผลิตเราก็จะได้เส้น LAC นะซึ่งเป็นเส้นโค้งที่ห่อหุ้มนะครับเส้นต้นทุนระยะสั้นก็จะเห็นว่าในช่วงแรกของการผลิตเนี่ยเส้น LAC จะลดลงเมื่อมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งซึ่งจะมีต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวต่ำสุดแล้วก็ต่อเมื่อขยายการผลิตต่อไปอีกจะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนั้นเพิ่มขึ้นเส้น LAC จึงลาดขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของเส้น LAC จึงเป็นเส้นนะครับเส้นโค้งที่ลาดลงในช่วงแรกแล้วก็จะลาดขึ้นในช่วงต่อมาเมื่อมีการขยายการผลิตมากขึ้นจากที่อธิบายมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับจะประกอบไปด้วยการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวโดยที่การผลิตระยะสั้นนั้นจะต้องมีการใช้ปัจจัยคงที่ร่วมกับปัจจัยแปรผันส่วนการผลิตระยะยาวนั้นจะไม่มีการใช้ปัจจัยคงที่เพราะปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยการผลิตแปรผันจากปัจจัยการผลิตที่ใช้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเราก็สามารถที่จะนำมาคำนวณหาต้นทุนการผลิตได้เช่นเดียวกันโดยต้นทุนการผลิตนั้นก็จะแบ่งออกเป็นต้นทุนการผลิตระยะสั้นและต้นทุนการผลิตระยะยาวโดยดูจากตัวปัจจัยการผลิตที่ใช้ว่าเป็นปัจจัยคงที่เราก็เรียกว่าเป็นต้นทุนคงที่ถ้ามีการใช้ปัจจัยแปรผันก็เรียกว่าเป็นต้นทุนแปรผันเพราะฉะนั้นในการผลิตระยะสั้นก็จะมีต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันส่วนการผลิตระยะยาวก็จะมีแต่ต้นทุนแปรผันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในหน่วยที่4คือการผลิตและต้นทุนการผลิตครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Hmm.

0: แกตั้ง78เลย
1: น่าเท่าไหร่เนาะ
0: 64
2: นี่เลขอะไร
0: 38
2: เซนติเมตร
0: นี่มันมีตัวเลขบอกที่สายวัดน่ะมันมีเลข1ไปจนถึง60เลยอะแล้วอีกด้านหนึ่งเหรอฝั่งนี้ก็มีเลขเหมือนกันนะตั้งแต่1ถึง152เลยอะยังแล้วได้120เซน120
1: เอาเท่ากันนี่มินนี่ลองวัดอันนี้สิ33
0: โอ้โหตั้ง33เลยเหรอ
1: เอาเขียนสิ
0: แป๊บเอาใส่ตะกร้า
1: ได้37
0: โอเคเดี๋ยวเราเขียนนะ
1: 18เปล่า
0: 19 19 19ไม่กวาด
1: เดี๋ยวเราแปะยาวเท่าไรหรอ102ไงโอเค
0: หกสิบเจ็ด
1: โอ้โหก็ยาวตั้ง149ซิน
0: ใช่ไหม
1: ใช่อันนี้จากอันนี้อันนู้นตั้งหา
0: ไม่ใช่งงไปไหมเดียว
1: อย่างนี้นะ
0: เอาได้อย่างนั้นได้เลย
1: สายวัดมหัศจรรย์ทำให้เรารู้ว่าอะไรยาวเท่าไหร่เยี่ยมเลยเย้

0: ทำจุดจะซัดก่อน
1: เปิดก่อนเปิดก่อน
2: เราต้องใช้ตลับเมตรวัดอ่ะเพราะว่ามันมีตัวเลขบอก
3: ว้าว
4: ยาวมากเลย
0: ยาวเท่าไหร่แล้ว
2: 237
4: เฮ้ยมันยังมีอีกนะฮะ
0: โอ้ยทำไมมันยาวขนาดนี้เนี่ย
4: ถึง100ยัง
0: นี่ไง
2: นี่เจอแล้ว
1: เขียน100เลยนะ
4: 100เซนติเมตร
2: มันง่ายมากบอกเลย
0: ต่อไปเอา200นะ
4: โอเค
0: 250เซน
2: โอเค
0: 2อุ๊ย5 0ต่อไปเอา300เซน
4: โอ้350
2: สำเร็จแล้วสนามแข่งของพวกเรา
0: ใครโยนได้ไกลที่สุดคนนั้นชนะ

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมชอบเล่นลูกโป่งครับถ้าเราปล่อยลูกโป่งลูกโป่งมันจะพุ่งไปไม่เป็นทิศเป็นทางแต่ถ้าเราหล่นมันติดกับลูกโป่งแล้วเชือกมันติดไว้แบบนี้พอเราปล่อยลูกโป่งมันก็จะวิ่งตามเชือกไปเลยพุ่งเร็วปี๊ดเหมือนจรวดเลยครับ
2: Oh!

0: เอาเอา
1: ไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ก็ไม่ได้สิเพราะว่ามันใหญ่เกินนิดนึงไม่ได้โอ้ลนหนึ่งสองสามแรงจนสะพานพังเลยมันก็ต้องเล็กมันลาดได
2: ้ได้มันลาด
0: มันเล็ก
2: ใช่อันนี้ไหม
0: อันนี้
2: อันนี้เลย
0: ข้างล่างก็ได้ไหมนี่นะ
2: ตึ้งน้ำโอเคได้แล้ว
0: แข็งใส่สีแล้วนี่นะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาทหารใส่ลงไปทหารจมน้ำทหารเราตายโอ้ยเราไปเชื่อช่วงฟิตกันดีกว่า
0: ผมยกมาใส่เลย

0: แต่น้ำแข็งมันรอดไม่ได
1: ้มันใหญ่ขึ้นเลยไม่เท่ากล่องส่วนอื่นน้ำแข็งมันเย็นมันก็ใหญ่ขึ้น
0: ตอนแรกมาเท่านี้แล้วมันก็ค่อยๆตกพอน้ำกลายเป็นน้ำแข็งมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อย
2: ๆพ่อเอายางรัดเ
1: ด็ดๆๆแค่นี้เสร็จแล้ว
0: ไปใช้ช่างฟิตกัน
2: ไปบนตรงนี้
0: ตรงนี้
2: เสร็จแล้วเสร็จ
1: แล้วแล้วมันสูงเยอะไปนิดเดียวพอประมาณวัดใต้ก็แค่นี
0: ้ตอนแรกอะมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำแข็งใช่ไหมมันก็จะสูงเท่านี้หนังยางสีชมพูอะมันต่ำกว่าพอเป็นน้ำแข็งมันก็สูงเท่าหนังยางสีม่วงเลย
1: ไม่ต้องเทเต็มเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นน้ำของมันจะสูงขึ้นอีกนิดนึง
2: สองหยดพอว้า
0: วตั้งเลยนะ
1: อุ๊ยให้ฉันนอนเลย
0: ได้เวลาสนุกแล้วสิ
2: หนึ่ง
0: สอง
2: สาม
0: สอง
2: เย้
0: เราใกล้สุดเลยอย่างเมื่อกี้
1: หนึ่งสองสาม
0: เย้เ
2: ย้เ
1: ย้ขอเราปะเย
0: ้ยาน้ำแข็งของพวกเราและฉิวไปทุกที่ไม่มีสะดุดแถมสนุกสุดๆเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์รองเท้ามาอัศจรรย์ไม่ว่าเราอยากใส่รองเท้าแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบเราก็แค่กดปุ่มเลือกรองเท้าก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้เลย
2: Oh!

Ha ha ha!

0: ันตรงแล้วมันตรงแล้ว
1: มันยังไม่ตรงยังไม่ตรงของแก้ว
0: มันตรงแล้วตรงแล้ว
1: ตรงแล้ว
0: ไม่ต้องขยับแล้ว
1: เอ้ยได้แล้ว
0: จะหกแค่นิดเดียวเอง
2: ใช่
0: เจอเกินพอแล้ว

0: ออกฟ้าแดง
1: อ่อน
2: แบบเหมือนกับฟ้าผสมอยู่อ่ะ
0: วิเนี่ยสวยม่วงอ
1: ่
0: ะ
1: อ่อนๆฟ้าแดงมาอ่อนๆ
0: ใช่
3: อันนี้เป็นน้ำร้อนอันนึงใส่น้ำเย็นลงไป
4: ดึงเลยอินดี้ไม่ต้องขยับ
0: อินดี้ไม่ต้องขยับแล้ว
3: เอ้ย
0: ไม่ค่อยผสมกันเลยนะ
5: สีมันรวมกันแค่ตรงกลางตรงอื่นไม่ค่อยรวม
6: เพราะว่าข้างบนมันเป็นน้ำร้อนข้างล่างมันเป็นน้ำเย็นน้ำร้อนมันชอบอยู่ข้างบนแต่น้ำเย็นอ่ะมันชอบอยู่ข้างล่าง
1: ถ้าเป็นน้ำปกติมันก็จะสีมันก็จะผสมกันแต่ถ้าเป็นน้ำร้อนกับน้ำเย็นมันก็จะไม่ผสมกัน
4: โอ้ยแย
0: ่นะว่าดาทะเลอยู่
1: เขาว่าตา
5: เขาว่าถีบสมบัติอยู่มี
1: 1ล้าน
5: มี20บาท
0: พี่คะเติมน้ำเย็นให้หน่อยค่ะ
1: ขอ1น้ำร้อนค่ะ
3: ของพวกเราพร้อมแล้วไปว่ายน้ำเล่นกันเถอะลงไปเลยจ้ะ
0: โอ้ปลาซาปาน
1: ลงไปเลยค่ะ
5: ผีผี
3: เฮ้ยมันจมอ่ะตอนแรกมันจมทั้งสามอันเลยแต่ตอนนี้มันลอยแล้วอันนึงปลาเราว่ายน้ำอยู่ข้างบน
0: นี่มีปลาดาวของเราอีกตัวนึง
5: นี่คือปลาปลา
1: อ้าวมันลอย
0: นี่คือดาวทะเลเหมือนกระโดดเลย
1: เรือของเราอ่ะลอยอยู่หนึ่งอัน
5: บ้านปลาก็จมแล้วนี่อะไรอ่ะสาหร่ายทะเลก็จม
3: เพื่อนๆจำได้ไหมลูกโป่งใบไหนใส่น้ำร้อนใบไหนใส่น้ำเย็นกันนะ

ถ้าเราใส่น้ำแข็งเย็นๆลงไปในน้ำพอมันละลายน้ำเย็นๆก็ชอบอยู่แต่ข้างล่างคราวนี้ถ้าเราใส่น้ำร้อนลงไปมันจะเป็นยังไงไม่ผสมกันเพราะน้ำร้อนชอบอยู่ข้างบนมากกว่าเป็นไปได้ไงเนี่ย

0: มันน่าจะเริ่มวิธีการทำลาย
1: หูร้อนอ่ะ
2: ตอนนี้มันลึกมากถ้าปลาไปมันลอยแน่ปลาคนละหนึ่งตัวนะนี่ตัวที่

0: 回到家，哇！
1: 哇！
0: มันอยู่แค่ข้างบนเลยอ่ะแล้วก็กระจายเต็มตู้เลยอ่ะดูดิแต่ก็ยังไม่เต็มตู้มากน้ำร้อนมันชอบลอยขึ้นที่สูงมันเลยพุ่งขึ้นมาแบบนี้น้ำร้อนมันชอบอยู่ด้านบนมันเลยไม่ลงไปด้านล่างภูเขาไฟปะทุแล้วมีลาวาร้อนๆพุ่งขึ้นมาด้วยหนีเร็วเจ้าปลาน้อย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์เสื้อชูชีพพยุงตัวอัตโนมัติเวลาเราเล่นรองเท้าสเก็ตและใจล้มเสื้อก็จะกางออกค้ำเอาไว้ไม่ให้ล้มทันทีเลยแค่นี้เราก็ไม่หกล้มไม่เป็นแผลแล้ว

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

หน่วยนี้คือหน่วยที่4กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับกฎหมายนี่นะคะก็จะมีลำดับศักดิ์ของกฎหมายอันแรกก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศต่อมาก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดและกฎหมายลำดับรองได้แก่พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศของหน่วยงานบัญญัติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีกฎหมายในชื่อต่างๆกันนะคะตามที่กล่าวนี้หน่วยนี้นะคะแบ่งออกเป็น3ตอนตอนที่1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการการค้าและแรงงานในธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับตอนที่1นะคะแบ่งออกเป็น3เรื่องเรื่องที่1ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเรื่องที่2คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและเรื่องที่3คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการนะคะอันแรกเลยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจในการประกอบธุรกิจนะคะก็จะมีรูปแบบขององค์การธุรกิจได้หลายรูปแบบก็คือรูปถ้าเป็น

รูปแบบของการธุรกิจนะคะที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็เช่นกิจการเจ้าของคนเดียวคณะบุคคลนะหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้จดทะเบียนอันนี้ก็ไม่ต้องมีการไปจดทะเบียนจัดตั้งนะคะแต่ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไปจัดตั้งองค์การธุรกิจในรูปแบบของการจดทะเบียนเนี่ยก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับองค์การธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มี3รูปแบบนะคะก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดนะคะต่อมาก็คือองค์การธุรกิจในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดนะคะส่วนสหกรณ์ก็เป็นองค์การธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรนะคะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยมีทั้งรูปแบบที่ไม่เป็นนิติบุคคลและที่เป็นนิติบุคคลกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรต่อมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปก็คือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์นะคะตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์เนี่ยก็จะมีประกาศฉบับต่างๆนะคะประกาศฉบับล่าสุดก็คือประกาศกระทรวงพาณิชย์ในพ.ศ. 2567เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนและพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499พ.ศ. 2567อันนี้เป็นชื่อประกาศนะคะประกาศเนี้ยในข้อ5ก็คือให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกิจการเจ้าของคนเดียวหรือว่าห้างหุ้นส่วนจะสามัญ นะคะอันนี้ก็คือธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลนะคะที่ประกอบพาณิชยกิจที่ระบุตามประกาศนี้ในทุกท้องที่ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์นะคะกิจการอะไรบ้างตัวอย่างนะคะก็เช่นการขายสินค้าไม่ว่าจะสินค้าอย่างเดียวหรือว่าหลายอย่างนะคะคิดรวมทั้งสิ้นวันหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นเงินตั้งแต่300บาทขึ้นไปหรือว่ามีสินค้าไว้ขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะคะหรือว่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็คือการขายสินค้าแบบออนไลน์อันนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์นะคะนอกจากนี้ก็คือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายคือประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งระบุว่าผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้ารายได้เนี่ยรวมกันไม่ถึง 1.8 ล้านบาทก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนะคะแต่ว่าถ้าจะอยากจะมาจดทะเบียนเนี่ยก็ทำได้นอกจากนี้ก็มีกิจการบางประเภทนะคะที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายนะคะกิจการที่ได้รับการยกเว้นนะตัวอย่างเช่นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรสัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตการขายปุ๋ยปลาป่นอาหารสัตว์ยาหรือว่าเคมีพันธุ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือว่าสัตว์อันนี้นะคะไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้นะคะนอกจากนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรนะคะต้องมาลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกกับกรมศุลกากรนะคะการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะการจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะซึ่งสินค้ามาตรฐานเนี่ยถ้าผู้ประกอบการต้องการจะส่งออกสินค้ามาตรฐานซึ่งในประกาศเนี่ยนะคะมีทั้งหมด9รายการนะคะสินค้ามาตรฐานก็คือข้าวหอมมะลิไทยข้าวฟ่างปุ๋ยนุ่นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังถั่วเขียวผิวดำถั่วเขียวปลาป่นและข้าวโพดถ้าจะผู้ประกอบการต้องการส่งออกสินค้าพวกนี้นะคะก็ต้องมาจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนและการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร
ในการส่งออกสินค้านะคะตามมาตรฐานบังคับเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะซึ่งสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานบังคับนั้นก็เช่นไข่ไก่นะคะมีการกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไข่ไก่ที่เลี้ยงไก่ไข่เพื่อการค้าตั้งแต่1,000ตัวขึ้นไปนะคะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้นะคะต่อมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้านะคะก็คือกฎหมายการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าได้กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้านะคะสำหรับสินค้าเกษตรนะตัวอย่างก็สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าก็เช่นปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า60%ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์นะอันนี้ต้องขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่เปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลกและความตกลงเขตการค้าเสรีอื่นๆมีทั้งหมด22รายการนะคะเช่นข้าวหัวมันฝรั่งหอมหัวใหญ่กระเทียมมะพร้าวชาพริกไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าที่ห้ามส่งออกนะภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก็ได้แก่ไม้พยุงท่อนไม้พยุงแปรรูปไม้พยุงล้อมและสิ่งประดิษฐ์ของไม้ที่ทำจากไม้พยุงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะสินค้าเกษตรนะนอกจากนี้ก็มีกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศนะคะกฎหมายเนี่ยก็เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้ามาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังมีกฎหมายปกป้องการจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะกฎหมายเนี่ยก็เพื่อใช้เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติต่อมาก็เป็นกฎหมายศุลกากรนะคะก็มี2ฉบับที่เกี่ยวข้องก็จะบัญญัติศุลกากรนะคะพระราชบัญญัตินี้ก็จะเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีกรในการนำเข้าส่งออกสินค้าการดำเนินการพิธีการศุลกากรกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐผู้นำเข้าผู้ส่งของออกในเรือผู้ควบคุมยานพาหนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะต่อมาก็คือพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรอันนี้ก็คือการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับการนำเข้าแล้วก็การส่งออกสินค้าต่อมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะก็คือพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะครอบคลุมนะการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางบกทางทะเลแล้วก็ทางอากาศเอามานะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็จะมีมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศนะคะซึ่งมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นข้อกําหนดหรือว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของสภาพการจ้างงานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการทํางานที่เปรียบเสมือนกฎประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศซึ่งที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ให้การรับรองนะคะโดยอยู่ในรูปของอนุสัญญาและว่าข้อแนะต่างๆซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอยู่แล้วด้วยนะคะ ILO เนี่ยจะกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศทั้งรูปแบบที่มีสภาพบังคับและรูปแบบที่เป็นแนวทางซึ่งไม่มีสภาพบังคับเรียกโดยรวมว่าตราสารตราสารทุกฉบับของ ILO ก็จะผ่านการพิจารณาและรับรองในระบบไตรภาคีที่ประกอบด้วยรัฐบาลนายจ้างและก็ลูกจ้างโดยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะด้านหรือโดยที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศนะคะสำหรับอนุสัญญาเนี่ยเป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกของ ILO ร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศโดยกำหนดหลักการในด้านแรงงานแต่ละเรื่องไว้นะคะเมื่อประเทศสมาชิกเนี่ยให้สัญหัตสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดจะถือเป
เป็นข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามถ้าละเว้นหรือละเมิดการ

ปฏิบัติประเทศสมาชิกหรือองค์การนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างสามารถที่จะยื่นประท้วงต่อ ILO ได้นะคะข้อแนะเนี่ยก็เป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกของ ILO ร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือเป็นแนวปฏิบัติที่ประเทศสมาชิกจะได้พิจารณานำไปกำหนดนโยบายและออกกฎข้อบังคับตามที่เห็นสมควรแต่ก็ไม่ถือเป็นข้อผูกพันนะคะมาตรฐานแรงงานของ ILO เนี่ยทั้งอนุสัญญาและข้อแนะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสภาพการทำงานและวิธีปฏิบัติต่างๆด้านแรงงานทั่วโลกนะคะซึ่งอนุสัญญาของ ILO เนี่ยมีอยู่หลายฉบับนะคะประเทศไทยเนี่ยก็ได้ให้สัตยาบันไปแล้วแล้วก็ต้องมาออกกฎหมายภายในประเทศเนี่ยนะให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เราให้การยอมรับไปแล้วนะคะเป็นกฎหมายที่ประเทศไทยนี่จะต้องปฏิบัติตามนะคะซึ่งอันนี้ก็มีผลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้วยซึ่งถ้าไทยละเมิดอนุสัญญาหรือปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยประเทศผู้นำเข้าก็สามารถที่จะไม่นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยได้นะคะต่อมาก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานในประเทศนะคะก็จะมีกฎหมายอยู่3ฉบับนะคะที่สำคัญก็คือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะคะกฎหมายเนี่ยก็จะบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างองค์การของนายจ้างและลูกจ้างแล้วก็มาตรการที่กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างขององค์การต้องปฏิบัติต่อกันแล้วก็ต่อรัฐด้วยนะคะเพื่อให้การจ้างงานการใช้งานและการประกอบกิจการเนี่ยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อมาก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งเป็นให้การคุ้มครองแรงงานทั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวนะคะที่ประกอบกิจการอยู่ในสถานประกอบการต่างๆนะคะการให้ความคุ้มครองแรงงานก็เช่นการใช้แรงงานทั่วไปแรงงานหญิงแรงงานเด็กค่าจ้างค่าล่วงเวลาการทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดนะคะคณะกรรมการค่าจ้างสวัสดิการการควบคุมค่าชดเชยการยื่นคำร้องการพิจารณาคำร้องการกองทุนสังสงเคราะห์ลูกจ้างต่างๆนะคะกฎหมายต่อมาก็คือกฎหมายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะอันนี้ก็เพื่อจะออกมาตรการควบคุมกำกับดูแลบริหารจัดการในการประกอบการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ของลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆนะคะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหารนะคะจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเกษตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะอันแรกก็คือกฎหมายกักพืชนะคะกฎหมายกักพืชเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชจากต่างประเทศเนี่ยแพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศได้แล้วก็ยังป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชในประเทศของเราเนี่ยออกไปแพร่ระบาดออกไปนอกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการส่งออกแล้วก็นําเข้าสินค้าพืชนะคะต่อมาก็เป็นกฎหมายพันธุ์พืชนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้พันธุ์ดีในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอควบคุมให้ผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชเนี่ยดําเนินกิจการไปด้วยดีนะคะส่งเสริมให้มีการคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ควบคุมการค้าพืชระหว่างประเทศนะคะในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าอนุสัญญาไซเตสนะคะและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่ากฎหมายพันธุ์พืชเนี่ยก็จะมีการคุ้มครองเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าพันธุ์พืชต่างๆนะคะต่อมาก็เป็นกฎหมายโรคระบาดสัตว์นะคะกฎหมายเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็ซากสัตว์นะคะการนำเข้าและส่งออกสัตว์หรือว่าซากสัตว์เนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายนะคะโดยการส่งออกแล้วก็นำ

0: ข้าเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดนะคะต่อมาก็กฎหมายการประมงนะคะกฎหมายการประมงเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการประมงนะในประเทศแล้วก็น่านน้ำทั่วไปเพื่อป้องกันการทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เพื่อรักษาสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเหมาะสมตามแนวทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศนะคะแล้วก็มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจำเรือแล้วก็ป้องกันการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในภาคการประมงนะคะกฎหมายการประมงเนี่ยก็มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการนำเข้าแล้วก็ส่งออกนะสัตว์น้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่างๆต่อมาก็คือกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะคะก็มีการกำหนดมาตรการในการควบคุมการครอบครองการค้าการนำเข้าการส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าซากสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ซากสัตว์ป่าแล้วก็การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งตามพระราชบัญญัติเนี้ยก็แบ่งมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็น2ประเภทก็คือมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไปนะคะนอกจากนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จัดกลุ่มมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็น3กลุ่มก็คือมาตรฐานสินค้าซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของสินค้าเกษตรที่เป็นผลผลิตนะคะเป็นเกณฑ์ในการผลิตการค้าและการตรวจรับรองที่ครอบคลุมความปลอดภัยและก็คุณภาพ สำหรับมาตรฐานระบบนะคะหมายถึงเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการตรวจรับรองการผลิตในระดับฟาร์มและก็โรงค้าบรรจุหรือโรงงานแปรรูปนะคะสำหรับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปก็หมายถึงเกณฑ์กำหนดทั่วไปต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยสัตว์และพืชนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างมาตรฐานสินค้านะคะสำหรับมาตรฐานสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับก็เช่นเมล็ดถั่วลิสงนะคะอันนี้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณอัฟราท็อกซินที่มีได้อยู่ในเมล็ดถั่วลิสงนะคะสำหรับมาตรฐานทั่วไปนะคะก็เช่นมาตรฐานข้าวของมะลิไทยมาตรฐานของพริกทุเรียนปลานิลกุ้งทะเลไข่ไก่เป็นต้นนะคะสำหรับมาตรฐานระบบที่เป็นมาตรฐานบังคับแล้วนะคะก็เช่นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไข่ไก่นะคะสำหรับมาตรฐานระบบที่เป็นมาตรฐานทั่วไปอันนี้มีมากนะคะเช่นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสับปะรดอ้อยโรงงานเป็นต้นส่วนมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปนะคะที่เป็นมาตรฐานบังคับอันนี้ยังไม่มีนะคะส่วนมาตรฐานทั่วไปก็เช่นข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกนะคะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารต่อมานะคะก็มีการกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรนะคะกรณีมาตรฐานบังคับนะในกรณีที่สินค้าเกษตรใดนะกำหนดให้มีมาตรฐานบังคับแล้วเนี่ยนะคะผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเนี่ยซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจะต้องมาขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานการขอรับการตรวจสอบและรับรองและการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะส่วนการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรกรณีมาตรฐานทั่วไปนะคะผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ยจะขอรับการตรวจสอบและขอใบรับรองมาตรฐานทั่วไปผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานหรือไม่ก็ได้นะคะเพราะอันนี้ไม่ได้บังคับต่อมาก็คือระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลนะคะนี่จะเกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ. 2540นะคะ บัญญัติให้มีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฮาลาลคือระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจประกอบการสินค้าเกษตรเนี่ยต้องถ้าต้องการได้รับการรับรองฮาลาลเพื่อให้สินค้าเนี่ยสามารถส่งออกไปยังประเทศนะทางด้านตะวันออกกลางหรือประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนี่นะคะก็ต้องมาการขอรับการรับรองนะคะเครื่องหมายฮาลาลนะคะตลาดส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยอ่ะที่สําคัญก็คือกลุ่มประเทศองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC นะคะประเทศคู่ค้าสําคัญเนี่ย5อันดับแรกก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเรตแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งเป็นประเทศมุสลิมต่างๆสินค้าส่งออกที่สำคัญก็เช่นข้าวน้ำตาลทรายเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็งเป็นต้นนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารนะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับอาหารหรือพระราชบัญญัติอาหารนะคะตามพระราชบัญญัติอาหารเนี่ยในการควบคุมอาหารก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องต่างๆนะคะเช่นกำหนดอาหารควบคุมเฉพาะกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใช้ภาชนะบรรจุตลอดจนการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหารกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือว่าจำหน่ายนะคะสำหรับการควบคุมการนำเข้าสินค้าอาหารก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่างๆภายใต้พระราชบัญญัติอาหารนะซึ่งระบุถึงรายการสินค้าอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายแล้วก็อาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะการนำเข้าสินค้าอาหารเพื่อจำหน่ายเนี่ยผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขการขอใบรับรองเพื่อการนำเข้าสินค้าอาหารจากอย.จะต้องมีการขออนุญาตทั้งสถานที่ที่จะเก็บและจำหน่ายสินค้านำเข้าแล้วก็ขออนุญาตในตัวผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารคือพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะคะตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์การหลักและกลไกของประเทศในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารครอบคลุมของโซ่อาหารอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยนะคะมีมาแล้วก็คือฉบับที่1มีระยะเวลาดำเนินการ5ปีระหว่างพ.ศ. 2555ถึง2559นะคะต่อมาก็คือฉบับที่2มีระยะเวลาดำเนินการ20ปีระหว่างพ.ศ. 2561ถึง2580นะคะซึ่งมีความต่อเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่1และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะสำหรับกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยฉบับที่2ประกอบด้วย4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของอาหารยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษาและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่วนเป้าหมายมี6ข้อนะคะก็คือจำนวนคนขาดแคลนอาหารลดลงปริมาณการสูญเสียและขยะอาหารลดลงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพิ่มขึ้นมูลค่าการค้าอาหารเพิ่มขึ้นจำนวนคนที่มีภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินลดลงแล้วก็มีกลไกประสานงานกลางและบูรณาการการดำเนินงานด้วยกัน
1: ค

ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิต

0: ม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
2: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีค่ะสำหรับตอนแรกในโมดูลที่6นะคะ Reading for Detail นะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านเพื่อเก็บรายละเอียดปลีกย่อยนะคะและในการทำลักษณะนั้นหรือการอ่านแบบเก็บรายละเอียดปลีกย่อยนะคะเครื่องมือหนึ่งนะคะเครื่องมือทางภาษาหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครูจะเรียกว่า references นะคะหรือการอ้างอิงนะคะหรือการอ้างถึงนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจนิดนึงว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยนะคะ when reading นะคะ it's very important to follow the flow of ideas through the text แน่นอนว่าเวลาเราอ่านอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมันสำคัญมากๆเลยนะคะในฐานะผู้อ่านที่เราจะต้องคอยติดตามนะคะการไหลลื่นของไอเดียหรือค่ะหรือความคิดที่เกิดขึ้นในตัวบทอ่านนั้นๆ นะคะแล้ววิธีการหนึ่งเลยที่ writer หรือผู้เขียนนะคะจะเขาเรียกว่า connect ideas ก็คือการที่เขาเชื่อมโยงไอเดีย

ต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถหลีกพ้นหรือหลีกเลี่ยงนะคะคุณจะเรียก language devices หรืออุปกรณ์ทางภาษาหรือเครื่องมือทางภาษาที่สำคัญอันนี้นะคะซึ่งพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะครูจะเรียกว่า the use of pronoun and noun references นะคะการอ้างอิงแบบประเภทแรกคือสรรพนามการอ้าง

ภายใต้keyword references นะคะคือ pronoun and noun references เดี๋ยวเราลองมาดูในกลุ่มแรกนะคะ pronoun reference นะคะคืออะไรแน่นอนว่าเวลาที่เราพูดถึงนะคะการอ้างอิงสรรพนามนะคะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหนีพ้นนะคะตัวที่เรียกว่าคำนามได้เลยนะคะ is the originalNow a pronoun refers to นะคะเวลาเราพูดถึงระบบสรรพนามนะคะเราก็จะมองว่าคำสรรพนามนั้นเนี่ยจะหมายถึงย้อนกลับไปนะคะหรือเดินหน้าไปหมายถึงคำนามอะไรในบริบทในประโยคหรือในข้อความนั้นๆ นะคะในขณะที่กลุ่มที่สองที่เราเรียกว่าA noun reference นะคะคืออะไรคือ a noun or a noun phrase มันอาจจะเป็นคำนามเดียวๆหรืออาจจะเป็นนามวลีก็ได้ซึ่ง used to stand for a previously mentioned noun เราใช้เพื่ออ้างอิงถึงคำนามที่ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะฉะนั้นอันนี้เป็น2กรอบแนวคิดหรือ concept ที่สำคัญมากๆนะคะของเครื่องมือทางภาษาที่เราจะเรียกว่าระบบ references อ่ะลองดูเลยตัวอย่างนะคะให้เรามองเห็นชัดๆภายใต้ pronoun reference มีอะไรบ้างนักศึกษาอาจจะนึกถึง personal pronouns นะคะเช่น I นะคะเช่น he our him she it นะคะ demonstrative pronouns นะคะก็เป็นหนึ่งใน pronoun reference เช่นอะไร this thatthose นะคะหรือ these นะคะเหล่านั้นเหล่านี้สิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะหรือในกลุ่มที่3 relative pronouns นะคะซึ่งเราจะมักพบในโครงสร้างพิเศษที่เราจะเรียกว่า a relative clause นะคะ a relative clause หรืออนุประโยคที่ใช้เพื่ออธิบายคำนามเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นwho นะคะ whom which เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตระกูลหรือหนึ่งในลูกกลุ่มของ pronoun reference นะคะและในกลุ่มที่4นะคะ indefinite pronouns เช่นอะไรบ้าง some everyone many เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าแล้วสรรพนามเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรานำมาใช้ในตัวบริบทของงานเขียนประเภทลอยแก้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะสาจะเห็นนะคะถ้าลองอ่านเองนะคะ John นะคะมีการพูดถึง John นะคะ made a lot of new friends at the conference นะคะได้เจอกับเพื่อนใหม่นะคะในการประชุมนะคะ He was genuinely interested in everyone he met ถ้าจำได้ he นะคะนี่คือตัวอย่างหนึ่งของ personalPronoun ซึ่งอย่างที่ครูบอกนะคะในช่วงต้นของคลิปนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเวลาที่เราใช้ pronoun จำเป็นต้องมีการ refers back หรือย้อนกลับไปที่คำนามที่เขาใช้แทนนะคะเพราะฉะนั้น he ก็ใช้แทนคำว่า John ในขณะที่ everyone นะคะสามารถย้อนกลับไปที่ new friends นะคะเพื่อนใหม่ที่เขาได้พบเจอแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าตัวเองสนใจจริงๆ genuinelyนะคะในการที่ได้พบกับคนเหล่านี้นะคะที่ได้เจอกันในคอนเฟรนซ์นะคะหรือการประชุมค่ะสำหรับในกลุ่มที่2นะคะหรือ noun reference นะคะครูขออนุญาตแนะนำตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆเลยคือ the former the letters นะคะซึ่งเราจะใช้แบบลักษณะ noun reference แบบนี้เมื่อในกรณีที่นะคะในกรณีที่มีการ refer toสักครู่นะคะมีการกล่าวถึง one of two people places things mentioned earlier in a sentence เวลาที่มีการพูดถึงอาจจะเป็นคน2คนนะคะคำนามนะคะสถานที่2สถานที่นะคะหรือสิ่งของบางอย่าง2สิ่งนะคะเราจะใช้คำว่า the former ในการ refer back หรือกล่าวย้อนกลับไปถึงสิ่งแรกนะคะในขณะที่ the latter นะคะเป็น noun reference ที่เราจะใช้กล่าวอ้างอิงกลับไปนะคะในคำนามนะคะหรือสถานที่หรือสิ่งของในลำดับที่2นะคะส่วนตัวอย่างที่2นะคะครูจะเรียกว่า superordination นะคะจริงๆเราอาจจะเรียกว่า superordinate terms นะคะหรือบางครั้งนักศึกษาอาจจะได้เห็นคำว่า hypernames นะคะหรือanaphoric nouns ก็ได้นะคะคืออะไรนะคะ noun reference ในกลุ่มนี้นะคะเราใช้เมื่อเวลาที่เราต้องการ

stand for an entire class or category of things นะคะเวลาที่เราใช้คำนามตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนร่มใหญ่และคำนามตัวนั้นสามารถคลุมตัวอย่างเล็กๆย่อยๆนะคะเดี๋ยวลองดูในตัวอย่างของครูนะคะซึ่งเป็นการใช้ noun reference นะคะอาจจะเห็นว่าประโยคของครูนะคะ John bought his wife a diamond ring on their 20th wedding anniversary ได้ซื้อแหวนเพชรเม็ดหนึ่งนะคะในวันครบรอบแต่งงาน20ปีนะคะ This precious gem นะคะอันนี้นะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่เราเรียกว่า superordinated term นะคะหรือคำนามที่เป็นร่มใหญ่นะคะซึ่งคลุมหรือตัวอย่างย่อยๆในกลุ่มนั้นก็คือ a diamond ring นะคะหรือแหวนเพชรค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะนี่เป็นตอนที่2นะคะของโมดูลที่6นะคะซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ reading for detail หรือการอ่านเพื่อจับรายละเอียดปลีกย่อยนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยครูจะมาแนะนำ language device นะคะหรือเครื่องมือทางภาษาที่สำคัญอีก1เครื่องมือที่จะช่วยให้เราอ่านในเชิง detail หรือเก็บรายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพครูจะเรียกเครื่องมือนี้ว่าpunctuation นะคะโอเคนะคะ punctuation marks นะคะหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมประโยคคืออะไรนะคะมันเป็น powerful symbols นะคะหรืออาจจะเป็นมองว่าเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ที่ writer หรือผู้เขียนผู้แต่งผู้ประพันธ์ใช้นะคะเพื่อทำอะไรนะคะเพื่อ show นะคะrelationships between words, phrases, and clauses คือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำก็ได้นะคะระหว่างวลีก็ได้หรือระหว่างอนุประโยคก็ได้นะคะและแน่นอนว่าเมื่อมันใช้แสดงความสัมพันธ์ผู้อ่านเองก็จำเป็นนะคะที่ต้องการต้องเข้าใจนะคะ understand punctuation เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสามารถget the true meaning of what has been written เพื่อเราจะได้แบบหาความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ถูกเขียนนะคะหรือถูกประพันธ์ขึ้นนะคะในตัวบทอ่านที่เรากำลังอ่านอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะลองแนะนำนะคะตัวอย่างสำคัญสำคัญนะคะในกลุ่มของ punctuation marks นะคะในอันแรกเลยนะคะครูจะเรียกว่าa comma ซึ่งนักศึกษาทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็น a comma หรือ a dash นะคะ dash ก็เป็นลักษณะของการขีดนะคะนะคะที่ comma ก็เป็นเหมือนเครื่องหมายลูกน้ำนะคะขมวดหัวกลมแล้วก็มีหางเล็กๆนะคะเราใช้เพื่ออะไรนะคะเราจะใช้ comma ในการ set off a participial phrase นะคะเรามักจะใช้ comma ผู้เขียนใช้เพื่อแบ่งนะคะแบ่งวลีนะคะที่เราจะเรียกว่า participial นะคะเดี๋ยวจะรู้จักแน่นอนว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงในขณะที่dash จะใช้เพื่ออะไรคะ dash ก็เหมือนกันเราจะ set of materials ก็คือเอามาแยกนะคะข้อมูลในงานเขียนนะคะเพื่อ for emphasis นะคะขออนุญาต underline เพราะว่ามีความสำคัญนะคะเราใช้แยกเพื่อเน้นนะคะ for emphasis นะคะเน้นข้อความหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่าง dash นั้นๆนะหรืออาจจะใช้เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้อ่านรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็น sentence introductions หรือ sentence conclusions เป็นการแนะนำเปิดประโยคแนะนำประโยคหรือกันเป็นส่วนที่อาจจะเป็นบทสรุปของประโยคนะคะลองมาดูการใช้ comma นะคะการใช้ comma ในกรณีที่แบ่ง a participialphrase นะคะคืออะไรมันคือหรือมันประกอบด้วยจริงๆแล้วครูอยากจะบอกว่ามันประกอบด้วยก่อนนะคะดูซิว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าประกอบด้วย a participle นะคะ plus แปลว่าบวกแปลว่าตามด้วยอะไรมันอาจจะตามด้วย modifiers นะคะหรือส่วนขยายนะคะหรือ objects ก็ได้

ใช่นะคะเป็นกรรมหรืออาจจะมี complements นะคะก็คือส่วนขยายด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งภาษาไทยอาจจะใช้เหมือนกันแต่ในคอนเซปต์ของภาษาอังกฤษอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะลองตัวอย่างของครูก็อาจจะทำให้งงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ destroyed by a fire listening to an old song นักศึกษาหลายท่านอาจจะเริ่มสังเกตว่ามันเป็น participle plus participle เหมือนกันแต่ทำไมอันนึงลงท้ายด้วย ed อันนึงลงท้ายด้วย ing นะคะเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปก็จะทำให้ทุกท่านอ๋อละว่ามันต่างกันจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า participle แบบแรกนะคะครูกลับมาที่ concept of participle อีกนะคะตกลงแล้วมันคืออะไร participle มันก็คือ a verbalending in ing or ed end t and or ne นะคะก็คือ verb ก็คือคำกริยานั่นเองซึ่งในกรณีแรกอาจจะลงท้ายด้วย ing ก็ได้ซึ่งในกรณีนี้เราจะเรียกว่า present participle นะคะแต่ถ้ามันลงด้วย ed end d t and แล้วก็ ed ene นะคะเราจะเรียกมันว่าเป็น pastparticiple ดังตัวอย่างที่นักศึกษามองเห็นตอนนี้นะคะเช่นเมื่อสักครู่ครูจับตัวอย่างมาอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นประโยคนะคะแต่เกิดขึ้นหลังประธานนะคะ the bank นะคะพูดถึงธนาคารซึ่งถูก destroyed by a fire ซึ่งถูกทำลายนะคะ destroyed นะคะซึ่งถูกทำลายนี่คือส่วนขยายแต่ตัวเขาเองก็ประกอบด้วย participle และby a fire นะคะ by a fire ก็เป็นส่วนขยายนะคะโอเคอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นการใช้คอมมานะคะนอกจาก participle phrase แล้วนะคะคอมมาใช้เพื่ออะไรอีกใช้เพื่อการเขาเรียกว่าอะไรแบ่งนะคะ items นะคะหรือตัวอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นใน series นะคะลองดูนะคะตัวอย่างของครูนะคะอันนี้เป็นเรื่องของคอมมาเนาะมีการพูดถึงนะคะในหลายแสนปีมาแล้วนะคะมนุษย์นะคะจำนวนไม่มากนะคะมนุษย์จำนวนไม่มากนะคะตรงนี้นักศึกษาอาจจะหาไม่เจอว่าแล้วมันคือตรงไหนคือตรงไหนคือมนุษย์นะคะ the number of humans นะคะ a small number of human นะคะ led a relative modest existence นะคะมีจำนวนไม่เยอะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะนักศึกษาสังเกตนะคะคอมมาแล้วตามด้วย participial phrase นะคะมีการขยายความต่อไปว่ามนุษย์เหล่านั้นทำอะไรนะคะต้องอาศัยนะคะรายได้จากการใช้อะไรคะพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนที่ใช้ไม่มีวันหมดที่หมุนเวียนมานะคะที่เกิดจากนะคะการปลูกพืชนะคะหรืออาจจะใช้พลังงานจากพระอาทิตย์จากลมหรือจากน้ำสังเกตการใช้คอมมานะคะในส่วนที่2ส่วนท้ายนะคะเป็นการแบ่งตัวอย่างในซีรีส์นะคะในการพูดถึงพลังงานจากธรรมชาติต่างๆนะคะอันที่2ซึ่งเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่ครูจะเรียกว่า dash นะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเรียกว่า m dash ก็ได้หรือ double dash ก็ได้นั่นแปลว่าการขีดนะคะแบบค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้เพื่ออะไรอย่างที่ครูบอกไปแล้วเราใช้เพื่อการเน้นย้ำข้อความนะคะระหว่าง dash หรือใช้เพื่อ introduce sentence นะคะconclusion หรืออาจจะเป็น sentence introduction ก็ได้ตัวอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับการใช้ dash ที่นักศึกษามองเห็นสังเกตนะคะเป็นการพูดถึงเรื่องราวนะคะเขาเรียกว่าอะไร opportunities หรือโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงที่เป็น climate crisis นะคะวิกฤตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศนะคะซึ่งนักศึกษาจะสังเกตเห็นแน่นอนว่ามีการใช้เครื่องหมาย dash นะคะถ้ายังคงจำได้ครูย้ำว่าข้อความหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะระหว่าง dash 2 อันเนี่ยมีความสำคัญนะคะคือเขานอกจาก opportunity แล้วเรายังต้องผู้อ่านยังต้องให้ความสำคัญนะคะกับ consequences หรือผลที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะต่ออะไรบ้างสังคมนะคะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะจากวิกฤตสภาวะอากาศค่ะ

ตอนสุดท้ายใน Module 6นะคะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนที่เรียกว่า Reading for Detail นะคะอ่านเพื่อเก็บรายละเอียดปลีกย่อยนะคะและเครื่องมือสุดท้ายที่ครูอยากจะแนะนำนะคะเป็น Language Device หรือเครื่องมือทางภาษาที่สำคัญมากๆเลยนะคะครูจะเรียกว่า Discourse Markers นะคะหรือเครื่องมือที่ใช้เชื่อมความนั่นเองนะคะโอเคนะคะ discourse markers นะคะต้องเรียกว่ามีบทบาทสำคัญมากๆละกันช่วยอะไรช่วยในการ facilitate นะคะหรือ facilitating reading comprehension ส่งเสริมให้เราในฐานะผู้อ่านเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะต่อตัวบทอ่านที่เราได้กำลังอ่านอยู่นะคะมันคืออะไรแล้วสรุปแล้ว discourse markers หรือเครื่องมือในการเชื่อมความเนี่ยมันคืออะไรมันเป็น words ก็ได้นะคะเป็น phrases วลีก็ได้ที่ใช้เพื่อ express different relationships between ideas นะคะเราจะใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวบทอ่านนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นคำว่า such asAs a result, and หรือคำว่า while นะคะเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่า discourse markers พื้นฐานที่ครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะเราลองมาดูตัวแรกนะคะ such as นะคะเราใช้เพื่ออะไรนะคะ such as เป็นคำเชื่อมนะคะซึ่งภาษาไทยใช้คำเชื่อมเนาะแต่ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า conjunction นะคะใช้เวลาที่เราต้องการ list specific examples นะคะเวลาที่เราให้รายการตัวอย่างต่างๆนะคะนอกจาก such as แล้ว discourse marker ที่สำคัญนะคะไม่แพ้กันและใช้บ่อยๆด้วยก็คือAs a result นะคะ as a result นะคะหรือเราเรียกเป็นภาษาวิชาการหน่อยว่า subordinating conjunction ใช้เพื่ออะไรเพื่อ indicate cause and effect relationships เพื่อแสดงเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ของเรื่องราวหรือข้อมูลหรือไอเดียในลักษณะที่เป็นเหตุและผลนะคะเครื่องมือที่3 discourse markers ลำดับถัดไปนะคะคำว่า and อันนี้แบบพื้นฐานมากๆคนที่เรียนภาษาอังกฤษต้องรู้จักนะคะ coordinating conjunction มีชื่อภาษาอย่างเป็นทางการนะคะ coordinating conjunction เอาไว้เชื่อมอะไรเชื่อม words ก็ได้phrases ก็ได้ clauses ก็ได้เป็นคำเป็นวลีหรือว่าเป็นอนุประโยคและนะคะและนะคะครูย้ำนะคะเราเชื่อมคำว่าแอนได้เมื่อมันมี equal grammatical values นะคะ equal grammatical values ก็คือหมายความว่าเชื่อมสิ่งที่มีความเท่ากันในเชิงไวยากรณ์เช่นอาจจะเชื่อมคำนามกับคำนามนะคะเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมคำกริยากับคำกริยานะคะอีกตัวหนึ่งเราลืมไม่ได้เลยคำว่า while นะคะ subordinating conjunction นะคะใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อต้องการ introduce a contrast คืออะไรที่มันแบบขัดแย้งอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันนะคะและเป็น contrast between two ideas นะคะระหว่างไอเดียหรือความคิดนะคะสองความคิดหรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะคำว่า while สามารถใช้เพื่อ indicate that two actions are happening at the same time แปลว่ามีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นคำนี้มีความหมายหรือสามารถใช้ได้ในทั้งสองบริบทนะคะลองมาดูตัวอย่างของครูซึ่งถ้านักศึกษาลองสังเกต short paragraph เนี่ยจะเห็นว่ามีการใช้นะคะ discourse marker ถึง2ตัวด้วยกันนะคะและเป็น2ตัวที่แสดงเขาเรียกว่า different relationships คือความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือข้อความในทิศทางที่อาจจะมีความแตกต่างกันลองดูนะคะเราพูดถึงอะไร

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่า the power of home fragrance นะคะหรือน้ำหอมที่เราใช้ในบ้านนะคะอันถือว่าเรื่องนี้เป็น enormous นะคะมันมีความหอมในบ้านนั่นเองถือว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่นะคะข้ออธิบายต่อว่ายังไงเขาบอกว่า fragrant candlescreate ambience in the home and can transform a home's atmosphere นะคะอันนี้คือการใช้ discourse marker ในลักษณะของการสนับสนุนไอเดียความคิดด้วยกันนะคะเช่นยังไงบ้างหมายความว่าเช่นเขาพูดถึงเทียนหอมเนาะว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านและในเวลาเดียวกันมันก็อาจจะช่วยมีความสามารถเปลี่ยน transform นะคะa home's atmosphere หรือบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านได้ด้วยนี่คือการใช้ discourse marker ที่แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น addition คือเพิ่มหรือสนับสนุน support ซึ่งกันและกันเดี๋ยวเราลองอ่านต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกับอีกหนึ่ง discourse ที่แสดง relationship ที่เป็นเขาเรียกว่า a contrasting ideas นะคะลองดูซิว่าก็คือเรายังคงอยู่ในเรื่องของ home fragrance นะคะโอเคเขาบอกว่าอะไร different scents นะคะ different scents คือกลิ่นนะคะต่างๆเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้าง should be used for different areas ในบ้านนะคะกลิ่นต่างๆก็ควรจะถูกใช้นะคะในพื้นที่ที่แตกต่างออกไปนะคะเช่นมีการแนะนำว่ากลิ่นgrapefruit นะคะเราจะสามารถใช้บริเวณที่เป็น entrance halls ทางเข้านะคะ grapefruit ก็เป็นผลไม้กลิ่นแนวผลไม้ออกเปรี้ยวหวานนิดนึง while ในขณะที่แตกต่างออกไปนะคะกลิ่น gardenia candles นะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้าง blackberries gardenia ดอกไม้ sandalwood ไม้จันทร์กลับเป็นกลิ่นที่ให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความ elegance นะคะมีความแบบสง่างามเนี่ยควรจะเป็นกลิ่นที่ใช้ใน living area หรือห้องรับแขกนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นักศึกษาได้รู้จักนะคะ language devices ได้รู้จัก discourse marker สำคัญ3ตัวอย่างนะคะและจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้นักศึกษาอ่านเพื่อเก็บความเข้าใจใน details หรือรายละเอียดปลีกย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลพิษทางน้ำและการจัดการนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยตอนที่หนึ่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะพูดถึงนะครับประเด็นที่หนึ่งก็ความหมายแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำสาเหตุมลพิษทางน้ำลักษณะของมลพิษทางน้ำเป็นอย่างไรบ้างแล้วพารามิเตอร์และตัวชี้วัดมลพิษทางน้ำมีอะไรบ้างผลกระทบสถานการณ์มลพิษทางน้ำนะของประเทศไทยนะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็คงจะมารู้เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำกันนะครับความหมายของมลพิษทางน้ำนะฮะตามพรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ระบุไว้ในมาตราที่4นะครับบอกว่าสภาวะมลพิษทางน้ำนะก็คือสภาวะที่น้ำมีการเจือปนนะฮะสารพิษต่างๆสารอินทรีย์ต่างๆนะฮะเวลาพูดถึงนะฮะเรื่องของมลพิษทางน้ำนะฮะเขาจะมีตัวที่เปรียบเทียบเขาเรียกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำนะฮะถ้าน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็แสดงว่าน้ำนั้นนะฮะมีปัญหานะครับหรือเกิดปัญหาของน้ำนะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์นะครับของมนุษย์สัตว์และพืชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสรุปแล้วมลพิษทางน้ำก็คือการที่น้ำมีปริมาณสารแปลกปลอมนะครับทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์นะฮะบางแห่งก็จะมีสารกัมมันตภาพรังสีสารเคมีที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งเกษตรอุตสาหกรรมนะครับหรือความร้อนนะฮะจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนะฮะก็จะมีความร้อนออกมานะฮะภาคอุตสาหกรรมแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะฮะก็

จะมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษแตกต่างกันนะซึ่งสารพวกนี้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำก็จะเกิดผลกระทบและก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนะฮะซึ่งปกติถ้าแหล่งน้ำที่สะอาดเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายนะฮะทั้งใช้ประโยชน์ในแง่ของนะฮะการอนุรักษ์สัตว์น้ำใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคนะครับถ้าคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมหรือเกิดปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะน้ำที่จะมาใช้ดื่มอุปโภคบริโภคก็จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะซึ่งทั้งเคมีทั้งกายภาพทั้งชีวภาพเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังต่อไปนะครับนะประเด็นเรื่องของมลพิษทางน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาจะแก้ไขเราก็ต้องรู้ว่าน้ำเสียนี่เกิดจากอะไรแหล่งใหญ่ๆนะครับเขาบอกแหล่งที่มีจุดกำเนิดที่แน่นอนรู้ว่ามาจากไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นชุมชนนะฮะในเขตเทศบาลนครในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนะครับหรือจากคอนโดมิเนียมจากบ้านเรือนต่างๆเรารู้ว่ามาจากไหนนะครับหรืออุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทไหนอย่างไรเรารู้แหล่งหรือเกษตรกรรมบางประเภทนะก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดที่แน่นอนเช่นฟาร์มปศุสัตว์บ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งแหล่งกำเนิดไม่แน่นอนนะฮะอย่างกรณีของเกษตรกรรมนะฮะเราปลูกข้าวเราทำนานะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงนะฮะเวลาเกิดฝนตกนะฮะหรือน้ำที่เหลือส่วนเกินก็จะลงสู่แม่น้ำลำคลองก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำหรือกรณีของสิ่งปฏิกูลต่างๆนะฮะจากปศุสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์โดยการปล่อยนะครับตรงนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะหลักๆก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับนะฮะตอนนี้ประชากรเพิ่มขึ้นนะการใช้น้ำก็มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองนะฮะการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับก็จะสูงกว่าคนที่อยู่ในชนบทเวลาใช้น้ำเยอะน้ำเสียที่เกิดขึ้นนะฮะน้ำเสียนี่ก็ประมาณ 80% ของน้ำที่ใช้นะฮะก็จะปล่อยสู่แหล่งน้ำลำคลองนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองเช่นเดียวกันนะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต้องการใช้น้ำมากขึ้นนะครับน้ำที่ใช้ก็ก่อให้เกิดน้ำเสียที่ตามมาหรือการเมืองการปกครองที่ไม่ได้สนใจนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำหรือมองในส่วนของการพัฒนาโดยไม่มองในส่วนของการรักษาสมดุลทางธรรมชาตินะฮะนี่ก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำได้เช่นเดียวกันหรือกรณีแหล่งน้ำพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารก็ก่อให้เกิดปัญหานะครับได้เช่นเดียวกันอย่างเราเห็นนะฮะช่วงฝนตกนะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำอื่นๆก็เช่นเดียวกับมีสีตะกอนสีน้ำตาลเนี่ยก็บ่งบอกว่าพื้นที่ป่านะครับที่อยู่ในพื้นที่สูงถูกทำลายนะครับตรงนี้หรือว่าเป็นสาเหตุสำคัญเวลาเราจะดูน้ำนะครับว่ามีปัญหามลพิษได้อย่างไรบ้างนะครับก็ดูทั้งกายภาพทั้งเคมีทั้งชีวภาพนะครับที่จะบ่งบอกนะฮะประเด็นปัญหาต่างๆของมลพิษทางน้ำเรามาดูของแต่ละส่วนกายภาพนี่ก็คือลักษณะที่เรามองเห็นได้กรณีความขุ่นน้ำสีขุ่นนะฮะเหมือนเมื่อกี้ถ้าตัดไม้ทำลายป่านะฮะตะกอนต่างๆก็จะสะล้างนะครับลงสู่แม่น้ำก่อให้เกิดสารแขวนลอยต่างๆนะฮะหรือสารอินทรีย์ต่างๆจากการใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงนะก็ลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดสีต่างๆเช่นเดียวกันนะครับหรืออุณหภูมิความหนาแน่นความหนืดนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญน้ำทะเลจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืดนะฮะหรือทะเลสาบที่เรียกว่าเดซีซึ่งมีเกลือมากนะฮะเวลาคนไปลอยน้ำนะครับหรือว่ายน้ำแทบไม่จมน้ำเลยเพราะว่าเขามีความหนาแน่นสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กลิ่นรสนะฮะเราสามารถทดสอบได้นะครับซึ่งถ้าน้ำสะอาดนะฮะเราถึงสามารถที่จะชิมได้นะครับหรือกรณีของกลิ่นถ้าน้ำสกปรกนะครับน้ำที่มีแก๊สไข่เน่าเราก็สามารถที่จะได้กลิ่นได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกถึงปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะของแข็งนะครับที่ละลายน้ำพวกตะกอนต่างๆนะฮะหรือสารที่ละลายในน้ำก็เป็นประเด็นสำคัญลักษณะทางเคมีลักษณะทางเคมีเป็นลักษณะที่จะต้องตรวจสอบทดสอบ

ทดลองทางห้องปฏิบัติการนะครับเราเก็บตัวอย่างน้ำก็ต้องมีการวัดเส้นความเป็นกรดเป็นด่างสารอินทรีย์นะครับมีอะไรบ้างนะครับหรือกรณีของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายกรณีของ BOD นะครับ BOD ก็บอกว่าสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำที่ต้องการจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะฮะมีมากน้อยอย่างไรนะครับสารอินทรีย์สูง BOD ก็สูงด้วยในขณะเดียวกันออกซิเจนนะฮะก็ถูกใช้มากนะครับออกซิเจนก็จะลดลงหรือปริมาณของออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์ในน้ำนะฮะหรือ COD นี่ก็เป็นเคมีนะฮะคุณสมบัติทางเคมีหรือไนโตรเจนนะครับก็เป็นสารอาหารฟอสฟอรัสนะครับก็ถือว่าเป็นสารอาหารที่เราใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงหรือกรณีน้ำเสียจากชุมชนนะครับพวกนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของลักษณะทางชีวภาพบ้างทางชีวภาพก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่นะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเรียกว่าจุลินทรีย์นะฮะหรือแบคทีเรียต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกถึงการปนเปื้อนต่างๆที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่จะบ่งบอกมลพิษทางน้ำนะฮะทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์โลหะหนักไขมันน้ำมันความร้อนต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้จะมีค่ามาตรฐานเวลาเรารู้ว่าน้ำสกปรกหรือไม่อย่างไรนะครับพารามิเตอร์เหล่านี้ก็จะกำหนดไว้ในค่ามาตรฐานยกตัวอย่างเช่นนะฮะ BOD ในน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับจะต้องมีค่า BOD ไม่เกิน2หรือมีออกซิเจนละลายไม่ต่ำกว่า4อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยกตัวอย่างรายละเอียดนี่เราสามารถที่จะไปดูได้นะครับนี่ก็คือค่าพารามิเตอร์ต่างๆบางส่วนก็กำหนดเป็นสารพิษนะฮะอุตสาหกรรมบางชนิดบางประเทศจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องควบคุมนะฮะการปล่อยสารมลพิษต่างๆโลหะหนักนะฮะพวกนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันผลกระทบนะมองผลกระทบน้ำถ้าน้ำเสียนะฮะการใช้ประโยชน์ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเดิมได้หรือผลกระทบต่อระบบนิเวศนะฮะอย่างกรณีของน้ำเสียที่มีสารอาหารต่างๆมากมายนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ก่อให้เกิดนะฮะผลกระทบต่อระบบนิเวศปลาตายอย่างที่เราเห็นขึ้นที่แถวจังหวัดชลบุรีนะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพนะฮะของแหล่งน้ำก็เป็นประเด็นสำคัญนะผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อุปโภคบริโภคเรื่องสุขภาพอนามัยนะฮะน้ำเสียก็บางส่วนก็จะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคต่างๆนะฮะทัศนียภาพที่สวยงามก็จะหมดไปนะครับหรือก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นนะฮะทัศนวิสัยที่ไม่น่ามองนะครับก็เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญได้ผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจนะการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับที่จะเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ต่างๆก็จะมีปัญหาแม้กระทั่งน้ำที่มีคุณสมบัติอย่างกรณีของมีความเค็มนะก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หรือน้ำอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารพิษต่างๆก็จะไม่สามารถที่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตอนที่หนึ่งนี้ก็จะบอกว่ามลพิษทางน้ำคืออะไรนะครับแหล่งกำเนิดมาจากไหนนะครับแล้วก็องค์ประกอบนะครับของน้ำเสียนะฮะมีอะไรบ้างนะครับหรือพารามิเตอร์ที่จะบ่งบอกว่าน้ำเสียนะฮะจะต้องมีคุณสมบัติทั้งกายภาพเคมีชีวภาพอย่างไรแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับ

ที่2เราจะมาพูดเรื่องของการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับตอนที่1เราพูดแล้วว่านะครับปัญหามีอะไรตอนนี้เราจะแก้ไขปัญหาแล้วจะมีการจัดการอย่างไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดการก็ต้องมีแนวทางการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำนะครับมาตรการนะฮะมีหลายเรื่องนะฮะมาตรการทางกฎหมายมีอะไรบ้างนะฮะมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังนะฮะตามลำดับต่อไปนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะจะต้องรู้ว่าแหล่งกำเนิดมาจากไหนนะครับแล้วก็มาตรการในการลดนะครับลดน้ำเสียลดของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดนั้นนะครับนะฮะก็ต้องใช้มาตรการต่างๆอย่างกรณีของน้ำจากครัวเรือนนะครับว่ามาจากตรงไหนนะฮะหรือมาจากกิจกรรมประเภทไหนของชุมชนจะต้องไปลดยังไงต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไรบ้างนะครับหรือภาคอุตสาหกรรม

ปล่อยของเสียประเภทไหนต้องไปจัดการอย่างไรนะฮะมาตรการทางสังคมเช่นเดียวกันต้องทำไงให้สร้างความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึกนะฮะการใช้น้ำน้อยน้ำเสียที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงนะฮะทำไงให้คนรู้จักคุณค่าของน้ำนะฮะทำไงให้ผู้ประกอบการต่างๆสนใจในเรื่องประเด็นของการจัดการหรือการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยทิ้งนะครับในส่วนของมาตรการทางกฎหมายนะครับเราประเทศไทยเองนะครับเราใช้หลักการการควบคุมนะฮะโดยใช้มาตรฐานใช้กฎหมายนะครับมาตรฐานก็จะมี2ส่วนก็คือมาตรฐานแหล่งน้ำนะครับดูว่าน้ำแต่ละแหล่งทั้งน้ำจืดน้ำทะเลใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ใกล้น้ำนะฮะจะต้องมีมาตรฐานควบคุมอย่างอุตสาหกรรมนะฮะจะปล่อยของเสียที่เป็นประเภทสารอินทรีย์หรือ BLD ไม่เกิน20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะจะมีระบบควบคุมอย่างไรจะมีระบบจัดการอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสำคัญที่สุดก็คือเวลาเราจะบอกว่าน้ำนะฮะมีคุณภาพอย่างไรเราต้องมีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะฮะทั้งแหล่งน้ำจะต้องดูว่าแหล่งน้ำแต่ละแหล่งนะครับมีคุณภาพน้ำอย่างไรนะครับหรือเฝ้าระวังน้ำเสียจากกิจกรรมประเภทต่างๆทั้งน้ำเสียจากโรงงานน้ำเสียจากอาคารขนาดตัวอย่างเช่นคอนโดมิเนียมโรงพยาบาลที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของตัวเองนะฮะจะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบควบคุมการปล่อยน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆนะการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำนะครับก็ต้องเข้าไปที่แหล่งนะครับมาตรการต่างๆก็ต้องดูให้เหมาะสมนะครับว่าแหล่งกำเนิดที่ไหนอย่างไรนะครับลดการใช้น้ำเสียก็ที่จะปล่อยก็มีปริมาณน้อยลงระบบบำบัดน้ำเสียที่เรามีอยู่สามารถที่จะบำบัดได้เพียงพอหรือเปล่านะครับมีประสิทธิภาพหรือเปล่าจะต้องมีการตรวจสอบน้ำเข้าก่อนเข้าสู่ระบบน้ำที่ออกจากระบบเพื่อดูประสิทธิภาพของระบบนะครับในการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีการบำบัดนะครับที่พูดไปแล้วการบำบัดเราก็ต้องดูคุณสมบัติบำบัดทางกายภาพนะฮะถ้าน้ำปนเปื้อนจากนะฮะไอของเสียที่เป็นเศษขยะต่างๆพวกนี้ก็ใช้ระบบการกรองได้นะครับกรองเบื้องต้นนะครับเพื่อเอาของเสียที่เป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับไปจัดการได้ระบบทางเคมีนะครับการบำบัดทางเคมีก็ทำไงให้สารต่างๆที่ปนเปื้อนในน้ำเกิดการตกตะกอนแล้วตะกอนนี่นะครับสามารถที่จะออกมาจัดการได้นะครับหรือวิธีเคมีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงสภาพคุณภาพน้ำให้สามารถที่จะจัดการได้นะครับการบำบัดทางเคมีก็ขึ้นอยู่กับน้ำเสียนะฮะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะจะทำปฏิกิริยาอย่างไรถ้าน้ำเสียที่มีลักษณะเป็นกรดเยอะนะฮะก็จะต้องทำให้เป็นกลางเป็นกลางก็จะต้องนะฮะมีการปรับสภาพน้ำเสียโดยใช้เคมีเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะฮะคุณลักษณะของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆทางชีวภาพนะฮะซึ่งทางชีวภาพส่วนใหญ่จะใช้กับน้ำเสียที่เป็นลักษณะอินทรีย์สารนะครับซึ่งสามารถย่อยสลายโดยใช้จุลินทรีย์ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายส่วนทั้งกรณีของบ่อเติมอากาศบ่อหมักระบบจัดการน้ำเสียแบบระบบแผ่นชีวภาพนะฮะซึ่งแบคทีเรียจะไปเกาะตามแผ่นนะครับแล้วก็มีระบบกรองที่สามารถที่จะย่อยสลายน้ำเสียแล้วก็บางส่วนก็ให้ตกตะกอนได้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่เหมาะกับลักษณะของน้ำเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของกฎหมายนะครับอย่างที่กล่าวตอนต้นแล้วกฎหมายก็มีระบบควบคุมนะฮะโดยผู้เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับจะต้องมีระบบบำบัดมลพิษนะฮะแล้วต้องบำบัดให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยนะถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องตามกฎหมายในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมพรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องดูตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานพรบโรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าบำบัดนะฮะเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดต้องมีการรายงานนะฮะบำบัดเสร็จแล้วนะครับต้องมีการส่งรายงานไปยังหน่วยงานให้สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าบำบัดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับแล้ว

การควบคุมโดยใช้มาตรการกฎหมายก็มีทั้งการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆการกำหนดมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนะฮะชุมชนนะครับว่าจะมีระบบบำบัดน้ำเสียบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างไรนะครับเจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับเจ้าของโรงงานก็จะต้องมีระบบนะฮะที่จะต้องจัดการมีระบบรายงานตรวจสอบเช่นเดียวกันนะฮะการตรวจสอบควบคุมโดยการบังคับใช้กฎหมายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นะซึ่งก็ต้องมีระบบรายงานด้วยว่าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่สามารถที่จะทำงานได้หรือเปล่านะครับต้องรายงานไปยังท้องถิ่นรายงานไปยังหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมควบคุมมลพิษเป็นต้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับนอกจากนี้ยังมีกฎหมายแพ่งความรับผิดชอบทางแพ่งถ้าใครปล่อยน้ำเสียหรือของเสียนะครับลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะก็ต้องมีความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลนะถ้าปล่อยน้ำเสียไปสู่ที่นานะครับของเกษตรกรเกษตรกรได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะฟ้องร้องความเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตัวนี้เรามีกฎระเบียบต่างๆที่ควบคุมกันอยู่นะฮะหรือกรณีของพ.ร.บ.ที่กระทรวงมหาดไทยดูแลพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับหรือพ.ร.บ.การสาธารณสุขนะครับก็ดูเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญดูเรื่องของน้ำเสียหรือน้ำเสียถ้าปล่อยลงสู่นะครับทางน้ำที่เป็นทางน้ำสำหรับการเดินเรือนะครับก็ต้องไปดูพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องพ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทยหรือทางน้ำชลประทานก็ต้องดูพ.ร.บ.ชลประทานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นข้อกำหนดของกฎหมายหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่พูดไปแล้วก็ต้องมีมาตรการควบคุมนะครับแล้วมีมาตรการรายงานนะครับแล้วก็บำบัดน้ำเสียของเสียนอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องมีการตรวจสอบน้ำเสียแล้วก็รายงานโดยระบบออนไลน์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนี่ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมนะครับนอกจากนี้นะฮะก็มีพ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะฉะนั้นแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละแหล่งก็ต้องไปดูนะครับว่าเราใช้น้ำนะครับบำบัดน้ำเสียเราต้องดูให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบอะไรบ้างนะครับระบบบำบัดน้ำเสียก็มีทั้งระบบกายภาพนะครับที่พูดไปแล้วด้วยการกรองการดักจับวัสดุขนาดใหญ่นะครับการทำให้ตกตะกอนการปรับสภาพนะครับการไหลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นระบบทางกายภาพระบบทางเคมีนะก็โดยใช้สารเคมีทำให้เกิดการตกตะกอนนะฮะหรือปฏิกิริยานะครับทำให้สารที่เป็นพิษมีพิษน้อยลงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นขบวนการทางเคมีหรือชีวภาพนะฮะโดยการย่อยด้วยจุลินทรีย์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียก็มีมากมายก็ต้องเลือกตามสภาพของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตอนที่2นี้ก็จะบอกว่าการจัดการมลพิษเมื่อมีน้ำเสียเกิดขึ้นเราจะมีระบบการจัดการให้เหมาะสมตามลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้นแต่ละชนิดแต่ละประเภทอย่างไรนะครับ

ตอนที่3เราจะพูดถึงกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับโดยเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับเราจะพูดถึง2กรณีกรณีแรกก็คือกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางน้ำของโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเนื่องจากพระราชดำรินะครับโครงการที่2ก็คือการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์นะฮะกรณีของฟาร์มโคนมที่จังหวัดราชบุรีนะครับกรณีแรกนะครับโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ดำเนินการโดยทางมูลนิธิชัยพัฒนานะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะโดยศาสตราจารย์ดร.เกษมจันทร์แก้วนะครับก็มีนักวิจัยมากมายนะหลักๆ ก็คือจะบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีน้อยนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะน้ำเสียต่างๆสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาบำบัดน้ำเสียก็ต้องดูลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้นนะซึ่ง

น้ำเสียส่วนใหญ่ก็มาจากชุมชนนะครับมีเกษตรบ้างนะครับมีอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมการชุมชนนะครับเล็กน้อยในพื้นที่นะครับน้ำเสียก็นะฮะถูกนะฮะส่งไปทางท่อไปยังนะครับศูนย์จัดการน้ำเสียที่แหลมปักเวี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะหลักการก็คือเมื่อเรารู้ว่าน้ำมาจากไหนอย่างไรนะครับทำยังไงให้สามารถที่จะจัดการให้คุณภาพน้ำดีขึ้นนะฮะก็จะดูในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะครับการย่อยสลายโดยธรรมชาตินะฮะการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะฮะถ้าใช้พลังงานธรรมชาตินะฮะซึ่งตรงนี้ก็ใช้ลดพลังงานต่างๆที่เราใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันออกซิเจนนะฮะที่ใช้การย่อยสลายนะเราจะทำไงให้ออกซิเจนเกิดขึ้นนะครับในกระบวนการย่อยสลายโดยใช้ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นหลักการเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียนะครับง่ายๆก็คือนะอย่างที่โครงการแหลมผักเบี้ยทำก็คืออาศัยธรรมชาติโดยใช้สายลมแสงแดดนะฮะน้ำเสียจากเทศบาลก็ส่งมาทางท่อเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียก็พยายามที่จะออกแบบให้เหมาะสมนะฮะระบบบ่อก่อนธรรมชาตินะครับโดยเติมอากาศจากธรรมชาตินะครับลงไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีการย่อยสลายโดยใช้สาหร่ายนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบต่างๆนะครับซึ่งเป็นโมเดลนะฮะพืชที่กองน้ำนะฮะต้องปลูกพืชอะไรที่จะเหมาะนะครับท้ายที่สุดบำบัดเสร็จแล้วนะยังมีธาตุอาหารอยู่จะธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะฮะก็มีการนำระบายไปในพื้นที่ป่าชายเลนนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ช่วยจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายที่เกิดขึ้นก็ออกแบบระบบบ่อนะฮะซึ่งใช้ธรรมชาติอย่างที่ได้เล่าไปแล้วสายลมแสงแดดนะฮะที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วพึ่งพาธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับแล้วก็กรองโดยระบบพืชจะปลูกอะไรนะครับก็ออกแบบมีทั้งทูบฤษีกกกลมนะฮะซึ่งตอนนี้ระบบรากของเขานะฮะต้องการนะครับสารอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสในการเติบโตในขณะเดียวกันก็กรองน้ำเสียด้วยในขณะเดียวกันนะฮะจุลินทรีย์ในรากก็จะทำการย่อยไปด้วยหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมนะครับก็เป็นระบบนะฮะที่กรองระบบที่ช่วยเติมอากาศนะครับตรงนี้ก็ระบบรากของพืชก็จะทำงานนะครับหรือพื้นที่ป่าชายเลนอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะท้ายสุดนะฮะก็ลงพื้นที่ป่าชายเลนนะฮะก็จะดูดสารอาหารนะฮะจากความเข้มข้นสูงไปใช้ในการเจริญเติบโตก็จะลดนะฮะสารอาหารที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเลในที่สุดนะครับหรือกรณีที่2นะครับกรณีของฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นกรณีศึกษาของฟาร์มสุกรแล้วก็ฟาร์มโคนมนะฮะที่จังหวัดราชบุรีนะฮะของเสียจากฟาร์มประเภทนี้นะครับจะมีของเสียซึ่งมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูงนะฮะสารอินทรีย์สูงก็มีประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นการออกแบบก็ทำยังไงเอาของเสียไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดจัดการนะครับก็ออกแบบเป็นระบบนะครับบำบัดนะครับโดยใช้ให้แก๊สชีวภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นแล้วก็มีใช้หลากหลายในขณะเดียวกันนะครับของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับบางส่วนก็สามารถที่จะไปเป็นสารอาหารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็นำไปเลี้ยงปลาในส่วนหนึ่งนะครับเทคโนโลยีบำบัดนะฮะอย่างกรณีของฟาร์มโคนมนะฮะฟาร์มไก่ฟาร์มหมูนี่ก็ใช้เทคโนโลยีผิดแก๊สชีวภาพนะฮะนอกจากที่จะลดของเสียนะครับยังนำของเสียมาใช้ประโยชน์นะได้พลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มอีกนะครับหรือบางแห่งที่มีน้ำเสียเยอะนะครับแล้วก็มีมูลสัตว์เยอะตรงนี้ก็สามารถที่จะผิดไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ส่วนใหญ่ก็นะฮะดูระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้พลังงานชีวภาพนะครับแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นะมีสัตว์เยอะก็แก๊สธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็จะเยอะตามไปด้วยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องของระบบบริหารจัดการมลพิษทางน้ำนะครับโดยสรุปนะฮะเวลาเราพูดถึงปัญหา

มลพิษทางน้ำนะฮะเราก็แยกแยะสาเหตุก่อนว่ามาจากไหนแหล่งกำเนิดประเภทไหนนะฮะถ้าเราไม่จัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างถ้าจะจัดการอะไรที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับกรณีของโครงการวิจัยและพัฒนานะฮะแหลมผักเบี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะการบำบัดน้ำเสียถ้าเรามีพื้นที่เยอะนะครับใช้พลังงานน้อยก็สามารถที่จะจัดการน้ำเสียได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีพื้นที่นะครับระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปนะครับพลังงานไฟฟ้าก็ต้องเข้าไปตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะฮะจะทำยังไงให้สามารถที่จะลดปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศได้นะครับก็เป็นความรับผิดชอบของนะฮะผู้ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับทั้งหมดนะครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมในชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นในครั้งที่2สำหรับในครั้งนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6โดยหน่วยที่4และหน่วยที่5จะสรุปโดยดิฉันอาจารย์นิตยาวงใหญ่หน่วยที่4เป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลหน่วยที่5ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยที่6สรุปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุหน่วยก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะนักศึกษาสามารถที่จะรับชมได้ทาง Facebook ในช่อง STOU Channel และสามารถคอมเมนต์ถามตอบได้นะคะในช่วงต่อไปขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะวันนี้เป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่4การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลนะคะสำหรับในหน่วยที่4นี้จะพูดถึงใน2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือเรื่องของการจัดการข้อมูลและประเด็นที่2เรื่องของระบบฐานข้อมูลทั้ง2ประเด็นนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความเข้าใจในทั้ง2ประเด็นนี้นะคะเรามาดูประเด็นที่1กันก่อนในเรื่องของการจัดการข้อมูลนะคะการจัดการข้อมูลความหมายก็คือเป็นการวางแผนการจัดโครงสร้างการกำหนดนโยบายนะคะรวมไปถึงการควบคุมดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดลักษณะของการควบคุมดูแลและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วยการดำเนินการหลายๆกระบวนการนะคะยกตัวอย่างเช่นขั้นที่1ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลในที่นี้หมายถึงการรวบรวมข้อมูล

ูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลข้อมูลที่ได้มาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนั้นอาจจะมีหลายรูปแบบหรือว่าหลายลักษณะด้วยกันซึ่งอาจจะมีปริมาณมากมายมหาศาลเมื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกรวบรวมไว้ด้วยกันนะคะกระบวนการต่อมาของการดำเนินการจัดการข้อมูลก็คือการนำข้อ

เกิดมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะสาเหตุหรือปัญหาก็คือประการที่1ก็คือปริมาณของข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นข้อมูลอย่างที่บอกว่าข้อมูลมีมาจากหลายๆแหล่งข้อมูลมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกสร้างถูกผลิตเข้ามาถูกผลิตเพิ่มมากขึ้นในมีข้อมูลหลายๆอย่างมารวมกันก็อาจจะถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่เพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บก็จะไม่เป็นระบบนะคะต่อมาวิกฤตสำคัญก็คือว่าเมื่อข้อมูลเหล่านี้มารวมกันมีมากขึ้นนะคะคุณภาพของข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญข้อมูลสมมุติว่าเรามีข้อมูลสัก100เรคคอร์ดอาจจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพประมาณ80เรคคอร์ดนั่นหมายถึงว่าอีก20เรคคอร์ดนั้นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำมีคุณภาพน้อยซึ่งกระบวนการในการคัดกรองหรือว่าจัดเก็บให้เป็นระบบนี้มันที่จะคัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพน้อยนี้ออกไปได้ด้วยนะคะประการต่อมาก็คือในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลขององค์การที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญข้อมูลที่เป็นความลับขององค์การนั้นจำเป็นที่ต้องมีการจัดเก็บไว้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยนะคะโดยที่จะไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกหรือว่าคู่แข่งเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะคะปัญหาต่อมาก็คือความซ้ำซ้อนของข้อมูลความซ้ำซ้อนก็คือว่าเราอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมชนิดเดิมไว้นะคะทำให้ข้อมูลนั้นซ้ำซ้อนแล้วก็เพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นเพราะนั้นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลก็สามารถทำได้ด้วยการจัดการข้อมูลขององค์การนั่นเองนะคะประการต่อมาประการที่5ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ในการจัดการข้อมูลเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าเทคโนโลยีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตัวของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดการข้อมูลนั้นต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตจะไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ในอนาคตเทคโนโลยีนี้เลิกพัฒนาแล้วเราต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่แบบนี้จะเกิดปัญหาในการผัดเปลี่ยนตัวของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดการข้อมูลในองค์การแล้วก็ปัญหาข้อที่5ก็คือว่าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นข้อมูลจากคู่แข่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นเศรษฐกิจสังคมต่างๆเหล่านี้จะมีผลในการกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การนั่นเองนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อมูลขององค์การซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลให้เรามีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการข้อมูลขององค์การนะคะทีนี้ความสำคัญหรือประโยชน์ของการจัดการข้อมูลเวลานักศึกษาอ่านหนังสือพวกนี้เราจะดูได้ง่ายๆก็คือว่าประโยชน์หรือว่าความสำคัญก็คือสิ่งที่มันตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างกรณีที่หนึ่งเขาบอกว่าข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบมันก็เนื่องมาจากว่าข้อมูลเรามีปริมาณมากอย่างปัญหาข้อแรกเมื่อกี้ปริมาณเพิ่มขึ้นมีปริมาณมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบก็คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการจัดการข้อมูลนะคะและข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการคัดกรองคุณภาพของข้อมูลเลือกแต่ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลต้องมีความถูกต้องและทันสมัยข้อมูลที่มีความทันสมัยจะทำให้องค์การเกิดข้อได้เปรียบในการนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์วางแผนในการบริหารงานแล้วก็วางแผนในการกำหนดพันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์การนะคะแล้วก็เมื่อมีความถูกต้องมีความทันสมัยมีมาตรฐานก็สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็การจัดการข้อมูลนี้จะทำให้ข้อมูลในองค์การของเรานั้นมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ที่ปลอดภัยเป็นต้นนะคะแล้วก็ข้อที่7การฟื้นสภาพของข้อมูลจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นภัยธรรมชาติการถูกเจาะระบบจากแฮกเกอร์หรือผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะข้อมูลต้องสามารถฟื้นสภาพได้ง่ายก็คือว่าการจัดการข้อมูลที่ดีเนี่ยค่ะก็จะมีการสำรองข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันข้อมูลที่เราสำรองไว้นั้นสามารถนำเอากลับมาใช้ได้โดยที่
จะไม่ทำให้เกิด

การหยุดชะงักของการทำขององค์การนะคะแล้วก็กรณีที่ข้อมูลมีความเสียหายก็สามารถกู้คืนข้อมูลได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการข้อมูลที่ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การนะคะทำให้องค์การมีความน่าเชื่อถือกับบุคคลภายนอกหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูประเภทของข้อมูลนะคะนักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของข้อมูลเราจะแบ่งเป็น5ประเภททั้ง5ประเภทนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเราจะแยกแบบนี้ค่ะประเภทที่1ข้อมูลที่แบ่งตามวิธีการเก็บวิธีการนะคะวิธีการที่1ก็คือเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิกับข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิก็คือเราได้เป็นข้อมูลจากแหล่งกำเนิดหรือข้อมูลต้นแหล่งยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อยากจะไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพว่ามีความพึงพอใจกับหลักสูตรของเรามากน้อยแค่ไหนอาจารย์ก็ไปสัมภาษณ์จากนักศึกษาโดยตรงด้วยการพูดคุยกันหรือว่าเป็นการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษานั่งทำแล้วอาจารย์ก็เอามาสรุปวิเคราะห์แบบนี้ถือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเราจัดเก็บมาจากข้อมูลต้นแหล่งโดยตรงนะคะส่วนข้อมูลที่สองเป็นข้อมูลทุติยภูมิทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วเช่นนักศึกษาเอาข้อมูลที่อาจารย์เก็บรวบรวมมาแล้วทำเป็นรายงานเราเอาไปอ่านแล้วเอาไปวิเคราะห์ต่อยอดแบบนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะฉะนั้นข้อมูลทุติยภูมิอาจจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือรายงานนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีการรวบรวมจัดเก็บไว้เรียบร้อยนะคะข้อมูลประเภทที่สองก็คือการแบ่งตามลักษณะของข้อมูลลักษณะในที่นี้เช่นข้อมูลที่เป็นตัวอักขระก็คือตัวอักษรกไก่ขไข่ a b c d หรือจะเป็นอักขระภาษาอื่นๆนะคะเป็นตัวอักษรหรือเป็นอักขระแบบที่สองเป็นข้อมูลตัวเลขจะเป็นเลขไทยเลขอาหรับก็ได้นะคะนอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขก็จะมีข้อมูลประเภทที่เป็นเสียงนะคะเป็นเสียงพูดเป็นเพลงเป็นทำนองดนตรีนะคะเป็นข้อมูลกราฟิกเช่นภาพถ่ายแล้วก็เป็นข้อมูลภาพลักษณ์เช่นภาพที่เกิดจากการออกแบบโดยใช้โปรแกรมหรือเป็นการตกแต่งภาพวาดพวกนี้ถือว่าเป็นการแบ่งประเภทตามลักษณะหรือว่ารูปแบบของข้อมูลนะคะประเภทข้อมูลแบบที่3คือข้อมูลที่เราแบ่งตามสถิติคำว่าสถิติเราจะคิดถึงตัวเลขเพราะคำว่าสถิติจะประกอบไปด้วยข้อมูล2แบบเท่านั้นก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่เน้นลักษณะของคุณภาพของเนื้อหาความลุ่มลึกของข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลนะคะกับส่วนที่2ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณก็เป็นข้อมูลที่เน้นเรื่องของลักษณะของตัวเลขสถิติให้เห็นแนวโน้มเห็นทิศทางว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีแนวโน้มอย่างไรนะคะข้อมูลประเภทที่4ก็คือการแบ่งตามรูปแบบของสัญญาณรูปแบบของสัญญาณจะแบ่งเป็น2รูปแบบสัญญาณแบบแรกก็คือสัญญาณแบบ analog analog ก็คือเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องเรานิยมใช้กับการส่งสัญญาณโดยใช้วิทยุหรือว่าโทรศัพท์พื้นฐานนะคะส่วนสัญญาณแบบที่2คือสัญญาณแบบดิจิทัลเป็นสัญญาณโดยใช้ลักษณะของคลื่นที่เป็นช่วงคลื่นที่เป็นบิตก็คือบิต0กับบิต1ลักษณะของสัญญาณแบบดิจิทัลก็คือการส่งสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะต่อไปประเภทของข้อมูลประเภทที่5ก็คือข้อมูลตามแหล่งที่มาแหล่งที่มาตัวนี้จะแบ่งเป็นค่ะก็คือแหล่งภายในองค์การกับแหล่งภายนอกแหล่งภายในก็คือปัจจัยภายในเช่นต้นทุนกำไรผลประกอบการแผนกลยุทธ์ขององค์การบุคลากรผู้บริหารส่วนภายนอกก็อย่างเช่นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นคู่แข่งการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนี่ถือว่าเป็นข้อมูลภายนอกนะคะก็คือ5ประเภทของข้อมูลนะคะทีนี้ในการจัดการข้อมูลจะมีวัฏจักรหรือกระบวนการหรือว่าขั้นตอนนั่นเองเราจะเริ่มจากกระบวนการแรกก็คือในการสร้างข้อมูลขึ้นมาก่อนนะคะการสร้างข้อมูลจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ข้อมูลนั้นถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสมนะคะการสร้างข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการดูแลให้ข้อมูลนั้นคงสภาพข้อมูลนั้นเอาถูกไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ตามเป้า

เป้าหมายนะคะแล้วก็เข้าไปสู่การจัดเก็บข้อมูลในระยะยาวรวมไปถึงการสงวนรักษาข้อมูลนั้นให้คงอยู่หรือว่าเป็นการทำลายข้อมูลที่สิ้นสุดกระแสการใช้งานแล้วรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานประจำวันและการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลโดยหลักการทั่วไปของฐานข้อมูลนะคะคำว่าข้อมูลเนี่ยค่ะหรือว่าฐานข้อมูลเราจะใช้สัญลักษณ์เหมือนทรงกระบอกเป็นรูปกระป๋องในรูปนี้นะคะเป็นตำแหน่งหรือว่ารูปที่เราใช้แทนคำว่าข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นวงจรตามในรูปภาพนะคะทีนี้เราจะมาดูกรอบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่ดีนะคะคำว่ากรอบงานก็คือว่ากระบวนการในการทำงานที่มีความสอดประสานหรือว่าเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกันเพื่อให้เรามั่นใจว่าข้อมูลที่เรานำมาใช้นั้นมันมีความเหมาะสมกับการทำงานขององค์การของเราแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นมันมีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือแล้วสามารถนำเอาไปใช้ได้หลักการจัดการที่ดีจะประกอบไปด้วย2 ส่วนหลักๆด้วยกันก็คืออันแรกการวางแผนการจัดการข้อมูลแล้วก็อันที่2การกำกับดูแลและควบคุมการจัดการข้อมูลนะคะทีนี้ในส่วนขององค์ประกอบของการจัดการข้อมูลที่ดีนั้นมันก็จะมีหลายทฤษฎีด้วยกันนะคะในที่นี้เราจะยกทฤษฎีกรอบงานของ DM Boxทั้งหมดจะมีอยู่10ข้อด้วยกัน10กรอบหรือว่า10องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็จะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมข้อมูลนะคะตามมาด้วยการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลการจัดเก็บและการดำเนินงานของข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันเอกสารและเนื้อหาข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักคลังข้อมูลและ BI Metadata และคุณภาพข้อมูลสิ่งที่เราจะสังเกตนิดนึงนะคะก็คือว่ากรอบงานของการจัดการข้อมูลที่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยตามเวลาแล้วก็ตามเทคโนโลยีที่มีการผันแปรไปนะคะเรามาดูส่วนที่1ค่ะองค์ประกอบแรกก็คือสถาปัตยกรรมของข้อมูลสถาปัตยกรรมก็คือโครงสร้างหรือการออกแบบข้อมูลว่าในการจัดการข้อมูลนั้นจะมีการออกแบบโครงสร้างของการจัดการข้อมูลอย่างไรคำว่าโครงสร้างในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยฟิลหรือว่าคอลัมน์ที่เราจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ นะคะรูปแบบของข้อมูลขนาดความยาวอาจารย์ยกตัวอย่างกรอบโครงสร้างของข้อมูลมาให้1กรอบตัวนี้เป็นกรอบหรือว่าเป็นตารางที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะคะเช่นสมมุติว่าเราจะสร้างฐานข้อมูลในการจัดการนักศึกษาขึ้นมานะคะเราก็ต้องมีข้อมูลของนักศึกษามาก่อนเพราะนั้นโครงสร้างในการจัดเก็บในฐานข้อมูลของนักศึกษานั้นต้องมีอะไรบ้างง่ายๆค่ะเราก็ตีตารางขึ้นมาเลยแล้วก็กำหนดฟิลด์เป็นฟิลด์เนมก็คือตั้งชื่อนะคะมีท้ายก็คือเป็นประเภทหรือว่าของข้อมูลที่เราจะใส่นะคะว่าเป็นข้อมูลประเภทไหนแล้วก็มีคำแปลนิดนึงเพราะว่าในการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบันทึกด้วยเขาเรียกว่าเป็นโค้ดอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็ต้องมีคำแปลในกรณีที่เราจะเอามาใช้ภายหลังหรือว่ามีผู้ดูแลคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าไอ้โค้ดที่เราตั้งไว้เนี่ยมันหมายถึงอะไรเช่นโค้ดคำว่า stu underscore code มาจาก student code นะคะ int integer ก็คือเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะโดยความหมายก็คือเป็นข้อมูลรหัสนักศึกษา notation หมายเหตุก็คือเป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเช่นว่า stu code type integer รหัสนักศึกษานี้จะให้เป็นคีย์หลักของตารางนี้และเป็นข้อมูลที่ไม่มีค่าว่างไม่เป็นค่าว่างก็คือว่ามันจะขาดหายไปไม่ได้ก็คือทุกคนจะต้องมีรหัสนักศึกษานะคะแล้วก็ตัวอย่างข้างล่างก็คือ stu nameก็คือเป็นชื่อของนักศึกษาวาชาคาแรคเตอร์ก็คือเป็นการกรอกข้อมูลที่มันเป็นตัวอักษรคือชื่อคนเนี่ยมันจะไม่เป็นตัวเลขค่ะชื่อคนก็จะเป็นอักษรกไก่ขไข่ ABCD แล้วก็ระบุว่า80ก็คือไม่ทั้งหมดอยู่80อักขระที่จะพิมพ์เข้าไปได้นะคะแต่ชื่อคนเราก็ไม่น่าจะเกิน80นะคะแล้วก็ระบุว่า meaning ก็คือเป็นชื่อนักศึกษาแล้วก็ไม่เป็นค่าว่างก็คือตารางนี้ต้องมีรหัสกับต้องมีชื่อส่วนstu address เป็น text คำว่า text ก็คือเป็นอักขระเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใส่ไปได้มากกว่า80สามารถใส่ไปได้ยาวๆก็ค

คือพวกที่มันเป็นที่อยู่นะคะมันจะประกอบไปด้วยตัวเลขสัญลักษณ์แล้วก็ตัวอักขระด้วยก็คือเป็นที่อยู่ตรงนี้ notation เป็นค่าว่างหมายถึงว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะที่อยู่เราสามารถกำหนดได้นี่คือการออกแบบโครงสร้างที่ดีมันสถาปัตยกรรมข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกถ้าเราออกแบบโครงสร้างดีการใช้งานของฐานข้อมูลก็จะมีความเสถียรตามไปด้วยนะคะองค์ประกอบที่สองก็คือการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลในตัวนี้เป็นการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ในเบื้องต้นตัวนี้สำคัญค่ะก็คือว่าฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าผู้ใช้มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลแบบไหนประเภทไหนเราต้องมีการไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการไปสัมภาษณ์ความต้องการสอบถามความต้องการสำรวจความต้องการจากผู้ใช้ก่อนแล้วก็นำความต้องการเหล่านั้นมาออกแบบเป็นฐานข้อมูลที่เราจะออกแบบแล้วก็นำไปใช้งานนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือการจัดเก็บและการดำเนินงานของข้อมูลนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็คือโครงสร้างของฐานข้อมูลในตารางแรกที่ให้ดูเมื่อกี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามการใช้งานหรือตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เราถูกจัดเก็บเข้าไปแล้วก็ฐานข้อมูลหรือว่าตารางที่เราสร้างขึ้นมาต้องสามารถเอาไปทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือว่าในการเขียนโปรแกรมอื่นๆร่วมกันได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการจัดเก็บแล้วก็การดำเนินงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องสำคัญเลยก็คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลก็คือว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้ามาใช้งานนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการใช้งานฐานข้อมูลเหล่านี้จะมีการกำหนดสิทธิ์ไว้ในระดับของการเข้าถึงข้อมูลถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปอาจจะมองเห็นได้แล้วก็ใช้งานได้ในฟังก์ชันที่เรากำหนดไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ดูแลระบบก็อาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บางส่วนไปปรับแต่งได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นผู้ออกแบบฐานข้อมูลจริงๆเลยสามารถเข้าถึงในส่วนของโครงสร้างของฐานข้อมูลแล้วก็เข้าไปปรับแต่งแก้ไขข้อมูลได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการใช้งานของคนหลายๆกลุ่มเป็นหลายสิทธิเนี่ยค่ะก็ต้องมีการกำหนดลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลไว้ด้วยส่วนมากโดยปกติแล้วการเข้าถึงข้อมูลเราก็ใช้วิธีการยืนยันตัวตนเช่นการกำหนด username กำหนด password กำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการอัปเดตหรือก็ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าช่องทางการโจมตีไซเบอร์ก็จะมีหลายแบบด้วยกันในองค์การที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนะคะก็อย่างเช่นการเข้าถึงระบบได้จากระยะไกลคือการรีโมทนะคะเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังถูกรีโมทจากผู้ไม่ประสงค์ดีก็คือแฮกเกอร์นะอาจจะมาในรูปแบบของสแปมนะคะที่เราอาจจะเปิดดูเว็บไซต์ทั่วไปแล้วก็เผลอคลิกเข้าไปเพื่อทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยค่ะเข้ามาควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะหรือว่าเป็นช่องโหว่ของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราใช้แล้วก็พวกมัลแวร์แล้วก็อีเมลต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นช่องทางการโจมตีส่วนใหญ่มักจะพุ่งเป้ามาที่ผู้ใช้งานในองค์กรเป็นหลักนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันข้อมูลที่ดีนอกจากว่าจะมีคุณภาพมีความทันสมัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วนั้นนะคะข้อมูลนั้นควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปใช้งานร่วมกันกับระบบงานหรือส่วนงานอื่นๆได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีฐานข้อมูลในกล่องสีแดงนะคะ DBMS ก็คือระบบจัดการฐานข้อมูลนะคะเรามีแผนกหรือว่าในองค์การที่ทำงานร่วมกันอยู่สมมติมี3แผนกแผนกบุคคลแผนกฝ่ายขายแล้วก็แผนกบัญชีทั้ง3แผนกนี้อาจจะเก็บข้อมูลไว้รวมกันที่ฐานข้อมูลหลักแล้วเมื่อต้องการใช้งานเราก็ดึงข้อมูลไปใช้เฉพาะส่วนที่แผนกหรือฝ่ายของตัวเองต้องการใช้นั่นหมายถึงว่าข้อมูลจะเก็บไว้ที่ศูนย์กลางเมื่อมีการปรับแต่งปรับปรุงแก้ไขของข้อมูลก็จะมีการอัปเดตในฐานข้อมูลกลางฐานข้อมูลเดียวเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะไม่มีความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ทำให้ข้อมูลมีความบูรณภาพแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบที่เป็นเอกสารและเนื้อหาเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ก็จะควรมีเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบ
และลักษณะที่มันตรงกับความต้องการในการใช้งานลักษณะของเนื้อหาจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือเนื้อหาแบบมีโครงสร้างและเนื้อหาแบบไม่มีโครงสร้างเนื้อหาแบบมีโครงสร้างก็คือมีการกำหนดตัวของ metadata หรือว่าตัวของ meta tag ไว้นะคะเช่นตัวอย่างก็คือเรามีรูปภาพโมนาลิซาแล้วก็บอกว่ารูปภาพนี้ชื่อไตเติ้ลโมนาลิซาใครเป็นคนแต่งนะคะหัวเรื่องอะไรจัดเก็บไว้ที่ไหนคีย์เวิร์ดอะไรขนาดเท่าไหร่อันนี้คือเป็นเนื้อหาแบบมีโครงสร้างกำหนดไว้อย่างชัดเจนเนื้อหาแบบนี้เป็นเนื้อหาที่เมื่อเราเก็บไว้แล้วปุ๊บเนี่ยค่ะเก็บอย่างเป็นระบบการค้นก็ค้นหาได้ง่ายเรียกใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็เนื้อหาแบบไม่มีโครงสร้างคือเนื้อหาทั่วไปนะคะพวกข้อมูลบนไฮเปอร์เทคบนเว็บไซต์อันเนี้ยมันจะกระจัดกระจายนิดหน่อยนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักตัวนี้เป็น2ข้อมูลที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกันเรามาดูข้อมูลหลักก่อนข้อมูลหลักก็คือข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนข้อมูลอ้างอิงเป็นข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลหลักอีกทีนึงเพื่อให้เกิดการง่ายในการจัดเก็บง่ายในการใช้งานเช่นง่ายคือระบบรหัสไปรษณีย์นะคะเช่นถ้าเราบอกว่าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอันนี้คือข้อมูลหลักนะคะส่วนข้อมูลอ้างอิงข้อมูลหลักนี้ก็คือรหัสไปรษณีย์เช่นอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสก็คือ11000นะคะส่วนถ้าเจอปักเกร็ดนนทบุรีก็จะเป็น11120นั่นหมายถึงว่า112ตัวแรกเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลหลักของจังหวัดนนทบุรีแล้วตัวอีก3ตัวหลังเนี่ยค่ะแยกไปตามอำเภอนะคะนี่คือข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักนะคะต่อไปเรามาดูคลังข้อมูลและ BI อันนี้ก็ทำงานร่วมกันเช่นเดียวกันคำว่าคลังข้อมูลก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีปริมาณมากๆไว้ด้วยกันเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่นะคะ BI ก็คือซอฟต์แวร์ที่เอาข้อมูลในคลังข้อมูลนี้ไปใช้นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในรูปภาพเรามีคลังข้อมูลค่ะข้างล่างคือข้อมูลจากหลายแผนกเป็นสารสนเทศทั่วไปถูกจัดเก็บไว้ในคลังหรือว่า Data Warehouse แล้วก็เอาไปใช้โดยใช้ซอฟต์แวร์ก็เป็นพวกแดชบอร์ดพวกรีพอร์ตหรือว่ารายงานนะคะแล้วก็ตัวของ Metadata เหมือนที่พูดเมื่อกี้ที่เป็นลักษณะของเนื้อหาที่มีโครงสร้างก็คือ Metadata จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นมีการกำหนดว่าอันนี้คือชื่อนะอันนี้คือผู้แต่งนะจัดเก็บไว้ที่ไหนสร้างขึ้นมาวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของข้อมูลก็ต้องมีการวิเคราะห์ประเมินต่อเนื่องเมื่อเราวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบข้อมูลว่าคุณภาพของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อเราพบข้อบกพร่องก็ต้องปรับปรุงทันทีนะคะหรือว่ามีข้อผิดพลาดก็ต้องแก้ไขทันทีเพราะฉะนั้นในตัวของคุณภาพข้อมูลต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องที่2ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของระบบฐานข้อมูลนะคะระบบฐานข้อมูลก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยตัวของฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมากับซอฟต์แวร์ที่เราออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลที่เราสร้างไว้นะคะประโยชน์ของฐานข้อมูลก็คือว่าเราทำให้ข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็ลดความซับซ้อนอันนี้คือประโยชน์หลักๆเลยคือลดความซับซ้อนนะคะในส่วนของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมแบบ internal ก็คือแบบภายในนะคะแบบที่2คอนเซ็ปต์คือแบบแนวคิดแล้วก็แบบที่3ระดับที่3ก็คือเป็นระดับภายนอกคือแบบผู้ใช้กำลังใช้การกันทั่วไปนะคะก็คือเป็นการออกแบบที่ถ้าผู้ใช้ใช้งานจะมองเห็นในมุมมองของผู้ใช้ถ้ามุมมองของคนที่ดูแลก็จะเห็นในมุมมองอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นแอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบระดับล่างสุดก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะทีนี้ประเภทของระบบฐานข้อมูลนะคะแบบแรกก็คือผู้ใช้คนเดียวก็คือว่าเรามีคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งเครื่องแล้วก็มีผู้ใช้อยู่อาจจะหลายคนก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะแต่ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลประเภทผู้ใช้คนเดียวนี้ก็คือว่ามันสะดวกต่อการจัดการเพราะมันง่ายมันไม่ซับซ้อนแต่มันมีปัญหาก็คือว่าเราใช้งานกันทีละคนเปลี่ยนกันใช้เพราะนั้นมันใช้ร่วมกันไม่ได้นะคะแบบที่2ผู้ใช้หลายคนแบบนี้ข้อดีก็คือว่าผู้ใช้ใช้งานร่วมกันได้มีคลังข้อมูลกลางอยู่1แห่งแล้วก็มีการแบ่งทรัพยากรในการใช้งานกันร่วมกันอันนี้คือผู้ใช้หลายคนนะคะอันที่3เป็นแบบรวมศูนย์รวมศูนย์ก็คือเรามีคลังข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลางแล้วผู้ใช้ที่อยู่นอกพื้นที่ก็เข้ามาดึงข้อมูลนี้ออกไปใช้
นะคะก็คือเป็นระบบเหมือนที่เรายกตัวอย่างให้ดูว่ามี3แผนกอะค่ะแล้วก็มาดึงข้อมูลไปใช้ก็คือเป็นแบบรวมศูนย์นะคะแบบต่อไปคือแบบกระจายศูนย์นะคะกระจายก็คือว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง

นะคะแบบนี้มันค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็มันมีความในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยเราไม่รู้ว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนจะถูกเจาะจะถูกแฮกเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าการประมวลผลไวเนื่องจากแต่ละเครื่องไม่จำเป็นที่ต้องรอให้เครื่องศูนย์กลางหรือเครื่องแม่ขายเนี่ยค่ะทำการประมวลผลนะคะต่อไปจะเป็นฐานข้อมูลที่ใช้กับงานประจำงานประจำก็คืองานที่เราทำอยู่ซ้ำๆทุกๆวันนะคะเช่นเรามีร้านขายของทุกวันเราจะขายของเก็บข้อมูลว่าวันนี้เราขายอะไรออกไปบ้างขายได้กี่บาทสินค้าเหลือในคลังเท่าไหร่อันนี้คืองานประจำฐานข้อมูลตัวนี้เราใช้กับงานการปฏิบัติงานประจำเราเรียกเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงรายการนะคะต่อไประบบที่2ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจฐานข้อมูลกลุ่มนี้เป็นการนำเอาข้อมูลจากอันเมื่อกี้ค่ะที่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานประจำเอามาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือเอาข้อมูลแต่ละวันเนี่ยมาสรุปเป็นรายงานเป็นยอดขายแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละไตรมาสเราก็เอามาใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการขายวางแผนกลยุทธ์นะคะแล้วก็จะมีระบบฐานข้อมูลบนเว็บก็คือเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะแต่เราออนไลน์บนเว็บเบสก็คือเข้าใช้งานบนเว็บไซต์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ข้อมูลในกลุ่มนี้เพียงแต่ว่าผู้ใช้ที่ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตถึงจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้อาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอินทราเน็ตก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นประเภทของฐานข้อมูลแต่ละอย่างที่พูดมามันก็จะเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ก็จะเหมาะกับงานที่มีความสำคัญมีงานหลายๆอย่างที่ต้องใช้งานร่วมกันแล้วก็จะเลือกใช้ฐานข้อมูลประเภทแบบรวมศูนย์แต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์มันก็อาจจะเหมาะกับงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักเป็นงานที่ไม่จำเป็นที่จะต้องประมวลผลงานร่วมกันอันนี้ก็เลือกใช้ได้เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ฐานข้อมูลแต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับองค์การแต่ละแห่งค่ะว่าเราจะเลือกใช้ฐานข้อมูลแบบไหนนะคะทีนี้ตัวของฐานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะนักศึกษาเราอาจจะต้องลองดูนิดนึงนะคะว่าซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายซอฟต์แวร์หลายโปรแกรมที่เราใช้งานกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนตามความต้องการตามวัตถุประสงค์ตามความพร้อมขององค์การหรือว่าใช้งานเป็นการส่วนตัวนะคะซอฟต์แวร์หลักๆที่เราใช้งานกันก็จะมีตัวของ Microsoft Access Access เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่อยู่ในชุด Microsoft Office เพราะนั้นจะเป็นชุดโปรแกรมที่ต้องซื้อมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันสามารถใช้งานแบบเป็นฐานข้อมูลเล็กๆได้ฐานข้อมูลในองค์การไม่ใหญ่ได้อันนี้คือ Accessนะคะอันที่2 Microsoft SQL Server จะเหมาะกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนมีจำนวนที่มากขึ้นเกินกว่าที่ Access จะเอาอยู่มีฟังก์ชันมีคำสั่งที่มากกว่านะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปก็เป็นพวก Oracle แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีมากกว่านี้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างเบื้องต้นของตัวของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนะคะก็หวังว่าการสรุปในหน่วยที่4ในวันนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาชุดวิชานี้เพิ่มเติมนะคะก็ขอให้เอาตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนหลายๆครั้งเพื่อความแม่นยำค่ะหน่วยที่5เป็นเรื่องของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับในเรื่องของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีพื้นฐานมาจากในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะนักศึกษาแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องดูว่าองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลนั้นมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบด้วยกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือส่วนที่เป็นผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารจะเป็นบุคคลนะคะหรือเป็นตำแหน่งของคนที่ส่งผ่านข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลออกไปนะคะโดยในการส่งข้อมูลนี้เราจะเรียกเป็นการส่งสารหรือว่า messageนะคะตัวของสารก็จะมีหลายรูปแบบค่ะอาจจะเป็นสารที่อยู่ในรูปของตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นรูปภาพนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็มีหลายลักษณะด้วยกันนะคะส่วนสารนั้นจะถูกส่งออกไปตามสื่อหรือว่าช่องทางนะคะช่องทางก็จะมีมากมายหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อมวลชนโทรทัศน์วิทยุนะคะสื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ส่งไปยัง

้รับสารหรือว่า receiver นะคะตัวของผู้รับสารจะเป็นปลายทางขององค์ประกอบในของในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะนั่นหมายถึงว่าองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลนั้นจะมีทั้งหมดอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะคะแต่สำหรับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เราจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1องค์ประกอบค่ะก็คือในส่วนของโปรโตคอลนะคะเราจะมาไล่เรียงกันเลยนะคะองค์ประกอบที่1ที่เป็นเครื่องส่งก็เปรียบเทียบได้กับผู้ส่งสารนั่นเองนะคะก็อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ตัวคนเพียงแต่อย่างเดียวนะคะในส่วนของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นี้องค์ประกอบที่หนึ่งที่เป็นเครื่องส่งก็อาจจะหมายความรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการส่งสารหรือว่าส่งข้อมูลนะคะตัวของผู้รับสารก็จะเป็นในส่วนของเครื่องรับก็อาจจะเป็นอุปกรณ์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสื่อหรือช่องทางการสื่อสารก็จะมีสื่อไฟฟ้าสื่อแม่เหล็กนะคะที่เป็นช่องทางแล้วก็สื่อแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่5เพิ่มเข้ามาก็คือโปรโตคอลโปรโตคอลเราเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางนะคะที่ทำให้เครื่องส่งแล้วก็เครื่องรับมีความเข้าใจที่ตรงกันเหมือนกับเป็นล่ามนะคะที่กำหนดมาตรฐานของเครื่องส่งว่ากรณีที่เครื่องส่งข้อมูลหรือว่าส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับนะคะข้อมูลที่ผู้ส่งออกไปอาจจะมีการเข้ารหัสอาจจะมีรูปแบบของภาษารูปแบบของคำสั่งที่ผู้รับอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะโปรโตคอลจะมีหน้าที่ในการแปลงให้เป็นมาตรฐานที่ทั้งเครื่องส่งแล้วก็เครื่องรับสามารถเข้าใจได้ตรงกันนะคะนี่คือองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูในส่วนของทิศทางในการส่งผ่านข้อมูลนะคะทิศทางในการส่งผ่านข้อมูลปกติแล้วเราจะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกก็คือการสื่อสารข้อมูลแบบทางเดียวหรือว่าซิมเพล็กซ์นะคะรูปแบบนี้จะเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งหรือว่าเครื่องส่งทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยที่จะมีฝ่ายรับหรือว่าผู้รับสารทำหน้าที่ในการรอรับสารลักษณะแบบนี้ผู้รับสารจะไม่สามารถที่จะตอบกลับข้อมูลคืนไปยังผู้ส่งสารได้นะคะตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลแบบทางเดียวก็อย่างเช่นการสื่อสารโดยใช้วิทยุโทรทัศน์นะคะทิศทางการส่งผ่านข้อมูลแบบที่2เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบกึ่ง2ทิศทางหรือว่ากึ่ง2ทางนะคะเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ทั้งฝ่ายส่งสารหรือว่าผู้ส่งสารเครื่องส่งสารสามารถที่จะส่งออกไปยังผู้รับสารหรือว่าเครื่องรับแล้วผู้รับหรือว่าเครื่องรับสามารถโต้ตอบข้อมูลกลับมายังผู้ส่งสารได้เพียงแต่ว่าในการโต้ตอบกันจะต้องเกิดขึ้นในคนละช่วงเวลากันก็คือยกตัวอย่างเช่นค่ะว่าในกรณีที่ผู้ส่งสารส่งข้อมูลออกไปยังผู้รับสารเมื่อผู้รับสารรับมาแล้วจะต้องรอก่อนนะคะแล้วเมื่อผู้ส่งสารส่งสัญญาณมาว่าสามารถกลับข้อมูลได้ผู้รับสารถึงจะส่งข้อมูลกลับมาเราได้เป็นการโต้ตอบกันแบบเกิดขึ้นคนละช่วงเวลานะคะก็คือรอจังหวะที่เหมาะสมตัวอย่างการส่งผ่านข้อมูลแบบนี้ก็อย่างเช่นวิทยุสื่อสารนะคะหรือว่าอินเตอร์คอมนะคะทิศทางการส่งผ่านข้อมูลแบบที่3เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบ2ทางก็คือสามารถที่จะให้ผู้ส่งแล้วก็ผู้รับโต้ตอบระหว่างกันได้โดยที่ไม่ต้องหยุดรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สัญญาณนะคะตัวอย่างของการส่งผ่านข้อมูลแบบนี้ก็อย่างเช่นการคุยโทรศัพท์นะคะการโต้ตอบแบบทันทีทันใดได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดรอนะคะนี่คือทิศทางทั้ง3ทิศทางนะคะต่อไปเราจะมาดูคำศัพท์ที่นักศึกษาควรจะรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคำศัพท์หลักๆก็จะแบ่งเป็น4คำด้วยกันนะคะคำที่1คือคำว่า bandwidthนะคะ bandwidth จะถือว่าเป็นหน่วยวัดช่วงความกว้างที่สัญญาณในระบบการสื่อสารสามารถใช้งานได้ง่ายๆก็คือเป็นความกว้างของแถบคลื่นความถี่นั่นเองนะคะนั่นหมายถึงว่ายิ่ง bandwidth สูงเท่าไหร่การรับส่งข้อมูลเข้าออกก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคำที่สองคือคำว่า throughput นะคะ throughput เป็นอัตราเฉลี่ยของความสำเร็จในการที่จะส่งผ่านข้อมูลหรือว่าการลำเลียงข้อมูลจากต้นทางหรือว่าผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะคะการลำเลียงข้อมูลนี้จะกระทำบนช่องทางการสื่อสารต่างๆนะคะโดยเรามีหน่วยในการวัด

นะคะเป็นบิตต่อวินาทีนะคะคำศัพท์ที่3คือคำว่าบิตเรทนะคะเป็นจำนวนข้อมูลของบิตในระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลนะคะระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลจะมีบิตที่เป็นสัญญาณในการส่งข้อมูลบิตจะมีค่าอยู่2ค่าด้วยกันก็คือค่า0กับค่า1นะคะบิต0นะคะก็ถือว่าเป็นค่าเหมือนกับว่าเราเป็นค่าลบคือปิดนะคะบิต1คือค่าบวกก็คือเปิดนะคะแล้วก็ในการสื่อสารของบิตเรทนั้นจะแบ่งช่วงเวลาเป็น1วินาทีนะคะแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือว่าบอดเรทนะคะหรือว่าบาวเรทตัวนี้จะเป็นช่วงเวลาที่วินาทีเกิดการเปลี่ยนของสถานะของสัญญาณภายในช่องสัญญาณนะคะจากบิต0เป็นบิต1หรือว่าจากบิต1เป็นบิต0นั่นเองช่วงเวลาตัวนี้ก็มีอัตราวัดเป็นวินาทีเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูส่วนของสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสัญญาณที่ใช้จะมีอยู่2สัญญาณด้วยกันหลักๆนะคะนี้จำง่ายแล้วก็นักศึกษาคิดว่าน่าจะแบ่งได้ไม่ยากมันจะมีความแตกต่างของมันอยู่นะคะสัญญาณแบบที่1คือสัญญาณ analog นะคะ analog เป็นสัญญาณไฟฟ้าค่ะที่ลักษณะของคลื่นสัญญาณเหมือนที่อยู่ในรูปภาพนะคะก็คือจะแบ่งช่วงคลื่นต่อเนื่องตามลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนไปโดยคลื่นเหล่านี้มันจะต่อเนื่องกันเพียงแต่ว่าความถี่ก็คือความกว้างของช่วงคลื่นอาจจะแคบอาจจะกว้างต่างกันความสูงของคลื่นจะสูงจะต่ำก็แล้วแต่สัญญาณที่ส่งไปเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของข้อมูลที่ส่งเป็น analog ก็อย่างเช่นข้อมูลเสียงนะคะเรื่องของข้อมูลที่เป็นวิทยุหรือว่าโทรศัพท์นะคะเป็น analog นะคะสัญญาณแบบที่สองคือดิจิทัลนะคะลักษณะของคลื่นดิจิทัลเนี่ยค่ะจะแตกต่างกับตัวของ analog ก็คือตัวของคลื่นเราจะแบ่งเป็นช่วงคลื่นเหมือนกับกล่องนะคะตามที่อยู่ในรูปภาพนะคะตัวของสัญญาณดิจิทัลจะมีลักษณะของค่าอยู่2ค่า2สถานะก็คือ0กับ1นะคะเป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาสังเกตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนะคะเราจะใช้ตัวของบิต0กับ1เนี่ยค่ะแทนค่าของคำว่าเปิดแล้วก็ปิดอย่างที่บอก0ก็คือค่าปิด1ก็คือค่าเปิดถ้าดูในรูปภาพวงกลมตัวนี้เราจะเห็นในปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดว่าปุ่ม power ของรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะมีกลมๆอยู่นี่คือแทนบิต0แล้วก็จะมีขีดเล็กๆอันนี้คือแทนบิต1แทนค่าว่ากดตัวนี้ก็ปิดกดตัวนี้ก็เปิดนั่นเองนะคะลักษณะของสัญญาณดิจิทัลจะมีการรบกวนของสัญญาณที่น้อยกว่า analog ก็คือการใช้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเรานิยมใช้การส่งสัญญาณแบบดิจิทัลเป็นหลักนะคะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการรับส่งสัญญาณค่ะการรับส่งสัญญาณก็จะแบ่งเป็น1การรับส่งแบบเบสแบนด์นี่เคยได้ยินนะคะก็คือเป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัลนะคะเบสแบนด์ลักษณะก็คือตามที่อยู่ในรูปภาพจะเป็นการส่งสัญญาณในช่องทางหรือว่าทิศทางเดียวนะคะก็คือการส่งสัญญาณทีละช่องทางนะคะเหมาะสมกับการส่งข้อมูลในระยะที่ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าส่งข้อมูลในระยะทางไกลๆค่ะจะทำให้สัญญาณเกิดความผิดเพี้ยนความไม่ครบถ้วนของสัญญาณเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะนิยมส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณในระยะสั้นแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิทัลนะคะแต่ข้อดีก็มีค่ะเนื่องจากว่าส่งในระยะสั้นระยะไกลการส่งข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะแบบที่2เป็นการรับส่งแบบบรอดแบนด์เคยได้ยินคำว่าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเนาะคำนี้ก็คือเป็นการส่งสัญญาณในรูปของสัญญาณแอนาล็อกพบมากในโทรศัพท์ใช่ไหมคะในวิทยุลักษณะเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้านะคะตัวของบรอดแบนด์เหมาะกับการส่งข้อมูลหรือว่าใช้กับการส่งสัญญาณในระยะไกลนะคะเนื่องจากว่าการรับส่งสัญญาณของบอร์ดแบนด์สามารถรับส่งได้หลายๆช่องทางในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ในช่องความถี่ที่ต่างกันด้วยแล้วก็จะไม่เกิดข้อจำกัดในเรื่องของความทับซ้อนของช่องสัญญาณเพราะนั้นในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเลือกใช้ว่าลักษณะของข้อมูลแบบไหนที่ส่งแบบเบสแบนด์หรือว่าแบบบอร์ดแบนด์นะคะต่อไปเรามาดูวิธีนะคะวิธีการในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลนะคะวิธีแรกเราเรียกว่าเป็นการสื่อสารด้วยวิธีการขนานนะคะวิธีการแบบนี้ก็คือการส่งข้อมูลดิจิทัลก็คือเป็นอะไรคะ0แล้วก็1ก็คือแบ่งเป็นบิตนะคะลักษณะแบบนี้คือการสื่อสารพร้อมกัน

0: โดยการใช้สายสัญญาณเป็นชุดนะคะหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณแบบที่ถ้าเรามีข้อมูลอยู่จำนวนเท่าไหร่ในการที่จะส่งเราจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณจำนวนเท่ากับข้อมูลที่เราจะส่งยกตัวอย่างเช่นเราจะส่งข้อมูลออกไปอยู่8บิตนะคะตามรูปภาพนะคะเนี่ยค่ะคือบิต1บิต0ผู้ส่งส่งออกไปยังผู้รับนะคะทั้งหมดอยู่8บิตต้องใช้สัญญาณทั้งหมดอยู่8ชุดหรือว่า8เส้นนะคะแล้วลักษณะของการส่งแบบนี้นะคะเราจะใช้สัญญาณนาฬิกาอันเดียวกันก็คือส่งออกไปพร้อมๆกันทั้ง8บิตจะออกพร้อมกันและถึงปลายทางยังผู้รับในเวลาเดียวกันนะคะข้อดีของการส่งสัญญาณด้วยวิธีการขนานก็คือว่ามีความเร็วสูงเนื่องจากไม่ต้องรอนะคะแต่ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเราใช้สายสัญญาณอยู่8เส้นก็คือจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการติดตั้งสายสัญญาณนะคะลักษณะตัวอย่างของการส่งข้อมูลแบบขนานก็อย่างเช่นการติดการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องปรินเตอร์ที่ใช้พอร์ตแบบพาราเรลก็คือเป็นพอร์ตกว้างๆนะคะแล้วก็มีการส่งสัญญาณออกไปแบบหลายๆบิตในเวลาเดียวกันนะคะวิธีการสื่อสารแบบที่2คือการสื่อสารด้วยวิธีการอนุกรมอันนี้ก็คือเป็นคนละด้านกับแบบขนานนะคะก็คือเป็นการสื่อสารออกไปทีละ1บิตนะคะต่อเนื่องกันยกตัวอย่างเช่นว่าเราส่งข้อมูลไปจะส่งไป8บิตแต่เราต้องรอส่งออกไปทีละ1เมื่อ1เสร็จ2ก็จะตามไป3ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เพราะฉะนั้นการส่งแบบอนุกรมเราใช้สายสัญญาณเพียงแค่1เส้นข้อดีก็คือประหยัดสายสัญญาณนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ก็มีข้อจำกัดค่ะก็คือเป็นในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูลเนื่องจากว่าเราไม่สามารถส่งไปพร้อมกันได้ทั้งหมด8บิตนะคะก็ต้องรอกว่าที่ผู้ส่งจะส่งข้อมูลออกไปยังผู้รับนะคะยกตัวอย่างเช่นการส่งสัญญาณโดยใช้โมเด็มนะคะโมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากสัญญาณแอนาล็อกให้เป็นดิจิทัลแล้วก็แปลงสัญญาณจากดิจิทัลให้เป็นแอนาล็อกเนื่องจากว่าการส่งสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราใช้ดิจิทัลเป็นหลักแต่การส่งสัญญาณแบบสายสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นแอนาล็อกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแปลงสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นตัวของโมเด็มนะคะทีนี้ก็ต่อเนื่องกันที่ในเรื่องของวิธีการสื่อสารนะคะวิธีการสื่อสารจะแบ่งเป็น2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็คือการสื่อสารด้วยวิธีอนุกรมแบบซิงโครนัสซิงโครนัสก็คือการเชื่อมต่อนะคะมีการเชื่อมโยงอยู่นะคะการเชื่อมต่อแบบซิงโครนัสจะมีประสิทธิภาพที่สูงนะคะเนื่องจากว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่อุปกรณ์หรือว่าผู้ส่งข้อมูลจะส่งข้อมูลไปยังผู้รับนะคะโดยมีการแบ่งช่องสัญญาณของการส่งนะคะข้อมูลออกไปการส่งข้อมูลแบบนี้ก็เป็นแบบดิจิทัลเหมือนกันก็คือบิต0101เนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าในการส่งข้อมูลออกไปจะเป็นการส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกสังเกตว่าในรูปภาพนะคะจะไม่มีช่องว่างระหว่างเฟรมที่1เฟรมที่2 3แล้วก็4จะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราส่งข้อมูลแบบนี้นะคะที่แบ่งเป็นเฟรมนะคะใน1เฟรมก็จะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดอยู่8บิตก็คือทั้งหมดอยู่8ตัวนะคะเพราะว่า8บิตมีค่าเท่ากับ1ไบต์ก็คือ1อักขระ1ตัวอักษรนะคะก็เป็นวิธีการส่งที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมีความเร็วแล้วก็ความคงที่ในการส่งข้อมูลสูงมากๆนะคะเนื่องจากว่าไม่มีบิตพิเศษตัวอย่างเช่นการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะสำหรับการสื่อสารวิธีการที่2คือการสื่อสารแบบ asynchronous async ก็คือไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันแบบต่อเนื่องนะคะแต่จะมีการขั้นนะคะจะมีการขั้นลักษณะของการส่งแบบมีที่มีการขั้นเราจะเรียกกล่องเมื่อกี้ครูอาจารย์เรียกว่าเฟรมเนาะตอนนี้เราจะเรียกเป็นบล็อกนะคะใน1บล็อกก็จะมีส่วนที่เป็นบิตเริ่มต้นกับบิตสิ้นสุดนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นที่อยู่ตรงหัวแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นบิตที่เราจะใช้ส่งอยู่ทั้งหมดอยู่8บิตแล้วก็จะมีบิตสิ้นสุดแล้วจะต้องมีช่องว่างอะค่ะในการส่งข้อมูลนะคะตัวของช่องว่างนี้จะเป็นตัวกำกับว่า ลักษณะของการแบ่งบล็อกนะคะมีการแบ่งท่อนนี้ warning คือ1ช่อง1อักขระ1ไบต์นะคะก็ยังส่งต่อไปวิธีการส่งแบบนี้จะมีข้อดีก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณจะย่อมยาวกว่าการส่งแบบซิงโครนัสนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ปานกลางไม่สูงมากถ้าเทียบกับแบบซิงโครนัสนะคะแล้วก็ลักษณะการส่งแบบนี้นะคะผู้รับผู้ส่งไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณนาฬิกาเดียวกันแล้วก็ผู้ส่งจำเป็นที่ต้องแจ้งผู้รับให้รอรับข้อมูลก่อนนี้กำลังส่งข้อมูลออกไปให้ผู้รับรอรับข้อมูลนะคะแล้วก็เมื่อผู้รับรอรับข้อมูลแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเอาข้อมูลที่ได้รับมาไปแปลงให้มันเป็นไบต์อีกทีนึงนะคะนี่คือวิธีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่อมาเราจะมาดูในส่วนขององค์การมาตรฐานตัวนี้สาจำเป็นต้องใช้ความจำนิดนึงนะคะถ้าเราอ่านในเอกสารประกอบการสอนนะคะหลักๆแล้วองค์การที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีแยกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นองค์การมาตรฐานระดับประเทศส่วนที่2จะเป็นองค์การมาตรฐานระดับนานาชาติแล้วก็ส่วนที่3เป็นองค์การมาตรฐานระดับวิชาชีพนะคะสำหรับองค์การมาตรฐานระดับประเทศก็จะมีสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกันหรือว่า ANSI นะคะ ANSI ทำหน้าที่ประสานระหว่างองค์กรที่กำหนดมาตรฐานต่างๆก็คือเป็นหน่วยงานในการประสานงานนั่นเองถ้าจะให้เราจำง่ายๆนะคะอันที่2เป็นองค์การมาตรฐานระดับนานาชาติก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คือ CCITT นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ITU เดี๋ยวตัวเต็มเราไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารนะคะแล้วก็จะมีองค์การนี้ค่ะที่จำเป็นต้องรู้จักก็คือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือว่า ISO หรือว่า ISO นะคะ ISO เป็นองค์การที่ทำหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานสากลระดับนานาชาติในการสื่อสารข้อมูลโดยมาตรฐานที่สำคัญก็คือ OSI model นะคะตัว OSI model เป็นโมเดลที่เราใช้ในการอ้างอิงสำหรับระบบการสื่อสารนะคะไม่ว่าในปัจจุบันเราจะมีการใช้ตัวของ TCP/IP ที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารหรือเป็นมาตรฐานนะคะแต่ว่า TCP/IP ก็มีพื้นฐานหรือว่ามีแนวคิดต้นแบบมาจากตัวของ OSI model นะคะตัวของ OSI model นะคะจะทำให้เราสามารถที่จะมองภาพกว้างของการทำงานในระบบเครือข่ายแต่ละส่วนได้นะคะซึ่งก็จะมีการแบ่ง OSI model เป็นทั้งหมดอยู่เป็นชั้นนะคะก็คือเป็นเลเยอร์ก็คือแบ่งเป็น7ชั้นหรือว่า7เลเยอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะองค์การมาตรฐานระดับวิชาชีพนะคะส่วนนี้จะเป็นสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือบางหน่วยงานบางตำราอาจจะเรียกว่าเป็นสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติหรือว่า IEEE นะคะนี่เป็นองค์การที่กำหนดมาตรฐานอนุกรมนะคะก็คือ IEEE 802ทุกคนต้องรู้จักนะคะยกตัวอย่างที่เรารู้จักแล้วก็เราได้ใช้งานกันนะคะตัวของมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานในการทำงานของระบบเครือข่ายเช่น IEEE 802.11 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบเครือข่ายไร้สายหรือว่า Wi-Fi นะคะส่วนมาตรฐาน IEEE 802.3 เป็นมาตรฐานของเครือข่ายแบบใช้สายก็คืออีเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวสำหรับในเรื่องต่อไปเรามาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
0: ค่ะมาต่อกันในช่วงที่2นะคะสำหรับองค์การมาตรฐานด้านอินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาควรจะรู้จักก็จะมีอยู่หลักๆอยู่5หรือว่า6องค์การด้วยกันนะคะเราจะมาดูองค์การแรกนะคะองค์การแรกก็คือสมาคมอินเทอร์เน็ตหรือว่า ISOCนะคะ ISOC ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาการนโยบายโดยทั่วไปของทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคะแต่สำหรับ IAB จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ดูแลด้านเทคนิคให้กับ ISOC แล้วก็ทำหน้าที่ในการตีพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับการกำหนดหมายเลขเพื่อใช้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สำหรับ ISG นะคะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานโปรโตคอลให้กับการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะส่วน IRSG ก็จะทำหน้าที่ในการวิจัยด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการอินเทอร์เน็ตในอนาคตนะคะแล้วก็หน่วยงานนี้ ต้องจำชื่อให้ได้นะคะ IANA หรือว่า ICANN นะคะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดหมายเลข IP address ให้กับคอมพิวเตอร์นะคะ IP address เป็นหมายเลขที่เราใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายโดยประกอบไปด้วยตัวเลข4ชุดที่ไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็หน่วยงานที่6ก็จะเป็นศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนี่เป็นของประเทศไทยหรือว่า THNICนะคะ THNIC ทำหน้าที่ในการดูแลระบบทะเบียนแล้วก็การให้บริการจดโดเมนภายในประเทศก็คือโดเมนที่มีนามสกุล .th หรือว่า .thai นั่นเองนะคะต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นชุดของเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องรวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะคะโดยที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นซอฟต์แวร์สารสนเทศหรือว่าฮาร์ดแวร์นะคะตัวของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่า 1. ช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้จากระยะไกลยกตัวอย่างเช่นพนักงานในแผนกงานสามารถเรียกดูข้อมูลข้ามแผนกได้นะคะหรือว่าพนักงานทำงานอยู่ต่างสาขาคนละจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลระหว่างกันได้ติดต่อสื่อสารงานระหว่างกันได้นะคะอันที่สองคือเป็นการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรในที่นี้ก็อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นสารสนเทศต่างๆที่สามารถใช้งานร่วมกันนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันกันได้ผ่านการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องพิมพ์หรือว่าปรินเตอร์ร่วมกันในสำนักงานการใช้อุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์ร่วมกันนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบเครือข่ายช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทำได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกันได้โดยการติดตั้งไว้ที่เครื่องแม่ข่ายเพียงเครื่องเดียวนี่ก็ถือเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็จะเหมือนเป็นการตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์นะคะอันที่1ก็คือว่าช่วยให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการทำให้การทำงานในหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะสำหรับการทำงานทางไกลหรือว่าการเชื่อมต่อระยะไกลก็สามารถทำให้เป็นการเข้าถึงและเป็นการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมการผ่านระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้วก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะโดยการเชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงฐานข้อมูลนะคะต่อมาเราจะมาดูองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เราจะแบ่งเป็น4องค์ประกอบใหญ่ด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่นี้เราจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่ายนะคะหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลไว้เป็นลักษณะของการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการนะคะเช่นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีหน่วยประมวลผลหน่วยความจำแล้วก็ส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องลูกข่ายหรือว่าเครื่องเทอร์มินอลที่เชื่อมต่อนะคะองค์ประกอบที่2ก็คืออุปกรณ์เครือข่ายนะคะอุปกรณ์เครือข่ายก็ยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือว่า NIC NIC นะคะใช้ในการเชื่อมสัญญาณของระบบเครือข่ายตัวของอุปกรณ์ที่เป็นโมเด็มใช้ในการแปลงสัญญาณแล้วก็ฮับใช้ในการเชื่อมต่อหรือว่าแยกสายสัญญาณนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่3ก็คือช่องทางในการสื่อสารก็คือเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่านในการรับส่งข้อมูลนะคะตัวอย่างของช่องทางในการรับส่งข้อมูลเช่นสายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวหรือว่าสายคู่บิดเกลียวแบบ UTP แบบ STP ก็คือแบบมีฉนวนหุ้มหรือไม่มีฉนวนหุ้มหรืออาจจะเป็นสายโคแอ็กเชียลก็คือสายทองแดงแล้วก็จะมีสายใยแก้วนำแสงรวมไปถึงสัญญาณไร้สายที่เป็นสัญญาณไมโครเวฟหรือว่าสัญญาณดาวเทียมต่างนะคะแล้วก็รวมไปถึงองค์ประกอบที่4นะคะโปรแกรมควบคุมการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้นะคะนี่คือตัวอย่างขององค์ประกอบนะคะก็จะมีอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมโยงอยู่กับเครื่องลูกข่ายแล้วก็จะมีสายสัญญาณที่เป็นช่องทางการสื่อสารแล้วก็จะมีเครื่องแม่ข่าย นะคะมาดูประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทที่1 นะคะพิจารณาจากอาณาเขตหรือพื้น

ที่อนาบริเวณในการให้บริการอันแรกคือเครือข่ายแพนนะคะแพนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในรัศมี 10-15 เมตรลักษณะของเครือข่ายแพนส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi หรือว่าบลูทูธเป็นหลักนะคะนี่คือจุดเด่นนะคะเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเป็นฮอสปอตในการกระจายสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นๆหรือว่าใช้โน้ตบุ๊กนะคะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไร้สายของสำนักงานหรือว่าของการใช้งานส่วนบุคคลนะคะประเภทที่2ก็คือเครือข่ายแลนนะคะแลนเป็นเครือข่ายเฉพาะบริเวณนะคะมีอนาบริเวณใกล้เคียงกันในตึกเดียวกันนะคะในอาคารเดียวกันหรือใกล้เคียงกันติดกันที่ไม่กว้างมากนักไม่เกิน100เมตรนะคะก็ใช้ระบบเครือข่ายแบบที่2จะเป็นมักส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบสัญญาณแบบใช้สายสัญญาณนะคะเครือข่ายประเภทที่3ก็คือเครือข่ายแมนนะคะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในเมืองก็คือกว้างกว่าแลนแต่ไปไม่ถึงประเทศนะคะเช่นกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าในตามหัวเมืองที่อยู่ในอนาบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนักนะคะเป็นลักษณะของเป็นกิโลเมตรนะคะ50กิโลเมตร30กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเครือข่ายแวน Wide Area Network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เชื่อมโยงการระหว่างประเทศระหว่างทวีปนะคะระหว่างจังหวัดเป็นต้นนะคะเช่นนนทบุรีไปยะลาไปอุบลราชธานีเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาเราจะมาดูประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามรูปแบบของสายเชื่อมโยงหรือว่าโทโพโลจีนะคะแบบที่1ก็คือเครือข่ายแบบดาวหรือแบบสตาร์แบบนี้จะเห็นว่าเราจะมีตัวจุดศูนย์กลางเป็นเครื่องแม่ข่ายนะคะแล้วก็กระจายสัญญาณออกไปยังเครื่องลูกข่ายเครือข่ายแบบดาวเป็นเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันในการเชื่อมต่อสายสัญญาณนะคะแบบที่2คือแบบวงแหวนก็คือเราจะไม่มีเครื่องศูนย์กลางนะคะแต่จะเป็นการวนต่อไปเรื่อยๆทุกๆเครื่องจะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณหากไม่ใช่ก็จะทวนสัญญาณต่อออกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะคะแบบที่3คือแบบบัสแบบนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมากนะคะเป็นการเชื่อมต่อแบบเส้นตรงแล้วก็ข้อมูลจะส่งสัญญาณร่วมกันภายในสายสัญญาณนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับสัญญาณคือเครื่องที่มี address หรือมีที่อยู่ตรงกับข้อมูลที่ถูกส่งออกมานะคะต่อไปเป็นเครือข่ายแบบไม้ก็คือแบบลำดับชั้นก็คือจะมีรากเป็นศูนย์กลางเนาะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปคล้ายๆกับต้นไม้นะคะเมื่อเรามาดูประเภทที่3เราจะเห็นว่าเป็นการพิจารณาตามหน้าที่นะคะแบบแรกก็คือเครือข่ายแบบ peer to peer ก็คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไป1เครื่องไปถึงเครื่องที่2นะคะเครื่องที่3ไปถึงเครื่องที่4นะคะแบบนี้เป็นการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันที่อยู่ในเครือข่ายนะคะแบบที่2คือเป็นแบบแม่ข่ายแล้วก็ลูกข่ายอันนี้จะมีเครื่องแม่เก็บข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลาง1ที่1แห่งแล้วก็กระจายออกไปยังเครื่องลูกข่ายที่มีการเชื่อมต่ออาจจะอยู่เป็นระยะใกล้หรือเป็นระยะไกลก็แล้วแต่นะคะที่ทําหน้าที่เป็นผู้รับบริการข้อมูลถูกเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่ายถ้าเครื่องแม่มีปัญหาเครื่องลูกก็ใช้งานไม่ได้นะคะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักษาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใน3ประเด็นคือการรักษาความลับความครบถ้วนของข้อมูลแล้วก็ความพร้อมใช้นะคะนักศึกษาต้องดูนิดนึงค่ะว่าในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะคะนักวิชาการหรือว่านักวิจัยได้ทำการศึกษาแล้วก็มีการได้ข้อสรุปมาว่ากว่า85%ของปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เกิดมาจากบุคลากรภายในองค์การเองการเปิดเว็บไซต์ที่มีความไม่ปลอดภัยการรับอีเมลขยะรับอีเมลสแปมนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของภัยคุกคามนะคะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบแพสซีฟก็คือเป็นการโจมตีโดยที่ภัยคุกคามนั้นหรือว่าตัวของสแปมสปายแวร์จะเข้ามาควบคุมหรือว่าเข้ามาดูการรับส่งข้อมูลการจราจรการใช้งานคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของเราหรือเป็นการโจมตีแบบแอคทีฟก็คือเป็นการเข้ามาแล้วสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลในระบบเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้หลากหลายมันจะเป็นการกำหนดกลุ่มของผู้ใช้บริการการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นการใช้โทรทัศน์วงจรปิด
หรือว่าใช้การเข้ารหัสหรือว่าไฟวอลนะคะนี่คือลักษณะของการทำงานของการสื่อสาร

สารสนเทศสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในหน่วยที่6นะคะเราจะพูดใน3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกจะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ World Wide Web แล้วหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเราจะเริ่มต้นดูในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะสำหรับในหัวข้อของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเราจะพูดใน2เรื่องย่อยด้วยกันนะคะเรื่องแรกจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ปัจจุบันเราใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ควรจะรู้ว่าที่มาที่ไปของอินเทอร์เน็ตนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูในการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะเวลาที่เราอ่านในเรื่องของความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตเราจะเจอคำว่าอาพาเน็ตนะคะในส่วนของอาพาเน็ตเนี่ยจะเป็นเครือข่ายนะคะเครือข่ายอาพาเน็ตจะเป็นถือว่าเป็นเครือข่ายเริ่มแรกเลยนะคะซึ่งต่อมาก็จะเป็นถูกพัฒนาจนเป็นปัจจุบันก็จะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับคำต่อไปนะคะจะเจอคำว่า NSFนะคะ NSF net นะคะสำหรับเครือข่ายหลักนะคะที่เปิดการเริ่มต้นเลยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจะมีชื่อว่า NSF นะคะสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเราจะเห็นว่าเวลาเราใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีที่อยู่นะคะจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้การเดินทางของข้อมูลเนี้ยเดินทางได้อย่างถูกต้องไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะอินเตอร์นิกเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนนะคะสำหรับในบริการรับจดทะเบียนนี้ต่อมาก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเรียกว่า ICANN นะคะสำหรับในเรื่องของพัฒนาการที่สำคัญของอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็มาดูในตอนเริ่มต้นการขยายและเติบโตของเครือข่ายก่อนนะคะอย่างที่ได้ให้ข้อมูลกับนักศึกษาไปแล้วว่า NSF นะคะเริ่มต้นก็ได้ลงนามในเรื่องของข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าบริหาร NSF Net นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่ออินเทอร์เน็ตขยายตัวมากขึ้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการทำธุรกรรมในเรื่องของการบริการเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคะเครือข่ายหลักของสหรัฐอเมริกาก็จึงได้ดำเนินการโดยภาคเอกชนและต่อมาก็จะกลายเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับการกระจายตัวของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตข้อมูลที่ให้นักศึกษาดูในสไลด์นี้นะคะเป็นข้อมูลในเดือนธันวาคมปี2560นะคะที่ผ่านมาในเรื่องสถิตินะคะนี่เราได้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต World Stat นะคะข้อมูลบอกให้เราเห็นได้ชัดว่าในทวีปเอเชียถือว่าเป็นทวีปที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถ้าคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คิดประมาณ 48.7 นะคะเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดถ้าในเอเชียเราก็จะเห็นว่าประเทศที่ใหญ่ก็คือประเทศจีนก็จะเป็นประเทศนะคะที่มีประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลให้เราเห็นว่าการกระจายตัวของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชียนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะเราลองคิดไปบางคนอาจจะไม่คุ้นนะคะว่าสมัยก่อนตอนเริ่มต้นของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเราก็จะเน้นในเรื่องแค่ข้อความเท่านั้นนะคะเรียกว่าเป็นเทคโหมดตรงนี้ถ้าเราพูดถึงข้อความการส่งข้อความนี้ก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานนะคะเพราะว่ามีแต่ข้อความส่งมาเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์มีในเรื่องของ World Wide Web ก็จะมี Search Engine ให้เราสามารถค้นหาข้อมูลนะคะพัฒนาการก็จะเริ่มเปลี่ยนมาจนมีเครือข่ายสังคมที่พวกเราคุ้นก็คือ Social Network ต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือพวก Facebook นะคะแล้วจากนั้นก็มีในเรื่องของการใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็จะมีการใช้งานบนมือถือก็จะเรียกว่าเป็นโมบายเทคโนโลยีหรือเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเคลื่อนที่นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการประมวลผลขึ้นมาอีกแบบซึ่งพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าคลาวด์นะคะคลาวด์คอมพิวติ้งก็เป็นในเรื่องของการประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้งหมายความว่าข้อมูลสามารถจะ
เก็บไว้

ใช้ในเรียกว่าถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเมื่อเราต่ออินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ในทุกสถานที่แล้วก็ทุกเวลานะคะสำหรับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ปัจจุบันที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือ IoT นะคะ IoT ก็ย่อมาจาก Internet of Things นะคะภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งก็ประมาณว่าในการที่อุปกรณ์ต่างๆมีการเชื่อมต่อถึงกันสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นในตัวอย่างต่อไปนะคะดูจากรูปนี้นะคะจากที่ได้ให้ข้อมูลนักศึกษาแล้วนะคะรูปทางด้านซ้ายมือเป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าในการประมวลผลแบบ Cloud Computing หมายความว่า Cloud Computing เหมือนกับเรียกว่าถ้าในรูปเหมือนเป็นก้อนเมฆนะคะก็คือก้อนเมฆนี้ก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารข้อมูลในเรื่องของการนำเสนอการนัดหมายนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของบล็อกหรือว่าทุกอย่างที่เป็นข้อมูลหมายความว่าพอเก็บไว้ทุกคนอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันจะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามโดยที่อาจจะใช้งานผ่านมือถือใช้งานผ่านแท็บเล็ตหรือว่าใช้งานผ่านเดสก์ท็อป PC หรือว่าใช้งานผ่านแล็ปท็อปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประมวลผลแบบ Cloud Computing ทีนี้เราลองดูรูปทางขวามือนะคะอันนี้จะเป็นให้เห็นในเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ IoT นะคะอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งอย่างเช่นในตัวอย่างนี้จะเห็นว่า เราต้องการที่จะตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะอาจจะเป็นเหมือนลิสต์แบนเป็นสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพสามารถที่จะเรียกว่ามอนิเตอร์ดูว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากนี้หมายความว่าถ้าเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลก็สามารถที่จะส่งผ่านมือถือหรือสามารถจะติดต่อไปยังหมอที่ดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะคะทำให้เราสามารถเรียกว่าดูแลสุขภาพของเราได้นะคะตลอดเวลาผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้นะคะทีนี้เรามาดูพัฒนาการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะจากที่กล่าวแล้วเราจะเห็นในเรื่องของพัฒนาการในเอเชียนะคะถ้าเรามาดูข้อมูลจากที่เดิมนะคะคือสถิติจากอินเทอร์เน็ตเวิลด์สแตทข้อมูลในเดือนธันวาคมปี2560นะคะเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี้ยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็มีประมาณ57ล้านคนซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดก็ 69.2 ล้านคนก็จะเห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนี้มีสูงมากนะคะซึ่งตรงนี้ในเรื่องของโครงการของรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งโครงการนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเป็นโครงการเรียกว่าเน็ตประชารัฐนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของโครงการที่ให้เห็นนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการที่เราจะพัฒนาคนในการที่จะให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะสำหรับในส่วนของมูลนิธิที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .thai จะมีชื่อว่า THNIC นะคะภาษาไทยชื่อหน่วยงานนี้ก็คือมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะคะตัว THNIC นี่นะคะก็จะทำหน้าที่ในการประกาศใช้นโยบายการให้บริการโดเมนในประเทศไทยนะคะก็จะเป็น .th หรือไม่ก็ใช้เป็น .thai นั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีคำว่า IP หมายเลข IP พูดง่ายๆก็คือว่าในการที่เราจะใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีตำแหน่งที่อยู่นะคะเป็น IP address อันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราพูดถึง IP address เนี่ยชื่อตำแหน่งที่อยู่เนี้ยจะไม่ซ้ำกันนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกันบนเครือข่ายแต่ละอุปกรณ์ก็จะมี IP address ของตัวเองนะคะเป็นที่อยู่เฉพาะที่ไม่ซ้ำกันในส่วนของ IP นี้เขาก็มีพัฒนามาเริ่มมาจาก IP 1จนมา IP รุ่นที่4จนถึง IP รุ่นที่6นะคะเราจะเห็นว่าพอเราพูดถึง IP ที่เป็น IP รุ่นปัจจุบันอย่างเช่น IPv6 ก็หมายความว่าเราทำพัฒนาขึ้นมาก็เพื่อรองรับหมายเลข IP ที่มีจำนวนมากเพราะว่าเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้เนี่ยก็จะมีความต้องการที่มากขึ้น
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเติมหมายเลข IP ขึ้นมาตามไปด้วยนะคะในส่วนของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะพูดในเรื่องของระบบชื่อโดเมนนะคะถ้าเราจะพูดถึงระบบชื่อโดเมนนะคะ DNS นะคะย่อมาจาก Domain Name System ในลักษณะของระบบชื่อโดเมนนะคะจะบอกให้เรารู้ว่ามันเป็นในเรื่องของเว็บไซต์หรือว่ากลุ่มเกี่ยวกับอะไรถ้าเราเห็นว่าเป็น .biz นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นธุรกิจแต่ถ้าเป็นใน .com ก็จะเป็นกลุ่มการค้าถ้าเป็น .info ก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งสารสนเทศอย่างในตัวอย่างที่นำมาเสนอในสไลด์นี้นะคะในเรื่องของโดเมนนะคะ weather.info ตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นแหล่งสารสนเทศที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับในเรื่องของอากาศนะคะอย่างในตัวอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะดูอากาศที่ไหนอย่างในตัวอย่างเป็นอากาศของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนเราก็สามารถที่จะเช็คในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในตำแหน่งที่เราต้องการจะเดินทางไปนะคะในเรื่องของโดเมนนะคะถ้าเป็นโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศเราก็จะเห็นว่าในส่วนของโดเมนตามประเทศนี้อย่างถ้าเราเห็นคำว่า .au อันนี้ก็คือเป็นประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็ .th สำหรับตัวอย่างของโดเมนอย่างโดเมนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราก็จะใช้โดเมนเป็น stou.ac.th นะคะ ac ก็คือ academic หมายถึงเป็นหน่วยงานที่เป็นทางด้านวิชาการด้านการศึกษานะคะ th ก็คือเป็นประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนเห็นเว็บไซต์เราก็สามารถที่จะดูในเบื้องต้นได้ว่าเป็นประเทศไหนหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานประเภทอะไรนะคะเรามาดูในเรื่องของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะในรูปนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าในการที่เราจะรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการรับส่งนะคะจะมีอุปกรณ์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็จะเป็นอุปกรณ์พกพานะคะในรูปอาจจะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบซึ่งอาจจะเป็นเราเตอร์หรืออาจจะเป็นสวิตช์หรืออาจจะเป็นฮับเป็นโมเด็มหรือว่าเป็น AP คือ Access Point ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะในส่วนของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการจะเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีอยู่2ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกจะเป็นการเชื่อมต่อระดับองค์การนะคะถ้าดูในรูปนะคะระดับองค์การถ้าเราจะเชื่อมต่ออีกระดับนึงก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลนะคะเพราะนั้นการเชื่อมต่อเราต้องรู้ว่าอยู่ในระดับองค์การหรือว่าอยู่ในระดับบุคคลนะคะทีนี้หลังจากที่เรารู้ในเรื่องของเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วในหัวข้อหลักอีกหัวข้อนึงเราจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับ World Wide Web นะคะเราก็จะพูดในเรื่องของพัฒนาการของเว็บแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของเว็บนะคะเราจะเริ่มต้นมาดูที่พัฒนาการของเว็บกันก่อนนะคะเวลาเราพูดคำว่าเว็บจริงคำเต็มๆก็คือคำว่า World Wide Web นั่นเองนะคะในความหมายของ World Wide Web หมายความว่าอะไรนะคะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้งานนะคะก็จะมีในเรื่องของโฮมเพจมีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงในเรื่องของ World Wide Web จะหมายถึงระบบของเอกสารไฮเปอร์เท็กจำนวนมากนะคะที่มีการจัดเก็บอยู่บนเครื่องบริการเว็บจากแหล่งให้บริการทั่วทุกมุมโลกที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเชื่อมโยงเหมือนเป็นลักษณะของใยแมงมุมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของ World Wide Web นะคะในส่วนของที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับ World Wide Webนะคะแนวคิดแต่ละตัวนักศึกษาก็อาจจะทำความเข้าใจถ้าเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็จะมีชื่อว่าเมมเมกนะคะก็หมายความว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถจะเก็บรวบรวมเอกสารจำนวนมากของตนไว้เมื่อเราเก็บไว้เราก็สามารถจะค้นหาสารสนเทศที่เราต้องการได้กับแนวคิดอีกอันนึงเป็นแนวคิดของการเชื่อมโยงเอกสารเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์เทคนะคะถ้าเราพูดถึงไฮเปอร์เทคเราก็จะหมายถึงเป็นการสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร
เราสร้างจัดเก็บก็คือเราต้องมีการเชื่อมโยงเอกสารจํานวนมากเข้าด้วยกันนะคะลักษณะนี้ลักษณะก็จะไม่เป็นตามลําดับนะจะให้สะดวกในการเข้าใช้งานนะคะอันนี้ก็คือเอกสารหนึ่งก็สามารถจะผ่านไปยังเอกสารชิ้นอื่นได้กับแนวคิดอีกตัวหนึ่งนะคะเกี่ยวกับระบบ Hypertext นี้จะเรียกว่าเป็น NLS คำเต็มก็มาจากคำว่า Online System นะคะในส่วนของ NLS นะคะจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงประโยคต่างๆที่อยู่ภายในเอกสารเดียวกันและระหว่างเอกสารได้นะคะอันนี้เราก็มาดูอีกตัวหนึ่งเป็นในเรื่องของกำเนิดของ World Wide Web บ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าในเริ่มต้นเนี่ยจะมีการพัฒนาในเรื่องของไฮเปอร์เทคก่อนเพราะว่าเราบอกไฮเปอร์เทคนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็จะมีบุคคลที่สำคัญเราอาจจะต้องรู้จักชื่อเขานิดนึงเขาชื่อทิมเบอร์เนอร์สลีและโรเบิร์ตไกโยอันนี้เขาก็ทำงานอยู่ที่เซิร์นนะคะเซิร์น CERN นี้เป็นสถาบันวิจัยนะคะเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์นะคะอนุภาคแห่งทวีปยุโรปเป็นคนที่เรียกว่าให้กำเนิดในเรื่องของ เกี่ยวกับการ World Wide Web ตรงนี้ขึ้นมานะคะในส่วนของ World Wide Web นะคะจะเป็นระบบที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดซึ่งตรงนี้นะคะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องจำนะคะว่าในองค์ประกอบพื้นฐานของ World Wide Web ตัวแรกจะเรียกว่าเป็น HTML นะคะเป็นภาษา HTML คำเต็มก็คือ Hypertext Markup Language อันนี้เป็นภาษาพื้นฐานนะคะของในเรื่องของ World Wide Web เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งในการใช้งานเราก็ต้องมีมาตรฐานนะคะเหมือนเป็นกฎเกณฑ์นะคะมาตรฐานของการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะบริการเว็บเราจะเรียกมาตรฐานว่าเป็นโปรโตคอล HTTP นะคะซึ่งโปรโตคอลจะมีหลายตัวแต่เราพูดถึงโปรโตคอลที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเว็บนะจะเป็นโปรโตคอล HTTP ในส่วนของสไลด์ถัดไปนะคะว่าถ้าเราจะพูดถึงยุคของ World Wide Web นะคะนักศึกษาอาจจะต้องมองความแตกต่างเราจะมียุคเว็บ 1.0 ยุคเว็บ 2.0 แล้วก็ยุคเว็บ 3.0 เราต้องเข้าใจความแตกต่างนะคะว่าถ้าเริ่มต้นในยุคเว็บ 1.0 เป็นเรื่องของ Static Web นะคะเป็นยังไง Static Web Static Web ก็หมายถึงว่าผู้ใช้จะอ่านได้อย่างเดียวอันนี้จะไม่มีในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์และก็บุคคลอื่นแต่เมื่อเปลี่ยนจากยุคเว็บ 1.0 มาเป็นยุคเว็บ 2.0 นะคะเว็บในยุค 2.0 นี้จะเรียกว่าเป็น Dynamic Web อันนี้จะมีผู้ใช้อ่านและเขียนได้นะคะในส่วนของเว็บ 2.0 ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของโซเชียลเว็บแล้วเป็นเว็บสังคมนั่นหมายความว่าจะเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลเว็บไซต์แล้วก็มีการเชื่อมโยงบุคคลนะคะก็เป็นเครือข่ายเว็บเครือข่ายสังคมนั่นเองนะคะสำหรับยุคเว็บ 3.0 นะคะตรงนี้นะคะในเว็บ 3.0 เราจะเรียกว่าเป็น Semantic Web ในเว็บลักษณะนี้การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ก็จะเป็นการปฏิสัมพันธ์ด้วยกราฟิก3มิติก็จะมีในเรื่องของ AI นะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์เข้ามาซึ่งตรงนี้ในเรื่องของ Semantic Web เนี่ยจะเป็นเว็บที่มีลักษณะเชิงความหมายแล้วก็จะแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้นะคะเรื่องยุคของเว็บเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจว่ายุคเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 3.0 มีความแตกต่างกันยังไงนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำงานของเว็บนะคะเว็บไซต์เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าโฮมเพจเว็บเพจเราก็คงต้องทำความเข้าใจโฮมเพจขึ้นชื่อว่าโฮมเพจก็หมายถึงว่าเป็นเอกสารไฮเปอร์เทคหน้าแรกนั่นเองนะคะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์นะคะซึ่งปกติก็จะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆนะหรือพูดง่ายๆก็คือโฮมเพจก็เหมือนกับสารบัญนะดัชนีของเว็บไซต์ส่วนเว็บเพจนะคะเว็บเพจก็จะเป็นเอกสารไฮเปอร์เทคนะคะก็เชื่อมโยงตั้งแต่หน้าแรกไปยังหน้าอื่นๆซึ่งในเว็บเพจของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลนะคะที่เป็นทั้งข้อความเป็นภาพเป็นเสียงนะคะแล้วส่วนเป็นลิงก์เนี่ยก็จะมีอาจจะเป็นได้ทั้งข้อความภาพกราฟิกต่างๆนะคะเชื่อมโยงไปยังแฟ้มข้อมูลต่างๆได้นะคะทีนี้เราจะเห็นเราเข้าใจว่านักศึกษาทุกคนอาจจะเคยใช้งานเว็บไซต์แล้วเราก็จะมีเว็บไซต์ที่แตกต่างกันประเภทของเว็บไซต์บางทีอาจจะเป็นเชิงพาณิชย์
บางทีอาจจะเป็นเว็บแค่ส่วนบุคคล

ที่อาจจะเป็นเว็บแค่ในเรื่องขององค์การเว็บทางด้านการศึกษาเว็บในเรื่องของความบันเทิงนะคะเว็บในเรื่องของข่าวสารเว็บในเรื่องของบล็อกนะคะและเว็บที่เป็นพอร์ทัลนะคะเก็บข้อมูลต่างๆเรามาดูว่าคือปกติแล้วในการที่เราจะสร้างเว็บเพจมันก็จะมีวิธีการอาจจะเป็นในเรื่องของการแปลงแฟ้มข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์หรือว่าสร้างเว็บเพจจากโปรแกรมที่เรียกว่าเป็น HTML Editor หรืออาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการเนื้อหาบนเว็บหรือไม่ก็จะใช้เป็นลักษณะที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะเป็นภาษาในการเขียนเพื่อพัฒนาเว็บหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของคนที่จะสร้างในเรื่องของเว็บไซต์หรือเว็บเพจนะคะทีนี้เรามาดู URLถ้าเราจะพูดถึงตำแหน่งที่อยู่นะคะของเว็บไซต์หรือเว็บเพจก็คือ URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator นะคะถ้าเราดูจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th เราจะเห็นว่าในส่วนของ http ก็คือโปรโตคอลนะคะส่วนของชื่อให้บริการจะเป็น www ส่วนชื่อโดเมนก็จะเป็น stou.ac.th นะคะหลังจากที่เราได้ทราบในเรื่องของเว็บไซต์เบื้องต้นมันมีในส่วนของเรื่องมาตรฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ของการที่จะกำหนดในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะนักศึกษาคนว่าโปรโตคอลแต่ละตัวจะใช้งานแตกต่างกันตัวแรก HTTP นะคะเป็นโปรโตคอลย่อยภายใต้โปรโตคอล TCP/IP โปรโตคอลนี้จะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลนะคะ Hypertext Transfer Protocol รับส่งข้อมูลในรูปแบบของ Hypertext ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วน SMTP นะคะอันนี้จะรับส่งข้อความรวมทั้งแฟ้มข้อมูลที่แนบกับอีเมลเราดูคำเต็มนะคะถ้าจำคำเต็มได้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจำได้นะคะว่าโปรโตคอลแต่ละตัวนี้ทำงานด้านอะไรนะคะนี่เป็น Simple Mail Transport Protocol นะคะส่วน FTP File Transfer Protocol ก็จะเป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลนะคะกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีในเรื่องของ Voice over IPนะคะในส่วนนี้ในเรื่องของการเข้าถึงเว็บทุกคนอาจจะคุ้นเคยสัญลักษณ์เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนี่คือ Chrome ตัวที่2เป็น IE นะคะตัวที่3เป็น Firefox ตัวที่4จะเป็น Safari ของเครื่อง Mac นะคะเว็บเบราว์เซอร์นี่จะเป็นโปรแกรมสำหรับเข้าไปดูเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราชอบในตัวไหนนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้เพื่อติดต่อในเรื่องของการใช้บริการผ่าน World Wide Web ได้นะคะในส่วนของการเข้าถึงเว็บเข้าใจว่าทุกคนคงคุ้นเคยในเรื่องของ Google อยู่แล้วสมมุติว่าเราต้องการที่จะรู้ในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมมติว่าเราไม่ทราบว่ามีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงเว็บก็คือเขียนคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่ก็จะเขียนบน address bar ของเบราว์เซอร์ก็สามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เราต้องการได้นะคะในส่วนของโปรแกรมปลั๊กอินมีหลายตัวนะคะอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะอ่านประกอบได้ถ้าเป็นพวก Adobe ในเรื่องของ Reader ตัวนี้นะคะเป็น Acrobat Reader นี้ก็จะสามารถในเรื่องของการอ่านพวก PDF ถ้า Media Player ก็เป็นในการที่เราต้องการที่จะอ่านไฟล์พวก MP3 แล้วก็พวก MP4 WMA หรือว่า WAV นะคะถ้าเป็นโปรแกรมปลั๊กอินพวก QuickTime Player ก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์พวก MP3 Animation ดนตรีต่างๆ Flat Player ก็ใช้ในเรื่องของการนำเสนอไฟล์พวกภาพยนตร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะ Silverlight ก็คล้ายๆกับ Flat Player แล้วก็ Shockwave ก็เป็นนำเสนอพวกทางด้าน Interactive Game นะคะในส่วนของหัวข้อหลักหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตในการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะเราก็จะใช้งานแล้วแต่วัตถุประสงค์บางครั้งเราจะใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
หรือบางครั้งเราใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหรือวิจัยแล้วก็บางครั้งเราใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะภายในองค์

0: การของเรานะคะเราเริ่มต้นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารนะคะอันนี้เข้าใจว่านักศึกษาคงคุ้นเคยอยู่แล้วเราใช้ในเรื่องของอีเมลนะคะจริงๆแล้วนักศึกษาก็จะมีอีเมลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอีเมลฟรีอีเมลทั่วๆไปพวก Gmail หรือว่า Hotmail นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนอีเมลนะคะไว้สำหรับติดต่อกันได้แล้วก็ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอาจจะใช้พวก LINE หรือว่าพวก Skypeเพื่อที่จะสนทนาเพื่อโต้ตอบกันแบบทันทีเป็นเรียลไทม์หรือไม่ก็ใช้เครือข่ายสังคมนะคะพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆพวก Facebook นะคะของมหาวิทยาลัยของเราเองนะคะก็จะมีในเรื่องบุ๊กนี้เช่นเดียวกันอย่างในตัวอย่างข้างบนนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยหมายถึงว่าเป็นอีเมลของที่ใช้งานนะคะก็คือเป็นชื่อผู้ใช้แล้วก็ตามด้วยชื่อโดเมนนะคะในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะมีกฎกติกาซึ่งเราควรจะจำคำนี้นะคะ Netiquette นะคะย่อมาจาก Network Etiquette มันจะเป็นแนวปฏิบัตินะคะซึ่งตรงนี้ถ้าพูดถึงบัญญัติ10ประการสำหรับผู้เริ่มต้นอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของให้คิดว่าเรากำลังใช้งานเหมือนกับสังคมในชีวิตจริงนะคะเราต้องมีการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ควรที่จะเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยนะคะในเรื่องของข้อปฏิบัติเวลาที่เราส่งข้อความนะคะเราก็ควรจะส่งข้อความให้มันตรงประเด็นหรือว่าถ้าเราจะใช้คำย่อทุกคนอาจจะเคยเห็นคำย่อ FYI นะคะอันนี้เราใช้คำย่อนี้เพื่อแสดง for your information ก็คือเพื่อเป็นข้อมูลนะคะแล้วอีกส่วนนึงต้องระมัดระวังว่าเวลาเราใช้งานทางอินเทอร์เน็ตเราต้องเคารพนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการตระหนักในเรื่องของกิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างกันด้วยนะคะในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ามุกหรือในเมืองไทยก็จะใช้คำว่าไทยมุกนะคะมุกเนี่ยจะถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ออกแบบสำหรับผู้เรียนจำนวนมากก็คือถ้าเราเห็นจากรูปนี้จะเห็นว่าในไทยมุกเองนะคะจะมีคอร์สวิชาเรียนให้เราเลือกตามที่เราต้องการซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของไทยมุกเองก็เป็นระบบเปิดนะคะริเริ่มโดยทางมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหรือว่า TCU นั่นเองนะคะในส่วนของการค้นหาข้อมูลเราสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine เดียวพวก Google หรือว่าใช้ Meta Search Engine พวก DocPy นะคะแล้วก็ในส่วนของ Wikipedia เป็นในเรื่องของความร่วมมือออนไลน์นะคะตรงนี้เราก็สามารถสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะสร้างกลุ่มที่ทำงานร่วมกันในสิ่งที่สนใจร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตจะมีคำอยู่2คำนะคะที่เราต้องเน้นก็คือเรื่อง e-business แล้วก็ e-commerce ถ้าพูดในเรื่องของ e-business นะคะธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจนะคะซึ่งธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business เนี่ยจะมีขอบเขตกว้างกว่า e-commerce ซึ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการซื้อขายสินค้าและบริการเท่านั้นนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเราพูดถึงเครือข่ายที่ใช้ภายในองค์การเราจะพูดถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งจะมีองค์ประกอบทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายแล้วก็มีในเรื่องของไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันคนที่จะเข้ามาใช้งานภายในองค์การนะคะในส่วนของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเผยแพร่สารสนเทศในเรื่องของการไหลเวียนของเอกสารในเรื่องของการค้นหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศขององค์การหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะในส่วนของ Extranet อันนี้จะหมายถึงว่าเป็นส่วนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงในการใช้งานภายนอกก็คงจะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานในเรื่องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าที่เราใช้งานเป็นบริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนักศึกษาสามารถจะมาตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่อย่างที่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่าเวลาที่เราใช้งานในบริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกคนก็จะต้องมีการใส่รหัสเลขประจำตัวนะคะเข้าไปถึงจะใช้งานได้ตรงนี้ก็คือจะ เป็นข้อตกลงนะคะเพราะหลังจากทุกคนใส่เลขประจำตัวของตัวเองเข้าไปก็สามารถจะดูผลสอบของนักศึกษาได้นะคะสำหรับในเนื้อหาของหน่วยที่6นะคะที่บรรยายในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนักศึกษาก็จะได้ทราบไปแล้วว่าในส่วนของความรู้หลักๆอยู่3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหัวข้อที่2เป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ World Wide Web แล้วก็หัวข้อที่3เป็นในเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้จะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: สำหรับแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบของชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นหน่วยที่4 5แล้วก็6วันนี้เรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุมาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะในหน่วยที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลค่ะนักศึกษาสามารถที่จะอ่านหนังสือก่อนหรือว่าฟังสรุปก่อนแล้วก็ลองหัดทำไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการสอบนะคะสำหรับหน่วยที่4ข้อที่1นะคะข้อใดคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลขององค์การนะคะข้อที่1การจัดทำเอกสารที่ไม่ครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์การข้อที่2ว่าข้อขอไข่นะคะการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานข้อคอควายการที่บุคลากรไม่ทราบว่าต้องใช้ข้อมูลใดในการทำงานข้ององูการจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสารในแฟ้มเอกสารและข้อจอจานการที่ไม่สามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานได้ตามที่ต้องการนะคะข้อนี้อาจารย์ทรงลักษณ์มีวิธีแนะนำนักศึกษาในการตัดช้อยหรือการเลือกข้อคำตอบยังไงคะ
0: ค่ะนี่หลังจากที่ทุกคนได้ศึกษาในรายละเอียดของชุดวิชาแล้วนะคะ เวลาที่เราดูในแต่ละช้อยหรือตัวเลือกนะคะเราก็คงจะต้องทำความเข้าใจในแต่ละข้อนะว่าข้อไหนที่ควรจะตรงกับโจทย์มากที่สุดอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่าเป็นถามว่าข้อใดคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลนะคะเน้นในเรื่องข้อมูลเพราะฉะนั้นเราในการดูช้อยเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงว่าปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลควรจะเป็นอะไรเราจะเห็นว่าคำตอบของข้อนี้นะคะก็จะได้ในข้อที่2หรือข้อขอไข่ในเรื่องของปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานนะคะ
1: นี่คือข้อที่1
0: นี้เราไปดูในข้อที่2กันต่อเลยนะคะว่าถ้าข้อที่2นะคะถามว่าข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการแบ่งข้อมูลโดยจำแนกตามข้อใดเราก็จะมีช้อยอยู่5ช้อยเหมือนเดิมนะคะช้อยข้อแรกนะคะบอกว่าข้อกรูปแบบของสัญญาณข้อขอลักษณะข้อมูลข้อคอสถิติข้องอแหล่งที่มาและข้อจอวิธีเก็บรวบรวมอาจารย์นิตยาคิดว่าข้อนี้ควรจะตอบอะไรดี
1: เหมือนตัวเองเป็นนักศึกษาตอนนี
0: ้
1: นะคะคือนักศึกษาง่ายๆค่ะถ้าเราไม่แน่ใจว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องอาจต้องดูตักจากโจทย์คำสั่งก่อนเขาบอกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณคำว่าข้อมูลก็มีทั้งตัวเลขตัวอักษรใช่ไหมคะหรือว่าเป็นข้อมูลชนิดอื่นคำว่าคุณภาพถ้าเราไม่แน่ใจเราก็มาดูที่ปริมาณคำว่าปริมาณคือข้อมูลที่มันสามารถจะนับได้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขและเมื่อเราดูจากช้อยหรือว่าตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกนะคะสิ่งที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเลขก็น่าจะเป็นข้อคอควายก็คือสถิติเป็นหลักการตัดช้อยง่ายๆนะคะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะการกำหนดรหัสผ่านและกระบวนการเข้าถึงข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลในข้อใดนะคะข้อกอการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลข้อขอการจัดเก็บและการดำเนินงานข้อมูลข้อคอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข้องอการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันหรือว่าข้อจอการเก็บรักษาข้อมูลนะคะข้อนี้เราจะมีวิธีการดูยังไงคะอาจารย์ทรงลักษณ
0: ์ถ้านักศึกษาดูโจทย์นะคะเพราะโจทย์บอกอยู่แล้วว่าพูดในเรื่องของการกำหนดรหัสผ่านนะคะและกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลเรามองในชีวิตประจำวันที่ทุกคนถ้าในลักษณะของนักศึกษาเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าใช้งานในระบบ นะคะซึ่งเป็นระบบที่ต้องการป้องกันในเรื่องของเหมือนในเรื่องของความปลอดภัยเราก็มักจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเห็นว่าช้อยที่ตรงมากที่สุดก็จะเป็นในช้อยข้อคอควายนะคะก็คือในการกำหนดรหัสผ่านและกระบวนการเข้าถึงข้อมูลถือว่าเป็นการจัดการข้อมูลในการรักษาความปลอดภัยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะคะค่ะเรามาดูข้อถัดไปเลยนะคะในข้อที่4คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลข้อกอไก่ลดความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อมูลข้อขอไข่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข้อคอควายเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข้ององูลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีและช้อยข้อสุดท้ายข้อจอจานเพิ่มผลผลิตงานให้แก่ผู้ใช้
1: ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่นะคะนักศึกษาต้องดูว่าถ้าคำถามเราส่วนใหญ่เราเน้นว่าไม่ใช่ก็มักจะกำหนดเป็นตัวหนานะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงระบบฐานข้อมูล
1: เราก็ต้องดูที่ประโยชน์ว่าฐานข้อมูลมันมีประโยชน์ยังไงนะคะอย่างข้อแรกลดความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อมูลเอ๊ะมันน่าจะใช่ไหมมันก็น่าจะใช่เพราะข้อมูลเราจำเป็นที่ต้องให้มีความสอดคล้องตรงกันนะคะอย่างข้อที่สองความสะดวกในการเข้าถึงแน่นอนว่าเราต้องการความสะดวกอยู่แล้วอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นข้อที่สามความมั่นคงปลอดภัยก็เหมือนข้อที่สามเมื่อกี้เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้านักศึกษาสังเกตเราพูดถึงฐานข้อมูลแสดงว่าเราเก็บข้อมูลรวมกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อกอถึงข้อคอเนี่ยจะเห็นว่าพูดในเรื่องข้อมูลลดความไม่ตรงกันอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยถ้าอ่านดูอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่แล้ว
1: ก็3ข้อนี้ก็เก็บไว้เลยนะคะก็เหลือข้องงูกับจอจานระหว่างลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีกับเพิ่มผลผลิตงานให้แก่ผู้ใช้นี่ก็ต้องดูนิดนึงค่ะว่าเพิ่มผลผลิตงานก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะอาจารย์เนาะในการที่จะเป็นประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่นั่นจะเป็นลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือว่าออกแบบฐานข้อมูลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือว่าในการจ้างบุคลากรนะคะต่อไปในส่วนของข้อที่5ข้อนี้โจทย์จะยาวนิดนึงเห็นโจทย์ยาวอย่าเพิ่งตกใจนะคะตั้งสติแล้วก็อ่านดีๆนะคะการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพโดยมุ่งเน้นการออกแบบและการเลือกใช้สื่อสำหรับจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลในระดับใดนะคะก็ไก่ระดับภายนอกขอไข่ระดับภายในคอควายระดับแนวคิดแล้วก็งองูระดับตรรกะหรือว่าจอจานระดับฮาร์ดแวร์นะคะ
0: ถ้าเราดูจากช้อยหรือตัวเลือกนะคะบางทีนักศึกษาเองเวลาที่เราอ่านหนังสือเราก็คงต้องทำความเข้าใจของสถาปัตยกรรมในระดับที่แตกต่างกันว่าระดับภายนอกเป็นยังไงระดับภายในเป็นอย่างไรระดับแนวคิดระดับตรรกะแล้วก็ในส่วนของระดับฮาร์ดแวร์แต่คำถามเนี่ยถามว่าเป็นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะคะของระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลเราก็รู้ว่าใช้ไปในหน่วยงานถ้าเรามองจากช้อยเนี่ยที่น่าจะตรงที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของข้อขอไข่ในเรื่องของระดับภายในนะคะเรามองจากความเป็นจริงของการใช้งานในเรื่องของฐานข้อมูลมาช่วยในการตอบคำถามนี้ก็จะช่วยได้ทางหนึ่งนะคะเราไปดูในข้อถัดไปนะคะจะเป็นข้อที่6นะคะสำหรับข้อที่6นะคะเราถามว่าการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็นฐานข้อมูลกระจายศูนย์ฐานข้อมูลรวมศูนย์เป็นการแบ่งฐานข้อมูลตามข้อใดในตัวเลือกตัวแรกนะคะกอไก่แบ่งตามจำนวนของผู้ใช้ในตัวเลือกขอไข่แบ่งตามลักษณะการใช้ตัวเลือกคอควายแบ่งตามการเข้าถึงตัวเลือกงองูแบ่งตามสถานที่จัดเก็บแล้วก็อีกตัวเลือกหนึ่งนะคะแบ่งตามขนาดขององค์การนะคะ
1: เมื่อเราดูจากโจทย์นะคะนักศึกษาก็ดูว่าเขาถามว่าฐานข้อมูลมีแบบกระจายศูนย์แบบรวมศูนย์แล้วก็ต้องดูว่าในตัวเลือกที่เขาให้อ่ะค่ะจำนวนของผู้ใช้มันเกี่ยวข้องไหมในที่นี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องเลยอะนะคะหรือว่าลักษณะของการใช้มันก็ไม่น่าจะเป็นแบบกระจายหรือว่าเป็นแบบรวมนะคะการเข้าถึงก็ไม่น่าจะใช่สถานที่ใช่ไหมแบบกระจายหรือว่าแบบรวม นะคะก็หรือว่าเป็นขนาดถ้าเราพิจารณาดูจากโจทย์คำสั่งแล้วเนี่ยค่ะการกระจายศูนย์กับการรวมศูนย์ก็จะเป็นในส่วนของสถานที่ว่ามันเก็บแบบรวมหรือว่าเก็บแบบกระจายกันออกไปนะคะนี่ก็คือ6ข้อของหน่วยที่4นะคะต่อไปเรามาดูหน่วยที่5นะคะการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เราถามว่าข้อใดคือองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ไก่เครื่องส่งและเครื่องรับขอไข่เครื่องส่งเครื่องรับและข้อมูลคอควายเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลและสื่ององูเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลสื่อและโปรโตคอลหรือว่าจอจานเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลสื่อโปรโตคอลและเทคโนโลยีนะคะ
0: นี้ท่านนักศึกษาดูช้อยนะคะคือเราพูดถึงองค์ประกอบนั่นหมายถึงว่าการที่เราจะสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สมบูรณ์แสดงว่าองค์ประกอบทุกตัวจะต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วมีส่วนทำให้การสื่อสารข้อมูลนี้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรามองความเป็นจริงว่าผู้ส่งสารผู้รับสารเวลาที่เขาจะส่งกันเนี่ยมันควรจะมีตัวข้อมูลที่จะส่งแล้วจะส่งผ่านอะไรมันก็ควรจะมีสื่อแล้วก็ควรจะมีมาตรฐานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากช้อยคำตอบที่ควรจะเป็นคำตอบว่าองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะเป็นคำตอบข้อที่4คือข้องงองูคือมีทั้งเครื่องส่งมีเครื่องรับแล้วสิ่งที่ส่งไปคือข้อมูลนะคะส่งผ่านสื่อแล้วก็มีมาตรฐานก็คือโปรโตคอล
1: นี่ขอเพิ่มเติมข้อนี้นิดนึง
0: ค่ะอาจารย์
1: คือว่าถ้าเราดูในชุดวิชานะคะมันจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งคือคำว่าการสื่อสารข้อมูลนะคะการสื่อสารข้อมูลจะมี4องค์ประกอบก็คือมีผู้ส่งนะคะมีสื่อที่ใช้ส่งมีสารแล้วก็มีผู้รับนั่นคือ4องค์ประกอบแต่ทีนี้เมื่อมันมาเป็นการสื่อสารอิเล็กนั่นหมายถึงว่าเรามีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเพราะนั้นคำศัพท์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากผู้ส่งก็จะเป็นเครื่องส่งค่ะอาจารย์จากสารก็จะเป็นข้อมูลสื่อก็จะเป็นสื่อนะคะ
0: เป็นช่องทางการสื่อสารนั่นเองนะคะ
1: ผู้รับก็เป็นเครื่องรับและมันจะมีที่จะบอกก็คือมีมาตรฐานก็คือมีโปรโตคอลไม่อยากจำสับสนระหว่างคำว่าการสื่อสารข้อมูลกับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
0: ค่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารข้อมูลลักษณะใดนะคะเราจะมีช้อยข้อแรกทางเดียวนะคะกอไก่ทางเดียวขอไข่2ทางคอควายกึ่ง2ทางงองูกึ่งทางเดียวและจอจานเป็นทางผสมนะคะเวลาดูในเรื่องนี้ต้องนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาที่เราอ่านในเนื้อหาเราต้องทำความเข้าใจว่าการสื่อสารแต่ละลักษณะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นทางเดียวเป็นอย่างไร2ทางต่างจากทางเดียวอย่างไรหรือว่ากึ่ง2ทางกึ่งทางเดียวหรือผสมเป็นอย่างไรทีนี้คำถามว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เรามองในความเป็นจริงเวลาออกอากาศนะคะลักษณะนี้ไม่มีการเรียกว่าส่งผู้ส่งไปให้แพทย์ผู้รับไม่มีการโต้ตอบกลับมาเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อกอไก่ว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารในลักษณะทางเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราดูค่ะข้อถัดไป
1: ค่ะต่อไปในข้อที่3นะคะการรับส่งสัญญาณแบบเบสแบนเป็นการรับส่งสัญญาณแบบใดนะคะข้อกอดิจิทัลข้อขออะนาล็อกข้อคอดิจิทัลข้องอไฟฟ้าหรือว่าข้อจอแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็ถ้าเราดูในข้อนี้นะคะการส่งสัญญาณก็จะมีแบบเบสแบนแล้วก็แบบบรอดแบนนะคะทั้ง3ไม่แน่ใจอะค่ะเราก็ต้องดูว่าคำศัพท์ในตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกมันเป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยไหมในชุดวิชาอย่างคำว่าดิจิทัลเนี่ยเราคุ้นเคยแอนะล็อกคุ้นเคยดิจิล็อก เราอาจจะเพิ่งเคยเห็นว่ามันแปลกๆว่ามัน
0: ถูกต้องไหมบางทีนักศึกษาต้องดูอาจจะมีตัวลวงในช้อยของเรานะคะ
1: ก็ตัดได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้นเราก็จะตัดทิ้งไปก่อน
0: นะคะ
1: งูไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กไฟฟ้านะคะถ้าเกิดเป็นอาจารย์เราจะมองข้อไหนแบบว่าเป็นคำที่คุ้นๆกันมากๆอะคะอาจารย
0: ์อย่างที่อาจารย์นิตยาแนะนำนะคะเราเวลาเราจะตอบคำถามในลักษณะที่เป็นตัวเลือกสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราต้องตัดตัวเลือกที่คิดว่าไม่ใช
1: ่
0: หรืออาจจะเรียกว่าไม่คุ้นเคยออกไปอย่างเช่นมองแรกตัวแรกสุดเนี่ยดิจิล็อกเอ
1: ๊ะ
0: คืออะไรหรือว่าถ้ามันพูดถึงไฟฟ้ามันจะกว้างไปไหมแล้วมันจะใช่ในเรื่องของเบสแบนหรือเปล่าหรือแม้แต่แม่เหล็กไฟฟ้าทีนี้ถ้าเราตัดไปเราจะเห็นว่าเราตัดได้ทั้งข้อคอควายงองูและจอจานก
1: ็
0: จะเหลือแค่2ข้อนะคะคือกอไก่กับขอไข่ซึ่งตรงนี้เราชัดเจนอยู่แล้วอนาล็อกในลักษณะส่งสัญญาณนี้คงไม่น่าจะใช่ในเรื่องของอนาล็อกนะคะเพราะนั้นคำตอบก็ควรจะเป็นกอไก่นะคะดิจิตอล
1: นะคะ
0: ต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะข้อที่4คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้อกอประหยัดพลังงานข้อขอสำรองข้อมูลและระบบโปรแกรมจากระยะไกลข้อคอติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างกันข้องอสนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพแล้วข้อเลือกตัวเลือกตัวสุดท้ายเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานจากระยะไกลเราคงต้องดูโจทย์กันก่อนนะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเราเข้าใจเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะว่ามันจะต้องมีการติดต่อแน่ๆระหว่างคอมพิวเตอร์ระหว่างกันอาจารย์นิติยาคิดว่าข้อนี้ควรจะตอบข้อไหนดีคะ
1: ถ้าดูแล้วนะคะมันง่ายมากเลยอาจารย์ทรงรักเนื่องจากว่ามันจะมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะอย
0: ่
1: างข้อที่1เนี่ยค่ะประหยัดพลังงานคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วในการที่จะทำงานเพราะนั้นข้อนี้มันไม่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแต่ถ้าเราไม่ชัวร์อาจจะมาดูข้ออื่นนะคะอย่างข้อที่2เนี่ยค่ะสำรองข้อมูลและระบบโปรแกรมจากระยะไกลคำว่าเครือข่ายคือการเชื่อมต่อซ
0: ึ่
1: งเอาอาจจะอยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ไกลกันระหว่างจังหวัดเมืองประเทศซึ่งมันอยู่ไกลอะเนาะซ
0: ึ่
1: งมันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะ
0: ซึ่งข้อคอก็เช่นเดียวกันเพราะเราต้องตีความให้เข้าใจก่อนว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรในเมื่อมีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นข้อคอก็จะเห็นว่าในเมื่อมีการเชื่อมต่อกันก็จะเรียกว่าสามารถจะติดต่อระยะไกลได
1: ้
0: ข้อคอก็เช่นเดียวกันเมื่อติดต่อกันก็มีการแลกเปลี่ยน
1: แบ่งปันข้อมูล
0: ข้องอก็เช่นเดียวกันเมื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันก็เป็นไปได
1: ้
0: แล้วก็ข้อจอมีการ
1: เข
0: ้าถึงค่ะ
1: จากระยะไกลเพราะนั้นคำว่าระยะไกลมี2ข้อขอไข่กับจอจานเพราะนั้นข้อนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะนั้นข้อที่ต่างจากพวกที่สุดก็จะเป็นข้อกอไก่นะคะประหยัดพลังงาน
0: ค
1: ่ะนะคะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะปัญหาภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กว่า85%เกิดจากแหล่งใดข้อนี้ค่ะนักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอ่านหนังสือในชุดวิชาให้เข้าใจแตกฉานก่อนเราถึงจะตอบได้เพราะตั้ง85%นั่นคือมันต้องมีการบ่งชี้ไว้แล้วว่าปัญหาภัยคุกคามมันเกิดจากที่ไหนนะคะมีตัวเลือกให้5ตัวเลือกค่ะก็ไก่จากบุคคลภายนอกองค์การขอไข่จากบุคคลภายในองค์การขอควายจากแหล่งที่ไม่สามารถระบุต้นตอได้ชัดเจนงองูจากทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การหรือจอจานจากทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การและแหล่งที่ไม่สามารถระบุต้นตอได้อันนี้ตัวเลือกเราสลับซับซ้อนมากนะคะ
0: แต่อย่างที่อาจารย์นิตยาแนะนำนักศึกษาดูแล้วนะคะตั้งแต่ต้นก็คือมันเป็นเรื่องของร้อยละที่แสดงให้เห็นชัดเลยว่า 85% เลยที่เป็นปัญหาภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากข้อมูลมันจริงๆปัญหามันเกิดได้ทั้งภายนอกภายในแต่ว่าถ้าเราไปดูจากข้อมูลที่ ที่เขาเก็บเรื่องปัญหาก็จะพบว่าจะเป็นเน้นในเรื่องของภายในเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วบุคคลก็คือคนเป็นผู้ใช้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือจะเกิดจากตัวบุคคลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันเกิดมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เกิดจากบุคคลที่ใช้งานภายในองค์การเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะตรงที่สุดนะคะน่าจะเป็นข้อที่2คือข้อขอไข่นะคะจากบุคคลภายในองค์การ
1: บางทีเราทำงานเนาะไปเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้มานะคะมันก็เป็นภัยคุกคามที่บางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเราทำอะไรอยู่นะคะ
0: เรามีคำถามอีกข้อหนึ่งข้อที่6นะคะสำหรับหน่วยที่5คำถามถามว่าข้อใดอยู่นอกเหนือมาตรการการป้องกันภัยอันอาจเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายเราก็จะมีช้อยข้อแรกนะคะข้อกอไก่กำหนดกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มข้อขอไข่จำแนกและสอบทานผู้ใช้บริการเป็นระยะระยะข้อคอควายจัดทำการสำรองข้อมูลตามวงรอบที่เหมาะสมข้ององูให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการสร้างและลบบัญชีผู้ใช้บริการแล้วช้อยคำตอบอีกข้อหนึ่งนะคะข้อจอจานจัดทำรายงานผลการควบคุมการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมอันนี้ต้องดูโจทย์ดีๆนะคะนอกเหนือ
1: นอกเหนือก็คือไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะคะ
1: อาจารย์เขาจะใช้คำที่มันแปลกๆออกไป
0: ค่ะนะคะนะคะมาตรการการป้องกันภัยอันเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายนะคะอันนี้อาจารย์นิตยาพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของผู้ใช้งานเครือข่ายไหมคะ
1: ค่ะปกติแล้วผู้ใช้งานเครือข่ายก็จะมีทั้งกลุ่มของผู้ใช้บริการ
0: ะ
1: นะคะทั้งบุคคลภายในบุคคลภายนอกหรือจะเป็นกลุ่มเพราะนั้นเนี่ยอย่างตัวเลือกข้อกอไก่ก็เก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะอยู่ในมาตรการการป้องกันนะคะและอย่างข้อที่สองเนี่ยค่ะจำแนกและสอบทานผู้ใช้บริการเป็นระยะแน่นอนว่าต้องมีการตรวจสอบประเมินนะคะว่าผู้ใช้บริการมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างนะคะในการทำงานในการใช้งานนะคะแล้วก็การสำรองข้อมูลก็เป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญ
0: เพราะบางบริษัทนี่บางครั้งเขาก็จะอาจจะสำรองทุกสัปดาห์หรือสำรองเป็นรายเดือนนะคะรายสาม เดือนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าข้อมูลถ้าสำคัญมากก็ต้องมีการสำรองเป็นระยะที่อาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมลงช้อยข้อที่4นะคะถ้านักศึกษาจะเคยได้ยินเขาพูดคำว่าแอดมินนะคะแอดมินก็คือผู้ดูแลระบบซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ดูแลระบบเนี่ยการให้สิทธิ์ในการใช้งานก็จะสูงกว่าผู้ใช้บริการทั่วไปนะคะเพราะจะเป็นคนที่จะเป็นมีส่วนในการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการเป็นผู้ปฏิบัติการทั่วไปหรือเป็นผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราพูดว่าอยู่นอกเหนือมาตรการการป้องกันภัยอันอาจเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายมันก็ควรจะเป็นคำตอบข้อไหนดีคะ
1: ข้ององู
0: ข้ององูนะคะ
1: ต่อไปเรามาดูกันที่หน่วยที่6นะคะเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่1นะคะโปรโตคอลใดที่ใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกอไก่ FTP ขอไข่ HTTPคอควาย SMTP งองู TCP/IP หรือว่าจอจาน Voice over IP นะคะ
0: ทีนี้เวลาเราดูตัวเลือกนะคะอาจจะเรียกว่าทุกคนอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะอันนี้ต้องขอให้จำเพราะว่าโปรโตคอลแต่ละตัวเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะอย่างขอยกตัวอย่างอย่าง FTP ก่อนละกันนะคะ FTP คือจริงๆถ้าเราสามารถจำคำเต็มได้ก็จะช่วยนักศึกษาได้เยอะอย่างเช่น FTP เนี่ยย่อมาจาก File Transfer Protocol เพราะฉะนั้นถ้าจำชื่อเต็มได้เนี่ยจะช่วยนักศึกษาได้เยอะเพราะว่า FTP File Transfer Protocol ก็หมายความว่าเป็นโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านของข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้แสดงว่าช้อยคือตัวเลือกข้อที่1ไม่ใช่คำตอบแน่ๆนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาจำของแต่ละตัวเนี่ย FTP HTTP SMTP TCP/IP แล้วก็ Voice over IP คืออันนี้อาจจะต้องดูรายละเอียดในชุดวิชานะคะแต่ถ้าเราดูแล้ว TCP/IP ตัวนี้จะถือว่าเป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IP เนี่ยนักศึกษา คงจะพอคุ้นๆนะคะเรื่องอินเทอร์เน็ตตัวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์ก็จะมาเกี่ยวข้องกับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: Mom. ข้าขอเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่า
2: แต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
2: สไปเดอร์แมน
1: ไอรอนแมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
2: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอร์ตแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอร์ตแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
5: แต่พอร์ตยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
1: นะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่อคิดดีแล้วหรอ
0: พอเราพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพ่ออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
1: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
2: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พ่อต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
0: ครับแม่ถ้าพ่อเรียนกศน.นะพ่อจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
2: อีกไม่กี่วันมันเกิดพ่อแล้วนี่พ่อจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมลูก
0: พ่อไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
3: แม่
2: อะไร
3: พอดมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
4: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
0: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอดนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอดนะ
0: ครับแม
5: ่มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
0: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่หนึ่งนะครับผม
5: ขอบใจมากนะจ๊ะ
0: ครับ
2: พอด
6: คร
2: ับขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
0: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
2: พอดไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอดทำเนี่ยวันหนึ่งพอดอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอดต้องระวังตัวนะ
0: พอดเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอดก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
2: พอดยังไงพอดก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอดจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอดจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอดจะบอกว่าพอดไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอดเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
0: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บพอรักแม่นะครับ
2: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
4: Pause นี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม่หรอ
0: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
4: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
7: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครก็แจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ว.4สนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่เหล
4: ือพอมีเคสด่วนเหรอ
7: ที่ตั้งรอว.0สั่งการต่อไปเลย
4: พอส
8: ทำดังด้วยแล้วอากาศด้วย
9: พอ
8: ผมเอาไม่อยู่อ่ะ
9: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
7: แจ้งทุก

0: าทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณิงดำเนินการคุณิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
1: ้งานที่พอทำวันหนึ่งพออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอจะต้องสัญญากับแม่นะว่าพอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันนึงถ้าพอจะเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
2: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
3: ่ต่อขึ้นพออยากทำงานอาสาเหมือนแม่พออยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
4: แม่ดีใจนะลูกที่พอมีหัวใจเสียสละแล้วแม่ก็ว่าสักวันพอจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
5: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

แม่ครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: แม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอเป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

0: ็ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขาก็มาขอบคุณความเสียสละของน้องอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเป็นรางไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: เด็กที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไปที่ไทยกดไว้เอ้าแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้แต้มเนี่ย
2: เพื่ออะไรเพื่ออะไรเก่งไว้เพื
3: ่อมีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้
3: ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เอ็งสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเอ็งก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
6: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดอีกเยอะเลยนะพี่
2: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้อีกสักก้อนแหละ
6: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
5: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
7: ระดับสเต็มอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมล่ะลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยว

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปตีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป
1: ์ทำอะไรอยู่อ่ะ
2: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอ่ะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
1: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ตะด้วยไอ้เด็กไอ้นี่ไอ้เลยนี่เหรอโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเฮียไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปดูเรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเร็วนี่เลยนะไอ้เออนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็ต้องเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอ้ามายืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดเด็กในเวลาซ้อมแล้วก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
3: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
3: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

หนูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำไม่พอ

0: ูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะแล้วผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเออ
4: เอ๊ะเอ๊ะเป็นอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ย
5: ผมรู้จักคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสายลั่นรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมแต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมจะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไป

0: ่อที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะอวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่เขากับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์นะคะเรามาดูในตอนที่1นะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรงและก็มีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะหรือเราเรียกว่าไฮเปอร์ลิมิซีดกาวิดารุมนะคะเหมือนหมายถึงภาวะที่สตรีตั้งครรภ์มีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงนะคะไม่เหมือนปกติซึ่งปกติเราจะเรียกว่า Morning Sickness นะคะแล้วก็จะหายไปในไตรมาสแรกแต่ถ้าเกิดมีภาวะอาเจียนอย่างรุนแรงเนี่ยจะคงอยู่นานกว่าไตรมาสแรกนะคะแล้วก็คุณแม่อาจจะมีอาการขาดน้ำเสียสมดุลของสารน้ำหรืออิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์นะคะนอกจากนี้จะทำให้ปัสสาวะเป็นกรดน้ำหนักลดลงเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้นะคะทำให้น้ำหนักลงจากการตั้งครรภ์ครั้งก่อนเนี่ยมากกว่าร้อยละ5นะคะสาเหตุก็เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีฮอร์โมนจากรกเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเจ้าตัวไวร้ายเลยนะคะเอสโตรเจนแล้วก็ SCG เจ้าสองตัวนี้จะทำให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารของคุณแม่นะคะแล้วก็ทางด้านจิตใจนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์อายุน้อยๆนะคะตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะคะบางคนเนี่ยอยู่ในวัยเรียนแล้วก็เกิดอาจจะเกิดการท้องเกิดขึ้นคุณแม่อาจจะมีอาการอาเจียนมากกว่าปกติหรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่มีอายุมากใช่ไหมคะมีอายุมากเนี่ยอาจจะทำให้มีความเครียดว่าทารกจะปกติไหมจะเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าจะคลอดออกมาปกติไหมนะคะนอกจากนี้สาเหตุก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญอาหารในร่างกายอย่างที่บอกนะคะฮอร์โมนจะทำให้การเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญในร่างกายของสตรีตั้งครรภ์มีอาการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะอาเจียนไม่สงบหรืออาเจียนรุนแรงเกิดขึ้นได้อาการที่พบนะคะก็คืออาจารย์อาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยรุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเกินไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นะคะนอกจากนี้พอรับประทานอาหารไม่ได้น้ำหนักก็จะลดลงนักกว่าหรือเท่ากับร้อยละ5เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เมื่อรับประทานน้ำไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้ก็เกิดความไม่สมดุลของสารน้ำสารอาหารบางรายจะมีอาการขาดน้ำนะคะปากแห้งผิวเหี่ยวหายใจเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการแสดงของอาการขาดน้ำนะคะตรวจพบคีโตนในปัสสาวะถ้ามีอาการรุนแรงเนี่ยอาจจะพบอัลบูมินนะคะหรือโปรตีนเม็ดเลือดแดงแล้วก็มีน้ำดีเล็ดลอดออกมากับปัสสาวะได้เนื่องจากตับเนี่ยก็คือในเมื่อแม่รับประทานอาหารไม่ได้ตับก็ขาดอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แม่จะมีอาการวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกมีอาการอาเจียนมากขึ้นเพราะว่ามีความวิตกกังวลมากขึ้นเครียดมากขึ้นก็ส่งผลให้สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยก็มีส่วนสำคัญนะคะการประเมินและการวินิจฉัยเราก็ต้องแยกจากโรคอื่นๆที่อาจจะพบได้อย่างเช่นโรคระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นไส้ติ่งอักเสบหรือถุงน้ำดีอักเสบลำไส้อุดตันโรคกระเพาะอาหารการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารอันนี้ก็อาจจะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้เช่นเดียวกันนะคะระบบทางเดินปัสสาวะเราก็อาจจะต้องแยกจากกรวยไตอักเสบการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะนิ่วที่ไตระบบอวัยวะสืบพันธุ์นะคะอย่างเช่นเนื้องอกที่รังไข่หรือแม้กระทั่งระบบต่อมไร้ท่อนะคะไทรอยอักเสบการมีภาวะไทรอยอักเสบเนี่ยในช่วงที่มีภาวะรุนแรงหรือภาวะไทรอยไม่สงบเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะทีนี้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยรับประทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้นะคะก็ทำให้เกิดภาวะขาดสารน้ำสารอาหารปริมาณสารน้ำในร่างกายก็ลดลงนะคะร่วมกับความไม่สมดุลของเกลือแร่ก็ทำให้ระดับโพแทสเซียมต่ำวิตามิน B1 ต่ำอาจเกิดความไม่สมดุลของกรดด่างนะคะเกิดภาวะทุพโภชนาการเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้อย่างที่บอกร่างกายขาดวิตามิน B1 ส่งผลให้เกิดภาวะ Wernicke encephalopathy เคยได้ยินไหมคะ Wernicke encephalopathy คุณแม่ก็จะมีอาการสับสนงุนงงนะคะเนื่องจากสมองขาดเลือดแล้วก็ทำให้บางทีจำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยน้ำหนักลดลงอ่อนเพลีย
นะคะในเมื่อคุณแม่มีอาการภาวะอาเจียนไม่สงบนะคะทารกก็ตัวเล็กพอทารกตัวเล็กลองนึกถึงทารกตัวเล็กจำได้ไหมคะภาวะ bowel action ถ้าจำได้ก็คือลักษณะที่ส่วนน้ำกับช่องเชิงการสัมพันธ์แนบชิดสนิทกันพอดีนะคะก็จะทำให้ถุงน้ำค่ำไม่แตกก่อนกำหนดแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ทารกตัวเล็กก็จะไม่เกิดภาวะ bowel action ก็จะทำให้น้ำค่ำจากส่วนด้านบนหรือเราเรียกว่า high water มีแรงดันไหลไปที่ full water ก็อาจจะทำให้ถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดแล้วเกิดการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดตามมาและนอกจากนี้ในกรณีที่น้ำค่ำแตกเป็นระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะเกิดความวิตกกังวลใช่ไหมคะบางทีทำไมแบบไม่หายอาเจียนสักทีอยากรับประทานอาหารรับประทานอาหารก็ไม่ได้นอกจากนี้เขาอาจจะกังวลว่าในเมื่อเขาทานไม่ได้แล้วลูกจะได้รับอาหารไหมกังวลว่าลูกจะเป็นอันตรายไหมนะคะก็ยิ่งจะส่งเสริมให้เกิดภาวะคลื่นไส้อาเจียนมากขึ้นนะคะทารกเมื่อคุณแม่รับอาหารมาไม่ได้ก็ส่งถึงคุณลูกไม่ได้เช่นเดียวกันทารกก็จะเจริญเติบโตช้าในครรภ์นะคะบางรายอยู่ในระยะที่ช่วงสร้างแขนขาทารกอาจจะเป็นไงคะอาจจะทำให้ทารกพิการทำให้การสร้างหรือพัฒนาการของอวัยวะต่างๆล่าช้าและในเมื่อขาดสารอาหารเป็นระยะนานๆนะคะทารกก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาอีกมากมายนะคะทารกแรกเกิดอาจจะมีน้ำหนักน้อยนะคะในเมื่อคุณแม่ไม่ส่งอาหารมาให้เลยนะคะก็ทำให้ร่างกายของทารกไม่แข็งแรงนะคะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดได้คือการรักษาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะการรักษาเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะในรายที่มีภาวะรุนแรงนักศึกษาลองอ่านรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนอีกทีนะคะแต่ที่เน้นย้ำคือภาวะรุนแรงเนี่ยควรรับไว้ในโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูแลแก้ไขภาวะขาดน้ำหรือภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่แล้วก็ความไม่สมดุลของกรดด่างของเลือดนะคะแล้วก็ในกรณีที่รับประทานอาหารไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นให้เขารับ

รับประทานอาหารเราต้องงดน้ํางดอาหารค่ะแต่ในการงดน้ํางดอาหารเราก็ต้องเสริมสารน้ําเข้าไปทางร่างกายด้วยโดยการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํานะคะแล้วก็ประเมินว่ามีภาวะเลือดเป็นกรดไหมมีคีโตนปนไหมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดไหมจากภาวะแทรกซ้อนที่เราพบเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดก็อาจจะประเมินจากมดลูกหดและตัวฉี่ขึ้นนะคะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะทําให้คุณแม่เครียดและวิตกกังวลมากขึ้นถ้าในกรณีที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากๆนะคะเราอาจจะพิจารณารายงานแพทย์แล้วก็คุณหมออาจจะให้ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็บางรายอาจจะนอนไม่หลับนะคะคลายก็คุณหมอก็จะให้ยาคลายความกังวลเพื่อคุณแม่ได้พักผ่อนนะคะพยาบาลต้องติดตามความรุนแรงของอาการอย่างใกล้ชิดนะคะมีการตรวจปัสสาวะทุกวันเพื่อประเมินความถ่วงจำเพาะแล้วก็ประเมินว่ามีคีโตนอยู่ในปัสสาวะไหมนะคะดูแลด้านจิตใจนะคะให้กำลังใจแล้วก็อธิบายแนวทางการรักษาอาการที่เกิดขึ้นเพื่อลดความเครียดความวิตกกังวลในคุณแม่นะคะสำหรับในรายที่มีภาวะไม่รุนแรงหรือมีอาการดีขึ้นแล้วนะคะเราก็ให้ความมั่นใจอธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจว่าอาการแพ้ท้องเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบได้นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้แนะนำให้ดื่มน้ำหรือจิบน้ำบ่อยๆเพื่อชดเชยสารน้ำที่สูญเสียไปจากการอาเจียนนะคะแล้วก็ป้องกันภาวะขาดน้ำและทำให้เลือดเนี่ยไม่ข้นเกินไปเพราะว่าเลือดข้นก็จะทําให้เลือดไหลช้าทําให้ทารกได้รับเลือดช้านะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นไปเลี้ยงทารกได้ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะพยาบาลต้องพูดคุยและให้กําลังใจเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้ระบายเพื่อบางรายอาจจะมีความเครียดนะคะคุณแม่ได้ระบายกับพยาบาลก็จะช่วยให้คุณแม่ได้คลายความวิตกกังวลมากขึ้นนะคะสำหรับการพยาบาลสิ่งที่สำคัญสำหรับพยาบาลนะคะพยาบาลต้องประเมินสภาพผู้คลอดหรือหญิงตั้งครรภ์นะคะว่าเคยมีประวัติการแพ้ท้องรุนแรงไหมนะคะเพราะว่าถ้าในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนเคยแพ้ท้องรุนแรงท้องนี้ก็อาจจะเกิดได้อีกตรวจร่างกายนะคะการชั่งน้ำหนักการตรวจอาการและแสดงของการขาดน้ำเช่นริมฝีปากแห้งลิ้นแห้งเป็นฝ้าลมหายใจมีกลิ่นนะคะการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะการตรวจเลือดจะพบว่าในขณะที่ขาดน้ำก็จะทำให้ความเข้มข้นของเลือดสูงไปด้วยนะคะพอความเข้มข้นของเลือดสูงการไหลเวียนของเลือดไปยังทารกก็จะช้าทารกก็อาจจะได้รับอาหารได้รับออกซิเจนช้าไปด้วยหรือน้อยลงก็จะทำให้เสี่ยงต่อตัวเล็กหรือขาดออกซิเจนได้นะคะเพราะนั้นการที่ร่างกายเกิดอาการอาเจียนเนี่ยคุณแม่อาจจะมีระดับเอนไซม์ในตับสูงขึ้นเพราะว่าระดับของที่ขาดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นได้แล้วก็เซลล์ตับบางส่วนถูกทำลายจากการที่ขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะการลดต่ำลงของโพแทสเซียมหรือการลดต่ำลงของโซเดียมการตรวจปัสสาวะนะคะก็จะพบว่าน้ำปัสสาวะมีความถ่วงจำเพาะมีไข่ขาวในปัสสาวะพบคีโตในปัสสาวะได้นะคะสำหรับการดูแลนะคะขณะที่ผู้คลอดหรือหญิงตั้งครรภ์อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพยาบาลต้องดูแลและอธิบายถึงความจำเป็นในการงดน้ำและงดอาหารจนกว่าเราต้องงดไปจนกว่าที่อาการจะดีขึ้นเพราะว่าหากคุณแม่ยังรับประทานอาหารอยู่ก็จะทำให้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นในช่วงที่คุณแม่งดน้ำและงดอาหารเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจว่าทารกในครรภ์หรือคุณแม่จะได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่พยาบาลก็ต้องแนะนำว่าในขณะที่คุณแม่งดน้ำงดอาหารเราก็จะให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาถ้าคุณแม่รับประทานอาหารได้แล้วเราก็จะให้รับประทานทางปากได้นะคะในกรณีที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงก็อาจจะพิจารณาให้ยาแก้อาเจียนนะคะแล้วก็พยาบาลควรแนะนำในเรื่องของการสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ให้ด้วยมีการประเมินสัญญาณชีพนะคะทุก4ชั่วโมงหรือถี่กว่านั้นในรายที่มีอาการรุนแรงนะคะติดตามผลการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นของเลือดคีโตในปัสสาวะโซเดียมในปัสสาวะหรือความถ่วงจำเพาะนะคะดูแลให้คุณแม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะทําให้อาการดีขึ้นคุณแม่ก็จะกลับบ้านได้เร็วขึ้นนะคะเมื่อคุณแม่ได้กลับบ้านเนี่ยเราอาจจะแนะนําการดูแลต่อที่บ้านนะคะถ้ารับประทานอาหารได้แล้ว

ก็รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายรับประทานครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุนรสจัดเพราะพวกนี้ก็จะทำให้คุณแม่กระตุ้นการขึ้นไส้อาเจียนได้หรืออาหารที่เป็นของทอดพวกนี้ก็จะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้แล้วก็ภายหลังรับประทานอาหารไม่ควรนอนทันทีนะคะให้คุณแม่นั่งพักก่อนหรือว่าเดินเล่นสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปนอนนะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่นอนทันทีเนี่ยจะทำให้กรดไหลย้อนขึ้นมาได้กรดก็จะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนตามมาอีกนะคะและในระหว่างมื้ออาหารก็ควรจะดื่มน้ำนะคะจิบน้ำหรือของเหลวน้ำหวานได้นะคะเพื่อให้คุณแม่ไม่ขาดน้ำนะคะหรือในขณะที่ตื่นนอนนะคะให้คุณแม่ดื่มน้ำอุ่นทันทีประมาณครึ่งแก้วแล้วค่อยนอนต่ออีกประมาณ15 ถึง 30 นาทีแล้วค่อยลุกไปทำกิจกรรมอันนี้ก็จะช่วยให้คุณแม่ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะการพักผ่อนนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคุณแม่ได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วนะคะสำหรับการดูแลคุณแม่ในเรื่องของการแพ้ท้องก็ประมาณนี้นะคะนักศึกษาก็ต้องไปอ่านในรายละเอียดของในเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมนะคะส่วนในเรื่องต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงนะคะภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยหมายถึงภาวะความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวแรงนะคะหรือเราเรียกว่าความดันตัวบนหรือซิสโตลิกจะเท่ากับหรือมากกว่า140มิลลิเมตรประหลอดค่ะหรือความดันตัวล่างนะคะหรือไดแอสโตลิกจะเท่ากับหรือมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดการวัดเนี้ยเราจะวินิจฉัยก็คือต้องวัดห่างกัน4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ควรจะวัดหลังจากคุณแม่ตั้งครรภ์20สัปดาห์ไปแล้วนะคะชนิดของความดันโลหิตนะคะเราก็จะแบ่งเป็นความดันโลหิตที่อาจจะเกิดก่อนการตั้งครรภ์ความดันโลหิตที่เกิดในขณะตั้งครรภ์หรือเกิดมาแล้วในขณะที่ก่อนตั้งครรภ์แล้วพอมาตั้งครรภ์ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์คือหรือเรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะภาวะนี้จะพบในการตั้งครรภ์หลังจาก20สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็คงอยู่เกิน12สัปดาห์ภายหลังคลอดแล้วเราก็จะตรวจพบว่ามีโปรตีนในปัสสาวะด้วยนะคะก็จะแบ่งเป็นก่อนชักกับหลังชักนะคะในรายละเอียดนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารนะคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงหรือเราเรียกว่าโครนิกไฮเปอร์เทนชันอันนี้ก็จะเป็นมาก่อนการตั้งครรภ์นะคะหรือพบก่อนอายุครรภ์20สัปดาห์ความดันโลหิตสูงที่เกิดร่วมกับการตั้งครรภ์ค่ะคือเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วพอตั้งครรภ์ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะพบว่าเป็นก่อนชักหรือเป็นขณะชักถ้าเป็นขณะชักเราก็จะเรียกว่าซูเปอร์อิมโพสต์อีแคมเชียนะคะหรือเป็นความดันโลหิตสูงชั่วคราวนะคะหรือเราเรียกกันว่าความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือ gestational hypertension อันนี้ก็จะไม่พบโปรตีนในปัสสาวะนะคะแล้วก็อาการของความดันโลหิตสูงก็จะกลับคืนสู่ปกติในระยะ12สัปดาห์สาเหตุนะคะที่พบจริงๆแล้วไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนแต่คาดเดาว่าน่าจะเกิดจากความบกพร่องในการพัฒนาของรกนะคะพัฒนาของรกอาจจะมีการตอนที่ฝังของรกในระยะของโทโฟบาสนะคะทำให้มีการทำลายของหลอดเลือดหรือเอนโดเทเลียนเซลล์ที่บุอยู่รอบหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ได้หรือความไม่สมดุลของโพสตาเกนดินตัวโพสตาเกนดินเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดขยายแล้วก็ไม่สมดุลกับทอมโบเซนนะคะเมื่อไม่สมดุลก็จะไปกระตุ้นแทงจิโอเทนซิน2ให้แอคทีเวททำให้หลอดเลือดหดตัวได้พอหลอดเลือดหดตัวก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันนะคะอาการแสดงก็จะพบกับระบบประสาทนะคะก็จะมีอาการปวดศีรษะเห็นภาพซ้อนหรือเห็นภาพเบลอระบบหัวใจและหลอดเลือดก็จะพบว่ามีบวมกดบูมนะคะเลือดหนืดนะคะฮิมาโตคริตสูงขึ้นนะคะแล้วก็บางรายนะคะถ้าเป็นมากๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดภาวะ DIC ก็คือเกิดภาวะที่เลือดแข็งตัวผิดปกตินะคะทำให้มีเลือดออกทั่วร่างกายอันนี้เป็นอันตรายมากนะคะหรือระบบการทำงานของตับนะคะเซลล์ตับจะขาดเลือดแล้วก็มีเลือดออกรอบหลอดเลือดเขาเรียกว่าหลอดเลือดดำพอร์ทัลนะคะทำให้เซลล์ตับบางส่วนถูกทำลายนะคะทำให้ค่าเอนไซม์ SGOT หรือ SGPT สูงขึ้นตับพร่องออกซิเจนขาดเลือดมาเลี้ยงหรือเราเรียกว่ากลุ่มอาการ
เฮลซินโดรมอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษาต้องจำเฮลซินโดรมตัว HE นะคะย่อตัว H นะคะย่อมาจาก Hemolysis คือการสลายหรือแตกของเม็ดเลือดแดงนะคะอันนี้เราจะพบว่าเราตรวจเราจะพบเอนไซม์ LDH นะคะหรือแลคติกดีไฮโดรเจนเอสเนี่ยมากกว่า600ยูนิตเปอร์ลิตรนะคะต่อลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ตับถูกทำลายนะคะแล้วก็ elevate liver enzyme อันนี้ก็จะพบว่ามีการทำลายเซลล์ตับทำให้ SGPT SGOT สูงขึ้นอย่างน้อย2เท่านะคะแล้วก็ในเมื่อมีหลอดเลือดถูกทำลายมีเลือดออกทั่วร่างกายก็ทำให้มีการนำเกล็ดเลือดไปอุดเลือดออกนะคะก็ทำให้เกิดเกล็ดเลือดต่ำลงนะคะอันนี้ก็จะพบว่าเกล็ดเลือดน้อยกว่า 100,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะการทำงานของไตผิดปกติปกติไตก็จะกรองโปรตีนได้นะคะพอไตเสื่อมหรือเลือดมาเลี้ยงน้อยลงก็จะทำให้โปรตีนไหลออกมานะคะแล้วก็ดึงน้ำออกมาอยู่ระหว่างเซลล์ทำให้มีอาการบวมกดบุ๋มนะคะแล้วก็เราจะตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะได้นอกจากนี้เราอาจจะตรวจพบครีตินินในเลือดได้นะคะแล้วก็ที่เราตรวจพบนี่คือค่าผิดปกติมากกว่า1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าของค่าปกติค่าเดิมของตัวคุณแม่เองนะคะแล้วก็ลกและมดลูกก็ขาดเลือดมาเลี้ยงนะคะเพราะนั้นคุณลูกก็ได้เลือดนะคะซึ่งมีอาหารและออกซิเจนจากคุณแม่ในเมื่อเลือดมาน้อยลงลูกก็จะได้รับอาหารและออกซิเจนน้อยลงไปด้วยทารกก็เจริญเติบโตช้านะคะแล้วก็ลกที่เสื่อมก็อาจจะทำให้ลกลอกตัวก่อนกำหนดนะคะส่งผลให้มดลูกหดลัดตัวแล้วก็คลอดก่อนกำหนดตามมานะคะการรักษาเราก็จะรักษาในกรณีที่มีความดันโลหิตสูงมาก่อนก็ให้ยาลดความดันแต่ในกรณีที่เป็นกลุ่มที่มาพบในขณะตั้งครรภ์แต่อาการที่ไม่รุนแรงเราก็จะเฝ้าระวังอาการที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราเรียกว่า severe feature นักศึกษาไปดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนอีกทีนึงนะคะก็จะมีรายละเอียดว่า severe feature เป็นยังไงนะคะส่วนกลุ่มที่3อันนี้น่ากลัวค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงต่ออาการชักได้เพราะนั้นการให้ยาลดความดันหรือแมกนีเซียมซัลเฟตก็จะช่วยระงับอาการชักได้ทำให้ความดันโลหิตลดลงนะคะอาการชักก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะการพยาบาลนะคะก็ประเมินสภาพผู้คลอดนะคะแล้วก็ดูว่ามีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็ในระยะตั้งครรภ์ก็ต้องให้คุณแม่เป็นไงคะพักผ่อนอย่างเต็มที่ป้องกันอาการชักโดยให้แมกนีเซียมซัลเฟตแล้วเราก็ต้องติดตามระดับแมกนีเซียมซัลเฟตในเลือดด้วยส่วนในระยะคลอดนะคะประเมินแล้วเฝ้าระวังทารกอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามฟังเสียงอัตราการเต้นของหัวใจทารกเป็นระยะถ้าติดเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ฟีตอนมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องก็จะดีก็จะทำให้รู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจทารกผิดปกติหรือไม่นะคะแล้วก็การจัดท่าให้ออกซิเจนไปเลี้ยงทารกได้มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ทารกได้รับออกซิเจนได้รับเลือดจากคุณแม่ได้มากขึ้นนะคะในระยะหลังคลอดแมกนีเซียมซัลเฟตจะทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องสังเกตหรือประเมินเป็นพิเศษคือการหดลัดตัวของมดลูกถ้ามดลูกหดลัดตัวไม่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอาการตกเลือดได้นะคะสำหรับตอนที่2นะคะเราก็จะมาดูกันต่อในเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำค่ำผิดปกติแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีจำนวนทารกในครรภ์มากกว่าปกตินะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำค่ำผิดปกติกับสตรีตั้งครรภ์ที่มีจำนวนทารกมากกว่าปกติหรือครรภ์แฝดนั่นเองสิ่งที่เราจะพบร่วมกันใน2อาการนี้ก็คือสตรีตั้งครรภ์จะมีอาการหน้าท้องขยายใหญ่มากกว่าปกติถ้าเราตรวจครรภ์เนี่ยเราจะพบว่ามดลูกมีการสูงมากกว่าปกตินะคะแล้วก็คุณแม่จะมาด้วยอาการแน่นอึดอัดหายใจไม่สะดวกนะคะเราก็ต้องแยกค่ะว่าเกิดจากภาวะน้ำค่ำผิดปกติหรือเกิดจากครรภ์แฝดถ้าน้ำค่ำผิดปกติเนี่ยเราจะคำสัดส่วนของทารกได้ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องคำผ่านน้ำแล้วก็ในเมื่อคำสัดส่วนได้ไม่ชัดเจนฟังเสียงหัวใจก็ไม่ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วทารกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในท่าผิดปกติด้วยสำหรับ
คันแฝดเนี่ยจะมีจำนวนทารกมากกว่า1คนนะคะเพราะนั้นการคำสัดส่วนของทารกเนี่ยเราจะคำได้มากกว่า1ตำแหน่งนะคะแล้วก็เสียงอัตราการเต้นของหัวใจทารกนั้นเด็ก2คนก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกัน

เราก็จะวินิจฉัยว่าถ้ามากกว่า10ครั้งนะคะก็อาจจะเป็นครรภ์แฝดนะคะสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำค่ำผิดปกติก็จะมีทั้งภาวะน้ำค่ำมากนะคะก็คือดูแล้วมีปริมาณน้ำค่ำมากกว่า2,000มิลลิลิตรนะคะหรือถ้าเราดูเป็นลักษณะของดัชนีน้ำค่ำคือมากกว่า25เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาวะน้ำค่ำน้อยหรือเราเรียกว่าโอลิโกไฮแดมนิออสเนี่ยจะมีปริมาณน้ำค่ำนะคะน้อยกว่า500ซีซีนะคะหรือดัชนีปริมาณน้ำค่ำเนี่ยน้อยกว่า5เซนติเมตรหรือบางทีเนี่ยเราอาจวัดในแอ่งลึกที่สุดของน้ำค่ำนะคะคือวัดที่แอ่งเดียวแอ่งที่ลึกที่สุดเนี่ยก็จะน้อยกว่า2เซนนะคะเรามาดูว่าคันแฝดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะคันแฝดเนี่ยเราก็จะดูว่าคันแฝดมีเกิดจากไข่ใบเดียวกันหรือเราเรียกว่าโมโนไซโกติกนะคะหรือ identical twins อันนี้จะเป็นลักษณะที่ไข่หนึ่งใบอสุจิหนึ่งตัวแล้วเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกตินั้นทารกที่เกิดออกมาก็จะมีเพศเดียวกันนะคะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันตรวจโครโมโซมหรือลักษณะทางพันธุกรรมก็จะเหมือนกันทุกประการเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้นักศึกษาทราบได้ว่าอันนี้เป็นโมโนไซโกติกแต่ถ้าเกิดเป็นไดไซโกติกเนี่ยก็เกิดเหมือนลักษณะพี่น้องกันเลยนะคะคือปฏิสนธิที่เกิดจากไข่2ใบอสุจิ2ตัวในระยะเวลาเดียวกันนะคะเหมือนพี่กับน้องเพราะนั้นเพศที่ออกมาอาจจะต่างกันนิสัยอาจจะต่างกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโมโนไซโกติกจะเหมือนกันทุกประการนะคะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันนะคะหรือโมโนไซโกติกอันนี้น่ากลัวค่ะคือสายสะดืออาจจะพันกันได้เพราะว่าเด็กสุดที่อยู่ในถุงเดียวกันเนี่ยสายสะดืออาจจะพันกันเพราะนั้นอาหารออกซิเจนต้องผ่านทางเลือดทางสายสะดือใช่ไหมคะถ้าสายสะดือพันกันแล้วเด็กอาจจะขาดออกซิเจนได้แล้วก็ทารกอาจจะตัวติดกันนะคะเคยได้ยินแฝดสยามไหมคะแฝดอินจันนะคะเกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติหรือทารกแฝดที่ไม่มีหัวใจนะคะเราเรียกว่า TLAP นี่คือทำให้TRAP นะคะคือทารกตัวหนึ่งไม่มีหัวใจไม่มีกะโหลกศีรษะหรือไม่มีทรงอกไม่มีหัวใจทำให้เลือดที่ผิดปกติเนี่ยไหลไปยังเด็กที่ปกติแล้วก็เกิดเลือดไหลย้อนมาก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เด็กที่ปกติหัวใจวายได้นะคะหรือในกรณีที่มีการถ่ายเลือดระหว่างกันนะคะทวินทูทวินทรานสฟิวชันซินโดรมนะคะอันนี้ก็คือเด็กที่อยู่ในถุงเดียวกันเพราะนั้นคนที่ให้ก็เหลือเลือดน้อยคนที่ได้รับก็จะเป็นไงคะเลือดมากเพราะนั้นอาจจะเกิดการที่เม็ดเลือดแดงแตกนะคะส่วนคนที่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละก็อาจจะมีภาวะซีดอันนี้ก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะนักศึกษาไปอ่านรายละเอียดในตำราอีกทีนึงนะคะก็จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เด็กที่มีน้ำหนักตัวต่างกันนะคะอย่างน้อย 25% นะคะแฝด2ตัวเราเรียกว่า discordant twins นะคะแนวทางการรักษาทั้ง2อย่างนะคะคือเมื่อมดลูกขยายใหญ่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดทารกขาดออกซิเจนได้เราก็ต้องประเมินภาวะสุขภาพทารกนะคะหรือในกรณีที่ครรภ์แฝดเนี่ยมีล็อกทวินพวกนี้ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็ต้องผ่าตัดคลอดนะคะการช่วยเหลือในกรณีที่ครรภ์แฝดเราจะต้องตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบท่าแล้วก็ส่วนนำในกรณีที่เด็กคนแรกออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราควรจะผูกแล้วก็ตัดสายสะดือทันทีเพราะว่าไม่งั้นเลือดจะไหลมาที่เด็กคนที่คลอดออกมาแล้วเด็กที่อยู่ในท้องก็อาจจะขาดเลือดได้นะคะในกรณีที่เป็นโมโนไซโกติกเนี่ยก็ให้รีบทำคลอดคนที่2ทันทีเพราะนั้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของเด็กที่อยู่ในครรภ์นะคะการพยาบาลนะคะก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์เพราะว่าทารกที่อยู่มากกว่า1ตัวอาจจะกดเบียดกันนะคะแล้วก็ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจทารกไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะถ้าขาดออกซิเจนในช่วงแรกก็อาจจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วเกินไปนะคะหรือทารกที่หายใจช้าก็อาจจะเกิดจากการที่สามารถเขาเรียกว่าคงทนต่อการขาดออกซิเจนได้นะคะและที่สำคัญนะคะทารกอาจจะเสียชีวิตสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณแม่นะคะก็คือภาวะจิตใจพยาบาลต้องเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้ระบายความรู้สึกนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าทารกเสียชีวิตไม่ใช่พยาบาลนะคะต้องเป็นคุณหมอที่เป็นคนบอกนะคะแล้วการที่มดลูกมีการขยายใหญ่นั้นการตกเลือดหลังคลอดก็จงเป็นส่วนที่ตามมาเพราะว่าถ้ามันขยายใหญ่แล้วการกลับคืนสู่ภาวะปกติก็จะล่าช้าด้วยก็อาจจะทำให้คุณแม่ตกเลือดหลังคลอดได้นะคะ

ก็วันนี้ก็เราได้ฟังในเรื่องของจำนวนทารกที่มากนะคะหรือเรียกว่ามากกว่า1คนหรือเรียกว่าครรภ์แฝดนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ท้องใหญ่จากที่มีน้ำมากเราเรียกว่าครรภ์แฝดน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลก็คือภาวะการดูแลทารกที่อยู่ในครรภ์ที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะเราต้องประเมินอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ประเมินอัตราความก้าวหน้าของการคลอดแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะในระยะหลังคลอดในกรณีที่มดลูกขยายใหญ่คือการตกเลือดหลังคลอดนั้นการดูแลการหดตัวของลูกการดูแลคุณแม่ได้รับสารอาหารเพียงพอไหมการพักผ่อนก็เป็นส่วนที่สำคัญรายละเอียดดูจากเอกสารประกอบการสอนนะคะจะทำให้เข้าใจมาก

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Hadoop และ MapReduce ค่ะในตอนที่1นี้นะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะก็จะมี2เรื่องการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายนะคะแล้วก็การประมวลผลแบบคลัสเตอร์การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะก็จะมาจากแนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายนะคะก็คือด้วยหลักการการแบ่งข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะคะกระจายเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ให้ทั้งหมดประมวลผลไปพร้อมกันเหมือนกับเราแบ่งงานใหญ่ๆออกเป็นงานย่อยๆให้คนงานช่วยกันทำนะคะต่อไปนะคะก็ซึ่งหลักการเหล่านี้ก็จะการที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำงานแบบนี้ได้นะคะก็ต้องใช้การประมวลผลแบบคลัสเตอร์มาช่วยด้วยนะคะก็คือจะต้องมีการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะกระจายงานเข้าไปในยังกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าเป็นแบบคลัสเตอร์นะคะเรามาดูหลักการประมวลผลแบบกระจายนะคะก็คือจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือเอางานใหญ่ๆเนี่ยแบ่งเป็นชิ้นเป็นงานย่อยๆกระจายออกไปให้คอมพิวเตอร์ย่อยๆในกลุ่มทำงานนะคะแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับมาซึ่งแนวคิดก็จะเป็นดังภาพนะคะก็คือจะมีข้อมูลที่เราเรียกว่า massive data stream คือเข้ามาทีปริมาณเยอะๆนะคะตามคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องเข้ามาแบบ stream process ก็ต้องมีคนมาคอยประมวลผลให้มาแล้วก็จัดเก็บเข้าไปในพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่แล้วก็กระจายการประมวลผลออกไปนะคะให้ทีมงานย่อยๆทำงานนะคะแล้วก็ออกมาเป็นวิชวลไลซ์นะคะให้ผู้ใช้นะคะเข้าใจว่าผลลัพธ์นั้นเป็นอะไรก็คือเหมือนกับเราต้องออกรีพอร์ตหรือออกรายงานซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าวิชวลไลซ์เพราะว่ามันเห็นด้วยภาพมันจะชัดเจนกว่าอธิบายด้วยวิธีการอื่นนะคะก็แนวคิดหลักใหญ่นะคะก็จะของการประมวลผลข้อมูล Big Data เนี่ยนะคะก็จะมี4องค์ประกอบหลักก็คือทำอย่างไรถึงจะมีที่จัดเก็บที่เพียงพอสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการประมวลผลยังไงนะคะถึงจะทำได้รวดเร็วไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ต้องมีบวกการวิเคราะห์ด้วยแบบตามภาพที่ตะกี้อธิบายไปนะคะเสร็จแล้วส่วนที่สำคัญก็คือจะสรุปอย่างไรให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายนะคะออกเป็น Visualize นะคะตอนนี้เรามาดูความหมายนะคะของการประมวลผลแบบกระจายก็คือภาษาอังกฤษนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว distributed data processing ก็คือทั้งกระจายตัว data ออกไปแล้วก็กระจายการประมวลผลออกไปด้วยนะคะก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีการใช้รีสอร์ทใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะก็คือมีการประมวลผลไปร่วมกับdata ที่วิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วทั้งที่ข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งนะคะหลายๆรูปแบบนะคะและที่สำคัญนะคะ

จะต้องมีวิธีการที่จะทําให้เพราะว่าเนื่องจากมีหลายทีมงานมีทีมงานทํางานใช่ไหมคะจะทําอย่างไรที่จะให้ระบบนั้นสามารถคงทนต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะคะตอนนี้เรามาดูความสำคัญของการประมวลผลแบบกระจายนะคะเนื่องจากว่าวิธีการเหล่านี้

Google Search Engine ที่หาไปเนี่ยมันไม่ล่มนะคะแล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอแล้วก็สอดคล้องกันนะคะอย่างเช่นผู้ใช้เนี่ยเกิดต้องมีการเกิดเครื่องใดเครื่องหนึ่งตัวคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มในคลัสเตอร์เสียไปนะคะแล้วก็ต้องมีการทำซ้ำไว้ก็คือมีการทำReplicateข้อมูลไว้นะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะได้มีการ copy กันไปมาได้และที่สำคัญก็คือทำให้เกิดความโปร่งใสคือแยกส่วนการจัดเก็บแล้วก็ส่วนของโปรแกรมได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะอย่างที่บอกมาแล้วมีทีมงานหลายๆคนมาช่วยกันทำงานระบบงานต่างๆขององค์กรต้องเสร็จเร็วขึ้นและดีขึ้นนะคะก็คือสามารถจัดการ workload ของระบบ data big data ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราได้รู้แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกระจายแล้วนะคะเราก็ต้องใช้หลักการของการประมวลผลแบบคลัสเตอร์หรือเรียกว่าคลัสเตอร์ลิงเข้ามาช่วยด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่มาแชร์รีสอร์ทกันกลุ่มคอมพิวเตอร์ย่อยๆข้างในเราจะเรียกว่าเป็นโนดนะคะเป็นโนดคอมพิวเตอร์ A B C อะไรเป็นโนดตามภาพนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นหัวหน้าทีมเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่นะคะก็จะเป็นตัวคอยควบคุมในกลุ่มคลัสเตอร์ซึ่งจะทำหน้าที่รับงานเข้ามานะคะแล้วก็กระจายงานไปให้กับคอมพิวเตอร์ในกลุ่มนะคะแล้วก็ออกผลลัพธ์มาเป็นรีซอร์ให้กับผู้ใช้นะคะคุณสมบัติสำคัญของการประมวลผลแบบคลัสเตอร์จะมี3อย่างก็คือ 1. เครือข่ายความเร็วสูงนะคะจะต้องมีนะคะก็คือเชื่อมต่อกันด้วยความเร็วสูงแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่จะสนับสนุนมวลผลแบบคลัสเตอร์ด้วยนะคะและตัวที่ก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ที่คุมในระบบเครือข่ายของตัวคลัสเตอร์นะคะแล้วก็มีโปรแกรมประยุกต์นะคะที่ว่าจะใช้งานอย่างไรนะคะตามภาพเลยจะเห็นว่าจะเป็นส่วนที่คอมพิวเตอร์ที่เห็นเป็น Slack เขาจะเรียกว่าเป็น Slack เป็นชั้นๆนะคะก็คือเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์1ตัวแล้วก็จะมีส่วนของเครือข่ายความเร็วสูงที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะตอนนี้ประเภทของคลัสเตอร์จะมี4ประเภทนะคะประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์แบบ high availability นะคะหรือย่อว่า HA นะคะแบบนี้ก็คือใช้กับระบบงานที่ต้องการการทำงานแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคูณ7วันนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะมีจะสังเกตจากในภาพนะคะมันจะมีตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้อยู่2ตัวนะคะก็จะเป็นสลับกันทำงานนะคะอันนี้ก็คือคอยเสิร์ฟให้กับยูเซอร์นะคะที่จะเข้ามาในระบบนะคะแบบที่2นะคะคลัสเตอร์แบบโหลดบาลานซ์นะคะอันนี้ก็คือตามชื่อเลยนะคะก็จะบาลานซ์การทำงานภายในกลุ่มคลัสเตอร์นะคะซึ่งก็เหมือนกับที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์แล้วก็มีตัวแม่นะคะก็คือเป็นตัวที่เห็นนะคะในรูปมียูเซอร์ดูเข้าไปในอินเทอร์เน็ตสมมติว่าดูผ่าน Google นะคะผ่านไฟร์วอลในองค์กรแล้วก็ออกไปภายนอกนะคะก็จะต้องมีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรอื่นๆอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบโหลดบาลานซ์ไปนะคะก็คือโหลดภาระการทำงานของเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวนะคะที่อยู่ข้างนอกได้นะคะกระจายภาระงานแบ่งให้ทุกๆเครื่องทำงานได้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ย่อยๆซึ่งแต่ละก็มีย่อยเข้าไปข้างในอีกนะคะแบบที่3นะคะคลัสเตอร์แบบ high performance computing นะคะอันนี้จะเป็นเอาคลัสเตอร์มาแทนซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานเหมือนกับยูเซอร์ทำงานเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นเอาคอมพิวเตอร์ธรรมดามาเชื่อมต่อกันนะคะแบบที่4นะคะจะเป็นระบบแบบกริดอันนี้จะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์จากภายนอกองค์กรเลยนะคะอันที่3ประเภทแรกที่กล่าวมาอาจจะยังเชื่อมต่ออยู่ภายในองค์กรแต่อันนี้เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กรมาอันนี้เอามาทำพวกที่สมัยนี้พวกแอนิเมชันทั้งหลายเนาะนะคะก็คือไปใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทที่มาแชร์ร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์กรเสมือนที่เขาเรียกว่า Virtual Organization ให้กับผู้ใช้ด้วยนะคะตอนที่2นะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลของ Hadoop นะคะตัวสำคัญของ

ในการประมวลผลของ Big Data หรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่เลยตัวที่สำคัญเราเรียกว่า Apache Hadoop นะคะเรียกย่อๆว่า Hadoop นะคะก็เป็น Open Source นะคะหรือว่าจริงๆมันก็เป็น Framework ก็คือเป็นกรอบการทำงานคร่าวๆของตระกูล Apache Hadoop นะคะตัวที่สำคัญก็จะเรียกว่า Hadoop Distributed File System HDFS นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เราบอกว่าเป็น Framework คือมีตัวซอฟต์แวร์อื่นๆมาร่วมด้วยนะคะมาช่วยกันทำงานให้กับมาช่วยกันประมวลผลของ Big Data นะคะเราจะเรียกว่าระบบนิเวศของ Hadoop นะคะก็คือมีซอฟต์แวร์หลายๆตัวมาช่วยกันทำงานนะคะตอนนี้พัฒนาการของ Hadoop เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2012 2007นะคะก็คือมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วมันเริ่มต้นจาก Apache Nuxก็คือเริ่มมาตีพิมพ์เผยแพร่มีพัฒนาการมาตามภาพนะคะก็คือจนเวอร์ชันมีพัฒนาว่าตั้งแต่มี Google เพราะตัว Google เนี่ยเป็น Search Engine ใช่ไหมคะก็มีการวิจัยแล้วก็ทดสอบการทำงานต่างๆของระบบ Hadoop เนี่ยจนกระทั่งถึงปี2017นะคะก็จะเป็น Hadoop เวอร์ชัน3นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน 3.36 ก็ยังคือจะเป็นการปรับเวอร์ชันไปเรื่อยๆยังไม่ถึงขั้นว่าจะออกเป็นเวอร์ชัน4นะคะตอนนี้มาดูตัวสถาปัตยกรรมของ Hadoop ตัวที่สำคัญก็คือตัว HDFS นะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบกระจายนะคะแล้วก็ตัวที่2ตามภาพเลยเห็นไหมคะ HDFS จะอยู่ที่พื้นนะคะที่พื้นล่างนะคะเป็นตัวฐานนะคะก็คือเก็บข้อมูลต่างๆที่กระจายอยู่แล้วก็ประมวลผลยานเนี่ยนะคะ Hadoop ยานเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็น Job Scheduling นะคะจัดโปรแกรมการทำงานให้กับทรัพยากรต่างๆเพราะไอ้ข้างล่างที่เป็น HDFS เนี่ยก็จะเป็น Hard Disk ที่กระจายอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะอันที่3ที่สำคัญก็คือ Hadoop Map Reduce นะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมมิ่งโมเดลนะคะเป็นโปรแกรมมิ่งพาราไดมส์นะคะคือออกแบบเป็นโปรแกรมสำหรับการประมวลผลแบบขนานคือทำไปพร้อมๆกันได้ส่วน Others ที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะเป็นโปรแกรมต่างๆที่จะมาช่วยในการประสานงานแล้วก็ช่วยในการทำงานให้เป็นไปได้อย่างตรงตามจุดประสงค์ของผู้ใช้นะคะตัว HDFS ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมของ Hadoop เลยนะคะก็คือนำข้อมูลเนี่ยมากระจายแล้วก็เก็บไว้ในคลัสเตอร์ประมวลผลด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลักการก็คือเอาข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมาแตกเป็นบล็อกๆแล้วกระจายไปเก็บไว้นะคะตามภาพนี้เลยนะคะ HDFS เนี่ยก็จะมี2ส่วนใหญ่ตามภาพนะคะHDFSclient ก็คือลูกค้าหรือว่าผู้ใช้นั่นแหละ user ต้องการเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอ name node นะคะซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์หลักตัวแม่นะคะก็เป็นส่วนที่เก็บ meta data ตัวที่เก็บ data จริงๆก็คือตัว data node ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เก็บข้อมูลไว้ตัว name node เนี่ยก็จะจัดการแบ่งข้อมูลเป็นบล็อกๆไปเก็บไว้ที่ data node นะคะเป็นแล้วก็ต้องมีการทำซ้ำด้วยสังเกตจากสีเห็นไหมคะสีแดงจะมีเก็บไว้ที่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่1ตัวที่3และตัวที่4นะ1 3แล้วก็4มีทั้งหมด5โนดอย่างนี้เป็นตัวอย่างเนาะเพื่อว่าเวลาเครื่องใดเครื่องหนึ่งล้มหรือเกิดขัดข้องไปก็ยังมี data ชุดอื่นอยู่นะคะแล้วก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการล้มเหลวในระบบนะคะตอนนี้ตัว Map Reduce ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมมิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละตัวเนี่ยสามารถประมวลผลไปพร้อมๆกันทำงานไปพร้อมๆกันซึ่งจะมีหลักการสำคัญอยู่3ตัวก็คือการทำ Mapping นะคะก็คือการแบ่งข้อมูลออกมานะคะแล้วก็ตัวย่อยๆเนี่ยมาทำการสปลิตแยกออกไปแล้วก็จับค่าคีย์นะคะเอาตัวหลักออกมานะคะแล้วก็มีการเก็บค่าแล้วก็มีการตัวที่2ที่สำคัญของการทำแมปปิ้งก็คือทันซัฟเฟอริงก็คือเรียงลำดับใหม่สลับจับเปลี่ยนแล้วก็เรียงลำดับตัวค่าคีย์หลักใหม่แล้วก็ขั้นตอนที่3คือ reducing ก็คือการลดข้อมูลออกมานะคะเพื่อจะส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้เป็นตัวสรุปนั่นเองนะคะให้คีย์แวลูเหลือค่าเดียวนะคะ
ขั้นตอนการทำงานของแบบ reduce ก็จะเป็นตามภาพเลย input เข้ามาจะเห็นว่าจะมีสัตว์หลายชนิดเลยมีหมูมีไก่มีนกเพนกวินมีสิงโตนะคะขั้นตอนแรกการ map ก็คือเราจับก่อนว่ามีหมูกี่ตัวก็คือเป็นตัวคีย์หลักมีหมู1 2 2ตัวใช่มั้ยคะก็มี1คือนับว่ามีหมู1หมู1แล้วก็มีไก่1มีนกเพนกวิน1แล้วก็มีสิงโต2ตัวอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกคือ map ก่อนค่าคีย์หลักก็คือตัวสำคัญก็คือเราจะนับว่าสัตว์แต่ละชนิดก็คือหมูไก่เพนกวินมีกี่ตัวแล้วก็ชัฟเฟิลก็คือเรียงใหม่เรียงว่ามีหมู2ตัวนะหมูเป็นคีย์หลักมีทั้งหมด2ตัวนะคะมาเรียงใหม่เสร็จแล้วผลสรุปออกมาเป็น reduce ก็คือนับได้ว่ามีหมู2ตัวนะมีไก่1ตัวนะคะแล้วก็มีนกเพนกวิน1ตัวแล้วก็มีสิงโต2ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการการทำงานของเขาดูจากภาพนี้มันง่ายแต่จริงๆแล้วข้อมูลมันมีเยอะมหาศาลใช่ไหมคะมันถึงจะเป็น Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ต่อไปอีกตัวนึงที่สำคัญคือตัวยานนะคะตัวชื่อย่อภาษาอังกฤษของมันก็มาจากคำว่า Yet Another Resort Negotiator นะคะก็คือเป็นตัวสำคัญก็คือทำหน้าที่จัดตารางเวลางานนะคะแบ่งสรรทรัพยากรต่างๆให้สามารถประมวลผลต่อเนื่องกันได้นะคะก็เป็นตัวคุมงานนะคะจัดสรรทรัพยากรให้กับคอมพิวเตอร์แต่ละตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันด้วยค่ะอันที่2นะคะเรื่องที่2ก็คือระบบนิเวศของ Hadoop นะคะ Hadoop Ecosystem จากที่กล่าวมาว่ามันเป็นเฟรมเวิร์คมันก็จะต้องเอาโปรแกรมแต่ละตัวเนี่ยมาช่วยนะคะในภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าจากข้างล่าง Storage นะคะก็ที่บอกเป็นช้างน้อยตัวเหลืองๆนะคะก็คือสัญลักษณ์ของ Hadoop ก็จะเป็นการจัดสรรพวกแหล่งจัดเก็บข้อมูลทั้งหลายนะที่เข้ามาแบบมีโครงสร้างไม่มีโครงสร้างแล้วก็เอาออกไปเป็นตารางเนาะก็ต้องดูรายละเอียดหนังสือส่วนยาเนี่ยจะเป็นตัวคอยควบคุมจัดการตารางเวลางานนะคะแล้วก็ไอ้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในตระกูลของ Apache ที่เขาเรียกว่า Apache Ambly นะคะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะมาช่วยในการประมวลผลอย่างเช่นตัวที่ถัดไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัว Spark นะคะที่ว่าจะประมวลผลให้กับ Machine Learning ซึ่งจะเรียนอยู่ในหน่วยในบทถัดไปนะคะในเรื่องถัดไปนะคะก็จะมีซอฟต์แวร์หลายตัวมาช่วยในการทำงานนะคะให้ไอ้ Big Data เนี่ยสามารถออกผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงใจกับผู้ใช้นะคะซึ่งก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวนะคะในตระกูลของ Apache Hadoop เนี่ยนะคะมาช่วยกันแก้ปัญหาการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

ค่ะในตอนที่3นะคะจะเป็นเรื่องของ Map Reduce ที่บอกว่าเป็นหลักการของการทำโปรแกรมมิ่งนะคะซึ่งก็ไม่ง่ายนักในการทำโปรแกรมแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่สามารถประมวลผลไปพร้อมๆกันได้นะคะก็เป็นโมเดลออฟโปรแกรมมิ่งนะคะจัดการข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งที่คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันมีงานหลักอยู่3ส่วนก็คือการทำแมปปิ้งนะคะก็คือแมปในการค่าคีย์นะคะแล้วก็มีการแปลงออกเป็นก็คือจับเป็นตัวย่อยๆนะคะเอาคีย์ที่เราต้องการนะไปแมปกับค่าแล้วก็สลับสับเปลี่ยนก็คือ shuffling นะคะ shuffling นะคะก็เป็นขั้นตอนการสลับจัดเปลี่ยนสลับแล้วก็เรียงข้อมูลใหม่แล้วก็เมิร์จรวบรวมกันเสร็จแล้วก็ไปถึงขั้นตอนที่3ก็คือการ reducing ก็คือลดออกมาอันไหนที่เราสลับแล้วว่ามันเป็นกองเดียวกันเป็นคีย์หลักตัวเดียวกันเนี่ยเอามาลดค่าออกมานะคะซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้โปรแกรม Map Reduce นะคะเพื่อนับคำศัพท์ที่ต้องการนะคะก็คือเราจะเห็นว่าคำศัพท์ที่เข้ามา input นะคะมันจะมีคำศัพท์อยู่หลากหลายอันนี้เป็นตัวอย่างก็เลยมีคำศัพท์ไม่เยอะนะคะก็จะมีคำว่า deer นะคะมีคำว่า bear นะคะแล้วก็มีคำว่า river แล้วก็มี car มี car มี river แล้วก็มี deer อีกมี car มี bear นะคะ bear หมีใช่ไหมแล้วก็เอาคำศัพท์เนี้ยจะมานับว่ามีเท่าไหร่ใช่ไหมคะขั้นแรกเราสปิดก่อนจริงๆจากไอ้3ขั้นตอนตะกี้เนี้ยนะคะที่ map แล้วก็ suffering แล้วก็ reduce เนี่ยมันต้องแยกออกมาเป็น6ขั้นตอนในการโปรแกรมนะคะพอ input เข้ามาก่อนเราต้อง split ก่อนนะคะคือ split คำศัพท์อันนี้ก็คือแบ่งออกเป็น3แถวง่ายๆเลยนะคะ

แถวแรกเนี่ยก็จะมีค่าคีย์ก็คือคำศัพท์ต่างๆก็จะมีตัวแรกนะคะที่แบ่งออกเป็น3แถวเนี่ยก็จะมีตัว Deer มี Bear แล้วก็มี River นะคะอันที่2ก็จะมี Car มี Car แล้วก็ River นะคะชุดที่3ก็จะมีคำว่า Deer Car แล้วก็ Bear นะคะเสร็จแล้วมาตอน Mapping ก็คือจับค่าคีย์ที่เราอยากได้ก็คือ Deer ใช่ไหมคะ Deer ในไฟล์แรกที่เราแบ่งออกมาก็จะมี Deer 1มี Bear 1แล้วก็มี Riverอันที่2ก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นแมปปิ้งก็คือเอาคีย์กับคำที่เรานับว่าเดียมี1คำนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสลับกันทั้ง3อันก็คือมาสรุปว่ามีคำว่าเดียเท่าไหร่นะอันนี้เขานับตัวแบก่อนใช่ไหมคะแบก็คือมี1คำมาจากไฟล์อื่นนะคะแล้วก็มาจากอีกอันนึงเป็น1แล้วมีคาเท่าไหร่มีเดียเท่าไหร่แล้วก็มีRiver ทั้งหมดกี่คำนะคะอันนี้ก็เป็น shuffling คือเรียงใหม่เลยนะคะว่ามี4คำเนี่ยมีเท่าไหร่นะจากไฟล์ทั้งหมดทั้ง3อันที่เข้ามานะคะเสร็จแล้วเราก็มาลด reducing ก็คือนับได้ว่าไอ้ตัวคำว่า bear เนี่ย bear เนี่ยที่มีเนี่ยก็จะมี2ใช่ไหมคะเพราะว่าจากตรง shuffle เราดูแล้วว่ามี2แล้วก็มี car ทั้งหมด3ใช่ไหมคะจากแล้วก็มีเดียนะคะ2แล้วก็มีรีเวอร์2นะคะอันนี้ก็คือการลดมาจากการที่ทั้งชัฟเฟิลลิ่งก็คือทั้งเมิร์จทั้งอะไรออกมาเป็นผลลัพธ์นับคำให้เราถูกต้องนะคะว่ามีแบร์มี2คำนะมีคา3คำนะมีคำว่าเดีย2แล้วก็มีคำว่ารีเวอร์2นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการทำแมปรีดิวส์นะคะอันนี้ต้องใช้การโปรแกรมมิ่งนะคะตอนนี้มาดูประโยชน์ของการทำแมป reduce อันดับแรกเลยนะคะอันดับที่1ก็คือเพิ่มความเร็วนะคะเพราะด้วยการโปรแกรมมิ่งแบบนี้มันเพิ่มสปีดนะคะสามารถประมวลผลได้ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและก็ไม่มีโครงสร้างที่เป็นภาพเป็นวิดีโอเป็นตัวต่างๆนะคะอันที่2ก็คือต้องทำให้เกิดความคงทนต่อความเสียหาย fault tolerance อันนี้ตัวสำคัญเลยนะคะว่าเพราะว่าเราประมวลผลแบบคลัสเตอร์ใช่ไหมคะทำให้ระบบเนี่ยมีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งล้มเหลวไประบบก็ยังคงอยู่นะคะในกลุ่มคลัสเตอร์เหมือนทำงานเป็นทีมอ่ะใครล้มไปเราก็ยังช่วยกันต่อทำงานได้โดยการทำสำเนา Data ไว้ที่โนดอื่นด้วยนะคะอันที่3ประโยชน์ของการทำแมป reduce ก็คือความพร้อมใช้งานนะคะก็คือทำงานได้ต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะคะที่เพราะว่าเราช่วยกันมีทีมงานกระจายการทำงานนะคะและอันที่4ที่ทำให้การแมปรีดิวเนี่ยสำคัญก็คือทำงานไปได้พร้อมๆกันก็คือการประมวลผลแบบขนานยังไงให้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องในกลุ่มอะทำงานไปพร้อมๆกันได้นะคะแต่ละโนดไปพร้อมกันโดยมีตัวคุมก็คือตัว master node นะคะรวบรวมแล้วก็ทำให้สามารถประมวลผลลัพธ์ของ big data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของการทำแมปรีดิวส์นะคะก็คือตัวอย่างการนำเม็ดสีช็อกโกแลตในถุงช็อกโกแลตของ M&M นะคะซึ่งตัวอย่างนี้ในชีวิตจริงเราจะเห็นว่าในถุงช็อกโกแลต M&M เนี่ยมันจะมีสีมากมายเลยนะคะแต่ว่าเราต้องการนับสีเนี่ยในที่นี้นะคะเราต้องการนับสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็สรุปว่าใน1ถุง M&M เนี่ยอาจจะเป็นถุงใหญ่ๆเลยว่าไอ้สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและน้ำตาลเนี่ยจะมีสีละกี่เม็ดนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควรแต่เราจะต้องใช้วิธีการของ Map Reduce ใช้โปรแกรมมานับนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพการทำงานของ Map Reduce นะคะตัวอย่างนะคะมันจะมีทั้งหมดตามภาพ1 2 3 4 4เลเวลนะคะเริ่มอันดับแรกเลยจากข้างบนเห็นไหมคะนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะเป็นภาพของช็อกโกแลตนะคะเป็นถุงใหญ่ๆนะคะก็ทำการแมปปิ้งเอาแต่ละถุงเนี่ยจริงๆเขามาเทกองรวมกันแต่ละถุงก็มาเทสีออกมาแล้วก็ตั้งหลักนะคะว่าต้องการสีอะไรบ้างก็คือสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีแดงใช่ไหมต้องการแค่สีสีนี้สีอื่นไม่นับนะคะก็เอามาแยกออกนะคะก็คือการทำแมปปิ้งก็คือยึดหลักของเม็ดสีนะคะแล้วก็เรียงใหม่เลยเอาแต่ละถุงมาเท
หลายๆถุงมาเทรวมกันแล้วก็แยกสีออกมานะคะว่าเราต้องการอันเนี้ย

นะคะเลเวลที่2ก็คือ Suffering ใช่ไหมคะก็มาทำการจัดเรียงเม็ดสีใหม่นะคะแยกออกมาเป็นกลุ่มๆสมมุติเราเทออกมาแค่3กลุ่มแล้วก็แยกเม็ดสีออกมาอันนี้ก็คือเลเวลที่3ที่เห็นเป็นขั้นใหญ่นะคะเราโปรแกรมมันนะคะซึ่งเป็นขั้นกลางนะคะก็คือนับว่าคลัสเตอร์แรกนะมีสีแดงเท่าไหร่เป็นตัวคีย์ใช่ไหมคะสีน้ำเงินเท่าไหร่สีเขียวเท่าไหร่สีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะก็เป็นตัวคีย์หลักนะคะเสร็จแล้วก็เอามาสรุปของแต่ละกลุ่มก็คือแต่ละกลุ่มก็คือคลัสเตอร์นะคะออกมาก็คือจะมาเข้าสู่กระบวนการขั้นที่3ก็คือการทำ reducing ก็คือลดจำนวนของชุดเม็ดสีที่มาจากแต่ละคลัสเตอร์นะคะว่าไอ้กลุ่มสีแดงเนี่ยจากแต่ละอันนะพอเราทำชัฟเฟิลลิ่งทำอะไรเรียงเมิร์จแล้วลงมาจะมาสรุปนะคะก็จะได้เม็ดสีออกมาว่ามีแดงเท่าไหร่นะจากไอ้3กลุ่มใหญ่ที่เทเม็ดสีออกมามีสีน้ำเงินเท่าไหร่นะคะมีสีเขียวเท่าไหร่และมีสีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะ2 3เนี่ยอาจจะทำสลับไปสลับมาประมวลผลพร้อมๆกันน่ะต้องมันคือ2กับ3เนี่ยแทบจะทำไปพร้อมๆกันถ้ามองเป็นคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่เรามองจากภาพที่เป็นวัตถุเป็นสิ่งของแต่ว่าเวลามาทำโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็มีการใช้จริงอย่างเช่นการนับในตัวอย่างในเอกสารการสอนนะคะก็จะเป็นการนับการลงคะแนนเสียงนะคะการเลือกส.ส.นะคะว่าเราจะนับข้อมูลจากแต่ละเขตแล้วก็ซึ่งมีปริมาณมหาศาลเลยจะมารวมคะแนนกันยังไงก็นักศึกษาก็ไปดูนะคะตัวอย่างที่3นะคะการนับคะแนนเสียงต่างอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาใช้งานจริงโดยใช้แบบ reduce ไปประยุกต์

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเนื้อหาของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหน่วยที่4นะครับเรื่องการผลิตและต้นทุนการผลิตเนื้อหาที่จะพูดกันในวันนี้จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับคือเรื่องของการผลิตระยะสั้นการผลิตระยะยาวและต้นทุนการผลิตเรื่องแรกคือการผลิตระยะสั้นนะครับเราทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของการผลิตซะก่อนนะครับว่าการผลิตนั้นหมายถึงกระบวนการแปรสภาพปัจจัยการผลิตต่างๆให้เป็นผลผลิตหรือเรียกสินค้าและบริการนั่นเองนะครับส่วนปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้ในการแปรสภาพตรงนี้เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราจะพิจารณาเฉพาะปัจจัยการผลิต4ด้านนะครับก็คือที่ดินที่ดินในที่นี้ก็คือเราจะรวมถึงตัวทรัพยากรที่อยู่ในดินด้วยนะครับส่วนแรงงานนั้นเราจะหมายถึงแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็แรงงานที่ไม่มีฝีมือส่วนปัจจัยทุนเราจะหมายถึงตัวปัจจัยทุนที่ใช้ในการผลิตอันประกอบไปด้วยเครื่องมือเครื่องจักรนะครับโรงงานต่างๆนะครับส่วนสุดท้ายคือผู้ประกอบการนั่นก็คือคนที่มาดำเนินการที่จะแปรสภาพปัจจัยการผลิตให้เป็นผลผลิตนั่นเองการผลิตนั้นเรายังสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเราจะหมายถึงระยะเวลาที่ปัจจัยการผลิต1ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มหรือลดได้ทันต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตนะครับส่วนในระยะยาวเราจะหมายถึงระยะเวลาที่ปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรายละเอียดในระยะสั้นมันก็จะมีปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตคงที่ส่วนปัจจัยการผลิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจะเรียกว่าปัจจัยการผลิตแปรผันเพราะฉะนั้นการผลิตในระยะสั้นจะมีปัจจัยคงที่และปัจจัยคงแปรผันนะครับส่วนระยะยาวปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็แสดงว่าระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยการผลิตแปรผันนะครับเนื่องจากว่าการผลิตระยะสั้นนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตคงที่และปัจจัยการผลิตแปรผันถ้าเราสมมุติให้ปัจจัยการผลิตระยะสั้นประกอบไปด้วย2ปัจจัยคือตัวปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนนะครับตัวปัจจัยทุนนั้นก็จะเป็นปัจจัยการผลิตคงที่ส่วนปัจจัยแรงงานก็จะเป็นปัจจัยการผลิตแปรผันนะทีนี้ความหมายตัวแรกที่เราควรจะทำความเข้าใจก็คือคำว่าผลผลิตรวมนะครับหรือ total productผลผลิตรวมก็หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่จำนวนหนึ่งนะครับร่วมกับปัจจัยการผลิตแปรผันในกระบวนการผลิตนั่นเองอีกคำหนึ่งก็คือผลผลิตเฉลี่ยผลผลิตเฉลี่ยจะหมายถึงปริมาณผลผลิตรวมเฉลี่ยต่อปัจจัยการผลิตแปรผัน1หน่วยนะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า AP นะครับ AP เท่ากับ TP ส่วน L เพราะ L เราหมายถึงตัวปัจจัยการผลิตแปรผันคือแรงงานนะครับส่วนอีกคำหนึ่งคือผลผลิตส่วนเพิ่ม marginal product หรือ MP MP นั้นก็หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยการผลิตแปรผัน1หน่วยหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นdelta TP ก็คือผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วย delta L ก็คือจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวอย่างการคำนวณผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับเราก็สมมุติตัวเลขตามตารางนะครับเราใช้ปัจจัยทุนคือ K เป็นปัจจัยคงที่และปัจจัยแรงงานเป็นปัจจัยแปรผันนะครับผลผลิตรวมคือ TP ส่วน AP เนี่ยเราจะคำนวณจากการนำเอาผลผลิตรวมหารด้วยจำนวนแรงงานก็คือสะดมที่3หารด้วยสะดมที่2นะครับเช่นถ้าเราใช้แรงงานคน2คนสามารถได้ผลผลิตรวมทั้งหมดคือ30หน่วยนะครับผลผลิตเฉลี่ยก็คือ30หารด้วย2ก็คือ15หน่วยก็คือคนงาน1คนสามารถผลิตผลผลิตได้เดี๋ยว15หน่วยนะครับต่อมาก็คือ marginal product หรือ MP นะ MP ก็จะหาได้จากตัวผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นสมมุติว่าถ้าเราใช้แรงงานคน2คน
นะครับได้ผลผลิต30หน่วยถ้าเพิ่มแรงงานอีก1คนเป็น3คนเราจะได้ผลผลิตรวมทั้งหมดคือ57หน่วยเพราะฉะนั้นผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ57ลบด้วย30ก็คือ27หารด้วย3ลบด้วย2คือ1ผลผลิตส่วนเพิ่มในที่นี้ก็คือ27ก็หมายความว่าแรงงานคนที่3นั้นสามารถผลิตแล้วให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น27หน่วยนะครับจากข้อมูลในตารางนะครับเราสามารถนำมาพอตกราฟนะครับแสดงถึงเส้น TP เส้น AP และเส้น MP นะครับรูปกอข้างบนเนี่ยจะหมายถึงเส้น TP ผลผลิตทั้งหมดจากการใช้แรงงาน1จนถึง8คนซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งหมดสูงสุดแต่ถ้าใช้แรงงานตั้งแต่90ขึ้นไปผลผลิตรวมจะเริ่มลดลงทำนองเดียวกัน MP นะครับ MP ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะลดลงทั้งนี้ตัว MP เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มหรือผลได้นะครับซึ่งเราก็จะแบ่งลักษณะของการผลิตออกเป็น3ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือช่วงที่ผลผลิตส่วนเพิ่มนั้นมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยและช่วงที่2ก็คือช่วงที่ผลผลิตเฉลี่ยนะครับมากกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มและช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่ผลผลิตส่วนเพิ่มติดลบนะครับดังนั้นช่วงการผลิตที่เหมาะสมของการผลิตของหน่วยผลิตก็ควรจะอยู่ในช่วงการผลิตที่2เพราะว่าการเพิ่มตัวปัจจัยแรงงานก็จะทำให้ตัวผลผลิตรวมนี่มันเพิ่มขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมีค่าสูงสุดแต่ว่าจะทำการผลิตที่จุดใดของช่วงที่2นั้นก็ต้องพิจารณาต้นทุนการผลิตและรายรับการผลิตที่จุดนั้นประกอบด้วย

่อไปนะครับก็จะเป็นการพูดถึงการผลิตระยะยาวเราทำความรู้จักกับความหมายของการผลิตระยะยาวนะครับหมายถึงการผลิตในช่วงเวลาที่หน่วยการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาณการผลิตทุกชนิดได้ตามต้องการฉะนั้นการผลิตระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยการผลิตแปรผันถ้าเราให้ปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยปัจจัยทุนคือ K และปัจจัยแรงงานคือ L เราก็สามารถเขียนฟังก์ชันการผลิตระยะยาวได้ว่า Q เท่ากับฟังก์ชันของ KL ทั้ง K และ L ก็เป็นปัจจัยการผลิตแปรผันนะครับในเรื่องของการผลิตระยะยาวนะครับมีประเด็นสำคัญที่จะต้องอธิบายก็คือในเรื่องของเส้นผลผลิตเท่ากันนะครับเส้นไอโซคอนเคิร์ฟหรือเส้นไอคิวเส้นผลผลิตเท่ากันนั้นหมายถึงเส้นที่แสดงถึงส่วนผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการใช้ปัจจัยการผลิต2ชนิดร่วมกันในสัดส่วนต่างๆกันเพื่อให้ได้ผลผลิตเท่ากันจำนวนหนึ่งนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีเส้นผลผลิตเท่ากัน3เส้นคือ IQ1 IQ2 IQ3 นะครับซึ่งเกิดจากการใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตทุนกับปัจจัยการผลิตแรงงานนะครับซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตแปรผันจุด A จุด B ก็แสดงถึงการใช้ปัจจัยการผลิต2ส่วนในส่วนผสมต่างๆกันที่ไม่เท่ากันแต่ว่าให้ผลผลิตเท่ากันลักษณะของเส้น AQ เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเส้นโค้งที่ลาดลงนะครับเป็นเส้นโค้งที่ลาดลงโค้งนี้ก็คือโค้งนูนเข้าหาจุดกำเนิดหรือ convex to the origin นะครับเส้นโค้งลาดลงเนี่ยก็แสดงถึงว่ามันมีค่าความชันเป็นลบนะครับแล้วก็เส้น IQ แต่ละเส้นนะครับเส้นที่อยู่เหนือกว่าจะหมายถึงเส้นที่มีจำนวนผลผลิตเท่ากันที่มากกว่าและเส้นผลผลิตเท่ากันจะไม่ตัดกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของเส้น IQ นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเส้น IQ เนี่ยมันเกิดจากการใช้ส่วนผสมปัจจัยการผลิต2ชนิดในสัดส่วนต่างๆกันก็แสดงว่ามันมีการทดแทนกันของปัจจัยการผลิต2ชนิดนั้นนะครับซึ่งตัวที่จะแสดงถึงการทดแทนกันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอัตราการทดแทนทางเทคนิคส่วนเพิ่มนะครับหรือ MRTS MRTS ก็หมายถึงอัตราการทดแทนกันของปัจจัยการผลิต2ชนิดโดยการเพิ่มปริมาณปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งมากขึ้นเพื่อไปทดแทนปริมาณปัจจัยการผลิตอีกชนิดหนึ่งที่ลดลงนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมนะครับเหมือนอย่างเช่นเนี่ยจุด M นะครับจุด M มายังจุด Bแล้วก็จุด M ก็หมายถึงใช้ปัจจัยทุน5หน่วยใช้ปัจจัยแรงงาน1หน่วยส่วนจุด B ใช้ปัจจัยทุน3หน่วยใช้ปัจจัยแรงงาน2หน่วยแต่ให้ผลผลิตเท่ากันคือ75หน่วยดังนั้นจากจุด M มายังจุด B ก็แสดงว่าจุด B มีการเพิ่มแรงงานเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยอีก1คนก็จะเป็น2คนแต่จะต้องไปลดปัจจัยทุนให้ลดลงจาก5เหลือ3ก็แสดงว่า K จะลดลง2หน่วยนั่นคือ1แรงงาน1คนสามารถไปทดแทนปัจจัยทุน2หน่วยที่ลดลงได้ถึงจะทำให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมเราสามารถคำนวณ MRTS LK ได้จากลบเดลต้า K หารด้วยเดลต้า L หรืออาจจะหาจากตัวลบ MPL ส่วน MPK MP ก็คือตัว Marginal Product หรือผลผลิตส่วนเพิ่มจากการใช้แรงงานกับผลผลิตส่วนเพิ่มจากการใช้ปัจจัยทุนนะครับนอกจากเส้นผลผลิตเท่ากันแล้วอีกตัวนึงที่ควรจะทำความเข้าใจก็คือเส้นต้นทุนเท่ากันหรือ ISO cost curve นะครับเส้น IS นะครับเส้น IS หมายถึงเส้นที่แสดงความสามารถนะครับในการซื้อปัจจัยการผลิต2ชนิดในสัดส่วนต่างๆกันตามราคาของปัจจัยการผลิตนั้นและใช้จ่ายไปในจำนวนก็ประมาณหรือเงินทุนจำกัดจำนวนหนึ่งนะครับเส้น IS นั้นจะเป็นเส้นตรงนะครับเราสามารถจะหาเส้น IS ได้โดยนำนะครับจำนวนงบประมาณหรือเงินทุนที่มีอยู่ไปใช้นะครับไปใช้ซื้อปัจจัยทุนหรือปัจจัยแรงงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นใช้ปัจจัยทุนเราก็ต้องรู้ว่าค่าบริการปัจจัยทุนเท่าไหร่หรือใช้แรงงานอย่างเดียวก็รู้ว่าค่าจ้างแรงงานเท่าไหร่นั่นก็คือพยายามหาจุดตัดแกนตั้งและจุดตัดแกนนอนจากการใช้แรงงานอย่างเดียวและใช้ทุนอย่างเดียวนะครับเช่นแรงงานวันละ300บาทมีทุนอยู่ 3,000 ก็แสดงว่าเราจะต้องจ้างแรงงานอย่างเดียวเนี่ย10หน่วยหรือถ้าปัจจัยทุนเราบอกว่ามีค่าบริการปัจจัยทุนวันละ600แต่เรามี
ทุนอยู่ 3,000 ก็ต้องใช้ปัจจัยทุน5หน่วยแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมนะครับระหว่างแกนตั้งและแกนนอนก็จะได้เส้น IS หรือเส้นต้นทุนเท่ากันนะครับลักษณะของเส้นต้นทุนเท่ากันนะครับมันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นความชันของเส้นตรงมันก็คือลบ PL ส่วน PK นะครับลบ PL ส่วน PK ซึ่งเราจะเอาเส้นต้นทุนเท่ากันและเส้นผลผลิตเท่ากันนั้นมาพิจารณาในเรื่องของดุลยภาพของหน่วยผลิตจากที่เราเข้าใจในเรื่องของเส้นผลผลิตเท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันเรามาวิเคราะห์เพื่อหาดุลยภาพของหน่วยผลิตนะครับเงื่อนไขของดุลยภาพของหน่วยผลิตนั้นก็จะอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างเส้น IQ คือเส้นผลผลิตเท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันคือเส้น IS หรืออีกนั่นก็คือเราจะดูที่ความชันของเส้น IQ เท่ากับความชันของเส้น IS นะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าลบ MPL ส่วน MPK อันนี้ก็คืออะไรความชันของเส้น IQ ลบ PL ส่วน PK ก็คือความชันของเส้น IS นะครับหรือเขียนใหม่ก็จะเป็น MPL ส่วน PL เท่ากับ MPK ส่วน PK จากเงื่อนไขของดุลยภาพของหน่วยผลิตนั้นเราลองมาพิจารณานะครับกรณีของส่วนผสมปัจจัยการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำสุดนะครับเราก็จะมีเส้น IQ นะครับแล้วก็เส้น IS ก็จะเห็นว่าเราบอกว่าเงื่อนไขอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างเส้น IQ และเส้น IS เนี่ยจุดสัมผัสก็คือจุด E ณจุด E นั้นความชันของเส้น IQ กับความชันของเส้น IS นั้นจะเท่ากันนั่นก็แสดงว่าจุด E จึงเป็นจุดที่เหมาะที่สุดในการที่จะทำการผลิตเนื่องจากว่าจะมีการใช้ปัจจัยแรงงาน L 2หน่วยปัจจัย K K 2หน่วยแล้วให้ผลผลิต IQ เท่ากันแต่ถ้ามาดูจุด M กับจุด N เนี่ยจะเห็นว่าเราจะใช้ต้นทุนเท่ากันที่สูงกว่าเส้น AB นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเราจะเอาใช้วิเคราะห์ในเรื่องของส่วนผสมปัจจัยการผลิต

ที่ให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเงื่อนไขก็เหมือนเดิมก็คืออยู่ที่จุดสัมผัสของเส้น IQ และเส้น IS จุดสัมผัสก็คือจุด C จุด C นั่นก็เป็นแสดงว่าถ้าเราจะใช้นะครับต้นทุนเท่ากันคือเส้น AB จะสัมผัสกับเส้น IQ สูงสุดคือเส้น IQ 3แต่จุด D กับจุด E เนี่ยจุด F เนี่ยเป็นจุดที่ใช้ต้นทุนเท่ากันเหมือนกันแต่ให้ IQ หรือเส้นผลผลิตเท่ากันที่ต่ำกว่าเส้น IQ 3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปเงื่อนไขของดุลยภาพของหน่วยผลิตนั้นก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ความชันของเส้น IQ เท่ากับความชันของเส้น IS หรือเส้น IQ กับเส้น IS นั้นสัมผัสกันพอดีเรื่องต่อมาที่จะทำความเข้าใจก็คือต้นทุนการผลิตนะครับจากการที่เราทราบแล้วว่าการผลิตระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยนะครับเราจะดูที่ตัวปัจจัยการผลิตคงที่และปัจจัยการผลิตแปรผันนะครับนั้นเมื่อมีการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่ก็จะก่อให้เกิดต้นทุนที่เรียกว่าเป็นต้นทุนคงที่ถ้ามีการใช้ปัจจัยแปรผันก็จะก่อให้เกิดต้นทุนที่เรียกว่าเป็นต้นทุนแปรผันนะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าในเรื่องของการผลิตระยะสั้นเนี่ยมันจะมีประเภทของต้นทุนอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือต้นทุนรวมนะครับต้นทุนรวมก็คือตัว TC นะต้นทุนรวมจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือต้นทุนคงที่รวมหรือต้นบวกด้วยต้นทุนแปรผันรวมถ้าเราเอาปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้นะครับไปหารกับต้นทุนทั้งหมดก็จะได้เป็นต้นทุนเฉลี่ยนะต้นทุนเฉลี่ยก็คือต้นทุนเฉลี่ยต่อผลผลิต1หน่วยว่าผลผลิต1หน่วยใช้ต้นทุนโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าเราเอา Q หรือปริมาณผลผลิตไปหารต้นทุนรวมต้นทุนคงที่รวมต้นทุนแปรผันรวมเราก็จะได้ต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนคงที่เฉลี่ยต้นทุนแปรผันเฉลี่ยอีกตัวนึงนะครับที่มีความสำคัญก็คือตัวต้นทุนส่วนเพิ่มหรือ Marginal Cost คือ MC MC นั้นคำนวณได้จากอะไรเดลต้า TC หารด้วย Delta Q ก็คือส่วนของต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เนื่องจากว่าการผลิตระยะสั้นเนี่ยส่วนที่เปลี่ยนแปลงของต้นทุนมีตัวเดียวคือต้นทุนแปรผันเพราะนั้นเราอาจจะหา MC ได้จากต้นทุนแปรผันที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยต้นทุนหารด้วยปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับซึ่ง marginal cost หรือต้นทุนส่วนเพิ่มนะมันก็คือตัวความชันของเส้นต้นทุนทั้งหมดนั่นเองเราสมมุติตัวเลขนะครับเพื่อจะมาคำนวณหาต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันนะต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับถ้าเรามีปริมาณผลผลิตคือ Q นะครับ Q นั้นเกิดจากการใช้ต้นทุนนะครับ3ตัวก็คือต้นทุนทั้งหมดต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันสะดมที่2สะดมที่3รวมกันเป็นสะดมที่4นะครับเราจะหาต้นทุนคงที่เฉลี่ยก็เอาสะดมที่2หารด้วยสะดมที่1นะครับเช่นสมมุติว่าต้นทุนคงที่คือ10หน่วยนะครับปริมาณผลผลิตคือ2หน่วย10หาร2ก็คือ5นะครับเอาสะดมที่2หารด้วยสะดมที่1ส่วนต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็เอาสะดมที่3หารด้วยสะดมที่1ทำลักษณะเช่นเดียวกันกับต้นทุนคงที่เฉลี่ย2ตัวนี้รวมกันก็เป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยนะครับสะดมที่5บวกด้วยสะดมที่6ก็จะเป็นสะดมที่7หรือสะดมที่7หารได้จากตัวสะดมที่4หารด้วยสะดมที่1ก็ได้ส่วนสะดมสุดท้าย MC เนี่ยก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทั้งหมดนะครับตัวนี้หารด้วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้ามีการผลิตสินค้า2หน่วยใช้ต้นทุนทั้งหมดคือ29หน่วยแล้วผลผลิตอีกเพิ่มขึ้นอีกหน่วยจาก2เป็น3จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจาก29เป็น34เพราะฉะนั้นตัว34ตั้งหารด้วย29ก็คือ5 5หารด้วย1เราก็จะได้ MC ของผลผลิตหน่วยที่3เท่ากับ5

ะครับทำนองเดียวกันผลผลิตหน่วยที่4ก็หาได้จาก36ลบด้วย34คือ2หารด้วย4ลบ3ก็คือ1ก็จะเป็น 2.4 นะครับไอ้ตัว MC นี่ก็หมายความว่าผลผลิตที่ผลิตเพิ่มขึ้นในหน่วยนั้นที่เป็นหน่วยสุดท้ายจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เช่นในผลผลิตหน่วยที่4ที่ผลิตเพิ่มขึ้นจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 2.4 หน่วยนะครับจากตารางเราสามารถนำมาทำเป็นเส้นกราฟนะครับแสดงถึงเส้นต้นทุนเฉลี่ยนะครับแสดงถึงเส้นต้นทุนส่วนเพิ่มได้นะครับโดยให้แกนนอนเนี่ยคือปริมาณผลผลิตแกนตั้งเป็นต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษาจะเห็นว่านะครับเส้นแรกก็คือเส้น ATC หรือเส้นต้นทุนเฉลี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกด้วยต้นทุนแปรผันเฉลี่ยมีลักษณะเป็น U-shape นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเส้น AVC ABC หรือต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็จะเป็น U-shape เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น AFCนะครับจะเป็นเส้นที่เป็นลักษณะของ rectangular hyperbola นะครับส่วน A ก็เป็น U shape จะตัดที่จุดต่ำสุดของเส้น ABC และ AC เสมอก็คือที่จุด A และจุด B นะครับต่อไปก็จะเป็นพูดถึงต้นทุนระยะยาวนะครับในที่นี้ต้นทุนระยะยาวนะครับเราก็จะหาจากตัว LTC นะครับต้นทุนทั้งหมดระยะยาวนำมาหาตัวต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวและต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวสูตรในการคำนวณก็เหมือนกับระยะสั้นก็คือต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวก็นำเอาต้นทุนรวมระยะยาวหารด้วยปริมาณผลผลิตนะครับส่วน LMC หรือต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวก็ดูจากต้นทุนรวมระยะยาวที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหารด้วยปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือ LMC เท่ากับเดลต้า LTC หารด้วยเดลต้า Q นะวิธีการคำนวณก็คล้ายๆกับระยะสั้นนะครับต่อมาเราก็จะมาดูถึงตารางต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแต่ละขนาดของการผลิตเพราะว่าระยะยาวเนี่ยหน่วยผลิตสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้เราก็จะมาดูว่าถ้าในระยะสั้นเนี่ยหน่วยผลิตขนาดใช้เครื่องจักร7เครื่อง10เครื่องและ15เครื่องโดยสามารถผลิตผลผลิตได้100 200 300หน่วยแต่ละขนาดการผลิตจะมีต้นทุนเฉลี่ยนะแต่ละขนาดการผลิตเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยหน่วยผลิตสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกว่าถ้าต้องการผลผลิตจำนวน100 200หรือ300เช่นสมมุติว่าต้องการผลิตสินค้าจำนวน200หน่วยนะ200หน่วยเขาควรจะใช้ขนาดเครื่องจักรกี่เครื่องเราก็จะมาดูว่าขนาด200หน่วยเนี่ยมันมีเครื่องจักร7เครื่องกับเครื่องจักร10เครื่องเพราะนั้นเครื่องจักร7เครื่องเนี่ยมันจะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่110หน่วยแต่ถ้า10เครื่องจักรเนี่ยก็จะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่68หน่วยเพราะนั้นหน่วยผลิตควรจะเลือกทำการผลิตสินค้า200หน่วยโดยใช้เครื่องจักร10เครื่องเพราะจะให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำสุดนะครับจากขนาดการผลิตระยะสั้นนะครับแต่ละขนาดตะกี้นี้ถ้าเราสมมุติว่าเป็น7เป็น10เป็น15เราให้เป็น SAC 1 SAC 2และ SAC 3ถ้าเราลากเส้นนะครับที่สัมผัสกับเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นของแต่ละขนาดการผลิตเราก็จะได้เส้น LACนะซึ่งเป็นเส้นโค้งที่ห่อหุ้มนะครับเส้นต้นทุนระยะสั้นก็จะเห็นว่าในช่วงแรกของการผลิตเนี่ยเส้น LAC จะลดลงเมื่อมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งจะมีต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวต่ำสุดแล้วก็ต่อเมื่อขยายการผลิตต่อไปอีกจะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนั้นเพิ่มขึ้นเส้น LAC จึงลาดขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของเส้น LAC จึงเป็นเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งที่ลาดลงในช่วงแรกแล้วก็จะลาดขึ้นในช่วงต่อมาเมื่อมีการขยายการผลิตมากขึ้น
จากที่อธิบายมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับจะประกอบไปด้วยการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวโดยที่การผลิตระยะสั้นนั้นจะต้องมีการใช้ปัจจัยคงที่ร่วมกับปัจจัยแปรผันส่วนการผลิตระยะยาวนั้นจะไม่มีการใช้ปัจจัยคงที่เพราะปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยการผลิตแปรผันจากปัจจัยการผลิตที่ใช้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเราก็สามารถที่จะนำมาคำนวณหาต้นทุนการผลิตได้เช่นเดียวกันโดยต้นทุนการผลิตนั้นก็จะแบ่งออกเป็นต้นทุนการผลิตระยะสั้นและต้นทุนการผลิตระยะยาวโดยดูจากตัวปัจจัยการผลิตที่ใช้ว่าเป็นปัจจัยคงที่เราก็เรียกว่าเป็นต้นทุนคงที่ถ้ามีการใช้ปัจจัยแปรผันก็เรียกว่าเป็นต้นทุนแปรผันเพราะฉะนั้นในการผลิตระยะสั้นก็จะมีต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันส่วนการผลิตระยะยาวก็จะมีแต่ต้นทุนแปรผันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในหน่วยที่4คือการผลิตและต้นทุนการผลิตครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา C1343กฎหมายวิธีสัมยัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสอนเสริมก็มีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาในเรื่องของการค้นนะฮะการควบคุมขังจำคุกปล่อยจากการคุมขังที่ไม่ชอบการปล่อยชั่วคราวแล้วก็เรื่องการสอบสวนนะครับและในช่วงท้ายรายการนี้ก็เป็นคำถามประเมินความรู้และวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้นะครับก็สามารถรับชมรายการได้ผ่านในหลายช่องทางเช่น STOU Channel นะครับทางกล่อง PSI 245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับ www.stou.ac.th แล้วก็เลือก STOU Channel นะครับหรือทาง YouTube นะครับค้นหาทางช่อง STOU Channel แล้วก็ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเริ่มในเรื่องการค้นนะครับในครั้งที่1นะครับเราก็ได้ดูแล้วนะครับในส่วนของการจับนะครับนะครั้งที่2เนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของการค้นนะครับซึ่งมีความเรียกว่าต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับในเรื่องของการจับการค้นเนี่ยนะครับนะซึ่งเรียกว่าถ้าออกข้อสอบนะไม่ว่าในระดับชั้นใดเนี่ยนะครับระดับปริญญาตรีหรือท่านไปสอบเนติบัณฑิตต่ออะไรเนี่ยนะครับก็มีการออกข้อสอบเนี่ยเป็นจำนวนเยอะนะครับบ่อยครั้งด้วยนะครับเราดูเรื่องการค้นก่อนนะครับการค้นในที่ระโหดฐานโดยมีหมายค้นนะครับอย่างที่กล่าวแต่ต้นนะเมื่อครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับว่าการค้นเนี่ยก็ต้องมีหมายนะจากศาลว่าเป็นหมายอาญาอย่างหนึ่งนะครับศาลต้องออกหมายค้นนะครับแล้วก็การค้นนั้นนะฮะถ้าเป็นการค้นในที่ระโหดฐานต้องมีนะครับเว้นแต่ข้อยกเว้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของการค้นในสาธารณสถานเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นนะครับมาตรา97ในกรณีที่ค้นโดยมีหมายนะครับเจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับเท่านั้นมีอำนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามนั้นนะครับทั้งการค้นก็เหมือนกันการค้นก็ต้องระดับหัวหน้าไปค้นเนี่ยก็คือต้องเป็นระดับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับหรือพนักงานฝ่ายปกครองระดับ3ขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงจะเป็นหัวหน้าก็ดำเนินการค้นได้นะครับการค้นในที่ระโหดฐานโดยมีหมายค้นเนี่ยนะครับนะโดยหลักการนะมาตรา92ว่าห้ามมิให้ค้นในที่ระโหดฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะครับในเรื่องของการค้นในที่ระโหดฐานเนี่ยนะครับผู้ที่มีอำนาจค้นมีแค่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นนะครับราษฎรไม่มีอำนาจค้นแตกต่างกับเรื่องการจับนะครับการจับเนี่ยนะครับนะจะจับโดยเจ้าพนักงานก็ได้นะหรือโดยราษฎรก็ได้นะแต่เรื่องการค้นเนี่ยนะครับนะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจนะราษฎรทำการค้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับค้นต้องค้นโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับเท่านั้นนะเป็นผู้ค้นนะครับเว้นแต่นะครับนะเข้าข้อยกเว้นนะที่ค้นโดยไม่ต้องมีหมายก็ได้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1นะมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่ระโหดฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ระโหดฐานนั้นนะมีเสียงปืนยิงกันในบ้านอย่างเงี้ยนะครับปงปังปงปังอย่างเงี้ยนะครับกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปค้นนะฮะเข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้2เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้านะฮะกำลังกระทำลงในที่ระโหดฐานนะครับก็คือว่าก็เห็นอยู่ว่ามีการกระทำความผิดนะเช่นมีการเล่นการพนันกันในที่ระโหฐานเนี่ย

ว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ระโหฐานนั้นกรณีที่3เนี่ยนะครับนะต่างกับกรณีที่2อย่างไรกรณีที่2คือทำผิดซึ่งหน้าในที่ระโหฐานก็เข้าไปค้นในที่ระโหฐานได้นะเมื่อเข้าไปค้นแล้วพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับได้อีกนะครับตามมาตรา78อนุ1อีกนะเห็นนะฮะใช้2อย่างเลยนะฮะเห็นว่ามีการกระทำความผิดซึ่งหน้าในที่ระโหฐานก็เข้าไปค้นโดยไม่ได้มีหมายค้นได้เมื่อเข้าไปแล้วเจอนะหรือพบนะการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับกลุ่มได้โดยไม่ต้องมีหมายจับอีกนะฮะใน2ขยักเลยส่วนกรณีนะอนุ3นะกรณีนี้เป็นกรณีที่ทำผิดซึ่งหน้าข้างนอกที่ระโหฐานแต่หนีเข้าไปที่ระโหฐานนะอันนี้ต่างกับอนุ2กรณีนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้นะครับต่อไปอนุ4เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดนะหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อที่ใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในที่นั้นประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนนะครับงั้นกรณีเช่นนี้นะครับโดยหลักเนี่ยนะครับอาจจะต้องขอหมายค้นแต่กรณีนี้ถ้ามันมีพฤติการเห็นว่าถ้าเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งเหล่านี้อาจจะถูกทำลายได้เช่นยาเสพติดเนี่ยนะครับนะบางทีเราไปจับตัวผู้กระทำความผิดรายหนึ่งได้เขาซัดทอดมาบอกว่ามาซื้อจากบ้านหลังเนี้ยนะถ้าเราไปขอหมายค้นบางทีอาจจะไม่ทันการก็อาจจะเอายาเสพติดเนี่ยต่างๆเนี่ยนะเทใส่โถส้วมชักโครกทิ้งไปเนี่ยมันก็ทำให้หลักฐานเนี่ยมันหายไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกรณีเช่นนี้มันไปความจำเป็นเนี่ยนะครับถ้าเนิ่นช้าเอาหมายค้นมามันจะเสียหายฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือสืบทราบมาว่าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เนี่ยกำลังจะขนขึ้นเรือเข้าโกดังต่างๆเนี่ยรอหมายค้นอาจจะเสียหายอาจจะสูญหายได้ก็สามารถที่จะดำเนินการค้นนะครับนะโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้นะครับอนุ5นะครับเมื่อที่ระโหฐานนั้นนะผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78นะกรณีอนุ5เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ถูกจับเป็นเจ้าบ้านไม่ต้องมีหมายค้นเหตุผลเพราะว่าการค้นเนี่ยเป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านดังนั้นถ้าคุณไปจับอะไรผู้อยู่อาศัยประจับบริวารอย่างเงี้ยนะครับนะกรณีที่เป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านคุณต้องมีหมายค้นแต่อนุ5ยกเว้นไว้ว่าถ้าเป็นการจับเจ้าบ้านเลยใช่ไหมกรณีนี้ไม่ต้องมีหมายค้นนะครับก็เป็นการยกเว้นให้ตามอนุ5นะครับซึ่งในเรื่องของการค้นนะโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยนะครับนอกจาก5อนุที่ผ่านมาเนี่ยที่กล่าวไว้เนี่ยนะครับนะยังมีแนวคำพิพากษาของศาลอีกว่าถ้าเจ้าบ้านเนี่ยได้ยินยอมได้อนุญาตให้ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นกรณีนี้ก็สามารถดำเนินการค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายอันนี้เป็นกรณีที่ศาลฎีกาท่านก็ตัดสินมาแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาสละให้ความยินยอมเองนะครับสละสิทธิ์ดังกล่าวเองฉะนั้นแล้วเมื่อเขาอนุญาตนะเมื่อเขายินยอมให้ทำการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้ก็สามารถดำเนินการค้นนะครับนะโดยไม่มีหมายค้นได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการค้นในที่ระโหฐานนะต้องมีหมายค้นยกเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา92นะครับที่ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้นะส่วนมาตรา93เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการค้นในที่สาธารณสถานนะแตกต่างกันยังไงนะที่สาธารณสถานนะกฎหมายก็เขียนว่าที่ระโหฐานก็คือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณสถานก็เขียนอย่างนี้นะครับนะที่ระโหฐานก็คือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณสถานก็ต้องไปดูต่อว่าคำว่าแล้วที่สาธารณสถานคือที่อะไรก็คือที่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมเข้าไปได้ถ้าประชาชนมีความชอบธรรมที่เข้าไปได้นั่นคือที่สาธารณสถานเช่นถนนหนทางเนี่ยใช่ไหมครับนะประชาชนมีสิทธิ์ใช้เดินทางสัญจรได้อย่างนี้เป็นสาธารณสถานหรือห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยประชาชนมีความชอบธรรมมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าได้อย่างนี้ก็เป็นสาธารณสถานร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสาธารณสถานร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวแกงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสาธารณ

สถานนะครับนะประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ได้ฉะนั้นกรณีเช่นนี้นะครับการค้นในบุคคลในสถานที่เหล่านี้ย่อมไม่ต้องใช้หมายค้นนะครับต้องไม่ต้องใช้หมายค้นแต่นะฮะแต่ถ้านะครับที่สาธารณะบางสถานที่เนี่ยนะครับนะสาธารณสถานบางที่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่ระโหฐานในที่ที่เดียวกันได้ตัวอย่างเช่นร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยกลางวันเปิดขายอาหารพอตกเย็นนะครับปิดร้านแล้วก็พักผ่อนนะนอนหลับอาบน้ำดูทีวีกันเนี่ยกรณีเช่นนี้นะครับนั้นจะเป็นที่ระโหฐานหรือที่สาธารณสถานเราก็ดูช่วงกลางวันเนี่ยนะถ้าประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปในสถานที่เหล่านี้ได้เข้าไปกินข้าวไปกินอะไรได้แสดงว่าเป็นที่สาธารณสถานแต่ถ้าตอนคืนร้านปิดแล้วใครก็เข้าไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาปิดแล้วเขาพักผ่อนนอนหลับแล้วที่เหล่านี้กลับกลายเป็นที่ระโหฐานนะดังนั้นถ้าเป็นช่วงเวลาที่เขาปิดทำการเขาไม่ให้ใครเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าจะค้นสถานที่นี้ก็ต้องใช้หมายค้นเพราะมันกลายเป็นที่ระโหฐานนะครับฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าที่เดียวกันเนี่ยบางเวลาบางครั้งก็อาจจะเป็นสาธารณสถานก็ได้อาจจะเป็นที่ระโหฐานก็ได้นะก็ดูแล้วแต่กรณีไปนะครับนะวิธีการค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเนี่ยมาตรา93ก็บอกว่าโดยหลักเนี่ยห้ามไม่ให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถานเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะเห็นไหมฮะในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้นะฮะในการกระทำความผิดหรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะครับตามมาตรา93เนี่ยก็ให้อำนาจเฉพาะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นนะผู้ใหญ่บ้านนะทำการค้นได้ว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองสืบตำรวจตีทำการค้นได้นะเพราะเป็นตำรวจนะฉะนั้นการค้นในที่สาธารณสถานเนี่ยนะครับราษฎรไม่มีอำนาจค้นเช่นเดียวกันราษฎรจะสงสัยเข้าไปค้นเนี่ยไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นเจ้าพนักงานเช่นฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะครับตั้งด่านนะบนถนนสาธารณะนะมีคนเดินมาขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ผ่านมาเนี่ยนะครับตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการค้นได้ไหมโดยหลักก็คือไม่ได้โดยหลักไม่ได้เว้นแต่ว่ามีเหตุอันควรสงสัยดังนั้นแล้วถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยจะไปทำการค้นไม่ได้จะค้นในที่ระโหฐานต้องมีเหตุสงสัยเอ๊ะนะพฤติการนี้นะมียาเสพติดหรือเปล่าอะไรบ้างหรือว่ามีการแจ้งนะจากสายลับมาว่ารถคันนี้บรรทุกยาเสพติดบรรทุกอาวุธปืนเถื่อนมาฉะนั้นถ้ามีเหตุสงสัยถึงจะดำเนินการค้นในที่สาธารณสถานได้เราอยู่ดีๆนะจะมาบอกรถนะทำการค้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่สามารถทำได้นะครับนะประการต่อมาก็อาจจะสงสัยกันว่าแล้วรถยนต์จะทำการค้นได้ไหมทำการค้นรถยนต์เป็นที่ระโหฐานไหมมีใครสามารถเข้าไปได้ไหมนะคำตอบก็คือว่ารถยนต์คุณลองนึกดูถ้ารถยนต์เป็นที่ระโหฐานอย่างนี้ยุ่งไหมฮะอย่างนี้ยุ่งเพราะตำรวจจะต้องขอหมายค้นออกมาก่อนเพื่อจะค้นรถยนต์คันนี้เป็นไงครับมันก็ขับหนีไปเรื่อยถูกไหมครับก็ค้นไม่ได้ทีฉะนั้นแล้วกรณีรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนสาธารณะเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการค้นในที่ระโหฐานนะเป็นการค้นในที่สาธารณสถานนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเจ้าพนักงานเนี่ยมีความสงสัยว่ามียาเสพติดมีอาวุธปืนเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยมีของผิดกฎหมายหรือเปล่ากรณีสามารถที่จะดำเนินการค้นได้นะครับไม่ต้องมีหมายค้นเพราะมันเป็นที่สาธารณสถานนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องการค้นเอกสารนะครับมาตรา105นะจดหมายไปรษณียบัตรโทรเลขสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอนะคำสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารนั้นมาได้นะครับก็สามารถที่จะค้นหาเอกสารเหล่านั้นได้ต่อไปนะขั้นตอนการค้นนะครับขั้นตอนการค้นนะมาตรา94บอกให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นในที่ระโหฐานสั่งนะคนที่จะค้นเนี่ยสั่งเจ้าของหรือคนที่อยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้นให้ยอมเข้าไปโดยมิห่วงห้ามนะฮะ
อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรนะทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมายทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่งฉะนั้นการค้นเนี่ยนะก็ต้องสั่งเขานะสั่งเจ้าของเนี่ยนะบอกขอเข้าไปค้นนะอย่าเข้ามาขัดขวางนะครับแล้วก็ต้องมีการแสดงหมายค้นให้เจ้าของเขาดูด้วยนะฮะถ้าไม่ถ้าเป็นการค้นแบบในไม่มีหมายค้นนะฮะนะก็ต้องแสดงนามและตำแหน่งนะครับของเจ้าพนักงานที่ดำเนินการค้นนะครับถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นไม่ยินยอมให้เข้าไปนะครับเจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไปในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้านประตูเรือนหน้าต่างรั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้นะครับนะก็สามารถที่จะเขาไม่ยอมก็สามารถที่จะงัดประตูนะงัดแม่กุญแจเข้าไปดำเนินการค้นได้นั่นเองนะครับต่อมาขั้นตอนการค้นมาตรา95นะครับในกรณีค้นหาสิ่งของที่หายถ้าพอทำได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะย่อมรู้ดีที่สุดว่าสิ่งนั้นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ให้เขาเข้าไปด้วยเนี่ยเพื่อจะได้ชี้ให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นคือชิ้นไหนนะครับมาตรา98การค้นในที่ระโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้นนะครับในการค้นที่ระโหฐานเนี่ยนะครับก็ต้องหาคนหรือสิ่งของที่ต้องการเท่านั้นเว้นแต่1ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งนะครับเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของสิ่งใดซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลยได้นะครับฉะนั้นบางทีเนี่ยนะเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะได้รับภารกิจได้รับหน้าที่ให้ไปค้นหาสิ่งผิดกฎหมายอย่างนี้ก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นสิ่งใดนะก็เข้าไปสามารถค้นหาได้ถ้าเจอสิ่งของที่นะใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับนะในการพิจารณาคดีอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะดำเนินการยึดได้นั่นเองนะครับ2เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหากหรือในกรณีความผิดซึ่งหน้านะครับฉะนั้นกรณีที่เข้าไปค้นเนี่ยแล้วไปเจอบุคคลนะซึ่งกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือมีสิ่งของซึ่งอาจจะเป็นความผิดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะจับสามารถที่จะยึดได้นั่นเองนะครับต่อมามาตรา102นะการค้นในที่ระโหฐานนั้นนะก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนทำยังไงนะครับนะแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนก็อาจจะนะครับนะแบมือนะให้เจ้าของบ้านให้เจ้าของสถานที่เนี่ยนะครับเขาตรวจสอบดูก่อนนะไม่ได้กำยาบ้าไม่ได้กำอะไรไว้นะง้างกระเป๋าอะไรให้ดูซะหน่อยนะครับว่าไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายไปเพราะบางทีเนี่ยนะฮะบางทีเข้าไปค้นเนี่ยบางทีเข้าไปหลายคนด้วยอีลุงตุงดังกันคนนั้นก็ค้นนี่เราเจอแล้วบอกเป็นยาเสพติดบางทีก็ไม่ได้มีการเขาเรียกแล้วไม่ได้มีการยืนเฝ้านะฮะเจ้าของบ้านไม่ได้มีการยืนเฝ้าบางทีก็อาจจะมีพฤติการนะแอบซ่อนเอาของมาใส่ร้ายกันได้นะครับฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ซะก่อนนะครับเท่าที่จะทำได้และเท่าที่สามารถที่จะทำได้ก็ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นนะครับหรือถ้าหากบุคคลหาบุคคลเช่นกันเช่นนั้นไม่ได้นะก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อย2คนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยานดังนั้นอย่างที่กล่าวไปก็คือค้นเนี่ยก็ต้องค้นต่อหน้าเจ้าของนะหรือผู้ครอบครองสถานที่นะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปแอบค้นลับหลังค้นแล้วบอกเจอแล้วอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าค้นจริงหรือเปล่าหรือว่าไปใส่ลายเขานะฮะระยัดยาเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบฉะนั้นเราก็ต้องค้นต่อหน้าเขาแต่ถ้าหาใครไม่ได้จริงก็ต้องหาพยานมาอย่างน้อย2คนนะมาทำหน้าที่เป็นพยานนั่นเองนะครับการค้นที่อยู่สำนักงานของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทำต่อหน้าผู้นั้นถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากำกับจะตั้งผู้แทนนะฮะหรือให้พยานมากำกับก็ได้ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มีให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อนนะครับอันนี้คือกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยถูกควบคุมนะหรือขังอยู่เนี่ยในอำนาจของศาลเนี่ยนะครับกรณีเนี้ยโดยหลักก็คงจะออกมานะ
ฝ้าสถานที่ในการค้นก็คงไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องให้คนอื่นนะอาจจะมีการตั้งผู้แทนหรือพยานอะไรต่างๆเนี่ยมาดำเนินการแทนก็ได้นะครับสิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้องถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่รับรองก็ให้บันทึกไว้นะก็ต้องมีการบันทึกว่านะมีการดำเนินการยึดสิ่งของอะไรไว้บ้างนะครับกี่ชิ้นก็ว่าไปให้เขานะรับรองแต่เขาไม่รับรองก็สามารถทำได้เขาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับต่อไปมาตรา99นะในการค้นนะเจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่ทำได้นะครับก็คงไม่รื้อทำถึงขนาดบ้านเขาพังนะไปทุบกำแพงเขาพังหมดไปทุบพื้นเขาพังหมดก็คงไม่ไหวนะครับนะมาตรา100นะครับถ้ามีเหตุอันสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับทำการค้นไร้ผลเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ทำการค้นเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ขัดขวางถึงกับทำการค้นนั้นไร้ผลนะก็สามารถที่จะควบคุมไม่ได้นะเข้าไปป่วนเข้าไปห้ามเข้าไปผลักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายก็สามารถที่จะค้นตัวบุคคลนั้นได้นะครับต่อมาข้อจำกัดในการค้นนะครับมาตรา96การค้นในที่โลหะฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกนะพระอาทิตย์ขึ้นและตกกี่โมงนะนักศึกษาก็ต้องถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นและตกกี่โมงอันนี้ก็ไม่ทราบขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลานะครับถ้าเป็นช่วงอะไรช่วงหน้าหนาวพระอาทิตย์อาจจะตกเร็วใช่ไหมฮะหน้าไป5โมงเย็นอาจจะเริ่มตก5โมงครึ่งอาจจะตกแล้วก็ได้นะครับนะหรือถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอาจจะเป็น6โมงครึ่งอาจจะยังสว่างอยู่นะประเทศไทยนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ของเราในพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็เรียกว่าแทบไม่ต่างกันนะครับในแต่ช่วงฤดูกาลแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่เรากฎหมายแล้วเราก็ล่อมาต่างประเทศต่างประเทศก็บอกเหมือนกันนะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเขาไม่ได้บอกกี่โมงนะครับนะบางประเทศอย่างแถบยุโรปเนี่ยช่วงหน้าร้อนนี่เขาช่วงหน้าร้อนนี่เขาทำไมกลางวันนี่เขายาวนานมากสามทุ่มมันยังสว่างอยู่เลยนะใครไปเที่ยวต่างประเทศเราจะเห็นว่าโอ้นะเดินกันช้อปปิ้งจนห้างปิดอะบอกห้างปิดแล้วเราไปดูนาฬิกามันยังสว่างอยู่เลยดูนาฬิกาปรากฏสามทุ่มแล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วในต่างประเทศเนี่ยบางทีช่วงระยะเวลากลางวันนะเวลากลางวันกลางคืนนี่เขาไม่เท่ากันแต่ของไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับสรุปก็คือจะค้นก็ต้องค้นเวลากลางวันว่าง่ายนะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะแต่ก็มีข้อยกเว้นว่า1เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวันถ้ายังไม่เสร็จก็ค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ตกเนี่ยตอน6โมงเย็นถ้าเราไปค้นตอน8โมงเช้าได้ไหมได้9โมงได้10โมงได้5โมงเย็น5โมงครึ่งอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เพราะยังถือว่าเป็นช่วงระยะเวลากลางวันอยู่พระอาทิตย์ยังไม่ตกค้น5โมงครึ่งนะค้นไปครึ่งชั่วโมงเป็นไงครับพระอาทิตย์ตกแล้วค้นต่อได้ไหมค้นต่อได้เพราะอนุหนึ่งยกเว้นไว้ฉะนั้นแล้วขอให้เริ่มต้นค้นก่อนที่จะนะพระอาทิตย์ตกก่อนตกเนี่ยคุณเริ่มค้นแล้วนะไม่ถ้ายังไม่เสร็จก็ค้นต่อไปได้เรื่อยๆนี่คือข้อยกเว้นข้อที่1ข้อที่2คือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษจะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้อาจจะมีในเรื่องของพระราชบัญญัติยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอนุญาตให้เจ้าพนักงานดำเนินการค้นในเวลากลางคืนได้ก็มีนะครับหรือข้อ3ก็คือการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลนะครับนะตามหลักเกณฑ์ต่างๆก็ว่าไปนะก็เคยมีเหมือนกันนะบางทีผู้ร้ายคนนี้นะครับก็กลางวันก็มีความระมัดระวังตัวมากนะจะเข้าไปค้นเข้าไปจับเนี่ยก็คงจะลำบากนะจะลำบากก็อาจจะต้องนะฮะให้รอเวลากลางคืนสั่งส่งนางนกต่อไปมอมเหล้าไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะครับเพื่อดำเนินการจับเพื่อดำเนินการค้นอะไรก็แล้วแต่ก็มีเหมือนกันนะครับต่อไปการดำเนินการหลังการค้นนะมาตรา101สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้นให้ห่อและบรรจุหีบห่อตีตาไว้นะครับ
103ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ค้นได้ต้องมีบัญชีรายละเอียดเอาไว้นะครับบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานฟังนะแล้วแต่กรณีแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองเอาไว้นั่นเองนะครับครับสำหรับในช่วงแรกเนี่ยนะครับนะก็ได้อธิบายในเรื่องการค้นเอาไว้นะครับว่าการค้นเนี่ยนะครับก็มีการค้นในที่ระโหฐานกับการค้นในที่สาธารณสถานนะการค้นในที่ระโหฐานต้องค้นโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแล้วก็ต้องมีหมายค้นนะครับเว้นแต่ข้อยกเว้นนะตามมาตรา92ที่สามารถค้นโดยไม่ต้องมีหมายได้นะครับนะส่วนนะการค้นในที่ค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเนี่ยนะครับสามารถดำเนินการค้นได้นะนะโดยไม่ต้องมีหมายค้นนั่นคือที่สาธารณสถานนะครับนะรวมทั้งมีการสามารถค้นตัวบุคคลได้ด้วยตามแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยค้นตัวบุคคลและยังค้นสถานที่ได้ด้วยเช่นนะพบว่าสถานที่นี้นะครับเป็นที่สาธารณสถานนะเป็นร้านขายอุปกรณ์เกมนะครับพบว่านะมีการขายอุปกรณ์เกมละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยนะเห็นชัดเจนเลยว่าผิดกฎหมายก็สามารถดำเนินการค้นนะสถานที่นี้ได้ด้วยนะครับนะเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นการค้นในที่สาธารณสถานนะครับไม่จำเป็นต้องมีไม่ต้องมีหมายค้นนั่นเองนะครับในครั้งที่2ก็ในช่วงที่2นะครับก็กลับมาต่อนะครับสำหรับช่วงที่1นะครับก็เป็นเรื่องของการค้นไปแล้วนะครับส่วนในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องการควบคุมการขังจำคุกนะการปล่อยจากการคุมขังไม่ชอบแล้วก็การปล่อยชั่วคราวนะครับก็มาดูก่อนว่าความหมายแต่ละอย่างคืออะไรนะอันแรกก่อนก็คือการควบคุมนะการควบคุมนะใครมีอำนาจควบคุมก็ดูมาตรา2อนุมาตรา21นะครับการควบคุมหมายความถึงการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวนเห็นไหมครับการควบคุมต้องทำโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับหรือตำรวจนะดังนั้นแล้วไม่ใช่โดยราษฎรนะแล้วราษฎรจะไปควบคุมเขาไม่ได้ตามกฎหมายต้องควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับ84/1พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้นำผู้ถูกจับมาส่งนั้นจะปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวนะครับให้ประกันตัวไปเนี่ยนะครับนะหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบดำเนินการตามมาตรา64และในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาลแต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอำนาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้จนกว่าจะมีถึงเวลาศาลเปิดทำการนะครับก็สรุปก็คือว่าการควบคุมเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนนะหลังจากการดำเนินการจับนึกภาพนะครับนะเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยดำเนินการจับไปแล้วหรือราษฎรจับอะไรก็แล้วแต่นะมีการจับแล้วนะครับโดยหลักต้องนำส่งนะที่ทำการพนักงานสอบสวนโดยทันทีกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าทันทีนะต้องภายในกี่วันกี่ชั่วโมงก็นะถ้าคุณจับได้ในป่าคุณก็ต้องอาจจะใช้เวลาเดินทางเป็นวันอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจับได้ในเขตเมืองก็อาจจะชั่วโมงเดียวอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องนำส่งถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะพนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจเนี่ยก็มีอำนาจที่จะควบคุมได้นะครับมีอำนาจควบคุมได้86ห้ามไม่ให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นนะครับนั้นเราจะไปนะล่ามโซ่ล่ามขาอะไรนะเกินสมควรก็ไม่ได้นะครับนะก็เรียกว่าเอาตามความจำเป็นนะป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นถ้าเขาไม่หนีก็จะไปล่ามโซ่ไปอะไรก็คงไม่ได้นะครับ87นะครับระยะเวลาในการควบคุมห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าจำเป็นตามพฤติการแห่งคดีนะครับนะถ้ามีความจำเป็นแค่ไหนก็ควบคุมได้แค่นั้นในกรณีความผิดระหุโทษจะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าที่เวลาจะถามคำให้การนะครับนะถ้าเป็นความผิดระหุโทษเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะนะเท่าที่ถามคำให้การนะถ้าถามเสร็จแล้วก็ควบคุมเขาต่อไม่ได้
นะครับและจะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขา

อยู่ที่ไหนเท่านั้นนะครับในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับไม่ได้มีการประกันตัวเนี่ยนะครับและมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องคดีนะครับให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนตามมาตรา83เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้นะดังนั้นในส่วนวรรค2นี่ก็หมายความว่าการควบคุมนะครับถ้านะครับไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจที่จะควบคุมผู้ต้องหานะครับเพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนแล้วปุ๊บนาฬิกาเดินเลยนับเวลาเลยนะครับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนะครับนะคุณต้องการนะที่จะอะไรสอบสวนเขาต่อนะครับนะมีความจำเป็นต้องสอบสวนต่อเพราะว่า48ชั่วโมงไม่มีความเพียงพอก็ต้องนะนำตัวผู้ถูกจับเนี่ยนะครับนะผู้ต้องหาเนี่ยพาไปยังศาลภายใน48ชั่วโมงเพื่อทำการฝังไม่ใช่ฝังเพื่อทำการขังนะครับเนี่ยผมก็พูดผิดนะฮะเพื่อทำการฝากขังต่อศาลนะครับนะฮะกรณีเนี้ยนะครับนะควบคุมเกิน48ชั่วโมงไม่ได้ถ้าควบคุมเกิน48ชั่วโมงนะเจ้าพนักงานอาจจะมีความผิดได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นความผิดได้นะครับฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรก็แล้วแต่นะครับนะต่อมาการขังอ่ะเมื่อกี้ในส่วนการควบคุมนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยมีอำนาจควบคุมได้นะในชั้นสอบสวนเนี่ยนะก็ควบคุมไว้นะ48ชั่วโมงถ้าต้องการที่จะสอบสวนนานกว่านี้นะครับนะก็ต้องทำการฝากขังต่อศาลนะครับการขังก็คืออะไรคือการควบคุมเป็นการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา2อนุ21ส่วนการขังนะเป็นการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาลนะควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแต่ขังเนี่ยต้องทำโดยศาลแตกต่างกันตรงนี้นะครับนะมาตรา2อนุ22ขังหมายความถึงการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาลงั้นการกักขังอย่างที่บอกว่ากักขังจำเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าต้องมีการฟ้องคดีแล้วนะแต่ยังไม่มีการฟ้องคดีเขาเรียกว่าผู้ต้องหางั้นขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนก็จะมาทำได้การขังระหว่างสอบสวนมาตรา87วรรค3ในกรณีที่ผู้ถูกจับนะไม่รับการปล่อยชั่วคราวและมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องคดีให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนตามมาตรา83เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่นะและศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็นหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้นะเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วว่าการขังเนี่ยนะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมแล้วควบคุมแล้วปรากฏว่าต้องการที่จะสอบสวนต่อนะครับนะก็ต้องเอาไปฝากขังเพราะคุณไม่สามารถที่จะควบคุมเกิน48ชั่วโมงได้อันนี้หลักการนี้ก็เอามาจากต่างประเทศนะครับนะจะไปควบคุมเกิน48ชั่วโมงไม่ได้นะก็ต้องเอาไปฝากขังต่อศาลนะการขังเนี่ยนะครับศาลก็ต้องมีหน้าที่ในการขังนะโดยถามผู้ต้องหาว่ามีข้อคัดค้านประการใดไหมก็อาจจะคัดค้านว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะขังผิดคนจับผิดคนอะไรก็ว่าไปนะครับนะแล้วศาลจะเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็นในการขังได้ก็อาจจะพนักงานสอบสวนอาจจะบอกว่ามีพยานหลักฐานในการรวบรวมเป็นจำนวนมากนะ48ชั่วโมงไม่สามารถรวบรวมได้เพียงพออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะของพนักงานสอบสวนที่จะอธิบายต่อศาลนะครับประเด็น7วรรค4นะฮะในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำลงมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน6เดือนนะหรือปรับไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลมีอำนาจสั่งขังได้นะครั้งเดียวนะครับมีกำหนดไม่เกิน7วันนะครับไม่เกิน7วันนะฮะฉะนั้นแล้วกรณีโทษเนี่ย

ไม่สูงไม่เกิน6เดือนนะครับขังเขาได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เกิน7วันนะฮะ87วรรค5ในกรณีความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า6เดือนแต่ไม่ถึง10ปีนะฮะอันนี้ก็คือ6เดือนถึง10ปีเนี่ยนะฮะหรือปรับเกินกว่า500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน12วันนะทั้งหมดต้องไม่เกิน48วันนั้นกรณีที่2เนี่ยก็คือโทษเนี่ยนะครับจำคุกเกินกว่า6เดือนแต่ไม่ถึง10ปีโดยหลักนะครับนะโดยหลักก็คือว่าขังติดต่อกันได้นะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันนะแล้วนัดแรกอาจจะฝากขังไปศาลก็ให้นะขัง12วันครบ2วันแล้วก็ว่ากันใหม่อ่ะขอขังต่อนะครับเนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานไม่เสร็จก็ขังต่อไปได้แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน48วันนะครับต้องไม่เกิน48วันแล้วก็87วรรค6นะในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปนี่ก็โทษสูงขึ้นไปนะจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน12วันและรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน84วันนะครับเมื่อกี้6เดือนถึง10ปีเนี่ยนะครับนะ12วันเหมือนกันคือช่วงหนึ่งเนี่ยได้ไม่เกิน12วันแต่อั้นเอาไว้ที่48วันแต่ถ้าเป็นกรณีโทษเนี่ยนะครับ10ปีขึ้นไปอันนี้โทษหนักนะฮะก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันเหมือนกันแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน84วันนะต้องไม่เกิน84วันนะครับ87วรรค7ในกรณีตามวรรค6เมื่อศาลสั่งขังครบ48วันแล้วก็คือกรณีที่ว่าโทษจำคุกเนี่ยเกิน10ปีแล้วถ้าคุณจะต้องการขังเกิน48วันเนี่ยนะครับคือเขาอั้นถึง84วันเนี่ยไม่เกิน84วันถ้าวันที่48ยังต้องการขังอยู่ก็ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจำเป็นนะศาลจะสั่งขังต่อไปก็ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็นและนำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาลนั้นแม้คุณจะขังได้84วันก็จริงแต่เมื่อครบ48วันแล้วนะนะพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือพนักงานอัยการเนี่ยก็ต้องนะแสดงเหตุจำเป็นนำพยานหลักฐานต่างๆมาให้ศาลไต่สวนเพราะมันนานมากนะเกิน48วันเนี่ยนะครับนะถึง84วันเนี่ยค่อนข้างนานมากฉะนั้นมันต้องมีหลักฐานพอสมควรที่ว่ามันมีความจำเป็นเหตุผลยังไงถึงต้องสั่งขังนานขนาดนั้นในช่วงระหว่างการสอบสวนนะครับนะต่อมาการขังระหว่างพิจารณานะครับมาตรา88คดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะเมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้วหรือคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการขังนะในช่วงการสอบสวนนะในช่วงการสอบสวนนะคุณจะสอบสวนก็สอบสวนไปแต่ขังก็มีระยะเวลาของมันนะครับไม่เกิน7วันถ้าเป็นความผิดลหุโทษอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเป็น6เดือนนะจนถึง10ปีนะอันนี้ก็นะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันรวมทั้งหมดไม่เกิน48วันหรือถ้าโทษหนักมากนะเกิน10ปีอันนี้ก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันแต่รวมหมดไม่เกิน84วันนะนี่คือในชั้นสอบสวนมากเกิน84วันนี้ไม่ได้ละคุณจะสอบสวนนะนานกว่านี้ก็เรื่องของคุณแต่ว่าคุณจะขังนานกว่านี้ไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าเป็นการขังระหว่างพิจารณาก็คืออะไรครับก็คือว่าได้มีการสอบสวนอะไรเสร็จแล้วนะส่งสำนวนพนักงานอัยการอัยการทำไมครับก็เวลามาฟ้องเนี่ยต้องมีตัวจำเลยมาศาลด้วยอัยการจะมาเปล่าๆเนี่ยไม่ได้นะอัยการจะมาตัวเปล่าโดยไม่มีจำเลยมาฟ้องไม่ได้อัยการต้องมีตัวจำเลยมาด้วยนะศาลจะสั่งขังระหว่างพิจารณาก็ได้นะครับหรือถ้าคดีราษฎรเป็นโจทย์นะเมื่อศาลประทับฟ้องแล้วและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้วโดยหลักเนี่ยคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะราษฎรฟ้องศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องเมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วศาลนะมีคำสั่งประทับฟ้องโอเคคดีมีมูลนะน่าเชื่อนะว่ามีมูลส่วนหนึ่งเนี่ยน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอ่ะศาลประทับฟ้องแล้วศาลประทับฟ้องแล้วก็ต้องมีการนำตัวจำเลยมาศาลศาลจะออกหมายเรียกก็ได้อาจจะออกหมายจับก็แล้วแ
แล้วแต่ศาลนะฮะเพื่อให้ตัวจำเลยมาเมื่อได้ตัวจำเลยมาแล้วก็นะฮะศาลอาจจะสั่งขังระหว่างพิจารณาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพนักงานอัยการเนี่ยถ้าจะฟ้องต้องมีตัวจำเลยมาอยู่แล้วนำตัวจำเลยมาศาลในวันฟ้องเลยแล้วก็ศาลอาจจะสั่งขังหรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับแล้วแต่ดุลพินิจของศาลต่อมาการขังนะหลังจากศาลพิพากษาคดีแล้วเมื่อกี้เป็นการขังระหว่างพิจารณาคดีนะการขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยถ้าพิจารณาคดีนานศาลก็สามารถขังได้นานเท่าใดก็ได้กฎหมายไม่ได้มีการกำหนดวันเอาไว้เหมือนกับการขังระหว่างการสอบสวนนะการขังระหว่างพิจารณาบางคนอย่างเงี้ยขังเป็นปีอ่ะว่าไงติดคุกเป็นปีอ่ะก็ศาลก็พิจารณาไปปีกว่าสองปีก็มีพอถึงเวลาศาลบอกยกฟ้องโอ้โหเป็นไงครับยกฟ้องก็คือผิดไหมไม่ผิดนะสมมติยกฟ้องเขาจำเลยไม่ได้กระทำความผิดโอ้โหเป็นไงครับเท่ากับติดคุกฟรีมา2ปีดีไหมครับติดคุกฟรีของฟรีใครก็ชอบใช่ไหมยกเว้นติดคุกกันนะแล้วบางทีเนี่ยขังไปตั้งนานปรากฏว่าอะไรครับโอ้โหกลายเป็นนะฮะศาลยกฟ้องนะครับกลายเป็นถูกขังฟรีก็มีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอย่างนี้ก็อาจจะนะไปขอเงินเยียวยาได้ก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นการพิพากษาว่าไม่ได้กระทำความผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะส่วนการขังระหว่างศาลพิพากษาคดีเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูมาตรา185วรรค1ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดก็ดีนะการกระทำจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีนะคดีขาดอายุความแล้วก็ดีนะหรือมีเหตุตามกฎหมายที่มันเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะมี4กรณีดีหมดอ่ะนะครับให้ศาลยกฟ้องนะโจทก์ปล่อยจำเลยไปแต่ถ้าศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดีไม่ถึงที่สุดก็ได้งั้นกรณีเนี้ยตาม185เนี่ยนะครับนะถ้าเห็นว่าไม่ได้กระทำความผิดไม่เป็นความผิดขาดอายุความแล้วหรือมีเหตุไม่ต้องรับโทษเนี่ยศาลต้องยกฟ้องเมื่อยกฟ้องแล้วเนี่ยนะครับนะก็แปลว่าอะไรครับยกฟ้องก็แปลว่าไม่ผิดถูกไหมนะแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขังระหว่างที่จะทำไมครับคดีไม่ถึงที่สุดได้อาจจะรอให้มีการอุทธรณ์ฎีกาต่อก็ได้นะครับ207นะเมื่อมีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีอำนาจสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายเรียกหรือจับจำเลยซึ่งศาลนั้นปล่อยตัวไปแล้วมาขังหรือปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ก็ได้หรือถ้าจำเลยถูกขังระหว่างอุทธรณ์จะสั่งให้ศาลชั้นต้นปล่อยจำเลยหรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะเมื่อกี้185วรรคหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเสร็จนะศาลจะขังก็ได้หรือจะปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับกรณีถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยปล่อยชั่วคราวปรากฏว่ามีการอุทธรณ์ขึ้นไปศาลอุทธรณ์อาจจะนะออกหมายเรียกนะหรือออกหมายจับจำเลยก็ได้นะเพื่อให้มาขังในช่วงระยะเวลาพิจารณาชั้นอุทธรณ์ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับต่อไปการจำคุกนะจำคุกคืออะไรหมายขังหรือหมายจำคุกต้องจัดการให้เป็นไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออกหมายเว้นแต่บัญญัติไม่เป็นอย่างอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะเมื่อกี้การขังเนี่ยนะการขังเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียกอะไรนำจำเลยนะเอาไว้นะขังไว้นะที่เรือนจำนะในชั้นการสอบสวนหรือในชั้นการพิจารณาคดีนะครับนะหลังการพิจารณาคดีกันแล้วแต่ส่วนการจำคุกเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ศาลพิพากษาแล้วว่ามีความผิดเมื่อมีความผิดแล้วศาลพิพากษาลงโทษจำคุกเมื่อจำคุกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการออกหมายจำคุกออกไปจำคุกก็โดยหลักก็ไปจำคุกที่เรือนจำนั่นเองนะก็นะทำตามนะฮะที่อยู่ในหมายเอาไปขังในเรือนจำที่ไหนก็ว่าไปนะครับจำคุกคงผมไม่มีประเด็นอะไรนะครับต่อมาการปล่อยจากการคุมขังโดยไม่ชอบนะครับมาตรา90เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อยนะคือ 1. ผู้ถูกคุมขังเองนะ 2. พนักงานอัยการ 3. พนักงานสอบสวน 4. ผู้บัญชาการเรือนจำหรือพัสดี 5. สามีภรรยาหรือญาติของผู้นั้นหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขังนะครับเมื่อรับคำร้องดังนั้นให้ศาลดำเนินการไต่สวน
ฝ่ายเดียวโดยด่วนถ้าศาลเห็นว่าคำร้องนั้นมีมูลศาลมีอำนาจสั่งผู้คุมขังให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลันและถ้าผู้ถูกคุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมายให้ศาลสั่งปล่อยผู้ถูกคุมขังไปทันทีนะฉะนั้นกรณีนี้มาเป็นขังนะที่ไม่ชอบนะด้วยกฎหมายเช่นอาจจะขังเลยระยะเวลาของเขาไปแล้วนะกำหนดเวลาให้นะขังแค่12วันขังลืมเลยเนี่ยนะครับนะขังไป100วันแล้วอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะฉะนั้นผู้ที่ถูกคุมขังเนี่ยนะครับนะอาจจะมาร้องได้ว่าขังเลยระยะเวลาไปแล้วนะครับหรือพนักงานสอบสวนเองก็ได้นะครับพนักงานอัยการก็ได้ผู้บัญชาการเรือนจำพัสดีก็ได้สามีภรรยาก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีเป็นการขังที่ไม่ชอบก็สามารถที่จะร้องนะครับร้องให้ปล่อยจากการคุมขังที่ไม่ชอบได้หรือการขังกรณีอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้ไม่จำเป็นต้องในคดีอาญาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับถูกจับตัวไปอะไรก็ได้นะครับอาจจะมีการร้องขอให้ปล่อยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะในเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับปล่อยชั่วคราวก็ส่วนต้นก็ผู้มีอำนาจสั่งปล่อยชั่วคราวคือใครนะครับ106คำร้องให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันนะหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาลย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหาจำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนะฮะนั้นกรณีผู้ที่จะยื่นนะคำร้องขอปล่อยชั่วคราวก็มีใครบ้างมีผู้ต้องหามีจำเลยมีหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของนิติบุคคลกรรมการนิติบุคคลเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งนะครับนะนายประกันอาชีพอย่างนี้ก็ได้นะสามารถที่จะยื่นต่อศาลขอให้ปล่อยผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราวได้อันนี้เป็นเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับเป็นเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับไม่เหมือนในเรื่องของปล่อยเนื่องจากไม่ได้กระทำผิดอันนี้คนละอย่างกันนี่ปล่อยชั่วคราวก็คือชั่วคราวไว้นะในชั้นของการสอบสวนหรือในชั้นของการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับเนื่องจากศาลยังไม่พากษาคดีนะศาลอาจจะปล่อยชั่วคราวหรือที่ชาวบ้านชอบเรียกว่าไปประกันตัวไปประกันตัวกันเนี่ยนะก็คือศาลก็มีการปล่อยชั่วคราวหรือพนักงานสอบสวนอะไรก็ได้นะมีการปล่อยชั่วคราวเพราะไม่ต้องการขังเพราะโดยหลักการเนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยใช่ไหมฮะจะเป็นผู้กระทำความผิดได้เนี่ยนะต่อเมื่อศาลพิพากษาตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่โดยหลักเนี่ยก็ต้องปล่อยชั่วคราวไว้เว้นเนี่ยมีเป็นถึงจะไปขังเขาได้นะครับมีเหตุต้องมีเหตุในการออกหมายขังนะครับนะฮะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยต้องปล่อยเขานะครับต้องปล่อยเข้าไปนะซึ่งผู้ที่จะร้องขอก็มีเนี่ยนะครับที่กล่าวไว้เมื่อต้นนะครับหนึ่งเมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังไม่ได้ฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ยขณะที่ควบคุมอยู่นะพนักงานสอบสวนควบคุมตัวอยู่เนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้ฟ้องต่อศาลนะถ้าอยู่ที่พนักงานสอบสวนก็ทำไมครับก็ร้องต่อพนักงานสอบสวนขอประกันตัวขอปล่อยชั่วคราวนึกภาพออกใช่ไหมฮะหรือถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งสำนวนไปถึงพนักงานอัยการแล้วถ้ายังไม่ได้ฟ้องต่อศาลก็อาจจะนะยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการพิจารณาก็ได้นะครับหรือกรณีที่สองคือเมื่อผู้ต้องหาถูกขังตามหมายศาลและยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อศาลนั้นนะฉะนั้นกรณีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยถูกขังอย่างที่บอกว่าโดยหลักเนี่ยนะพนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพียงแค่48ชั่วโมงใช่ไหมฮะนะถ้าจะครบ48ชั่วโมงต้องนำไปฝากขังที่ศาลฉะนั้นกรณีเนี่ยไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับนะถ้ายังอยู่ในช่วงการสอบสวนอยู่ยังไม่มีการฟ้องคดีเนี่ยก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลไม่ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนแล้วเพราะอยู่ในอำนาจของศาลแล้วนั้นการขังอยู่ในอำนาจศาลแล้วก็ต้องไปยื่นต่อศาลกรณีที่3ก็คือเมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้วให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นนะครับกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้วนะฟ้องคดีที่ศาลชั้นไหนนะก็ต้องไปยื่นขอปล่อยชั่วคราวที่ศาลนั้นนั่นเองนะศาลชั้นต้นนั้นนั่นเองเพราะโดยหลักแล้วเวลาฟ้องคดีเนี่ยต้องฟ้องที่ศาลนะครับที่ศาลชั้นต้นนะจะไปฟ้องศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเลยไม่ได้บอกว่าฉันรีบฉันอยากจบศาลเดียวฟ้องศาลฎีกาไม่ได้นะครับต้องเริ่มต้นฟ้องที่ศาลชั้นต้นก่อนนะครับนะ4เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ว่ายังไม่ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือฎีกาให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นกรณีที่ศาลอ่านคำพิพากษาแล้วนะจะขอนะปล่อยชั่วคราวก่อนก็ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับกรณีที่5นะครับเมื่อศาลนะศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วจะยื่นต่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้คือกรณีเนี้ยนะฮะศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วกรณีเช่นเนี้ยนะครับอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาแต่ถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนไปที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วอันนี้ก็ต้องยื่นศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ได้แต่นะฮะต้องส่งแต่ศาลเนี่ยต้องส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่งศาลชั้นต้นจะเป็นคนสั่งเองไม่ได้สำหรับกรณีที่5นี้นะครับมาตรา110นะครับในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีนะผู้ที่ปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันนะฮะฉะนั้นโทษเนี่ยนะครับนะ10ปีนะฮะเกิน10ปีนะต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้อาจจะมันจะมีประกันอย่างเดียวก็ได้หรือประกันและหลักประกันก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งในคดีอย่างอื่นจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้นั้นคดีอื่นก็คือคดีโทษที่ไม่เกิน10ปีเนี่ยนะฮะให้โดยปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันก็ได้มีประกันอย่างเดียวก็ได้หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ยังได้นะครับนะได้3แบบเลยนะครับมาตรา111กรณีที่ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดนะสมมติกรณีปล่อยโดยไม่มีประกันเลยก็ให้สาบานตนว่าจะมาตามที่นัดนะครับ112เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก่อนปล่อยให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อนั้นกรณีที่มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันเนี่ยนะครับต้องมีการลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนะในลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนะครับแล้วก็มีข้อความดังต่อไปนี้นะครับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกันแล้วแต่กรณีจะต้องปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว2เมื่อผิดสัญญาจะใช้เงินที่ระบุเอาไว้อันนี้กรณีที่มีประกันเนี่ยก็ต้องนะมีการลงลายมือชื่อไว้นะถ้ามีการผิดสัญญาไม่มาตามที่นะที่นัดเอาไว้ก็ต้องนะจ่ายเงินจ่ายทองว่าง่ายกี่แสนกี่บาทก็ว่าไปนะครับต่อมากรณีที่3คือปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันแล้วก็หลักประกันด้วยนะครับแล้วก็มีครบเลยทั้ง2 อย่างทั้งประกันมีทั้งหลักประกันนะครับ114บอกเมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยให้มีประกันและหลักประกันด้วยก่อนปล่อยตัวไปให้ผู้ขอประกันจัดหาหลักประกันซึ่งหลักประกันก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เงินสดนะฮะ2มีหลักทรัพย์อื่นมาวางเช่นนะถ้าเป็นแนวของศาลนะก็จะมีอะไรบ้างมีโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยใช้ได้โฉนดที่ดินพันธบัตรรัฐบาลนะสลากอะไรสลากออมสินต่างๆเหล่านี้นะครับสลากออมสินก็สามารถที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้แต่ว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันมีสลากดิจิตอลนะสลากดิจิตอลนี้ไม่รู้จะขนมายังไงเหมือนกันนำมาประกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะนำเป็นหลักประกันก็ต้องซื้อแบบเป็นกระดาษมาวางงี้นะครับ3มีบุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์นะครับนะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเนี่ยนะกรณีมีประกันแล้วก็มีหลักประกันด้วยก็ต้องนะหลักประกันก็ต้องพวกเนี้ยนะมีเงินสดมีสมุดบัญชีมีโฉนดที่ดินหรือมีบุคคลมาเป็นหลักประกันอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปการปล่อยชั่วคราวนะครับการพิจารณาคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็นะดูมาตรา108ก็มีเยอะแยะนะความหนักเบาพยานหลักฐานต่างๆพฤติการต่างๆมีความน่าเชื่อถือไหมมีการจะหลบหนีไหมมีจะก่อความเสียหายอันตรายหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีผู้คัดค้านเนี่ยนะครับนะก็อาจจะไม่ให้ปล่อยชั่วคราวได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับในเรื่องช่วงที่2เนี้ยนะครับก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงที่3นะครับในเรื่องของการสอบสวนนั่นเองครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
11: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
12: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
11: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
13: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
4: ยากได้ภาษาค่ะ
11: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
12: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
14: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
15: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16: สวัสดีค่ะ
11: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
15: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
17: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่4ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนำมาใช้ใน2สถานการณ์คือ 1. สงครามระหว่างประเทศซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ประเทศหรือมากกว่า 2. สงครามภายในประเทศเช่นการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศบังคับใช้กับคู่ต่อสู้ทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เริ่มก่อสงครามก่อนก็ตาม
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
19: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
2: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
18: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ต่อในช่วงที่3นะครับเป็นเรื่องการสอบสวนนะครับเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับก็เคย อธิบายมาแล้วบรรยายมาแล้วในครั้งที่1ก็คือว่าการสอบสวนเนี่ยนะครับเราดูมาตรา120นะครับหัวใจของมันเลยนะครับมาตรา120พนักงานอัยการนะดำเนินการฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนมารวมทั้งการสอบสวนนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับก็ทวนอีกทีนึงก็คือว่า 1. ดูก่อนว่ามีอำนาจสอบสวนหรือไม่ใครเป็นพนักงานสอบสวนนะโดยหลักการแล้ว 2. นะครับท้องที่ดูท้องที่นะครับท้องที่ไหนมีอำนาจสอบสวนแล้วก็ท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะตรงนี้สำคัญนักศึกษาหลายท่านเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบท้องที่ไหนรับผิดชอบตรงนี้สำคัญต้องไปดูนะครับข้อที่3คือการร้องทุกข์นะครับการร้องทุกข์นะครับถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมีการร้องทุกข์นะแล้วก็สุดท้ายคือมีการแจ้งข้อหาอันนี้จะเป็นการสอบสวนที่ชอบถ้ากระบวนการเนี่ยนะครับ4ขั้นตอนนี้นะครับนะทำไม่ถูกต้องการสอบสวนนั้นนะฮะถือเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนะตามแนวคำพักษาของศาลเนี่ยเมื่อสอบสวนไม่ชอบแล้วพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา120ครับมาดูก่อนนะประเทศไม่ใช่ประเภทนะประเภทคดีที่จะสอบสวนนะครับมาตรา121พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงนะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคดีอาญาเนี่ยนะครับจะเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาหรือจะเป็นตามพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่พระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติยาเสพติดแล้วแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าสอบสวนนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบตรงนี้สำคัญเห็นไหมฮะ121เนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือความผิดต่อส่วนตัวอะไรคือความผิดต่อแผ่นดินนะฮะความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้เนี่ยนะฮะจะเขียนจะบัญญัติไว้ในกฎหมายเลยว่าความผิดเหล่านี้นะยอมความได้นะอย่างนี้เนี่ยนะครับยอมความได้ก็คือเป็นความผิดส่วนตัวนะถ้าไม่ได้เขียนว่ายอมความได้อย่างนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินนั้นถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วเช่นตัวอย่างเช่นความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงเหล่านี้นะเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับยอมความได้นะเขาก็มองว่าความผิดเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของคนรู้จักกันคนใกล้ตัวกันนะยักยอกช่อโกงไปเนี่ยนะครับกรณีถ้านะฮะจะดำเนินการสอบสวนต้องมีการร้องทุกข์นะใช้คำว่าร้องทุกข์ไม่ใช่การกล่าวโทษต้องมีการร้องทุกข์นะร้องทุกข์ยังไงก็คือว่า1ต้องเป็นผู้เสียหายใช่ไหมฮะ2ร้องทุกข์โดยชอบ3ต่อเจ้าหน้าที่4ภายในอายุความนะครับเมื่อนะมีการนะเมื่อมีการปฏิบัติการเช่นนี้แล้วนะครับพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจในการสอบสวนความผิดต่อส่วนตัวได้นะครับความผิดต่อแผ่นดินนี้ไม่จำเป็นอาจจะมีการกล่าวโทษก็ได้นะครับหรือพนักงานสอบสวนอาจจะเป็นคนดำเนินการกล่าวโทษตัวเองก็ยังได้นะครับต่อไปคดีที่สอบสวนหรือไม่ก็ได้นะมาตรา122นะครับพนักงานสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ1นะผู้เสียหายขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบนะครับ2เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเองโดยไม่ได้มีการร้องทุกข์ก่อนนะครับ3หนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่นะครับหรือว่าบุคคลที่กล่าวโทษด้วยปากไม่ยอมบอกว่าคือใครแล้วก็ไม่ยอมลงลายมือชื่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ทำการสอบสวนก็ได้นะครับต่อมาคำร้องทุกข์นะตรงนี้สำคัญคำร้องทุกข์นะครับเริ่มต้นกระบวนการก่อนนะโดยเฉพาะความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะเริ่มต้นจากคำร้องทุกข์ก่อนนะถ้าร้องทุกข์ชอบแล้วความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจสอบสวนเมื่อสอบสวนแล้วถึงพนักงานอัยการถึงจะมีอำนาจฟ้องนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไล่เป็นสเต็ปไปถ้าเริ่มต้นจากการร้องทุกข์ไม่ชอบแล้วไปหมดเลยสอบสวนก็ไม่ชอบพนักงานอัยการก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะตรงนี้เริ่มต้นก่อนคำร้องทุกข์ต้องชอบด้วยกฎหมายคำร้องทุกข์ก็หมายถึงการที่ผู้เสียหายเห็นนะฮะงั้นคำร้องทุกข์เนี่ยนะครับต้องเป็นผู้เสียหายนะถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วไปร้องได้นะ1ต้องเป็นผู้เสียหายนะครับ2นะฮะได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับนะก็นะฮะไม่ใช่การร้องทุกข์ตามกฎหมายนะครับประการต่อมาว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นนะจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามบางทีเนี่ยเราไปต่างจังหวัดนะกลับมาปรากฏว่าของในบ้านหายเนี่ยนะครับทีวีหายโทรทัศน์หายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ไปร้องทุกข์ได้เราทราบไหมว่าใครเป็นคนลักไปเป็นคนขโมยไปไม่ทราบแต่รู้ว่าเนี่ยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์ได้นะครับซึ่งกระทำความทั้งทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นตรงนี้สำคัญนะมีเจตนานะครับมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตรงนี้สำคัญจะเป็นคำร้องทุกข์ได้นะฮะผู้เสียหายต้องมีเจตนานะฮะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษถ้าผู้เสียหายไม่ได้มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษอย่างนี้ไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นอะไรครับนะตัวอย่างเช่นนะครับ เป็นคนรู้จักกันนะครับนะเป็นคนรู้จักกันนะแล้วขอมาขอยืมเงินแล้วก็ไม่คืนเงินนะฮะนะกลายเป็นการช่อโกงเงินไปเนี่ยนะครับหรือฝากเงินเอาไว้นะครับหรือฝากของเอาไว้

แจ้งความกับตำรวจนะบอกว่าเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยนะยืมเงินไปเนี่ยนะครับนะนะอย่างเงี้ยมันการช่อโกงแน่นะครับนะเอาไปเอาเงินเอาเงินไปแล้วก็ไม่ยอมคืนแล้วก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดในพฤติการอย่างเงี้ยนะทำกับเขาไปเรื่อยหลายคนแล้วเนี่ยเงี้ยพฤติการอย่างเงี้ยช่อโกงหรือว่าฝากของเอาไว้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนของเนี่ยอย่างนี้อาจจะเป็นการยักยอกปรากฏว่าแต่ว่านะครับขอลงบันทึกประจำวันนะฮะไม่ได้การร้องทุกข์เนี่ยขอลงบันทึกประจำวันเฉยๆอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์เมื่อไม่ใช่การร้องทุกข์แล้วถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วพนักงานสอบสวนย่อมมีหน้าสอบสวนนะครับหรือว่าวันลงบันทึกไว้เฉยๆนะเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้นะจะไปฟ้องคดีแพ่งอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าพฤติการเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะนะดำเนินคดีอาญาอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าผู้เสียหายอยากดำเนินคดีอาญานะจะต้องแจ้งแก่พนักงานสอบสวนให้ชัดเจนว่าเจตนาที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษมาได้รับโทษอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการร้องทุกข์โดยชอบไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ย้ำคำนี้ไปนะครับนะพนักงานสอบสวนอาจจะบอกอ่ะให้ไปลงบันทึกประจำวันการลงบันทึกประจำวันไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ถ้าเป็นความผิดต่อประเด็นอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับแม้จะร้องทุกข์ไม่ชอบอะไรก็ตามก็อาจจะถือว่าเป็นการกล่าวโทษได้นะครับพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะสอบสวนในความผิดต่อแผ่นดินได้นะครับโอเคต่อมานะครับการสอบสวนเนี่ยจะแก้หรือถอนคำร้องทุกข์เนี่ยนะครับมาตรา126ผู้ร้องทุกข์จะแก้คำร้องทุกข์ระยะใดหรือถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิทธิ์นะฮะที่จะแก้คำร้องทุกข์หรือถอนคำร้องทุกข์ก็ได้นะฮะในคดีซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวการถอนคำร้องทุกข์นะย่อมไม่ตัดอำนาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีนั้นนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะการถอนคำร้องทุกข์เนี่ยนะฮะถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วนะครับนะจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาต่อตามมาตรา39นะครับนะแต่ถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินก็คือไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับการถอนคำร้องตัดสิทธิ์พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการในการฟ้องคดีเพราะอะไรครับเพราะบางทีเช่นผู้เสียหายเนี่ยถูกฆ่านะฮะถูกทำร้ายอันนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินปรากฏว่านะครับตกลงเจรจารับเงินรับทองเรียบร้อยแล้วได้เงินได้ทองเรียบร้อยแล้วไปขอถอนคำร้องทุกมีนะครับนะเรียกว่าอะไรครับเอาเงินไปอุดปากซะให้อยากได้เงินนะอยากได้ค่าเสียหายนะก็ไปถอนคำร้องทุกซะกรณีเช่นนี้กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินแล้วนะไม่ตัดอำนาจพนักงานสอบสวนไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการถอนก็ถอนไปพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการยังดำเนินคดีต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาคำกล่าวโทษนะครับมาตรา2อนุ8คำกล่าวโทษหมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นนะครับคำกล่าวโทษแตกต่างกับคำร้องทุกข์นะคำร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นการกล่าวโดยผู้เสียหายนะแต่คำกล่าวโทษใครก็ได้ไม่ใช่ผู้เสียหายเช่นพลเมืองดีเนี่ยนะครับเห็นเขามีการทำร้ายร่างกายกันเห็นมีการลักทรัพย์กันพลเมืองดีก็ไปกล่าวโทษเราเรียกว่ากล่าวโทษไม่เรียกร้องทุกข์ไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับว่ามีการกระทำความผิดอะไรเกิดขึ้นประการต่อมาต้องกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นนะต้องนะกล่าวว่ามีการกระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นถ้าไม่ได้มีการกล่าวว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คำกล่าวโทษเช่นบอกลูกสาวหายตัวไปนะสงสัยลูกสาวไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่านะพฤติการอย่างเงี้ยยังไม่ถือว่ามีการกล่าวนะกล่าวโทษนะนะแต่ได้บอกว่าถูกจับตัวไปนะครับถูกเรียกค่าแท้อย่างเงี้ยถือว่ามีการกล่าวโทษนะฮะนะนะผู้กล่าวโทษก็นะครับต้อง1ไม่ใช่ผู้เสียหาย2กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่3การกล่าวโทษเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับนะเพราะความผิดต่อส่วนตัวต้องให้ผู้เสียหายเป็นคนร้องทุกข์นะฮะต่อมาคือเจตนาของผู้กล่าวโทษก็คือต้องเจตนาว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาวิธีการดำเนินการสอบสวน130ให้เริ่มการสอบสวนโดยไม่ชักช้านะกฎหมายก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้ว่าต้องสอบสวน
เริ่มสอบสวนเมื่อไหร่

ต่ว่าต้องโดยไม่ชักช้านะครับ131พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหานะครับอันนี้คือหน้าที่พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเลยเท่าที่จะทำได้นะครับนะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาผิดจริงหรือเขามีความหรือเขาเป็นผู้บริสุทธิ์กันแน่นะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้หมดทุกอย่างนะครับ131ทับ1ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามมาตรา131ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้นะปัจจุบันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคดีแพ่งหรือคดีอาญาโดยหลักปัจจุบันเนี่ยเราใช้หลักการเอาพยานมาชั่งเปรียบเทียบกันว่าฝั่งใดมีความน่าเชื่อถือกันโดยหลักใช่ไหมฮะนะไม่เหมือนสมัยโบราณนี่ใช้อะไรครับใช้ดำน้ำลุยไฟกันใครไม่ตายคนนั้นเป็นผู้ชนะอะไรก็ไม่ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้พยานหลักฐานนะซึ่งพยานบุคคลเนี่ยก็ยังเรียกว่าทำไมครับยังอาจจะมีลืมเลือนนะเลือนหายไปบ้างบางทีหลายปีแล้วพยานก็ลืมหมดแล้วตอนแรกบอกจำได้จำหน้าคนยิงได้ชัดเจนผ่านไปนะฮะกี่ปี10ปีแล้วแต่บอกว่าจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันมืดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีคนเรามันลืมกันได้แต่ถ้าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนะอันนี้มันก็เก็บได้ตลอดไปใช่ไหมเก็บหลักฐานทาง DNA เก็บหลักฐานทางลายพิมพ์นิ้วมือต่างๆเนี่ยมันเก็บได้มันไม่มีการหลงลืมนะครับแม้แต่ทำหายว่างเงี้ยนะครับในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีนะหากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งจำเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังเส้นผมขนน้ำลายปัสสาวะอุจจาระสารคัดหลั่งสารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอำนาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจดังกล่าวได้นะครับก็ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือให้แพทย์นะครับดำเนินการต่อมา132เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐานให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดังต่อไปนี้นะการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะกฎหมายต้องให้อำนาจไว้ถ้าไม่มีกฎหมายไม่ได้มีการให้อำนาจไว้ก็ทำไม่ได้นะครับ1นะตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอมถ้าผู้เสียหายเขาไม่ยินยอมจะไปตรวจเขาไม่ได้นะครับหรือตรวจตัวผู้ต้องหาหรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้2ค้นเพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำผิดหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 3. หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะฮะ 4. ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา2แล้วก็อนุมาตรา3นั่นเองนะครับ133พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วถามปากคำบุคคลนั้นไว้ฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นการเรียกผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นการเรียกพยานก็ได้มาถามปากคำการถามปากคำนั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคำสาบานหรือพยานตัวก่อนก็ได้และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคลนะห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนตักเตือนพูดให้ท้อใจหรือใช้กฎอุบายอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดให้ถ้อยคำซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไปนะทำการตักเตือนทำให้เขาท้อใจในการให้นะฮะปากคำไม่ได้นะครับในการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะครับในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับการถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงนะพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวนเว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นและให้บันทึกความยินยอมและเหตุจำเป็นนั้นไว้นะครับผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยก็ได้นะครับ
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระทำความผิดในชั้นจับกุมหรือชั้นชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยจัดให้มีการยืนยันตัวผู้กระทำความผิดหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานนะครับอันนี้ก็คือว่าอาจจะมีห้องนะห้องหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งมองไม่เห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานในการชี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะฮะกรณีนี้นะครับกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะครับว่า133ทวิในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนะความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายอันไม่ใช่ความผิดเกิดจากการชุลมุนต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุกซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีร้องขอบอกว่าทั้งหมดเนี้ยคดีต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับนะถ้าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับในการสอบสวนเนี่ยนะครับจะต้องมีการแยกกระทำเป็นส่วนสัตว์นะอาจจะเป็นห้องนะสอบสวนโดยเฉพาะไม่ให้นักข่าวเข้าไปนะถ่ายเห็นหน้าเห็นตาได้เนี่ยนะครับนะในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กแล้วก็ให้มีนะนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะครับบุคคลที่เด็กร้องขอนะหรือพนักงานอัยการนะครับนะร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้นนะครับก็คือว่านะในทางปฏิบัติเราเรียกว่าสหวิชาชีพมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะมีพนักงานอัยการนะแล้วก็บุคคลเนี่ยที่เด็กร้องขอเนี่ยต้องร่วมนะในการถามปากคำนั้นนะครับและในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใดอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรงอย่างเช่นเด็กเนี่ยถูกล่วงละเมิดในทางเพศเนี่ยนะครับนะเด็กนอกจากเขาเรียกอะไรได้รับความเสียหายทางร่างกายแล้วนะครับไอ้การข่มขืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเสียหายทางกายเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะความเสียหายทางจิตใจเนี่ยมันสูงกว่านะร่างกายเนี่ยนะพักฟื้นรักษาเนี่ยเดือนเดียวก็หายแล้วแต่บางคนเนี่ยนะครับโหมันถูกทำอย่างเงี้ยนะครับตอนเด็กๆแล้วมันฝังใจอ่ะนะครับเด็กมันก็มีปมมีอะไรต่อไปเนี่ยตอนโตคดีหลายๆคดีเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นว่าบางทีผู้ก็ถูกทำแต่เด็กพอโตมาแกจะมีจิตใจที่มันมีปัญหาในเรื่องทางเพศซึ่งอาจจะปิดตัวเองไปเลยหรือบางคนกลายเป็นทำไมครับกลายเป็นผู้ต้องหาอีกทีเพราะตอนเด็กเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายนะเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศพอโตมาตัวเองฝังใจกลับไปทำเด็กผู้ชายคนอื่นแทนมีคดีอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นกรณีซึ่งเป็นเด็กเนี่ยฉะนั้นการถามปากคำหรือการพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยในเรื่องพวกนี้บางทีมันเซนซิทีฟนะฮะกฎหมายก็เลยบอกว่าต้องให้นักจิตวิทยาเป็นคนถามนะหนูอย่างงู้นหนูงี้อะไรเข้ามาไปเพื่อไม่ทำให้เหมือนกับเป็นการทำลายเขารอบสองนั่นเองนะครับ แล้วก็อาจจะให้นักพนักงานสอบสวนเนี่ยถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวนนะโดยไม่ให้เด็กได้ยินคำถามพนักงานสอบสวนนะก็ได้นะครับหลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปการชี้ตัวเหมือนกันนะครับ133ตรีในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจำเป็นจะต้องให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีชี้ตัวบุคคลใดพนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นเด็กนะโดยมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เด็กที่เด็กร้องขอหรือพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการชี้ตัวบุคคลนั้นนะครับต่อมาตรงนี้สำคัญนะครับมาตรา134นะอันนี้ก็จะไปโยงในเรื่องของการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนะอย่างนี้ต่างที่แจ้งมาแล้วว่าการสอบสวนโดยชอบเนี่ยหนึ่งนะครับนะต้องเป็นพนักงานสอบสวนโดยหลักการนะครับสองนะครับท้องที่นะครับนะที่รับผิดชอบนะท้องที่ที่มีหน้าสอบสวนคือใคร
สามในเรื่องของคดีความผิดต่อส่วนตัวแล้วต้องมีการร้องทุกข์นะอันที่4ก็คือมาตรา134นั่นเองนะครับเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกนะหรือส่งตัวมาหรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเองหรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหานะวิธีการนะเริ่มต้นการสอบสวนนะครับนะถ้ามาเองก็ได้หรือส่งตัวมาเนี่ยถูกจับมาหรือเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเองนะครับนะหรือนะบวกปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็ถามชื่อนะชื่อร้องชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่อยู่ที่เกิดนะครับนะถามเสร็จนะเพื่อเป็นการเช็คว่าเป็นตัวผู้กระทำความผิดจริงป่ะเพราะบางทีทำไมครับบางทีเป็นฝาแฝดจับผิดตัวมาก็ดีแดงกับดำเป็นพี่น้องกันเนี่ยฝาแฝดมาบางทีถ้าตำรวจไปครับจับผิดตัวมาดิทำไมพอสอบสวนอ้าวเฮ้ยนี่มันน้องชายไม่ใช่พี่ชายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับพอตรวจสอบแล้วก็บอกว่าทำไมครับแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงนะเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดแจ้งเลยนะได้ไปลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เขาทะเบียนอะไรก็ว่าไปนะแจ้งข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วก็ถึงแจ้งข้อหาให้ทราบแจ้งตั้งข้อหานะข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนข้อหาชิงทรัพย์ข้อหาปล้นทรัพย์อะไรก็ว่าไปข้อหายักยอกอะไรก็ว่าไปนั้นสำคัญคือต้องมีการแจ้งข้อหาเพราะอะไรครับเพราะนะศาลฎีกามีแนวคำพิพากษาว่ากรณีถ้ามีการสอบสวนนะมีการสอบสวนนะแล้วไม่มีการแจ้งข้อหากรณีนี้ถือว่าเป็นการสอบสวนที่มิชอบโอ้ตรงนี้สำคัญเมื่อสอบสวนไม่ชอบผลคืออะไรครับพนักงานอัยการนะย่อมไม่มีอำนาจฟ้องต่อไปนะฮะดังนั้นต้องระวังตรงนี้นะต้องมีการแจ้งข้อหาตามแนวคำพากษาเลยนะถ้าเป็นการสอบสวนนะแต่ถ้าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นการสอบสวนเป็นการคุยกันเฉยๆอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการสอบสวนไม่ต้องมีการแจ้งข้อหาแต่เมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีการสอบสวนแล้วต้องแจ้งข้อหาถ้าไม่แจ้งข้อหาเนี่ยถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบใช้คำว่าไม่ชอบนะสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะครับนะส่วนว่าอื่นก็ว่าไปนะต้องมีการแสดงหลักฐานต้องมีสิทธิ์ในการสอบสวนได้ด้วยความรวดเร็วนะพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ผมขอข้ามแล้วกันอ่ะต่อมาตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะในเรื่องของสิทธิต่างๆนะของผู้ต้องหานะครับต้องมีการแจ้งสิทธิต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่134/1นะในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะหรือคดีที่ผู้ต้องหานะมีอายุไม่เกิน18ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาก็คือวันที่สอบสวนเนี่ยมีการแจ้งข้อหาเนี่ยปั๊บเนี่ยถ้าอายุไม่เกิน18ปีหรือคดีที่มีโทษประหารชีวิตเช่นแล้วคดีฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนี่คดีมันโทษมันหนักเลยประหารกับคดีที่ยังเป็นเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับนะในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเนี่ยก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความไหมถ้าไม่มีก็ต้องจัดให้อันนี้เป็นบทบังคับเด็ดขาดเลยว่าคดีที่มีโทษประหารเนี่ยหรือคดีที่ผู้ต้องหา18เนี่ยนะครับนะในวันแจ้งข้อหาเนี่ยต้องมีทนายความเขาจะเอามาเองก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่เอามาเองก็ต้องจัดหาให้เขาหรือบางคนเนี่ยผมมันเลวผมนี่ฆ่าพ่อนะผมมันเลวมากลูกทรพีนะคันนี้ข้อหาและข้อหาฆ่าบุพการีนี่โทษหนักฆ่าบุพการีนี่ประหารสถานเดียวนะไม่มีโทษอื่นเลยฆ่าบุพการีผมมันเลวผมฆ่าพ่อนะผมนะรับสารภาพเลยไม่ต้องมีทนายความพนักงานสอบสวนบอกไม่ต้องจัดทนายความได้ไหมไม่ได้เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าคดีที่มีโทษประหารชีวิตต้องจัดให้มีนะทนายความนะทำการสอบสวนจะไม่มีไม่ได้นะครับนี้กฎหมายบังคับเอาไว้แต่วรรค2บอกในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีและต้องการค่อยจัดให้สำหรับโทษจำคุกเนี่ยนะครับนะต้องถามเขาก่อนเช่นคดีลักทรัพย์เนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีคดีทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยนั้นจำคุกไม่เกิน2ปีอย่างเงี้ยถ้ามีโทษจำคุกเฉยๆนะครับกรณีเช่นนี้ถามก่อนว่ามีไหมไม่มีจะเอาไหมถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้นะถ้าไม่ต้องการทนายความก็ไม่ต้องจัดให้นะสำหรับคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะครับต่อมา134/2นะฮะก
รณีผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีอันนี้ก็ต้องนำ133ทวิมาใช้บัง

ครับก็คือต้องมีสหวิชาชีพร่วมทำการสอบสวนนั่นเองนะครับ133ตรีวรรค2นะการชี้ตัวผู้ต้องหานะก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือต้องนะเป็นห้องกระจกอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมา134ทับ3ผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังสอบปากคำตนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้สำคัญมาก134ทับ4ในการถามคำให้การผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิ์ก่อน1มีสิทธิ์ที่ให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การคุณใช้ยันคุณในชั้นศาลอะไรก็ว่าไปนะครับ2มีสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือคนที่ไว้วางใจเข้าสอบเข้ารับฟังการสอบปากคำได้นะครับนะช่วงท้ายนี่สำคัญนะครับถ้อยคำใดที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิ์นะฮะไม่ว่าจะเป็น134ทับ1 134ทับ2 134ทับ3หรือ134ทับ4เนี่ยจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้นั้นถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิ์แล้วนะครับนะไม่สามารถนำคำให้การใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ศาลยังบอกว่ายังสามารถฟ้องได้อยู่ฉะนั้นการที่ไม่ปฏิบัติตาม134ทับ1 134ทับ2 134ทับ3 134ทับ4เนี่ยนะครับนะคำให้การใช้ไม่ได้แต่ยังมีอำนาจที่จะฟ้องได้อยู่ดีนะครับ

ครับสำหรับครั้งที่2ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะนำแนวข้อสอบอัตนัยนะครับมาให้นักศึกษาลองทำดูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนตอบนะครับสำหรับกฎหมายชุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับมาดูข้อแรกก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ดูก่อนนะคำถามถามว่าอะไรร้อยตำรวจเอกอัคคีนะครับเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับอันนี้นะครับก็ดูว่าการค้นโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องจับเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องสนใจนะเราดูแต่เรื่องการค้นโดยไม่มีหมายนะครับชอบไหมก็กลับมาดูที่ข้อเท็จจริงนะครับร้อยตำรวจเอกอัคคีนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากบ้านนายอายุประมาณ10เมตรนะร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นนายปัตตภีซึ่งเป็นสายลับนะเรียกนายวายุออกมาคุยกันหน้าบ้านและเห็นนายปัตตภีได้มอบธนบัตรให้แก่นายวายุจากนั้นนายวายุก็กลับเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็เอายาเสพติดที่ซุกซ่อนมอบให้นายปัตตภีที่หน้าบ้านนะนายปัตตภีได้นำยาเสพติดดังกล่าวมามอบให้ร้อยตำรวจเอกอัคคีร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นนะพบยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในบ้านร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงจับกุมนายวายุเพื่อดำเนินคดีตามพรบยาเสพติดให้โทษปี2522นะฮะท่านประเด็นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็คือในเรื่องการค้นนั่นเองนะโดยที่ไม่มีหมายค้นทำได้หรือไม่เราก็ต้องไปดูว่าการค้นเนี่ยนะครับนะโดยไม่มีหมายค้นมีข้อยกเว้นอะไรบ้างนะครับนะแนวคำตอบนะครับสำหรับตัวบทกฎหมายที่ต้องใส่ก็คือมาตรา92ห้ามไม่ให้ค้นในที่ราชการโดยไม่หมายค้นหรือคำสั่งศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นกรณีนี้ก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นแน่นอนนะครับ2เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ละโหฐานเห็นนะกรณีที่ว่าอะไรครับกรณีที่ว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยที่อยู่ในบริเวณที่ละโหฐานเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถที่จะค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้สำหรับการค้นในที่ละโหฐานนั่นเองนะครับจากหลักกฎหมายดังกล่าวนี่เราต้องมีการอธิบายนิดนึงหมายความว่ากฎหมายห้ามให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจค้นในที่ละโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่เมื่อเป็นความผิดซึ่งหน้ากระทำลงในที่ละโหฐานพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจึงจะทำการค้นในที่ละโหฐานโดยไม่มีคนหรือคำสั่งของศาลก็ได้นะครับส่วนต่อมาคือการวินิจฉัยข้อนี้น่าจะไม่ยากนะครับสำหรับนักศึกษาร้อยตำรวจเอกอัคคีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากหน้าบ้านนายวายุ10เมตรนะฮะตำรวจเนี่ยไปแอบดู10เมตรผมบอกแล้วไงว่าไอ้ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะจะตั้งใจไปดูหรือว่าพบเห็นโดยบังเอิญก็ได้ฉะนั้นระยะห่าง10เมตรก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าแล้วนะเห็นอยู่ร้อยตำรวจเอกอัคคี

เห็นนายปัตตภีซึ่งเป็นสายลับเรียกนายวายุออกมาคุยหน้าบ้านและเห็นนายปัตตภีมอบธนบัตรแก่นายวายุจากนั้นนายวายุกลับเข้าไปในบ้านเอายาเสพติดที่ซุกซ่อนมามอบให้นายปัตตภีที่หน้าบ้านการที่ร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นการกระทำดังกล่าวของนายวายุจึงเป็นการเห็นนะแล้วก็ปรับตัวบทเข้าไปเห็นนายวายุกำลังกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดการกระทำของนายวายุจึงเป็นความผิดซึ่งหน้านะฮะปรับตัวบทเข้าไปซึ่งกระทำลงในที่โลหะฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา92อนุ2ร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงนำกำลังเข้าไปค้นในบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นได้แต่ได้ว่ากรณีนี้นะครับประเด็นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะประเด็นมีอยู่ประเด็นเดียวว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับก็เข้าไปค้นได้สรุปนะร้อยตำรวจเอกอัคคีเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ระหฐานการที่ตำรวจตรวจค้นในที่ระหฐานโดยไม่มีค้นก็สามารถทำได้นะตรงนี้ผมมีคำแนะนำนิดหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการจับนะการค้นนะแล้วก็การสอบสวนนี่ต้องแยกจากกันต้องบอกก่อนว่าถึงแม้การจับเนี่ยจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามจับไม่มีหมายค้นไอ้จับไม่พูดเลยจับโดยไม่มีหมายจับนะครับนะหรือไม่เข้ากรณีที่จับโดยไม่มีหมายจับได้นะหรือเป็นการค้นโดยที่ไม่มีหมายค้นนะแล้วก็กรณีที่ค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นนั้นแม้จะเป็นการจับหรือเป็นการค้นก็ไม่ชอบถ้าสอบสวนชอบแล้วพนักงานอัยการฟ้องได้ตรงนี้สำคัญบางทีนักศึกษาไปหลงไงโอ้อย่างนี้จับไม่ชอบทำให้สอบสวนไม่ชอบไม่ใช่นะครับการจับการค้นการสอบสวนเนี่ยแยกออกจากกันนะแม้จะจับไม่ชอบแม้จะการค้นไม่ชอบก็ตามถ้าสอบสวนชอบพนักงานอัยการฟ้องได้ซึ่งผมก็ย้ำเสมอว่าการสอบสวนที่ชอบเนี่ยนะมีอะไรบ้างใช่ไหมต้องเป็นเจ้าพนักงานนะฮะต้องท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนท้องที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบนะได้มีการร้องทุกข์แล้วถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าจับค้นไม่ชอบไม่เป็นไรขอให้สอบสวนชอบก็พออันนี้พนักงานอัยการฟ้องได้นะครับนะเป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับข้อต่อมานะครับนายหมูนะฮะเป็นคนงานทอผ้าของบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดนะบริษัทได้ให้นายหมูเนี่ยเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานของบริษัทต่อมานายเสือซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของนายหมูได้ทำลายประตูห้องของนายหมูเพื่อค้นหาของมีค่าแต่นายเสือไม่ได้เอาสิ่งใดไปเมื่อนายหมูกลับมาพอมาเจอห้องพักเนี่ยได้ทราบว่าเพื่อนคนงานบอกว่าประตูห้องพักถูกทำลายเสียหายโดยนายเสือนะนายหมูจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีต่อนายเสือเนื่องจากการทำลายประตูห้องพักเนี่ยเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หรือไม่เพราะเหตุใดเห็นนะฮะถ้าเราอ่านข้อเท็จจริงมาเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยเรียกว่าให้มาครบถ้วนแล้วแถมมาด้วยบอกความผิดทำให้เสียทรัพย์นะยอมความได้เราก็ต้องเก็ตละเอ้ยนะฮะเขียนมาอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีประเด็นในเรื่องการยอมความได้เข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีการอะไรครับร้องทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวประเด็นเนี่ยนะครับนะส่วนจะเป็นการร้องทุกข์ชอบไม่ชอบว่าอีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าประเด็นเนี่ยถ้าคุณจับประเด็นได้โอเคนะเป็นเรื่องการร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจสอบสวนได้นะครับเรามาดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องบอกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะมีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้บอกมาตรา2อนุ4ผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐาน1ฐานใดรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้นะครับดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5แล้วก็6นะครับในส่วนนี้ก็ยังไม่ขออธิบายแล้วกันนะจะไปว่าในหน่วยหลังๆนะครับต่อมาคำร้องทุกข์หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะตรงนี้สำคัญมาตรานี้นะถ้าขาดมาตรา2อนุ7นี่นะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายคำร้องทุกข์ได้ก็จะบอกว่านะฮะนะผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ว่า

ไปนะมีเจตนาผู้กระทำความผิดมารับโทษ แล้วก็มาตราที่ขายไม่ได้เลยก็คือ121บัญญัติว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวห้ามไม่ให้สอบสวนเว้นแต่มีการร้องทุกข์ตามระเบียบนะฮะตรงนี้นี่มาตราหัวใจเลยนะมาตรา121เนี่ยอาจจะให้สัก4คะแนนก็ได้นะครับมาตรา2อนุ4อาจจะให้2คะแนนอนุ7อาจจะให้อีก2คะแนนก็เป็นได้นะครับงั้นการให้น้ำหนักนะฮะคะแนนในแต่ละมาตราอาจจะไม่เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่ว่ามาตราไหนสำคัญนะครับเป็นต้นเราดูวิธีการตอบอธิบายสักหน่อยก่อนนะจากหลักกฎหมายข้างต้นผู้เสียหายที่แท้จริงหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานหนึ่งฐานใดกล่าวคือเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาฐานหนึ่งฐานใดเกิดขึ้นแล้วนะมีผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคนได้รับความเสียหายไม่ว่าทางทรัพย์สินชีวิตร่างกายเนื่องจากการกระทำนั้นบุคคลที่รับความเสียหายย่อมเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงส่วนบุคคลที่จะร้องทุกข์ได้ต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้นะผู้ที่ร้องทุกข์ได้ต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องอธิบายตรงนี้ไว้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ไม่ได้เช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์กฎหมายมุ่งคุ้มครองเจ้าของทรัพย์และผู้ครอบครองทรัพย์ที่ได้มอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ในการดูแลทรัพย์สินทรัพย์นั้นก็เป็นผู้เสียหายด้วยตรงนี้นะครับสำคัญถ้าเราอ่านตัวบทอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราไม่ทราบว่ากรณีนี้นายหมูเนี่ยเป็นผู้เสียหายหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยในการศึกษานะครับโดยเฉพาะนะชุดวิชาเนี่ยนะ41343เนี่ยนะครับมักนะผู้ออกข้อสอบมักจะเอาคำพิพากษาศาลฎีกามาออกข้อสอบถ้านักศึกษาไม่ได้อ่านฎีกามาเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นว่าศาลตีความยังไงก็เป็นได้เหมือนกันฉะนั้นอาจจะตอบไม่ได้แม้คุณรู้แล้วโอเคเนี่ยกรณีเช่นเนี้ยคนร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นผู้เสียหายแต่กรณีนี้เป็นผู้เสียหายหรือเปล่าบางทีก็ต้องอ่านแนวคำพิพากษาฎีกาประกอบดังนั้นใครข้ามเนี่ยนะฮะก็ถือว่าข้ามสาระสำคัญไปเลยนะครับเราก็มาดูจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดได้ให้นายหมูเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานบริษัทต่อมานายเสือได้เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็เข้าไปทำลายประตูห้องนายหมูจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีนายเสือในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญามาตรา358ซึ่งความผิดดังกล่าวนี้มีองค์ประกอบความผิดคือต้องกระทำต่อทรัพย์สินผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของนะฮะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของคำว่าทรัพย์สินของผู้อื่นย่อมหมายความรวมถึงบุคคลที่รับมอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ให้เป็นผู้ครอบครองดูแลทรัพย์นั้นเมื่อบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดได้ให้นายหมูเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานของบริษัทนายหมูจึงไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องพักเห็นไหมฮะนี่คือคำสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในการตอบจะได้แต้มไม่ได้แต้มตรงนี้เลยนะครับว่านายหมูเนี่ยนะครับนะนายหมูเนี่ยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องพักไม่ได้มีการมอบหมายอะไรเนี่ยนะครับให้จัดการดูแลต่างกรณีเนี้ยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะมันมีผลกระทบต่อไปเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วมีอำนาจในการร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวไหมนะครับนะอีกทั้งบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักก็ไม่ได้มีการมอบหมายโดยตรงให้นายหมูเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาห้องพักดังกล่าวนายหมูมีเพียงสิทธิอาศัยในห้องพักเท่านั้นนายหมูจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะการตอบกฎหมายเนี่ยที่จะได้คะแนนดีเนี่ยนะนักกฎหมายต้องมีเหตุมีผลนะคุณต้องอธิบายก่อนนะฮะนะมีเหตุอย่างนี้ผลคือเป็นอย่างนี้นะมันเข้าข้อกฎหมายอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะนะเหตุจริงอะไรครับเหตุเมื่อคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วผลก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ตามมาตรานี้เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วผลก็คือเมื่อบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะเพราะเป็นความผิดที่ยอมความได้เห็นไหมฮะตามกฎหมายอาญามาตรา121นะปรับตัวบวกเข้าไปนะเห็นได้ว่าเป็นขั้นเป็นตอนของมัน1ต้องเป็นผู้เสียหายก่อนเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วไปร้องทุกข์จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์เมื่อไม่ใช่ร้องทุกข์โดยชอบแล้วเนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจในการสอบสวนเห็นไหมฮะเป็นขั้นเป็นตอนของมันไปงั้นเวลาตอบเนี่ยนะต้องไล่ลำดับนะไล่ลำดับตามนี้นะครับ
ดังนี้พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามวงกฎหมายอาญามาตรา358นะเหตุผลเพราะอะไรเพราะนายหมูไม่ใช่ผู้เสียหายนะในความผิดดังกล่าวจึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนั่นเองนะครับงั้นข้อนี้เนี่ยก็คิดว่าไม่ยากถ้าได้อ่านแนวคำพิพากษาฎีกามาบ้างฉะนั้นตรงนี้นะครับเพราะเราไม่อ่านเราอาจจะตัวบทเดียวเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยนะเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าอย่างนี้ก็นะถ้าได้อ่านเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับในการตีความให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหรือบางเรื่องเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เรียกว่าศาลเนี่ยตัดสินกลายเป็นหลักกฎหมายขึ้นมาเองโดยซ้ำไปก็มีเหมือนกันนะเช่นในเรื่องผู้เสียหายเนี่ยเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับเรื่องต่อมานะครับเหมือนเดิมเราก็มาดูที่คำถามก่อนนะข้ออ้างของนายขนุนรับฟังได้หรือไม่นะฮะข้ออ้างรับฟังได้หรือไม่กรณีตรงนี้เนี่ยก็นะครับไม่ทราบว่าประเด็นคืออะไรอันนี้ต้องเข้าไปอ่านข้อเท็จจริงแล้วนะครับนายขนุนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาลักทรัพย์นะตามวงกฎหมายอาญามาตรา334แต่เมื่อสอบสวนพยานเสร็จสิ้นแล้วพนักงานอัยการเห็นว่าการทำของนายขนุนน่าจะเป็นความผิดฐานลับของโจรตรงนี้เป็นไงครับตั้งข้อหาแจ้งข้อหาก่อนลักทรัพย์นะพอสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานอัยการบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ลักทรัพย์อย่างนี้มันลับของโจรนะเห็นไม่ตรงกันจึงฟ้องนายขนุนเป็นจำเลยในความผิดฐานลับของโจรนะตามป.อาญานะมาตรา357นะครับในชั้นพิจารณาคดีนายขนุนอ้างว่าพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจรเพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหารับของโจรนะนะฮะอันนี้ผมได้อธิบายไปแล้วในส่วนของครั้งที่ช่วงที่3เนี่ยบอกแล้วว่าการสอบสวนเนี่ยโดยชอบใช่ไหมฮะประการหนึ่งก็คืออะไรครับนะประการหนึ่งก็คือว่าต้องมีการแจ้งข้อหานะในการสอบสวนเนี่ยต้องมีการแจ้งข้อหาก่อนถ้าไม่มีการแจ้งข้อหาเนี่ยนะถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบปัญหาที่เกิดขึ้นคือข้อนี้มีการแจ้งข้อหาไหมมีการแจ้งข้อหาแต่เป็นการแจ้งข้อหาลักทรัพย์สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์นะพฤติการอย่างนี้มันลับของโจรเห็นต่างกันตำรวจบอกว่าลักทรัพย์พนักงานอัยการบอกลับของโจรข้อเท็จจริงเดียวกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นบางทีนะครับนะไปเจอนะทรัพย์ของผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในบ้านของจำเลยเราก็ไม่มั่นใจว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนลักมาหรือเปล่าถูกไหมฮะหรือจำเลยอาจจะเป็นคนรับซื้อมาก็เป็นได้นะบางทีเนี่ยนะฮะข้อจริงเนี้ยนะครับนะพบทรัพย์ของผู้เสียหายอยู่ในบ้านของจำเลยเราก็ไม่ทราบว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนขโมยเป็นคนลักมาเองหรือเปล่าหรือจำเลยเนี่ยเป็นคนซื้อต่อเข้ามาอีกทีนึงซื้อต่อมาจากคนลักอีกทีนึงก็เป็นได้นะครับงั้นแล้วกรณีนี้มันก็ไม่มั่นใจงั้นตำรวจก็ตั้งไว้ลักทรัพย์ปรากฏว่าพนักงานอัยการบอกอย่างนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์อย่างนี้มันรับของโจรอย่างนี้ถือว่าเป็นการสอบสวนชอบไหมเรามาดูกันงั้นมาตราที่เกี่ยวข้องอันดับหนึ่งก่อนแม้เราจะวินิจฉัยไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรารู้ว่ามาตราที่เกี่ยวข้องคืออะไรอย่างน้อยเราก็ได้คะแนนในส่วนของมาตรานะครับนะหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเอามาดูก่อนปวิทยามาตราอะไรครับสำคัญสุดนี่นะครับ134วรรค1เห็นนะเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวมาหรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเองนะหรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหาให้ถามชื่อถามอะไรก็ว่าไปชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่เกิดที่อยู่อะไรก็ว่าไปที่สำคัญก็คือมีการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดแล้วมีการแจ้งข้อหาให้ทราบตรงนี้สำคัญที่สุดคือต้องนะในการสอบสวนต้องมีการแจ้งข้อหาให้ทราบแต่บางคนนี่นักศึกษาบางคนนี่เป็นไงครับกลัวอาจารย์นะกลัวอาจารย์จะมองไม่เห็นอาจารย์บางท่านบอกสวแล้วนะมองสายตาไม่ค่อยดีผมเลยไฮไลท์ให้เลยฟืดเนี่ยนะต้องมีการแจ้งข้อหาให้ทราบดีไหมดีนะครับดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านจะเห็นโอ้เนี่ยนะฮะนะชัดเจนดีเลยนะครับแต่ต้องเตือนก่อนว่านะสำหรับการสอบนะสำหรับการสอบในระดับสูงๆขึ้นไปนะครับในระดับเนติบัณฑิต
ระดับการสอบพวกสาอัยการเนี่ยท่านไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะผมเตือนไว้ก่อนระดับปริญญาตรีอาจจะไม่เคร่งครัดนักนะครับแต่ระดับสอบเนติบัณฑิตสอบพวกสาอัยการเนี่ยท่านไปไฮไลท์ไปขีดเส้นแดงชุบชับไปเซ็นชื่อกำกับฟึบฟับว่าอันตรงนี้ผิดเนี่ยตรงนี้ปรับตกนะครับแล้วปรับตกแบบคุณไม่รู้ตัวในห้องสอบนะคุณไม่รู้ตัวในห้องสอบนะผู้ตรวจเขาบอกกันว่าอะไรครับเจอมีการขีดไฮไลท์เพราะเขากลัวทุจริตไงเขาอาจจะนัดแนะกับผู้ตรวจได้ว่าเนี่ยถ้าข้อสอบเนี่ยเจอนะมีการกานะดาว5ดวงล้อมรอบวงกลมอะไรก็ว่าไปมีการไฮไลท์สีชมพูตัดสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นข้อสอบผมนะอาจารย์ให้คะแนนเต็มเลยนะเขากลัวทุจริตไงนั้นกรณีการสอบระดับชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ให้คุณทำไอ้อย่างนี้ไปเขียนด้วยปากกาแดงไม่ได้เขียนด้วยดินสอแดงไม่ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพฤติการมันทุจริตไปขีดไฮไลท์ไปขีดเส้นแดงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้เขาปรับตกเลยนะครับแล้วคุณก็ไม่ทราบหรอกว่าปรับตกเพราะอะไรเพราะเขาไม่บอกคุณในห้องสอบหรอกเขาก็ปล่อยคุณสอบไปเรื่อยนะคนคุมสอบก็เดินตรวจมาเจอคนเขียนปากกาแดงเจอคนขีดไฮไลท์เขาไม่บอกคุณเพราะขืนบอกคุณไปครับเดี๋ยวมาโต้แย้งกันคนอื่นก็ไม่ได้สอบกันถูกไหมฮะเขาก็ปล่อยคุณสอบของคุณไปเรื่อยๆนะฮะไม่บอกอะไรคุณพอถึงเวลาตรวจผู้ตรวจเขาไปเจอคุณไปขีดไฮไลท์คุณไปขีดเส้นแดงคุณไปกากบาทคุณไปใส่ดอกจันเนี่ยพฤติการเขาถือว่าทุจริตนะทำไม่ได้ทุจริตปรับตกเลยนะต้องระวังดังนั้นแล้วทางที่ดีเนี่ยนะครับนะทางที่ดีอย่าไปทำอย่าไปขีดนะเราต้องฝึกเอาไว้นะหรือถ้าผิดก็ขีดทิ้งไปเลยไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับเพราะผู้ตรวจรู้เลยว่าคนนี้คือใครไปเซ็นชื่อกำกับนะขีดทิ้งไปเลยไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับนะตรงนี้สำคัญท่านก็ฝึกฝนเอาไว้เพราะต่อไปท่านไปสอบนะไปสอบในระดับสูงขึ้นท่านจะไม่ได้พลาดนะครับนะโอเคกลับมาในส่วนของเนื้อหา134เนี่ยนะครับใส่ไปนะในเรื่องการแจ้งข้อหาต่อมาก็ใส่120โดยบอกแล้วไงไอ้เรื่องสอบสวนนะครับนึกอะไรไม่ออกใส่120ไปก่อนเลยถ้าเป็นเรื่องการสอบสวนโยนไปเลย120พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนนะฮะไม่ได้นะฮะต้องมีการสอบสวนก่อนนะครับงั้นอัยการเนี่ยนะฮะจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนตรงเนี้ยนะฮะไม่ว่าข้อสอบในชั้นใดก็ตามเนี่ยมักจะมี120มาประกอบด้วยเสมอในกรณีที่ว่าถ้ามีการถามเรื่องนะพนักงานอัยการฟ้องได้หรือไม่เนี่ยอย่าลืมใส่นะครับ120นะครับเรามาดูวิธีการวินิจฉัยนะหลักกฎหมายข้างต้นพนักงานอัยการจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ต่อเมื่อมีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนหากสอบสวนหรือเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องเห็นนะฮะกฎหมายเขาสนใจเพียงแค่การสอบสวนต้องชอบด้วยกฎหมายหรือต้องมีการสอบสวนเท่านั้นพนักงานอัยการถึงจะมีอำนาจฟ้องส่วนการจับการค้นจะชอบไม่ชอบไม่สนใจการขังนะการขังเหมือนกันการขังจะชอบไม่ชอบไม่สนใจขังเลยอะไรก็ว่าไปนะครับไม่สนใจตราบใดที่การสอบสวนยังชอบแล้วมีอำนาจฟ้องนะฮะนั้นกฎหมายเนี่ยไม่สนใจว่าจับหรือค้นหรือขังชอบหรือไม่ส่วนการจับการค้นหรือขังที่ไม่ชอบนั้นตัวจำเลยเนี่ยนะครับหรือผู้ต้องหาเนี่ยก็ไปว่ากันอีกในอีกคดีนึงนะฮะคุณจับผมเนี่ยโดยไม่ชอบนะคุณไม่มีหมายจับก็ว่าอีกคดีนึงค้นบ้านผมโดยไม่มีค้นไม่ชอบนะก็ไปว่าอีกคดีนึงส่วนคดีนี้นะถ้าสอบสวนชอบก็มีอำนาจฟ้องต่อไปนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาที่สำคัญหากพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาทราบย่อมเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนี่ตรงนี้ก็ได้ไปอีก 2-3 แต้มนะครับนะจากข้อเท็จจริงปรากฏนายขนุนถูกพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลักทรัพย์นะแล้วก็มีการนะฮะสอบสวนอะไรส่วนแรกก็ว่าไปปั๊บนะครับพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นคำตามคำพิพากษาของศาลเลยบางทีเนี่ยนะครับนะแจ้งข้อหาเดียวนะครับปรากฏว่ามันก็ไปเจอความอื่นๆอีกนะครับนะเช่นนะลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลักทรัพย์เป็นการวิ่งราวทรัพย์ตำรวจไม่ต้องบอกว่านะตั้งข้อหาลักทรัพย์ข้อหาวิ่งราวทรัพย์ข้อหารับของโจรไม่ต้องอาจจะตั้งข้อหาเดียวพอแล้วสอบสวนไปสอบสวนมาจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อหาวิ่งราวทรัพย์ก็ได้อาจจะเป็นข้อหารับของโจรก็ได้ แม้เดิมจะตั้งข้อหา1แต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าการกระทำของนายขนุนเป็นความผิดฐานอื่นด้วย
ก็เรียกว่าได้มีการสอบสวนในความผิดดังกล่าวแล้วนะถ้ามีการตั้งข้อหาในความในการกระทำความผิดนี้แล้วนะครับนะก็ถือว่าได้มีการสอบสวนแล้วแต่เมื่อพนักงานเมื่อพยานหลักฐานเนี่ยนะครับปรากฏว่าพนักงานอัยการเห็นว่าการกระทำของนายขนุนน่าจะเป็นความผิดฐานลับของโจรนะพนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้องนายขนุนเป็นจำเลยในความผิดฐานลับของโจรถือได้ว่ามีการสอบสวนความผิดฐานลับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญาวิอาญามาตรา120แล้วนะตามแนวคำพิพากษาฎีกานี้ก็บอกว่ากรณีนี้แม้ตำรวจจะตั้งข้อหาหนึ่งอัยการเห็นว่าเป็นอีกข้อหาหนึ่งอัยการก็มีอำนาจที่จะดำเนินการฟ้องได้นะพนักงานสอบสวนกับอัยการไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นตรงกันนะคือการกระทำความผิดอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะเห็นไม่ตรงกันได้นะครับดังนี้ข้ออ้างของนายขนุนที่ว่าพนักงานอัยการโจทไม่มีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจรเพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหารับของโจรรับฟังหาได้ไม่นะเพราะพนักงานอัยการเพราะพนักงานสอบสวนได้มีการสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาแก่นายขนุนแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเวลาเหลืออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็มาดูสักหน่อยหนึ่งนะนายร้อยกับนายล้านร่วมกันทำร้ายร่างกายนายแสนจนได้รับบาดเจ็บต่อมาตำรวจจับกลุ่มทั้งสองได้จึงนำตัวมาส่งพนักงานสอบสวนเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนสั่งฟ้องต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการก็ฟ้องนายร้อยกับนายล้านเป็นจำเลยฐานเป็นตัวการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามป.อาญา295ประกอบมาตรา83ในชั้นพิจารณานายร้อยอ้างว่าในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนถามคำให้การโดยที่ไม่มีการแจ้งสิทธิ์นะประเด็นนี้แจ้งสิทธิ์ไม่ทราบว่ามีสิทธิให้การหรือไม่ให้การก็ได้เมื่อตนไม่ทราบสิทธิ์ดังกล่าวตนจึงให้การรับสารภาพการสอบสวนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎนะครับพนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องส่วนนายล้านอ้างว่าจะชั้นสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนว่าถ้าทำจริงให้รับสารภาพโทษจะได้เบาลงตนจึงรับสารภาพไปนะการสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นประเด็นก็มี2อันคือข้ออ้างนายร้อยกับข้ออ้างนายล้านรับฟังได้หรือไม่ตรงนี้ขอไปเร็วหน่อยนะครับก็มีมาตรา2อันก็คือนะครับ134/4ก็คือว่าในการสอบถามผู้ต้องหาเนี่ยต้องมีการแจ้งสิทธิ์ก่อนว่าที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าไม่แจ้งสิทธิ์เหล่านี้แล้วจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ส่วนอีกมาตรานึงก็คือ135ในการถามคำให้การผู้ต้องหาเนี่ยห้ามให้พนักงานสอบสวนทำหรือจัดให้ทำการใดๆซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงทรมานใช้กำลังบังคับหรือกระทำโดยไม่ชอบด้วยประการใดๆเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดในเรื่องต้องหานั้นเพราะว่าง่ายคือ135เนี่ยห้ามนะไปให้สัญญาห้ามขู่เข็นห้ามทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาว่าง่ายห้ามซ้อมเนี่ยว่าง่ายนะครับผลก็คืออะไรครับผลก็คือว่ากรณีที่นะพนักงานสอบสวนถามคำให้การโดยไม่มีการแจ้งสิทธิ์นะครับว่านะจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะการถามคำให้การนั้นไม่อาจใช้ฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดจำเลยได้กฎหมายบอกแต่เพียงว่าใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นกฎหมายไม่ได้บอกว่าไม่ได้ถึงขนาดทำให้การสอบสวนดังกล่าวเสียไปดังนั้นพนักงานอัยการจึงมีอำนาจฟ้องนะครับนายร้อยนะหรือนายล้านหรือนายร้อยฐานเป็นตัวการในความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเห็นไหมฮะแต่แล้วถ้าไม่ปฏิบัติตาม134นะฟ้องได้อยู่เพียงแต่ว่านะครับนำมาใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้แค่นั้นเองส่วนของนายล้านเนี่ยนะครับนะก็มีการพูดนะครับนะก็ถือว่าเป็นการสอบสวนเนี่ยที่ชอบด้วยกฎหมายนะไม่ถือว่าเป็นการขู่เข็นแต่อย่างใดอย่างนี้ก็สามารถมีอำนาจที่จะฟ้องร้องนายล้านได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับในครั้งที่2ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับก็ขอยุตินะแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะได้ไปทำแบบฝึกนะประเมินก่อนเรียนหลังเรียนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับในครั้งที่3วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
4: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสารายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความน่าอยู่ของสังคมไทยเพื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมชื่นชมคนที่มีน้ำใจและทำความดีเพื่อส่วนรวมครับโดยเราจะเข้าไปร่วมพูดคุยทำกิจกรรม

ขาเหล่านั้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับค่านิยมที่ต้องเรียนให้เรียนสูงๆเพื่อมาทำงานในองค์กรที่สามารถสร้างรายได้เพื่อให้เกิดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้นปัจจุบันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะครับเพราะว่าความสำเร็จและความสุขนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการขายสินค้าการเกษตรหรือว่าการแปรรูปนั่นเองครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยจะทำได้จริงหรือนะครับแต่ว่าคุณธนพรโพมั่นครับก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับว่าการมีความสุขและความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้นเกิดจากการมีฟาร์มเห็ดเล็กและเขาก็สามารถขยายผลให้กับคนอื่นด้วยนะครับโดยการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนอื่นได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำอาชีพของตนเองนั่นเองครับเรื่องราวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ

0: านาหญิงแกร่งแห่งลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่ผันตัวเองจากสาวโรงงานมาสู่การทำฟาร์มหมูบนพื้นที่เพียง2งานโดยมีจุดเริ่มต้นจากการแสวงหาวิถีแห่งความสุขที่แท้จริง
1: ตรงนี้จะได้เข้าไปเป็นดี
2: ขึ้นเยอะไหมเราไม่มีที่จอดรถ
1: อย่างมื้อกลางวันเนี่ยเขาจะรีเฟรชมาก่อนเลยว่า10คนนะต้องการผัดไทย
3: ป้านาก็ทำงานบริษัทค่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยค่ะทำงานอยู่บริษัทแถวทางชลบุรีเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหารสัตว์ก็ทำมาได้ทำนานพอสมควรอยู่ที่นั่นจนกระทั่งว่าทำไปแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพรู้สึกว่าคือเราทำงานอยู่ในห้องแลบไงเราอยู่กับสารเคมีตลอดแล้วสุขภาพเราก็เริ่มแย่ทั้งที่เรายังไม่แก่ไม่เท่าอ่ะตอนนั้นเราก็ยังอายุเรายังไม่เท่าไหร่เองอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราทำไมอยู่กับหมอกับยาทำงานแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยจนรู้สึกว่าไม่ไหวละอยากเปลี่ยนละอยากเปลี่ยนตัวเองโดยที่ถ้าทำยังไงที่เราจะไม่ต้องพึ่งยาก็เลยคิดที่กลับมาอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาสู่ฐานรากเหมือนเดิมคืนสู่สามัญละอันนี้ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่นั้นนะคะทำงานอยู่ในห้องแลบตอนนั้นเงินเดือนสูงค่ะแต่ก็ไม่รู้สึกเสียดายอยากมองหาในเรื่องของสุขภาพอยากให้สุขภาพกลับคืนมาเหมือนเดิมเพราะเรายังอายุไม่มากอ่ะเริ่มแรกทีเดียวก็ไม่ได้คิดว่าจะทำความเห็นหลังจากที่ออกจากงานมาแล้วก็ยังหาอะไรให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันพักใหญ่อะค่ะมานั่งนั่งนอนนอนมองนู่นมองนี่เอ๊ะเราจะทำอะไรดีจะทำนาเหมือนที่พ่อแม่ทำก็ทำไม่ไหวเราล้างลาไปนานแล้วพอจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลามันก็ไม่น่าจะใช่พอดีนะไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขาบอกว่าทำเห็ดแล้วรวยทำเห็ดแล้วสุขภาพจะดีก็เลยศึกษาเลยจากนั้นก็เริ่มเรียนรู้เลยเรียนรู้ในเรื่องของเห็ดไปอบรมนานะอบรมครั้งแรกรู้สึกจะที่มอเกษตรบางเขนอบรมจากที่นั่นแล้วคิดว่าตรงนั้นน่ะยังตอบโจทย์ให้ตัวเองไม่ได้คืออบรมแล้วเขาเรื่องวิชาการอะไรต่างๆดีหมดเลยแต่นะว่ามันตอบโจทย์ให้นะยังไม่พร้อมที่ว่าเอ้ยอบรมมาแล้วเราจะไปทำได้ยังไม่มีความมั่นใจก็หาข้อมูลต่อมีตรงไหนอีกนะก็ไปอบรมอีกอบรมทั้งเกษตรกำแพงแสนก็ไปอบรมอันนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจขึ้นเพราะเราได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นเราก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เลยกลับมาพอหลังจากอบรมแล้วก็ลองมาเริ่มทำ

การที่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ตอนแรกเลยเราไม่ได้คิดนะว่าของเราอ่ะจะเป็นศูนย์เรียนรู้เราก็ทำในเรื่องของเหตุทำของเราเองแต่มันมีอยู่ครั้งนึงที่ว่าโครงการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มเข้ามา

ขาก็สืบเสาะหาในชุมชนเราอ่ะมีใครทำอะไรบ้างเขาก็เลยมาสะดุดตรงป้านาว่าที่เนี่ยทำฟาร์มเห็ดแล้วตอบโจทย์อะไรได้บ้างคุยกันเขาก็เลยถามว่าถ้าสนใจที่จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมอันนั้นมันตรงประเด็นคือใจ

0: รู้แล้วความรู้ของเราอ่ะพอไหมที่จะให้กับเขาก็เริ่มศึกษามากขึ้นปรึกษาทางหน่วยงานด้วยเขาชวนอบรมที่ไหนคือเราจะไม่ปิดกั้นตัวเองในการที่จะหาความรู้ไม่ว่าจะในเรื่องการพูดการที่จะต้องเป็นผู้นำเป็นยังไงผู้นำการพัฒนาทำยังไงป้านาจะเรียนรู้หมดพอเรียนรู้แล้วทีนี้เราก็เริ่มไม่ได้ทำแค่เราคนเดียวเขาให้ชวนคนไปด้วยเราก็ชวนที่ในหมู่บ้านของนาเนี่ยนาพาเขาก็คือส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจริงๆเลยเขาไม่เคยหรอกที่จะจับไมค์หรือยืนหน้าเวทีเขาก็สั่นนาเองแรกๆก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอนาไปเริ่มไปพัฒนาเรารู้สึกว่ามันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนาก็ชวนคนในชุมชนไปรอบนั้นนาพาไป10 กว่าคนน่ะแล้วมันก็เห็นผลเขากลับมาถึงแม้จะไม่ได้เต็มร้อยแค่จากที่ว่าจับไมค์สั่นพูดร้องไห้เขาสามารถที่จะมาพัฒนาตัวเขาได้มีความกล้ามากขึ้นนะก็ว่าใน10 คนนะได้มาคนนึงนะก็พอใจละ
1: ปัจจุบันป้านาได้คิดค้นระบบเพาะเลี้ยงเห็ดหลากหลายรูปแบบเพื่อความสะดวกกับผู้ที่สนใจเพาะเห็ดแต่ว่ามีพื้นที่ที่จำกัดโดยได้ประดิษฐ์โรงเลี้ยงขนาดเล็กที่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้โดยใช้วัสดุที่หาง่ายและโรงเลี้ยงแบบน้ำตกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นทำให้เห็ดเจริญเติบโตเร็วที่ผ่านมาก็ลองผิดลองถูกโดยที่ฟาร์มมีเห็ดหลากหลายพันธุ์ครับคือเห็ดนางรมฮังการีเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางนวลเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูนอกจากเห็ดแล้วยังเลี้ยงปลาไก่และเป็ดรวมถึงปลูกพืชสวนครัวจนกระทั่งเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้โอกาสผู้ที่สนใจประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดทำให้รู้จักกันมากขึ้นโดยได้เน้นย้ำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำได้จริงทำแล้วเกิดความสุขที่แท้จริงในชีวิต
2: โอเคได้แล้วครับเห็ดยานนางนี่ถูกไหม
3: ใช่ค่ะใช่
2: หรือว่าไทยๆเรียกว่าเห็ดโคนญี่ปุ่น
3: เห็ดโคนญี่ปุ่นถูกต้องค่ะ
2: อันนี้ก็คือ
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่ฟาร์มเห็ดป้านานะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้และนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนให้กับครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับเราจะไปพูดคุยกับป้านากันครับเพราะว่าป้านาเนี่ยเขาจะมีมุมมองและแนวคิดรวมถึงการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากๆเลยครับตามไปดูกันครับ

0: ้านาเปิดฟาร์มเห็ดขึ้นด้วยหลักการการเดินตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฟาร์มเห็ดป้านาสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมุ่งมั่นในใจอาสาสร้างความรู้ในการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดเพื่อชุมชน
1: โอเคตอนนี้เราจะมาสู่กระบวนการของการแปรรูป

0: สวัสดีครับป้านะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม
1: สบายดีค่ะ
0: ก็วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับป้านาในมิติของการเป็นคนอาสานะฮะซึ่งป้านาก็เริ่มต้นจากการทำเห็ดใช่ไหมครับจากที่ฟังเมื่อสักครู่แล้วก็ขยายผลต่อยอดด้วยเอาละครับอยากทราบครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยว่าทำไม

0: ถึงขยายผลไปสู่ในเรื่องของคนอาสาได้อย่างไรครับจากฟาร์มเห็ดเนี่ย
1: เราไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าชีวิตเราเองอ่ะมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันทีนี้ถ้าเราทำคนเดียวเราได้คนเดียวแล้วคนอื่นๆอีกล่ะในชุมชนคือป้านาไม่ได้มองไกลเลยมองจากครอบครัวสู่ชุมชนและเราจะทำยังไงให้ชุมชนของเราไปต่อได
0: ้
1: ก็เลยคิดที่ว่าพอเราขึ้นไปสู่เรียนรู้แล้วเราต้องให้องค์ความรู้ถ้าเราจะให้คนข้างนอกเขารู้จักเราประเภทที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัดไหนดังๆเนี่ยคนที่อยู่ใกล้จะไม่ค่อยสนใจเหมือนที่นี่ก็เหมือนกันชาวบ้านเขาจะบอกว่ารถบัสรถตู้รถเข้ามาที่นี่เยอะแยะมาทำไมคนใกล้ตัวเรายังไม่รู้เลยป้านาก็เลยมามองว่าทำยังไงจะให้ชุมชนเราได้รับรู้ว่าตรงนี้ทำอะไรแล้วเขามีส่วนที่จะได้อะไรจากตรงนี้นั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการเกิดศูนย์เรียนรู้แล้วจะทำยังไงให้กับชุมชนชุมชนจะได้อะไรจากเราบ้าง
0: การปรับเปลี่ยนแนวคิดนี่คือค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเราเองด้วยคราวนี้นี่มันเป็นเรื่องของการเล็งเห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็มองข้ามไปด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ะถ้าชุมชนเราไปต่อได้เขาบอกว่าเวลาที่เราโยนก้อนหินลงไปในน้ำมันกระเพื่อมไปสุดฝั่งมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าให้เนี่ยให้น้องโดยที่ป้าก็ไม่ได้หวังจะได้อะไรตอบแทนแต่น้องก็สามารถไปต่อได้คนที่ไปต่อมันก็ค่อยกระจายออกไปป้าว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดนะแบบนั้น
0: ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆต
1: ่
0: างคนต่างขยายผลแล้วก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอันนี้เราถนัดในเรื่องของการทำเห็ดใช่ไหมตอนนี้เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเห็ดเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการทำเห็ดทำยังไงจะให้อยู่รอดแล้วก็ไปต่อได้เกิดความยั่งยืนได้มั่นคงแม้ไม่มั่งคั่งแต่ว่ายั่งยืน
0: ก็เลยชวนคนอื่นมาเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็มาร่วมทำตอนแรกครับที่เริ่มทำนี่คือชักชวนมายังไงฮะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยป้าคิดว่าเราทำเป็นรวมกันทำมาช่วยกันแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ในเหมือนกับในเรื่องของการทำวิสาหกิจชุมชนนะฮะแต่พอทำไปสักพักนึงแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเกิดผลป้าก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มาร่วมกันคิดแยกกันไปทำมารวมกันขายไปได้ค่ะไปได้
0: ก็เหมือนเป็นการหาความสามารถของแต่ละคนใช่ไหมฮะแต่ละคนนี่อาจจะเก่งไม่เหมือนกันเรียกว่าทุกคนเป็นครูได้หมดเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วยังไงฮะมีคนเก่งด้านไหนอะไรยังไงถึงมารวมกัน
1: โอ้หลากหลายเลยค่ะหลากหลายตรงของป้าเนี่ยนะแม้กระทั่งตัวชาวบ้านเองชาวบ้านเองอ่ะเขามีความสามารถอยู่แล้วในเรื่องฝีมือถ้าคนไหนทำอาหารอร่อยอย่างของป้าที่นี่เวลาที่คณะเข้ามาดูงานป้าก็จะไม่ได้อาศัยปัจจัยภายนอกจะใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็ฝีมือของคนที่อยู่ในชุมชนเขามาคิดเขามาทำอย่างในเรื่องของการทำเห็ดของป้าเนี่ยป้าสอนเขาในเรื่องของการแปรรูปเขาก็ทำได
0: ้
1: อย่างเวลาลูกค้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเมื่อเช้านี้มีสาธารณสุขอยากได้ผลิตภัณฑ์เข้ามาดูแล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์ที่จะไปแจกจ่ายป้านาก็มองแล้วของใครบ้างที่เขาทำเห็ดสวรรค์อร่อยเนี่ยเดี๋ยวป้านาก็ส่งไม้ต่อเขาละรายได้เขาก็ได้ละแฮปปี้มาละเขาเกิดความสุขเลยเนี่ยพอเราค่อยๆแบ่งปันเราไม่ใช่ว่าป้านาเก่งอยู่คนเดียวแล้วป้านาก็ทำไว้คนเดียวป้านาก็รวยคนเดียวไม่ใช่ค่ะ
0: ครับในศูนย์เรียนรู้นี่มีกิจกรรมหลากหลายเลยครับเห็นจากตะกร้าที่วางเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์มากเลยคราวนี้แบ่งเป็นกิจกรรมอะไรยังไงบ้างฮะ
1: ของเรากิจกรรมถ้าเป็นในเรื่องของเห็ดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการทำก้อนเห็ดต้องมาก่อนวิธีการเลี้ยงเห็ดทำยังไงการเก็บเห็ดทำยังไงจนมาสู่กระบวนการของการแปรรูปพอแปรรูปเนี่ยของเราจะมีมากมายอะค่ะในฟาร์มของเราอะนะไม่ว่าจะเป็นแหนมเห็ดสวรรค์น้ำพริกเผาเห็ดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ชาวบ้านคนไหนทำอะไรได้ป้านาก็จะให้เขาทำแล้วก็มาส่งอย่างแหนมเห็ดเนี่ยจะมีคนเขาทำเองเลยเราสอนถึงสูตร
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ไปมัดแล้วเขาก็มาส่งให้เรา
0: เ
1: ราก็จำหน่ายให้เขาตรงนี้มันจะเป็นจุดรวมของการจำหน่ายละหรือที่นอกเหนือจากในเรื่องของเห็ดนะเราก็ยังมีตัวเนี้ย
0: อันนี้คือน้ำผึ้งไหมฮะ
1: อันนี้น้ำผึ้งผึ้งพงไทยผึ้งพงไทยตอนแรกเราก็คิดว่าคือตรงนี้เราจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการเลี้ยงผึ้งพงไทยด้วยนี่คือการต่อยอดเห็นไหมฮะจากเห็ด
0: อย่างเดียว
1: ใช่จากเห็ดอย่างเดียวเพราะว่าที่นี่จะมีเกสรดอกไม้เยอะแยะไงพอลองเอาผึ้งมาตั้งแล้วมันก็ได
0: ้
1: พอมันได้ชาวบ้านเข้ามาอบรมมาที่นี่สนใจเรื่องนี้กันเขาก็ไม่ได้มองไปในเรื่องของการตลาดนะเขามองแค่ว่ามีน้ำผึ้งบริสุทธิ์เอาไว้กินเองเป็นยาอายุวัฒนะอะไรต่างๆของเขาไงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่แล้วก็สนใจกลายเป็นการรวมกลุ่มกันไปเลยตอนนี
0: ้คราวนี้มีต่อยอดมาเรื่อยๆนะมีสักเคสไหมที่แบบเป็นคนที่มาอบรมเนี่ยแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นคุณค่าที่เรายังมองไม่เห็นในตรงนี้มีไหมฮะแล้วก็มาแนะนำว่าต้องมีอันนี้เพิ่มมานะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็นี่นะคะตัวนี้เลยตัวนี้คือล่าสุดเลยเนี่ยก็คนที่เขามีองค์ความรู้เรื่องนี้เขาไม่ได้เข้ามาที่นี่สนาน
0: ครับ
1: พอเขาเข้ามาเขาบอกป้านาน่าลองนะพอลองปุ๊บมันได้ผลได้ผลก็ตอนนี้มีหน่วยงานของสสส
0: ครับ
1: สสเห็นเลยป้านาจัดเป็นการอบรมในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งพงไทยที่นี่แล้วเขาก็จะเอาในเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆมาสนับสนุนให้ชาวบ้าน
0: คราวนี้มันก็เกิดเป็นเหมือนห่วงโซ่นะฮะที่แบบว่าพอมารวมตัวกันแล้วเนี่ยเกิดการรวมกลุ่มกันเกิดความคิดและไอเดียใหม่ๆแล้วก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่านวัตกรรมก็ได้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ด้วยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้คนที่มาอบรมหรือว่ามาดูงานมาศึกษาจากเราเนี่ยได้ตามฟีดแบ็กเข้าไปไหมครับว่าเขากลับไปทำเองยังไง
1: ได้ค่ะได้อันนี้เห็นผลค่อนข้างชัดเจนขนาดว่าคนที่ตอนนั้นที่เขาเป็นผู้ต้องขังที่เขาของคุมประพฤติพามาอบรมที่นี่ป้าน่ะไม่ได้ตามผลเขาว่าตามป้าโทรมาเช็คตลอดเลยป้าหนูทำอันนี้เนี่ยหนูขายได้ดีมากเลยคือเขาโทรมาขอบคุณเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าจะได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ให้กับสังคมเหมือนกันมันก็เลยเกิดว่าความสุขเราก็เลยอยากทำต่อไงอยากไปเรื่อยๆอยากอาสาอย่างถ้าอย่างคนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน
0: ครับ
1: เข้ามาที่นี่ถามว่าเป็นโครงการนี้ที่ป้าทำค่อนข้างเหนื่อยเพราะเราก็ติดว่าเราพูดแต่เขาไม่ได้ยินไงเหนื่อยมากแต่เป็นโครงการที่ดีมากเลยที่เขาเข้ามาอบรมตรงนี้เราพร้อมเลยเขาบอกว่างบเขามีไม่เยอะไม่เยอะก็ไม่เป็นไรไม่เยอะก็ไปต่อได้ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความตั้งใจมาแล้วไงมันต้องไปต่ออ่ะเราก็ยินดีไงเราพร้อมเลยที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกับเข้าตรงนั้น
0: จะเห็นว่ามันเป็นเสน่ห์ของความเป็นคนอาสาเนาะเรื่องของการมีน้ำใจการมอบสิ่งดีๆให้กันแล้วก็การได้รับสิ่งตอบแทนไม่ใช่เป็นแบบเงินทองแต่ว่าเป็นคำชื่นชมหรือว่าเป็นอะไรอะผลที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจในการเป็นคนอาสาต่อไปใช่ไหมครับ
1: ชอบเลยอะจากที่ไม่เคยคิดนะคิดแค่ทำของเราเป็นแค่ส่วนตัวแต่พอทำทายไปแล้วมันกลายเป็นว่าให้พ่อหลวงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้อ่ะอันนี้มันชัดเจนกับป้านาแบบมันตอบโจทย์ได้จริงๆเลยอ่ะ
0: สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีเนี่ยขึ้นอยู่ที่ตัวเราไหมฮะ
1: แน่นอนค่ะนะว่าความเป็นจิตอาสาต้องมาก่อนความเป็นผู้นำถ้าผู้นำทำตามที่เขาบอกมามันไปไม่ได้เราต้องเป็นคนนำตัวเรานี่แหละมันเริ่มต้นจากตัวทุกอย่างนั่นแหละถ้าป้านาจะเป็นผู้นำแบบเป็นทางการมันก็คือต้องรอแต่ถ้าป้านำเป็นผู้นำผู้นำแบบไม่เป็นทางการเรามีอิสระเราอยากทำอะไรเราทำเราอยากให้อะไรเราให้เราอยากช่วยเหลือเราก็ช่วยเท่าที่เราทำได้ไม่ได้ว่าสุดโต่งจนเราเองก็บาดเจ็บ
0: ณตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วไหมฮะในเรื่องของความเป็นคนอาสาการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีต่างๆอะไรพวกนี
1: ้ป้านาว่าค่อนข้างนะ
0: ค่อนข้าง
1: เพราะตอนนี้ใครๆเวลาที่เขาต้องการทานอาหารที่ปลอดภัยเขาจะนึกถึงป้านาพอเขาพูดถึงเห็ดเขาก็จะนึกถึงป้านาป้านาว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควร
0: เหมือนที่เราตั้งไว้ตอนแรกใช่ไหมที่บอกว่าวัดดังทำไมคนมา
1: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้ถ้าพูดถึงเห็ดทำไมมาที่นี่
1: อันนั้นเลยอ่ะคือชาวบ้านเขากว่าป้านาจะทำให้ชาวบ้านเข้าใจกับตรงนี้ ใช้เวลาหลายปีเลยนะ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าชาวบ้านคิดเป็นแล้วพอชาวบ้านคิดเป็นเราแค่เป็นแค่กองหนุนอยู่ข้างหลังอันไหนพอจะสนับสนุนงบ หรือว่าเป็นช่องทางที่จะหาให้เขาได้ให้เขาไปต่อได้
0: ครับอยากให้ป้านาครับเชิญชวนคนที่แบบทำงานอยู่ในลักษณะของแบบเดียวกับป้านาเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้นึกถึงแนวคิดในเรื่องของการขยายผลหรือการต่อยอดเนี่ยฮะ
1: อันนี้ป้านาก็อยากเชิญชวนคนที่มีใจอาสาเนี่ยสร้างเครือข่าย
0: ครับ
1: เขาอาจจะมาเป็นเครือข่ายป้านาแนะนำกันต่อไปได้พอเครือข่ายเรากระจายเนี่ยมันไม่มีวันหยุดยั้งได้เลยอันนี้ในเรื่องของการที่เป็นผู้ให้เนี่ยในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเขายอมรับได้แล้วเราก็ไปต่อได
0: ้
1: ของทุกๆคนนั่นแหละค่ะเพราะว่าในบ้านเมืองเราอ่ะปราชชาวบ้านมันเริ่มมาจากปราชชาวบ้านไม่ใช่ปราชที่เขาแต่งตั้งจากจิตสำนึกของตัวเราน ั่นแหละค่ะมันมีความเป็นองค์ความรู้มันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วไงมันสามารถถ้ามันจบที่เรามันก็จบไงแต่ถ้าเราอาสาไปต่อขยายผลสร้างเครือข่ายมันไปต่อได้อยู่แล้วค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีปราชชาวบ้านเยอะด้วยนะครับ
1: ใช่
0: แล้วถ้าเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปราชชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ดึงเขามาร่วมกับเครือข่ายแล้วก็มีการขยายผลต่อยอดอย่างที่ป้านาบอกเนี่ย
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: การให้สำค
1: ั
0: ญ
1: มาก
0: มากคร
1: ับ
0: ไม่มีสิ้นสุดแล้วก็เรียกว่าจะต่อยอดได้อย่างยั่งยืนด้วย
1: ใช่
0: โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือการให้เนี่ยเรื่องของความรู้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการให้เหมือนกันใช่ไหม
1: ถ้าเราไม่หวังสิ่งตอบแทนเดี๋ยวมันมาเองอะท
0: ุ
1: กอย่างมันมาเองจะมาโดยทางตรงหรือทางอ้อมทางไหนก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ได้ทุกคนได้คือความสุขนั่นแหละค่ะ
0: เอาละครับวันนี้ครับได้คุยกับป้านาแล้วเนาะมีความสุขมากเลยแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ให้ต่อไปด้วยนะฮะต้องขอขอบคุณ
1: ย
0: ิน
1: ด
0: ี
1: ค่ะย
0: ิน
1: ด
0: ี
1: ค่ะดีค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราโยนก้อนหินลงไปในน้ำมันกระเพื่อมไปสุดฝั่งมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเราให้เนี่ยให้น้องโดยที่ป้าก็ไม่ได้หวังจะได้อะไรตอบแทนแต่น้องก็สามารถไปต่อได้คนที่ไปต่อมันก็ค่อยกระจายออกไปป้าว่ามันไม่มีที่สิ้นสุด
0: คุณผู้ชมครับตลอดทางที่ผมได้เดินเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของป้านานั้นนะครับก็มีป้ายเรียงรายเตือนสติแล้วก็ในแง่คิดต่างๆให้กับคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็มีป้ายหนึ่งครับที่เตือนใจและก็สะดุดตามากๆเลยนะครับก็คือว่าชีวิตเนี่ยไม่ต้องหรูหราครับแค่มีความสุขตลอดเวลาก็เพียงพอแล้วซึ่งป้านานะครับก็พิสูจน์ให้เราเห็นอย่างป้ายนี้เลยนะครับว่าการเป็นจิตอาสาการเป็นคนอาสานั้นทำด้วยใจยังไงก็มีความสุขครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมี

0: ค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
1: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

หน่วยนี้คือหน่วยที่4กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับกฎหมายนี่นะคะก็จะมีลำดับศักดิ์ของกฎหมายอันแรกก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศต่อมาก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดและกฎหมายลำดับรองได้แก่พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศของหน่วยงานและข้อบัญญัติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีกฎหมายในชื่อต่างๆกันนะคะตามที่กล่าวนี้หน่วยนี้นะคะแบ่งออกเป็น3ตอนตอนที่1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการการค้าและแรงงานในธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับตอนที่1นะคะแบ่งออกเป็น3เรื่องเรื่องที่1ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเรื่องที่2คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและเรื่องที่3คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการนะคะอันแรกเลยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจในการประกอบธุรกิจนะคะก็จะมีรูปแบบขององค์การธุรกิจได้หลายรูปแบบก็คือรูปถ้าเป็นรูปแบบขององค์การ

ธุรกิจนะคะที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็เช่นกิจการเจ้าของคนเดียวคณะบุคคลนะหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้จดทะเบียนอันนี้ก็ไม่ต้องมีการไปจดทะเบียนจัดตั้งนะคะแต่ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไปจัดตั้งองค์การธุรกิจในรูปแบบของการจดทะเบียนเนี่ยก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับองค์การธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มี3รูปแบบนะคะก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดนะคะต่อมาก็คือองค์การธุรกิจในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดนะคะส่วนสหกรณ์ก็เป็นองค์การธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรนะคะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยมีทั้งรูปแบบที่ไม่เป็นนิติบุคคลและที่เป็นนิติบุคคลกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรต่อมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปก็คือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์นะคะตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์เนี่ยก็จะมีประกาศฉบับต่างๆนะคะประกาศฉบับล่าสุดก็คือประกาศกระทรวงพาณิชย์ในพ.ศ. 2567เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนและพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499พ.ศ. 2567อันนี้เป็นชื่อประกาศนะคะประกาศนี้ในข้อ5ก็คือให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกิจการเจ้าของคนเดียวหรือว่าห้างหุ้นส่วนจะสามัญ นะคะอันนี้ก็คือธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลนะคะที่ประกอบพาณิชยกิจที่ระบุตามประกาศนี้ในทุกท้องที่ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์นะคะกิจการอะไรบ้างตัวอย่างนะคะก็เช่นการขายสินค้าไม่ว่าจะสินค้าอย่างเดียวหรือว่าหลายอย่างนะคะคิดรวมทั้งสิ้นวันหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นเงินตั้งแต่300บาทขึ้นไปหรือว่ามีสินค้าไว้ขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะคะหรือว่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็คือการขายสินค้าแบบออนไลน์อันนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์นะคะนอกจากนี้ก็คือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายคือประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งระบุว่าผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้ารายได้เนี่ยรวมกันไม่ถึง 1.8 ล้านบาทก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนะคะแต่ว่าถ้าจะอยากจะมาจดทะเบียนเนี่ยก็ทำได้นอกจากนี้ก็มีกิจการบางประเภทนะคะที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายนะคะกิจการที่ได้รับการยกเว้นนะตัวอย่างเช่นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรสัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตการขายปุ๋ยปลาป่นอาหารสัตว์ยาหรือว่าเคมีพันธุ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือว่าสัตว์อันนี้นะคะไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้นะคะนอกจากนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรนะคะต้องมาลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกกับกรมศุลกากรนะคะการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะการจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะซึ่งสินค้ามาตรฐานเนี่ยถ้าผู้ประกอบการต้องการจะส่งออกสินค้ามาตรฐานซึ่งในประกาศเนี่ยนะคะมีทั้งหมด9รายการนะคะสินค้ามาตรฐานก็คือข้าวหอมมะลิไทยข้าวฟ่างปุ๋ยนุ่นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังถั่วเขียวผิวดำถั่วเขียวปลาป่นและข้าวโพดถ้าจะผู้ประกอบการต้องการส่งออกสินค้าพวกนี้นะคะก็ต้องมาจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนและการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร
ในการส่งออกสินค้านะคะตามมาตรฐานบังคับเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะซึ่งสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานบังคับนั้นก็เช่นไข่ไก่นะคะมีการกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไข่ไก่ที่เลี้ยงไก่ไข่เพื่อการค้าตั้งแต่1,000ตัวขึ้นไปนะคะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้นะคะต่อมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้านะคะก็คือกฎหมายการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าได้กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้านะคะสำหรับสินค้าเกษตรนะตัวอย่างสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำก็เช่นปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า60%ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์นะอันนี้ต้องขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่เปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลกและความตกลงเขตการค้าเสรีอื่นๆมีทั้งหมด22รายการนะคะเช่นข้าวหัวมันฝรั่งหอมหัวใหญ่กระเทียมมะพร้าวชาพริกไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าที่ห้ามส่งออกนะภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก็ได้แก่ไม้พยุงท่อนไม้พยุงแปรรูปไม้พยุงล้อมและสิ่งประดิษฐ์ของไม้ที่ทําจากไม้พยุงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะสินค้าเกษตรนะนอกจากนี้ก็มีกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศนะคะกฎหมายเนี่ยก็เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้ามาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังมีกฎหมายปกป้องการจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะกฎหมายเนี่ยก็เพื่อใช้เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติต่อมาก็เป็นกฎหมายศุลกากรนะคะก็มี2ฉบับที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติศุลกากรนะคะพระราชบัญญัตินี้ก็จะเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีกรในการนำเข้าส่งออกสินค้าการดำเนินการพิธีการศุลกากรกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐผู้นำเข้าผู้ส่งของออกในเรือผู้ควบคุมยานพาหนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะต่อมาก็คือพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรอันนี้ก็คือการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับการนำเข้าแล้วก็การส่งออกสินค้าต่อมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะก็คือพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะครอบคลุมนะการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางบกทางทะเลแล้วก็ทางอากาศเอามานะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็จะมีมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศนะคะซึ่งมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นข้อกําหนดหรือว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของสภาพการจ้างงานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการทํางานที่เปรียบเสมือนกฎประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศซึ่งที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ให้การรับรองนะคะโดยอยู่ในรูปของอนุสัญญาและว่าข้อแนะต่างๆซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอยู่แล้วด้วยนะคะ ILO เนี่ยจะกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศทั้งรูปแบบที่มีสภาพบังคับและรูปแบบที่เป็นแนวทางซึ่งไม่มีสภาพบังคับเรียกโดยรวมว่าตราสารตราสารทุกฉบับของ ILO ก็จะผ่านการพิจารณาและรับรองในระบบไตรภาคีที่ประกอบด้วยรัฐบาลนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างโดยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะด้านหรือโดยที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศนะคะสำหรับอนุสัญญาเนี่ยเป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกของ ILO ร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศโดยกำหนดหลักการในด้านแรงงานแต่ละเรื่องไว้นะคะเมื่อประเทศสมาชิกเนี่ยให้สัญหัดสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดจะถือเป็นข้อที่ต้องปฏิบัติตาม
ถ้าละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติประเทศสมาชิกหรือองค์การนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างสามารถที่จะยื่นประท้วงต่อ ILO ได้นะคะข้อแนะเนี่ยก็เป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกของ ILO ร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือเป็นแนวปฏิบัติที่ประเทศสมาชิกจะได้พิจารณานำไปกำหนดนโยบายและออกกฎข้อบังคับตามที่เห็นสมควรแต่ก็ไม่ถือเป็นข้อผูกพันนะคะมาตรฐานแรงงานของ ILO เนี่ยทั้งอนุสัญญาและข้อแนะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสภาพการทำงานและวิธีปฏิบัติต่างๆด้านแรงงานทั่วโลกนะคะซึ่งอนุสัญญาของ ILO เนี่ยมีอยู่หลายฉบับนะคะประเทศไทยเนี่ยก็ได้ให้สัตยาบันไปแล้วแล้วก็ต้องมาออกกฎหมายภายในประเทศเนี่ยนะให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เราให้การยอมรับไปแล้วนะคะเป็นกฎหมายที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามนะคะซึ่งอันนี้ก็มีผลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้วยซึ่งถ้าไทยเนี่ยละเมิดอนุสัญญาหรือปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยประเทศผู้นำเข้าก็สามารถที่จะไม่นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยได้นะคะต่อมาก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศนะคะก็จะมีกฎหมายอยู่3ฉบับนะคะที่สำคัญก็คือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะคะกฎหมายเนี่ยก็จะบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างองค์การของนายจ้างและลูกจ้างแล้วก็มาตรการที่กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างขององค์การต้องปฏิบัติต่อกันแล้วก็ต่อรัฐด้วยนะคะเพื่อให้การจ้างงานการใช้งานและการประกอบกิจการเนี่ยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างน่ะเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อมาก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งเป็นให้การคุ้มครองแรงงานทั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวนะคะที่ประกอบกิจการอยู่ในสถานประกอบการต่างๆนะคะการให้ความคุ้มครองแรงงานก็เช่นการใช้แรงงานทั่วไปแรงงานหญิงแรงงานเด็กค่าจ้างค่าล่วงเวลาการทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดนะคะคณะกรรมการค่าจ้างสวัสดิการการควบคุมค่าชดเชยการยื่นคำร้องการพิจารณาคำร้องการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่างๆนะคะกฎหมายต่อมาก็คือกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะอันนี้ก็เพื่อจะออกมาตรการควบคุมกำกับดูแลบริหารจัดการในการประกอบการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ของลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆนะคะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหารนะคะจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเกษตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะอันแรกก็คือกฎหมายกักพืชนะคะกฎหมายกักพืชเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชจากต่างประเทศเนี่ยแพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศได้แล้วก็ยังป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชในประเทศของเราเนี่ยออกไปแพร่ระบาดออกไปนอกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการส่งออกแล้วก็นำเข้าสินค้าพืชนะคะต่อมาก็เป็นกฎหมายพันธุ์พืชนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเกษตรกรเนี่ยได้ใช้พันธุ์ดีในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอควบคุมให้ผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชเนี่ยดำเนินกิจการไปด้วยดีนะส่งเสริมให้มีการคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ควบคุมการค้าพืชระหว่างประเทศนะคะในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าอนุสัญญาไซเตสนะคะและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่ากฎหมายพันธุ์พืชเนี่ยก็จะมีการคุ้มครองเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าพันธุ์พืชต่างๆนะคะต่อมาก็เป็นกฎหมายโรคระบาดสัตว์นะคะกฎหมายเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็ซากสัตว์นะคะการนำเข้าและส่งออกสัตว์หรือว่าซากสัตว์เนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายนะคะ
โดยการส่งออกแล้วก็นำเข้าเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดนะคะต่อมาก็กฎหมายการประมงนะคะกฎหมายการประมงเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการประมงนะในประเทศแล้วก็น่านน้ำทั่วไปเพื่อป้องกันการทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเหมาะสมตามแนวทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศนะคะแล้วก็มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจำเรือแล้วก็ป้องกันการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในภาคการประมงนะคะกฎหมายการประมงเนี่ยก็มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการนำเข้าแล้วก็ส่งออกนะสัตว์น้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่างๆต่อมาก็คือกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะคะก็มีการกำหนดมาตรการในการควบคุมการครอบครองการค้าการนำเข้าการส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าซากสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ซากสัตว์ป่าแล้วก็การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งตามพระราชบัญญัติเนี้ยก็แบ่งมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็น2ประเภทก็คือมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไปนะคะนอกจากนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จัดกลุ่มมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็น3กลุ่มก็คือมาตรฐานสินค้าซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของสินค้าเกษตรที่เป็นผลผลิตนะเป็นเกณฑ์ในการผลิตการค้าและการตรวจรับรองที่ครอบคลุมความปลอดภัยและก็คุณภาพ สำหรับมาตรฐานระบบนะคะหมายถึงเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการตรวจรับรองการผลิตในระดับฟาร์มและก็โรงค้าบรรจุหรือโรงงานแปรรูปนะคะสำหรับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปก็หมายถึงเกณฑ์กำหนดทั่วไปต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยสัตว์และพืชนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างมาตรฐานสินค้านะคะสำหรับมาตรฐานสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับก็เช่นเมล็ดถั่วลิสงนะคะอันนี้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณอะฟลาทอกซินที่มีได้อยู่ในเมล็ดถั่วลิสงนะคะสำหรับมาตรฐานทั่วไปนะคะก็เช่นมาตรฐานข้าวของมะลิไทยมาตรฐานของพริกทุเรียนปลานิลกุ้งทะเลไข่ไก่เป็นต้นนะคะสำหรับมาตรฐานระบบที่เป็นมาตรฐานบังคับแล้วนะคะก็เช่นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไข่ไก่นะคะสำหรับมาตรฐานระบบที่เป็นมาตรฐานทั่วไปอันนี้มีมากนะคะเช่นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสับปะรดอ้อยโรงงานเป็นต้นส่วนมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปนะคะที่เป็นมาตรฐานบังคับอันนี้ยังไม่มีนะคะส่วนมาตรฐานทั่วไปก็เช่นข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกนะคะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารต่อมานะคะก็มีการกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรนะคะกรณีมาตรฐานบังคับนะในกรณีที่สินค้าเกษตรใดนะกำหนดให้มีมาตรฐานบังคับแล้วเนี่ยนะคะผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเนี่ยซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจะต้องมาขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานการขอรับการตรวจสอบและรับรองและการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะส่วนการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรกรณีมาตรฐานทั่วไปนะคะผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ยจะขอรับการตรวจสอบและขอใบรับรองมาตรฐานทั่วไปจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานหรือไม่ก็ได้นะคะเพราะอันนี้ไม่ได้บังคับต่อมาก็คือระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลนะคะนี่จะเกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือพระราชบัญญัติการบริหารองค์
กรศาสนาอิสลามพ.ศ. 2540นะคะบัญญัติให้มีคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฮาเราคือระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาเรานะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจประกอบการสินค้าเกษตรเนี่ยต้องถ้าต้องการได้รับการรับรองฮาเราเพื่อให้สินค้าเนี่ยสามารถส่งออกไปยังประเทศนะทางด้านตะวันออกกลางหรือประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนี่นะคะก็ต้องมาการขอรับการรับรองนะคะเครื่องหมายฮาเรานะคะตลาดส่งออกสินค้าฮาเราของไทยอ่ะที่สำคัญก็คือกลุ่มประเทศองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC นะคะประเทศคู่ค้าสำคัญเนี่ย5อันดับแรกก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งเป็นประเทศมุสลิมต่างๆสินค้าส่งออกที่สำคัญก็เช่นข้าวน้ำตาลทรายเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็งเป็นต้นนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารนะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับอาหารหรือพระราชบัญญัติอาหารนะคะตามพระราชบัญญัติอาหารเนี่ยในการควบคุมอาหารก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องต่างๆนะคะเช่นกำหนดอาหารควบคุมเฉพาะกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใช้ภาชนะบรรจุตลอดจนการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหารกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือว่าจำหน่ายนะคะสำหรับการควบคุมการนำเข้าสินค้าอาหารก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่างๆภายใต้พระราชบัญญัติอาหารนะซึ่งระบุถึงรายการสินค้าอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายแล้วก็อาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะการนำเข้าสินค้าอาหารเพื่อจำหน่ายเนี่ยผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขการขอใบรับรองเพื่อการนำเข้าสินค้าอาหารจากอย.จะต้องมีการขออนุญาตทั้งสถานที่ที่จะเก็บและจำหน่ายสินค้านำเข้าแล้วก็ขออนุญาตในตัวผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารคือพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะคะตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์การหลักและกลไกของประเทศในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารครอบคลุมของโซ่อาหารอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยนะคะมีมาแล้วก็คือฉบับที่1มีระยะเวลาดำเนินการ5ปีระหว่างพ.ศ. 2555ถึง2559นะคะต่อมาก็คือฉบับที่2มีระยะเวลาดำเนินการ20ปีระหว่างพ.ศ. 2561ถึง2580นะคะซึ่งมีความต่อเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่1และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะสำหรับกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยฉบับที่2นะคะประกอบด้วย4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของอาหารยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษาและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่วนเป้าหมายมี6ข้อนะคะก็คือจำนวนคนขาดแคลนอาหารลดลงปริมาณการสูญเสียและขยะอาหารลดลงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพิ่มขึ้นมูลค่าการค้าอาหารเพิ่มขึ้นจำนวนคนที่มีภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินลดลงแล้วก็มีกลไกประสานงานกลางและบูรณาการการดำเนินงานด้วยกัน

เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้

0: ่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาค่ะเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: เรียนมสท.ดีอย่างไร
3: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับ เราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สดีค่ะสำหรับตอนแรกในโมดูลที่6นะคะ Reading for Detail นะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านเพื่อเก็บรายละเอียดปลีกย่อยนะคะและในการทำลักษณะนั้นหรือการอ่านแบบเก็บรายละเอียดปลีกย่อยนะคะเครื่องมือหนึ่งนะคะเครื่องมือทางภาษาหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครูจะเรียกว่า references นะคะหรือการอ้างอิงนะคะหรือการอ้างถึงนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจนิดนึงว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยนะคะ when reading นะคะ it's very important to follow the flow of ideas through the text แน่นอนว่าเวลาเราอ่านอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมันสำคัญมากๆเลยนะคะในฐานะผู้อ่านที่เราจะต้องคอยติดตามนะคะการไหลลื่นของไอเดียนะคะหรือความคิดที่เกิดขึ้นในตัวบทอ่านนั้นๆนะคะแล้ววิธีการหนึ่งเลยที่ writer หรือผู้เขียนนะคะจะเขาเรียกว่า connect ideas ก็คือการที่เขาเชื่อมโยงไอเดียต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถหลีกพ้นหรือหลีกเลี่ยงนะคะครูจะเรียก language devices หรืออุปกรณ์ทางภาษาหรือเครื่องมือทางภาษาที่สำคัญอันนี้นะคะซึ่งพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะครูจะเรียกว่า the use of pronoun and noun references นะคะการอ้างอิงแบบประเภทแรกคือสรรพนามการอ้างอิงสรรพนามและการอ้างอิงประเภทที่อาศัยคำนามนะคะเป็นตัวช่วยโอเคนะคะสองกลุ่มสำคัญนะคะภายใต้ keyword references นะคะคือ pronoun and noun references เดี๋ยวเราลองมาดูในกลุ่มแรกนะคะ pronoun reference นะคะคืออะไรแน่นอนว่าเวลาที่เราพูดถึงนะคะการอ้างอิงสรรพนามนะคะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหนีพ้นนะคะตัวที่เรียกว่าคำนามได้เลยนะคะ is the original noun a pronoun refers to นะคะเราพูดถึงระบบสรรพนามนะคะเราก็จะมองว่าคำสรรพนามนั้นเนี่ยจะหมายถึงย้อนกลับไปนะคะหรือเดินหน้าไปหมายถึงคำนามอะไรในบริบทในประโยคหรือในข้อความนั้นๆ นะคะในขณะที่กลุ่มที่สองที่เราเรียกว่าA noun reference นะคะคืออะไรคือ a noun or noun phrase มันอาจจะเป็นคำนามเดียวๆหรืออาจจะเป็นนามวลีก็ได้ซึ่ง used to stand in for a previously mentioned noun เราใช้เพื่ออ้างอิงถึงคำนามที่ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะฉะนั้นอันนี้เป็น2กรอบแนวคิดหรือ concept ที่สำคัญมากๆนะคะของเครื่องมือทางภาษาที่เราจะเรียกว่าระบบ references อ่ะลองดูเลยตัวอย่างนะคะให้เรามองเห็นชัดๆภายใต้ pronoun reference มีอะไรบ้างนักศึกษาอาจจะนึกถึง personal pronouns นะคะเช่น I นะคะเช่น he our him she it นะคะ demonstrative pronouns นะคะก็เป็นหนึ่งใน pronoun reference เช่นอะไร this thatthose นะคะหรือ these นะคะเหล่านั้นเหล่านี้สิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะหรือในกลุ่มที่3 relative pronouns นะคะซึ่งเราจะมักพบในโครงสร้างพิเศษที่เราจะเรียกว่า a relative clause นะคะ a relative clause หรืออนุประโยคที่ใช้เพื่ออธิบายคำนามเช่นอะไรบ้างนะคะเช่น who นะคะ whom which เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตระกูลหรือหนึ่งในลูกกลุ่มของ pronoun reference นะคะและในกลุ่มที่4นะคะ indefinite pronouns เช่นอะไรบ้าง some everyone many เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าแล้วสรรพนามเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรานำมาใช้ในตัวบริบทของงานเขียนประเภทลอยแก้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะสาจะเห็นนะคะถ้าลองอ่านเองนะคะJohn นะคะมีการพูดถึง John นะคะ made a lot of new friends at the conference นะคะได้เจอกับเพื่อนใหม่นะคะในการประชุมนะคะ He was genuinely interested in everyone he met ถ้าจำได้ He นะคะนี่คือตัวอย่างหนึ่งของ personal
pronoun ซึ่งอย่างที่ครูบอกนะคะในช่วงต้นของคลิปนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเวลาที่เราใช้ pronoun จำเป็นต้องมีการ refer back หรือย้อนกลับไปที่คำนามที่เขาใช้แทนนะคะเพราะฉะนั้น he ก็ใช้แทนคำว่า John ในขณะที่ everyone นะคะสามารถย้อนกลับไปที่ new friends นะคะเพื่อนใหม่ที่เขาได้พบเจอแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าตัวเองสนใจจริงๆ genuinely นะคะในการที่ได้พบกับคนเหล่านี้นะคะที่ได้เจอกันใน conference นะคะหรือการประชุมค่ะสำหรับในกลุ่มที่2นะคะหรือ now reference นะคะครูขออนุญาตแนะนำตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆเลยคือ the former the letters นะคะซึ่งเราจะใช้แบบลักษณะ now reference แบบนี้เมื่อในกรณีที่นะคะในกรณีที่มีการ refer to สักครู่นะคะมีการกล่าวถึง one of two people places things mentionedearlier in a sentence เวลาที่มีการพูดถึงอาจจะเป็นคน2คนนะคะคำนามนะคะสถานที่2สถานที่นะคะหรือสิ่งของบางอย่าง2สิ่งนะคะเราจะใช้คำว่า the former ในการ refer back หรือกล่าวย้อนกลับไปถึง

สิ่งแรกนะคะในขณะที่ the latter นะคะเป็น noun reference ที่เราจะใช้กล่าวอ้างอิงกลับไปนะคะในคำนามนะคะหรือสถานที่หรือสิ่งของในลำดับที่2นะคะส่วนตัวอย่างที่2นะคะครูจะเรียกว่า superordination นะ

can stand for an entire class or category of things นะคะเวลาที่เราใช้คำนามตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนร่มใหญ่และคำนามตัวนั้นสามารถคลุมตัวอย่างเล็กๆย่อยๆนะคะเดี๋ยวลองดูในตัวอย่างของครูนะคะซึ่งเป็นการใช้ noun reference นะคะอาจจะเห็นว่าประโยคของครูนะคะ John bought his wife a diamond ring on their 20th wedding anniversary ได้ซื้อแหวนเพชรเม็ดหนึ่งนะคะในวันครบรอบแต่งงาน20ปีนะคะ This precious gem นะคะอันนี้นะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่เราเรียกว่า superordinated term นะคะหรือคำนามที่เป็นร่มใหญ่นะคะซึ่งคลุมหรือตัวอย่างย่อยๆในกลุ่มนั้นก็คือ a diamond ring นะคะหรือแหวนเพชรค่ะ

ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะนี่เป็นตอนที่2นะคะของมอดูลที่6นะคะซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ reading for detail หรือการอ่านเพื่อจับรายละเอียดปลีกย่อยนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยครูจะมาแนะนำ language device นะคะหรือเครื่องมือทางภาษาที่สำคัญอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้เราอ่านในเชิง detail หรือเก็บรายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพครูจะเรียกเครื่องมือนี้ว่าpunctuation นะคะโอเคนะคะ punctuation marks นะคะหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมประโยคคืออะไรนะคะมันเป็น powerful symbols นะคะหรืออาจจะเป็นมองว่าเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ที่ writer หรือผู้เขียนผู้แต่งผู้ประพันธ์ใช้นะคะเพื่อทำอะไรนะคะเพื่อโชว์นะคะrelationships between words, phrases, and clauses คือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำก็ได้นะคะระหว่างวลีก็ได้หรือระหว่างอนุประโยคก็ได้นะคะและแน่นอนว่าเมื่อมันใช้แสดงความสัมพันธ์ผู้อ่านเองก็จำเป็นนะคะที่ต้องการต้องเข้าใจนะคะ understand punctuation เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสามารถget the true meaning of what has been written เพื่อเราจะได้แบบหาความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ถูกนะคะหรือถูกประพันธ์ขึ้นนะคะในตัวบทอ่านที่เรากำลังอ่านอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะลองแนะนำนะคะตัวอย่างสำคัญสำคัญนะคะในกลุ่มของ punctuation marks นะคะในอันแรกเลยนะคะครูจะเรียกว่า a comma ซึ่งนักศึกษาทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็น a comma หรือ a dash นะคะ dash ก็เป็นลักษณะของการขีดนะคะนะคะที่ comma ก็เป็นเหมือนเครื่องหมายลูกน้ำนะคะขมวดหัวกลมแล้วก็มีหางเล็กๆนะคะเราใช้เพื่ออะไรนะคะเราจะใช้ comma ในการ set offa participial phrase นะคะเรามักจะใช้ comma ผู้เขียนใช้เพื่อแบ่งนะคะแบ่งวลีนะคะที่เราจะเรียกว่า participial นะคะเดี๋ยวเราจะรู้จักแน่นอนว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงในขณะที่ dash จะใช้เพื่ออะไรคะ dash ก็เหมือนกันเราจะ set of materials ก็คือเอามาแยกนะคะข้อมูลในงานเขียนนะคะเพื่อ for emphasis นะคะขออนุญาต underline เพราะว่ามีความสำคัญนะคะเราใช้แยกเพื่อเน้นนะคะ for emphasis นะคะเน้นข้อความหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่าง dash นั้นๆนะคะหรืออาจจะใช้เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้อ่านรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็น sentence introductions หรือ sentence conclusions เป็นการแนะนำเปิดประโยคแนะนำประโยคหรือกันเป็นส่วนที่อาจจะเป็นบทสรุปของประโยคนะคะลองมาดูการใช้ comma นะคะการใช้ comma ในกรณีที่แบ่ง a participial phrase นะคะคืออะไรมันคือหรือมันประกอบด้วยจริงๆแล้วครูอยากจะบอกว่ามันประกอบด้วยก่อนนะคะดูซิว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าประกอบด้วย a participle นะคะ plus แปลว่าบวกแปลว่าตามด้วยอะไรมันอาจจะตามด้วย modifiers นะคะหรือส่วนขยายนะคะหรือ objects

นะคะก็ได้นะคะเป็นกรรมหรืออาจจะมี complements นะคะก็คือส่วนขยายด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งภาษาไทยอาจจะใช้เหมือนกันแต่ในคอนเซปต์ของภาษาอังกฤษอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะลองตัวอย่างของครูก็อาจจะทำให้งงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ destroyed by a fireListening to an old song นักศึกษาหลายท่านอาจจะเริ่มสังเกตว่ามันเป็น participle plus participle เหมือนกันแต่ทำไมอันนึงลงท้ายด้วย ed อันนึงลงท้ายด้วย ing นะคะเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปก็จะทำให้ทุกท่านอ๋อแล้วว่ามันต่างกันจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าparticiple แบบแรกนะคะครูกลับมาที่ concept of participle อีกนะคะตกลงแล้วมันคืออะไร participle มันก็คือ a verbal ending in ing or ed en d t n or n e นะคะก็คือ verb ก็คือคำกริยานั่นเองซึ่งในกรณีแรกอาจจะลงท้ายด้วย ing ก็ได้ซึ่งในกรณีนี้เราจะเรียกว่า present participleนะคะแต่ถ้ามันลงด้วย ed en d t n แล้วก็ ed e n e นะคะเราจะเรียกมันว่าเป็น past participle ดังตัวอย่างที่นักศึกษามองเห็นตอนนี้นะคะเช่นเมื่อสักครู่ครูจับตัวอย่างมาอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นประโยคนะคะแต่เกิดขึ้นหลังประธานนะคะ the bank นะคะพูดถึงธนาคารซึ่งถูกDestroyed by fire ซึ่งถูกทำลายนะคะ destroyed นะคะซึ่งถูกทำลายนี่คือส่วนขยายแต่ตัวเขาเองก็ประกอบด้วย participle และ by a fire นะคะ by a fire ก็เป็นส่วนขยายนะคะโอเคอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นการใช้คอมมานะคะนอกจาก participial phrase แล้วนะคะคอมมาใช้เพื่ออะไรอีกใช้เพื่อการเขาเรียกว่าอะไรแบ่งนะคะ items นะคะหรือตัวอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นใน series นะคะลองดูนะคะตัวอย่างของครูนะคะอันนี้เป็นเรื่องของคอมมาเนาะมีการพูดถึงนะคะในหลายแสนปีมาแล้วนะคะมนุษย์นะคะจำนวนไม่มากนะคะมนุษย์จำนวนไม่มากนะคะตรงนี้นักศึกษาอาจจะหาไม่เจอว่าเรามันคือตรงไหนคือตรงไหนคือมนุษย์นะคะ the number of humans นะคะ a small numbers of human นะคะ led a relative modest existence นะคะมีจำนวนไม่เยอะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะนักศึกษาสังเกตนะคะ comma แล้วตามด้วยparticipial phrase นะคะมีการขยายความต่อไปว่ามนุษย์เหล่านั้นทำอะไรนะคะต้องอาศัยนะคะรายได้จากการใช้อะไรคะพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนที่ใช้ไม่มีวันหมดที่หมุนเวียนมานะคะที่เกิดจากนะคะการปลูกพืชนะคะหรืออาจจะใช้พลังงานจากพระอาทิตย์จากลมหรือจากน้ำสังเกตการใช้คอมมานะคะในส่วนที่2 ส่วนท้ายนะคะเป็นการแบ่งตัวอย่างในซีรีส์นะคะในการพูดถึงพลังงานจากธรรมชาติต่างนะคะอันที่2ซึ่งเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่ครูจะเรียกว่า dash นะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเรียกว่า m dash ก็ได้หรือ double dash ก็ได้นั่นแปลว่าการขีดนะคะแบบค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้เพื่ออะไรอย่างที่ครูบอกไปแล้วเราใช้เพื่อการเน้นย้ำข้อความนะคะระหว่าง dash หรือใช้เพื่อ introduce sentence นะคะconclusion หรืออาจจะเป็น sentence introduction ก็ได้ตัวอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับการใช้ dash ที่นักศึกษามองเห็นสังเกตนะคะเป็นการพูดถึงเรื่องราวนะคะเขาเรียกว่าอะไร opportunities หรือโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงที่เป็น climate crisis นะคะวิกฤตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศนะคะซึ่งนักศึกษาจะสังเกตเห็นแน่นอนว่ามีการใช้เครื่องหมาย dash นะคะถ้ายังคงจำได้ครูย้ำว่าข้อความหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะระหว่าง dash 2 อันเนี่ยมีความสำคัญนะคะคือเขานอกจาก opportunity แล้วเรายังต้องผู้อ่านยังต้องให้ความสำคัญนะคะกับ consequences หรือผลที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะต่ออะไรบ้างสังคมนะคะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะจากวิกฤตสภาวะอากาศค่ะ

ำหรับตอนสุดท้ายในมอดูล6นะคะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนที่เรียกว่า reading for detail นะคะอ่านเพื่อเก็บรายละเอียดปลีกย่อยนะคะและเครื่องมือสุดท้ายที่ครูอยากจะแนะนำนะคะเป็น language device หรือเครื่องมือทางภาษาที่สำคัญมากๆเลยนะคะครูจะเรียกว่า discourse markers นะคะหรือเครื่องมือที่ใช้เชื่อมความนั่นเองนะคะโอเคนะคะ discourse markers นะคะต้องเรียกว่ามีบทบาทสำคัญมากๆแล้วก็ช่วยอะไรช่วยในการ facilitate นะคะหรือ facilitating reading comprehension ส่งเสริมให้เราในฐานะผู้อ่านเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะต่อตัวบทอ่านที่เราได้กำลังอ่านอยู่นะคะมันคืออะไรแล้วสรุปแล้ว discourse markers หรือเครื่องมือในการเชื่อมความเนี่ยมันคืออะไรมันเป็น words ก็ได้นะคะเป็น phrases วลีก็ได้ที่ใช้เพื่อ express different relationships between ideas นะคะเราจะใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวบทอ่านนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นคำว่า such asAs a result, and หรือคำว่า while นะคะเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่า discourse markers พื้นฐานที่ครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะเราลองมาดูตัวแรกนะคะ such as นะคะเราใช้เพื่ออะไรนะคะ such as เป็นคำเชื่อมนะคะซึ่งภาษาไทยใช้คำเชื่อมเนาะแต่ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า conjunction นะคะใช้เวลาที่เราต้องการ list specific examples นะคะเวลาที่เราให้รายการตัวอย่างต่างๆนะคะนอกเหนือจาก such as แล้ว discourse marker ที่สำคัญนะคะไม่แพ้กันและใช้บ่อยๆด้วยก็คือAs a result นะคะ as a result นะคะหรือเราเรียกเป็นภาษาวิชาการหน่อยว่า subordinating conjunction ใช้เพื่ออะไรเพื่อ indicate cause and effect relationships เพื่อแสดงเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ของเรื่องราวหรือข้อมูลหรือไอเดียในลักษณะที่เป็นเหตุและผลนะคะเครื่องมือที่3 discourse markers ลำดับถัดไปนะคะคำว่า and อันนี้แบบพื้นฐานมากๆคนที่เรียนภาษาอังกฤษต้องรู้จักนะคะ coordinating conjunction มีชื่อภาษาอย่างเป็นทางการนะคะ coordinating conjunction เอาไว้เชื่อมอะไรเชื่อม words ก็ได้ phrases ก็ได้ clauses ก็ได้เป็นคำเป็นวลีหรือว่าเป็นอนุประโยคและนะคะและนะคะก็ย้ำนะคะเราเชื่อมคำว่าแอนได้เมื่อมันมี eco grammatical values นะคะ eco grammatical values ก็คือหมายความว่าเชื่อมสิ่งที่มีความเท่ากันในเชิงไวยากรณ์เช่นอาจจะเชื่อมคำนามกับคำนามนะคะเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมคำกริยากับคำกริยานะคะอีกตัวหนึ่งเราลืมไม่ได้เลยคำว่า while นะคะ subordinating conjunction นะคะใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อต้องการ introduce a contrast คืออะไรที่มันแบบขัดแย้งอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันนะคะและเป็น contrast between two ideas นะคะระหว่างไอเดียหรือความคิดนะคะสองความคิดหรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะคำว่า while สามารถใช้เพื่อ indicate that two actions are happening at the same time แปลว่ามีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นคำนี้มีความหมายหรือสามารถใช้ได้ในทั้งสองบริบทนะคะลองมาดูตัวอย่างของครูซึ่งถ้านักศึกษาลองสังเกต a short paragraph เนี่ยจะเห็นว่ามีการใช้นะคะ discourse marker ถึง2ตัวด้วยกันนะคะและเป็นตัวที่แสดงเขาเรียกว่า different relationships คือความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือข้อความในทิศทางที่อาจจะมีความแตกต่างกันลองดูนะคะเราพูดถึงอะไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่า the power of
home fragrance นะคะหรือน้ำหอมที่เราใช้ในบ้านนะคะอันถือว่าเรื่องนี้เป็น enormous นะคะมันมีความหอมในบ้านนั่นเองถือว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่นะคะข้ออธิบายต่อว่ายังไงเขาบอกว่า fragrant candlescreate ambience in the home and can transform a home's atmosphere นะคะอันนี้คือการใช้ discourse marker ในลักษณะของการสนับสนุนไอเดียความคิดด้วยกันนะคะเช่นยังไงบ้างหมายความว่าเช่นเขาพูดถึงเทียนหอมเนาะว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านและในเวลาเดียวกันมันก็อาจจะช่วยมีความสามารถเปลี่ยน transform นะคะa home's atmosphere หรือบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านได้ด้วยนี่คือการใช้ discourse marker ที่แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น addition คือเพิ่มหรือสนับสนุน support ซึ่งกันและกันเดี๋ยวเราลองอ่านต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกับอีกหนึ่ง discourse ที่แสดง relationship ที่เป็นเขาเรียกว่า a contrasting ideas นะคะลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเรายังคงอยู่ในเรื่องของ home fragrance นะคะโอเคเขาบอกว่าอะไร different scents นะคะ different scents คือกลิ่นนะคะต่างๆเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้าง should be used for different areas ในบ้านนะคะกลิ่นต่างๆก็ควรจะถูกใช้นะคะในพื้นที่ที่แตกต่างออกไปนะคะเช่นมีการแนะนำว่ากลิ่นgrapefruit นะคะเราจะสามารถใช้บริเวณที่เป็น entrance halls ทางเข้านะคะ grapefruits ก็เป็นผลไม้กลิ่นแนวผลไม้ออกเปรี้ยวหวานนิดนึง while ในขณะที่แตกต่างออกไปนะคะกลิ่น gardenia candles gardenia candles นะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้าง blackberries gardenia ดอกไม้ sandalwood ไม้จันทร์กับเป็นกลิ่นที่ให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความ elegance นะคะมีความแบบสง่างามเนี่ยควรจะเป็นกลิ่นที่ใช้ใน living area หรือห้องรับแขกนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นักศึกษาได้รู้จักนะคะ language devices ได้รู้จัก discourse marker สำคัญ3ตัวอย่างนะคะและจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้นักศึกษาอ่านเพื่อเก็บความเข้าใจใน details หรือรายละเอียดปลีกย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศก็จะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มลพิษทางน้ำและการจัดการนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยตอนที่หนึ่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะพูดถึงนะครับประเด็นที่หนึ่งก็ความหมายแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำสาเหตุมลพิษทางน้ำลักษณะของมลพิษทางน้ำเป็นอย่างไรบ้างแล้วพารามิเตอร์และตัวชี้วัดมลพิษทางน้ำมีอะไรบ้างผลกระทบสถานการณ์มลพิษทางน้ำนะของประเทศไทยนะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็คงจะมารู้เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำกันนะครับความหมายของมลพิษทางน้ำนะฮะตามพ.ร.บ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ระบุไว้ในมาตราที่4นะครับบอกว่าสภาวะมลพิษทางน้ำนะก็คือสภาวะที่น้ำมีการเจือปนนะสารพิษต่างๆสารอินทรีย์ต่างๆนะเวลาพูดถึงนะฮะเรื่องของมลพิษทางน้ำนะเขาจะมีตัวที่เปรียบเทียบเขาเรียกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำนะถ้าน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็แสดงว่าน้ำนั้นนะมีปัญหานะครับหรือเกิดปัญหามลพิษทางน้ำนะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์นะครับของมนุษย์สัตว์และพืชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสรุปแล้วมลพิษทางน้ำก็คือการที่น้ำมีปริมาณสารแปลกปลอมนะครับทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์นะฮะบางแห่งก็จะมีสารกัมมันตภาพรังสีสารเคมีที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งเกษตรอุตสาหกรรมนะครับหรือความร้อนนะฮะจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนะฮะก็จะมีความร้อนออกมานะฮะภาคอุตสาหกรรมแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะฮะ

ก็จะมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษแตกต่างกันนะฮะซึ่งสารพวกนี้ถ้าปล่อยลงสู่แหล่งน้ำก็จะเกิดผลกระทบและก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนะฮะซึ่งปกติถ้าแหล่งน้ำที่สะอาดเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายนะฮะทั้งใช้ประโยชน์ในแง่ของนะฮะการรักษาน้ำใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคนะครับถ้าคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมหรือเกิดปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะน้ำที่จะมาใช้ดื่มอุปโภคบริโภคก็จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะซึ่งทั้งเคมีทั้งกายภาพทั้งชีวภาพเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังต่อไปนะครับนะประเด็นเรื่องของมลพิษทางน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาจะแก้ไขเราก็ต้องรู้ว่าน้ำเสียนี่เกิดจากอะไรแหล่งใหญ่ๆนะครับเขาบอกแหล่งที่มีจุดกำเนิดที่แน่นอนรู้ว่ามาจากไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นชุมชนนะฮะในเขตเทศบาลนครในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนะครับหรือจากคอนโดมิเนียมจากบ้านเรือนต่างๆเรารู้ว่ามาจากไหนนะครับหรืออุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทไหนอย่างไรเรารู้แหล่งหรือเกษตรกรรมบางประเภทนะก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดที่แน่นอนเช่นฟาร์มปศุสัตว์บ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งแหล่งกำเนิดไม่แน่นอนนะฮะอย่างกรณีของเกษตรกรรมนะฮะเราปลูกข้าวเราทำนานะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงนะฮะเวลาเกิดฝนตกนะฮะหรือน้ำที่เหลือส่วนเกินก็จะลงสู่แม่น้ำลำคลองก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำหรือกรณีของสิ่งปฏิกูลต่างๆนะฮะจากปศุสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์โดยการปล่อยนะครับตรงนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทำได้เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะหลักๆก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับนะฮะตอนนี้ประชากรเพิ่มขึ้นนะการใช้น้ำก็มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองนะฮะการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับก็จะสูงกว่าคนที่อยู่ในชนบทไปใช้น้ำเยอะน้ำเสียที่เกิดขึ้นนะฮะน้ำเสียนี่ก็ประมาณ 80% ของน้ำที่ใช้นะฮะก็จะปล่อยสู่แหล่งน้ำลำคลองนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองเช่นเดียวกันนะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต้องการใช้น้ำมากขึ้นนะครับน้ำที่ใช้ก็ก่อให้เกิดน้ำเสียที่ตามมาหรือการเมืองการปกครองที่ไม่ได้สนใจนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำหรือมองในส่วนของการพัฒนาโดยไม่มองในส่วนของการรักษาสมดุลทางธรรมชาตินะฮะนี่ก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำได้เช่นเดียวกันหรือกรณีแหล่งน้ำพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารก็ก่อให้เกิดปัญหานะครับได้เช่นเดียวกันอย่างเราเห็นนะฮะช่วงฝนตกนะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำอื่นๆก็เช่นเดียวกับมีสีตะกอนสีน้ำตาลเนี่ยก็บ่งบอกว่าพื้นที่ป่านะครับที่อยู่ในพื้นที่สูงถูกทำลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญเวลาเราจะดูน้ำนะครับว่ามีปัญหามลพิษได้อย่างไรบ้างนะครับก็ดูทั้งกายภาพทั้งเคมีทั้งชีวภาพนะครับซึ่งจะบ่งบอกนะฮะประเด็นปัญหาต่างๆของมลพิษทางน้ำเรามาดูของแต่ละส่วนกายภาพนี่ก็คือลักษณะที่เรามองเห็นได้กรณีความขุ่นน้ำสีขุ่นนะฮะเหมือนเมื่อกี้ถ้าตัดไม้ทำลายป่านะฮะตะกอนต่างๆก็จะชะล้างนะครับลงสู่แม่น้ำก่อให้เกิดสารแขวนลอยต่างๆนะฮะหรือสารอินทรีย์ต่างๆจากการใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงนะก็ลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดสีต่างๆเช่นเดียวกันนะครับหรืออุณหภูมิความหนาแน่นความหนืดนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญน้ำทะเลจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืดนะฮะหรือทะเลสาบที่เรียกว่าเดดซีซึ่งมีเกลือมากนะฮะเวลาคนไปลอยน้ำนะครับหรือว่ายน้ำแทบไม่จมน้ำเลยเพราะว่าเขามีความหนาแน่นสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กลิ่นรสนะฮะเราสามารถทดสอบได้นะครับซึ่งถ้าน้ำสะอาดนะฮะเราถึงสามารถที่จะชิมได้นะครับหรือกรณีของกลิ่นถ้าน้ำสกปรกนะครับน้ำที่มีแก๊สไข่เน่าเราก็สามารถที่จะได้กลิ่นได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกถึงปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะของแข็งนะครับที่ละลายน้ำพวกตะกอนต่างๆนะฮะหรือสารที่ละลายในน้ำก็เป็นประเด็นสำคัญลักษณะทางเคมีลักษณะทางเคมีเป็นลักษณะที่จะต้องตรวจสอบทดสอบ

ทดลองทางห้องปฏิบัติการนะครับเราเก็บตัวอย่างน้ำก็ต้องมีการวัดเส้นความเป็นกรดเป็นด่างสารอินทรีย์นะครับมีอะไรบ้างนะครับหรือกรณีของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายกรณีของ BOD นะครับ BOD ก็บอกว่าสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำที่ต้องการจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะฮะมีมากน้อยอย่างไรนะครับสารอินทรีย์สูง BOD ก็สูงด้วยในขณะเดียวกันออกซิเจนนะฮะก็ถูกใช้มากนะครับออกซิเจนก็จะลดลงหรือปริมาณของออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์ในน้ำนะฮะหรือ COD นี่ก็เป็นเคมีนะฮะคุณสมบัติทางเคมีหรือไนโตรเจนนะครับก็เป็นสารอาหารฟอสฟอรัสนะครับก็ถือว่าเป็นสารอาหารที่เราใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงหรือกรณีน้ำเสียจากชุมชนนะครับพวกนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของลักษณะทางชีวภาพบ้างทางชีวภาพก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่นะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเรียกว่าจุลินทรีย์นะฮะหรือแบคทีเรียต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกถึงการปนเปื้อนต่างๆที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่จะบ่งบอกมลพิษทางน้ำนะฮะทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์โลหะหนักไขมันน้ำมันความร้อนต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้จะมีค่ามาตรฐานเวลาเรารู้ว่าน้ำสกปรกหรือไม่อย่างไรนะครับพารามิเตอร์เหล่านี้ก็จะกำหนดไว้ในค่ามาตรฐานยกตัวอย่างเช่นนะ BOD ในน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับจะต้องมีค่า BOD ไม่เกิน2หรือมีออกซิเจนละลายไม่ต่ำกว่า4อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยกตัวอย่างรายละเอียดนี่เราสามารถที่จะไปดูได้นะครับนี่ก็คือค่าพารามิเตอร์ต่างๆบางส่วนก็กำหนดเป็นสารพิษนะฮะอุตสาหกรรมบางชนิดบางประเทศจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องควบคุมนะฮะการปล่อยสารมลพิษต่างๆโลหะหนักนะฮะพวกนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันผลกระทบนะมองผลกระทบน้ำถ้าน้ำเสียนะฮะการใช้ประโยชน์ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเดิมได้หรือผลกระทบต่อระบบนิเวศนะฮะอย่างกรณีของน้ำเสียที่มีสารอาหารต่างๆมากมายนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ก่อให้เกิดนะฮะผลกระทบต่อระบบนิเวศปลาตายอย่างที่เราเห็นที่เกิดขึ้นที่แถวจังหวัดชลบุรีนะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพนะฮะของแหล่งน้ำก็เป็นประเด็นสำคัญนะผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อุปโภคบริโภคเรื่องสุขภาพอนามัยนะฮะน้ำเสียก็บางส่วนก็จะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคต่างๆนะฮะทัศนียภาพที่สวยงามก็จะหมดไปนะครับหรือก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นนะฮะทัศนวิสัยที่ไม่น่ามองนะครับก็เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญได้ผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจนะการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับที่จะเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ต่างๆก็จะมีปัญหาแม้กระทั่งน้ำที่มีคุณสมบัติอย่างกรณีของมีความเค็มนะก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หรือน้ำอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารพิษต่างๆก็จะไม่สามารถที่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตอนที่หนึ่งนี้ก็จะผมบอกว่ามลพิษทางน้ำคืออะไรนะครับแหล่งกำเนิดมาจากไหนนะครับแล้วก็องค์ประกอบนะครับของน้ำเสียนะฮะมีอะไรบ้างนะครับหรือพารามิเตอร์ที่จะบอกว่าน้ำเสียนะฮะจะต้องมีคุณสมบัติทั้งกายภาพเคมีชีวภาพอย่างไรแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับที่2เราจะมาพูดเรื่องของการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับตอนที่1เราพูดแล้วว่านะครับปัญหามีอะไรตอนนี้เราจะแก้ไขปัญหาแล้วจะมีการจัดการอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการก็ต้องมีแนวทางการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำนะครับมาตรการนะฮะมีหลายเรื่องนะฮะมาตรการทางกฎหมายมีอะไรบ้างนะฮะมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังนะฮะตามลำดับต่อไปนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะจะต้องรู้ว่าแหล่งกำเนิดมาจากไหนนะครับแล้วก็มาตรการในการลดนะครับลดน้ำเสียลดของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดนั้นนะครับนะฮะ
ก็ต้องใช้มาตรการต่างๆอย่างกรณีของน้ำจากครัวเรือนนะครับว่ามาจากตรงไหนนะฮะหรือมาจากกิจกรรมประเภทไหนของชุมชนจะต้องไปลดยังไงต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไรบ้างนะครับหรือภาคอุตสาหกรรมปล่อยของเสียประเภทไหนต้องไปจัดการอย่างไรนะฮะมาตรการทางสังคมเช่นเดียวกันต้องทำไงให้สร้างความรู้ของปลูกจิตสำนึกนะฮะการใช้น้ำน้อยน้ำเสียที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงนะฮะทำไงให้คนรู้จักคุณค่าของน้ำนะฮะทำไงให้ผู้ประกอบการต่างๆสนใจในเรื่องประเด็นของการจัดการหรือการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยทิ้งนะครับในส่วนของมาตรการทางกฎหมายนะครับเราประเทศไทยเองนะครับเราใช้หลักการการควบคุมนะโดยใช้มาตรฐานใช้กฎหมายนะครับมาตรฐานก็จะมี2ส่วนก็คือมาตรฐานแหล่งน้ำนะครับดูว่าน้ำแต่ละแหล่งทั้งน้ำจืดน้ำทะเลใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ใกล้น้ำนะฮะจะต้องมีมาตรฐานควบคุมอย่างอุตสาหกรรมนะฮะจะปล่อยของเสียที่เป็นประเภทสารอินทรีย์หรือ BLD ไม่เกิน20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะจะมีระบบควบคุมอย่างไรจะมีระบบจัดการอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสำคัญที่สุดก็คือเวลาเราจะบอกว่าน้ำนะฮะมีคุณภาพอย่างไรเราต้องมีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะฮะทั้งแหล่งน้ำจะต้องดูว่าแหล่งน้ำแต่ละแหล่งนะครับมีคุณภาพน้ำอย่างไรนะครับหรือเฝ้าระวังน้ำเสียจากกิจกรรมประเภทต่างๆทั้งน้ำเสียจากโรงงานน้ำเสียจากอาคารขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นคอนโดมิเนียมโรงพยาบาลที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของตัวเองนะฮะจะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบควบคุมการปล่อยน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆนะการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำนะครับก็ต้องเข้าไปที่แหล่งนะครับมาตรการต่างๆก็ต้องดูให้เหมาะสมนะครับว่าแหล่งกำเนิดที่ไหนอย่างไรนะครับลดการใช้น้ำเสียก็ที่จะปล่อยก็มีปริมาณน้อยลงระบบบำบัดน้ำเสียที่เรามีอยู่สามารถที่จะบำบัดได้เพียงพอหรือเปล่านะครับมีประสิทธิภาพหรือเปล่าจะต้องมีการตรวจสอบน้ำเข้าก่อนเข้าสู่ระบบน้ำที่ออกจากระบบเพื่อดูประสิทธิภาพของระบบนะครับในการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีการบำบัดนะครับที่พูดไปแล้วการบำบัดเราก็ต้องดูคุณสมบัติบำบัดทางกายภาพนะฮะถ้าน้ำปนเปื้อนจากนะฮะไอของเสียที่เป็นเศษขยะต่างๆพวกนี้ก็ใช้ระบบการกรองได้นะครับกรองเบื้องต้นนะครับเพื่อเอาของเสียที่เป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับไปจัดการได้ระบบทางเคมีนะครับการบำบัดทางเคมีก็ทำไงให้สารต่างๆที่ปนเปื้อนในน้ำเกิดการตกตะกอนแล้วตะกอนนี่นะครับสามารถที่จะออกมาจัดการได้นะครับหรือวิธีเคมีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงสภาพคุณภาพน้ำให้สามารถที่จะจัดการได้นะครับการบำบัดทางเคมีก็ขึ้นอยู่กับน้ำเสียนะฮะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะจะทำปฏิกิริยาอย่างไรถ้าน้ำเสียที่มีลักษณะเป็นกรดเยอะนะฮะก็จะต้องทำให้เป็นกลางเป็นกลางก็จะต้องนะฮะมีการปรับสภาพน้ำเสียโดยใช้เคมีเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะฮะคุณลักษณะของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆทางชีวภาพนะฮะซึ่งทางชีวภาพส่วนใหญ่จะใช้กับน้ำเสียที่เป็นลักษณะอินทรีย์สารนะครับซึ่งสามารถย่อยสลายโดยใช้จุลินทรีย์ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายส่วนทั้งกรณีของบ่อเติมอากาศบ่อหมักระบบจัดการน้ำเสียแบบระบบแผ่นชีวภาพนะฮะซึ่งแบคทีเรียจะไปเกาะตามแผ่นนะครับแล้วก็มีระบบกรองที่สามารถที่จะย่อยสลายน้ำเสียแล้วก็บางส่วนก็ให้ตกตะกอนได้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่เหมาะกับลักษณะของน้ำเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของกฎหมายนะครับอย่างที่กล่าวตอนต้นแล้วกฎหมายก็มีระบบควบคุมนะโดยผู้เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับจะต้องมีระบบบำบัดมลพิษนะฮะแล้วต้องบำบัดให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยนะถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องตามกฎหมายในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมพ.ร.บ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องดูตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานพ.ร.บ.โรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าบำบัด
นะฮะเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดต้องมีการรายงานนะฮะบำบัดเสร็จแล้วนะครับต้องมีการส่งรายงานไปยังหน่วยงานให้สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าบำบัดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วการควบคุม

ดยใช้มาตรการกฎหมายก็มีทั้งการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆการกำหนดมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนะฮะชุมชนนะครับว่าจะมีระบบบำบัดน้ำเสียบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างไรนะครับเจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับเจ้าของโรงงานก็จะต้องมีระบบนะฮะที่จะต้องจัดการมีระบบรายงานตรวจสอบเช่นเดียวกันนะฮะการตรวจสอบควบคุมโดยการบังคับใช้กฎหมายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นะซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีระบบรายงานด้วยว่าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่สามารถที่จะทำงานได้หรือเปล่านะครับต้องรายงานไปยังท้องถิ่นรายงานไปยังหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมควบคุมมลพิษเป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับนอกจากนี้ยังมีกฎหมายแพ่งความรับผิดชอบทางแพ่งถ้าใครปล่อยน้ำเสียหรือของเสียนะครับลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะก็ต้องมีความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลนะถ้าปล่อยน้ำเสียไปสู่ที่นานะครับของเกษตรกรเกษตรกรได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะฟ้องร้องความเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตัวนี้เรามีกฎระเบียบต่างๆที่ควบคุมกันอยู่นะฮะหรือกรณีของพ.ร.บ.ที่กระทรวงมหาดไทยดูแลพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับหรือพ.ร.บ.การสาธารณสุขนะครับก็ดูเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญดูเรื่องของน้ำเสียหรือน้ำเสียถ้าปล่อยลงสู่นะครับทางน้ำที่เป็นทางน้ำสำหรับการเดินเรือนะครับก็ต้องไปดูพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องพ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทยหรือทางน้ำชลประทานก็ต้องดูพ.ร.บ.ชลประทานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นข้อกำหนดของกฎหมายหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่พูดไปแล้วก็ต้องมีมาตรการควบคุมนะครับแล้วมีมาตรการรายงานนะครับแล้วก็บำบัดน้ำเสียของเสียนอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องมีการตรวจสอบน้ำเสียแล้วก็รายงานโดยระบบออนไลน์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนี่ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมนะครับนอกจากนี้นะฮะก็มีพ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะฉะนั้นแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละแหล่งก็ต้องไปดูนะครับว่าเราใช้น้ำนะครับบำบัดน้ำเสียเราต้องดูให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบอะไรบ้างนะครับระบบบำบัดน้ำเสียก็มีทั้งระบบกายภาพนะครับที่พูดไปแล้วด้วยการกรองการดักจับวัสดุขนาดใหญ่นะครับการทำให้ตกตะกอนการปรับสภาพนะครับการไหลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นระบบทางกายภาพระบบทางเคมีนะก็โดยใช้สารเคมีทำให้เกิดการตกตะกอนนะฮะหรือปฏิกิริยานะครับทำให้สารที่เป็นพิษมีพิษน้อยลงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นขบวนการทางเคมีหรือชีวภาพนะฮะโดยการย่อยด้วยจุลินทรีย์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียก็มีมากมายก็ต้องเลือกตามสภาพของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตอนที่2นี้ก็จะบอกว่าการจัดการมลพิษเมื่อมีน้ำเสียเกิดขึ้นเราจะมีระบบการจัดการให้เหมาะสมตามลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้นแต่ละชนิดแต่ละประเภทอย่างไรนะตอนที่3เราจะพูดถึงกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับโดยเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับเราจะพูดถึง2กรณีกรณีแรกก็คือกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางน้ำของโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเนื่องจากพระราชดำรินะครับโครงการที่2ก็คือการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์นะฮะกรณีของฟาร์มโคนมที่จังหวัดราชบุรีนะครับกรณีแรกนะครับโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเนื่องจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ดำเนินการโดยทางมูลนิธิชัยพัฒนานะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะโดยศาสตราจารย์ดร.เกษมจันทร์แก้วนะครับก็มีนักวิจัยมากมายนะครับหลักๆ ก็คือจะบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีน้อยนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะน้ำเสียต่างๆสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาบำบัดน้ำเสียก็ต้องดูลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้นนะซึ่งน้ำเสียส่วนใหญ่ก็มาจาก

ชุมชนนะครับมีเกษตรบ้างนะครับมีอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมการชุมชนนะครับเล็กน้อยในพื้นที่นะครับน้ำเสียก็นะฮะถูกนะฮะส่งไปทางท่อไปยังนะครับศูนย์จัดการน้ำเสียที่แหลมปากเบี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะหลักการก็คือเมื่อเรารู้ว่าน้ำมาจากไหนอย่างไรนะครับทำยังไงให้สามารถที่จะจัดการให้คุณภาพน้ำดีขึ้นนะฮะก็จะดูในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะครับการย่อยสลายโดยธรรมชาตินะฮะการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะฮะถ้าใช้พลังงานธรรมชาตินะฮะซึ่งตรงนี้ก็ใช้ลดพลังงานต่างๆที่เราใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันออกซิเจนนะฮะที่ใช้การย่อยสลายนะเราจะทำไงให้ออกซิเจนเกิดขึ้นนะครับในกระบวนการย่อยสลายโดยใช้ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นหลักการเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียนะครับง่ายๆก็คือนะอย่างที่โครงการแหลมผักเบี้ยทำก็คืออาศัยธรรมชาติโดยใช้สายลมแสงแดดนะฮะน้ำเสียจากเทศบาลก็ส่งมาทางท่อเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียก็พยายามที่จะออกแบบให้เหมาะสมนะฮะระบบบ่อก่อนธรรมชาตินะครับโดยเติมอากาศจากธรรมชาตินะครับลงไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีการย่อยสลายโดยใช้สาหร่ายนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบต่างๆนะครับซึ่งเป็นโมเดลนะฮะพืชที่กองน้ำนะฮะต้องปลูกพืชอะไรที่จะเหมาะนะครับท้ายที่สุดบำบัดเสร็จแล้วนะยังมีธาตุอาหารอยู่จะธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะฮะก็มีการนำระบายไปในพื้นที่ป่าชายเลนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ช่วยจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายที่เกิดขึ้นก็ออกแบบระบบบ่อนะฮะซึ่งใช้ธรรมชาติอย่างที่ได้เล่าไปแล้วสายลมแสงแดดนะฮะที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วพึ่งพาธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับแล้วก็กองโดยระบบพืชจะปลูกอะไรนะครับแบบมีทั้งทูบฤาษีกกกลมนะฮะซึ่งตอนนี้ระบบรากของเขานะฮะต้องการนะครับสารอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสในการเติบโตในขณะเดียวกันก็กรองน้ำเสียด้วยในขณะเดียวกันนะฮะจุลินทรีย์ในรากก็จะทำการย่อยไปด้วยหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมนะครับก็เป็นระบบนะฮะที่กรองระบบที่ช่วยเติมอากาศนะครับตรงนี้ก็ระบบรากของพืชก็จะทำงานนะครับหรือพื้นที่ป่าชายเลนอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะท้ายสุดนะฮะก็ลงพื้นที่ป่าชายเลนนะฮะก็จะดูดสารอาหารนะฮะจากความเข้มข้นสูงไปใช้ในการเจริญเติบโตก็จะลดนะฮะสารอาหารที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเลในที่สุดนะครับหรือกรณีที่สองนะครับกรณีของฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นกรณีศึกษาของฟาร์มสุกรแล้วก็ฟาร์มโคนมนะฮะที่จังหวัดราชบุรีนะฮะของเสียจากฟาร์มประเภทนี้นะครับจะมีของเสียซึ่งมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูงนะฮะสารอินทรีย์สูงก็มีประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นการออกแบบก็ทำยังไงเอาของเสียไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดจัดการนะครับก็ออกแบบเป็นระบบนะครับบำบัดนะครับโดยใช้ให้ผิดแก๊สชีวภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นแล้วก็มีใช้หลากหลายในขณะเดียวกันนะครับของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับบางส่วนก็สามารถที่จะไปเป็นสารอาหารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็นำไปเลี้ยงปลาในส่วนหนึ่งนะครับเทคโนโลยีบำบัดนะฮะอย่างกรณีของฟาร์มโคนมนะฮะฟาร์มไก่ฟาร์มหมูนี่ก็ใช้เทคโนโลยีผิดแก๊สชีวภาพนะฮะนอกจากที่จะลดของเสียนะครับยังนำของเสียมาใช้ประโยชน์นะฮะได้พลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มอีกนะครับหรือบางแห่งที่มีน้ำเสียเยอะนะครับแล้วก็มีมูลสัตว์เยอะตรงนี้ก็สามารถที่จะผิดไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ส่วนใหญ่ก็นะฮะดูระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้พลังงานชีวภาพนะครับแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นะมีสัตว์เยอะก็แก๊สธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็จะเยอะตามไปด้วยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องของระบบบริหารจัดการมลพิษทางน้ำนะครับโดยสรุปนะฮะเวลาเราพูดถึงปัญหามลพิษทางน้ำ
นะฮะเราก็แยกแยะสาเหตุก่อนว่ามาจากไหนแหล่งกำเนิดประเภทไหนนะฮะถ้าเราไม่จัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างถ้าจะจัดการอะไรที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับกรณีของโครงการวิจัยและพัฒนานะแหลมผักเบี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับการบำบัดน้ำเสียถ้าเรามีพื้นที่เยอะนะครับใช้พลังงานน้อยก็สามารถที่จะจัดการน้ำเสียได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีพื้นที่นะครับระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปนะครับพลังงานไฟฟ้าก็ต้องเข้าไปตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะฮะจะทำยังไงให้สามารถที่จะลดปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศได้นะครับก็เป็นความรับผิดชอบของนะฮะผู้ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับทั้งหมดนะครับ

0: ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แอดอาเซียน
0: ครับรายการที่จะให้ความรู้ในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: ใช่ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับเป็นช่วงเปิดบ้านอาเซียนเราจะพาท่านผู้ชมนะครับตามไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนก
3: ันและในช่วงที่2ของเรานะครับจะเป็นช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมจุดเด่นและเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศอาเซียนกันครับ
0: และช่วงสุดท้ายครับช่วงสำคัญเลยช่วงของฝากจากอาเซียนครับ
2: ผมชอบมากช่วงนี
0: ้ผมจะพาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ความม
2: ี
0: วิถีชีวิตนะครับที่สำคัญ
3: อยากไป
0: สปปลา
2: อินเนอร์มาล้วนๆ
0: ผมไม่บอกนะที่ไหนเดี๋ยวไปชมกัน
2: ฟังแล้วอยากไปดูเลยอ
0: ยากไปชมกันแน่นอนครับ
2: แต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นนะครับเราไปดูช่วงเปิดบ้านอาเซียนกันก่
0: อ
2: นนะครับสำหรับช่วงเปิดบ้านอาเซียนในวันนี้นะครับเราจะพาไปดูโครงการก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำนะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของสปปลาวกัน
0: น่าสนใจมาก
2: ซึ่งโครงการนี้นะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือ Theory of Asia นะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับพร้อมไหมฮะ
3: พร้อม
2: โอเคครับงั้นเราตามไปดูกันเลยครับ
0: ไปกันครับ

0: ท่านผู้ชมครับช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องการที่สปป.ลาวนะครับใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ของเขาอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยทั้งภูเขาป่าแม่น้ำเนี่ยนะครับ เพื่อสร้างเขื่อนพลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าครับ โดยที่กระแสไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะครับที่ลาวผลิตได้เองเนี่ยส่วนหนึ่งใช้ในประเทศอีกส่วนหนึ่งนะครับขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านครับโดยที่สร้างรายได้มหาศาลครับให้กับสปป.ลาวแล้วก็โครงการต่างๆเหล่านี้นะครับดึงดูดนะฮะเงินจากนักลงทุนจำนวนมหาศาลเลยครับเข้าสู่ประเทศสปป.ลาวครับ
1: ต้องบอกว่าไม่น่าแปลกใจเลยนะครับพี่แจนที่สปป.ลาวเนี่ยจะสามารถดึงดูด เงินลงทุนได้มหาศาลนะครับเพราะว่ามีนักลงทุนนะครับต่างชาตินะครับทั้งจากจีนเวียดนามนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้ความสนใจในการที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานและก็ไฟฟ้านะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยมองว่าธุรกิจ2ตัวเนี้ยเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในห่วงอนาคตนะครับผมซึ่งทางรัฐบาลของสปป.ลาวก็เลยตั้งยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าจะเป็น Battery of Asiaภายในปีพ.ศ. 2563นะครับและเขาต้องการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าต่อปีเนี่ยให้ได้ถึง 20,000 เมกะวัตต
2: ์
1: นะครับซึ่งเยอะมากนะคร
2: ับก็เยอะมากเลยนะคร
0: ับ
2: จริงๆแล้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยนะครับก็มีโครงการก่อสร้างเขื่อนนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีที่อนุมัติเพื่อก่อสร้างเขื่อนไปแล้วด้วยและอยู่ในช่วงที่ศึกษาความต้องการอยู่ด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยรวมกันนะครับมีระยะทางของการจ่ายไฟเนี่ยระบบการขนส่งไฟเนี่ยอยู่ 40,000 กิโลเมตรเลยนะครับแล้วยังจะขยายต่ออีกด้วยนะครับ
1: สุดยอด
0: กันรู้เปล่าว่าลาวเองหรือสปป.ลาวเนี่ยมีแผนนะครับที่จะสร้างเขื่อนเนี่ย3ช่วงด้วยกันนะครับคือตอนเหนือตอนกลางและตอนใต
1: ้
0: ทั้ง3ช่วงเพื่ออะไรเพื่อที่จะง่ายนะครับต่อการที่จะเดินสายส่งไปยังทั่วทั้งประเทศนะครับโดยทางตอนเหนือเนี่ยสามารถที่จะส่งไปยังประเทศจีนแล้วก็ยังประเทศพม่าได้ด้วยส่วนตอนกลางก็ยังมาขายที่ประเทศไทยนะฮะมีการเชื่อมโยงกันอยู่นะครับส่วนตอนใต้นี่ก็จะขายให้กับกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะ
1: ครับโครงการของเขาเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆช่วงด้วยกันนะครับในส่วนของปี2559เนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากถึง 5,000 เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับผมนะฮะแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงปีพ.ศ. 2562เนี่ยจะมีการขยายเขื่อนให้ได้ถึงประมาณ50แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากถึง 7,000 เมกะวัตต์นะครับโครงการเนี้ยจะถูกขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงปีพ.ศ. 2563นะครับเรื่องโครงการ Battery of Asia นะครับของสปป.ลาวเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับและยังถือว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับซึ่งโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เราเป็นผู้ซื้อรายใหญ่และยังมีกรอบความร่วมมือกับประเทศลาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับได้ข่าวว่าพี่แจนไปสัมภาษณ์มานะครับมีเรื่องอะไรน่าสนใจไหมครับ
0: อยากรู้ไหมอ
1: ยากรู้
0: กันอยากรู้ไหม
2: อยากรู้ฮะ
0: อยากรู้ไหมครับอยากรู้ตามผมไปเลยครับไปชมกันครับ

0: ช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพูดคุยกันถึงโครงการ Battery of Asia ครับซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนโยบายในการที่จะพัฒนาเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัยสำราญวณิชครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับมาพูดคุยกันในรายการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องเรียนถามคุณธวัชชัยก่อนเลยนะครับว่าความเป็นมาของโครงการ Battery of Asia นะครับมีความเป็นมาอย่างไรครับ
1: ครับก่อนอื่นนะครับเราก็ลองดูความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนก่อนนะครับเราจะพบว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ย10ประเทศเนี่ยพอก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเราจะพบว่ามีประชากร600ล้านคนนะครับที่เข้ามาเป็นประชาคมเดียวกันนะครับความต้องการไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงนะครับก็อย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ย

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับหรือเราจะพบว่าประเทศเขาเนี่ยเขามีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะครับเนื่องมาจากภูมิประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้นะครับมีภูเขาทำให้มีขีดความสามารถในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าค่อนข้างมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีทรัพยากรเช่นถ่านหินนะครับที่สามารถใช้ภายในประเทศแล้วก็สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ
1: พูดกันง่ายๆว่าประเทศลาวก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากเลยแล้วลาวเองมีนโยบายที่จะพัฒนาเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตเพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตของอาเซียนเองด้วยใช่ไหมครับ
0: คือเราจะเห็นนะครับว่าประเทศลาวเนี่ยป
1: ั
0: จจุบันความต้องการใช้ไฟภายในประเทศเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ800เมกะวัตต์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องมาจากศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยทางภาคนโยบายของประเทศลาวเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายที่ว่าใช้เพื่อภายในประเทศนะครับเพื่อรองรับในเรื่องของการเติบโตของการใช้ไฟการเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจธ
1: ุ
0: รกิจนะครับของในประเทศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไฟฟ้าส่วนที่มีมากเกินใช้ภายในประเทศเนี่ยก็สามารถส่งออกนะ
1: ครับ
0: เพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ทำรายได้เข้าประเทศลาว
0: สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศลาวนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นทางด้านการศึกษาสาธารณสุขนะครับการคมนาคมนะครับตรงส่วนตรงนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ทราบว่ากลาวเนี่ยเปิดสัมปทานเนาะหรือเปิดให้มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุนด้านพลังงานด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยในกรอบในระดับนโยบายนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นบันทึกความเข้าใจในเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับตอนนี้กรอบความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 7,000 เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดเราดู 7,000 เมกะวัตต์เนี่ยปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโครงการในประเทศลาวแล้วเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 3,087 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือว่ามีการลงนามในเรื่องของการซื้อขายไฟฟ้าแล้วนะอีกประมาณ 2,300 เมกะวัตต์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูตัวเลขตรงส่วนตรงนี้ก็จะมีความร่วมมืออยู่ที่ประมาณ 5,400 เมกะวัตต์แล้วนะครับ
1: 5,000 กว่า4วัตต์ใช่ไหมเพียงพอกับการที่ประเทศไทยจะนำมาใช้ในประเทศหรือเปล่าหรือเราต้องไปทำอย่างไรครับไปซ
0: ื้อคือสำหรับในเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเนี่ยก็คือเราก็จะมีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงไฟฟ้าทั้งของภาคเอกชนหรือว่าโรงไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยมีนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นการเชื่อมโยงพลังงานจากประเทศลาวนะครับที่ว่าเรามีการซื้อไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับตามกรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,400 เมกะวัตต์คร
1: ับและเรามีนโยบายที่จะพัฒนาเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียเนาะของในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะครับเรามีนโยบายอย่างไรบ้างครับที่จะพัฒนาในส่วนนี
0: ้ครับต้องเรียนท่านอาจารย์ว่าคืออย่างที่ผมได้กล่าวนะครับ
1: ค
0: ือเราจะพบว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศลาวเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะครับในการพัฒนาแหล่งพลังงานนะครับที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายภาครัฐของประเทศลาวเนี่ยก็ส่งเสริมนะครับในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการขายพลังงานไฟฟ้าตัวเนี้ยให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างความร่วมมือระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเรามีมาค่อนข้างยาวนานนะครับถ้าจะย้อนกลับไปนะฮะท่านอาจารย์ก็คือตั้งแต่ปี2510นะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือในช่วงที่ประเทศลาวนะครับเขามีการพัฒนาเขื่อนน้ำงึมหนึ่ง
1: ครับกำลังจะถามคุณธวัชชัยอยู่ดีว่าเรามีโครงการความร่วมมือที่หลายๆเขื่อนมีเขื่อนอะไรบ้างครับ
0: ครับคือก็อย่างเขื่อนน้ำงึมหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่สมัยปี2510เนี่ยก็จะมีการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศไทย เพื่อใช้ในการสร้างตัวเขื่อนก่อนนะครับแต่หลังจากที่เขื่อนเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งออกพลังงานมาขายให้กับประเทศไทย

0: ครับตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความร่วมมือซึ่งมองว่าค่อนข้างยาวนานนะครับ48ปี49ปีมาแล้วนะครับที่เรามีความร่วมมือกันมาทีนี้พอในช่วงที่ว่ารัฐบาลเรามีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการซื้อไฟฟ้าจากโครงการในประเทศลาวนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโครงการที่เรามีการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเนี่ยรวมทั้งหมด8โครงการนะครับตรงส่วนตรงนี้ซึ่งปริมาณพลังงานเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับก็ค่อนข้างจะส่งเสริมค่อนข้างเยอะตามกรอบนะครับตรงส่วนตรงนี
1: ้นอกจากเขื่อนน้ำงึมแล้วยังมีเขื่อนอะไรอีกไหมครับที่เราไปมีความร่วมมือกัน
0: ครับอย่างเช่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ซื้อมานะครับก็คือเราซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำเทิน2นะครับ
1: ครับ
0: เขื่อนน้ำงึม2
1: ครับ
0: รวมถึงเขื่อนเทินหินบุญนะครับ
1: ครับ
0: ห้วยเหาะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสานะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศลาวนะครับซึ่งไม่ได้ผลิตโดยใช้พลังงานน้ำนะครับแต่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศของเขาก็คือใช้ถ่านหินลิกไนท์นะครับที่ประเทศลาวเขามีอยู่คือถ้าเป็นหงสานะครับท่านอาจารย์จะเป็นโรงไฟฟ้าที่เราเรียกว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะครับไม่ได้ใช้น้ำนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้า
1: ใช้ถ่านหินเน
0: า
1: ะ
0: ใช้ถ่านหินซึ่งประเทศลาวเนี่ยเนื่องมาจากว่ามีทรัพยากรตรงส่วนตรงนี้อยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: ใช้เป็นโครงการแรกนะครับที่ไม่ได้ใช้พลังงานน้ำ
1: แล้วจะไปมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมฮะของโครงงานไฟฟ้า
0: ครับคือต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในระดับนโยบายของประเทศลาวนะครับค่อนข้างให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับเราจะพบได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่ทางรัฐบาลลาวเขามีครับ
1: แล้วโครงการในอนาคตล่ะครับท่านคุณธวัชชัยว่าเราจะมีโครงการความร่วมมือต่อไปในอนาคตอย่างไรหรือไม่ครับ
0: คือเนื่องมาจากว่าประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยเรามีพรมแดนติดกันนะครับค่อนข้างยาวนะครับตั้งแต่ภาคเหนือของไทยนะครับลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราจะพบได้ว่าตัวศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการต่างๆของลาวเนี่ยยังมีอยู่มากนะครับก็คิดว่าในเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านพลังงานเนี่ยก
1: ็
0: จะต้องมีต่อไปนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้เรามีกรอบอยู่ที่ 7,000 เมกะวัตต์นะครับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดกรอบตรงส่วนตรงเนี้ยก็ตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตจะต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นก
1: ็
0: อาจจะมีการพูดคุยในส่วนตรงนี้เพิ่มเติม
1: ครับก็เป็นที่ทราบนะครับว่าลาวนี่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากเลยในอนาคตอาจจะมีโครงการที่จะสร้างเขื่อนหรือสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศลาวกันอีกใช่ไหมครับลาวเองก็เศรษฐกิจตอนนี้มีทราบว่ามีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนด้วย
0: ค่อนข้างเยอะนะครับท่านอาจารย์เพราะว่านักลงทุนเนี่ยมาจากหลายๆประเทศนะครับอย่างนักลงทุนจากประเทศไทยนะครับประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศเวียดนามนะครับรวมทั้งนักลงทุนภายในประเทศลาวเองนะครับเราจะพบได้ว่าเนื่องจากว่ามีแผนที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานไฟฟ้าเนี่ยทางประเทศลาวเนี่ยก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตนะครับตรงส่วนตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่เราได้ยินนะครับก็จะมีในเรื่องของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษของทางประเทศลาว
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศลาวเขา
1: พวกนี้ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ทุกๆประเทศนะครับก็มีแผนที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือแนวทางก็คือทุกๆประเทศก็เริ่มนะครับมองในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วย
1: ครับแล้วก็เป็นพลังงานสะอาด นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้นะครับสาระความรู้นะครับในเรื่องของโครงการ Battery of Asia นะครับจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับวิทยากรของเราครับคุณธวัชชัยสำราญวณิชนะครับเป็นอย่างมากนะครับขอขอบคุณครับ
2: ว้าวเรื่องพลังงานไฟฟ้านี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลย
3: คร
2: ับ นี่ถ้าสปป.ลาวทำเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสำคัญของแหล่งพลังงานของอาเซียนเลยก็ว่าได้นะ
3: ใช่เลย
4: อย่าลืมนะครับว่าในขณะที่สปป.ลาวเองเนี้ยยังมุ่งมั่นกับการพัฒนาที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียเนี่ยนะครับลาวเองนะครับก็ไม่ลืมนะ

0: เรื่องของการที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมศิลปะอะไรต่างๆไว้นะครับที่น่าสนใจไว้นะครับช่วงของฝากจากอาเซียนวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับไปชมครับไปสัมผัสวัฒนธรรมที่หลวงพระบางครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันไปชมกันไหม
1: ไปเลย
0: ไปกันครับ

0: ที่ผมตื่นเช้าวันนี้เนี่ยผมมารอตักบาตรข้าวเหนียวกันนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางอย่างหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่มีความผูกพันกันระหว่างคนแล้วก็พุทธศาสนานะครับของชาวหลวงพระบางถือว่าเป็นจุดเด่นของการที่มาเยี่ยมชมเมืองหลวงพระบางแห่งนี้เมืองมรดกโลกนะครับตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาสัมผัสชีวิตตอนเช้าว่าชาวบ้านนะครับชาวหลวงพระบางเขามีอะไรมาขายกันบ้างนะมาสดๆขึ้นท่าเรือเพราะตรงนี้เป็นตลาดเช้าท่าเรือนะครับของแม่น้ำโขงนะครับพี่สงสัยเป็นปลาแม่น้ำโขงครับยังอุดมสมบูรณ์มากปรากฏตัวเบลอเลยนะครับครับผมพาท่านมาแวะร้านนี้ก่อนมีจุดที่น่าสนใจอยู่1เรื่องครับนี่คืออะไรทราบไหมครับนี่คือสาหร่ายนะครับเป็นสาหร่ายน้ำจืดจากที่นี่แต่แม่ค้าใจดีครับให้ผมชิมอร่อยอะอร่อยมากครับข้าวเหนียวนะครับเช้าๆกับสาหร่ายน้ำจืดแห่งนี้นะครับที่หลวงพระบางนี้อร่อยมากครับอาหารเช้าของชาวหลวงพระบางนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นกันเยอะแยะเลยนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวหลายเส้นเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นยวนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะฮะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กค่ะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ฮองฮองปลาเฝอ
0: ฮองปลาเฝอมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไหม
1: ก็คือกับก๋วยเตี๋ยว
0: กับก๋วยเตี๋ยว
1: 15,000กีบ
0: 15,000 กีบ 15,000 กีบนะครับขาดไม่ได้ของการเที่ยวชมเมืองหลวงพระบางนะครับคือการขี่จักรยานครับครับแล้วแถวนี้คือแถบย่านเจมที่มีตัวอาคารนะครับสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่ยังรักษาไว้ได้อย่างดี
2: สไตล์โคโลเนียลคืออะไรสไตล์โคโลเนียลคือในอดีตลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ได้นำเอารูปแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญเข้ามาผสมผสานกับศิลปะทางตะวันออกของเรานะครับจะเห็นตัวอาคารที่เป็นหน้าจั่วที่สำคัญนะครับแล้วก็มีเสาอาคารนะครับที่สวยสดงดงามที่ผมมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับณที่อาคารแห่งนี้คือโรงเรียนอนุบาลเราจะได้เห็นจากอาคารเรียนนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลผมเดินทางต่อมายังวัดเชียงทองแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับของหลวงพระบางนะครับถ้าใครที่มาหลวงพระบางแล้วไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมวัดเชียงทองแห่งนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงครับวัดเชียงทองแห่งนี้นะครับเราสังเกตจากสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบสวยสดงดงามเป็นสถาปัตยกรรมลานช้างที่สวยสดงดงามที่สุดนะครับของดินแดนของลาวเลยก็ว่าได้นะครับเราสังเกตจากหลังคาโบสถ์นะครับจะลดหลั่นกันเป็น3ชั้นลงมานะครับโบสถ์ที่นี่เรียกว่าสิมนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นหลังคาสิมนะครับลดหลั่นกันลงมาแล้วก็สังเกตตรงช่อฟ้านะครับช่อฟ้าตรงนี้จะมีทั้งหมด17ช่อด้วยกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระกันข้างในกันครับพอเราเข้ามาชมข้างในเนี่ยก็จะเห็นถึงความสวยสดงดงามนะครับถึงลายประติมากรรมต่างๆของโบสถ์ที่หายชมยากยิ่งนะครับในปัจจุบันนี้นะครับด้านหลังของโบสถ์แห่งนี้นะครับท่านจะเห็นประติมากรรมเป็นรูปต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นทองนะครับในอดีตเนี่ยมีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าที่โบสถ์แห่งนี้นะครับหรือที่สิมแห่งนี้นะครับจะมีต้นทองนะครับต้นใหญ่มากนะครับอยู่แล้วก็ชาวบ้านนะครับก็นับถือพูดผีปีศาจแล้วก็ที่งมงายนะฮะพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับก็เลยมาโค่นต้นทองแห่งนี้แล้วก็สร้างสิมหรือโบสถ์แห่งนี้ทับลงไปตรงนี้นะครับครับหลังจากที่ผมพาทุกท่านชมเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ผมก็จะพาทุกท่านขึ้นไปไหว้พระธาตุภูสีกันครับหลังจากที่เราขึ้นมาจุดสูงสุดตรงนี้แล้วนะครับซ้ายมือผมเองนะครับก็เป็นพระธาตุภูสีนะครับและด้านหลังผมครับแม่น้ำโขงซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับคือแม่น้ำคานนะครับที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางรายล้อมด้วยธรรมชาติ บ้านเมืองตัวอาคารไม่สูงไม่มีตัวตึกที่สูงนะครับก็ทำให้เป็นเมืองซึ่งน่ารักหลงใหลนะครับแล้วก็เป็นได้รับเป็นมรดกโลกนะครับด้วยการที่หลวงพระบางนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนั้นนะครับมีความโดดเด่นด้วยกัน3ประการที่สำคัญนะครับก็คือทำเลที่ตั้งของหลวงพระบางนี้เองนะครับตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติแวดล้อมนะครับซึ่งทำให้หลวงพระบางนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเหตุผลประการที่2นะครับคือเมืองหลวงพระบางแห่งนี้นะครับมีวัดวาอารามต่างๆมากมายนะครับและวัดวาอารามต่างๆนั้นก็มีศิลปะแบบล้านช้างนะครับและก็เหตุผลประการสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมที่ชาวลาวนะครับชาวหลวงพระบางยังคงยึดถือยึดมั่นนะครับวิธีการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายนี่แหละครับหลวงพระบางธรรมชาติสถาปัตยกรรมวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนนะครับทำไมผู้คนจำนวนมากมายถึงมาเที่ยวชมหลวงพระบางแห่งนี้ผมไม่แปลกใจเลยครับผมก็เป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกัน
3: สวยมากเลยนะครับพี่แจน
4: สวยนี่อะไรสวยครับสวยนี่คือมีทั้งบ้านเมืองเขาสวยเน
3: า
4: ะ
3: ผมหมายถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของสปป.ลาว
4: ครับผมก็สวยจริงๆนะ
3: สวยจริง
5: ๆทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับที่รายการแอดอาเซียนตั้งใจมาให้เราติดตามกันครับ
4: ครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงคำถามแล้วครับว่าสปป.ลาวสร้างเขื่อนพลังน้ำจำนวนมากเพื่ออะไรครับ
3: ขออีกทั้งไม่ทัน
4: ไม่ทันหรอ
3: ครับผม
4: สปป.ลาวสร้างเขื่อนพลังน้ำถ้าตอบได้นะครับเรามีเสื้อนะครับเสื้อยืดแอดอาเซียนครับเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามของเราถูกนะครับ3รางวัลด้วยกันโดยส่งมาที่ Facebookแอดอาเซียน STOU ครับ
5: ผมก็ยังไม่เคยได้เสื้อนี้สักทีเลยนะ
3: ยังไม่ได้
4: ยังไม่ได้เนี่ย
3: รออยู
4: ่รอกันอยู่นะครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับนะฮะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับสามารถส่งมาได้ที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับ
5: ครับพบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
4: ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะ

0: มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: จัดแถว1
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์นะคะเรามาดูในตอนที่1นะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรงและก็มีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะหรือเราเรียกว่าไฮเปอร์ลิมิซีดกาวิดาดุมนะคะเหมือนหมายถึงภาวะที่สตรีตั้งครรภ์มีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงนะคะไม่เหมือนปกติซึ่งปกติเราจะเรียกว่า Morning Sickness นะคะแล้วก็จะหายไปในไตรมาสแรกแต่ถ้าเกิดมีภาวะอาเจียนอย่างรุนแรงเนี่ยจะคงอยู่นานกว่าไตรมาสแรกนะคะแล้วก็คุณแม่อาจจะมีอาการขาดน้ำเสียสมดุลของน้ำหรืออิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์นะคะนอกจากนี้จะทำให้ปัสสาวะเป็นกรดน้ำหนักลดลงเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้นะคะทำให้น้ำหนักลงจากการตั้งครรภ์ครั้งก่อนเนี่ยมากกว่าร้อยละ5นะคะสาเหตุก็เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีฮอร์โมนจากรกเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเจ้าตัวไวร้ายเลยนะคะเอสโตรเจนและก็ SCG เจ้า2ตัวนี้จะทำให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารของคุณแม่นะคะแล้วก็ทางด้านจิตใจนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์อายุน้อยๆนะคะตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะคะบางคนเนี่ยอยู่ในวัยเรียนแล้วก็เกิดอาจจะเกิดการท้องเกิดขึ้นคุณแม่อาจจะมีอาการอาเจียนมากกว่าปกติหรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่มีอายุมากใช่ไหมคะมีอายุมากเนี่ยอาจจะทำให้มีความเครียดว่าทารกจะปกติไหมจะเป็นดาวซินโดรมหรือเปล่าจะคลอดออกมาปกติไหมนะคะนอกจากนี้สาเหตุก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญอาหารในร่างกายอย่างที่บอกนะคะฮอร์โมนจะทำให้การเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญในร่างกายของสตรีตั้งครรภ์มีอาการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะอาเจียนไม่สงบหรืออาเจียนรุนแรงเกิดขึ้นได้อาการที่พบนะคะก็คืออาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยรุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเกินไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นะคะนอกจากนี้พอรับประทานอาหารไม่ได้น้ำหนักก็จะลดลงนะคะมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ5เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เมื่อรับประทานน้ำไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้ก็เกิดความไม่สมดุลของ

ารน้ำสารอาหารบางรายจะมีอาการขาดน้ำนะคะปากแห้งผิวเหี่ยวหายใจเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการแสดงของอาการขาดน้ำนะคะตรวจพบคีโตนในปัสสาวะถ้ามีอาการรุนแรงเนี่ยอาจจะพบอัลบูมินนะคะหรือโปรตีนเม็ดเลือดแดงแล้วก็มีน้ำดีเล็ดลอดออกมากับปัสสาวะได้เนื่องจากตับเนี่ยก็คือในเมื่อแม่รับประทานอาหารไม่ได้ตับก็ขาดอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แม่จะมีอาการวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกมีอาการอาเจียนมากขึ้นเพราะว่ามีความวิตกกังวลมากขึ้นเครียดมากขึ้นก็ส่งผลให้สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยก็มีส่วนสำคัญนะคะการประเมินและการวินิจฉัยเราก็ต้องแยกจากโรคอื่นๆที่อาจจะพบได้อย่างเช่นโรคระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นไส้ติ่งอักเสบหรือถุงน้ำดีอักเสบลำไส้อุดตันโรคกระเพาะอาหารการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารอันนี้ก็อาจจะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้เช่นเดียวกันนะคะระบบทางเดินปัสสาวะเราก็อาจจะต้องแยกจากกรวยไตอักเสบการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะนิ่วที่ไตระบบอวัยวะสืบพันธุ์นะคะอย่างเช่นเนื้องอกที่รังไข่หรือแม้กระทั่งระบบต่อมไร้ท่อนะคะไทรอยอักเสบการมีภาวะไทรอยอักเสบเนี่ยในช่วงที่มีภาวะรุนแรงหรือภาวะไทรอยไม่สงบเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้นะคะทีนี้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยรับประทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้นะคะก็ทำให้เกิดภาวะขาดสารน้ำสารอาหารปริมาณสารน้ำในร่างกายก็ลดลงนะคะร่วมกับความไม่สมดุลของเกลือแร่ก็ทำให้ระดับโพแทสเซียมต่ำวิตามิน B1 ต่ำอาจเกิดความไม่สมดุลของกรดด่างนะคะเกิดภาวะทุพโภชนาการเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้อย่างที่บอกร่างกายขาดวิตามิน B1 ส่งผลให้เกิดภาวะ Wernicke encephalopathy เคยได้ยินไหมคะ Wernicke encephalopathy คุณแม่ก็จะมีอาการสับสนงุนงงนะคะเนื่องจากสมองขาดเลือดก็ทำให้บางทีจำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยน้ำหนักลดลงอ่อนเพลียนะคะในเมื่อคุณแม่มีอาการภาวะอาเจียนไม่สงบนะคะทารกก็ตัวเล็กพอทารกตัวเล็กลองนึกถึงทารกตัวเล็กจำได้ไหมคะภาวะ bowel action ถ้าจำได้ก็คือลักษณะที่ส่วนน้ำกับช่องเชิงการสัมพันธ์แนบชิดสนิทกันพอดีนะคะก็จะทำให้ถุงน้ำค่ำไม่แตกก่อนกำหนดแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ทารกตัวเล็กก็จะไม่เกิดภาวะ bowel action ก็จะทำให้น้ำค่ำจากส่วนด้านบนหรือเราเรียกว่า high water มีแรงดันไหลไปที่ full water ก็อาจจะทำให้ถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดแล้วเกิดการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดตามมาและนอกจากนี้ในกรณีที่น้ำค่ำแตกเป็นระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะเกิดความวิตกกังวลใช่ไหมคะบางทีทำไมแบบไม่หายอาเจียนสักทีอยากรับประทานอาหารรับประทานอาหารก็ไม่ได้นอกจากนี้เขาอาจจะกังวลว่าในเมื่อเขาทานไม่ได้แล้วลูกจะได้รับอาหารไหมกังวลว่าลูกจะเป็นอันตรายไหมนะคะก็ยิ่งจะส่งเสริมให้เกิดภาวะขึ้นไส้อาเจียนมากขึ้นนะคะทารกเมื่อคุณแม่รับอาหารมาไม่ได้ก็ส่งถึงคุณลูกไม่ได้เช่นเดียวกันทารกก็จะเจริญเติบโตช้าในครรภ์นะคะบางรายอยู่ในระยะที่ช่วงสร้างแขนขาทารกอาจจะเป็นไงคะอาจจะทำให้ทารกพิการทำให้การสร้างหรือพัฒนาการของอวัยวะต่างๆล่าช้าและในเมื่อขาดสารอาหารเป็นระยะเวลานานๆ นะคะทารกก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาอีกมากมายนะคะทารกแรกเกิดอาจจะมีน้ำหนักน้อยนะคะในเมื่อคุณแม่ไม่ส่งอาหารมาให้เลยนะคะก็ทำให้ร่างกายของทารกไม่แข็งแรงนะคะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดได้คือการรักษาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะการรักษาเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะในรายที่มีภาวะรุนแรงนักศึกษาลองอ่านรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนอีกทีนะคะแต่ที่เน้นย้ำคือภาวะรุนแรงเนี่ยควรรับไว้ในโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูแลแก้ไขภาวะขาดน้ำหรือภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่แล้วก็ความไม่สมดุลของกรดด่างของเลือดนะคะแล้วก็ในกรณีที่รับประทานอาหารไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นให้เขารับประทานอาหารเราต้องงดน้ำงดอาหารค่ะแต่ในการงดน้ำงดอาหารเราก็ต้องเสริมสารน้ำเข้าไปทางร่างกายด้วยโดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็ประเมินว่ามีภาวะ

เลือดเป็นกรดไหมมีคีโตนปนไหมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดไหมจากภาวะแทรกซ้อนที่เราพบเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะเพราะนั้นในกรณีที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดก็อาจจะประเมินจากมดลูกหดและตัวถี่ขึ้นนะคะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เครียดและวิตกกังวลมากขึ้นถ้าในกรณีที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากๆนะคะเราอาจจะพิจารณารายงานแพทย์แล้วก็คุณหมออาจจะให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็บางรายอาจจะนอนไม่หลับนะคะคลายก็คุณหมอก็จะให้ยาคลายความกังวลเพื่อคุณแม่ได้พักผ่อนนะคะพยาบาลต้องติดตามความรุนแรงของอาการอย่างใกล้ชิดนะคะมีการตรวจปัสสาวะทุกวันเพื่อประเมินความถ่วงจำเพาะแล้วก็ประเมินว่ามีคีโตนอยู่ในปัสสาวะไหมนะคะดูแลด้านจิตใจนะคะให้กำลังใจแล้วก็อธิบายแนวทางการรักษาอาการที่เกิดขึ้นเพื่อลดความเครียดความวิตกกังวลในคุณแม่นะคะสำหรับในรายที่มีภาวะไม่รุนแรงหรือมีอาการดีขึ้นแล้วนะคะเราก็ให้ความมั่นใจอธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจว่าอาการแพ้ท้องเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบได้นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้แนะนำให้ดื่มน้ำหรือจิบน้ำบ่อยๆเพื่อช่วยสารน้ำที่สูญเสียไปจากการอาเจียนนะคะแล้วก็ป้องกันภาวะขาดน้ำและทำให้เลือดเนี่ยไม่ข้นเกินไปเพราะว่าเลือดข้นก็จะทําให้เลือดไหลช้าทําให้ทารกได้รับเลือดช้านะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นไปเลี้ยงทารกได้ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะพยาบาลต้องพูดคุยและให้กําลังใจเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้ระบายเพื่อบางรายอาจจะมีความเครียดนะคะคุณแม่ได้ระบายกับพยาบาลก็จะช่วยให้คุณแม่ได้คลายความวิตกกังวลมากขึ้นนะคะสำหรับการพยาบาลสิ่งที่สำคัญสำหรับพยาบาลนะคะพยาบาลต้องประเมินสภาพผู้คลอดหรือหญิงตั้งครรภ์นะคะว่าเคยมีประวัติการแพ้ท้องรุนแรงไหมนะคะเพราะว่าถ้าในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนเคยแพ้ท้องรุนแรงท้องนี้ก็อาจจะเกิดได้อีกตรวจร่างกายนะคะการชั่งน้ำหนักการตรวจอาการและแสดงของการขาดน้ำเช่นริมฝีปากแห้งลิ้นแห้งเป็นฝ้าลมหายใจมีกลิ่นนะคะการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะการตรวจเลือดจะพบว่าในขณะที่ขาดน้ำก็จะทำให้ความเข้มข้นของเลือดสูงไปด้วยนะคะพอความเข้มข้นของเลือดสูงการไหลเวียนของเลือดไปยังทารกก็จะช้าทารกก็อาจจะได้รับอาหารได้รับออกซิเจนช้าไปด้วยหรือน้อยลงก็จะทำให้เสี่ยงต่อตัวเล็กหรือขาดออกซิเจนได้นะคะเพราะนั้นการที่ร่างกายเกิดอาการอาเจียนเนี่ยคุณแม่อาจจะมีระดับเอนไซม์ในตับสูงขึ้นเพราะว่าระดับของการที่ขาดคาร์โบไฮเดรตและก็ไขมันทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นได้แล้วก็เซลล์ตับบางส่วนถูกทำลายจากการที่ขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะการลดต่ำลงของโพแทสเซียมหรือการลดต่ำลงของโซเดียมการตรวจปัสสาวะนะคะก็จะพบว่าน้ำปัสสาวะมีความถ่วงจำเพาะมีไข่ขาวในปัสสาวะพบคีโตในปัสสาวะได้นะคะสำหรับการดูแลนะคะขณะที่ผู้คลอดหรือหญิงตั้งครรภ์อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพยาบาลต้องดูแลและอธิบายถึงความจำเป็นในการงดน้ำและงดอาหารจนกว่าเราต้องงดไปจนกว่าที่อาการจะดีขึ้นเพราะว่าหากคุณแม่ยังรับประทานอาหารอยู่ก็จะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นในช่วงที่คุณแม่งดน้ำและงดอาหารเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจว่าทารกในครรภ์หรือคุณแม่จะได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่พยาบาลก็ต้องแนะนำว่าในขณะที่คุณแม่งดน้ำงดอาหารเราก็จะให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาถ้าคุณแม่รับประทานอาหารได้แล้วเราก็จะให้รับประทานทางปากได้นะคะในกรณีที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงก็อาจจะพิจารณาให้ยาแก้อาเจียนนะคะแล้วก็พยาบาลควรแนะนำในเรื่องของการสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ให้ด้วยมีการประเมินสัญญาณชีพนะคะทุก4ชั่วโมงหรือถี่กว่านั้นในรายที่มีอาการรุนแรงนะคะติดตามผลการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นของเลือดคีโตในปัสสาวะโซเดียมในปัสสาวะหรือความถ่วงจำเพาะนะคะดูแลให้คุณแม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะทำให้อาการดีขึ้นคุณแม่ก็จะกลับบ้านได้เร็วขึ้นนะคะเมื่อคุณแม่ได้กลับบ้านเนี่ยเราอาจจะแนะนำการดูแลต่อที่บ้านนะคะถ้ารับประทานอาหารได้แล้วก็รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายรับประทานครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุนรสจัดเพราะพวกนี้ก็จะทำให้คุณแม่กระตุ้นการคลื่นไส้อาเจียนได้หรืออาหารที่เป็น

ของทอดพวกนี้ก็จะทําให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้แล้วก็ภายหลังรับประทานอาหารไม่ควรนอนทันทีนะคะให้คุณแม่นั่งพักก่อนหรือว่าเดินเล่นสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปนอนนะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่นอนทันทีเนี่ยจะทําให้กรดไหลย้อนขึ้นมาได้กรดก็จะทําให้คุณแม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนตามมาอีกนะคะและในระหว่างมื้ออาหารก็ควรจะดื่มน้ำจิบน้ําหรือของเหลวน้ําหวานได้นะคะเพื่อให้คุณแม่ไม่ขาดน้ํานะคะหรือในขณะที่ตื่นนอนนะคะให้คุณแม่ดื่มน้ําอุ่นทันทีประมาณครึ่งแก้วแล้วค่อยนอนต่ออีกประมาณ15ถึง30นาทีแล้วค่อยลุกไปทํากิจกรรมอันนี้ก็จะช่วยให้คุณแม่ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะการพักผ่อนนอนหลับเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าคุณแม่ได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะทําให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วนะคะสำหรับการดูแลคุณแม่ในเรื่องของการแพ้ท้องก็ประมาณนี้นะคะนักศึกษาก็ต้องไปอ่านในรายละเอียดของในเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมนะคะส่วนในเรื่องต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงนะคะภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยหมายถึงภาวะความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวแรงนะคะหรือเราเรียกว่าความดันตัวบนหรือซิสโตลิกจะเท่ากับหรือมากกว่า140มิลลิเมตรตลอดค่ะหรือความดันตัวล่างนะคะหรือไดแอสโตลิกจะเท่ากับหรือมากกว่า90มิลลิเมตรตลอดการวัดเนี้ยเราจะวินิจฉัยก็คือต้องวัดห่างกัน4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ควรจะวัดหลังจากคุณแม่ตั้งครรภ์20สัปดาห์ไปแล้วนะคะชนิดของความดันโลหิตนะคะเราก็จะแบ่งเป็นความดันโลหิตที่อาจจะเกิดก่อนการตั้งครรภ์ความดันโลหิตที่เกิดในขณะตั้งครรภ์หรือเกิดมาแล้วในขณะที่ก่อนตั้งครรภ์แล้วพอมาตั้งครรภ์ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์คือหรือเรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะภาวะนี้จะพบในการตั้งครรภ์หลังจาก20สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็คงอยู่เกิน12สัปดาห์ภายหลังคลอดแล้วเราก็จะตรวจพบว่ามีโปรตีนในปัสสาวะด้วยนะคะก็จะแบ่งเป็นก่อนชักกับหลังชักนะคะในรายละเอียดนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารนะคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงหรือเราเรียกว่าโครนิกไฮเปอร์เทนชันอันนี้ก็จะเป็นมาก่อนการตั้งครรภ์นะคะหรือพบก่อนอายุครรภ์20สัปดาห์ความดันโลหิตสูงที่เกิดร่วมกับการตั้งครรภ์ค่ะคือเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วพอตั้งครรภ์ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะพบว่าเป็นก่อนชักหรือเป็นขณะชักถ้าเป็นขณะชักเราก็จะเรียกว่าซูเปอร์อิมโพสต์อีแคมเชียนะคะหรือเป็นความดันโลหิตสูงชั่วคราวนะคะหรือเราเรียกกันว่าความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือ gestational hypertension อันนี้ก็จะไม่พบโปรตีนในปัสสาวะนะคะแล้วก็อาการของความดันโลหิตสูงก็จะกลับคืนสู่ปกติในระยะ12สัปดาห์สาเหตุนะคะที่พบจริงๆแล้วไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนแต่คาดเดาว่าน่าจะเกิดจากความบกพร่องในการพัฒนาของรกนะคะพัฒนาของรกอาจจะมีการตอนที่ฝังของรกในระยะของโทโฟบาสนะคะทำให้มีการทำลายของหลอดเลือดหรือเอนโดเทเลียนเซลล์ที่บุอยู่รอบหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ได้หรือความไม่สมดุลของโพสตาเกนดินตัวโพสตาเกนดินเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดขยายแล้วก็ไม่สมดุลกับทอมโบเซนนะคะเมื่อไม่สมดุลก็จะไปกระตุ้นแองจิโอเทนซิน2ให้แอคทีเวททำให้หลอดเลือดหดตัวได้พอหลอดเลือดหดตัวก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันนะคะอาการแสดงก็จะพบกับระบบประสาทนะคะก็จะมีอาการปวดศีรษะเห็นภาพซ้อนหรือเห็นภาพเบลอระบบหัวใจและหลอดเลือดก็จะพบว่ามีบวมกดบูมนะคะเลือดหนืดนะคะฮิมาโตคริตสูงขึ้นนะคะแล้วก็บางรายนะคะถ้าเป็นมากๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดภาวะ DIC ก็คือเกิดภาวะที่เลือดแข็งตัวผิดปกตินะคะทำให้มีเลือดออกทั่วร่างกายอันนี้เป็นอันตรายมากนะคะหรือระบบการทำงานของตับนะคะเซลล์ตับจะขาดเลือดแล้วก็มีเลือดออกรอบๆหลอดเลือดเขาเรียกว่าหลอดพอร์ทัลนะคะทำให้เซลล์ตับบางส่วนถูกทำลายนะคะทำให้ค่าเอนไซม์ SGOT หรือ SGPT สูงขึ้นตับพองออกซิเจนขาดเลือดมาเลี้ยงหรือเราเรียกว่ากลุ่มอาการเฮลซินโดมอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษาต้องจำเฮลซินโดมตัว HE นะคะย่อตัว H นะคะย่อมาจากฮีโมไรซิสคือการสลายหรือแตกของเม็ดเลือดแดงนะคะอันนี้เราจะพบว่าเราตรวจเราจะพบเอนไซม์ LDH นะคะหรือแลคติกดีไฮโดรเจเน

S เนี่ยมากกว่า600ยูนิตเปอร์ลิตรนะคะต่อลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ตับถูกทำลายนะคะแล้วก็ elevate liver enzyme อันนี้ก็จะพบว่ามีการทำลายเซลล์ตับทำให้SGPT SGLT สูงขึ้นอย่างน้อย2เท่านะคะแล้วก็ในเมื่อมีหลอดเลือดถูกทำลายมีเลือดออกทั่วร่างกายก็ทำให้มีการนำเกล็ดเลือดไปอุดเลือดออกนะคะก็ทำให้เกิดเกล็ดเลือดต่ำลงนะคะอันนี้ก็จะพบว่าเกล็ดเลือดน้อยกว่า100,000เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะการทำงานของไตผิดปกติปกติไตก็จะกรองโปรตีนได้นะคะพอไตเสื่อมหรือเลือดมาเลี้ยงน้อยลงก็จะทำให้โปรตีนไหลออกมานะคะแล้วก็ดึงน้ำออกมาอยู่ระหว่างเซลล์ทำให้มีอาการบวมกดบุ๋มนะคะแล้วก็เราจะตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะได้นอกจากนี้เราอาจจะตรวจพบครีเอทินินในเลือดได้นะคะแล้วก็ที่เราตรวจพบนี่คือค่าผิดปกติมากกว่า 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าของค่าปกติค่าเดิมของตัวคุณแม่เองนะคะแล้วก็รกและมดลูกก็ขาดเลือดมาเลี้ยงนะคะเพราะนั้นคุณลูกก็ได้เลือดนะคะซึ่งมีอาหารและออกซิเจนจากคุณแม่ในเมื่อเลือดมาน้อยลงลูกก็จะได้รับอาหารและออกซิเจนน้อยลงไปด้วยทารกก็เจริญเติบโตช้านะคะแล้วก็รกที่เสื่อมก็อาจจะทำให้รกลอกตัวก่อนกำหนดนะคะส่งผลให้มดลูกหดลัดตัวแล้วก็คลอดก่อนกำหนดตามมานะคะการรักษาเราก็จะรักษาในกรณีที่มีความดันโลหิตสูงมาก่อนก็ให้ยาลดความดันแต่ในกรณีที่เป็นกลุ่มที่มาพบในขณะตั้งครรภ์แต่อาการที่ไม่รุนแรงเราก็จะเฝ้าระวังอาการที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราเรียกว่า severe feature นักศึกษาไปดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนอีกทีนึงนะคะก็จะมีรายละเอียดว่า severe feature เป็นยังไงนะคะส่วนกลุ่มที่3อันนี้น่ากลัวค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงต่ออาการชักได้เพราะนั้นการให้ยาลดความดันหรือ magnesium sulfate ก็จะช่วยระงับอาการชักได้ทำให้ความดันโลหิตลดลงนะคะอาการชักก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะการพยาบาลนะคะก็ประเมินสภาพผู้คลอดนะคะแล้วก็ดูว่ามีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็ในระยะตั้งครรภ์ก็ต้องให้คุณแม่เป็นไงคะพักผ่อนอย่างเต็มที่ป้องกันอาการชักโดยให้แมกนีเซียมซัลเฟตแล้วเราก็ต้องติดตามระดับแมกนีเซียมซัลเฟตในเลือดด้วยส่วนในระยะคลอดนะคะประเมินแล้วเฝ้าระวังทารกอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามฟังเสียงอัตราการเต้นของหัวใจทารกเป็นระยะถ้าติดเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกฟีตอนมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องก็จะดีก็จะทำให้รู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจทารกผิดปกติหรือไม่นะคะแล้วก็การจัดท่าให้ออกซิเจนไปเลี้ยงทารกได้มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ทารกได้รับออกซิเจนได้รับเลือดจากคุณแม่ได้มากขึ้นนะคะในระยะหลังคลอดแมกนีเซียมซัลเฟตจะทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องสังเกตหรือประเมินเป็นพิเศษคือการหดลัดตัวของมดลูกถ้ามดลูกหดลัดตัวไม่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอาการตกเลือดได้สำหรับตอนที่2นะคะเราก็จะมาดูกันต่อในเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำค่ำผิดปกติแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีจำนวนทารกในครรภ์มากกว่าปกตินะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำค่ำผิดปกติกับสตรีตั้งครรภ์ที่มีจำนวนทารกมากกว่าปกติหรือครรภ์แฝดนั่นเองสิ่งที่เราจะพบร่วมกันใน2อาการนี้ก็คือสตรีตั้งครรภ์จะมีอาการหน้าท้องขยายใหญ่มากกว่าปกติถ้าเราตรวจครรภ์เนี่ยเราจะพบว่ามดลูกมีการสูงมากกว่าปกตินะคะแล้วก็คุณแม่จะมาด้วยอาการแน่นอึดอัดหายใจไม่สะดวกนะคะเราก็ต้องแยกค่ะว่าเกิดจากภาวะน้ำค่ำผิดปกติหรือเกิดจากครรภ์แฝดถ้าน้ำค่ำผิดปกติเนี่ยเราจะคำสัดส่วนของทารกได้ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องคำผ่านน้ำแล้วก็ในเมื่อคำสัดส่วนได้ไม่ชัดเจนฟังเสียงหัวใจก็ไม่ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วทารกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในท่าผิดปกติด้วยสำหรับคันแฝดเนี่ยจะมีจำนวนทารกมากกว่า1คนนะคะเพราะนั้นการคำสัดส่วนของทารกเนี่ยเราจะคำได้มากกว่า1ตำแหน่งนะคะแล้วก็เสียงอัตราการเต้นของหัวใจทารกนั้นเด็ก2คนก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันเราก็จะวินิจฉัยว่าถ้ามากกว่า10ครั้งนะคะก็อาจจะเป็นคันแฝดนะคะ
สติ

ครรภ์ที่มีภาวะน้ำค่ำผิดปกติก็จะมีทั้งภาวะน้ำค่ำมากนะคะก็คือดูแล้วมีปริมาณน้ำค่ำมากกว่า 2,000 มิลลิลิตรนะคะหรือถ้าเราดูเป็นลักษณะของดัชนีน้ำค่ำก็คือมากกว่า25เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาวะน้ำค่ำน้อยหรือเราเรียกว่าโอลิโกไฮเดมนิออสเนี่ยจะมีปริมาณน้ำค่ำนะคะน้อยกว่า500ซีซีนะคะหรือดัชนีปริมาณน้ำค่ำเนี่ยน้อยกว่า5เซนติเมตรหรือบางทีเนี่ยเราอาจวัดในแอ่งลึกที่สุดของน้ำค่ำนะคะคือวัดที่แอ่งเดียวแอ่งที่ลึกที่สุดเนี่ยก็จะน้อยกว่า2เซนนะคะเรามาดูว่าคันแฝดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะคันแฝดเนี่ยเราก็จะดูว่าคันแฝดมีเกิดจากไข่ใบเดียวกันหรือเราเรียกว่าโมโนไซโกติกนะคะหรือ identical twins อันนี้จะเป็นลักษณะที่ไข่หนึ่งใบอสุจิหนึ่งตัวแล้วเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกตินั้นทารกที่เกิดออกมาก็จะมีเพศเดียวกันนะคะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันตรวจโครโมโซมหรือลักษณะทางพันธุกรรมก็จะเหมือนกันทุกประการเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้นักศึกษาทราบได้ว่าอันนี้เป็นโมโนไซโกติกแต่ถ้าเกิดเป็นไดไซโกติกเนี่ยก็เกิดเหมือนลักษณะพี่น้องกันเลยนะคะคือปฏิสนธิที่เกิดจากไข่2ใบอสุจิ2ตัวในระยะเวลาเดียวกันนะคะเหมือนพี่กับน้องเพราะนั้นเพศที่ออกมาอาจจะต่างกันนิสัยอาจจะต่างกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโมโนไซโกติกจะเหมือนกันทุกประการนะคะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันนะคะหรือโมโนไซโกติกอันนี้น่ากลัวค่ะคือสายสะดืออาจจะพันกันได้เพราะว่าเด็กสุดที่อยู่ในถุงเดียวกันเนี่ยสายสะดืออาจจะพันกันเพราะนั้นอาหารออกซิเจนต้องผ่านทางเลือดทางสายสะดือใช่ไหมคะถ้าสายสะดือพันกันแล้วเด็กอาจจะขาดออกซิเจนได้แล้วก็ทารกอาจจะตัวติดกันนะคะเคยได้ยินแฝดสยามไหมคะแฝดอินจันนะคะเกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติหรือทารกแฝดที่ไม่มีหัวใจนะคะเราเรียกว่า TLAP นี่คือทำให้TRAP นะคะคือทารกตัวหนึ่งไม่มีหัวใจไม่มีกะโหลกศีรษะหรือไม่มีทรงอกไม่มีหัวใจทำให้เลือดที่ผิดปกติเนี่ยไหลไปยังเด็กที่ปกติแล้วก็เกิดเลือดไหลย้อนมาก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เด็กที่ปกติหัวใจวายได้นะคะหรือในกรณีที่มีการถ่ายเลือดระหว่างกันนะคะทวินทูทวินทรานสฟิวชันซินโดรมนะคะอันนี้ก็คือเด็กที่อยู่ในถุงเดียวกันเพราะนั้นคนที่ให้ก็เหลือเลือดน้อยคนที่ได้รับก็คะเลือดมากเพราะนั้นอาจจะเกิดการที่เม็ดเลือดแดงแตกนะคะส่วนคนที่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละก็อาจจะมีภาวะซีดอันนี้ก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะนักศึกษาไปอ่านรายละเอียดในตำราอีกทีนึงนะคะก็จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เด็กที่มีน้ำหนักตัวต่างกันนะคะอย่างน้อย 25% นะคะแฝด2ตัวเราเรียกว่า discordant twins นะคะแนวทางการรักษาทั้ง2อย่างนะคะคือเมื่อมดลูกขยายใหญ่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดทารกขาดออกซิเจนได้เราก็ต้องประเมินภาวะสุขภาพทารกนะคะหรือในกรณีที่คันแฝดเนี่ยมีล็อกทวินพวกนี้ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็ต้องผ่าตัดคลอดนะคะการช่วยเหลือในกรณีที่คันแฝดเราจะต้องตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบท่าแล้วก็ส่วนนำในกรณีที่เด็กคนแรกออกมาแล้วนะคะแล้วก็เราควรจะผูกแล้วก็ตัดสายสะดือทันทีเพราะว่าไม่งั้นเลือดจะไหลมาที่เด็กคนที่คลอดออกมาแล้วเด็กที่อยู่ในท้องก็อาจจะขาดเลือดได้นะคะในกรณีที่เป็นโมโนไซโกติกเนี่ยก็ให้รีบทำคลอดคนที่2ทันทีเพราะนั้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของเด็กที่อยู่ในครรภ์นะคะการพยาบาลนะคะก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์เพราะว่าทารกที่อยู่มากกว่า1ตัวอาจจะกดเบียดกันนะคะแล้วก็ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจทารกไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะถ้าขาดออกซิเจนในช่วงแรกก็อาจจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วเกินไปนะคะหรือทารกที่หายใจช้าก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าคงทนต่อการขาดออกซิเจนได้นะคะและที่สำคัญนะคะทารกอาจจะเสียชีวิตสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณแม่นะคะก็คือภาวะจิตใจพยาบาลต้องเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้ระบายความรู้สึกนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าทารกเสียชีวิตไม่ใช่พยาบาลนะคะต้องเป็นคุณหมอที่เป็นคนบอกนะคะแล้วการที่มดลูกมีการขยายใหญ่นั้นการตกเลือดหลังคลอดก็จงเป็นส่วนที่ตามมาเพราะว่าถ้ามันขยายใหญ่แล้วการกลับคืนสู่ภาวะปกติก็จะล่าช้าด้วยก็อาจจะทำให้คุณแม่ตกเลือดหลังคลอดได้นะคะก็วันนี้ก็เราได้ฟังในเรื่องของจำนวนทารกที่มากนะคะหรือเรียกว่า

ามากกว่า1คนหรือเรียกว่าครรภ์แฝดนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ท้องใหญ่จากที่มีน้ำมากเราเรียกว่าครรภ์แฝดน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลก็คือภาวะการดูแลทารกที่อยู่ในครรภ์ที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะเราต้องประเมินอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ประเมินอัตราความก้าวหน้าของการคลอดแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะในระยะหลังคลอดในกรณีที่มดลูกขยายใหญ่คือการตกเลือดหลังคลอดนั้นการดูแลการหดลัดตัวของลูกการดูแลคุณแม่ได้รับสารอาหารเพียงพอไหมการพักผ่อนก็เป็นส่วนที่สำคัญรายละเอียดดูจากเอกสารประกอบการสอนนะคะจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Hadoop และ MapReduce ค่ะในตอนที่1นี้นะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะก็จะมี2เรื่องการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายนะคะแล้วก็การประมวลผลแบบคลัสเตอร์การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะก็จะมาจากแนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายนะคะก็คือด้วยหลักการการแบ่งข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะคะกระจายเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ให้ทั้งหมดประมวลผลไปพร้อมกันเหมือนกับเราแบ่งงานใหญ่ๆออกเป็นงานย่อยๆให้คนงานช่วยกันทำนะคะต่อไปนะคะก็ซึ่งไอ้หลักการเหล่านี้ก็จะการที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำงานแบบนี้ได้นะคะก็ต้องใช้การประมวลผลแบบคลัสเตอร์มาช่วยด้วยนะคะก็คือจะต้องมีการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะกระจายงานเข้าไปในยังกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าเป็นแบบคลัสเตอร์นะคะเรามาดูหลักการประมวลผลแบบกระจายนะคะก็คือจากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือเอางานใหญ่ๆเนี่ยแบ่งเป็นชิ้นเป็นงานย่อยๆกระจายออกไปให้คอมพิวเตอร์ย่อยๆในกลุ่มทำงานนะคะแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับมาซึ่งแนวคิดก็จะเป็นดังภาพนะคะก็คือจะมีข้อมูลที่เราเรียกว่า massive data stream คือเข้ามาทีปริมาณเยอะๆนะคะตามคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องเข้ามาแบบ stream process ก็ต้องมีคนมาคอยประมวลผลให้มาแล้วก็จัดเก็บเข้าไปในพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่แล้วก็กระจายการประมวลผลออกไปนะคะให้ทีมงานย่อยๆทำงานนะคะแล้วก็ออกมาเป็น visualize นะคะให้ผู้ใช้นะคะเข้าใจว่าผลลัพธ์นั้นเป็นอะไรก็คือเหมือนกับเราต้องออก report หรือออกรายงานซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่า visualize เพราะว่ามันเห็นด้วยภาพมันจะชัดเจนกว่าอธิบายด้วยวิธีการอื่นนะคะก็แนวคิดหลักใหญ่นะคะก็จะของการประมวลผลข้อมูล Big Data เนี่ยนะคะก็จะมี4องค์ประกอบหลักก็คือทำอย่างไรถึงจะมีที่จัดเก็บที่เพียงพอสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการประมวลผลยังไงนะคะถึงจะทำได้รวดเร็วไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ต้องมีบวกการวิเคราะห์ด้วยแบบตามภาพ

ที่ตะกี้อธิบายไปนะคะเสร็จแล้วส่วนที่สำคัญก็คือจะสรุปอย่างไรให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายนะคะออกเป็น visualize นะคะตอนนี้เรามาดูความหมายนะคะของการประมวลผลแบบกระจายก็คือภาษาอังกฤษนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว distribute data processing ก็คือทั้งกระจายตัว data ออกไปแล้วก็กระจายการประมวลผลออกไปด้วยนะคะก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีการใช้รีสอร์ทใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะก็คือมีการประมวลผลไปร่วมกับ Data เข้ามานะคะแล้วก็ทำให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วทั้งที่ข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งนะคะหลายๆรูปแบบนะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้เพราะว่าเนื่องจากมีหลายทีมงานมีทีมงานทำงานใช่ไหมคะจะทำอย่างไรที่จะให้ระบบนั้นสามารถคงทนต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะคะตอนนี้เรามาดูความสำคัญของการประมวลผลแบบกระจายนะคะเนื่องจากว่าวิธีการเหล่านี้ที่จะมาทำให้กับ Big Data ได้ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยมันต้องทำงานตลอดเวลาก็คือต้องพร้อมใช้งานนะคะก็คือองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่นเราดูเว็บไซต์เนี่ยเข้าไป Google เนี่ยมันกระจายตัวเซิร์ฟเวอร์ไปในเว็บใช่ไหมคะจะทำไงว่าถ้าเกิดเว็บตัวใดตัวหนึ่งล่มไปนะไอ้ระบบ Google Search Engine ที่หาไปเนี่ยมันไม่ล่มนะคะแล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอแล้วก็สอดคล้องกันนะคะอย่างเช่นผู้ใช้เนี่ยเกิดต้องมีการเกิดเครื่องใดเครื่องหนึ่งตัวคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มในคลัสเตอร์เสียไปนะคะแล้วก็ต้องมีการทำซ้ำไว้ก็คือมีการทำRepliicateข้อมูลไว้นะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะได้มีการ copy กันไปมาได้และที่สำคัญก็คือทำให้เกิดความโปร่งใสคือแยกส่วนการจัดเก็บแล้วก็ส่วนของโปรแกรมได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะอย่างที่บอกมาแล้วมีทีมงานหลายๆคนมาช่วยกันทำงานระบบงานต่างๆขององค์กรต้องเสร็จเร็วขึ้นและดีขึ้นนะคะก็คือสามารถจัดการ workload ของระบบ data big data ได้นะคะหลังจากที่เราได้รู้แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกระจายแล้วนะคะเราก็ต้องใช้หลักการของการประมวลผลแบบคลัสเตอร์หรือเรียกว่าคลัสเตอริงเข้ามาช่วยด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่มาแชร์รีสอร์ทการกลุ่มคอมพิวเตอร์ย่อยๆข้างในเราจะเรียกว่าเป็นโนดนะคะเป็นโนดคอมพิวเตอร์ A B C อะไรเป็นโนดตามภาพนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นหัวหน้าทีมเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่นะคะก็จะเป็นตัวคอยควบคุมในกลุ่มคลัสเตอร์ซึ่งจะทำหน้าที่รับงานเข้ามานะคะแล้วก็กระจายงานไปให้กับคอมพิวเตอร์ในกลุ่มนะคะแล้วก็ออกผลลัพธ์มาเป็นรีซอร์ให้กับผู้ใช้นะคะคุณสมบัติสำคัญของการประมวลผลแบบคลัสเตอร์จะมี3อย่างก็คือ1เครือข่ายความเร็วสูงนะคะจะต้องมีนะคะก็คือเชื่อมต่อกันด้วยความเร็วสูงแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่จะสนับสนุนการประมวลผลแบบคลัสเตอร์ด้วยนะคะและตัวที่ก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ที่คุมในระบบเครือข่ายของตัวคลัสเตอร์นะคะแล้วก็มีโปรแกรมประยุกต์นะคะที่ว่าจะใช้งานอย่างไรนะคะตามภาพเลยจะเห็นว่าจะเป็นส่วนที่คอมพิวเตอร์ที่เห็นเป็น Slack เขาจะเรียกว่าเป็น Slack เป็นชั้นๆนะคะก็คือเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์1ตัวแล้วก็จะมีส่วนของเครือข่ายความเร็วสูงที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะตอนนี้ประเภทของคลัสเตอร์จะมี4ประเภทนะคะประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์แบบ High Availability นะคะหรือย่อว่า HA นะคะแบบนี้ก็คือใช้กับระบบงานที่ต้องการการทำงานแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคูณ7วันนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะมีจังสังเกตจากในภาพนะคะมันจะมีตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้อยู่2ตัวนะคะก็จะเป็นสลับกันทำงานนะคะอันนี้ก็คือคอยเสิร์ฟให้กับยูเซอร์นะคะที่จะเข้ามาในระบบนะคะแบบที่2นะคะคลัสเตอร์แบบโหลดบาลานซ์นะคะอันนี้ก็คือตามชื่อเลยนะคะก็จะบาลานซ์การทำงานภายในกลุ่มคลัสเตอร์นะคะซึ่งก็เหมือนกับที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์แล้วก็มีตัวนะคะก็คือเป็นตัวที่เห็นนะคะในรูปมียูเซอร์ดูเข้าไปในอินเทอร์เน็ตสมมุติว่าดูผ่าน Google นะคะผ่านไฟร์วอลในองค์กรแล้วก็ออกไปภายนอกนะคะก็จะต้องมีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรอื่นๆอยู่

นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบโหลดบาลานซ์ไปนะคะก็คือโหลดภาระการทำงานของเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวนะคะที่อยู่ข้างนอกได้นะคะกระจายภาระงานแบ่งให้ทุกๆเครื่องทำงานได้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ย่อยๆซึ่งแต่ละก็มีย่อยเข้าไปข้างในอีกนะคะแบบที่3นะคะคัสเตอร์แบบ High Performance Computing นะคะอันนี้จะเป็นเอาคัสเตอร์มาแทน

นะคะแบบที่4นะคะจะเป็นระบบแบบกริดอันนี้จะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์จากภายนอกองค์กรเลยนะคะอันที่3ประเภทแรกที่กล่าวมาอาจจะยังเชื่อมต่ออยู่ภายในองค์กรแต่อันนี้เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กรมาอันนี้เอามาทำพวกที่สมัยนี้พวกแอนิเมชันทั้งหลายเนาะนะคะก็คือไปใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทที่มาแชร์ร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์กรเสมือนที่เขาเรียกว่า Virtual Organization ให้กับผู้ใช้ด้วยนะคะ

ค่ะตอนที่2นะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลของ Hadoop นะคะตัวสำคัญของในการประมวลผลของ Big Data หรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่เลยตัวที่สำคัญเราเรียกว่า Apache Hadoop นะคะเรียกย่อๆว่า Hadoop นะคะก็เป็น Open Source นะคะหรือว่าจริงๆมันก็เป็น Framework ก็คือเป็นกรอบการทำงานคร่าวๆของตระกูล Apache Hadoop นะคะตัวที่สำคัญก็จะเรียกว่า Hadoop Distributed File System HDFS นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราบอกว่าเป็น Framework คือมีตัวซอฟต์แวร์อื่นๆมาร่วมด้วยนะคะมาช่วยกันทำงานให้กับมาช่วยกันประมวลผลของ Big Data นะคะเราจะเรียกว่าระบบนิเวศของ Hadoop นะคะก็คือมีซอฟต์แวร์หลายๆตัวมาช่วยกันทำงานนะคะตอนนี้พัฒนาการของ Hadoop เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2012 2007นะคะก็คือมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วมันเริ่มต้นจาก Apache Nuxก็คือเริ่มมาตีพิมพ์เผยแพร่มีพัฒนาการมาตามภาพนะคะก็คือจนเวอร์ชันมีพัฒนาว่าตั้งแต่มี Google เพราะตัว Google เนี่ยเป็น Search Engine ใช่ไหมคะก็มีการวิจัยแล้วก็ทดสอบการทำงานต่างๆของระบบ Hadoop เนี่ยจนกระทั่งถึงปี2017นะคะก็จะเป็น Hadoop เวอร์ชัน3นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน 3.36 ก็ยังคือจะเป็นการปรับเวอร์ชันไปเรื่อยๆยังไม่ถึงขั้นว่าจะออกเป็นเวอร์ชัน4นะคะตอนนี้มาดูตัวสถาปัตยกรรมของ Hadoop ตัวที่สำคัญก็คือตัว HDFS นะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบกระจายนะคะแล้วก็ตัวที่2ตามภาพเลยเห็นไหมคะ HDFS จะอยู่ที่พื้นนะคะที่พื้นล่างนะเป็นตัวฐานนะคะก็คือเก็บข้อมูลต่างๆที่กระจายอยู่แล้วก็ประมวลผลยานเนี่ยนะคะ Hadoop ยานเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็น Job Scheduling นะคะจัดโปรแกรมการทำงานให้กับทรัพยากรต่างๆเพราะไอ้ข้างล่างที่เป็น HDFS เนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่กระจายอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะอันที่3ที่สำคัญก็คือ Hadoop Map Ready ค่ะอันนี้ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมมิ่งโมเดลนะคะเป็นโปรแกรมมิ่งพาราไดมส์นะคะคือออกแบบเป็นโปรแกรมสำหรับการประมวลผลแบบขนานคือทำไปพร้อมๆกันได้ส่วน Others ที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะเป็นโปรแกรมต่างๆที่จะมาช่วยในการประสานงานแล้วก็ช่วยในการทำงานให้เป็นไปได้อย่างตรงตามจุดประสงค์ของผู้ใช้นะคะตัว HDFS ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมของ Hadoop เลยนะคะก็คือนำข้อมูลเนี่ยมากระจายแล้วก็เก็บไว้ในคลัสเตอร์ประมวลผลด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลักการก็คือเอาข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมาแตกเป็นบล็อกๆแล้วกระจายไปเก็บไว้นะคะตามภาพนี้เลยนะคะ HDFS เนี่ยก็จะมี2ส่วนใหญ่ตามภาพนะคะHDFS client ก็คือลูกค้าหรือว่าผู้ใช้นั่นแหละ user ต้องการเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอ name node นะคะซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์หลักตัวแม่นะคะก็เป็นส่วนที่เก็บ meta data ตัวที่เก็บ data จริงๆก็คือตัว data node ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เก็บข้อมูลไว้ตัว name node เนี่ยก็จะจัดการแบ่งข้อมูลเป็นบล็อกๆไปเก็บไว้ที่ data node นะคะเป็นแล้วก็ต้องมีการทำซ้ำด้วยสังเกตจากสีเห็นไหมคะสีแดงจะมีเก็บไว้ที่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่1ตัวที่3และตัวที่4นะ1 3แล้วก็4มีทั้งหมด5โนดอย่างนี้เป็นตัวอย่างเนาะเพื่อว่าเวลาเครื่องใดเครื่องหนึ่งล้มหรือเกิดขัดข้องไปก็ยังมี data ชุดอื่นอยู่นะคะแล้วก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการล้มเหลวในระบบนะคะตอนนี้ตัว Map Reduce ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมมิ่ง

ทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละตัวเนี่ยสามารถประมวลผลไปพร้อมๆกันทำงานไปพร้อมๆกันซึ่งจะมีหลักการสำคัญอยู่3ตัวก็คือการทำแมปปิ้งนะคะก็คือการแบ่งข้อมูลออกมานะคะแล้วก็ตัวย่อยๆเนี่ยมาทำการสปลิตแยกออกไปแล้วก็จับค่าคีย์นะคะเอาตัวหลักออกมานะคะแล้วก็มีการเก็บค่าแล้วก็มีการตัวที่2ที่สำคัญของการทำแมปปิ้งก็คือทำซัฟเฟอริงก็คือเรียงลำดับใหม่สลับจับเปลี่ยนแล้วก็เรียงลำดับตัวค่าคีย์หลักใหม่แล้วก็ขั้นตอนที่3คือ reducing ก็คือการลดข้อมูลออกมานะคะเพื่อจะส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้เป็นตัวสรุปนั่นเองนะคะให้ key value เหลือค่าเดียวนะคะขั้นตอนการทำงานของแบบ reduce ก็จะเป็นตามภาพและ input เข้ามาจะเห็นว่าจะมีสัตว์หลายชนิดเลยมีหมูมีไก่มีนกแพนกวินมีสิงโตนะคะขั้นตอนแรกการแมปก็คือเราจับก่อนว่ามีหมูกี่ตัวก็คือเป็นตัวคีย์หลักมีหมู1 2 2ตัวใช่ไหมคะก็มี1คือนับว่ามีหมู1หมู1แล้วก็มีไก่1มีนกแพนกวิน1แล้วก็มีสิงโต2ตัวอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกคือแมปก่อนค่าคีย์หลักก็คือตัวสำคัญก็คือเราจะนับว่าสัตว์แต่ละชนิดก็คือหมูไก่แพนกวินมีกี่ตัวแล้วก็ชัฟเฟอร์ก็คือเรียงใหม่เรียงว่ามีหมู2ตัวนะหมูเป็นคีย์หลักมีทั้งหมด2ตัวนะคะมาเรียงใหม่เสร็จแล้วผลสรุปออกมาเป็น reduce ก็คือนับได้ว่ามีหมู2ตัวนะมีไก่1ตัวนะคะแล้วก็มีนกแพนกวิน1ตัวแล้วก็มีสิงโต2ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการการทำงานของเขาดูจากภาพนี้มันง่ายแต่จริงๆแล้วข้อมูลมันมีเยอะมหาศาลใช่ไหมคะมันถึงจะเป็น Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ต่อไปอีกตัวนึงที่สำคัญคือตัวยานนะคะตัวชื่อย่อภาษาอังกฤษของมันก็มาจากคำว่า Yet Another Resort Negotiator นะคะก็คือเป็นตัวสำคัญก็คือทำหน้าที่จัดตารางเวลางานนะคะแบ่งสรรทรัพยากรต่างๆให้สามารถประมวลผลต้องกันได้นะคะก็เป็นตัวคุมงานนะคะจัดสรรทรัพยากรให้กับคอมพิวเตอร์แต่ละตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันด้วยค่ะอันที่2นะคะเรื่องที่2ก็คือระบบนิเวศของ Hadoop นะคะ Hadoop Ecosystem จากที่กล่าวมาว่ามันเป็นเฟรมเวิร์คมันก็จะต้องเอาโปรแกรมแต่ละตัวเนี่ยมาช่วยนะคะในภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าจากข้างล่าง Storageนะคะก็ที่บอกเป็นช้างน้อยตัวเหลืองๆนะคะก็คือสัญลักษณ์ของ Hadoop ก็จะเป็นการจัดสรรพวกแหล่งจัดเก็บข้อมูลทั้งหลายนะที่เข้ามาแบบมีโครงสร้างไม่มีโครงสร้างแล้วก็เอาออกไปเป็นตารางเนาะก็ต้องดูรายละเอียดหนังสือส่วนยาเนี่ยจะเป็นตัวคอยควบคุมจัดการตารางเวลางานนะคะแล้วก็ไอ้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในตระกูลของ Apacheที่เขาเรียกว่า Apache Ambly นะคะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะมาช่วยในการประมวลผลอย่างเช่นตัวที่ถัดไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัว Spark นะคะที่ว่าจะประมวลผลให้กับ Machine Learning ซึ่งจะเรียนอยู่ในหน่วยในบทถัดไปนะคะในเรื่องถัดไปนะคะก็จะมีซอฟต์แวร์หลายๆตัวมาช่วยในการทำงานนะคะให้ไอ้ Big Data เนี่ยสามารถออกผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงใจกับผู้ใช้นะคะซึ่งก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวนะคะในตระกูลของ Apache Hadoop เนี่ยนะคะมาช่วยกันแก้ปัญหาการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

ในตอนที่3นะคะจะเป็นเรื่องของ Map Reduce ที่บอกว่าเป็นหลักการของการทำโปรแกรมมิ่งนะคะซึ่งก็ไม่ง่ายนักในการทำโปรแกรมแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่สามารถประมวลผลไปพร้อมๆกันได้นะคะก็เป็นโมเดล of programming นะคะจัดการข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งที่คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันมีงานหลักอยู่3ส่วนก็คือการทำ mapping นะคะก็คือ map ในการค่าคีย์นะคะแล้วก็มีการแปลงออกเป็นก็คือจับเป็นตัวย่อยๆนะคะเอาคีย์ที่เราต้องการนะไปแมปกับค่าแล้วก็สลับสับเปลี่ยนก็คือ shuffling นะคะshuffling นะคะก็เป็นขั้นตอนการสลับจัดเปลี่ยนสลับแล้วก็เรียงข้อมูลใหม่แล้วก็ merge รวบรวมกันเสร็จแล้วก็ไปถึงขั้นตอนที่3ก็คือการ reducing ก็คือลดมันออกมาอันไหนที่เราสลับแล้วว่ามันเป็นกองเดียวกันเป็นคีย์หลักตัวเดียวกันเนี่ยเอามาลดค่าออกมานะคะซึ่งก็จะเป็นตัวอย่าง

นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้โปรแกรม MapReduce นะคะเพื่อนับคำศัพท์ที่ต้องการนะคะก็คือเราจะเห็นว่าคำศัพท์ที่เข้ามา input นะคะมันจะมีคำศัพท์อยู่หลากหลายอันนี้เป็นตัวอย่างก็เลยมีคำศัพท์ไม่เยอะนะคะก็จะมีคำว่า deer นะคะมีคำว่า bear นะคะแล้วก็มีคำว่า river แล้วก็มี car มี car มี river แล้วก็มี deer อีกมี car มี bear นะคะแบดหมีใช่ไหมแล้วก็เอาคำศัพท์เนี่ยจะมานับว่ามีเท่าไหร่ใช่ไหมคะขั้นแรกเราสปิทก่อนจริงๆจากไอ้3ขั้นตอนตะกี้เนี้ยนะคะที่แมปแล้วก็ซัฟเฟอร์ลิงแล้วก็รีดิวส์เนี่ยมันต้องแยกออกมาเป็น6ขั้นตอนในการโปรแกรมนะคะพออินพุตเข้ามาก่อนเราต้องสปิทก่อนนะคะคือสปิทคำศัพท์อันนี้ก็คือแบ่งออกเป็น3แถวง่ายๆเลยนะคะแถวแรกเนี่ยก็จะมีค่าคีย์ก็คือคำศัพท์ต่างๆก็จะมีตัวแรกนะคะที่แบ่งออกเป็น3แถวเนี่ยก็จะมีตัว deer มี bear แล้วก็มี river นะคะอันที่2ก็จะมี car มี car แล้วก็ river นะคะจะชุดที่3ก็จะมีคำว่า deer car แล้วก็ bear นะคะเสร็จแล้วมาตอน mapping ก็คือจับค่าที่เราอยากได้ก็คือ deer ใช่ไหมคะ deer ในไฟล์แรกที่เราแบ่งออกมาก็จะมี deer 1มี bear 1แล้วก็มี river อันที่2ก็ทำแบบนี้อันนี้เป็น mapping ก็คือเอาคีย์กับคำที่เรานับว่าเดียมี1คำนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสลับกันทั้ง3อันก็คือมาสรุปว่ามีคำว่าเดียเท่าไหร่นะอันนี้เขานับตัวแบก่อนใช่ไหมคะแบก็คือมี1คำมาจากไฟล์อื่นนะคะแล้วก็มาจากอีกอันนึงเป็น1มีคาเท่าไหร่มีเดียเท่าไหร่แล้วก็มีลิเวอร์ทั้งหมดกี่คำนะคะอันนี้ก็เป็นชาฟเวอร์ลิงคือเรียงใหม่เลยนะคะว่ามี4คำเนี่ยมีเท่าไหร่จากไฟล์ทั้งหมดทั้ง3อันที่เข้ามานะคะเสร็จแล้วเราก็มาลด reducing ก็คือนับได้ว่าไอตัวคำว่าเบียเนี่ยแบเนี่ยที่มีเนี่ยก็จะมี2ใช่ไหมคะเพราะว่าจากตรงชัฟเฟอร์เราดูแล้วว่ามี2แล้วก็มีคาทั้งหมด3ใช่ไหมคะจากแล้วก็มีเดียนะคะ2แล้วก็มี river 2นะคะอันนี้ก็คือการลดมาจากการที่ทั้งชัฟเฟอริงก็คือทั้งเมิร์ททั้งอะไรออกมาเป็นผลลัพธ์นับคำให้เราถูกต้องนะคะว่ามีแบมี2คำนะมีคา3คำนะมีคำว่าเดีย2แล้วก็มีคำว่าริเวอร์2นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการทำแมปรีดิวส์นะคะอันนี้ต้องใช้การโปรแกรมมิ่งนะคะตอนนี้มาดูประโยชน์ของการทำแมป reduce อันดับแรกเลยนะคะอันดับที่1ก็คือเพิ่มความเร็วนะคะเพราะด้วยการโปรแกรมมิ่งแบบนี้มันเพิ่มสปีดนะคะสามารถประมวลผลได้ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและก็ไม่มีโครงสร้างที่เป็นภาพเป็นวิดีโอเป็นตัวต่างๆนะคะอันที่2ก็คือต้องทำให้เกิดความคงทนต่อความเสียหาย fault tolerance อันนี้ตัวสำคัญเลยนะคะว่าเพราะว่าเราประมวลผลแบบคลัสเตอร์ใช่ไหมคะทำให้ระบบเนี่ยมีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งล้มเหลวไประบบก็ยังคงอยู่นะคะในกลุ่มคัสเตอร์เหมือนทำงานเป็นทีมอ่ะใครล้มไปเราก็ยังช่วยกันต่อทำงานได้โดยการทำสำเนา Data ไว้ที่โนดอื่นด้วยนะคะอันที่3ประโยชน์ของการทำแบบ Reduce ก็คือความพร้อมใช้งานนะคะก็คือทำงานได้ต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะคะที่เพราะว่าเราช่วยกันมีทีมงานกระจายการทำงานนะคะและอันที่4ที่ทำให้การแมปรีดิวเนี่ยสำคัญก็คือทำงานไปได้พร้อมๆกันก็คือการประเมินผลแบบขนานนะคะทำยังไงให้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องในกลุ่มทำงานไปพร้อมๆกันได้นะคะแต่ละโนดไปพร้อมกันโดยมีตัวคุมก็คือตัว master node นะคะรวบรวมแล้วก็ทำให้สามารถประมวลผลลัพธ์ของ big data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของการทำ map reduce นะคะก็คือตัวอย่างการนำเม็ดสีช็อกโกแลตในถุงช็อกโกแลตของ M&M นะคะซึ่งตัวอย่างนี้ในชีวิตจริงเราจะเห็นว่าในถุงช็อกโกแลต M&M เนี่ยมันจะมีสีมากมายเลยนะคะแต่ว่าเราต้องการนับสีเนี่ยในที่นี้นะคะเราต้องการนับสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็สรุปว่าใน1ถุง M&M เนี่ยอาจจะเป็นถุงใหญ่ๆเลยว่าไอ้สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและน้ำตาลเนี่ยจะมีสีละกี่เม็ดนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควรแต่เราจะต้องใช้วิธีการของ Map Reduce ใช้โปรแกรมมานับนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพการทำงานของ

แบบ reduce นะคะตัวอย่างนะคะมันจะมีทั้งหมดตามภาพ1 2 3 4 4เลเวลนะคะเริ่มอันดับแรกเลยจากข้างบนเห็นไหมคะนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะเป็นภาพของช็อกโกแลตถุงใหญ่ๆนะคะก็ทำการแมปปิ้งเอาแต่ละถุงเนี่ยจริงๆเขามาเทกองรวมกันแต่ละถุงก็มาเทสีออกมาแล้วก็ตั้งหลักนะคะว่าต้องการสีอะไรบ้างก็คือสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีแดงใช่ไหมต้องการแค่สีสีนี้สีอื่นไม่นับนะคะก็เอามาแยกออกนะคะก็คือการทำแมปปิ้งก็คือยึดหลักของเม็ดสีนะคะแล้วก็เรียงใหม่เลยเอาแต่ละถุงมาเทอะไรถุงมาเทรวมกันแล้วก็แยกสีออกมานะคะว่าเราต้องการอันเนี้ยนะคะเลเวลที่2ก็คือซัฟเฟอริ่งใช่ไหมคะก็มาทำการจัดเรียงเม็ดสีใหม่นะคะแยกออกมาเป็นกลุ่มๆสมมุติเราเทออกมาแค่3กลุ่มแล้วก็แยกเม็ดสีออกมาอันนี้ก็คือเลเวลที่3ที่เห็นเป็นขั้นใหญ่นะคะเราโปรแกรมมันนะคะซึ่งเป็นขั้นกลางนะคะก็คือนับว่าคลัสเตอร์แรกนะมีสีแดงเท่าไหร่เป็นตัวคีย์ใช่ไหมคะสีน้ำเงินเท่าไหร่สีเขียวเท่าไหร่สีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะก็เป็นตัวคีย์หลักนะคะเสร็จแล้วก็เอามาสรุปของแต่ละกลุ่มก็คือแต่ละกลุ่มก็คือคลัสเตอร์นะคะออกมาก็คือจะมาเข้าสู่กระบวนการขั้นที่3ก็คือการทำ reducing ก็คือลดจำนวนของชุดเม็ดสีที่มาจากแต่ละคลัสเตอร์นะคะว่าไอ้กลุ่มสีแดงเนี่ยจากแต่ละอันนะพอเราทำ shuffling ทำอะไรเรียง merge แล้วลงมาจะมาสรุปนะคะก็จะได้เม็ดสีออกมาว่ามีแดงเท่าไหร่นะจากไอ้3กลุ่มใหญ่ที่เทเม็ดสีออกมามีสีน้ำเงินเท่าไหร่นะคะมีสีเขียวเท่าไหร่และมีสีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะสองสามนี่อาจจะทำสลับไปสลับมาประมวลผลพร้อมๆกันอะต้องมันคือ2กับ3เนี่ยแทบจะทำไปพร้อมๆกันถ้ามองเป็นคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่เรามองจากภาพที่เป็นวัตถุเป็นสิ่งของแต่ว่าเวลามาทำโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็มีการใช้จริงอย่างเช่นการนับในตัวอย่างในเอกสารการสอนนะคะก็จะเป็นการนับการลงคะแนนเสียงนะคะการเลือกส.ส.นะคะว่าเราจะนับข้อมูลจากแต่ละเขตแล้วก็ซึ่งมีปริมาณมหาศาลเลยจะมารวมคะแนนกันยังไงก็นักศึกษาก็ไปดูนะคะตัวอย่างที่3นะคะการนับคะแนนเสียงต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาใช้งานจริงโดยใช้แมป reduce ไปประยุกต์ค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: สท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเนื้อหาของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหน่วยที่4นะครับเรื่องการผลิตและต้นทุนการผลิตเนื้อหาที่จะพูดกันในวันนี้จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับคือเรื่องของการผลิตระยะสั้นการผลิตระยะยาวและต้นทุนการผลิตเรื่องแรกคือการผลิตระยะสั้นนะครับเราทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของการผลิตซะก่อนนะครับว่าการผลิตนั้นหมายถึงกระบวนการแปรสภาพปัจจัยการผลิตต่างๆให้เป็นผลผลิตหรือเรียกว่าเป็นสินค้าและบริการนั่นเองนะครับส่วนปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้ในการแปรสภาพตรงนี้เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราจะพิจารณาเฉพาะปัจจัยการผลิต4ด้านนะครับก็คือที่ดินที่ดินในที่นี้ก็คือเราจะรวมถึงตัวทรัพยากรที่อยู่ในดินด้วยนะครับส่วนแรงงานนั้นเราจะหมายถึงแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็แรงงานที่ไม่มีฝีมือส่วนปัจจัยทุนเราจะหมายถึงตัวปัจจัยทุนที่ใช้ในการผลิตอันประกอบไปด้วยเครื่องมือเครื่องจักรนะครับโรงงานต่างๆนะครับส่วนสุดท้ายคือผู้ประกอบการนั่นก็คือคนที่มาดำเนินการที่จะแปรสภาพปัจจัยการผลิตให้เป็นผลผลิตนั่นเองการผลิตนั้นเรายังสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเราจะหมายถึงระยะเวลาที่ปัจจัยการผลิต1ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มหรือลดได้ทันต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตนะครับส่วนในระยะยาวเราจะหมายถึงระยะเวลาที่ปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรายละเอียดในระยะสั้นมันก็จะมีปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตคงที่ส่วนปัจจัยการผลิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจะเรียกว่าปัจจัยการผลิตแปรผันเพราะฉะนั้นการผลิตในระยะสั้นจะมีปัจจัยคงที่และปัจจัยคงแปรผันนะครับส่วนระยะยาวปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็แสดงว่าระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยการผลิตแปรผันนะครับเนื่องจากว่าการผลิตระยะสั้นนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตคงที่และปัจจัยการผลิตแปรผันถ้าเราสมมุติให้ปัจจัยการผลิตระยะสั้นประกอบไปด้วย2ปัจจัยคือตัวปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนนะครับตัวปัจจัยทุนนั้นก็จะเป็นปัจจัยการผลิตคงที่ส่วนปัจจัยแรงงานก็จะเป็นปัจจัยการผลิตแปรผันนะทีนี้ความหมายตัวแรกที่เราควรจะทำความเข้าใจก็คือคำว่าผลผลิตรวมนะครับหรือ total productผลผลิตรวมก็หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่จำนวนหนึ่งนะครับร่วมกับปัจจัยการผลิตแปรผันในกระบวนการผลิตนั่นเองอีกคำหนึ่งก็คือผลผลิตเฉลี่ยผลผลิตเฉลี่ยจะหมายถึงปริมาณผลผลิตรวมเฉลี่ยต่อปัจจัยการผลิตแปรผัน1หน่วยนะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า AP นะครับAP เท่ากับ TP ส่วน L เพราะ L เราหมายถึงตัวปัจจัยการผลิตแปรผันคือแรงงานนะครับส่วนอีกคำหนึ่งคือผลผลิตส่วนเพิ่ม Marginal Product หรือ MP MP นั้นก็หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยการผลิตแปรผัน1หน่วยหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็น Delta TP ก็คือผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วย Delta L ก็คือจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวอย่างการคำนวณผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับเราก็สมมุติตัวเลขตามตารางนะครับเราใช้ปัจจัยทุนคือ K เป็นปัจจัยคงที่และปัจจัยแรงงานเป็นปัจจัยแปรผันนะครับผลผลิตรวมคือ TP ส่วน AP เนี่ยเราจะคำนวณจากการนำเอาผลผลิตรวมหารด้วยจำนวนแรงงานก็คือสะดมที่3หารด้วยสะดมที่2นะครับเช่นถ้าเราใช้แรงงานคน2คนสามารถได้ผลผลิตรวมทั้งหมดคือ30หน่วยนะครับผลผลิตเฉลี่ยก็คือ30หารด้วย2ก็คือ15หน่วยก็คือคนงาน1คนสามารถผลิตผลผลิตได้โดยเฉลี่ย15หน่วยนะครับต่อมาก็คือ Marginal Product หรือ MP นะ MP ก็จะหาได้จากตัวผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นสมมุติว่าถ้าเราใช้แรงงานคน2คน
นะครับได้ผลผลิต30หน่วยถ้าเพิ่มแรงงานอีก1คนเป็น3คนเราจะได้ผลผลิตรวมทั้งหมดคือ57หน่วยเพราะฉะนั้นผลผลิตทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ57ลบด้วย30ก็คือ27หารด้วย3ลบด้วย2คือ1ผลผลิตส่วนเพิ่มในที่นี้ก็คือ27ก็หมายความว่าแรงงานคนที่3นั้นสามารถผลิตแล้วให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น27หน่วยนะครับจากข้อมูลในตารางนะครับเราสามารถนำมาพอตกราฟนะครับแสดงถึงเส้น TP เส้น AP และเส้น MP นะครับรูปกอข้างจะหมายถึงเส้น TP ผลผลิตทั้งหมดจากการใช้แรงงาน1จนถึง8คนซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งหมดสูงสุดแต่ถ้าใช้แรงงานตั้งแต่90ขึ้นไปผลผลิตรวมจะเริ่มลดลงทำนองเดียวกัน MP นะครับ MP ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะลดลงทั้งนี้ตัว MP เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มหรือผลได้นะครับซึ่งเราก็จะแบ่งลักษณะของการผลิตออกเป็น3ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือช่วงที่ผลผลิตส่วนเพิ่มนั้นมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยและช่วงที่2ก็คือช่วงที่ผลผลิตเฉลี่ยนะครับมากกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มและช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่ผลผลิตส่วนเพิ่มติดลบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงการผลิตที่เหมาะสมของการผลิตของหน่วยผลิตก็ควรจะอยู่ในช่วงการผลิตที่2เพราะว่าการเพิ่มตัวปัจจัยแรงงานก็จะทำให้ตัวผลผลิตรวมนี่มันเพิ่มขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมีค่าสูงสุดแต่ว่าจะทำการผลิตที่จุดใดของช่วงที่2นั้นก็ต้องพิจารณาต้นทุนการผลิตและรายรับการผลิตที่จุดนั้นประกอบด้วย

ต่อไปนะครับก็จะเป็นการพูดถึงการผลิตระยะยาวเราทำความรู้จักกับความหมายของการผลิตระยะยาวนะครับหมายถึงการผลิตในช่วงเวลาที่หน่วยการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาณการผลิตทุกชนิดได้ตามต้องการเพราะฉะนั้นการผลิตระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยการผลิตแปรผันถ้าเราให้ปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยปัจจัยทุนคือ K และปัจจัยแรงงานคือ L เราก็สามารถเขียนฟังก์ชันการผลิตระยะยาวได้ว่า Q เท่ากับฟังก์ชันของ KL ทั้ง K และ L ก็เป็นปัจจัยการผลิตแปรผันนะครับในเรื่องของการผลิตระยะยาวนะครับมีประเด็นสำคัญที่จะต้องอธิบายก็คือในเรื่องของเส้นผลผลิตเท่ากันนะครับเส้นไอโซคอนเคิร์ฟหรือเส้นไอคิวเส้นผลผลิตเท่ากันนั้นหมายถึงเส้นที่แสดงถึงส่วนผสมที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการใช้ปัจจัยการผลิต2ชนิดร่วมกันในสัดส่วนต่างๆกันเพื่อให้ได้ผลผลิตเท่ากันจำนวนหนึ่งนะครับ

สมมุติว่าเรามีเส้นผลผลิตเท่ากัน3เส้นคือ IQ 1 IQ 2 IQ 3นะครับซึ่งเกิดจากการใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตทุนกับปัจจัยการผลิตแรงงานนะครับซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตแปรผันจุด A จุด B ก็แสดงถึงการใช้ปัจจัยการผลิต2ส่วนในส่วนผสมต่างๆกันที่ไม่เท่ากันแต่ว่าให้ผลผลิตเท่ากันลักษณะของเส้น AQ เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเส้นโค้งที่ลาดลงนะครับเป็นเส้นโค้งที่ลาดลงโค้งนี้ก็คือโค้งนูนเข้าหาจุดกำเนิดหรือ convex to the origin นะครับเส้นโค้งลาดลงเนี่ยก็แสดงถึงว่ามันมีค่าความชันเป็นลบนะครับแล้วก็เส้น IQ แต่ละเส้นนะครับเส้นที่อยู่เหนือกว่าจะหมายถึงเส้นที่มีจำนวนผลผลิตเท่ากันที่มากกว่าและเส้นผลผลิตเท่ากันจะไม่ตัดกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของเส้น IQนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเส้น IQ เนี่ยมันเกิดจากการใช้ส่วนผสมปัจจัยการผลิต2ชนิดในสัดส่วนต่างๆกันก็แสดงว่ามันมีการทดแทนกันของปัจจัยการผลิต2ชนิดนั้นนะครับซึ่งตัวที่จะแสดงถึงการทดแทนกันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอัตราการทดแทนทางเทคนิคส่วนเพิ่มนะครับหรือ MRTSMRTS ก็หมายถึงอัตราการทดแทนกันของปัจจัยการผลิต2ชนิดโดยการเพิ่มปริมาณปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งมากขึ้นไปทดแทนปริมาณปัจจัยการผลิตอีกชนิดหนึ่งที่ลดลงนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมนะครับเหมือนอย่างเช่นเนี่ยจุด M นะครับจุด M มายังจุด B แล้วก็จุด M ก็หมายถึงใช้ปัจจัยทุน5หน่วยใช้ปัจจัยแรงงาน1หน่วยส่วนจุด B ใช้ปัจจัยทุน3หน่วยใช้ปัจจัยแรงงาน2หน่วยแต่ให้ผลผลิตเท่ากันคือ75หน่วยเพราะนั้นจากจุด M มายังจุด B ก็แสดงว่าจุด B มีการเพิ่มแรงงานเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยอีก1คนก็จะเป็น2คนแต่จะต้องไปลดปัจจัยทุนให้ลดลงจาก5เหลือ3ก็แสดงว่า K จะลดลง2หน่วยนั่นคือ1แรงงาน1คนสามารถไปทดแทนปัจจัยทุน2หน่วยที่ลดลงได้ถึงจะทำให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมเราสามารถคำนวณ MRTS LK ได้จากลบเดลต้า K หารด้วยเดลต้า L หรืออาจจะหาจากตัวลบ MPL ส่วน MPK MP ก็คือตัว Marginal Product หรือผลผลิตส่วนเพิ่มจากการใช้แรงงานกับผลผลิตส่วนเพิ่มจากการใช้ปัจจัยทุนนะครับนอกจากเส้นผลผลิตเท่ากันแล้วอีกตัวหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจก็คือเส้นต้นทุนเท่ากันหรือ ISO Cost Curve นะครับเส้น IS นะครับเส้น IS หมายถึงเส้นที่แสดงความสามารถนะครับในการซื้อปัจจัยการผลิต2ชนิดในสัดส่วนต่างๆกันตามราคาของปัจจัยการผลิตนั้นและใช้จ่ายไปในจำนวนก็ประมาณหรือเงินทุนจำกัดจำนวนหนึ่งนะครับเส้น IS นั้นจะเป็นเส้นตรงนะครับเราสามารถจะหาเส้น IS ได้โดยนำนะครับจำนวนงบประมาณหรือเงินทุนที่มีอยู่ไปใช้นะครับไปใช้ซื้อปัจจัยทุนหรือปัจจัยแรงงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นใช้ปัจจัยทุนเราก็ต้องรู้ว่าค่าบริการปัจจัยทุนเท่าไหร่หรือใช้แรงงานอย่างเดียวก็รู้ว่าค่าจ้างแรงงานเท่าไหร่นั่นก็คือพยายามหาจุดตัดแกนตั้งและจุดตัดแกนนอนจากการใช้แรงงานอย่างเดียวและใช้ทุนอย่างเดียวนะครับเช่นแรงงานวันละ300บาทมีทุนอยู่ 3,000 ก็แสดงว่าเราจะต้องจ้างแรงงานอย่างเดียวเนี่ย10หน่วยหรือถ้าปัจจัยทุนเราบอกว่ามีค่าบริการปัจจัยทุนวันละ600แต่เรามีทุนอยู่ 3,000 ก็ต้องใช้ปัจจัยทุน5หน่วยแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมนะครับระหว่างแกนตั้งและแกนนอนก็จะได้เส้น IS หรือเส้นต้นทุนเท่ากันนะครับลักษณะของเส้นต้นทุนเท่ากันนะครับมันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นความชันของเส้นตรงมันก็คือลบ PL ส่วน PK นะครับลบ PL ส่วน PK ซึ่งเราจะเอาเส้นต้นทุนเท่ากันและเส้นผลผลิตเท่ากันนั้นมาพิจารณาในเรื่องของดุลยภาพของหน่วยผลิตจากที่เราเข้าใจในเรื่องของเส้นผลผลิตเท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันเรามาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาดุลยภาพของหน่วยผลิตนะครับเงื่อนไขของดุลยภาพของหน่วยผลิตนั้นก็จะอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างเส้น IQ คือเส้นผลผลิตเท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันคือเส้น IS หรืออีกนั่นก็คือเราจะดูที่ความชันของเส้น IQ เท่ากับความชันของเส้น IS นะครับเขียนเป็นสถาน

ได้ว่าลบ MPL ส่วน MPK นี่ก็คืออะไรความชันของเส้น AQ ลบ PL ส่วน PK ก็คือความชันของเส้น IS นะครับหรือเขียนใหม่ก็จะเป็น MPL ส่วน PL เท่ากับ MPK ส่วน PK จากเงื่อนไขของดุลยภาพของหน่วยผลิตนั้นเราลองมาพิจารณานะครับกรณีของส่วนผสมปัจจัยการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำสุดนะครับเราก็จะมีเส้น IQ นะครับแล้วก็เส้น IS ก็จะเห็นว่าเราบอกว่าเงื่อนไขอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างเส้น IQ และเส้น IS เนี่ยจุดสัมผัสก็คือจุด E ณจุด E นั้นความชันของเส้น IQ กับความชันของเส้น IS นั้นจะเท่ากันนั่นก็แสดงว่าจุด E จึงเป็นจุดที่เหมาะที่สุดในการที่จะทำการผลิตเนื่องจากว่าจะมีการใช้ปัจจัยแรงงาน L 2หน่วยปัจจัย K K 2หน่วยแล้วให้ผลผลิต IQ เท่ากันแต่ถ้ามาดูจุด M กับจุด N เนี่ยจะเห็นว่าเราจะใช้ต้นทุนเท่ากันที่สูงกว่าเส้น AB นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเราจะเอาใช้วิเคราะห์ในเรื่องของส่วนผสมปัจจัยการผลิตที่ให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเงื่อนไขก็เหมือนเดิมก็คืออยู่ที่จุดสัมผัสของเส้น IQ และเส้น IS จุดสัมผัสก็คือจุด C จุด C นั้นก็ไปแสดงว่าถ้าเราจะใช้นะครับต้นทุนเท่ากันคือเส้น AB จะสัมผัสกับเส้น IQ สูงสุดคือเส้น IQ 3แต่จุด D กับจุด E เนี่ยจุด F เนี่ยเป็นจุดที่ใช้ต้นทุนเท่ากันเหมือนกันแต่ให้ IQหรือเส้นผลผลิตเท่ากันที่ต่ำกว่าเส้น IQ 3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปเงื่อนไขของดุลยภาพของหน่วยผลิตนั้นก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ความชันของเส้น IQ เท่ากับความชันของเส้น IS หรือเส้น IQ กับเส้น IS นั้นสัมผัสกันพอดี

มาที่จะทำความเข้าใจก็คือต้นทุนการผลิตนะครับจากการที่เราทราบแล้วว่าการผลิตระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยนะครับเราจะดูที่ตัวปัจจัยการผลิตคงที่และปัจจัยการผลิตแปรผันนะครับดังนั้นเมื่อมีการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่ก็จะก่อให้เกิดต้นทุนที่เรียกว่าเป็นต้นทุนคงที่ถ้ามีการใช้ปัจจัยแปรผันก็จะก่อให้เกิดต้นทุนที่เรียกว่าเป็นต้นทุนแปรผันนะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าในเรื่องของการผลิตระยะสั้นเนี่ยมันจะมีประเภทของต้นทุนอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือต้นทุนรวมนะครับต้นทุนรวมก็คือตัว TC นะต้นทุนรวมจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือต้นทุนคงที่รวมหรือต้นบวกด้วยต้นทุนแปรผันรวมถ้าเราเอาปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้นะครับไปหารกับต้นทุนทั้งหมดก็จะได้เป็นต้นทุนเฉลี่ยนะต้นทุนเฉลี่ยก็คือต้นทุนเฉลี่ยต่อผลผลิต1หน่วยว่าผลผลิต1หน่วยใช้ต้นทุนโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าเราเอา Q หรือปริมาณผลผลิตไปหารต้นทุนรวมต้นทุนคงที่รวมต้นทุนแปรผันรวมเราก็จะได้ต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนคงที่เฉลี่ยและต้นทุนแปรผันเฉลี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญก็คือตัวต้นทุนส่วนเพิ่มหรือ marginal cost คือ MC MC นั้นคำนวณได้จากอะไรเดลต้า TC หารด้วย delta Q ก็คือส่วนของต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เนื่องจากว่าการผลิตระยะสั้นเนี่ยส่วนที่เปลี่ยนแปลงของต้นทุนมีตัวเดียวคือต้นทุนแปรผันเพราะนั้นเราอาจจะหา MC ได้จากต้นทุนแปรผันที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยต้นทุนหารด้วยปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับซึ่ง marginal cost หรือต้นทุนส่วนเพิ่มนะมันก็คือตัวความชันของเส้นต้นทุนทั้งหมดนั่นเองเราสมมุติตัวเลขนะครับเพื่อจะมาคำนวณหาต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันนะต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับถ้าเรามีปริมาณผลผลิตคือ Q นะครับ Q นั้นเกิดจากการใช้ต้นทุนนะครับ3ตัวก็คือต้นทุนทั้งหมดต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันสะดมที่2สะดมที่3รวมกันเป็นสะดมที่4นะครับเราจะหาต้นทุนคงที่เฉลี่ยก็เอาสะดมที่2หารด้วยสะดมที่1นะครับเช่นสมมุติว่าต้นทุนคงที่คือ10หน่วยนะครับปริมาณผลผลิตคือ2หน่วย10หาร2ก็คือ5นะครับเอาสะดมที่2หารด้วยสะดมที่1ส่วนต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็เอาสะดมที่3หารด้วยสะดมที่1ทำลักษณะเช่นเดียวกันกับต้นทุนคงที่เฉลี่ย2ตัวนี้รวมกันก็เป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยนะครับสะดมที่5บวกด้วยสะดมที่6ก็จะเป็นสะดมที่7หรือสะดมที่7หารได้จากตัวสะดมที่4หารด้วยสะดมที่1ก็ได้ส่วนสะดมสุดท้าย MC เนี่ยก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทั้งหมดนะครับตัวนี้หารด้วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้ามีการผลิตสินค้า2หน่วยใช้ต้นทุนทั้งหมดคือ29หน่วยแล้วผลผลิตอีกเพิ่มขึ้นอีกหน่วยจาก2เป็น3จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจาก29เป็น34เพราะนั้นตัว34ตั้งหารด้วย29ก็คือ5 5หารด้วย1เราก็จะได้ MC ของผลผลิตหน่วยที่3เท่ากับ5นะครับทำนองเดียวกันผลผลิตหน่วยที่4ก็หาได้จาก36ลบด้วย34คือ2หารด้วย4ลบ3ก็คือ1ก็จะเป็น 2.4นะครับไอ้ตัว MC เนี่ยก็หมายความว่าผลผลิตที่ผลิตเพิ่มขึ้นในหน่วยนั้นที่เป็นหน่วยสุดท้ายจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เช่นในผลผลิตหน่วยที่4ที่ผลิตเพิ่มขึ้นจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 2.4 หน่วยนะครับจากตารางเราสามารถนำมาทำเป็นเส้นกราฟนะครับแสดงถึงเส้นต้นทุนเฉลี่ยนะครับแสดงถึงเส้นต้นทุนส่วนเพิ่มได้นะครับโดยให้แกนนอนเนี่ยคือปริมาณผลผลิตแกนตั้งเป็นต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษาจะเห็นว่านะครับเส้นแรกก็คือเส้น
ATC หรือเส้นต้นทุนเฉลี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย2 ส่วนคือต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกด้วยต้นทุนแปรผันเฉลี่ยมีลักษณะเป็น U-shape นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเส้น AVC หรือต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็จะเป็น U-shape เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น AFC นะครับจะเป็นเส้นที่เป็นลักษณะของ Rectangular Hyperbolaนะครับส่วน MC ก็เป็น U-shape จะตัดที่จุดต่ำสุดของเส้น AVC และ AC เสมอก็คือที่จุด A และจุด B นะครับต่อไปก็จะเป็นพูดถึงต้นทุนระยะยาวนะครับในที่นี้ต้นทุนระยะยาวนะครับเราก็จะหาจากตัว LTC นะครับต้นทุนทั้งหมดระยะยาวนำมาหาตัวต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวและต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวสูตรในการคำนวณก็เหมือนกับระยะสั้นก็คือต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวก็นำเอาต้นทุนรวมระยะยาวหารด้วยปริมาณผลผลิตนะครับส่วน LMC หรือต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวก็ดูจากต้นทุนรวมระยะยาวที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหารด้วยปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือ LMC เท่ากับเดลต้า LTC หารด้วยเดลต้า Q นะวิธีการคำนวณก็คล้ายๆกับระยะสั้นนะครับต่อมาเราก็จะมาดูถึงตารางต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแต่ละขนาดของการผลิตเพราะว่าระยะยาวเนี่ยหน่วยผลิตสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้เราก็จะมาดูว่าถ้าในระยะสั้นเนี่ยหน่วยผลิตขนาดใช้เครื่องจักร7เครื่อง10เครื่องและ15เครื่องโดยสามารถผลิตผลผลิตได้100 200 300หน่วยแต่ละขนาดการผลิตจะมีต้นทุนเฉลี่ยนะแต่ละขนาดการผลิตเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยหน่วยผลิตสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกว่าถ้าต้องการผลผลิตจำนวน100 200หรือ300เช่นสมมุติว่าต้องการผลิตสินค้าจำนวน200หน่วยนะ200หน่วยเขาควรจะใช้ขนาดเครื่องจักรกี่เครื่องเราก็จะมาดูว่าขนาด200หน่วยเนี่ยมันมีเครื่องจักร7เครื่องกับเครื่องจักร10เครื่องเพราะนั้นเครื่องจักร7เครื่องเนี่ยมันจะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่110หน่วยแต่ถ้า10เครื่องจักรเนี่ยก็จะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่68หน่วยเพราะนั้นหน่วยผลิตควรจะเลือกทำการผลิตสินค้า200หน่วยโดยใช้เครื่องจักร10เครื่องเพราะจะให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำสุดนะครับจากขนาดการผลิตระยะสั้นนะครับแต่ละขนาดตะกี้นี้ถ้าสมมุติว่าเป็น7เป็น10เป็น15เราให้เป็น SAC 1 SAC 2และ SAC 3ถ้าเราลากเส้นนะครับที่สัมผัสกับเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นของแต่ละขนาดการผลิตเราก็จะได้เส้น LAC นะซึ่งเป็นเส้นโค้งที่ห่อหุ้มนะครับเส้นต้นทุนระยะสั้นก็จะเห็นว่าในช่วงแรกของการผลิตเนี่ยเส้น LAC จะลดลงเมื่อมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งซึ่งจะมีต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวต่ำสุดแล้วก็ต่อเมื่อขยายการผลิตต่อไปอีกจะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวนั้นเพิ่มขึ้นเส้น LAC จึงลาดขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของเส้น LAC จึงเป็นเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งที่ลาดลงในช่วงแรกแล้วก็จะลาดขึ้นในช่วงต่อมาเมื่อมีการขยายการผลิตมากขึ้นจากที่อธิบายมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับจะประกอบไปด้วยการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวโดยที่การผลิตระยะสั้นนั้นจะต้องมีการใช้ปัจจัยคงที่ร่วมกับปัจจัยแปรผันส่วนการผลิตระยะยาวนั้นจะไม่มีการใช้ปัจจัยคงที่เพราะปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ระยะยาวจึงมีแต่ปัจจัยการผลิตแปรผันจากปัจจัยการผลิตที่ใช้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเราก็สามารถที่จะนำมาคำนวณหาต้นทุนการผลิตได้เช่นเดียวกันโดยต้นทุนการผลิตนั้นก็จะแบ่งออกเป็นต้นทุนการผลิตระยะสั้นและต้นทุนการผลิตระยะยาวโดยดูจากตัวปัจจัยการผลิตที่ใช้ว่าเป็นปัจจัยคงที่เราก็เรียกว่าเป็นต้นทุนคงที่ถ้ามีการใช้ปัจจัยแปรผันก็เรียกว่าเป็นต้นทุนแปรผันเพราะฉะนั้นในการผลิตระยะสั้นก็จะมีต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันส่วนการผลิตระยะยาวก็จะมีแต่ต้นทุนแปรผันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในหน่วยที่4คือการผลิตและต้นทุนการผลิตครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะใน3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโข

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปิ่นทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิภานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิภานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอก

อัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกในบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณ ถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณ ถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27 มีนาคม 2569สิริอายุ95ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9 กรกฎาคม 2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าศรีธาราถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทยเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21 มิถุนายน 2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15 พฤศจิกายน 2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่

เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตระการจิตตระการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2 คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกตสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสะเกดวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 น.บริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัท4แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัตและครอบครัวสวรรค์พันทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร10และวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้
ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้

0: ก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงณัฐกิตตาเท้าโสมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าเสียงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัชสาไซงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลงณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะและณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัฒน์ทองและเด็กหญิงพัทธิราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยซึ่งในวันนี้เวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตซึ่งญาติตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่6ตำบลกันทรมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษและเวลา 17:30 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาซึ่งผู้ปกครองตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีการได้รับพระมหากรุณาธิคุณยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยัง

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

หน่วยนี้คือหน่วยที่4กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับกฎหมายนี่นะคะก็จะมีลำดับศักดิ์ของกฎหมายอันแรกก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศต่อมาก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดและกฎหมายลำดับรองได้แก่พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศของหน่วยงานและข้อบัญญัติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีกฎหมายในชื่อต่างๆกันนะคะตามที่กล่าวนี้หน่วยนี้นะคะแบ่งออกเป็น3ตอนตอนที่1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการการค้าและแรงงานในธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับตอนที่1นะคะแบ่งออกเป็น3เรื่องเรื่องที่1ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเรื่องที่2คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและเรื่องที่3คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการนะคะอันแรกเลยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจในการประกอบธุรกิจนะคะก็จะมีรูปแบบขององค์การธุรกิจได้หลายรูปแบบก็คือรูปถ้าเป็นรูปแบบองค์การธุรกิจนะคะที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็เช่นกิจการเจ้าของคนเดียวคณะบุคคลนะหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้จดทะเบียนอันนี้ก็ไม่ต้องมีการไปจดทะเบียนจัดตั้งนะคะแต่ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไปจัดตั้งองค์การธุรกิจในรูปแบบของการจดทะเบียนเนี่ยก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับองค์การธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มี3รูปแบบนะคะก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดนะคะต่อมาก็คือองค์การธุรกิจในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดนะคะส่วนสหกรณ์ก็เป็นองค์การธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรนะคะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยมีทั้งรูปแบบที่ไม่เป็นนิติบุคคลและที่เป็นนิติบุคคลกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรต่อมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปก็คือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์นะคะตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์เนี่ยก็จะมีประกาศฉบับต่างๆนะคะประกาศฉบับล่าสุดก็คือประกาศกระทรวงพาณิชย์ในพ.ศ. 2567เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนและพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499พ.ศ. 2567อันนี้เป็นชื่อประกาศนะคะประกาศนี้ในข้อ5ก็คือให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือกิจการเจ้าของคนเดียวหรือว่าห้างส่วนจะสามัญ นะคะอันนี้ก็คือธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลนะคะที่ประกอบพาณิชยกิจที่ระบุตามประกาศนี้ในทุกท้องที่ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์นะคะกิจการอะไรบ้างตัวอย่างนะคะก็เช่นการขายสินค้าไม่ว่าจะสินค้าอย่างเดียวหรือว่าหลายอย่างนะคะคิดรวมทั้งสิ้นวันหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นเงินตั้งแต่300บาทขึ้นไปหรือว่ามีสินค้าไว้ขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะคะหรือว่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็คือการขายสินค้าแบบออนไลน์อันนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์นะคะนอกจากนี้ก็คือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายคือประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งระบุว่าผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้ารายได้เนี่ยรวมกันไม่ถึง 1.8 ล้านบาทก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนะคะแต่ว่าถ้าจะอยากจะมาจดทะเบียนเนี่ยก็ทำได้นอกจากนี้ก็มีกิจการบางประเภทนะคะที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายนะคะกิจการที่ได้รับการยกเว้นนะตัวอย่างเช่นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรสัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตการขายปุ๋ยปลาป่นอาหารสัตว์
ยาหรือว่าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือว่าสัตว์อันนี้นะคะไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถทำได้นะคะนอกจากนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรนะคะต้องมาลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกกับกรมศุลกากรนะคะการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะการจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะซึ่งสินค้ามาตรฐานเนี่ยถ้าผู้ประกอบการต้องการจะส่งออกสินค้ามาตรฐานซึ่งในประกาศเนี่ยนะคะมีทั้งหมด9รายการนะคะสินค้ามาตรฐานก็คือข้าวหอมมะลิไทยข้าวฟ่างปุ๋ยนุ่นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังถั่วเขียวผิวดำถั่วเขียวปลาป่นและข้าวโพดถ้าจะผู้ประกอบการต้องการส่งออกสินค้าพวกนี้นะคะก็ต้องมาจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานกับกรมการค้าต่างประเทศนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนและการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตรในการส่งออกสินค้านะคะตามมาตรฐานบังคับเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะซึ่งสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานบังคับนั้นก็เช่นไข่ไก่นะคะมีการกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไข่ไก่ที่เลี้ยงไก่ไข่เพื่อการค้าตั้งแต่1,000ตัวขึ้นไปนะคะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้นะคะต่อมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้านะคะก็คือกฎหมายการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าได้กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้านะคะสำหรับสินค้าเกษตรนะตัวอย่างก็สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าก็เช่นปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า60%ข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์นะอันนี้ต้องขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่เปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลกและความตกลงเขตการค้าเสรีอื่นๆมีทั้งหมด22รายการนะคะเช่นข้าวหัวมันฝรั่งหอมหัวใหญ่กระเทียมมะพร้าวชาพริกไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าที่ห้ามส่งออกนะภายใต้พระราชบัญญัตินี้ก็ได้แก่ไม้พยุงท่อนไม้พยุงแปรรูปไม้พยุงล้อมและสิ่งประดิษฐ์ของไม้ที่ทำจากไม้พยุงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะสินค้าเกษตรนะนอกจากนี้ก็มีกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศนะคะกฎหมายเนี่ยก็เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้ามาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังมีกฎหมายปกป้องการจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะกฎหมายเนี่ยก็เพื่อใช้เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติต่อมาก็เป็นกฎหมายศุลกากรนะคะก็มี2ฉบับที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติศุลกากรนะคะพระราชบัญญัตินี้ก็จะเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีกรในการนำเข้าส่งออกสินค้าการดำเนินการพิธีการศุลกากร

กรกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐผู้นำเข้าผู้ส่งของออกในเรือผู้ควบคุมยานพาหนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะต่อมาก็คือพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรอันนี้ก็คือการกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับการนำเข้าแล้วก็การส่งออกสินค้าต่อมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะก็คือพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะครอบคลุมนะการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางบกทางทะเลแล้วก็ทางอากาศต่อมานะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็จะมีมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศนะคะซึ่งมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นข้อกำหนดหรือว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของสภาพการจ้างงานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการทำงานที่เปรียบเสมือนกฎประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศซึ่งที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า LO ให้การรับรองนะคะโดยอยู่ในรูปของอนุสัญญาและว่าข้อแนะต่างๆซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอยู่แล้วด้วยนะคะ ILO เนี่ยจะกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศทั้งรูปแบบที่มีสภาพบังคับและรูปที่เป็นแนวทางซึ่งไม่มีสภาพบังคับเรียกโดยรวมว่าตราสารทุกฉบับของ ILO ก็จะผ่านการพิจารณาและรับรองในระบบไตรภาคีที่ประกอบด้วยรัฐบาลนายจ้างและก็ลูกจ้างโดยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะด้านหรือโดยที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศนะคะสำหรับอนุสัญญาเนี่ยเป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกของ ILO ร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศโดยกำหนดหลักการในด้านแรงงานแต่ละเรื่องไว้นะคะเมื่อประเทศสมาชิกเนี่ยให้สัญหัตสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดจะถือเป็นข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามถ้าละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติประเทศสมาชิกหรือองค์การนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างสามารถที่จะยื่นประท้วงต่อ ILO ได้นะคะข้อแนะเนี่ยก็เป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกของ ILO ร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือเป็นแนวปฏิบัติที่ประเทศสมาชิกจะได้พิจารณานำไปกำหนดนโยบายและออกกฎข้อบังคับตามที่เห็นสมควรแต่ก็ไม่ถือเป็นข้อผูกพันนะคะมาตรฐานแรงงานของ ILO เนี่ยทั้งอนุสัญญาและข้อแนะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสภาพการทำงานและวิธีปฏิบัติต่างๆด้านแรงงานทั่วโลกนะคะซึ่งอนุสัญญาของ ILO เนี่ยมีอยู่หลายฉบับนะคะประเทศไทยเนี่ยก็ได้ให้สัตยาบันไปแล้วแล้วก็ต้องมาออกกฎหมายภายในประเทศเนี่ยนะให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เราให้การยอมรับไปแล้วนะคะเป็นกฎหมายที่ประเทศไทยนี่จะต้องปฏิบัติตามนะคะซึ่งอันนี้ก็มีผลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้วยซึ่งถ้าไทยเนี่ยละเมิดอนุสัญญาหรือปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยประเทศผู้นำเข้าก็สามารถที่จะไม่นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยได้นะคะต่อมาก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศนะคะก็จะมีกฎหมายอยู่3ฉบับนะคะที่สำคัญก็คือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะคะกฎหมายเนี่ยก็จะบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างองค์การของนายจ้างและลูกจ้างแล้วก็มาตรการที่กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างขององค์การต้องปฏิบัติต่อกันและก็ต่อรัฐด้วยนะคะเพื่อให้การจ้างงานการใช้งานและการประกอบกิจการเนี่ยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อมาก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งเป็นให้การคุ้มครองแรงงานทั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวนะคะที่ประกอบกิจการอยู่ในสถานประกอบการต่างๆนะคะการให้ความคุ้มครองแรงงานก็เช่นการใช้แรงงานทั่วไปแรงงานหญิงแรงงานเด็กค่าจ้างค่าล่วงเวลาการทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดนะคะคณะกรรมการค่าจ้างสวัสดิการการควบคุมค่าชดเชยการยื่นคำร้องการพิจารณาคำร้องการกองทุนสังเคราะห์ลูกจ้าง

ามต่างๆนะคะกฎหมายต่อมาก็คือกฎหมายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะอันนี้ก็เพื่อจะออกมาตรการควบคุมกำกับดูแลบริหารจัดการในการประกอบการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ของลูกจ้างในสถานประกอบการต่าง

สำหรับตอนที่สองนะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหารนะคะจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือกฎเกี่ยวข้องการเกษตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะอันแรกก็คือกฎหมายกักพืชนะคะกฎหมายกักพืชเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชจากต่างประเทศเนี่ยแพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศได้แล้วก็ยังป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชในประเทศของเราเนี่ยออกไปแพร่ระบาดออกไปนอกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการส่งออกแล้วก็นำเข้าสินค้าพืชนะคะต่อมาก็เป็นกฎหมายพันธุ์พืชนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้พันธุ์ดีในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอควบคุมให้ผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชเนี่ยดำเนินกิจการไปด้วยดีนะคะส่งเสริมให้มีการคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ควบคุมการค้าพืชระหว่างประเทศนะคะในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าอนุสัญญาไซเตสนะคะและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่ากฎหมายพันธุ์พืชเนี่ยก็จะมีการคุ้มครองเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าพันธุ์พืชต่างๆนะคะต่อมาก็เป็นกฎหมายโรคระบาดสัตว์นะคะกฎหมายเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็ซากสัตว์นะคะการนำเข้าและส่งออกสัตว์หรือว่าซากสัตว์เนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายนะคะโดยการส่งออกแล้วก็นำเข้าเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดนะคะต่อมาก็กฎหมายการประมงนะคะกฎหมายการประมงเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการประมงนะในประเทศแล้วก็น่านน้ำทั่วไปเพื่อป้องกันการทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเหมาะสมตามแนวทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศนะคะแล้วก็มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจำเรือแล้วก็ป้องกันการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในภาคการประมงนะคะกฎหมายการประมงเนี่ยก็มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการนำเข้าแล้วก็ส่งออกนะสัตว์น้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่างๆต่อมาก็คือกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะคะก็มีการกำหนดมาตรการในการควบคุมการครอบครองการค้าการนำเข้าการส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าซากสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ซากสัตว์ป่าแล้วก็การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งตามพระราชบัญญัติเนี้ยก็แบ่งมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็น2ประเภทก็คือมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไปนะคะนอกจากนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จัดกลุ่มมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็น3กลุ่มก็คือมาตรฐานสินค้าซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของสินค้าเกษตรที่เป็นผลผลิตนะเป็นเกณฑ์ในการผลิตการค้าและการตรวจรับรองที่ครอบคลุมความปลอดภัยและก็คุณภาพ สำหรับมาตรฐานระบบนะคะหมายถึงเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการตรวจรับรองการผลิตในระดับฟาร์มและก็โรงค้าบรรจุหรือโรงงานแปรรูปนะคะสำหรับมาตรฐานข้อกำหนดไปก็หมายถึงเกณฑ์กำหนดทั่วไปต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยสัตว์และพืชนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างมาตรฐานสินค้านะคะ

มาตรฐานสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับก็เช่นเมล็ดถั่วลิสงนะคะอันนี้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณอัฟลาทอกซินที่มีได้อยู่ในเมล็ดถั่วลิสงนะคะสำหรับมาตรฐานทั่วไปนะคะก็เช่นมาตรฐานข้าวของมะลิไทยมาตรฐานของพริกทุเรียนปลานิลกุ้งทะเลไข่ไก่เป็นต้นนะคะสำหรับมาตรฐานระบบที่เป็นมาตรฐานบังคับแล้วนะคะก็เช่นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไข่ไก่นะคะสำหรับมาตรฐานระบบที่เป็นมาตรฐานทั่วไปอันนี้มีมากนะคะเช่นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสับปะรดอ้อยโรงงานเป็นต้นส่วนมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปนะคะที่เป็นมาตรฐานบังคับอันนี้ยังไม่มีนะคะส่วนมาตรฐานทั่วไปก็เช่นข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกนะคะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารต่อมานะคะก็มีการกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรนะคะกรณีมาตรฐานบังคับนะในกรณีที่สินค้าเกษตรใดนะกำหนดให้มีมาตรฐานบังคับแล้วเนี่ยนะคะผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเนี่ยซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจะต้องมาขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานการขอรับการตรวจสอบและรับรองและการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะส่วนการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรกรณีมาตรฐานทั่วไปนะคะผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ยจะขอรับการตรวจสอบและขอใบรับรองมาตรฐานทั่วไปจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานหรือไม่ก็ได้นะคะเพราะอันนี้ไม่ได้บังคับต่อมาก็คือระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลนะคะนี่จะเกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ. 2540นะคะบัญญัติให้มีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฮาลาลคือระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจประกอบการสินค้าเกษตรเนี่ยต้องถ้าต้องการได้รับการรับรองฮาลาลเพื่อให้สินค้าเนี่ยสามารถส่งออกไปยังประเทศนะทางด้านตะวันออกกลางหรือประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนี่นะคะก็ต้องมาการขอรับการรับรองนะคะเครื่องหมายฮาลาลนะคะตลาดส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยอ่ะที่สำคัญก็คือกลุ่มประเทศองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC นะคะประเทศคู่ค้าสำคัญเนี่ย5อันดับแรกก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเรตแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งเป็นประเทศมุสลิมต่างๆสินค้าส่งออกที่สำคัญก็เช่นข้าวน้ำตาลทรายเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็งเป็นต้นนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารนะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับอาหารหรือพระราชบัญญัติอาหารนะคะตามพระราชบัญญัติอาหารเนี่ยในการควบคุมอาหารก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องต่างๆนะคะเช่นกำหนดอาหารควบคุมเฉพาะกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใช้ภาชนะบรรจุตลอดจนการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหารกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือว่าจำหน่ายนะคะสำหรับการควบคุมการนำเข้าสินค้าอาหารก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่างๆภายใต้พระราชบัญญัติอาหารนะซึ่งระบุถึงรายการสินค้าอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายแล้วก็อาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะการนำเข้าสินค้าอาหารเพื่อจำหน่ายเนี่ยผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขการขอใบรับรองเพื่อการนำเข้าสินค้าอาหารจากอย.จะต้องมีการขออนุญาตทั้งสถานที่ที่จะเก็บและจำหน่ายสินค้านำเข้าแล้วก็ขออนุญาตในตัวผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย

หมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารคือพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะคะตามพระราชบัญญัติเนี้ยให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์การหลักและกลไกของประเทศในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารครอบคลุมห่วงโซ่อาหารอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยนะคะมีมาแล้วก็คือฉบับที่1มีระยะเวลาดำเนินการ5ปีระหว่างพ.ศ. 2555ถึง2559นะคะต่อมาก็คือฉบับที่2มีระยะเวลาดำเนินการ20ปีระหว่างพ.ศ. 2561ถึง2580นะคะซึ่งมีความต่อเนื่องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่1และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะสำหรับกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยฉบับที่2นะคะประกอบด้วย4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของอาหารยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษาและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่วนเป้าหมายมี6ข้อนะคะก็คือจำนวนคนขาดแคลนอาหารลดลงปริมาณการสูญเสียและขยะอาหารลดลงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพิ่มขึ้นมูลค่าการค้าอาหารเพิ่มขึ้นจำนวนคนที่มีภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินลดลงแล้วก็มีกลไกประสานงานกลางและบูรณาการการดำเนินงานด้วยกันนะคะ

0: ยความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: เรียนมสท.ดีอย่างไร
3: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเรา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสารายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความน่าอยู่ของสังคมไทยเพื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมชื่นชมคนที่มีน้ำใจและทำความดีเพื่อส่วนรวมครับโดยเราจะเข้าไปร่วมพูดคุยทำกิจกรรมกับเขาเหล่านั้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับค่านิยมที่ต้องส่งนักเรียนให้เรียนสูงๆเพื่อมาทำงานในองค์กรที่สามารถสร้างรายได้เพื่อให้เกิดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้นปัจจุบันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะครับเพราะว่าความสำเร็จและความสุขนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการขายสินค้าการเกษตรหรือว่าการแปรรูปนั่นเองครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยจะทำได้จริงหรือนะครับแต่ว่าคุณธนพรโพมั่นครับก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับว่าการมีความสุขและความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้นเกิดจากการมีฟาร์มเห็ดเล็กๆและเขาก็สามารถขยายผลให้กับคนอื่นด้วยนะครับโดยการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนอื่นได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำอาชีพของตนเองนั่นเองครับเรื่องราวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ

0: ป้านาหญิงแกร่งแห่งลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่ผันตัวเองจากสาวโรงงานมาสู่การทำฟาร์มหมูบนพื้นที่เพียง2งานโดยมีจุดเริ่มต้นจากการแสวงหาวิถีแห่งความสุขที่แท้จริง
1: ตรงนี้จะแรกก็มันเป็นดิน
2: เยอะไงแล้วเราไม่มีที่จอดรถ
1: อย่างมื้อกลางวันเนี่ยเขาจะรีเฟรชมาก่อนเลยว่า10คนนะต้องการผัดไทย
3: ป้านาก็ทำงานบริษัทค่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยค่ะทำงานอยู่บริษัทแถวทางชลบุรีเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหารสัตว์ก็ทำมาได้ทำนานพอสมควรอยู่ที่นั่นจนกระทั่งว่าทำไปแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพรู้สึกว่าคือเราทำงานอยู่ในห้องแลบไงเราอยู่กับสารเคมีตลอดแล้วสุขภาพเราก็เริ่มแย่ทั้งที่เรายังไม่แก่ไม่เท่าอ่ะตอนนั้นเราก็ยังอายุเรายังไม่เท่าไหร่เองอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราทำไมอยู่กับหมอกับยาทำงานแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยจนรู้สึกว่าไม่ไหวละอยากเปลี่ยนละอยากเปลี่ยนตัวเองโดยที่ถ้าทำยังไงที่เราจะไม่ต้องพึ่งยาก็เลยคิดที่กลับมาอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาสู่ฐานรากเหมือนเดิมคืนสู่สามัญละอันนี้ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่นั้นนะคะทำงานอยู่ในห้องแลบตอนนั้นเงินเดือนสูงค่ะแต่ก็ไม่รู้สึกเสียดายอยากมองหาในเรื่องของสุขภาพอยากให้สุขภาพกลับคืนมาเหมือนเดิมเพราะเรายังอายุไม่มากอะเริ่มแรกทีเดียวก็ไม่ได้คิดว่าจะทำความเห็ดหลังจากที่ออกจากงานมาแล้วก็ยังหาอะไรให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันพักใหญ่อะค่ะ

นั่งนั่งนอนนอนมองนู่นมองนี่เอ๊ะเราจะทําอะไรดีจะทํานาเหมือนที่พ่อแม่ทําก็ทําไม่ไหวเราล้างลาไปนานแล้วพอจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลามันก็ไม่น่าจะใช่พอดีนะไปเจอหนังสืออยู่เล่มนึงเขาบอกว่าทําเห็ดแล้วรวยทําเห็ดแล้วสุขภาพจะดีก็เลยศึกษาเลยจากนั้นก็เริ่มเรียนรู้เลยเรียนรู้ในเรื่องของเห็ดไปอบรมนานอบรมครั้งแรกรู้สึกจะที่มอเกษตรบางเขนอบรมจากที่นั่นแล้วคิดว่าตรงนั้นน่ะยังตอบโจทย์ให้ตัวเองไม่ได้คืออบรมแล้วเขาเรื่องวิชาการอะไรต่างๆดีหมดเลยแต่นะว่ามันตอบโจทย์ให้นะยังไม่พร้อมที่ว่าเอ้ยอบรมมาแล้วเราจะไปทำได้ยังไม่มีความมั่นใจก็หาข้อมูลต่อมีตรงไหนอีกนะก็ไปอบรมอีกอบรมทั้งเกษตรกำแพงแสนก็ไปอบรมอันนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจขึ้นเพราะเราได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นเราก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เลยกลับมาพอหลังจากอบรมแล้วก็ลองมาเริ่มทำ

0: การที่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ตอนแรกเลยเราไม่ได้คิดนะว่าของเราอ่ะจะเป็นศูนย์เรียนรู้เราก็ทำในเรื่องของเหตุทำของเราเองแต่มันมีอยู่ครั้งนึงที่ว่าโครงการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มเข้ามาเขาก็สืบเสาะหาในชุมชนเราอ่ะมีใครทำอะไรบ้างเขาก็เลยมาสะดุดตรงป้านาว่าที่เนี่ยทำฟาร์มเห็ดแล้วตอบโจทย์อะไรได้บ้างคุยกันเขาก็เลยถามว่าถ้าสนใจที่จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมอันนั้นมันตรงประเด็นคือใจเราอ่ะเราชอบที่จะเผยแพร่ความรู้อยู่แล้วอยากให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมชอบตรงนั้นอยู่แล้วมันก็เลยเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาตั้งแต่นั้นก็ทำแบบเล็กๆมานั่นแหละค่ะไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตหรอกทีแรกเลยอ่ะตั้งใจว่าพอมันเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วศูนย์เรียนรู้นี่คือการมันต้องให้ความรู้แล้วความรู้ของเราอ่ะพอไหมที่จะให้กับเขาก็เริ่มศึกษามากขึ้นปรึกษาทางหน่วยงานด้วยเขาชวนอบรมที่ไหนคือเราจะไม่ปิดกั้นตัวเองในการที่จะหาความรู้ไม่ว่าจะในเรื่องการพูดการที่จะต้องเป็นผู้นำเป็นยังไงผู้นำการพัฒนาทำยังไงป้านาจะเรียนรู้หมดพอเรียนรู้แล้วทีนี้เราก็เริ่มไม่ได้ทำแค่เราคนเดียวเขาให้ชวนคนไปด้วยเราก็ชวนที่ในหมู่บ้านของนาเนี่ยนาพาเขาก็คือส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจริงๆเลยเขาไม่เคยหรอกที่จะจับไมค์หรือยืนหน้าเวทีเขาก็สั่นนาเองแรกๆก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอนาไปเริ่มไปพัฒนาเรารู้สึกว่ามันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนาก็ชวนคนในชุมชนไปรอบนั้นนาพาไป10กว่าคนน่ะแล้วมันก็เห็นผลเขากลับมาถึงแม้จะไม่ได้เต็มร้อยแค่จากที่ว่าจับไมค์สั่นพูดร้องไห้เขาสามารถที่จะมาพัฒนาตัวเขาได้มีความกล้ามากขึ้นนาก็ว่าใน10คนนะได้มาคนนึงนะก็พอใจละ
1: ปัจจุบันป้านาได้คิดค้นระบบเพาะเลี้ยงเห็ดหลากหลายรูปแบบเพื่อความสะดวกกับผู้ที่สนใจเพาะเห็ดแต่ว่ามีพื้นที่ที่จำกัดโดยได้ประดิษฐ์โรงเลี้ยงขนาดเล็กที่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้โดยใช้วัสดุที่หาง่ายและโรงเลี้ยงแบบน้ำตกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นทำให้เห็ดเจริญเติบโตเร็วที่ผ่านมาก็ลองผิดลองถูกโดยที่ฟาร์มมีเห็ดหลากหลายพันธุ์ครับคือเห็ดนางรมฮังการีเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางนวลเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูนอกจากเห็ดแล้วยังเลี้ยงปลาไก่และเป็ดรวมถึงปลูกพืชสวนครัวจนกระทั่งเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้โอกาสผู้ที่สนใจประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดทำให้รู้จักกันมากขึ้นโดยได้เน้นย้ำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำได้จริงทำแล้วเกิดความสุขที่แท้จริงในชีวิต
2: โอเคได้แล้วครับเห็ดยาน

0: างนี่ถูกไหม
1: ใช่ค่ะใช่ใช
0: ่หรือว่าไทยๆเรียกว่าเห็ดโคนญี่ปุ่น
1: เห็ดโคนญี่ปุ่นถูกต้อง
2: อันนี้ก็คือ
3: ผู้ชมครับและตอนนี้ครับ

รายได้เพื่อความยั่งยืนให้กับครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับเราจะไปพูดคุยกับป้านากันครับเพราะว่าป้านาเนี่ยเขาจะมีมุมมองและแนวคิดรวมถึงการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากๆเลยครับตามไปดูกันครับ

0: ป้านาเปิดฟาร์มเห็ดขึ้นด้วยหลักการการเดินตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฟาร์มเห็ดป้านาสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมุ่งมั่นในใจอาสาสร้างความรู้ในการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดเพื่อชุมชน
1: โอเคตอนนี้เราจะมาสู่กระบวนการของการแปรรูป

0: สวัสดีครับป้านาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม
1: สบายดีค่ะ
0: ก็วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับป้านาในมิติของการเป็นคนอาสานะฮะซึ่งป้านาก็เริ่มต้นจากการทำเห็ดใช่ไหมครับจากที่ฟังเมื่อสักครู่แล้วก็ขยายผลต่อยอดด้วยเอาละครับอยากทราบครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยว่าทำไมถึงขยายผลไปสู่ในเรื่องของคนอาสาได้อย่างไรครับจากฟาร์มเห็ดเนี่ย
1: เราไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าชีวิตเราเองอ่ะมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันทีนี้ถ้าเราทำคนเดียวเราได้คนเดียวแล้วคนอื่นๆอีกล่ะในชุมชนคือป้านาไม่ได้มองไกลเลยมองจากครอบครัวสู่ชุมชนและเราจะทำยังไงให้ชุมชนของเราไปต่อได
0: ้
1: ก็เลยคิดที่ว่าพอเราขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเราต้องให้องค์ความรู้ถ้าเราจะให้คนข้างนอกเขารู้จักเราประเภทที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัดไหนดังๆเนี่ยคนที่อยู่ใกล้จะไม่ค่อยสนใจเหมือนที่นี่ก็เหมือนกันชาวบ้านเขาจะบอกว่ารถบัสรถตู้รถเข้ามาที่นี่เยอะแยะมาทำไมคนใกล้ตัวเรายังไม่รู้เลยป้านาก็เลยมามองว่าทำยังไงจะให้ชุมชนเราได้รับรู้ว่าตรงนี้ทำอะไรแล้วเขามีส่วนที่จะได้อะไรจากตรงนี้นั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการเกิดศูนย์เรียนรู้แล้วจะทำยังไงให้กับชุมชนชุมชนจะได้อะไรจากเราบ้าง
0: การปรับเปลี่ยนแนวคิดนี่คือค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเราเองด้วยคราวนี้นี่มันเป็นเรื่องของการเล็งเห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็มองข้ามไปด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ะถ้าชุมชนเราไปต่อได้เขาบอกว่าเวลาที่เราโยนก้อนหินลงไปในน้ำมันกระเพื่อมไปสุดฝั่งมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเราให้เนี่ยให้น้องโดยที่ป้าก็ไม่ได้หวังจะได้อะไรตอบแทนก็สามารถไปต่อได้คนที่ไปต่อมันก็ค่อยกระจายออกไปป้าว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดนะ
0: ครับ
1: แบบนั้น
0: ก็คือส่งต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: ต่างคนต่างขยายผลแล้วก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอันนี้เราถนัดในเรื่องของการทำเห็ดใช่ไหมตอนนี้เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเห็ดเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการทำเห็ดทำยังไงจะให้อยู่รอดแล้วก็ไปต่อได้เกิดความยั่งยืนได้มั่นคงแม้ไม่มั่งคั่งแต่ว่ายั่งยืน
0: ก็เลยชวนคนอื่นมาเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็มาร่วมทำตอนแรกครับที่เริ่มทำนี่คือชักชวนมายังไงฮะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยป้าคิดว่าเราทำเป็นรวมกันทำมาช่วยกันแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ในเหมือนกับในเรื่องของการทำวิสาหกิจชุมชนนะฮะแต่พอทำไปสักพักนึงแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเกิดผลป้าก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มาร่วมกันคิดแยกกันไปทำมารวมกันขายไปได้ค่ะไปได
0: ้ก็เหมือนเป็นการหาความสามารถของแต่ละคนใช่ไหมฮะแต่ละคนนี่อาจจะเก่งไม่เหมือนกันเรียกว่าทุกคนเป็นครูได้หมดเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วยังไงฮะมีคนเก่งด้านไหนอะไรยังไงถึงมารวมกัน
1: โอ้หลากหลายเลยค่ะ

0: หลายหลากหลายตรงของป้าเนี่ยนะแม้กระทั่งตัวชาวบ้านเองชาวบ้านเองอ่ะเขามีความสามารถอยู่แล้วในเรื่องฝีมือ ถ้าคนไหนทำอาหารอร่อยอย่างของป้าที่นี่อ่ะเวลาที่คณะเข้ามาดูงานป้าก็จะไม่ได้อาศัยปัจจัยภายนอกจะใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็ฝีมือของคนที่อยู่ในชุมชนเขามาคิดเขามาทำอย่างในเรื่องของการทำเห็ดของป้าเนี่ยป้าสอนเขาในเรื่องของการแปรรูปเขาก็ทำได
1: ้
0: อย่างเวลาลูกค้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเมื่อเช้านี้มีสาธารณสุขอยากได้ผลิตภัณฑ์เข้ามาดูแล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์ที่จะไปแจกจ่ายป้านาก็มองแล้วของใครบ้างที่เขาทำเห็ดสวรรค์อร่อยเนี่ยเดี๋ยวป้านาก็ส่งไม้ต่อเขาละรายได้เขาก็ได้แล
1: ้
0: วแฮปปี้มาละเขาเกิดความสุขเลยเนี่ยพอเราค่อยๆแบ่งปันเราไม่ใช่ว่าป้านาเก่งอยู่คนเดียวแล้วป้านาก็ทำไว้คนเดียวป้านาก็รวยคนเดียวไม่ใช่ค่ะ
1: ครับในศูนย์เรียนรู้นี่มีกิจกรรมหลากหลายเลยนะครับเห็นจากตะกร้าที่วางเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์มากเลยคราวนี้แบ่งเป็นกิจกรรมอะไรยังไงบ้างฮะ
0: ของเราการของการแปรรูปพอแปรรูปเนี่ยของเราจะมีมากมายอะค่ะในฟาร์มของเราอะนะไม่ว่าจะเป็นแหนมเห็ดสวรรค์น้ำพริกเผาเห็ดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ชาวบ้านคนไหนทำอะไรได้ป้านาก็จะให้เขาทำแล้วก็มาส่งอย่างแหนมเห็ดเนี่ยจะมีคนเขาทำเองเลยเราสอนถึงสูตร
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ไปมัดแล้วเขาก็มาส่งให้เราเราก็จำหน่ายให้เขาตรงนี้มันจะเป็นจุดรวมของการจำหน่ายละหรือที่นอกเหนือจากในเรื่องของเห็ดนะเราก็ยังมีตัวเนี้ย
1: อันนี้คือน้ำผึ้งไหมฮะ
0: อันนี้น้ำผึ้งผึ้งพงไทยผึ้งพงไทยตอนแรกเราก็คิดว่าคือตรงนี้เราจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการเลี้ยงผึ้งพงไทยด้วยนี่คือการต่อยอดเห็นไหมฮะจากเห็ด
1: อย่างเดียว
0: ใช่จากเห็ดอย่างเดียวเพราะว่าที่นี่จะมีเกสรดอกไม้เยอะแยะไงพอลองเอาผึ้งมาตั้งแล้วมันก็ได
1: ้
0: พอมันได้ชาวบ้านเข้ามาอบรมมาที่นี่สนใจเรื่องนี้กันเขาก็ไม่ได้มองไปในเรื่องของการตลาดนะเขามองแค่ว่ามีน้ำผึ้งบริสุทธิ์เอาไว้กินเองเป็นยาอายุวัฒนะอะไรต่างๆของเขาไงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่แล้วเขาสนใจกลายเป็นการรวมกลุ่มกันไปเลยตอนนี
1: ้คราวนี้มีต่อยอดมาเรื่อยๆกรรมก็ได้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ด้วยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้คนที่มาอบรมหรือว่ามาดูงานมาศึกษาจากเราเนี่ยได้ตามฟีดแบ็กเข้าไปไหมครับว่าเขากลับไปทำเองยังไง
0: ได้ค่ะได้อันนี้เห็นผลค่อนข้างชัดเจนขนาดว่าคนที่ตอนนั้นที่เขาเป็นผู้ต้องขังที่เขาของคุมประพฤติ
1: ครับ
0: พามาอบรมที่นี่ป้านะไม่ได้ตามผลเขาตามป้าโทรมาเช็คตลอดเลยป้าหนูทำอันนี้เนี่ยหนูขายได้ดีมากเลยคือเขาโทรมาขอบคุณเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าจะได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ให้กับสังคมเหมือนกันมันก็เลยเกิดว่าความสุขเราก็เลยอยากทำต่อไงอยากไปเรื่อยๆอยากอาสาอย่างถ้าอย่างคนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน
1: ครับ
0: เข้ามาที่นี่ถามว่าเป็นโครงการนี้ที่ป้าทำค่อนข้างเหนื่อยเพราะเราก็ติดว่าเราพูดแต่เขาไม่ได้ยินไงเหนื่อยมากแต่เป็นโครงการที่ดีมากเลยที่เขาเข้ามาอบรมตรงนี้เราพร้อมเลยเขาบอกว่างบเขามีไม่เยอะไม่เยอะก็ไม่เป็นไรไม่เยอะก็ไปต่อได้ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความตั้งใจมาแล้วไงมันต้องไปต่ออ่ะเราก็ยินดีไงเราพร้อมเลยที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกับเขาตรงนั้น
1: จะเห็นว่ามันเป็นเสน่ห์ของความเป็นคนอาสาเนาะเรื่องของการมีน้ำใจการมอบสิ่งดีๆให้กันแล้วก็การได้รับสิ่งตอบแทนไม่ใช่เป็นแบบเงินทองแต่ว่าเป็นคำชื่นชมหรือว่าเป็นอะไรอ่ะผลที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจในการเป็นคนอาสาต่อไปใช่ไหมครับ
0: ชอบเลยอ่ะจากที่ไม่เคยคิดนะคิดแค่ทำของเราเป็นแค่ส่วนตัวแต่พอทำไปแล้วมันกลายเป็นว่าให้พ่อหลวงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้อ่ะอันนี้มันชัดเจนกับป้านาแบบมันตอบโจทย์ได้จริงๆเลยอ่ะ
1: สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีเนี่ยขึ้นอยู่ที่ตัวเราไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะนะว่าความเป็นจิตอาสาต้องมาก่อนความเป็นผู้นำถ้าผู้นำทำตามที่เขาบอกมามันไปไม่ได้เราต้องเป็นคนนำตัวเรานี่แหละมันเริ่มต้นจากตัวทุกอย่างนั่นแหละถ้าป้านาจะเป็นผู้นำแบบเป็นทางการมันก็คือต้องรอแต่ถ้าป้านาเป็นผู้นำ

0: นำแบบไม่เป็นทางการเรามีอิสระเราอยากทำอะไรเราทำเราอยากให้อะไรเราให้เราอยากช่วยเหลือเราก็ช่วยเท่าที่เราทำได้ไม่ได้ว่าสุดโต่งจนเราเองก็บาดเจ็บ
1: ณตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วไหมฮะในเรื่องของความเป็นคนอาสาการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีต่างๆอะไรพวกนี
0: ้ป้านาว่าค่อนข้างนะ
1: ค่อนข้าง
0: เพราะตอนนี้ใครๆเวลาที่เขาต้องการทานอาหารที่ปลอดภัยเขาจะนึกถึงป้านาพอเขาพูดถึงเห็ดเขาก็จะนึกถึงป้านาป้านาว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควร
1: เหมือนที่เราตั้งไว้ตอนแรกใช่ไหมที่บอกว่าวัดดังทำให้คนมา
0: ใช่ใช่
1: ตอนนี้ถ้าพูดถึงเห็ดทำไมมาที่นี่
0: ประมาณนั้นเลยอ่ะคือชาวบ้านเขากว่าป้านาจะทำให้ชาวบ้านเข้าใจกับตรงนี้ ใช้เวลาหลายนะ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าชาวบ้านคิดเป็นแล้วพอชาวบ้านคิดเป็นเราแค่เป็นแค่กองหนุนอยู่ข้างหลังอันไหนพอจะสนับสนุนงบหรือว่าเป็นช่องทางที่จะหาให้เขาได้ให้เขาไปต่อได้
1: ครับอยากให้ป้านาครับเชิญชวนคนที่แบบทำงานอยู่ในลักษณะของแบบเดียวกับป้านาเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้นึกถึงแนวคิดในเรื่องของการขยายผลหรือการต่อยอดเนี่ยฮะ
0: อันนี้ป้านาก็อยากเชิญชวนคนที่มีใจอาสาเนี่ยสร้างเครือข่าย
1: ครับ
0: เขาอาจจะมาเป็นเครือข่ายป้านาแนะนำกันต่อไปได้พอเครือข่ายเรากระจายเนี่ยมันไม่มีวันหยุดยั้งได้เลยอันนี้ในเรื่องของการที่เป็นผู้ให้เนี่ยในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเขายอมรับได้แล้วเราก็ไปต่อได
1: ้
0: ของทุกๆคนนั่นแหละค่ะเพราะว่าในบ้านเมืองเราอ่ะปราชญ์ชาวบ้านมันเริ่มมาจากปราชญ์ชาวบ้านไม่ใช่ปราชญ์ที่เขาแต่งตั้งจากจิตสำนึกของตัวเราน ั่นแหละค่ะมันมีความเป็นองค์ความรู้มันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วไงมันสามารถถ้ามันจบที่เรามันก็จบไงแต่ถ้าเราอาสาไปต่อขยายผลสร้างเครือข่ายมันไปต่อได้อยู่แล้วค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีปราชญ์ชาวบ้านเยอะด้วยนะครับ
0: ใช่
1: แล้วถ้าเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปราชญ์ชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ดึงเขามาร่วมกับเครือข่ายแล้วก็มีการขยายผลต่อยอดอย่างที่ป้านาบอกเนี่ย
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: การให้สำค
0: ั
1: ญ
0: มากมาก
1: ครับไม่มีสิ้นสุดแล้วก็เรียกว่าจะต่อยอดได้อย่างยั่งยืนด้วย
0: ใช่
1: โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือการให้เนี่ยเรื่องของความรู้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการให้เหมือนกันใช่ไหม
0: ถ้าเราไม่หวังสิ่งตอบแทนเดี๋ยวมันมาเองอ่ะท
1: ุ
0: กอย่างมันมาเองจะมาโดยทางตรงหรือทางอ้อมทางไหนก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ได้ทุกคนได้คือความสุขนั่นแหละค่ะ
1: เอาละครับวันนี้ครับได้คุยกับป้านาแล้วเนาะมีความสุขมากเลยแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ให้ต่อไปด้วยนะฮะต้องขอขอบคุณป้านามากครับ
0: ยินดีค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราโยนก้อนหินลงไปในน้ำมันกระเพื่อมไปสุดฝั่งมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเราให้เนี่ยให้น้องโดยที่ป้าก็ไม่ได้หวังจะได้อะไรตอบแทนแต่น้องก็สามารถไปต่อได้คนที่ไปต่อมันก็ค่อยกระจายออกไปป้าว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว
1: ครับ
0: แบบนั้น
1: คุณผู้ชมครับตลอดทางที่ผมได้เดินเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของป้านานั้นนะครับก็มีป้ายเรียงรายเตือนสติแล้วก็ในแง่คิดต่างๆให้กับคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็มีป้ายนึงครับที่เตือนใจและก็สะดุดตามากๆเลยนะครับก็คือว่าชีวิตเนี่ยไม่ต้องหรูหราครับแค่มีความสุขตลอดเวลาก็เพียงพอแล้วซึ่งป้านานะครับก็พิสูจน์ให้เราเห็นอย่างป้ายนี้เลยนะครับว่าการเป็นจิตอาสาการเป็นคนอาสานั้นทำด้วยใจยังไงก็มีความสุขครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

ลพิษทางน้ำและการจัดการนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยตอนที่หนึ่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะพูดถึงนะครับประเด็นที่หนึ่งก็ความหมายแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำสาเหตุมลพิษทางน้ำลักษณะของมลพิษทางน้ำเป็นอย่างไรบ้างแล้วพารามิเตอร์และตัวชี้วัดมลพิษทางน้ำมีอะไรบ้างผลกระทบสถานการณ์มลพิษทางน้ำนะของประเทศไทยนะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็คงจะมารู้เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำกันนะครับความหมายของมลพิษทางน้ำนะฮะตามพรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ระบุไว้ในมาตราที่4นะครับบอกว่าสภาวะมลพิษทางน้ำนะก็คือสภาวะที่น้ำมีการเจือปนนะฮะสารพิษต่างๆสารอินทรีย์ต่างๆนะฮะเวลาพูดถึงนะฮะเรื่องของมลพิษทางน้ำนะฮะเขาจะมีตัวที่เปรียบเทียบเขาเรียกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำนะฮะถ้าน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็แสดงว่าน้ำนั้นนะฮะมีปัญหานะครับหรือเกิดปัญหามลพิษทางน้ำนะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์นะครับของมนุษย์สัตว์และพืชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสรุปแล้วมลพิษทางน้ำก็คือการที่น้ำมีปริมาณสารแปลกปลอมนะครับทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์นะฮะบางแห่งก็จะมีสารกัมมันตภาพรังสีสารเคมีที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งเกษตรอุตสาหกรรมนะครับหรือความร้อนนะฮะจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนะฮะก็จะมีความร้อนออกมานะฮะภาคอุตสาหกรรมแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะฮะก็จะมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษแตกต่างกันนะฮะซึ่งสารพวกนี้ถ้าปล่อยลงสู่แหล่งน้ำก็จะเกิดผลกระทบและก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนะฮะซึ่งปกติถ้าแหล่งน้ำที่สะอาดเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายนะฮะทั้งใช้ประโยชน์ในแง่ของนะฮะการรักษาน้ำใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคนะครับถ้าคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมหรือเกิดปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะน้ำที่จะมาใช้ดื่มอุปโภคบริโภคก็จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะซึ่งทั้งเคมีทั้งกายภาพทั้งชีวภาพเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังต่อไปนะครับนะประเด็นเรื่องของมลพิษทางน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาจะแก้ไขเราก็ต้องรู้ว่าน้ำเสียนี่เกิดจากอะไรแหล่งใหญ่ๆนะครับเขาบอกแหล่งที่มีจุดกำเนิดที่แน่นอนรู้ว่ามาจากไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นชุมชนนะฮะในเขตเทศบาลนครในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนะครับหรือจากคอนโดมิเนียมจากบ้านเรือนต่างๆเรารู้ว่ามาจากไหนนะครับหรืออุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทไหนอย่างไรเรารู้แหล่งหรือเกษตรกรรมบางประเภทนะก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดที่แน่นอนเช่นฟาร์มปศุสัตว์บ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งแหล่งกำเนิดไม่แน่นอนนะฮะอย่างกรณีของเกษตรกรรมนะฮะเราปลูกข้าวเราทำนานะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงนะฮะเวลาเกิดฝนตกนะฮะหรือน้ำที่เหลือส่วนเกินก็จะลงสู่แม่น้ำลำคลองก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำหรือกรณีของสิ่งปฏิกูลต่างๆนะฮะจากปศุสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์โดยการปล่อยนะครับตรงนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะหลักๆก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับนะฮะตอนนี้ประชากรเพิ่มขึ้นนะการใช้น้ำก็มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองนะฮะการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับก็จะสูงกว่าคนที่อยู่ในชนบทเวลาใช้น้ำเยอะน้ำเสียที่เกิดขึ้นนะฮะน้ำเสียนี่ก็ประมาณ 80% ของน้ำที่ใช้นะฮะก็จะปล่อยสู่แหล่งน้ำลำคลองนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองเช่นเดียวกันนะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต้องการใช้น้ำมากขึ้นนะครับน้ำที่ใช้ก็ก่อให้เกิดน้ำเสียที่ตามมาหรือการเมืองการปกครองที่ไม่ได้สนใจนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำหรือมองในส่วนของการพัฒนาโดยไม่มองในส่วนของการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
นะฮะนี่ก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำได้เช่นเดียวกันหรือกรณีแหล่งน้ำพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารก็ก่อให้เกิดปัญหานะครับได้เช่นเดียวกันอย่างเราเห็นนะฮะช่วงฝนตกนะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำอื่นๆก็เช่นเดียวกันมีสีตะกอนสีน้ำตาลเนี่ยก็บ่งบอกว่าพื้นที่ป่านะครับที่อยู่ในพื้นที่สูงถูกทำลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญเวลาเราจะดูน้ำนะครับว่ามีปัญหามลพิษได้อย่างไรบ้างนะครับก็ดูทั้งกายภาพทั้งเคมีทั้งชีวภาพนะครับซึ่งจะบ่งบอกนะครับประเด็นปัญหาต่างๆของมลพิษทางน้ำเรามาดูของแต่ละส่วนกายภาพนี่ก็คือลักษณะที่เรามองเห็นได้กรณีความขุ่นน้ำสีขุ่นนะฮะเหมือนเมื่อกี้ถ้าตัดไม้ทำลายป่านะฮะตะกอนต่างๆก็จะชะล้างนะครับลงสู่แม่น้ำก่อให้เกิดสารแขวนลอยต่างๆนะฮะหรือสารอินทรีย์ต่างๆจากการใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงนะก็ลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดสีต่างๆเช่นเดียวกันนะครับหรืออุณหภูมิความหนาแน่นความหนืดนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญน้ำทะเลจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืดนะฮะหรือทะเลสาบที่เรียกว่าเดซีซึ่งมีเกลือมากนะฮะเวลาคนไปลอยน้ำนะครับหรือว่ายน้ำแทบไม่จมน้ำเลยเพราะว่าเขามีความหนาแน่นสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กลิ่นรสนะฮะเราสามารถทดสอบได้นะครับซึ่งถ้าน้ำสะอาดนะฮะเราถึงสามารถที่จะชิมได้นะครับหรือกรณีของกลิ่นถ้าน้ำสกปรกนะครับน้ำที่มีแก๊สไข่เน่าเราก็สามารถที่จะได้กลิ่นได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกถึงปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะของแข็งนะครับที่ละลายน้ำพวกตะกอนต่างๆนะฮะหรือสารที่ละลายในน้ำก็เป็นประเด็นสำคัญลักษณะทางเคมีลักษณะทางเคมีเป็นลักษณะที่จะต้องตรวจสอบทดสอบทดลองทางห้องปฏิบัติการนะครับเลยเอาเก็บตัวอย่างน้ำก็ต้องมีการวัดเส้นความเป็นกรดเป็นด่างสารอินทรีย์นะครับมีอะไรบ้างนะครับหรือกรณีของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายกรณีของ BOD นะครับ BOD ก็บอกว่าสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำการจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะฮะมีมากน้อยอย่างไรนะครับสารอินทรีย์สูง BOD ก็สูงด้วยในขณะเดียวกันออกซิเจนนะฮะก็ถูกใช้มากนะครับออกซิเจนก็จะลดลงหรือปริมาณของออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์ในน้ำนะฮะหรือ COD นี่ก็เป็นเคมีนะฮะคุณสมบัติทางเคมีหรือไนโตรเจนนะครับก็เป็นสารอาหารฟอสฟอรัสนะครับก็ถือว่าเป็นสารอาหารที่เราใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงหรือกรณีน้ำเสียจากชุมชนนะครับพวกนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของลักษณะทางชีวภาพบ้างทางชีวภาพก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่นะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเรียกว่าจุลินทรีย์นะฮะหรือแบคทีเรียต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกถึงการปนเปื้อนต่างๆที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่จะบ่งบอกมลพิษทางน้ำนะฮะทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์โลหะหนักไขมันน้ำมันความร้อนต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้จะมีค่ามาตรฐานเวลาเรารู้ว่าน้ำสกปรกหรือไม่อย่างไรนะครับพารามิเตอร์เหล่านี้ก็จะกำหนดไว้ในค่ามาตรฐานยกตัวอย่างเช่นนะฮะ BOD ในน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับจะต้องมีค่า BOD ไม่เกิน2หรือมีออกซิเจนละลายไม่ต่ำกว่า4อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยกตัวอย่างรายละเอียดนี่เราสามารถที่จะไปดูได้นะครับนี่ก็คือค่าพารามิเตอร์ต่างๆบางส่วนก็กำหนดเป็นสารพิษนะฮะอุตสาหกรรมบางชนิดบางประเทศจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องควบคุมนะฮะการปล่อยสารมลพิษต่างๆโลหะหนักนะฮะพวกนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันผลกระทบนะมองผลกระทบน้ำถ้าน้ำเสียนะฮะการใช้ประโยชน์ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเดิมได้หรือผลกระทบต่อระบบนิเวศนะฮะอย่างกรณีของน้ำเสียที่มีสารอาหารต่างๆมากมายนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ก่อให้เกิดนะฮะผลกระทบต่อระบบนิเวศปลาตายอย่างที่เราเห็นที่เกิดขึ้นที่แถวจังหวัดชลบุรีนะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพนะฮะของแหล่งน้ำก็เป็นประเด็นสำคัญนะผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อุปโภคบริโภคเรื่องสุขภาพอนามัยนะฮะน้ำเสียก็บางส่วนก็จะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคต่างๆนะฮะทัศนียภาพที่สวยงามก็จะหมดไปนะครับหรือก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นนะฮะทัศนวิสัยที่ไม่น่ามอง
นะครับก็เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญได้ผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจนะการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับที่จะเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ต่างๆก็จะมีปัญหาแม้กระทั่งน้ำที่มีคุณสมบัติอย่างกรณีของมีความเค็มนะก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หรือน้ำอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารพิษต่างๆก็จะไม่สามารถที่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตอนที่หนึ่งนี้ก็จะบอกว่ามลพิษทางน้ำคืออะไรนะครับแหล่งกำเนิดมาจากไหนนะครับแล้วก็องค์ประกอบนะครับของน้ำเสียนะฮะมีอะไรบ้างนะครับหรือพารามิเตอร์ที่จะบอกว่าน้ำเสียนะฮะจะต้องมีคุณสมบัติทั้งกายภาพเคมีชีวภาพอย่างไรแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่2เราจะมาพูดเรื่องของการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับตอนที่1เราพูดแล้วว่านะครับปัญหามีอะไรตอนนี้เราจะแก้ไขปัญหาแล้วจะมีการจัดการอย่างไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดการก็ต้องมีแนวทางการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำนะครับมาตรการนะฮะมีหลายเรื่องนะฮะมาตรการทางกฎหมายมีอะไรบ้างนะฮะมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวคงเล่าให้นะฮะตามลำดับต่อไปนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะจะต้องรู้ว่าแหล่งกำเนิดมาจากไหนนะครับแล้วก็มาตรการในการลดนะครับลดน้ำเสียลดของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดนั้นนะครับนะฮะก็ต้องใช้มาตรการต่างๆอย่างกรณีของน้ำจากครัวเรือนนะครับว่ามาจากตรงไหนนะฮะหรือมาจากกิจกรรมประเภทไหนของชุมชนจะต้องไปลดยังไงต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไรบ้างนะครับหรือภาคอุตสาหกรรมปล่อยของเสียประเภทไหนต้องไปจัดการอย่างไรนะฮะมาตรการทางสังคมเช่นเดียวกันต้องทำไงให้สร้างความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึกนะฮะการใช้น้ำน้อยน้ำเสียที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงนะฮะทำไงให้คนรู้จักคุณค่าของน้ำนะฮะทำไงให้ผู้ประกอบการต่างๆสนใจในเรื่องประเด็นของการจัดการหรือการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยทิ้งนะครับในส่วนของมาตรการทางกฎหมายนะครับเราประเทศไทยเองนะครับเราใช้หลักการการควบคุมนะโดยใช้มาตรฐานใช้กฎหมายนะครับมาตรฐานก็จะมี2 ส่วนก็คือมาตรฐานแหล่งน้ำนะครับดูว่าน้ำแต่ละแหล่งทั้งน้ำจืดน้ำทะเลใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ใกล้น้ำนะฮะจะต้องมีมาตรฐานควบคุมอย่างอุตสาหกรรมนะฮะจะปล่อยของเสียที่เป็นประเภทสารอินทรีย์หรือ BLD ไม่เกิน20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะจะมีระบบควบคุมอย่างไรจะมีระบบจัดการอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสำคัญที่สุดก็คือเวลาเราจะบอกว่าน้ำนะฮะมีคุณภาพอย่างไรเราต้องมีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะฮะทั้งแหล่งน้ำจะต้องดูว่าแหล่งน้ำแต่ละแหล่งนะครับมีคุณภาพน้ำอย่างไรนะครับหรือเฝ้าระวังน้ำเสียจากกิจกรรมประเภทต่างๆทั้งน้ำเสียจากโรงงานน้ำเสียจากอาคารขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นคอนโดมิเนียมโรงพยาบาลที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของตัวเองนะฮะจะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบควบคุมการปล่อยน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆนะการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำนะครับก็ต้องเข้าไปที่แหล่งนะครับมาตรการต่างๆก็ต้องดูให้เหมาะสมนะครับว่าแหล่งกำเนิดที่ไหนอย่างไรนะครับลดการใช้น้ำเสียก็ที่จะปล่อยก็มีปริมาณน้อยลงระบบบำบัดน้ำเสียที่เรามีอยู่สามารถที่จะบำบัดได้เพียงพอหรือเปล่านะครับมีประสิทธิภาพหรือเปล่าจะต้องมีการตรวจสอบน้ำเข้าก่อนเข้าสู่ระบบน้ำที่ออกจากระบบเพื่อดูประสิทธิภาพของระบบนะครับในการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีการบำบัดนะครับที่พูดไปแล้วการบำบัดเราก็ต้องดูคุณสมบัติบำบัดทางกายภาพนะฮะถ้าน้ำปนเปื้อนจากนะฮะไอของเสียที่เป็นเศษขยะต่างๆพวกนี้ก็ใช้ระบบการกรองได้นะครับกรองเบื้องต้นนะครับเพื่อเอาของเสียที่เป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับไปจัดการได้ระบบทางเคมีนะครับการบำบัดทางเคมีก็ทำไงให้สารต่างๆที่ปนเปื้อนในน้ำเกิดการตกตะกอนแล้วตะกอนเนี่ยนะครับสามารถที่จะออกมาจัดการได้นะครับหรือวิธีเคมีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงสภาพคุณภาพน้ำ
ให้สามารถที่จะจัดการได้นะครับการบำบัดทางเคมีก็ขึ้นอยู่กับน้ำเสียนะฮะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะจะทำปฏิกิริยาอย่างไรถ้าน้ำเสียที่มีลักษณะเป็นกรดเยอะนะฮะก็จะต้องทำให้เป็นกลางเป็นกลางก็จะต้องนะฮะมีการปรับสภาพน้ำเสียโดย

ช้เคมีเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะฮะคุณลักษณะของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆทางชีวภาพนะฮะซึ่งทางชีวภาพส่วนใหญ่จะใช้กับน้ำเสียที่เป็นลักษณะอินทรีย์สารนะครับซึ่งสามารถย่อยสลายโดยใช้จุลินทรีย์ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายส่วนทั้งกรณีของบ่อเติมอากาศบ่อหมักระบบจัดการน้ำเสียแบบระบบแผ่นชีวภาพนะฮะซึ่งแบคทีเรียจะไปเกาะตามแผ่นนะครับแล้วก็มีระบบกรองที่สามารถที่จะย่อยสลายน้ำเสียแล้วก็บางส่วนก็ให้ตกตะกอนได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่เหมาะกับลักษณะของน้ำเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของกฎหมายนะครับอย่างที่กล่าวตอนต้นแล้วกฎหมายก็มีระบบควบคุมนะฮะโดยผู้เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับจะต้องมีระบบบำบัดมลพิษนะฮะแล้วต้องบำบัดให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยนะถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องตามกฎหมายในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมพ.ร.บ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องดูตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานพ.ร.บ.โรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าบำบัดนะฮะเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดต้องมีการรายงานนะฮะบำบัดเสร็จแล้วนะครับต้องมีการส่งรายงานไปยังหน่วยงานให้สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าบำบัดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วการควบคุมโดยใช้มาตรการกฎหมายก็มีทั้งการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆการกำหนดมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนะฮะชุมชนนะครับว่าจะมีระบบบำบัดน้ำเสียบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างไรนะครับเจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับเจ้าของโรงงานก็จะต้องมีระบบนะฮะที่จะต้องจัดการมีระบบรายงานตรวจสอบเช่นเดียวกันนะฮะการตรวจสอบควบคุมโดยการบังคับใช้กฎหมายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นะซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีระบบรายงานด้วยว่าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่สามารถที่จะทำงานได้หรือเปล่านะครับต้องรายงานไปยังท้องถิ่นรายงานไปยังหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมควบคุมมลพิษเป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับนอกจากนี้ยังมีกฎหมายแพ่งความรับผิดชอบทางแพ่งถ้าใครปล่อยน้ำเสียหรือของเสียนะครับลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะก็ต้องมีความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลนะถ้าปล่อยน้ำเสียไปสู่ที่นานะครับของเกษตรกรเกษตรกรได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะฟ้องร้องความเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตัวนี้เรามีกฎระเบียบต่างๆที่ควบคุมกันอยู่นะฮะหรือกรณีของพ.ร.บ.ที่กระทรวงมหาดไทยดูแลพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับหรือพ.ร.บ.การสาธารณสุขนะครับก็ดูเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญดูเรื่องของน้ำเสียหรือน้ำเสียถ้าปล่อยลงสู่นะครับทางน้ำที่เป็นทางน้ำสำหรับการเดินเรือนะครับก็ต้องไปดูพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องพ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทยหรือทางน้ำชลประทานก็ต้องดูพ.ร.บ.ชลประทานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นข้อกำหนดของกฎหมายหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่พูดไปแล้วก็ต้องมีมาตรการควบคุมนะครับแล้วมีมาตรการรายงานนะครับแล้วก็บำบัดน้ำเสียของเสียนอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องมีการตรวจสอบน้ำเสียแล้วก็รายงานโดยระบบออนไลน์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนี่ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมนะครับนอกจากนี้นะฮะก็มีพ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะฉะนั้นแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละแหล่งก็ต้องไปดูนะครับว่าเราใช้น้ำนะครับบำบัดเสียเราต้องดูให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบอะไรบ้างนะครับระบบบำบัดน้ำเสียก็มีทั้งระบบกายภาพนะครับที่พูดไปแล้วด้วยการกรองการดักจับวัสดุขนาดใหญ่นะครับการทำให้ตกตะกอนการปรับสภาพนะครับการไหลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นระบบทางกายภาพระบบทางเคมีนะก็โดยใช้สารเคมีทำให้เกิดการตกตะกอนนะฮะหรือปฏิกิริยานะครับทำให้สารที่เป็นพิษมีพิษน้อยลงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นขบวนการทางเคมีหรือชีวภาพนะฮะโดยการย่อยด้วยจุลินทรีย์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียก็มีมากมายก็ต้องเลือกตาม

สภาพของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตอนที่2นี้ก็จะบอกว่าการจัดการมลพิษเมื่อมีน้ำเสียเกิดขึ้นเราจะมีระบบการจัดการให้เหมาะสมตามลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้นแต่ละชนิดแต่ละประเภทอย่างไรนะครับตอนที่3เราจะพูดถึงกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับโดยเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับเราจะพูดถึง2กรณีกรณีแรกก็คือกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางน้ำของโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเนื่องจากพระราชดำรินะครับโครงการที่2ก็คือการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์นะฮะกรณีของฟาร์มโคนมที่จังหวัดราชบุรีนะครับกรณีแรกนะครับโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเนื่องจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ดำเนินการโดยทางมูลนิธิชัยพัฒนานะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะโดยศาสตราจารย์ดร.เกษมจันทร์แก้วนะครับก็มีนักวิจัยมากมายนะครับหลักๆ ก็คือจะบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีน้อยนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะน้ำเสียต่างๆสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาบำบัดน้ำเสียก็ต้องดูลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้นนะซึ่งน้ำเสียส่วนใหญ่ก็มาจากชุมชนนะครับมีเกษตรบ้างนะครับมีอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมการชุมชนนะครับเล็กน้อยในพื้นที่นะครับน้ำเสียก็นะฮะถูกนะฮะส่งไปทางท่อไปยังนะครับศูนย์จัดการน้ำเสียที่แหลมผักเบี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะหลักการก็คือเมื่อเรารู้ว่าน้ำมาจากไหนอย่างไรนะครับทำยังไงให้สามารถที่จะจัดการให้คุณภาพน้ำดีขึ้นนะฮะก็จะดูในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะครับการย่อยสลายโดยธรรมชาตินะฮะการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะฮะถ้าใช้พลังงานธรรมชาตินะฮะซึ่งตรงนี้ก็ใช้ลดพลังงานต่างๆที่เราใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันออกซิเจนนะฮะที่ใช้การย่อยสลายนะเราจะทำไงให้ออกซิเจนเกิดขึ้นนะครับในกระบวนการย่อยสลายโดยใช้ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นหลักการเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียนะครับง่ายๆก็คือนะอย่างที่โครงการแหลมผักเบี้ยทำก็คืออาศัยธรรมชาติโดยใช้สายลมแสงแดดนะฮะน้ำเสียจากเทศบาลก็ส่งมาทางท่อเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียก็พยายามที่จะออกแบบให้เหมาะสมนะฮะระบบบ่อก่อนธรรมชาตินะครับโดยเติมอากาศจากธรรมชาตินะครับลงไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีการย่อยสลายโดยใช้สาหร่ายนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบต่างๆนะครับซึ่งเป็นโมเดลนะฮะพืชที่กองน้ำนะฮะต้องปลูกพืชอะไรที่จะเหมาะนะครับท้ายที่สุดบำบัดเสร็จแล้วนะยังมีธาตุอาหารอยู่จะธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะฮะก็มีการนำระบายไปในพื้นที่ป่าชายเลนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ช่วยจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายที่เกิดขึ้นก็ออกแบบระบบบ่อนะฮะซึ่งใช้ธรรมชาติอย่างที่ได้เล่าไปแล้วสายลมแสงแดดนะฮะที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วพึ่งพาธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับแล้วก็กรองโดยระบบพืชจะปลูกอะไรนะครับก็ออกแบบมีทั้งทูบฤาษีกกกลมนะฮะซึ่งตอนนี้ระบบรากของเขานะฮะต้องการนะครับสารอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสในการเติบโตในขณะเดียวกันก็กรองน้ำเสียด้วยในขณะเดียวกันนะฮะจุลินทรีย์ในรากก็จะทำการย่อยไปด้วยหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมนะครับก็เป็นระบบนะฮะที่กรองระบบที่ช่วยเติมอากาศนะครับตรงนี้ก็ระบบรากของพืชก็จะทำงานนะครับหรือพื้นที่ป่าชายเลนอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะท้ายสุดนะฮะก็ลงพื้นที่ป่าชายเลนนะฮะก็จะดูดสารอาหารนะฮะจากความเข้มข้นสูงไปใช้ในการเจริญเติบโตก็จะลดนะฮะสารอาหารที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเลในที่สุดนะครับหรือกรณีที่2นะครับกรณีของฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นกรณีศึกษาของฟาร์มสุกรแล้วก็ฟาร์มโคนมนะฮะที่จังหวัด
ราชบุรีนะฮะของเสียจากฟาร์มประเภทนี้นะครับจะมีของเสียซึ่งมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูงนะฮะสารอินทรีย์สูงก็มีประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นการออกแบบก็ทำยังไงเอาของเสียไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดจัดการนะครับก็ออกแบบเป็นระบบนะครับบำบัดนะครับโดยใช้ให้ผิดแก๊สชีวภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นแล้วก็มีใช้หลากหลายในขณะเดียวกันนะครับของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับบางส่วนก็สามารถที่จะไปเป็นสารอาหารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็นำไปเลี้ยงปลาในส่วนหนึ่งนะครับเทคโนโลยีบำบัดนะฮะอย่างกรณีของฟาร์มโคนมนะฮะฟาร์มไก่ฟาร์มหมูนี่ก็ใช้เทคโนโลยีผิดแก๊สชีวภาพนะฮะนอกจากที่จะลดของเสียนะครับยังนำของเสียมาใช้ประโยชน์นะฮะได้พลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มอีกนะครับหรือบางแห่งที่มีน้ำเสียเยอะนะครับแล้วก็มีมูลสัตว์เยอะตรงนี้ก็สามารถที่จะผิดไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ส่วนใหญ่ก็นะฮะดูระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้พลังงานชีวภาพนะครับแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นะมีสัตว์เยอะก็แก๊สธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็จะเยอะตามไปด้วยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องของระบบบริหารจัดการมลพิษทางน้ำนะครับโดยสรุปนะฮะเวลาเราพูดถึงปัญหามลพิษทางน้ำนะฮะเราก็แยกแยะสาเหตุก่อนว่ามาจากไหนแหล่งกำเนิดประเภทไหนนะฮะถ้าเราไม่จัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างถ้าจะจัดการอะไรที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับกรณีของโครงการวิจัยและพัฒนานะแหลมผักเบี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะการบำบัดน้ำเสียถ้าเรามีพื้นที่เยอะนะครับใช้พลังงานน้อยก็สามารถที่จะจัดการน้ำเสียได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีพื้นที่นะครับระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปนะครับพลังงานไฟฟ้าก็ต้องเข้าไปตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะฮะไงให้สามารถที่จะลดปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศได้นะครับก็เป็นความรับผิดชอบของนะฮะผู้ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับทั้งหมดนะครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสัมยัด3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสอนเสริมก็มีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาในเรื่องของการค้นนะฮะการควบคุมขังจำคุกปล่อยจากการคุมขังที่ไม่ชอบการปล่อยชั่วคราวแล้วก็เรื่องการสอบสวนนะครับและในช่วงท้ายรายการนี้ก็เป็นคำถามประเมินความรู้และวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้นะครับก็สามารถรับชมรายการได้ผ่านในหลายช่องทางเช่น STOU Channel นะครับทางกล่อง PSI 245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับ www.stou.ac.th แล้วก็เลือก STOU Channel นะครับหรือทาง YouTube นะครับค้นหาทางช่อง STOU Channel แล้วก็ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเริ่มนะในเรื่องการค้นนะครับในครั้งที่1นะครับเราก็นะดูแล้วนะครับในส่วนของการจับนะครับนะครั้งที่2เนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของการค้นนะครับซึ่งมีความเรียกว่าต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับในเรื่องของการจับการค้นเนี่ยนะครับนะซึ่งเรียกว่าถ้าออกข้อสอบนะไม่ว่าในระดับชั้นใดเนี่ยนะครับระดับปริญญาตรีหรือท่านไปสอบเนติบัณฑิตต่ออะไรเนี่ยนะครับก็มีการออกข้อสอบเนี่ยเป็นจำนวนเยอะนะครับบ่อยครั้งด้วยนะครับเราดูเรื่องการค้นก่อนนะการค้นในที่ระโหดฐานโดยมีหมายค้นนะครับอย่างที่กล่าวแต่ต้นนะเมื่อครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับว่าการค้นเนี่ยก็ต้องมีหมายนะจากศาลว่าเป็นหมายอาญาอย่างหนึ่งนะครับศาลต้องออกหมายค้นนะครับแล้วก็การค้นนั้นนะฮะถ้าเป็นการค้นในที่ระโหดฐานต้องมีนะครับเว้นแต่ข้อยกเว้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของการค้นในสาธารณสถานเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นนะครับมาตรา97ในกรณีที่ค้นโดยมีหมายนะครับเจ้าพนักงานผู้มีชื่อไหนหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับเท่านั้นมีอำนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามนั้นนะครับทั้งการค้นก็เหมือนกันนะการค้นก็ต้องระดับหัวหน้าไปค้นเนี่ยก็คือต้องเป็นระดับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับหรือพนักงานฝ่ายปกครองระดับ3ขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงจะเป็นหัวหน้าก็ดำเนินการค้นได้นะครับการค้นในที่ระโหดฐานโดยมีหมายค้นเนี่ยนะครับนะโดยหลักการนะมาตรา92ว่าห้ามมิให้ค้นในที่ระโหดฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะครับในเรื่องของการค้นในที่ระโหดฐานเนี่ยนะครับผู้ที่มีอำนาจค้นมีแค่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นนะครับราษฎรไม่มีอำนาจค้นแตกต่างกับเรื่องการจับนะครับการจับเนี่ยนะครับนะจะจับโดยเจ้าพนักงานก็ได้นะหรือโดยราษฎรก็ได้นะแต่เรื่องการค้นเนี่ยนะครับนะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจนะราษฎรทำการค้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับค้นต้องค้นโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับเท่านั้นนะครับเป็นผู้ค้นนะครับเว้นแต่นะครับนะเข้าข้อยกเว้นนะที่ค้นโดยไม่ต้องมีหมายก็ได้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1นะมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่ระโหดฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ระโหดฐานนั้นนะมีเสียงปืนยิงกันในบ้านอย่างเงี้ยนะครับปงปังปงปังอย่างเงี้ยนะครับกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปค้นนะฮะเข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้2เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้านะฮะกำลังกระทำลงในที่ระโหดฐานนะครับก็คือว่าก็เห็นอยู่ว่ามีการกระทำความผิดนะเช่นมีการเล่นการพนันกันในที่ระโหดฐานเนี่ยนะครับนะ3เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าขณะถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ระโหดฐานนั้นกรณีที่3เนี่ยนะครับนะต่างกับกรณีที่2อย่างไรกรณีที่2คือทำผิดซึ่งหน้าในที่ระโหดฐานก็เข้าไปค้นในที่ระโหดฐานได้นะเมื่อเข้าไปค้นแล้วพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถ
จับได้อีกนะครับตามมาตรา78อนุ1อีกนะฮะใช้2อย่างเลยนะฮะเห็นว่ามีการกระทำความผิดซึ่งหน้าในที่ระโหฐานก็เข้าไปค้นโดยไม่ได้มีหมายค้นได้เมื่อเข้าไปแล้วเจอนะหรือพบนะการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับกลุ่มได้โดยไม่ต้องมีหมายจับอีกนะฮะนี่2ขยักเลยส่วนกรณีนะอนุ3นะกรณีนี้เป็นกรณีที่ทำผิดซึ่งหน้าข้างนอกที่ระโหฐานแต่หนีเข้าไปที่ระโหฐานต่างกับอนุ2กรณีนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้นะครับต่อไปอนุ4เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดนะฮะหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อที่ใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจเป็นพยานฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในที่นั้นประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนนะครับงั้นกรณีเช่นนี้นะครับโดยหลักเนี่ยนะครับอาจจะต้องขอหมายค้นแต่กรณีนี้ถ้ามันมีพฤติการเห็นว่าถ้าเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งเหล่านี้อาจจะถูกทำลายได้เช่นยาเสพติดเนี่ยนะครับนะบางทีเราไปจับตัวผู้กระทำความผิดรายหนึ่งได้เขาซัดทอดมาบอกว่ามาซื้อจากบ้านหลังเนี้ยนะถ้าเราไปขอหมายค้นบางทีอาจจะไม่ทันการก็อาจจะเอายาเสพติดเนี่ยต่างๆเนี่ยนะเทใส่โถส้วมชักโครกทิ้งไปเนี่ยมันก็ทำให้หลักฐานเนี่ยมันหายไปนะครับดังนั้นแล้วกรณีเช่นนี้มันไปความจำเป็นเนี่ยนะครับถ้าเนิ่นช้าเอาหมายค้นมามันจะเสียหายฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือสืบทราบมาว่าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เนี่ยกำลังจะขนขึ้นเรือเข้าโกดังอะไรต่างๆเนี่ยถ้ารอหมายค้นอาจจะเสียหายอาจจะสูญหายได้ก็สามารถที่จะดำเนินการค้นนะครับนะโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้นะครับอนุ5นะครับเมื่อที่ระโหฐานนั้นนะผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78นะกรณีอนุ5เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ถูกจับเป็นเจ้าบ้านไม่ต้องมีหมายค้นเหตุผลเพราะว่าการค้นเนี่ยเป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านดังนั้นถ้าคุณไปจับอะไรผู้อยู่อาศัยไปจับบริวารอย่างเงี้ยนะครับนะกรณีนี้เป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านคุณต้องมีหมายค้นแต่อนุ5ยกเว้นไว้ว่าถ้าเป็นการจับเจ้าบ้านเลยใช่ไหมกรณีนี้ไม่ต้องมีหมายค้นนะครับก็เป็นการยกเว้นให้ตามอนุ5นะครับซึ่งในเรื่องของการค้นนะโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยนะครับนอกจาก5อนุที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้กล่าวไว้เนี่ยนะครับนะยังมีแนวคำพิพากษาของศาลอีกว่าถ้าเจ้าบ้านเนี่ยได้ยินยอมได้อนุญาตให้ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นกรณีนี้ก็สามารถดำเนินการค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายอันนี้เป็นกรณีที่ศาลฎีกาท่านก็ตัดสินมาแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาสละให้ความยินยอมเองนะครับสละสิทธิ์ดังกล่าวเองฉะนั้นแล้วเมื่อเขาอนุญาตนะเมื่อเขายินยอมให้ทำการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้ก็สามารถดำเนินการค้นนะครับนะโดยไม่มีหมายค้นได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการค้นในที่ระโหฐานนะต้องมีหมายค้นยกเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา92นะครับที่ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้นะส่วนมาตรา93เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการค้นในที่สาธารณสถานนะแตกต่างกันยังไงนะที่สาธารณสถานนะกฎหมายก็เขียนว่าที่ระโหฐานก็คือที่ไม่ใช่ที่สาธารณสถานก็เขียนอย่างนี้นะครับนะที่ระโหฐานก็คือที่ไม่ใช่ที่สาธารณสถานก็ต้องไปดูต่อว่าคำว่าแล้วที่สาธารณสถานคือที่อะไรก็คือที่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมเข้าไปได้ถ้าประชาชนมีความชอบธรรมได้เข้าไปได้นั่นคือที่สาธารณสถานเช่นถนนหนทางเนี่ยใช่ไหมครับนะประชาชนมีสิทธิ์ใช้เดินทางสัญจรได้อย่างนี้เป็นสาธารณสถานหรือห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยประชาชนมีความชอบธรรมมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าได้อย่างนี้ก็เป็นสาธารณสถานร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะเป็นสาธารณสถานร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้าน

ในบุคคลในสถานที่เหล่านี้ย่อมไม่ต้องใช้หมายค้นนะครับย่อมไม่ต้องใช้หมายค้นแต่นะฮะแต่ถ้านะครับที่สาธารณะบางสถานที่เนี่ยนะครับนะสาธารณสถานบางที่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่ระโหฐานในที่ที่เดียวกันได้ตัวอย่างเช่นร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยกลางวันเปิดขายอาหารพอตกเย็นนะครับปิดร้านแล้วก็พักผ่อนนะนอนหลับอาบน้ำดูทีวีกันเนี่ยกรณีเช่นนี้นะครับนั้นจะเป็นที่ระโหฐานหรือที่สาธารณสถานเราก็ดูช่วงกลางวันเนี่ยนะถ้าประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปในสถานที่เหล่านี้ได้เข้าไปกินข้าวไปกินอะไรได้แสดงว่าเป็นที่สาธารณสถานแต่ถ้าตอนคืนร้านปิดแล้วใครก็เข้าไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาปิดแล้วเขาพักผ่อนนอนหลับแล้วที่เหล่านี้กลับกลายเป็นที่ระโหฐานนะดังนั้นถ้าเป็นช่วงเวลาที่เขาปิดทำการเขาไม่ให้ใครเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าจะค้นสถานที่นี้ก็ต้องใช้หมายค้นเพราะมันกลายเป็นที่ระโหฐานนั่นเองนะครับฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าที่เดียวกันเนี่ยบางเวลาดังครั้งก็อาจจะเป็นสาธารณสถานก็ได้อาจจะเป็นที่ระโหฐานก็ได้นะก็ดูแล้วแต่กรณีไปนะครับนะวิธีการค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเนี่ยมาตรา93ก็บอกว่าโดยหลักเนี่ยห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถานเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะฮะในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้นะฮะในการกระทำความผิดหรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะครับตามมาตรา93เนี่ยก็ให้อำนาจเฉพาะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นนะผู้ใหญ่บ้านนะทำการค้นได้ว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองสืบตำรวจตีทำการค้นได้นะเพราะเป็นตำรวจนะฉะนั้นการค้นในที่สาธารณสถานเนี่ยนะครับราษฎรไม่มีอำนาจค้นเช่นเดียวกันราษฎรจะสงสัยเข้าไปค้นเนี่ยไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นเจ้าพนักงานเช่นฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะครับตั้งด่านนะบนถนนสาธารณะนะมีคนเดินมาขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ผ่านมาเนี่ยนะครับตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการค้นได้ไหมโดยหลักก็คือไม่ได้โดยหลักไม่ได้เว้นแต่ว่ามีเหตุอันควรสงสัยดังนั้นแล้วถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยจะไปทำการค้นไม่ได้จะค้นในที่ระโหฐานต้องมีเหตุสงสัยเอ๊ะนะพฤติการนี้นะมียาเสพติดหรือเปล่าอะไรบ้างหรือว่ามีการแจ้งนะจากสายลับมาว่ารถคันนี้บรรทุกยาเสพติดบรรทุกอาวุธปืนเถื่อนมาฉะนั้นถ้ามีเหตุสงสัยถึงจะดำเนินการค้นในที่สาธารณสถานได้อยู่ๆดีๆนะนะจะมาบอกรถนะทำการค้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่สามารถทำได้นะครับนะประการต่อมาก็อาจจะสงสัยกันว่าแล้วรถยนต์จะทำการค้นได้ไหมทำการค้นรถยนต์เป็นที่ระโหฐานไหมมีใครสามารถเข้าไปได้ไหมนะคำตอบก็คือว่ารถยนต์เนี่ยคุณลองนึกดูถ้ารถยนต์เป็นที่ระโหฐานอย่างนี้ยุ่งไหมฮะอย่างนี้ยุ่งเพราะตำรวจจะต้องขอหมายค้นออกมาก่อนเพื่อจะค้นรถยนต์คันนี้เป็นไงครับมันก็ขับหนีไปเรื่อยถูกไหมครับก็ค้นไม่ได้ทีฉะนั้นแล้วกรณีรถยนต์เนี่ยที่วิ่งอยู่บนถนนสาธารณะเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการค้นในที่ระโหฐานนะเป็นการค้นในสาธารณสถานนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเจ้าพนักงานเนี่ยมีความสงสัยว่ามียาเสพติดมีอาวุธปืนเถื่อนและป่าเนี่ยมีของผิดกฎหมายแล้วก็ได้สามารถที่จะดำเนินการค้นได้นะครับไม่ต้องมีหมายค้นเพราะมันเป็นที่สาธารณสถานนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องการค้นเอกสารนะครับมาตรา105นะจดหมายไปรษณียบัตรโทรเลขสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอนะคำสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารนั้นมาได้นะครับก็สามารถที่จะค้นหาเอกสารเหล่านั้นได้ต่อไปนะขั้นตอนการค้นนะครับขั้นตอนการค้นนะมาตรา94บอกให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นในที่ระโหฐานสั่งนะคนที่จะค้นเนี่ยสั่งเจ้าของหรือคนที่อยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้นให้ยอมเข้าไปโดยมิหวงห้ามนะฮะอีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรนะทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมายทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้น

แสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่งฉะนั้นการค้นเนี่ยนะก็ต้องสั่งเขานะสั่งเจ้าของเนี่ยนะบอกขอเข้าไปค้นนะอย่าเข้ามาขัดขวางนะครับแล้วก็ต้องมีการแสดงหมายค้นให้เจ้าของเขาดูด้วยนะฮะถ้าไม่ถ้าเป็นการค้นแบบในไม่มีหมายค้นนะฮะนะก็ต้องแสดงนามและตำแหน่งนะครับของเจ้าพนักงานที่ดำเนินการค้นนะครับถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นไม่ยินยอมให้เข้าไปนะครับเจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไปในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้านประตูเรือนหน้าต่างรั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้นะครับนะก็สามารถที่จะเขาไม่ยอมก็สามารถที่จะงัดประตูนะงัดแม่กุญแจเข้าไปดำเนินการค้นได้นั่นเองนะครับต่อมาขั้นตอนการค้นมาตรา95นะครับในกรณีค้นหาสิ่งของที่หายถ้าพอทำได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะย่อมรู้ดีที่สุดว่าสิ่งนั้นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ให้เขาเข้าไปด้วยเนี่ยเพื่อจะได้ชี้ให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นคือชิ้นไหนนะครับมาตรา98การค้นในที่ระโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้นนะครับในการค้นที่ระโหฐานเนี่ยนะครับก็ต้องหาคนหรือสิ่งของที่ต้องการเท่านั้นเว้นแต่1ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งนะครับเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของสิ่งใดซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลยได้นะครับฉะนั้นบางทีเนี่ยนะเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะได้รับภารกิจได้รับหน้าที่ให้ไปค้นหาสิ่งผิดกฎหมายอย่างนี้ก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นสิ่งใดนะก็เข้าไปสามารถค้นหาได้ถ้าเจอสิ่งของที่นะใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับนะในการพิจารณาคดีอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะดำเนินการยึดได้นั่นเองนะครับ2เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหากหรือในกรณีความผิดซึ่งหน้านะครับฉะนั้นกรณีที่เข้าไปค้นเนี่ยแล้วไปเจอบุคคลนะซึ่งกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือมีสิ่งของซึ่งอาจจะเป็นความผิดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะจับสามารถที่จะยึดได้นั่นเองนะครับต่อมามาตรา102นะการค้นในที่ระโหฐานนั้นนะก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนทำยังไงนะครับนะแสดงความบริสุทธิ์อาจจะนะครับนะแบมือนะให้เจ้าของบ้านให้เจ้าของสถานที่เนี่ยนะครับเขาตรวจสอบดูก่อนนะไม่ได้กำยาบ้าไม่ได้กำอะไรไว้นะง้างกระป๋องอะไรให้ดูซะหน่อยนะครับว่าไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายไปเพราะบางทีเนี่ยนะฮะบางทีเข้าไปค้นเนี่ยบางทีเข้าไปหลายคนด้วยอีลุงตุงดังกันคนนั้นก็ค้นนี่เราเจอแล้วบอกเป็นยาเสพติดบางทีก็ไม่ได้มีการเขาเรียกแล้วไม่ได้มีการยืนเฝ้านะเจ้าของบ้านไม่ได้มีการยืนเฝ้าบางทีก็อาจจะมีพฤติการนะแอบซ่อนเอาของมาใส่ร้ายกันได้นะครับฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ซะก่อนนะครับเท่าที่จะทำได้และเท่าที่สามารถที่จะทำได้ก็ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นนะครับหรือถ้าหากบุคคลหาบุคคลเช่นนั้นไม่ได้นะก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อย2คนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยานดังนั้นอย่างที่กล่าวไปก็คือค้นเนี่ยก็ต้องค้นต่อหน้าเจ้าของนะหรือผู้ครอบครองสถานที่นะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปแอบค้นลับหลังค้นแล้วบอกเจอแล้วอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าค้นจริงหรือเปล่าหรือว่าไปใส่ลายเขานะฮะระยัดยาเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบฉะนั้นเราก็ต้องค้นต่อหน้าเขาแต่ถ้าหาใครไม่ได้จริงก็ต้องหาพยานมาอย่างน้อย2คนนะมาทำหน้าที่เป็นพยานนั่นเองนะครับการค้นที่อยู่สำนักงานของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทำต่อหน้าผู้นั้นถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากำกับจะตั้งผู้แทนนะฮะหรือให้พยานมากำกับก็ได้ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มีให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อนนะครับอันนี้คือกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยถูกควบคุมนะหรือขังอยู่เนี่ยในอำนาจของศาลเนี่ยนะครับกรณีนี้โดยหลักก็คงจะออกมานะเฝ้าสถานที่ในการค้นก็คงไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องให้คนอื่นนะอาจจะมีการตั้งผู้แทนหรือพยานอะไรต่างๆ

มาดำเนินการแทนก็ได้นะครับสิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้องถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่รับรองก็ให้บันทึกไว้นะก็ต้องมีการบันทึกว่านะมีการดำเนินการยึดสิ่งของอะไรไว้บ้างนะครับกี่ชิ้นก็ว่าไปให้เขานะรับรองถ้าเขาไม่รับรองก็สามารถทำได้เขาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับต่อไปมาตรา99นะในการค้นนะเจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่ทำได้นะครับก็คงไม่รื้อทำถึงขนาดบ้านเขาพังนะไปทุบกำแพงเขาพังหมดไปทุบพื้นเขาพังหมดก็คงไม่ไหวนะครับนะมาตรา100นะครับถ้ามีเหตุอันสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับทําการค้นไร้ผลเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ทําการค้นเท่าที่จําเป็นเพื่อไม่ให้ขัดขวางถึงกับทําการค้นนั้นไร้ผลนะก็สามารถที่จะควบคุมไว้ได้นะเข้าไปป่วนเข้าไปห้ามเข้าไปผลักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายก็สามารถที่จะค้นตัวบุคคลนั้นได้นะครับต่อมาข้อจำกัดในการค้นนะครับมาตรา96การค้นในที่ระหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกนะพระอาทิตย์ขึ้นและตกกี่โมงนะนักศึกษาก็ต้องถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นและตกกี่โมงอันนี้ก็ไม่ทราบขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลานะครับถ้าเป็นช่วงอะไรช่วงหน้าหนาวพระอาทิตย์อาจจะตกเร็วใช่ไหมฮะหน้าบ่ายห้าโมงเย็นอาจจะเริ่มตกห้าโมงตกแล้วก็ได้นะครับนะหรือถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอาจจะเป็น6 โมงครึ่งอาจจะยังสว่างอยู่ในประเทศไทยนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ของเราในพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็เรียกว่าแทบไม่ต่างกันนะครับในแต่ช่วงฤดูกาลแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่เรากฎหมายแล้วเราก็ล่อมาต่างประเทศต่างประเทศก็บอกเหมือนกันนะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเขาไม่ได้บอกกี่โมงนะครับนะบางประเทศอย่างแถบยุโรปเนี่ยช่วงหน้าร้อนนี่เขาช่วงหน้าร้อนนี่เขาทำไมกลางวันนี่เขายาวนานมาก3 ทุ่มมันยังสว่างอยู่เลยนะใครไปเที่ยวต่างประเทศเราจะเห็นว่าโอ้นะฮะเดินกันช้อปปิ้งจนห้างปิดอะบอกห้างปิดแล้วเราไปดูนาฬิกามันยังสว่างอยู่เลยดูนาฬิกาบอกว่า3 ทุ่มแล้วเห็นไหมฉะนั้นแล้วในต่างประเทศเนี่ยบางทีช่วงระยะเวลากลางวันนะเวลากลางวันกลางคืนนี่เขาไม่เท่ากันแต่ของไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับอ่ะสรุปก็คือจะค้นก็ต้องค้นเวลากลางวันว่าง่ายนะนะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะแต่ก็มีข้อยกเว้นว่า1เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวันถ้ายังไม่เสร็จก็ค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ตกเนี่ยตอน6 โมงเย็นถ้าเราไปค้นตอน8 โมงเช้าได้ไหมได้9 โมงได้10 โมงได้เที่ยงได้5 โมงเย็น5 โมงครึ่งอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เพราะยังถือว่าเป็นช่วงระยะเวลากลางวันอยู่พระอาทิตย์ยังไม่ตกค้น5 โมงครึ่งนะค้นไปครึ่งชั่วโมงเป็นไงครับพระอาทิตย์ตกแล้วค้นต่อได้ไหมค้นต่อได้เพราะอนุ1ยกเว้นไว้ฉะนั้นแล้วขอให้เริ่มต้นค้นก่อนที่จะนะพระอาทิตย์ตกก่อนตกเนี่ยคุณเริ่มค้นแล้วนะไม่ถ้ายังไม่เสร็จก็ค้นต่อไปได้เรื่อยๆนี่คือข้อยกเว้นข้อที่1ข้อที่2คือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษจะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้อาจจะมีในเรื่องของพระราชบัญญัติยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอนุญาตให้เจ้าพนักงานดำเนินการค้นในเวลากลางคืนได้ก็มีนะครับหรือข้อ3ก็คือการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลนะครับนะตามหลักเกณฑ์ต่างๆก็ว่าไปนะก็เคยมีเหมือนกันนะบางทีผู้ร้ายคนนี้นะครับก็กลางวันก็มีความระมัดระวังตัวมากนะจะเข้าไปค้นเข้าไปจับเนี่ยก็คงจะลำบากนะจะลำบากก็อาจจะต้องนะฮะให้รอเวลากลางคืนสั่งส่งนางนกต่อไปมอมเหล้าไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะครับเพื่อดำเนินการจับเพื่อดำเนินการค้นอะไรก็แล้วแต่ก็มีเหมือนกันนะครับต่อไปการดำเนินการหลังการค้นนะมาตรา101สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้นให้ห่อและบรรจุหีบห่อตีตาไว้นะครับ103ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ค้นได้ต้องมีบัญช

มีรายละเอียดเอาไว้นะครับบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานฟังนะฮะแล้วแต่กรณีแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองเอาไว้นั่นเองนะครับครับสำหรับในช่วงแรกเนี่ยนะครับนะก็ได้อธิบายในเรื่องการค้นเอาไว้นะครับว่าการค้นเนี่ยนะครับก็มีการค้นในที่ระโหฐานกับการค้นในที่สาธารณสถานนะการค้นในที่ระโหฐานต้องค้นโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแล้วก็ต้องมีหมายค้นนะครับเว้นแต่ข้อยกเว้นนะตามมาตรา92ที่สามารถค้นโดยไม่ต้องมีหมายได้นะครับนะส่วนนะการค้นในที่ค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเนี่ยนะครับสามารถดำเนินการค้นได้นะครับนะโดยไม่ต้องมีหมายค้นนั่นคือที่สาธารณสถานนะครับนะรวมทั้งมีการสามารถค้นตัวบุคคลได้ด้วยตามแนวคำฎีกาเนี่ยค้นตัวบุคคลและยังค้นสถานที่ได้ด้วยเช่นนะพบว่าณสถานที่นี้นะครับเป็นที่สาธารณสถานนะเป็นร้านขายอุปกรณ์เกมนะครับพบว่านะมีการขายอุปกรณ์เกมละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยนะเห็นชัดเจนเลยว่าผิดกฎหมายก็สามารถดำเนินการค้นนะสถานที่นี้ได้ด้วยนะครับนะเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นการค้นในที่สาธารณสถานนะครับไม่จำเป็นต้องมีไม่ต้องมีหมายค้นนั่นเองนะครับในครั้งที่2ก็ในช่วงที่2นะครับก็กลับมาต่อนะครับสำหรับช่วงที่1นะครับก็เป็นเรื่องของการค้นไปแล้วนะครับส่วนในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องการควบคุมการขังจำคุกนะการปล่อยจากการคุมขังไม่ชอบแล้วก็การปล่อยชั่วคราวนะครับก็มาดูก่อนว่าความหมายแต่ละอย่างคืออะไรนะอันแรกก่อนก็คือการควบคุมนะการควบคุมนะใครมีอำนาจควบคุมก็ดูมาตรา2อนุมาตรา21นะครับการควบคุมหมายความถึงการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวนเห็นไหมครับการควบคุมต้องทำโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับหรือตำรวจนะครับดังนั้นแล้วไม่ใช่โดยราษฎรนะแล้วราษฎรจะไปควบคุมเขาไม่ได้ตามกฎหมายต้องควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับ84/1พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้นำผู้ถูกจับมาส่งนั้นจะปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวนะครับให้ประกันตัวไปเนี่ยนะครับนะหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบดำเนินการตามมาตรา64และในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาลแต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอำนาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้จนกว่าจะมีถึงเวลาศาลเปิดทำการนะครับก็สรุปก็คือว่าการควบคุมเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนนะหลังจากการดำเนินการจับนึกภาพนะครับนะเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยดำเนินการจับไปแล้วหรือราษฎรจับอะไรก็แล้วแต่นะมีการจับแล้วนะครับโดยหลักต้องนำส่งนะที่ทำการพนักงานสอบสวนโดยทันทีกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าทันทีนะต้องภายในกี่วันกี่ชั่วโมงก็นะถ้าคุณจับได้ในป่าคุณก็ต้องอาจจะใช้เวลาเดินทางเป็นวันอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจับได้ในเขตเมืองก็อาจจะชั่วโมงเดียวอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องนำส่งถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะพนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจเนี่ยก็มีอำนาจที่จะควบคุมได้นะครับมีอำนาจควบคุมได้86ห้ามไม่ให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นนะครับนั้นเราจะไปนะล่ามโซ่ล่ามขาอะไรนะเกินสมควรก็ไม่ได้นะครับนะก็เรียกว่าเอาตามความจำเป็นนะป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นถ้าเขาไม่หนีก็จะไปล่ามโซ่ไปอะไรก็คงไม่ได้นะครับ87นะครับนะระยะเวลาในการควบคุมห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าจำเป็นตามพฤติการแห่งคดีนะครับนะถ้ามีความจำเป็นแค่ไหนก็ควบคุมได้แค่นั้นในกรณีความผิดระหุโทษจะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าที่เวลาจะถามคำให้การนะครับนะถ้าเป็นความผิดระหุโทษเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะนะเท่าที่ถามคำให้การนะถ้าถามเสร็จแล้วก็ควบคุมเขาต่อไม่ได้นะครับและจะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้นนะครับในกรณีที่ผู้ถูกจับ
ไม่รับการปล่อยชั่วคราว

นะครับไม่ได้มีการประกันตัวเนี่ยนะครับและมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องคดีนะครับให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนตามมาตรา83เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้นะดังนั้นในส่วนวรรค2นี่ก็หมายความว่าการควบคุมนะครับถ้านะครับไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจที่จะควบคุมผู้ต้องหานะครับเพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนแล้วปุ๊บนาฬิกาเดินเลยนับเวลาเลยนะครับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนะครับนะคุณต้องการนะที่จะอะไรสอบสวนเขาต่อนะครับนะมีความจำเป็นต้องสอบสวนต่อเพราะว่า48ชั่วโมงไม่มีความเพียงพอก็ต้องนะนำตัวผู้ถูกจับเนี่ยนะครับนะผู้ต้องหาเนี่ยพาไปยังศาลภายใน48ชั่วโมงเพื่อทำการฝังไม่ใช่ฝังเพื่อทำการขังนะครับเนี่ยผมก็พูดผิดนะฮะเพื่อทำการฝากขังต่อศาลนะครับนะฮะฉะนั้นกรณีเนี้ยนะครับนะควบคุมเกิน48ชั่วโมงไม่ได้ถ้าควบคุมเกิน48ชั่วโมงนะเจ้าพนักงานอาจจะมีความผิดได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นความผิดได้นะครับฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรก็แล้วแต่นะครับนะต่อมาการขังอ่ะเมื่อกี้ในส่วนการควบคุมนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยมีอำนาจควบคุมได้นะในชั้นสอบสวนเนี่ยนะก็ควบคุมไว้นะ48ชั่วโมงถ้าต้องการที่จะสอบสวนนานกว่านี้นะครับนะก็ต้องทำการฝากขังต่อศาลนะครับการขังก็คืออะไรคือการควบคุมเป็นการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา2อนุ21ส่วนการขังนะเป็นการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาลนะควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแต่ขังเนี่ยต้องทำโดยศาลแตกต่างกันตรงนี้นะครับนะมาตรา2อนุ22ขังหมายความถึงการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาลฉะนั้นการกักขังอย่างที่บอกว่ากักขังจำเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าต้องมีการฟ้องคดีแล้วนะแต่ยังไม่มีการฟ้องคดีเขาเรียกว่าผู้ต้องหาฉะนั้นขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนก็สามารถทำได้การขังระหว่างสอบสวนมาตรา87วรรค3ในกรณีที่ผู้ถูกจับนะไม่รับการปล่อยชั่วคราวและมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องคดีให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนตามมาตรา83เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็นหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้นะฮะฉะนั้นแล้วว่าการขังเนี่ยนะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมแล้วควบคุมแล้วปรากฏว่าต้องการที่จะสอบสวนต่อนะครับนะก็ต้องเอาไปฝากขังเพราะคุณไม่สามารถที่จะควบคุมเกิน48ชั่วโมงได้อันนี้หลักการนี้ก็เอามาจากต่างประเทศนะครับนะจะไปควบคุมเกิน48ชั่วโมงไม่ได้นะก็ต้องเอาไปฝากขังต่อศาลนะการขังเนี่ยนะครับศาลก็ต้องมีหน้าที่ในการขังนะโดยถามผู้ต้องหาว่ามีข้อคัดค้านประการใดไหมก็อาจจะคัดค้านว่าเขาผู้กระทำความผิดนะขังผิดคนจับผิดคนอะไรก็ว่าไปนะครับนะแล้วศาลจะเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็นในการขังได้ก็อาจจะพนักงานสอบสวนอาจจะบอกว่ามีพยานหลักฐานในการรวบรวมเป็นจำนวนมากนะ48ชั่วโมงไม่สามารถรวบรวมได้เพียงพออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะของพนักงานสอบสวนที่จะอธิบายต่อศาลนะครับประเด็น7วรรค4นะฮะในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำลงมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน6เดือนนะหรือปรับไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลมีอำนาจสั่งขังได้นะครั้งเดียวนะครับมีกำหนดไม่เกิน7วันนะครับไม่เกิน7วันนะฮะฉะนั้นแล้วกรณีโทษเนี่ยไม่สูงไม่เกิน6เดือนนะครับขังเขาได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เกิน7วันนะฮะ
87วรรค5ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า6เดือนแต่ไม่ถึง10ปีนะฮะอันนี้ก็คือ6เดือนถึง10ปีเนี่ยนะฮะหรือปรับเกินกว่า500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน12วันนะทั้งหมดต้องไม่เกิน48วันนั้นกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าโทษเนี่ยนะครับจำคุกเกินกว่า6เดือนแต่ไม่ถึง10ปีโดยหลักนะครับนะโดยหลักก็คือว่าขังติดต่อกันได้นะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันนะแล้วนัดแรกอาจจะฝากขังไว้ศาลก็ให้นะขัง12วันครบ2วันแล้วก็ว่ากันใหม่อ่ะขอขังต่อนะครับเนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานไม่เสร็จก็ขังต่อไปได้แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน48วันนะครับต้องไม่เกิน48วันแล้วก็87วรรค6นะในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปนี่ก็โทษสูงขึ้นไปนะจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน12วันและรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน84วันนะครับเมื่อกี้6เดือนถึง10ปีเนี่ยนะครับนะ12วันเหมือนกันคือช่วงหนึ่งเนี่ยได้ไม่เกิน12วันแต่อันเอาไว้ที่48วันแต่ถ้าเป็นกรณีโทษเนี่ยนะครับ10ปีขึ้นไปอันนี้โทษหนักนะฮะก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันเหมือนกันแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน84วันนะต้องไม่เกิน84วันนะครับ87วรรค7ในกรณีตามวรรค6เมื่อศาลสั่งขังครบ48วันแล้วก็คือกรณีที่ว่าโทษจำคุกเนี่ยเกิน10ปีแล้วถ้าคุณจะต้องการขังเกิน48วันเนี่ยนะครับคือเขาอั้นถึง84วันเนี่ยไม่เกิน84วันถ้าวันที่48ยังต้องการขังอยู่ก็ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจำเป็นนะศาลจะสั่งขังต่อไปก็ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็นและนำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาลนั้นแม้คุณจะขังได้84วันก็จริงแต่เมื่อครบ48วันแล้วนะนะพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือพนักงานอัยการเนี่ยก็ต้องนะแสดงเหตุจำเป็นนำพยานหลักฐานต่างๆมาให้ศาลไต่สวนเพราะมันนานมากนะเกิน48วันเนี่ยนะครับนะถึง84วันเนี่ยค่อนข้างนานมากฉะนั้นมันต้องมีหลักฐานพอสมควรที่ว่ามันมีความจำเป็นเหตุผลยังไงถึงต้องสั่งขังนานขนาดนั้นในช่วงระหว่างการสอบสวนนะครับนะต่อมาการขังระหว่างพิจารณานะครับมาตรา88คดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะเมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้วหรือคดีการอัยการเป็นโจทย์เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการขังนะในช่วงการสอบสวนนะในช่วงการสอบสวนนะคุณจะสอบสวนก็สอบสวนไปแต่ขังก็มีระยะเวลาของมันนะครับไม่เกิน7วันถ้าเป็นความผิดลหุโทษอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเป็น6เดือนนะจนถึง10ปีนะอันนี้ก็นะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันรวมทั้งหมดไม่เกิน48วันหรือถ้าโทษหนักมากนะเกิน10ปีอันนี้ก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันแต่รวมหมดไม่เกิน84วันนะนี่คือในชั้นสอบสวนมากเกิน84วันนี้ไม่ได้ละคุณจะสอบสวนนานกว่านี้ก็เรื่องคุณแต่ว่าคุณจะขังนานกว่านี้ไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าเป็นการขังระหว่างพิจารณาก็คืออะไรครับก็คือว่าได้มีการสอบสวนอะไรเสร็จแล้วนะส่งสำนวนพนักงานอัยการทำไมครับก็เวลามาฟ้องเนี่ยต้องมีตัวจำเลยมาศาลด้วยอัยการจะมาเปล่าๆเนี่ยไม่ได้นะอัยการจะมาตัวเปล่าโดยไม่มีจำเลยมาฟ้องไม่ได้อัยการต้องมีตัวจำเลยมาด้วยนะศาลจะสั่งขังระหว่างพิจารณาก็ได้นะครับหรือถ้าคดีราษฎรเป็นโจทย์นะเมื่อศาลประทับฟ้องแล้วและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้วโดยหลักเนี่ยคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะราษฎรฟ้องศาลศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องเมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วศาลนะมีคำสั่งประทับฟ้องโอเคคดีมีมูลนะน่าเชื่อนะว่ามีมูลส่วนหนึ่งเนี่ยน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอ่ะศาลประทับฟ้องแล้วศาลประทับฟ้องแล้วก็ต้องมีการนำตัวจำเลยมาศาลศาลจะเอาออกหมายเรียกก็ได้อาจจะออกหมายจับก็แล้วแต่ศาลนะฮะเพื่อให้ตัวจำเลยมาเมื่อได้ตัวจำเลยมาแล้วก็นะฮะศาลอาจจะสั่งขังระหว่างพิจารณาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น

อัยการเนี่ยถ้าจะฟ้องต้องมีตัวจำเลยมาอยู่แล้วนำตัวจำเลยมาศาลในวันฟ้องเลยแล้วก็ศาลอาจจะสั่งขังหรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับแล้วแต่ดุลพินิจของศาลต่อมาการขังนะหลังจากศาลพิพากษาคดีแล้วเมื่อกี้เป็นการขังระหว่างพิจารณาคดีนะการขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยถ้าพิจารณาคดีนานศาลก็สามารถขังได้นานเท่าใดก็ได้กฎหมายไม่ได้มีการกำหนดวันเอาไว้เหมือนกับการขังระหว่างการสอบสวนนะการขังระหว่างพิจารณาบางคนนะครับขังเป็นปีอะว่างานติดคุกเป็นปีอะก็ศาลก็พิจารณาไปปีกว่าสองปีก็มีพอถึงเวลาศาลบอกยกฟ้องโอ้โหเป็นไงครับยกฟ้องก็คือผิดไหมไม่ผิดแต่สมมติยกฟ้องเขาจำเลยไม่ได้กระทำความผิดโอ้โหเป็นไงครับเท่ากับติดคุกฟรีมา2ปีดีไหมครับติดคุกฟรีของฟรีใครก็ชอบใช่ไหมยกเว้นติดคุกนะแล้วบางทีเนี่ยขังไปตั้งนานปรากฏว่าอะไรครับโอ้โหกลายเป็นนะฮะศาลยกฟ้องนะครับกลายเป็นถูกขังฟรีก็มีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอย่างนี้ก็อาจจะนะไปขอเงินเยียวยาได้ก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นการพิพากษาว่าไม่ได้กระทำความผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะส่วนการขังระหว่างศาลพิพากษาคดีเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูมาตรา185วรรค1ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดก็ดีนะการกระทำจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีนะคดีขาดอายุความแล้วก็ดีนะหรือมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะมี4กรณีดีหมดอ่ะนะครับให้ศาลยกฟ้องนะโจทก์ปล่อยจำเลยไปแต่ถ้าศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดีไม่ถึงที่สุดก็ได้งั้นกรณีเนี้ยตาม185เนี่ยนะครับนะถ้าเห็นว่าไม่ได้กระทำความผิดไม่เป็นความผิดขาดอายุความแล้วหรือมีเหตุไม่ต้องรับโทษเนี่ยศาลต้องยกฟ้องเมื่อยกฟ้องแล้วเนี่ยนะครับนะก็แปลว่าอะไรครับยกฟ้องก็แปลว่าไม่ผิดถูกไหมนะแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขังระหว่างที่จะทำไมครับคดีไม่ถึงที่สุดได้อาจจะรอให้มีการอุทธรณ์ฎีกาต่อก็ได้นะครับ207นะเมื่ออุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีอำนาจสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายเรียกหรือจับจำเลยซึ่งศาลนั้นปล่อยตัวไปแล้วมาขังหรือปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ก็ได้หรือถ้าจำเลยถูกขังระหว่างอุทธรณ์จะสั่งให้ศาลชั้นต้นปล่อยจำเลยหรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะเมื่อกี้185วรรค1เนี่ยเป็นเรื่องของศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเสร็จนะศาลจะขังก็ได้หรือจะปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับกรณีถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยปล่อยชั่วคราวปรากฏว่ามีการอุทธรณ์ขึ้นไปศาลอุทธรณ์อาจจะนะออกหมายเรียกนะหรือออกหมายจับจำเลยก็ได้นะเพื่อให้มาขังในช่วงระยะเวลาพิจารณาชั้นอุทธรณ์ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับต่อไปการจำคุกนะจำคุกคืออะไรหมายขังหรือหมายจำคุกต้องจัดการให้เป็นไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออกหมายเว้นแต่บัญญัติไม่เป็นอย่างอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะเมื่อกี้การขังเนี่ยนะการขังเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียกอะไรนำจำเลยนะเอาไว้นะขังไว้นะที่เรือนจำนะในชั้นการสอบสวนหรือในชั้นการพิจารณาคดีนะครับนะหรือในชั้นหลังการพิจารณาคดีก็แล้วแต่ส่วนการจำคุกเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ศาลพิพากษาแล้วว่ามีความผิดเมื่อมีความผิดแล้วศาลพิพากษาลงโทษจำคุกเมื่อจำคุกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการออกหมายจำคุกออกไปจำคุกก็โดยหลักก็ไปจำคุกที่เรือนจำนั่นเองนะก็นะทำตามนะฮะที่อยู่ในหมายเอาไปขังในเรือนจำที่ไหนก็ว่าไปนะครับจำคุกคงผมไม่มีประเด็นอะไรนะครับต่อมาการปล่อยจากการคุมขังโดยไม่ชอบนะครับมาตรา90เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อยนะคือ 1. ผู้ถูกคุมขังเองนะ 2. พนักงานอัยการ 3. พนักงานสอบสวน 4. ผู้บัญชาการเรือนจำหรือพัสดี 5. สามีภรรยาหรือญาติของผู้นั้นหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขังนะครับเมื่อรับคำร้องดังนั้นให้ศาลดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วนถ้าศาลเห็นว่าคำร้องนั้นมีมูลศาลมีอำนาจสั่งผู้คุมขังให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลันและถ้าผู้ถูกคุมขังแสดงให้เป็น

ที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมายให้ศาลสั่งปล่อยผู้ถูกคุมขังไปทันทีนะฉะนั้นกรณีนี้มาเป็นขังนะที่ไม่ชอบนะด้วยกฎหมายเช่นอาจจะขังเลยระยะเวลาของเขาไปแล้วนะกำหนดเวลาให้ขังแค่12วันขังลืมเลยเนี่ยนะครับนะขังไป100วันแล้วอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะฉะนั้นผู้ที่ถูกคุมขังเนี่ยนะครับนะอาจจะมาร้องได้ว่าขังเลยระยะเวลาไปแล้วนะครับหรือพนักงานสอบสวนเองก็ได้นะครับพนักงานอัยการก็ได้ผู้บัญชาการเรือนจำพัสดีก็ได้สามีภรรยาก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีเป็นการขังที่ไม่ชอบก็สามารถที่จะร้องนะครับร้องให้ปล่อยจากการคุมขังที่ไม่ชอบได้หรือการขังกรณีอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้ไม่จำเป็นต้องในคดีอาญาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับถูกจับตัวไปอะไรก็ได้นะครับอาจจะมีการร้องขอให้ปล่อยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะในเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับปล่อยชั่วคราวก็ส่วนต้นก็ผู้มีอำนาจสั่งปล่อยชั่วคราวคือใครนะครับ106คำร้องให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันนะมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาลย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหาจำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนะฮะดังนั้นกรณีผู้ที่จะยื่นนะคำร้องขอปล่อยชั่วคราวก็มีใครบ้างมีผู้ต้องหามีจำเลยมีหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของนิติบุคคลกรรมการนิติบุคคลเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งนะครับนะนายประกันอาชีพอย่างนี้ก็ได้นะสามารถที่จะยื่นต่อศาลขอให้ปล่อยผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราวได้อันนี้เป็นเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับเป็นเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับไม่เหมือนในเรื่องของปล่อยเนื่องจากไม่ได้กระทำผิดอันนี้คนละอย่างกันนี่ปล่อยชั่วคราวก็คือชั่วคราวไว้นะในชั้นของการสอบสวนหรือในชั้นของการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับเนื่องจากศาลยังไม่พิพากษาคดีนะศาลอาจจะปล่อยชั่วคราวหรือที่ชาวบ้านชอบเรียกว่าไปประกันตัวไปประกันตัวกันเนี่ยนะก็คือศาลก็มีการปล่อยชั่วคราวหรือพนักงานสอบสวนอะไรก็ได้นะมีการปล่อยชั่วคราวเพราะไม่ต้องการขังเพราะโดยหลักการเนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยใช่ไหมฮะจะเป็นผู้กระทำความผิดได้เนี่ยนะต่อเมื่อศาลพิพากษาตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่โดยหลักเนี่ยก็ต้องปล่อยชั่วคราวไว้เว้นเนี่ยมีเหตุจำเป็นถึงจะไปขังเขาได้นะครับมีเหตุต้องมีเหตุในการออกหมายขังนะครับนะฮะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยต้องปล่อยเขานะครับต้องปล่อยเข้าไปซึ่งผู้ที่จะร้องขอก็มีเนี่ยนะครับที่กล่าวไว้เมื่อต้นนะครับ1เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังไม่ได้ฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ยขณะที่ควบคุมอยู่นะพนักงานสอบสวนควบคุมตัวอยู่เนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้ฟ้องต่อศาลนะถ้าอยู่ที่พนักงานสอบสวนก็ทำไมครับก็ร้องต่อพนักงานสอบสวนขอประกันตัวขอปล่อยชั่วคราวนึกภาพออกใช่ไหมฮะหรือถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งสำนวนไปถึงพนักงานอัยการแล้วถ้ายังไม่ได้ฟ้องต่อศาลก็อาจจะยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการพิจารณาก็ได้นะครับหรือกรณีที่สองคือเมื่อผู้ต้องหาถูกขังตามหมายศาลและยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อศาลนั้นนะฉะนั้นกรณีเนี้ยผู้ต้องหาเนี่ยถูกขังอย่างที่บอกว่าโดยหลักเนี่ยนะพนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพียงแค่48ชั่วโมงใช่ไหมฮะนะถ้าจะครบ48ชั่วโมงต้องนำไปฝากขังที่ศาลนั้นกรณีเนี่ยไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับนะถ้ายังอยู่ในช่วงการสอบสวนอยู่ยังไม่มีการฟ้องคดีเนี่ยก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลไม่ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนแล้วเพราะอยู่ในอำนาจของศาลแล้วนั้นการขังอยู่ในอำนาจศาลแล้วก็ต้องไปยื่นต่อศาลกรณีที่3ก็คือเมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้วให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นนะครับกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้วนะฟ้องคดีที่ศาลชั้นไหนนะก็ต้องไปยื่นขอปล่อยชั่วคราวที่ศาลนั้นนั่นเองนะศาลชั้นต้นนั้นนั่นเองเพราะโดยหลักแล้วเวลาฟ้องคดีเนี่ยต้องฟ้องที่ศาลไหนครับที่ศาลชั้นต้นนะจะไปฟ้องศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเลยไม่ได้บอกว่าฉันรีบฉันอยากจบศาลเดียวฟ้องศาลฎีกาไม่ได้นะครับต้องเริ่มต้นฟ้องที่ศาลชั้นต้นก่อนนะครับนะ4เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ว่ายังไม่ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือฎีกาให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นกรณีที่ศาลอ่านคำพิพากษาแล้วนะจะขอ
นะปล่อยชั่วคราวก่อนก็ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับกรณีที่5นะครับเมื่อศาลนะศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วจะยื่นต่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้คือกรณีเนี้ยนะฮะศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วกรณีเช่นเนี้ยนะครับอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาแต่ถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนไปที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วอันนี้ก็ต้องยื่นศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ได้แต่นะฮะต้องส่งแต่ศาลเนี่ยต้องส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่งศาลชั้นต้นจะเป็นคนสั่งเองไม่ได้สำหรับกรณีที่5นี้นะครับมาตรา110นะครับในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีนะผู้ที่ปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันนะฮะดังนั้นโทษเนี่ยนะครับนะ10ปีนะฮะเกิน10ปีนะฮะต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้นะจะมันจะมีประกันอย่างเดียวก็ได้หรือประกันและหลักประกันก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งในคดีอย่างอื่นจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้งั้นคดีอื่นก็คือคดีโทษที่ไม่เกิน10ปีเนี่ยนะฮะให้โดยปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันก็ได้มีประกันอย่างเดียวก็ได้หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ยังได้นะครับนะได้3แบบเลยนะครับมาตรา111นะกรณีที่ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดนะสมมติกรณีปล่อยโดยไม่มีประกันเลยก็ให้สาบานตนว่าจะมาตามที่นัดนะครับนะ112เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก่อนปล่อยให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อนั้นกรณีที่มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันเนี่ยนะครับต้องมีการลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนะในลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนะครับแล้วก็มีข้อความดังต่อไปนี้นะครับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกันแล้วแต่กรณีจะต้องปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว2เมื่อผิดสัญญาจะใช้เงินที่ระบุเอาไว้อันนี้กรณีที่มีประกันเนี่ยก็ต้องนะมีการลงลายมือชื่อไว้นะถ้ามีการผิดสัญญาไม่มาตามที่นะที่นัดเอาไว้ก็ต้องนะจ่ายเงินจ่ายทองว่าง่ายกี่แสนกี่บาทก็ว่าไปนะครับต่อมากรณีที่3คือปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันแล้วก็หลักประกันด้วยนะครับแล้วก็มีครบเลยทั้ง2อย่างทั้งประกันมีทั้งหลักประกันนะครับ114บอกเมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยให้มีประกันและหลักประกันด้วยก่อนปล่อยตัวไปให้ผู้ขอประกันจัดหาหลักประกันซึ่งหลักประกันก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เงินสดนะฮะ2มีหลักทรัพย์อื่นมาวางเช่นนะถ้าเป็นแนวของศาลนะก็จะมีอะไรบ้างมีโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยใช้ได้โฉนดที่ดินพันธบัตรรัฐบาลนะสลากอะไรสลากออมสินต่างๆเหล่านี้นะครับสลากออมสินก็สามารถที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้แต่ว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันมีสลากดิจิตอลนะสลากดิจิตอลนี้ไม่รู้จะขนมายังไงเหมือนกันนำมาประกันไม่ได้ถ้าจะนำเป็นหลักประกันก็ต้องซื้อแบบเป็นกระดาษมาวางงี้นะครับ3มีบุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์นะครับนะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเนี่ยนะกรณีมีประกันแล้วก็มีหลักประกันด้วยก็ต้องนะหลักประกันก็ต้องพวกเนี้ยนะมีเงินสดมีสมุดบัญชีมีโฉนดที่ดินหรือมีบุคคลมาเป็นหลักประกันอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปการปล่อยชั่วคราวนะครับการพิจารณาคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็นะดูมาตรา108ก็มีเยอะแยะนะความหนักเบาพยานหลักฐานต่างๆพฤติการต่างๆมีความน่าเชื่อถือไหมมีการจะหลบหนีไหมมีจะก่อความเสียหายอันตรายหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีผู้คัดค้านเนี่ยนะครับนะก็นะก็อาจจะไม่ให้ปล่อยชั่วคราวได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับในเรื่องช่วงที่2เนี้ยนะครับก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงที่3นะครับในเรื่องของการสอบสวนนั่นเองครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
2: ดีค่ะ
11: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
11: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
12: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
13: ยากได้ภาษาค่ะ
11: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
2: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
14: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15: สวัสดีค่ะ
11: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
16: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
17: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
18: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
19: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
20: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
20: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
16: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
21: ต่อในช่วงที่3นะครับเป็นเรื่องการสอบสวนนะครับเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับก็เคย อธิบายมาแล้วบรรยายมาแล้วในครั้งที่1ก็คือว่าการสอบสวนเนี่ยนะครับเราดูมาตรา120นะครับหัวใจของมันเลยนะครับมาตรา110พนักงานอัยการนะดําเนินการฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนมาก่อนรวมทั้งการสอบสวนนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับก็ทวนอีกทีนึงก็คือว่า1ดูก่อนว่ามีอํานาจสอบสวนหรือไม่ใครเป็นพนักงานสอบสวนนะโดยหลักการแล้ว2นะครับท้องที่ดูท้องที่นะครับท้องที่ไหนมีอํานาจสอบสวนแล้วก็ท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะตรงนี้สําคัญนักศึกษาหลายท่านเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบท้องที่ไหนรับผิดชอบตรงนี้สำคัญต้องไปดูนะครับข้อที่3คือการร้องทุกข์นะครับการร้องทุกข์นะครับถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมีการร้องทุกข์นะแล้วก็สุดท้ายคือมีการแจ้งข้อหาอันนี้จะเป็นการสอบสวนที่ชอบถ้ากระบวนการเนี่ยนะครับ4ขั้นตอนนี้นะครับทำไม่ถูกต้องการสอบสวนนั้นนะฮะถือเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนะตามแนวคำพักษาของศาลเนี่ยเมื่อสอบสวนไม่ชอบแล้วพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา120ครับมาดู

ูก่อนนะประเทศไม่ใช่ประเภทนะประเภทคดีที่จะสอบสวนนะครับมาตรา121พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงนะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคดีอาญาเนี่ยนะครับจะเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาหรือจะเป็นตามพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่พระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติยาเสพติดแล้วแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าสอบสวนนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบตรงนี้สำคัญเห็นไหมฮะ121เนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือความผิดต่อส่วนตัวอะไรคือความผิดต่อแผ่นดินนะฮะความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้เนี่ยนะฮะจะเขียนจะบัญญัติไว้ในกฎหมายเลยว่าความผิดเหล่านี้นะยอมความได้นะอย่างนี้เนี่ยนะครับยอมความได้ก็คือเป็นความผิดส่วนตัวนะถ้าไม่ได้เขียนว่ายอมความได้อย่างนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินนั้นถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วเช่นตัวอย่างเช่นความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงเหล่านี้นะเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับยอมความได้นะเขาก็มองว่าความผิดเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของคนรู้จักกันคนใกล้ตัวกันนะยักยอกช่อโกงไปเนี่ยนะครับกรณีถ้านะฮะจะดำเนินการสอบสวนต้องมีการร้องทุกข์นะใช้คำว่าร้องทุกข์ไม่ใช่การกล่าวโทษต้องมีการร้องทุกข์นะร้องทุกข์ยังไงก็คือว่า1ต้องเป็นผู้เสียหายใช่ไหมฮะ2ร้องทุกข์โดยชอบ3ต่อเจ้าหน้าที่4ภายในอายุความนะครับเมื่อนะมีการนะเมื่อมีการปฏิบัติการเช่นนี้แล้วนะครับพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจในการสอบสวนความผิดต่อส่วนตัวได้นะครับความผิดต่อแผ่นดินนี้ไม่จำเป็นอาจจะมีการกล่าวโทษก็ได้นะครับหรือพนักงานสอบสวนอาจจะเป็นคนดำเนินการกล่าวโทษตัวเองก็ยังได้นะครับต่อไปคดีที่สอบสวนหรือไม่ก็ได้นะมาตรา122นะครับพนักงานสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ1นะผู้เสียหายขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบนะครับ2เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยไม่ได้มีการร้องทุกข์เสียก่อนนะครับ3หนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่นะครับหรือว่าบุคคลที่กล่าวโทษด้วยปากไม่ยอมบอกว่าคือใครแล้วก็ไม่ยอมลงลายมือชื่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ทำการสอบสวนก็ได้นะครับต่อมาคำร้องทุกข์นะตรงนี้สำคัญคำร้องทุกข์นะครับเริ่มต้นกระบวนการก่อนนะโดยเฉพาะต่อส่วนตัวเนี่ยนะเริ่มต้นจากคำร้องทุกข์ก่อนนะถ้าร้องทุกข์ชอบแล้วความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจสอบสวนเมื่อสอบสวนแล้วถึงพนักงานอัยการถึงจะมีอำนาจฟ้องนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไล่เป็นสเต็ปไปถ้าเริ่มต้นจากการร้องทุกข์ไม่ชอบแล้วไปหมดเลยสอบสวนก็ไม่ชอบพนักงานอัยการก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะตรงนี้เริ่มต้นก่อนคำร้องทุกข์ต้องชอบด้วยกฎหมายคำร้องทุกข์ก็หมายถึงการที่ผู้เสียหายเห็นนะฮะงั้นคำร้องทุกข์เนี่ยนะครับต้องเป็นผู้เสียหายนะถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วไปร้องทุกข์ไม่ได้นะ1ต้องเป็นผู้เสียหายนะครับ2นะฮะได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับนะก็นะฮะไม่ใช่การร้องทุกข์ตามกฎหมายนะครับประการต่อมาว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นนะจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามนะบางทีเนี่ยเราไปต่างจังหวัดนะกลับมาปรากฏว่าของในบ้านหายเนี่ยนะครับทีวีหายโทรทัศน์หายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ไปร้องทุกข์ได้เราทราบไหมว่าใครเป็นคนลักไปเป็นคนขโมยไปไม่ทราบแต่รู้ว่าเนี่ยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์ได้นะครับซึ่งกระทำความทั้งทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นตรงนี้สำคัญนะมีเจตนานะครับมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตรงนี้สำคัญจะเป็นคำร้องทุกข์ได้นะผู้เสียหายต้องมีเจตนานะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษถ้าผู้เสียหายไม่ได้มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษอย่างนี้ไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นอะไรครับนะตัวอย่างเช่นนะครับเป็นคนรู้จักกันนะครับนะเป็นคนรู้จักกันนะแล้วมาขอยืมเงินแล้วก็ไม่คืนเงินนะฮะนะกลายเป็นการช่อโกงเงินไปเนี่ยนะครับหรือฝากเงินเอาไว้นะหรือฝากของเอาไว้มีการยักยอกเอาของไปคนรู้จักกันนะก็เลยมาทำไมครับมาผมใช้คำว่าแจ้งความกับตำรวจนะมาแจ้งความกับตำรวจนะบอกว่าเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยนะยืมเงินไปเนี่ยนะครับนะอย่างเงี้ยมันการช่อโกงแน่นะครับนะเอาไปเอาเงินไปแล้วก็ไม่ยอม

คืนแล้วก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดในพฤติการอย่างเงี้ยนะทำกับเขาไปเรื่อยหลายคนแล้วเนี่ยเงี้ยพฤติการอย่างเงี้ยช่อกงหรือว่าฝากของเอาไว้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนของเนี่ยอย่างนี้อาจจะเป็นการยักยอกปรากฏว่าแต่ว่านะครับขอลงบันทึกประจำวันนะฮะไม่ในการร้องทุกข์เนี่ยขอลงบันทึกประจำวันเฉยๆอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์เมื่อไม่ใช่การร้องทุกข์แล้วถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วพนักงานสอบสวนย่อมมีอำนาจสอบสวนนะครับหรือว่าวันลงบันทึกไว้เฉยๆนะเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้นะจะไปฟ้องคดีแพ่งอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าพฤติการเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะนะดำเนินคดีอาญาอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าผู้เสียหายอยากดำเนินคดีอาญานะจะต้องแจ้งแก่พนักงานสอบสวนให้ชัดเจนว่าเจตนาที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษมาได้รับโทษอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการร้องทุกข์โดยชอบไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ย้ำคำนี้ไปนะครับนะพนักงานสอบสวนอาจจะบอกอ่ะให้ไปลงบันทึกประจำวันการลงบันทึกประจำวันไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ถ้าเป็นความผิดต่อประเด็นอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับแม้จะร้องทุกข์ไม่ชอบอะไรก็ตามนะก็อาจจะถือว่าเป็นการกล่าวโทษได้นะครับพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะสอบสวนในความผิดต่อแผ่นดินได้นะครับโอเคต่อมานะครับการสอบสวนเนี่ยจะแก้หรือถอนคำร้องทุกข์เนี่ยนะครับมาตรา126ผู้ร้องทุกข์จะแก้คำร้องทุกข์ระยะใดหรือถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิทธินะฮะที่จะแก้คำร้องทุกข์หรือถอนคำร้องทุกข์ก็ได้นะฮะในคดีซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวการถอนคำร้องทุกข์นะย่อมไม่ตัดอำนาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีนั้นนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะการถอนคำร้องทุกข์เนี่ยนะฮะถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วนะครับนะจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาต่อตามมาตรา39นะครับนะแต่ถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินก็คือไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับการถอนคำร้องทุกข์ไม่ตัดสิทธิ์พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการในการฟ้องคดีเพราะอะไรครับเพราะบางทีเช่นผู้เสียหายเนี่ยถูกฆ่านะฮะถูกทำร้ายอันนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินปรากฏว่านะครับตกลงเจรจารับเงินรับทองเรียบร้อยแล้วได้เงินได้ทองเรียบร้อยแล้วไปขอถอนคำร้องทุกข์มีนะครับนะเรียกว่าอะไรครับเอาเงินไปอุดปากซะให้อยากได้เงินนะอยากได้ค่าเสียหายนะก็ไปถอนคำร้องทุกข์ซะกรณีเช่นนี้กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินแล้วนะไม่ตัดอำนาจพนักงานสอบสวนไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการถอนก็ถอนไปพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการยังดำเนินคดีต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาคำกล่าวโทษนะครับมาตรา2อนุ8คำกล่าวโทษหมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นนะครับคำกล่าวโทษแตกต่างกับคำร้องทุกข์นะคำร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นการกล่าวโดยผู้เสียหายนะแต่คำกล่าวโทษใครก็ได้ไม่ใช่ผู้เสียหายเช่นพลเมืองดีเนี่ยนะครับเห็นเขามีการทำร้ายร่างกายกันเห็นมีการลักทรัพย์กันพลเมืองดีก็ไปกล่าวโทษเราเรียกว่ากล่าวโทษไม่เรียกร้องทุกข์ไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับว่ามีการกระทำความผิดอะไรเกิดขึ้นประการต่อมาต้องกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นนะต้องนะกล่าวว่ามีการกระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นถ้าไม่ได้มีการกล่าวว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คำกล่าวโทษเช่นบอกลูกสาวหายตัวไปนะสงสัยลูกสาวไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่านะพฤติการอย่างเงี้ยยังไม่ถือว่ามีการกล่าวนะกล่าวโทษนะนะแต่ถ้าบอกว่าถูกจับตัวไปนะครับถูกเรียกค่าไถ่อย่างเงี้ยถือว่ามีการกล่าวโทษนะฮะนะนะผู้กล่าวโทษก็นะครับต้อง1ไม่ใช่ผู้เสียหาย2กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่3การกล่าวโทษเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับนะเพราะความผิดต่อส่วนตัวต้องให้ผู้เสียหายเป็นคนร้องทุกข์นะฮะต่อมาคือเจตนาของผู้กล่าวโทษก็คือต้องเจตนาว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนะต่อมาวิธีการดำเนินการสอบสวน130ให้เริ่มการสอบสวนโดยไม่ชักช้านะกฎหมายก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้ว่าต้องสอบสวนเริ่มสอบสวนเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าต้องโดยไม่ชักช้านะครับ131พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เ
พื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหานะครับอันนี้คือหน้าที่พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเลยเท่าที่จะทำได้นะครับนะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาผิดจริงหรือเขามีความหรือเขาเป็นผู้บริสุทธิ์กันแน่เนี่ยต้อง

ทางวิทยาศาสตร์ได้นะปัจจุบันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคดีแพ่งหรือคดีอาญาโดยหลักปัจจุบันเนี่ยเราใช้หลักการเอาพยานมาชั่งเปรียบเทียบกันว่าฝั่งใดมีความน่าเชื่อถือกันโดยหลักใช่ไหมฮะนะไม่เหมือนสมัยโบราณนี่ใช้อะไรครับใช้ดำน้ำลุยไฟกันใครไม่ตายคนนั้นเป็นผู้ชนะอะไรก็ไม่ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้พยานหลักฐานนะซึ่งพยานบุคคลเนี่ยก็ยังเรียกว่าทำไมครับยังอาจจะมีความลืมเลือนนะเลือนหายไปบ้างบางทีหลายปีแล้วพยานก็ลืมหมดแล้วตอนแรกบอกจำได้จำหน้าคนยิงได้ชัดเจนผ่านไปนะกี่ปี10ปีแล้วแต่บอกว่าจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันมืดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีคนเรามันลืมกันได้แต่ถ้าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนะอันนี้มันก็เก็บได้ตลอดไปจะเก็บหลักฐานทาง DNA เก็บหลักฐานทางลายพิมพ์นิ้วมือต่างๆเนี่ยมันเก็บได้มันไม่มีการหลงลืมนะครับแม้แต่ทำหายว่างเงี้ยนะครับในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีนะหากการตรวจพิสูจน์ตามวรรค1จำเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังเส้นผมขนน้ำลายปัสสาวะอุจจาระสารคัดหลั่งสารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอำนาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจดังกล่าวได้นะครับก็ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือให้แพทย์นะครับดำเนินการต่อมา132เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐานให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดังต่อไปนี้นะการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะกฎหมายต้องให้อำนาจไว้ถ้าไม่มีกฎหมายไม่ได้มีการให้อำนาจไว้ก็ทำไม่ได้นะครับ1 นะตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอมถ้าผู้เสียหายเขาไม่ยินยอมจะไปตรวจเขาไม่ได้นะครับหรือตรวจตัวผู้ต้องหาหรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้2ค้นเพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำผิดหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 3. หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะฮะ 4. ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา2แล้วก็อนุมาตรา3นั่นเองนะครับ133พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วถามปากคำบุคคลนั้นไว้ฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นการเรียกผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นการเรียกพยานก็ได้มาถามปากคำการถามปากคำนั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคำสาบานหรือพยานตัวก่อนก็ได้และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคลนะห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนตักเตือนพูดให้ท้อใจหรือใช้กฎอุบายอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดให้ถ้อยคำซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไปนะทำการตักเตือนทำให้เขาท้อใจในการให้นะฮะปากคำไม่ได้นะครับในการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะครับในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับการถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงนะให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวนเว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุอย่างอื่นและให้บันทึกความยินยอมและเหตุจำเป็นนั้นไว้นะครับผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยก็ได้นะครับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระทำความผิดในชั้นจับกุมหรือชั้นชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาให้พนักงานฝ่ายปกครองตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยจัดให้มีการยืนยันตัวผู้กระทำความผิดหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานนะครับอันนี้ก็คือว่าอาจจะมีห้องนะกระจกห้องนึงนะอีกฝั่งนึงมองไม่เห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานในการชี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะฮะกรณีเนี้ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะครับว่า133ทวิในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนะความผิดเกี่ยวกับ

ชีวิตร่างกายอันไม่ใช่ความผิดเกิดจากการชุลมุนต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุกซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีร้องขอบอกว่าทั้งหมดเนี้ยคดีต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับนะถ้าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับในการสอบสวนเนี่ยนะครับจะต้องมีการแยกกระทำเป็นส่วนสัตว์นะอาจจะเป็นห้องนะสอบสวนโดยเฉพาะไม่ให้นักข่าวเข้าไปนะถ่ายเห็นหน้าเห็นตาได้เนี่ยนะครับนะในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กแล้วก็ให้มีนะนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะครับบุคคลที่เด็กร้องขอนะหรือพนักงานอัยการนะครับนะร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้นนะครับก็คือว่านะในทางปฏิบัติเราเรียกว่าสหวิชาชีพมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะมีพนักงานอัยการนะแล้วก็บุคคลเนี่ยที่เด็กร้องขอเนี่ยต้องร่วมนะในการถามปากคำนั้นนะครับและในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใดอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรงอย่างเช่นเด็กเนี่ยถูกล่วงละเมิดในทางเพศเนี่ยนะครับนะเด็กนอกจากเขาเรียกอะไรได้รับความเสียหายทางร่างกายแล้วนะครับไอ้การข่มขืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเสียหายทางกายเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะความเสียหายทางจิตใจเนี่ยมันสูงกว่านะร่างกายเนี่ยนะพักฟื้นรักษาเนี่ยเดือนเดียวก็หายแล้วแต่บางคนเนี่ยนะครับโหมันถูกทำอย่างเงี้ยนะครับตอนเด็กๆแล้วมันฝังใจอ่ะนะครับเด็กมันก็มีปมมีอะไรต่อไปเนี่ยตอนโตคดีหลายๆคดีเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นว่าบางทีผู้ก็ถูกทำแต่เด็กพอโตมาก็จะมีจิตใจที่มันมีปัญหาในเรื่องทางเพศซึ่งอาจจะปิดตัวเองไปเลยหรือบางคนกลายเป็นทำไมครับกลายเป็นผู้ต้องหาอีกทีเพราะตอนเด็กเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายนะเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศพอโตมาตัวเองฝังใจกลับไปทำเด็กผู้ชายคนอื่นแทนมีคดีอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นกรณีซึ่งเป็นเด็กเนี่ยฉะนั้นการถามปากคำหรือการพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยในเรื่องพวกนี้บางทีมันเซนซิทีฟนะฮะกฎหมายก็เลยบอกว่าต้องให้นักจิตวิทยาเป็นคนถามนะหนูอย่างงู้นหนูงี้อะไรเข้าไปเพื่อไม่ทำให้เหมือนกับเป็นการทำลายเขารอบสองนั่นเองนะครับ แล้วก็อาจจะให้นักพนักงานสอบสวนเนี่ยถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวนนะโดยไม่ให้เด็กได้ยินคำถามพนักงานสอบสวนนะก็ได้นะครับหลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปการชี้ตัวเหมือนกันนะครับ133ตรีในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจำเป็นจะต้องให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีชี้ตัวบุคคลใดพนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นเด็กนะโดยมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เด็กบุคคลที่เด็กร้องขอหรือพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการชี้ตัวบุคคลนั้นนะครับต่อมาตรงนี้สำคัญนะครับมาตรา134นะอันนี้ก็จะไปโยงในเรื่องของการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนะอย่างนี้ต่างที่แจ้งมาแล้วว่าการสอบสวนโดยชอบเนี่ยหนึ่งนะครับนะต้องเป็นพนักงานสอบสวนโดยหลักการนะครับสองนะครับท้องที่นะครับนะที่รับผิดชอบนะท้องที่ที่มีหน้าสอบสวนคือใคร3ในเรื่องของคดีความผิดต่อส่วนตัวแล้วต้องมีการร้องทุกข์นะอันที่4ก็คือมาตรา134นั่นเองนะครับเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกนะหรือส่งตัวมาหรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเองหรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหานะวิธีการนะเริ่มต้นการสอบสวนนะครับนะถ้ามาเองก็ได้หรือส่งตัวมาเนี่ยถูกจับมาหรือเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเองนะครับนะหรือนะบอกปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็ถามชื่อนะชื่อร้องชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่อยู่ที่เกิดนะครับนะถามเสร็จนะเพื่อเป็นการเช็คว่าเป็นตัวผู้กระทำความผิดจริงป่ะเพราะบางทีทำไมครับบางทีเป็นฝาแฝดจับผิดตัวมาก็ดีแดงกับดำเป็นพี่น้องกันเนี่ยฝาแฝดมาบางที

ำรวจมันก็จับผิดตัวมาเลยทำไมพอสอบสวนอ้าวเฮ้ยนี่มันน้องชายไม่ใช่พี่ชายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับพอตรวจสอบแล้วก็บอกว่านะครับแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงนะเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดแจ้งเลยนะได้ไปลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เขาทะเบียนอะไรก็ว่าไปนะแจ้งข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วก็ถึงแจ้งข้อหาให้ทราบแจ้งตั้งข้อหานะข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนข้อหาชิงทรัพย์ข้อหาปล้นทรัพย์อะไรก็ว่าไปข้อหายักยอกอะไรก็ว่าไปนั้นสำคัญคือต้องมีการแจ้งข้อหาเพราะอะไรครับเพราะนะศาลฎีกามีแนวคำพิพากษาว่ากรณีถ้ามีการสอบสวนนะมีการสอบสวนนะแล้วไม่มีการแจ้งข้อหากรณีนี้ถือว่าเป็นการสอบสวนที่มิชอบโอ้ตรงนี้สำคัญเมื่อสอบสวนไม่ชอบผลคืออะไรครับพนักงานอัยการนะย่อมไม่มีอำนาจฟ้องต่อไปนะฮะดังนั้นต้องระวังตรงนี้นะต้องมีการแจ้งข้อหาตามแนวคำพากษาเลยนะถ้าเป็นการสอบสวนนะแต่ถ้าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นการสอบสวนเป็นการคุยกันเฉยๆอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการสอบสวนไม่ต้องมีการแจ้งข้อหาแต่เมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีการสอบสวนแล้วต้องแจ้งข้อหาถ้าไม่แจ้งข้อหาเนี่ยถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบใช้คำว่าไม่ชอบนะสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะครับนะส่วนว่าอื่นก็ว่าไปนะต้องมีการแสดงหลักฐานต้องมีสิทธิ์ในการสอบสวนได้ด้วยความรวดเร็วนะพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ผมขอข้ามแล้วกันอ่ะต่อมาตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะในเรื่องของสิทธิต่างๆนะของผู้ต้องหานะครับต้องมีการแจ้งสิทธิต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่134/1นะในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะหรือคดีที่ผู้ต้องหานะมีอายุไม่เกิน18ในวันที่พนักงานสอบข้อหาก็คือวันที่สอบสวนเนี่ยมีการแจ้งข้อหาเนี่ยปั๊บเนี่ยถ้าอายุไม่เกิน18ปีหรือคดีที่มีโทษประหารชีวิตเช่นแล้วคดีฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนี่คดีมันโทษมันหนักเลยประหารกับคดีที่ยังเป็นเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับนะในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเนี่ยก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความไหมถ้าไม่มีก็ต้องจัดให้อันนี้เป็นบทบังคับเด็ดขาดเลยว่าคดีที่มีโทษประหารเนี่ยหรือคดีที่ผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18เนี่ยนะครับนะในวันแจ้งข้อหาเนี่ยต้องมีทนายความเขาจะเอามาเองก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่เอามาเองก็ต้องจัดหาให้เขาหรือบางคนเนี่ยผมมันเลวผมนี่ฆ่าพ่อนะผมมันเลวมากลูกทรพีนะคันนี้ข้อหาและข้อหาฆ่าบุปการีนี่โทษหนักฆ่าบุปการีนี่ประหารสถานเดียวนะไม่มีโทษอื่นเลยฆ่าบุปการีผมมันเลวผมฆ่าพ่อนะผมนะรับสารภาพเลยไม่ต้องมีทนายความพนักงานสอบสวนบอกไม่ต้องจัดทนายความได้ไหมไม่ได้เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าคดีที่มีโทษประหารชีวิตต้องจัดให้มีนะทนายความนะทำการสอบสวนจะไม่มีไม่ได้นะครับนี้กฎหมายบังคับเอาไว้แต่วรรค2บอกในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีและต้องการค่อยจัดให้สำหรับโทษจำคุกเนี่ยนะครับนะต้องถามเขาก่อนเช่นคดีลักทรัพย์เนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีคดีทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยนะจำคุกไม่เกิน2ปีอย่างเงี้ยถ้ามีโทษจำคุกเฉยๆนะครับกรณีเช่นนี้ถามก่อนว่ามีไหมไม่มีจะเอาไหมถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้นะถ้าไม่ต้องการทนายความก็ไม่ต้องจัดให้นะสำหรับคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะครับต่อมา134/2นะกรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีอันนี้ก็ต้องนำ133ทวิมาใช้บังคับก็คือต้องมีสหวิชาชีพร่วมทำการสอบสวนนั่นเองนะครับ133/2นะการชี้ตัวผู้ต้องหานะก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือต้องนะเป็นห้องกระจกอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมา134/3ผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังสอบปากคำตนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้สำคัญมาก134/4ในการถามคำให้การผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิ์ก่อน1มีสิทธิ์ที่ให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การคุณใช้ยันคุณในชั้นศาลอะไรก็ว่าไปนะครับ2มีสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือคนที่ไว้วางใจเข้าสอบเข้ารับฟังการสอบปากคำได้นะครับนะช่วงท้ายนี่สำคัญนะครับ
ถ้อยคำใดที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิ์

นะฮะไม่ว่าจะเป็น134/1 134/2 134/3หรือ134/4เนี่ยจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้นั้นถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิ์แล้วนะครับนะไม่สามารถนำคำให้การใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ศาลยังบอกว่ายังสามารถฟ้องได้อยู่ฉะนั้นการที่ไม่ปฏิบัติตาม134/1 134/2 134/3 134/4เนี่ยนะครับนะคำให้การใช้ไม่ได้แต่ยังมีอำนาจที่จะฟ้องได้อยู่ดีนะครับ

สำหรับครั้งที่2ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะนำแนวข้อสอบอัตนัยนะครับมาให้นักศึกษาลองทำดูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนตอบนะครับสำหรับกฎหมายชุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับมาดูข้อแรกก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ดูก่อนนะคำถามถามว่าอะไรร้อยตำรวจเอกอัคคีนะครับเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับอันนี้นะครับก็ดูว่าการค้นโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จากนั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องจับเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องสนใจนะเราดูแต่เรื่องการค้นโดยไม่มีหมายนะครับชอบไหมก็กลับมาดูที่ข้อเท็จจริงนะครับร้อยตำรวจเอกอัคคีนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากบ้านนายอายุประมาณ10เมตรนะร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นนายปัตตภีซึ่งเป็นสายลับนะเรียกนายวายุออกมาคุยกันหน้าบ้านและเห็นนายปัตตภีได้มอบธนบัตรให้แก่นายวายุจากนั้นนายวายุก็กลับเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็เอายาเสพติดที่ซุกซ่อนมอบให้นายปัตตภีที่หน้าบ้านนะนายปัตตภีได้นำยาเสพติดดังกล่าวมามอบให้ร้อยตำรวจเอกอัคคีร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นนะพบยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในบ้านร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงจับกุมนายวายุเพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษปี2522นะฮะงั้นประเด็นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็คือในเรื่องการค้นนั่นเองนะโดยที่ไม่มีหมายค้นทำได้หรือไม่เราก็ต้องไปดูว่าการค้นเนี่ยนะครับนะโดยไม่มีหมายค้นมีข้อยกเว้นอะไรบ้างนะครับนะแนวคำตอบนะครับสำหรับตัวบทกฎหมายที่ต้องใส่ก็คือมาตรา92ห้ามไม่ให้ค้นในที่ราชการโดยไม่หมายค้นหรือคำสั่งศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นกรณีนี้ก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นแน่นอนนะครับ2เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ระโหฐานนะกรณีที่ว่าอะไรครับกรณีที่ว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยที่อยู่ในบริเวณที่ระโหฐานเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถที่จะค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้สำหรับการค้นในที่ระโหฐานนั่นเองนะครับจากหลักกฎหมายดังกล่าวนี่เราต้องมีการอธิบายนิดนึงหมายความว่ากฎหมายห้ามให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจค้นในที่ระโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่เมื่อเป็นความผิดซึ่งหน้ากระทำลงในที่ระโหฐานพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจึงจะทำการค้นในที่ระโหฐานโดยมีคนหรือคำสั่งของศาลก็ได้นะครับส่วนต่อมาคือการวินิจฉัยข้อนี้น่าจะไม่ยากนะครับสำหรับนักศึกษาร้อยตำรวจเอกอัคคีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากหน้าบ้านนายวายุ10เมตรนะฮะตำรวจเนี่ยไปแอบดู10เมตรผมบอกแล้วไงว่าไอ้ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะจะตั้งใจไปดูหรือว่าพบเห็นโดยบังเอิญก็ได้ฉะนั้นระยะห่าง10เมตรก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าละนะเห็นอยู่ร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นนายปัตตภีซึ่งเป็นสายลับเรียกนายวายุออกมาคุยหน้าบ้านและเห็นนายปัตตภีมอบธนบัตรแก่นายวายุจากนั้นนายวายุกลับเข้าไปในบ้านเอายาเสพติดที่ซุกซ่อนมามอบให้นายปัตตภีที่หน้าบ้านการที่ร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นการกระทำดังกล่าวของนายวายุจึงเป็นการเห็นนะแล้วก็ปรับตัวบทเข้าไปเห็นนายวายุกำลังกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดการกระทำของนายวายุจึงเป็นความผิดซึ่งหน้านะฮะปรับตัวบทเข้าไปซึ่งกระทำลงในที่ระโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา92อนุ2ร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงนำกำลังเข้าไปค้นในบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นได้แต่ได้ว่ากรณีนี้นะครับประเด็นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะประเด็นมีอยู่ประเด็นเดียวว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับก็เข้าไปค้นได้สรุปนะร้อยตำรวจเอกอัคคีเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำที่ระโหฐานการที่ตำรวจตรวจค้นในที่ทหารโดยไม่มีค้นก็สามารถทำได้นะตรงนี้ผมมีคำแนะนำนิดหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการจับนะการค้นนะแล้วก็การสอบสวนนี้ต้องแยกจากกันต้องบอกก่อนว่าถึงแม้การจับเนี่ยจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามจับไม่มีหมายค้นเอ้ยจับไม่พูดเลยจับโดยไม่มีหมายจับนะครับนะหรือไม่เข้ากรณีที่จับโดยไม่มีหมายจับได้นะหรือเป็นการค้นโดยที่ไม่มีหมายค้น
นะแล้วก็ไม่เข้ากรณีที่ค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นนั้นแม้จะเป็นการจับหรือเป็นการค้นก็ไม่ชอบถ้าสอบสวนชอบแล้วพนักงานอัยการฟ้องได้ตรงนี้สำคัญบางทีนักศึกษาไปหลงไงโอ้อย่างนี้จับไม่ชอบจับไม่ชอบทำให้สอบสวนไม่ชอบไม่ใช่นะครับการจับการค้นการสอบสวนเนี่ยแยกออกจากกันแม้จะจับไม่ชอบแม้จะการค้นไม่ชอบก็ตามถ้าสอบสวนชอบพนักงานอัยการฟ้องได้ซึ่งผมก็ย้ำเสมอว่าการสอบสวนที่ชอบเนี่ยนะมีอะไรบ้างใช่ไหมต้องเป็นเจ้าพนักงานนะฮะต้องท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนท้องที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบนะได้มีการร้องทุกข์แล้วถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจับค้นไม่ชอบไม่เป็นไรขอให้สอบสวนชอบก็พออันนี้พนักงานอัยการฟ้องได้นะครับนะเป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับข้อต่อมานะครับนายหมูนะครับเป็นคนงานทอผ้าของบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดนะบริษัทได้ให้นายหมูเนี่ยเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานของบริษัทต่อมานายเสือซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของนายหมูได้ทำลายประตูห้องของนายหมูเพื่อค้นหาของมีค่าแต่นายเสือไม่ได้เอาสิ่งใดไปเมื่อนายหมูกลับมาเพราะมาเจอห้องพักเนี่ยได้ทราบว่าเพื่อนคนงานบอกว่าประตูห้องพักถูกทำลายเสียหายโดยนายเสือนะนายหมูจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีต่อนายเสือเนื่องจากการทำลายประตูห้องพักเนี่ยเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หรือไม่เพราะเหตุใดเห็นนะฮะถ้าเราอ่านข้อเท็จจริงมาเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยเรียกว่าให้มาครบถ้วนแล้วแถมมาด้วยบอกความผิดทำให้เสียทรัพย์นะยอมความได้เราก็ต้องเก็ตละเออนะฮะเขียนมาอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีประเด็นในเรื่องการยอมความได้เข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีการอะไรครับร้องทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวประเด็นเนี่ยนะครับนะส่วนจะเป็นการร้องทุกข์ชอบไม่ชอบว่าอีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าประเด็นเนี่ยถ้าคุณจับประเด็นได้โอเคนะเป็นเรื่องการร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจสอบสวนได้นะครับเรามาดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องบอกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะมีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้บอกมาตรา2อนุ4ผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐาน1ฐานใดรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้นะครับดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5แล้วก็6นะครับในส่วนนี้ก็ยังไม่ขออธิบายแล้วกันนะจะไปว่าในหน่วยหลังๆนะครับต่อมาคำร้องทุกข์หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะตรงนี้สำคัญมาตรานี้นะถ้าขาดมาตรา2อนุ7นี่นะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายคำร้องทุกข์ได้ก็จะบอกว่านะฮะนะผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่เอาว่าไปนะมีเจตนาผู้กระทำความผิดมารับโทษ แล้วก็มาตราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ120บัญญัติว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวห้ามไม่ให้สอบสวนเว้นแต่มีการร้องทุกข์ตามระเบียบนะฮะตรงนี้นี่มาตราหัวใจเลยนะมาตรา121เนี่ยอาจจะให้สัก4คะแนนก็ได้นะครับมาตรา2อนุ4อาจจะให้2คะแนนอนุ7อาจจะให้อีก2คะแนนก็เป็นได้นะครับงั้นการให้น้ำหนักนะฮะคะแนนในแต่ละมาตราอาจจะไม่เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่ว่ามาตราไหนสำคัญนะครับเป็นต้นเราดูวิธีการตอบก็อธิบายหน่อยก่อนนะจากหลักกฎหมายข้างต้นผู้เสียหายที่แท้จริงหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐาน1ฐานใดกล่าวคือเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาฐาน1ฐานใดเกิดขึ้นแล้วนะมีผลให้บุคคล1บุคคลใดหรือหลายคนได้รับความเสียหายไม่ว่าทางทรัพย์สินชีวิตร่างกายเนื่องจากการกระทำนั้นบุคคลที่รับความเสียหายย่อมเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงส่วนบุคคลที่จะร้องทุกข์ได้ต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นนะประเด็นอยู่ตรงนี้นะผู้ที่ร้องทุกข์ได้ต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องอธิบายตรงนี้ไว้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ไม่ได้เช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์กฎหมายมุ่งคุ้มครองเจ้าของทรัพย์และผู้ครอบครองทรัพย์ที่ได้มอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ในการดูแลทรัพย์สินทรัพย์นั้นก็เป็นผู้เสียหายด้วยตรงนี้นะครับสำคัญถ้าเราอ่านตัวบทอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราไม่ทราบ
ไม่ทราบว่ากรณีนี้นายหมูเนี่ยเป็นผู้เสียหายหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยในการศึกษานะครับโดยเฉพาะนะชุดวิชาเนี่ยนะ41343เนี่ยนะครับมักนะผู้ออกข้อสอบมักจะเอาคำพิพากษาศาลฎีกามาออกข้อสอบถ้านักศึกษาไม่ได้อ่านฎีกามาเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นว่าศาลตีความยังไงก็เป็นได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วอาจจะตอบไม่ได้แม้คุณรู้แล้วโอเคเนี่ยกรณีเช่นนี้คนร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นผู้เสียหายแต่เอ๊ะกรณีนี้เป็นผู้เสียหายหรือเปล่าบางทีก็ต้องอ่านแนวคำพิพากษาฎีกาประกอบดังนั้นใครข้ามเนี่ยนะฮะก็ถือว่าข้ามสาระสำคัญไปเลยนะครับเราก็มาดูจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดได้ให้นายหมูเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานบริษัทต่อมานายเสือได้เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็เข้าไปทำลายประตูห้องนายหมูจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีนายเสือในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญามาตรา358ซึ่งความผิดดังกล่าวนี้มีองค์ประกอบความผิดคือต้องกระทำต่อทรัพย์สินผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของนะฮะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของคำว่าทรัพย์สินของผู้อื่นย่อมหมายความรวมถึงบุคคลที่รับมอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ให้เป็นผู้ครอบครองดูแลทรัพย์นั้นเมื่อบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดได้ให้นายหมูเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานของบริษัทนายหมูจึงไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องพักเห็นไหมฮะนี่คือคำสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในการตอบจะได้แต้มไม่ได้แต้มตรงนี้เลยนะครับว่านายหมูเนี่ยนะครับนะนายหมูเนี่ยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องพักไม่ได้มีการมอบหมายอะไรเนี่ยนะครับนะให้จัดการดูแลต่างก่อนทีเนี้ยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะมันมีผลกระทบต่อไปเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วมีอำนาจในการร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวไหมนะครับนะอีกทั้งบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักก็ไม่ได้มีการมอบหมายโดยตรงให้นายหมูเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาห้องพักดังกล่าวนายหมูมีเพียงสิทธิอาศัยในห้องพักเท่านั้นนายหมูจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะการตอบกฎหมายเนี่ยที่จะได้คะแนนดีเนี่ยนะนักกฎหมายต้องมีเหตุมีผลนะคุณต้องอธิบายก่อนนะฮะนะมีเหตุอย่างนี้ผลคือเป็นอย่างนี้นะมันเข้าข้อกฎหมายอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะนะเหตุจริงอะไรครับเหตุเมื่อคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วผลก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ตามมาตรานี้เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วผลก็คือเมื่อบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะเพราะเป็นความผิดที่ยอมความได้เห็นไหมฮะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา121นะปรับตัวบวกเข้าไปนะเห็นได้ว่าเป็นขั้นเป็นตอนของมัน1ต้องเป็นผู้เสียหายก่อนเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วไปร้องทุกข์จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์เมื่อไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบแล้วเนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจในการสอบสวนนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนของมันไปงั้นเวลาตอบเนี่ยนะต้องไล่ลำดับนะไล่ลำดับตามนี้นะครับดังนี้พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญามาตรา358นะเหตุผลเพราะอะไรเพราะนายหมูไม่ใช่ผู้เสียหายนะในความผิดดังกล่าวจึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนั่นเองนะครับงั้นข้อนี้เนี่ยก็คิดว่าไม่ยากถ้าได้อ่านแนวคำพิพากษาฎีกามาบ้างฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อ่านเราอ่านแต่ตัวบทเดียวเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยนะเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าอย่างนี้ก็นะถ้าได้อ่านเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับในการตีความให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหรือบางเรื่องเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เรียกว่าศาลเนี่ยตัดสินกลายเป็นหลักกฎหมายขึ้นมาเองโดยซ้ำไปก็มีเหมือนกันนะเช่นในเรื่องผู้เสียหายเนี่ยเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ

เรื่องต่อมานะครับเหมือนเดิมเราก็มาดูที่คำถามก่อนนะข้ออ้างของนายขนุนรับฟังได้หรือไม่นะฮะข้ออ้างรับฟังได้หรือไม่กรณีตรงนี้เนี่ยก็นะครับไม่ทราบว่าประเด็นคืออะไรอันนี้ต้องเข้าไปอ่านข้อเท็จจริงแล้วนะครับนายขนุนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาลักทรัพย์นะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334แต่เมื่อสอบสวนพยานเสร็จสิ้นแล้วพนักงานอัยการเห็นว่าการทำของนายขนุนน่าจะเป็นความผิดฐานลับของโจรตรงนี้เป็นไงครับตั้งข้อหาแจ้งข้อหาก่อนลักทรัพย์นะพอสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานอัยการบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ลักทรัพย์อย่างนี้มันลับของโจรนะเห็นไม่ตรงกันจึงฟ้องนายขนุนเป็นจำเลยในความผิดฐานลับของโจรนะตามป.อาญานะมาตรา357นะครับในชั้นพิจารณาคดีนายขนุนอ้างว่าพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจรเพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหารับของโจรนะนะฮะอันนี้ผมได้อธิบายไปแล้วในส่วนของครั้งที่ช่วงที่3เนี่ยบอกแล้วว่าการสอบสวนเนี่ยโดยชอบใช่มั้ยฮะประการหนึ่งก็คืออะไรครับนะประการหนึ่งก็คือว่าต้องมีการแจ้งข้อหานะในการสอบสวนเนี่ยต้องมีการแจ้งข้อหาก่อนถ้าไม่มีการแจ้งข้อหาเนี่ยนะถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบปัญหาที่เกิดขึ้นคือข้อนี้มีการแจ้งข้อหาไหมมีการแจ้งข้อหาแต่เป็นการแจ้งข้อหาลักทรัพย์สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกว่าเอออย่างนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์นะพฤติการอย่างนี้มันลับของโจรเห็นต่างกันตำรวจบอกว่าลักทรัพย์พนักงานอัยการบอกลับของโจรข้อจริงเดียวกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นบางทีนะครับนะไปเจอนะทรัพย์ของผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในบ้านของจำเลยเราก็ไม่มั่นใจว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนลักมาหรือเปล่าถูกไหมฮะหรือจำเลยอาจจะเป็นคนรับซื้อมาก็เป็นได้นะบางทีเนี่ยนะฮะข้อที่จริงเนี่ยนะครับพบทรัพย์ของผู้เสียหายอยู่ในบ้านของจำเลยเราก็ไม่ทราบว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนขโมยเป็นคนลักมาเองหรือเปล่าหรือจำเลยเนี่ยเป็นคนซื้อต่อเข้ามาอีกทีนึงซื้อต่อมาจากคนลักอีกทีนึงก็เป็นได้นะครับฉะนั้นแล้วกรณีนี้มันก็ไม่มั่นใจแล้วตำรวจก็ตั้งไว้ลักทรัพย์ปรากฏว่าพนักงานอัยการบอกเอออย่างนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์อย่างนี้มันรับของโจรอย่างนี้ถือว่าเป็นการสอบสวนชอบไหมเรามาดูกันแล้วมาตราที่เกี่ยวข้องอันดับหนึ่งก่อนแม้เราจะวินิจฉัยไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรารู้ว่ามาตราที่เกี่ยวข้องคืออะไรอย่างน้อยเราก็ได้คะแนนในส่วนของมาตรานะครับนะหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเรามาดูก่อนนะครับบอวิทยามาตราอะไรครับสำคัญสุดนี่นะครับ134วรรค1เห็นนะเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวมาหรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเองนะหรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหาให้ถามชื่อถามอะไรก็ว่าไปชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่เกิดที่อยู่อะไรก็ว่าไปที่สำคัญก็คือมีการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดแล้วมีการแจ้งข้อหาให้ทราบตรงนี้สำคัญที่สุดคือต้องนะในการสอบสวนต้องมีการแจ้งข้อหาให้ทราบแต่บางคนนี่นักศึกษาบางคนนี่เป็นไงครับกลัวอาจารย์นะกลัวอาจารย์จะมองไม่เห็นอาจารย์บางท่านบอกสวแล้วนะมองสายตาไม่ค่อยดีผมเลยไฮไลท์ให้เลยฟืดเนี่ยนะต้องมีการแจ้งข้อหาให้ทราบดีไหมดีนะครับดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านจะเห็นโอ้เนี่ยนะฮะนะชัดเจนดีเลยนะครับแต่ต้องเตือนก่อนว่านะสำหรับการสอบนะสำหรับการสอบในระดับสูงๆขึ้นไปนะครับในระดับเนติบัณฑิตระดับการสอบพวกสาอัยการเนี่ยท่านไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะผมเตือนไว้ก่อนระดับปริญญาตรีอาจจะไม่เคร่งครัดนักนะครับแต่ระดับสอบเนติบัณฑิตสอบพวกสาอัยการเนี่ยท่านไปไฮไลท์ไปขีดเส้นแดงชุบชับไปเซ็นชื่อกำกับฟึบฟับว่าตรงนี้ผิดเนี่ยตรงนี้ปรับตกนะครับแล้วปรับตกแบบคุณไม่รู้ตัวในห้องสอบนะคุณไม่รู้ตัวในห้องสอบนะผู้ตรวจเขาบอกก่อนว่าอะไรครับเจอมีการขีดไฮไลท์เพราะเขากลัวทุจริตไงเขาอาจจะนัดแนะกับผู้ตรวจได้ว่าเนี่ยถ้าข้อสอบเนี่ยเจอนะมีการกานะดาว5ดวงล้อมรอบวงกลมอะไรก็ว่าไปมีการไฮไลท์สีชมพูตัดสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นข้อสอบผมนะอาจารย์ให้คะแนนเต็มเลยนะเขากลัวทุจริตไงงั้นกรณีการสอบระดับชั้น

สูงขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ให้คุณทําไอ้อย่างนี้ไปเขียนด้วยปากกาแดงไม่ได้เขียนด้วยดินสอแดงไม่ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพฤติการมันทุจริตไปขีดไฮไลท์ไปขีดเส้นแดงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาทําไม่ได้เขาปรับตกเลยนะครับแล้วคุณก็ไม่ทราบหรอกว่าปรับตกเพราะอะไรเพราะเขาไม่บอกคุณในห้องสอบหรอกเขาก็ปล่อยคุณสอบไปเรื่อยนะคนคุมสอบก็เดินตรวจมาเจอคนเขียนปากกาแดงเจอคนขีดไฮไลท์เขาไม่บอกคุณเพราะขืนบอกคุณไปครับเดี๋ยวมาโต้แย้งกันคนอื่นก็ไม่ได้สอบกันถูกไหมฮะเขาก็ปล่อยคุณสอบของคุณไปเรื่อยๆนะฮะไม่บอกอะไรคุณพอถึงเวลาตรวจผู้ตรวจเขาไปเจอคุณไปขีดไฮไลท์คุณไปขีดเส้นแดงคุณไปกากบาทคุณไปใส่ดอกจันเนี่ยพฤติการเขาถือว่าทุจริตนะทำไม่ได้ทุจริตปรับตกเลยนะต้องระวังดังนั้นแล้วทางที่ดีนะครับนะทางที่ดีอย่าไปทำอย่าไปขีดนะเราต้องฝึกเอาไว้นะหรือถ้าผิดก็ขีดทิ้งไปเลยไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับเพราะผู้ตรวจรู้เลยว่าคนนี้คือใครเป็นเซ็นชื่อกำกับนะขีดทิ้งไปเลยไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับนะตรงนี้สำคัญท่านก็ฝึกฝนเอาไว้เพราะต่อไปท่านไปสอบนะไปสอบในระดับสูงขึ้นท่านจะไม่ได้พลาดนะครับนะโอเคกลับมาในส่วนของเนื้อหา134เนี่ยนะครับใส่ไปนะในเรื่องการแจ้งข้อหาต่อมาก็ใส่120โดยบอกแล้วไงไอ้เรื่องสอบสวนนะครับนึกอะไรไม่ออกใส่120ไปก่อนเลยถ้าเป็นเรื่องเกิดโยนมาเลย120พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนนะฮะไม่ได้นะต้องมีการสอบสวนก่อนนะครับฉะนั้นอัยการเนี่ยนะจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนตรงเนี้ยนะไม่ว่าข้อสอบในชั้นใดก็ตามเนี่ยมักจะมี120มาประกอบด้วยเสมอในกรณีที่ว่าถ้ามีการถามเรื่องนะพนักงานอัยการฟ้องได้หรือไม่เนี่ยอย่าลืมใส่นะครับ120นะครับเรามาดูวิธีการวินิจฉัยนะหลักกฎหมายข้างต้นพนักงานอัยการจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ต่อเมื่อมีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนหากไม่มีการสอบสวนหรือเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องเห็นไหมฮะกฎหมายเขาสนใจเพียงแค่การสอบสวนต้องชอบด้วยกฎหมายหรือต้องมีการสอบสวนเท่านั้นพนักงานอัยการถึงจะมีอำนาจฟ้องส่วนการจับการค้นจะชอบไม่ชอบไม่สนใจการขังนะการขังเหมือนกันการขังจะชอบไม่ชอบไม่สนใจขังเลยอะไรก็ว่าไปนะครับไม่สนใจตราบใดที่การสอบสวนยังชอบแล้วมีอำนาจฟ้องนะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยไม่สนใจว่าจับหรือค้นหรือขังชอบหรือไม่ส่วนการจับการค้นหรือขังที่ไม่ชอบนั้นตัวจำเลยเนี่ยนะครับหรือผู้ต้องหาเนี่ยก็ไปว่ากันอีกในอีกคดีนึงนะฮะคุณจับผมโดยไม่ชอบนะคุณไม่มีหมายจับก็ว่าอีกคดีนึงค้นบ้านผมโดยไม่มีค้นไม่ชอบนะก็ไปว่าอีกคดีนึงส่วนคดีนี้ถ้าสอบสวนชอบก็มีอำนาจฟ้องต่อไปนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาที่สำคัญหากพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาทราบย่อมเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนี่ตรงนี้ก็ได้ไปอีก 2-3 แต้มนะครับนะจากข้อเท็จจริงปรากฏนายขนุนถูกพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลักทรัพย์นะแล้วก็มีการนะฮะสอบสวนอะไรสุดแล้วก็ว่าไปปั๊บนะครับพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นคำตามคำพิพากษาของศาลเลยบางทีเนี่ยนะครับนะแจ้งข้อหาเดียวนะครับปรากฏว่ามันก็ไปเจอความอื่นๆอีกนะครับนะเช่นนะฮะลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลักทรัพย์เป็นการวิ่งราวทรัพย์ตำรวจไม่ต้องบอกว่านะตั้งข้อหาลักทรัพย์ข้อหาวิ่งราวทรัพย์ข้อหารับของโจรไม่ต้องอาจจะตั้งข้อหาเดียวพอแล้วสอบสวนไปสอบสวนมาจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อหาวิ่งราวทรัพย์ก็ได้อาจจะเป็นข้อหารับของโจรก็ได้ แม้เดิมจะตั้งข้อหา1แต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าการกระทำของนายขนุนเป็นความผิดฐานอื่นด้วยก็เรียกว่าได้มีการสอบสวนในความผิดดังกล่าวแล้วนะถ้ามีการตั้งข้อหาในความในการกระทำความผิดนี้แล้วนะครับนะก็ถือว่าได้มีการสอบสวนแล้วแต่เมื่อพนักงานเมื่อพยานหลักฐานเนี่ยนะครับปรากฏว่าพนักงานอัยการเห็นว่าการกระทำของนายขนุนน่าจะเป็นความผิดฐานลับของโจรนะพนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้องนายขนุนเป็นจำเลยในความผิดฐานลับของโจรถือได้ว่ามีการสอบสวนความผิดฐานลับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญาวิอาญามาตรา120แล้วตามแนวคำพิพากษาฎีกานี้ก็บอกว่ากรณีนี้แม้ตำรวจจะตั้งข้อหาหนึ่งอัยการเห็นว่าเป็นอีกข้อหาหนึ่งอัยการก็มีอำนาจที่จะดำเนินการฟ้องได้นะพนักงานสอบสวนกับอัยการไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นตรงกัน
นะคือการกระทำความผิดอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะเห็นไม่ตรงกันได้นะครับดังนี้ข้ออ้างของนายขนุนที่ว่าพนักงานอัยการโจทไม่มีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจรเพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหารับของโจรรับฟังหาได้ไม่นะเพราะพนักงานอัยการเพราะพนักงานสอบสวนได้มีการสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาแก่นายขนุนแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเวลาเหลืออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็มาดูส่วนหนึ่งนะครับนายร้อยกับนายล้านร่วมกันทำร้ายร่างแสนจนได้รับบาดเจ็บต่อมาตำรวจจับกุมทั้งสองได้จึงนำตัวมาส่งพนักงานสอบสวนเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนสั่งฟ้องต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการก็ฟ้องนายร้อยกับนายล้านเป็นจำเลยฐานเป็นตัวการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามป.อาญา295ประกอบมาตรา83ในชั้นพิจารณานายร้อยอ้างว่าในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนถามคำให้การโดยที่ไม่มีการแจ้งสิทธิ์นะฮะประเด็นนี้แจ้งสิทธิ์ให้ทราบว่ามีสิทธิ์ที่ให้การหรือไม่ให้การก็ได้เมื่อตนไม่ทราบสิทธิ์ดังกล่าวตนจึงให้การรับสารภาพการสอบสวนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะพนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องส่วนนายร้านอ้างว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนว่าถ้าทำจริงให้รับสารภาพโทษจะได้เบาลงตนจึงรับสารภาพไปนะการสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นประเด็นก็มี2อันคือข้ออ้างในร้อยกับข้ออ้างในล้านรับฟังได้หรือไม่อ่ะตรงนี้ขอไปเร็วหน่อยนะครับก็มีมาตรา2อันก็คือนะครับ134/4ก็คือว่าในการสอบถามผู้ต้องหาเนี่ยต้องมีการแจ้งสิทธิ์ก่อนว่าที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าไม่แจ้งสิทธิ์เหล่านี้แล้วจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ส่วนอีกมาตรานึงก็คือ135ในการถามคำให้การผู้ต้องหาเนี่ยห้ามให้พนักงานสอบสวนทำหรือจัดให้ทำการใดๆซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงทรมานใช้กำลังบังคับหรือกระทำโดยไม่ชอบด้วยประการใดๆเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดในเรื่องต้องหานั้นเพราะว่าง่ายคือ135เนี่ยห้ามนะไปให้สัญญาห้ามขู่เข็นห้ามทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาว่าง่ายห้ามซ้อมเนี่ยว่าง่ายนะครับผลก็คืออะไรครับผลก็คือว่ากรณีที่นะพนักงานสอบสวนถามคำให้การโดยไม่มีการแจ้งสิทธิ์นะครับว่านะจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะการถามคำให้การนั้นไม่อาจใช้ฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดจำเลยได้กฎหมายบอกแต่เพียงว่าใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นกฎหมายไม่ได้บอกว่าไม่ได้ถึงขนาดทำให้การสอบสวนดังกล่าวเสียไปดังนั้นพนักงานอัยการจึงมีอำนาจฟ้องนะครับนายร้อยนะหรือนายล้านหรือนายร้อยฐานเป็นตัวการในความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเห็นไหมฮะแต่แล้วถ้าไม่ปฏิบัติตาม134เนี่ยนะฟ้องได้อยู่เพียงแต่ว่านะครับนำไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้แค่นั้นเองส่วนของนายล้านเนี่ยนะครับนะก็มีการพูดนะครับนะก็ถือว่าเป็นการสอบสวนเนี่ยที่ชอบด้วยกฎหมายนะไม่ถือว่าเป็นการขู่เข็นแต่อย่างใดอย่างนี้ก็สามารถมีอำนาจที่จะฟ้องร้องนายล้านได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับในครั้งที่2ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับก็ขอยุตินะแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะได้ไปทำแบบฝึกนะประเมินก่อนเรียนหลังเรียนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับในครั้งที่3วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: รับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ควาชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่4ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนำมาใช้ใน2สถานการณ์คือ 1. สงครามระหว่างประเทศซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ประเทศหรือมากกว่า 2. สงครามภายในประเทศเช่นการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศบังคับใช้กับคู่ต่อสู้ทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เริ่มก่อสงครามก่อนก็ตาม
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านเคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกันไหมครับยุคปัจจุบันนะครับได้เข้าสู่โลกยุคดิจิตอลแล้วนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของทุกคนเป็นอย่างดีนะครับและก็มีผลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมานำพวกท่านนะครับรู้เรื่องถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่ดิจิตอลในวิถีชีวิตของเรานะครับแล้วก็ผลกระทบครับของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีผลต่อโลกนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเทคโนโลยีครับเป็นสิ่งที่พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับเราจะเคยได้ยินในช่วงชีวิตของเราเนี่ยแหละสัก 30-40 ปีที่แล้วนะครับอย่างตอนผมเด็กๆเนี่ยก็มีโอกาส

เล่นคอมพิวเตอร์ครับจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆเลยนะฮะก็อาจจะไม่ทันนะก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มต้นมาจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมครับเป็นเครื่องขนาดใหญ่เลยเป็นตู้เลยนะครับตั้งแต่ประมาณปี1960นะครับจากนั้นมาก็พัฒนาไปสู่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กครับหรือมินิคอมพิวเตอร์แต่ช่วงในปี1980เป็นต้นมานะครับก็เป็นช่วงที่ผมเด็กๆนั่นแหละได้เล่นนะครับต่อมาเราก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็กลายไปเป็นคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือไมโครคอมพิวเตอร์ในช่วงประมาณปี1990นะครับจากนั้นก็พัฒนามาสู่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆจนทั้งปัจจุบันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยก็ถือเป็นคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดเป็นอย่างมากนะครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งเกิดมาจากการหล่อหลอมกันของเนื้อหาดิจิตอลช่องทางในการส่งข้อมูลและก็การแสดงข้อมูลทุกชนิดเนี่ยก็ได้รวบรวมมานะครับได้รวมมาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับปัจจุบันอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงสรรพสิ่งของโลกเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าการดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตของพวกเราต่อสังคมของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างในปัจจุบันที่เราเห็นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูพัฒนาการของมันก่อนนะครับเราสามารถแบ่งพัฒนาการเนี่ยออกเป็น5ยุคได้นะครับยุคแรกนะครับคือยุคก่อนที่อินเทอร์เน็ตเราใช้กันนะเราก็ยังส่งข้อความกันโดยอะไรจดหมายอยู่เลยนะพิลาบสื่อสารบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหรือใช้มือถือครับในการส่งมือถือเป็น SMS นะสั้นๆหรือแพ็คลิงก์โฟนลิงก์สมัยก่อนเพจเจอร์สมัยก่อนนะครับต่อมาครับอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาสู่ยุคที่2นะครับก็คือยุคของอินเทอร์เน็ตด้านเนื้อหานะครับก็คือการกำเนิดขึ้นของ World Wide Web ต่างๆเริ่มมีเว็บไซต์เกิดขึ้นนะครับเราสามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาเราเริ่มเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริการครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกอีเมลนะครับพวกการติดต่อซื้อขายกันผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันนะครับยุคต่อมาที่ใกล้เคียงกับเราต่อมาก็คืออินเทอร์เน็ตของคนครับเป็นพวกสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ Facebook YouTube Skype Twitter นะครับเราสามารถส่งข้อความได้ถึงกันในช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับสามารถแชร์เรื่องคนทั่วโลกได้ผ่านแค่ไปดูสัมผัสนะครับและต่อมาในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่5แล้วนะครับคือยุคของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับเครื่องต่อเครื่องนะครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการทำอะไรทุกอย่างได้แทนตัวเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการเนาะของที่เทคโนโลยีดิจิตอลในยุคปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราก็เห็นแล้วครับว่าเราเนี่ยใช้นะเราเข้าถึงนะครับดิจิตอลมากขึ้นนะครับโดยตัวเลขเนี่ยนะมีการประมาณการมาว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยราว 4,100 ล้านคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตกันในแต่ละวันทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขสูงมากทีเดียวก็แสดงให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เข้าสู่ชีวิตพวกเรามากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อมีข้อมูลจำนวนมากขึ้นนะครับเข้าสู่คนจำนวนมากขึ้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลในการส่งข้อมูลในการแชร์ข้อมูลต่างๆเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับทางไซเบอร์ได้นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะส่งผลกระทบต่อโลกหลายประการนะครับที่ผมจะยกมาครั้งนี้ขอยกตัวอย่าง3ตัวอย่างละกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งหรือ IoT นะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตครับก็คือมีรีโมทอันเดียวเนี่ยสามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือได้ใช้มือถือเนี่ยแทนรีโมทได้เลยสั่งเปิดแอร์ก็ได้สั่งเปิดกล้องวงจรปิดก็ได้สั่งเปิดรถก็ได้สั่งทำนู่นทำนี้ได้หมดเพียงปลายนิ้วสัมผัสกุญแจฝังไมโครชิปต่างๆพวกนี้นะก็ได้ที่ว่านะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบ้านอัจฉริยะเนาะคนเดินไปไฟติดเองไม่ต้องไปกดสวิตช์ที่มันเสียเวลาห่างไกลจากโรคโควิดด้วยไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสกันประมาณนี้นะครับนำไปสู่เมืองอัจฉริยะครับอุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็ชีวิตที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่สองนะครับคือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทุกคนคงเคยเห็นในหนังนะในภาพยนตร์ต่างๆที่หุ่นยนต์ก็สามารถทำอะไรได้เหมือนมนุษย์นี่แหละครับก็คือปัญญาประดิษฐ์อีกหน่อยเนี่ยคนอาจจะทำงานได้น้อยลงนะครับใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าไม่เรื่องมากไม่มีขอขึ้นเงินเดือนอะไรทั้งหลายแหละไม่มีความรู้สึกทำงานไม่มีวันหยุดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ในอนาคตต้องคิดถึงกันว่าถ้าใช้แต่แรงงานคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยแล้วคนเราไปทำอะไรกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับ Reality ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VR AR และ MR นะครับซึ่งก็เป็นการใส่
แว่นตานะครับหรือเข้าไปในแบบจำลองต่างๆที่เห็นภาพเสมือนจริงครับทั้งที่จริงแล้วเป็นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์ทางด้านความสมจริงเนาะเราไม่จำเป็นต้องเข้าถ้ำจริงๆเราก็ใส่แว่นเนี้ยทำให้เห็นว่าชีวิตในถ้ำเป็นยังไงชีวิตในอวกาศเป็นยังไงชีวิตในสังคมสมัยก่อนเป็นอย่างไรผ่านทาง

แบบจำลองที่ใส่ในแว่นของเรานะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นวิทยาการต่างๆที่ทำให้โลกนี้เนี่ยมันดูสะดวกสบายและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกละครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนะครับเราก็เรียนรู้แหละเอาประโยชน์เข้ามันมานะครับส่วนพวกโทษต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูในต่อๆไปครับว่าเรามีวิธีอย่างไรบ้างในการทำให้ผลกระทบเนี่ยมันน้อยลงในตัวเรานะครับหลายคนนะครับได้รู้จักเทคโนโลยีดิจิตอลและประเภทของเทคโนโลยีดิจิตอลกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21กันนะครับว่าประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะครับการศึกษาในศตวรรษที่21นะครับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางรวดเร็วครับจากเทคโนโลยีดิจิตอลและส่งผลกระทบต่อรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาเทคนิคการเรียนการสอนเทคนิควิธีการสอนผู้เรียนแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับโลกในยุคดิจิตอลเนี่ยให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีครับมาใช้และทำให้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีบทบาทในการในฐานะได้เป็นสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และเครื่องมือในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆนะครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยทำให้เกิดสภาพการแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ประเภทต่างๆเช่นการที่สังคมกลายเป็นสังคมแบบเปิดครับสังคมเครือข่ายที่เข้าถึงด้วยกันทั่วโลกการไขโอกาสทางการศึกษาให้แก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมและการศึกษาแบบเปิดที่เน้นเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ใหม่เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้สองสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้แบบออนไลน์และแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นยังไงนะครับการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนครับไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นทำให้ที่บอกไปครับว่าเป็นการศึกษาสำหรับทุกคนทุกที่ทุกเวลานะครับตามความพร้อมของผู้เรียนเลยนะครับผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่สนใจได้ครับไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วที่ต้องเรียนวิชาที่เราไม่อยากเรียนนะครับนักศึกษาทางการศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะถ้าอยากรู้ประวัติศาสตร์เข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลยเรียนอยากเรียนรู้ภาษาไทยเข้าเว็บภาษาไทยได้เลยนะครับตามห้องเรียนเสมือนจริงครับทุกวันนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยก็ทำVisual Classroom อยู่เหมือนกันห้องเรียนเสมือนจริงนะครับให้นักเรียนเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาหลากหลายรูปแบบได้มากขึ้นการเรียนออนไลน์นั้นก็มีทั้งแบบเสรีครับแบบสมัครสมาชิกเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยก็มีการให้เรียนฟรีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ใบเซอร์ใบประกาศนียบัตรเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ยก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเนาะการเรียนออนไลน์เนี่ยก็ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ๆครับเช่นการประชุมทางไกลเทเลคอนเฟอเรนซ์นะการเรียนรู้เนี่ยการเรียนเสริมเนี่ยของมสทเนี่ยผ่านทางโปรแกรมต่างๆ MS Team อะไรก็มาแล้วในตอนนี้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ๆครับที่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับหรือการเรียนการสอนผ่านMOOCนะครับที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับก็คือพวกเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาและวิชาต่างๆเข้าไว้ในเว็บไซต์นะครับมากมายทีเดียวนะเราสามารถเรียนรู้ได้ส่วนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตแหละครับนะไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆต่างๆนะครับห้องสมุดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมเลยนะครับทุกคนภายในห้องสมุดเนี่ยปัจจุบันนี้ที่บอกไปนะครับนอกจากจะมีหนังสือแล้วก็จะมีพวกสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถค้นหาความรู้ได้ทั้งหมดเลยในห้องสมุดนะครับรวมถึงเรามีเว็บไซต์ครับในการเรียนการสอนเช่นเว็บไซต์ Khan Academy นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่รวมวิดีทัศน์ครับคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งหมดเลยนะในหลากหลายสาขาทุกเพศทุกวัยทุกการลุกดับการศึกษาเลยอยู่ในนั้นนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับนักศึกษาลองเข้าไปชมกันได้นะครับส่วนทักษะในศตวรรษ21นะครับโลกยุคศตวรรษ21เนี่ยก็เริ่มมา20กว่าปีและตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมานะครับโลกยุคนี้เนี่ยผู้เรียนจะต้องมีความรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าโลกสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับความรู้หลักครับก็ยังเป็นเนื้อหาที่สำคัญอยู่ในศตวรรษ21เนาะมันจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมต่างๆก็จำเป็นอยู่นะครับที่เพิ่มมาคืออะไรทักษะการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมต่างๆการคิดเชิงวิเคราะห์การสื่อสารความร่วมมือร่วมใจความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นทักษะจำเป็นครับในศตวรรษ21เพราะว่าถ้าเกิดขาดความสร้างสรรค์แล้วเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เนาะตอนนี้เราเป็นสังคมแห่งคอนเทนต์น่ะเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลานะครับเราต้องมีความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศครับสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อครับของสื่อออนไลน์เต็มไปหมดเลยหลากหลายรูปแบบถ้าเราไม่ฉลาดรู้เลยเรามีอะไรเรารับมาหมดพอดีตายพอดีเจอเฟกนิวเจออะไรมาจิตตกนะเราก็แบบเป็นบ้ากันไปเลยก็ได้นะเราต้องฉลาดรู้ครับใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับ
เราต้องมีทักษะชีวิตครับหรือมีงานอาชีพปัจจุบันเราอาจจะไม่ต้องการเป็นลูกจ้างนะเราไม่ต้องการเป็นพนักงานบริษัทอีกต่อไปเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเราค้าขายออนไลน์เองเหล่านี้ครับเป็นทักษะชีวิตที่เราต้องเรียนรู้กันโปรแกรมออนไลน์ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายก็ได้กำไรแล้วอย่างเงี้ยนะพี่ทักษะชีวิตทักษะทางอาชีพ

และการแหล่งการเรียนรู้ต่างๆก็มีมากมายที่ผมได้กล่าวไปเมื่อครั้งครับพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับก็น่าที่จะแสวงความรู้นะครับผ่านช่องทางต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นพลเมืองโลกโดยสมบูรณ์แบบครับโลกปัจจุบันนะครับเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารนะครับความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิตอลเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะครับหน้าในคลิปนี้นะครับผมเลยจะขอกล่าวถึงเรื่องของความฉลาดรู้ในเรื่องสารสนเทศความฉลาดรู้ทางด้านการใช้สื่อเรื่องดิจิตอลนะครับความสำคัญของการฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อดิจิตอลและก็พลเมืองดิจิตอลนะครับมาดูกันนะครับความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศนะครับก็มีนักวิชาการให้ความหมายของมันไว้เยอะแยะเลยว่าจะเป็นเรื่องของการรู้สารสนเทศความรู้ทางสารสนเทศความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศนะครับแต่ในเอกสารแต่ในที่นี้เราจะขอเรียกว่าความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศกันแล้วกันเป็นยังไงนะครับความฉลาดรู้ในเรื่องสารสนเทศก็คือความรู้และความสามารถครับที่จะระบุความต้องการเรื่องสารสนเทศได้นะครับเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเข้าถึงอย่างไรค้นหาอย่างไรแล้วสามารถประเมินได้ครับว่าสารสนเทศหรือข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นความตระหนักถึงความสามารถในการรวบรวมจัดการสังเคราะห์และสร้างสารสนเทศให้มีจริยธรรมได้ด้วยนะครับอันนี้คือความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศนั่นเองนะครับทีนี้ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศต้องเริ่มต้นจากเราสามารถระบุความต้องการได้ครับว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนนะถ้าเราต้องการเรารู้แล้วว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนนะก็ได้แหละเป็นการฉลาดรู้แบบนึงแล้วนะครับเราสามารถระบุความต้องการได้ไหมนะครับเราสามารถกำหนดประเด็นได้ไหมว่าขอบเขตที่เราต้องการคิดต้องการหาข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างสามารถระบุประเภทและรูปแบบของสารสนเทศได้ครับสมมุติเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเนาะแต่เราไปดูเอกสารพวกตามการ์ตูนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอ๊ะไม่น่าใช่มั้งอาจจะอิงตามเนื้อหาประวัติศาสตร์จริงแต่เรื่องในการ์ตูนอาจจะเป็นเรื่องเหนือจริงไปบ้างเงี้ยเราก็จะมองว่าการ์ตูนอาจจะไม่ใช่แสงสีที่ดีนักในเรื่องประวัติศาสตร์ประมาณนี้เรารู้ครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนาะจากนั้นเราต้องค้นครับใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมในการค้นนะเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะลึกหลักที่1เงี้ยเราจะไปหาตามอะไรหลักเราต้องไปหาในห้องสมุดใช่ไหมถ้าไปหาสำนักหอสมุดถ้าไปหาหนังสือเป็นเล่มอะไรเงี้ยเป็นต้นเรารู้จักเครื่องมือครับรู้จักกำหนดคำสำคัญรู้จักคำศัพท์ทั่วไปว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการค้นหาเมื่อค้นหาเสร็จต้องประเมินครับว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมใครพูดบ้างนะข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมีคนนักวิชาการพูดไว้กี่คนพูดไปคนเดียวเลยเหรอพูดไปคนเดียวน่าเชื่อถือไหมมีคนอื่นขัดแย้งมีแนวคิดขัดแย้งคนคนนี้หรือเปล่านะเราต้องไม่ใช่เชื่อสื่ออย่างเดียวไปเลยเราต้องประเมินด้วยนะเราต้องดูว่ามีวิจารณญาณในการเลือกครับว่าเราใช้สมองนิดนึงในการดูว่าข้อมูลนั้นมันน่าเชื่อขนาดไหนนะครับลองเปรียบเทียบดูซิว่าข้อมูลชุดนี้กับข้อมูลอีกชุดนึงมันเหมือนกันตรงกันสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรพวกนี้จากนั้นเราต้องใช้ครับใช้อย่างไรใช้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองเนาะเราสามารถประเมินได้แล้วนี่ว่าอะไรมันน่าเชื่อถือไปบอกต่อหรือเปล่านะอะไรไม่น่าเชื่อถือก็บอกต่อได้ครับว่ามันไม่น่าเชื่อถือประมาณนี้นะครับจากนั้นเมื่อเรานำเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาเราก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการเผยแพร่ต่อนะไม่เสียชื่อเสียงคนอื่นเขาหรือต้องอ้างอิงนะต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมด้วยนะครับต่อมาความฉลาดรู้เรื่องการใช้สื่อครับสื่อในปัจจุบันมีมากมายหลายอย่างเราจะฉลาดรู้ในการใช้สื่ออย่างไรนะเราก็ต้องเลือกครับเนาะเลือกสื่อที่มันน่าสนใจนะเลือกสื่อที่ให้ความรู้ที่ตรงจุดกับเรานะน่าเชื่อถือต่างๆส่วนมากก็ดูที่ความน่าเชื่อถือนะครับใช้วิจารณญาณในการดูว่าสื่อนั้นเหมาะสมกับเราไหมนะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเพียงไหนก็ตามนะครับส่วนการฉลาดรู้เรื่องดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นการที่เราเนี่ยเข้าใจนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญเยอะแล้วนะเราก็ต้องมีความใช้ดิจิตอลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับความฉลาดรู้เรื่องสื่อนะครับสารสนเทศและดิจิตอลก็มีความสำคัญครับเพราะว่าทำให้เราเนี่ยนะได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ว่าไว้นะครับหรือว่าก็มีความจำเป็นในการเนี่ยในการแสวงความรู้ของเราเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในทักษะในศตวรรษ21ที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับส่วนสังคมก็ได้ประโยชน์ครับถ้าบุคคลเนี่ยมีความรู้กันเยอะขึ้นสังคม

ก็นะเจริญก้าวหน้าไปนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่านะครับการฉลาดรู้ในเรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิตอลเนี่ยก็มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับคนทุกคนเนี่ยก็ควรจะต้องใช้วิจารณญาณนั่นแหละครับในการดูสารสนเทศสื่อและดิจิตอลให้เหมาะสมกับตัวเองอันดับแรกเลยเนาะต้องเหมาะสมกับตัวเองแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าเว็บไซต์ไปดูนู่นดูนี่แล้วก็จบเนาะเราต้องต่อยอดความรู้นั้นนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์นะครับและใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ด้วยไม่ใช้ความรู้ทางดิจิตอลทางสื่อต่างๆในการให้ร้ายคนอื่นในการโจมตีคนอื่นแบบนี้ก็ผิดจริยธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องใช้สื่อให้เป็นนะครับใช้สื่อให้ถูกต้องเหมาะสมและใช้สื่ออย่างถูกต้องตามจริยธรรมครับปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโลกของสังคมข้อมูลข่าวสารเป็นสังคมดิจิตอลแล้วนะครับเราผู้ซึ่งเป็นพลเมืองโลกก็เป็นพลเมืองดิจิตอลไปด้วยนะครับพลเมืองดิจิตอลเป็นยังไงนะครับก็เป็นแนวคิดนะครับแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติสำคัญซึ่งช่วยพลเมืองได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในยุคดิจิตอลนี้นะครับนอกจากนี้นะครับพลเมืองดิจิตอลเนี่ยนะครับยังอาจรวมถึงการเคารพสิทธิ์ครับของตัวเองนะมีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกสมัยใหม่ไปจนถึงเข้าใจผลกระทบครับของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีต่อสังคมมีต่อโลกนะครับและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเพื่อการสร้างเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกได้นะครับพลเมืองดิจิตอลก็เลยเป็นบุคคลครับหรือเป็นประชาชนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพเป็นยังไงอย่าบอกต่อไปนะครับมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการรับส่งสารอย่างมีมารยาทการเข้าใจและเคารพต่อกฎระเบียบกฎหมายการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมและการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีครับทักษะสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับก็มีอยู่8ประการด้วยกันประการที่1 นะครับเราต้องมีอัตลักษณ์ของพลเมืองดิจิตอลครับนะคือเราต้องมีความสามารถในการสร้างและจัดการอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์นะครับอัตลักษณ์ดิจิตอลเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับในของบุคคลที่สามารถที่บุคคลเนี่ยแสดงออกถึงความเป็นตัวตนต่อสังคมภายนอกโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับเป็นความสามารถในการสร้างความสมดุลต่างๆได้นะครับคือเราก็ต้องสามารถแสดงอัตลักษณ์ตัวเองได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางโลกสังคมออนไลน์นั่นแหละนะครับต่อมานะครับเราจะต้องมีความสามารถในการจัดการเวลาหน้าจอครับทุกวันนี้วิจัยแล้วนี่ว่าเราอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะครับเราจะต้องมีความสามารถในการจัดการนะครับการใช้เวลาในหน้าจอได้อย่างเหมาะสมนะเราต้องสามารถทำงานได้หลายอย่างครับนะทำงานหลายอย่างในหน้าจอได้นะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในหน้าจอเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าบางคนก็บอกว่าจะนอนแต่ดูซีรีส์ไปก่อนดูซีรีส์ถึงตีสองตีสามตื่นเช้ามาทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะเราต้องมีการจัดการหน้าจออย่างเหมาะสมครับเด็กบางคนก็อาจจะต้องตกลงกับผู้แม่ผู้ปกครองนะว่าจะขออยู่เล่นเกมออนไลน์นะสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปพ่อแม่ก็อย่าไปห้ามเลยครับเพราะว่าการเล่นเกมออนไลน์เป็นการผ่อนคลายรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันเนาะต่อมาครับพลเมืองดิจิตอลที่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องมีการจัดการการระรานบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมนะการระรานในโลกไซเบอร์เป็นการคุกคามครับเป็นการกลั่นแกล้งให้ร้ายด่าว่าต่างๆทางโลกไซเบอร์นะครับก็สร้างโปรแกรมปลอมต่างๆหลอกลวงต่างๆขึ้นมานะครับดังนั้นเราเนี่ยต้องรู้ครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือผ่านทางโลกไซเบอร์ได้รับอีเมลมาบอกว่าถูกรางวัลที่1เนี่ยต้องรีบติดต่อด่วนเลยหมดตัวพอดีอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากดเมลตรงนี้สิแล้วเธอจะได้เงินอะไรเงี้ยนะเขาก็ดูดข้อความดูดข้อมูลคุณไปหมดแล้วอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อถือมากนะเราต้องรู้ว่าต้องเท่าทันนะครับว่าอะไรที่ควรเชื่อถืออะไรที่ไม่ควรเชื่อถือนะครับต่อมาครับเราต้องรู้จักการจัดการความปลอดภัยดิจิตอลครับพอนี้บอกนะตอนนี้อะไรมันใส่พาสเวิร์ดไปหมดใส่รหัสผ่านไปหมดนะแต่รหัสผ่านบางที่ถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้คนอื่นก็สามารถสวมสิทธิ์เราได้นะดังนั้นเราต้องจัดการดีๆต้องจำให้ได้นะมีพาสเวิร์ดมีรหัส

0: อ่านกี่ตัวต้องจำไม่ได้จำไม่ได้ก็จดเอาไว้ในที่ที่เรารู้คนเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถทำอะไรแทนตัวเองได้นะครับโลกออนไลน์เนี่ยแม้บางคนจะมองว่าเป็นโลกส่วนตัวฉันเฟซบุ๊กฉันทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นสาธารณะนะคนอื่นก็เห็นด้วยนะครับเราไปโพสต์ข้อความอะไรเนี่ยนะแป๊บเดียวเองมีคนแคปหน้าจอมันก็ส่งผลถึงเราแล้วนะครับอย่างที่เกย์เห็นในตามทีวีต่างๆที่เห็นแล้วว่าผิดพลาดนะไปด่าเขานิดเดียวเองเขาแคปหน้าจอไว้อนาคตเสียเลยครับพวกนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นเราเนี่ยต้องรู้นะครับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะเราต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวเราให้ดีกันละกันนะครับข้อที่6ครับเราควรมีการคิดวิเคราะห์ครับข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยบางทีเชื่อได้เชื่อไม่ได้เฟกนิวก็เยอะนะข่าวลวงก็เยอะข่าวปลอมก็เยอะนะข้อมูลผิดๆก็เยอะนะเราทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่เสพข่าวนั้นไปและเชื่อถือหมดก็ต้องมีการวิเคราะห์แหละว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่เป็นจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับร่องรอยทางดิจิตอลครับเป็นสิ่งที่เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะเพราะว่าโลกดิจิตอลเนี่ยทิ้งข้อมูลไว้ครับต่อให้เราเนี่ยไปลบเว็บไซต์ว่าอุ้ยเราเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสมไว้นะแม้เราจะไปลบไว้ในหน้าจอแต่ในคอมพิวเตอร์มันเก็บไว้หมดแล้วครับว่าคุณเข้าเว็บอะไรบ้างนะทุกวันนี้เนี่ยเลยบอกว่าเวลาไปโพสต์ด่าใครโพสต์ต่อว่าใครเนี่ยแล้วไปลบเนี่ยมันไม่ลบไปไหนหรอครับวัตถุในโลกนี้ไม่หายไปไหนมันก็อยู่ในนั้นแหละเราสามารถขุดมาได้ว่าพูดอะไรไว้ฟ้องร้องคดีได้นะในนั้นดังนั้นในการทำอะไรคิดดีๆก่อนทำนะครับอย่าทิ้งร่องคือร่องรอยมันทิ้งไว้ได้แหละแต่ว่าคุณก็ต้องทำให้มันดีๆแบบว่าอย่าทำอะไรผิดกฎหมายก็แล้วกันนะครับมิฉะนั้นมันก็จะส่งผลต่อตัวคุณเองนะครับสุดท้ายครับเรามีความเห็นอกเห็นใจทางดิจิตอลครับบางทีเนี่ยก็ต้องอยู่ในลิมิตของไปอยู่ในข้อจำกัดของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาโพสอะไรมาเนี่ยอู้ผมเดือดร้อนมากเลยจะไปโอนเงินให้เขาตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะแต่ก็มีได้ครับโลกไซเบอร์เนี่ยมันก็มีความอกเห็นใจได้นะได้นะครับก็เป็นการแสดงนะแสดงมีตีจิตรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เราก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะว่าเป็นน่าเชื่อถือไหมนะครับไม่ใช่ว่าจะบริจาคทุกคนได้หมดนะบางทีมันเป็นเหยื่อของอาชญากรทางไซเบอร์ได้ครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทักษะเบื้องต้นนะครับของการเป็นพลเมืองดิจิตอลในปัจจุบันแหล่งข้อมูลสารสนเทศนะครับในปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากเลยนะครับหน้าที่ของพวกเราที่ดีนะครับคือเราต้องค้นนะครับประเมินและใช้สารสนเทศและสื่อเนี่ยให้เหมาะสมนะครับเรามาดูกันครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างนะครับการค้นสารสนเทศและสื่อนะครับเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับในการนำข้อมูลที่มีในโลกดิจิตอลเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับหลังจากที่เราเนี่ยกำหนดความต้องการครับสารสนเทศในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วนะครับกำหนดขอบเขตเรียบร้อยแล้วนะว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรนะครับเราก็จะต้องไปค้นหาสารสนเทศหรือข้อมูลนะครับและก็สื่อที่จำเป็นในการใช้ประกอบการเรียนรู้ของเรานะครับก็นะเราก็จากนั้นนะครับเรารู้แหล่งแล้วว่าเราจะไปที่ไหนนะเราก็ต้องระบุประเภทรูปแบบของแหล่งสารสนเทศที่เราต้องการนะเช่นเราต้องการค้นหนังสือก็ไปห้องสมุดนะครับถ้าเราต้องการข้อมูลจากแบบโอ้ข้อมูลจากต่างประเทศเลยคงไปห้องสมุดต่างประเทศไม่ได้ก็ค้นผ่านเว็บไซต์ซะนะครับหรือไปดูว่ามีตำราต่างประเทศอะไรที่เป็นอีบุ๊กเราก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือการค้นหาครับสารสนเทศและสื่อที่จะเป็นต้องใช้นะครับการค้นผ่านห้องสมุดนะครับก็มีวิธีการหลายวิธีการเลยนะครับปกติแล้วตามเว็บไซต์ของห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเราจะใช้วิธีการค้นหาแบบใช้ OPAC ครับนะครับ Online Public Access นะครับก็คือการใช้ข้อมูลนะว่าชื่ออะไรชื่อผู้เขียนชื่อผู้แต่งคำสำคัญเลขที่ค้นหนังสือเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับว่าเวลาเราจะหาหนังสือสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ชื่อผู้เขียนหรือเปล่านะอย่างเรารู้แล้วว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นนักเขียนทางด้านคอมพิวเตอร์นะเราใช้ชื่อท่านเขียนเลยนะฉันใช้ชื่อผู้แต่งคนนี้นะครับแล้วจะมีรายชื่อท่านขึ้นมาเต็มหมดเลยว่าท่านเขียนหนังสืออะไรบ้างนะครับเราอาจจะต้องใช้เทคนิคในนั้นเช่นเรียงลำดับครับเอาปีที่ใหม่ที่สุดขึ้นมาก่อนนะเพราะที่เราอิงไปเร็วเนาะเราจะไปอ้างอิงหนังสือปี30นี่คงแบบเก่ากันไปแล้วนะเราอาจจะอ้างอิงแบบข้อมูลแบบปี60 61 62อะไรเงี้ยมันได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับหรือใช้การค้นหาแบบ single search ก็ได้หรือการใช้ค้นหาผ่าน prenet search ก็ได้นะเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่นะมีในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับการค้นหาจากเว็บไซต์ครับแน่นอนเราก็จะคุ้นเคยกับ Search Engine นะครับที่ชื่อว่า Google นะครับนอกจาก Google ที่เป็น Search Engine แล้วเนี่ยก็มีตัวอื่นๆนะมี Yahoo ก็มีใช่ไหม Bing ก็มีพวกนี้นะครับเราก็สามารถเอาคำสำคัญของเราเนี่ยไปใช้ในเสิร์ชได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลพวกนี้เกิดขึ้นมานะถ้ามีเทคนิคลึกขึ้นนะครับเราอาจ กำหนดก็ได้ลิมิตของมันนะครับว่าขอเป็นรูปภาพนะขอเป็นเว็บภาพเคลื่อนไหวนะขอเป็นรูปนิ่งนะขอเป็นเพลงนะนะมันจะมีการค้นหาแบบละเอียดเอาไว้นะซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการหาของเราได้นั่นเองนะครับหรือเราจะพิจารณาความน่าเชื่อถือนะครับจากโดเมนเนมต่างๆนะครับถ้ามีจุด edu นะก็เป็นสถาบันการศึกษาอันนี้น่าเชื่อเนาะจุด gov จุด gov นะครับเป็นพวกสถาบันแห่งรัฐก็น่าเชื่อนะจุด org เป็นองค์กรแสวงหาไม่แสวงหากำไรอันนี้อาจจะเชื่อได้นะบางเว็บอาจจะเชื่อได้บางเว็บอาจจะเชื่อไม่ค่อยได้ก็ได้นะครับจุดเน็ตนี่อะไรก็ไม่รู้เลยนะเป็นเว็บเครือข่ายทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราประเมินความน่าเชื่อถือผ่านโดเมนเนมเหล่านี้ได้นะครับต่อมาครับการประเมินสารสนเทศและสื่อครับเมื่อเราค้นได้เราต้องประเมินก่อนครับว่าสารสนเทศและสื่อที่เราเอามาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับสารสนเทศที่ดีต้องมีองค์ประกอบสำคัญครับว่าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือหรือเปล่านะฮะมีการจัดทำผลิตเผยแพร่ได้เป็นไปตามมาตรฐานไหมนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือได้เพียงใดก็ตามอย่างนี้นะครับเรามาดูกันอันดับแรกประเมินแหล่งก่อนครับแหล่งมาจากไหนที่ผมบอกมาสักครู่ถ้าเป็นหน่วยงานแล้วรับผิดชอบโดยตรงนะเส้นระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยมาเสิร์ชมสทเนี่ยโอ้โหได้เป็นข้อมูลที่โอเคแน่นอนเพราะเราเป็นเอกเป็นแบบผู้นำทางด้านนี้นะครับถ้าเกิดเราจะไปดูพวกโอเคอะไรล่ะ เกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตยต้องไปรัฐสภาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานโดยตรงพวกนี้สำนักพิมพ์ล่ะครับก็มีความสำคัญเหมือนกันสำนักพิมพ์นี้เนี่ยโอ้โหผลิตงานที่แบบเป็นคอมพิวเตอร์เยี่ยมมากเลยน่าเชื่อถือมากแบบนี้ก็ได้นะครับเราดูจากสำนักพิมพ์ก็ได้เนาะกรีบุคคลครับคนเขียนน่าเชื่อถือขนาดไหนอันนี้ก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเราประเมินครับว่าสารสนเทศเนี่ยมันมีความถูกต้องทันสมัยตรงประเด็นกับเราหรือเปล่าถูกต้องสมบูรณ์ไหมง่ายไหมในการนำไปใช้มีความคุ้มค่าในการต้องซื้อมาหรือเปล่าเหล่านี้ก็เป็นการประเมินสารสนเทศและสื่อในเบื้องต้นนะครับต่อมาในการใช้สารสนเทศและสื่อล่ะนะครับโลกปัจจุบันนะที่บอกไปนะเป็นโลกดิจิตอลแล้วนะฮะการนำสารสนเทศไปใช้และการนำสื่อไปใช้เนี่ยก็ต้องอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามจริยธรรมกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการประจานริซึมหรือการนำเอาผลงานคนอื่นเป็นผลงานของตนนะวสันพูดว่าไม่ได้นะเพราะว่าวสันอาจจะนำมาจากคนอื่นก็ได้นะครับหลีกเลี่ยงการระรานในโลกไซเบอร์นะครับอย่างที่บอกไปคือการพิมพ์ข้อความหนึ่งในการให้ร้ายคนอื่นเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยสามารถจับเราได้เลยนะครับว่าทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังให้ดีในส่วนนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้สื่อและสารสนเทศอย่างมีมารยาทนะไม่ใช้สื่อสารสนเทศในการทำร้ายคนอื่นผิดกฎหมายนะไม่เจาะระบบต่างๆนะครับไม่ใช้บัญชีของคนอื่นในการทำงานของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้สื่อสารสนเทศเนี่ยโดยอย่างมีมารยาทเข้าถึงซึ่งกันและกันคือไม่หยาบคายนะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการค้นการประเมินและการใช้สารสนเทศสื่อครับ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: วันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์และก็การสร้างความสัมพันธ์ภายในสังคมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกภาพกับมนุษยสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคุ้นเคยเกี่ยวกับ2คำนี้ดีอยู่แล้วนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีที่จะพัฒนา2สิ่งนี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าบุคลิกภาพกันก่อนนะคะบุคลิกภาพเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า personality นะคะจริงๆแล้วมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะคะที่ใช้คำว่า persona ซึ่งแปลว่าหน้ากากนะคะที่โรงละครเนี่ยเขาใช้สวมใส่กันนะคะในกรุงโรมเนี่ยนะคะในยุคโรมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูละครนะคะแล้วเอาตัวละครใส่หน้ากากอะไรนะคะก็คือแสดงว่าเขามีบุคลิกภาพนะคะที่จะนำเสนอเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าใส่หน้ากากที่เป็นตัวร้ายนะคะอาจจะเป็นตัวยักษ์หรือตัวอะไรก็แล้วแต่บุคลิกก็คือจะเราก็มองแล้วว่าโอ้ตัวละครนั้นเนี่ย เป็นคนที่ไม่ดีนะคะเป็นผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบุคลิ

0: กภาพเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือลักษณะต่างๆที่แต่ละบุคคลนะคะเสนอภาพออกไปแล้วก็ให้ผู้อื่นเนี่ยรับรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรนะคะมีอิทธิพลต่อผู้พบเห็นนะคะจะมีทั้งลักษณะภายในแล้วก็ภายนอกนะคะบุคลิกภาพเนี่ยจะแบ่งออนบุคลิกภายในนะคะภายในก็คือจิตใจหรือว่าสติปัญญานะคะเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะก็สามารถแสดงออกเป็นบุคลิกได้นะคะบางคนที่เราพบเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ดูมีความเชื่อมั่นสูงเป็นบุคลิกภาพที่เขาแบบฉายออกมาให้เราเห็นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นบุคลิกแบบขี้อายไม่ค่อยมั่นใจอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทางสติปัญญาหรือทัศนคติความสนใจต่างๆอันนี้ก็จัดว่าเป็นบุคลิกภาพภายในนะคะโดยบุคลิกภาพภายในเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็หมายถึงอารมณ์นะคะบางคนเนี่ยอารมณ์โกรธอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอารมณ์เสียหน้าบึ้งตลอดเลยนะคะบุคลิกก็แสดงออกมาแบบนั้นนะคะความรู้สึกสติปัญญานิสัยนะคะแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็เป็นบุคลิกภายในที่เสนอออกมาให้คนอื่นเห็นนะคะต่อมานะคะบุคลิกภาพภายนอกนะคะภายนอกเนี่ยคืออะไรก็หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นจากคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสุขภาพนะคะหรือว่ากิริยามารยาทการแสดงท่าทางเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นบุคลิกภาพภายนอกทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้นะคะภายนอกเนี่ยทั้งเรื่องการแต่งกายรูปร่างหน้าตาความสะอาดหรือว่าสุขภาพแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องคำพูดด้วยหรือว่าวาจานะคะวาจาเนี่ยบางคนนะคะน้ำเสียงเป็นคนที่พูดเสียงห้วนนะคะบางคนเนี่ยนะคะเคยไปที่ประเทศจีนเขาบอกว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยทำไมพูดจากันเสียงดังใช่ไหมคะหรือว่าดูห้วนจังนะคะดูไม่น่าพูดคุยด้วยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นพอน้ำเสียงนะคะอันเนี้ยก็เสนอออกมาเป็นบุคลิกภาพของคนคนนั้นนะคะหรือว่าการใช้ภาษาหรือว่าวาทศิลป์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะบางคนมีการพูดจาที่ดีพูดจาไพเราะนะคะก็เป็นคนบุคลิกที่ดีน่าฟังนะคะความสำคัญของบุคลิกภาพมีอะไรบ้างนะคะบุคลิกภาพมีความสำคัญมากนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพจริงๆแล้วก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครอบครัวนะคะแล้วก็ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านการทำงานด้วยนะคะความสัมพันธ์อันแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือบุคลิกภาพเนี่ยมีผลต่อการปฏิบัติงานค่ะถ้าคนไหนเป็นมีบุคลิกภาพที่มีความใฝ่ในผลสัมฤทธิ์สูงนะคะก็จะกระตือรือร้นพยายามทำงานให้ประสบความสำเร็จคนใดที่มีแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ต่ำนะคะก็จะไม่อยากลงทุนลงแรงอยู่เฉยๆก็อาจจะประสบความสำเร็จได้น้อยกว่านะคะสองเลยคือบุคลิกภาพนะคะก็กำหนดทิศทางการทำงานด้วยนะคะคนที่มีบุคลิกภาพที่แอดเวนเจอร์หน่อยนะคะชอบค้นหาชอบผจญภัยก็อาจจะอยากได้สิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลาหรือบางคนมีบุคลิกที่กล้าได้กล้าเสียนะคะชอบความเสี่ยงก็อาจจะนะคะพลิกผันชีวิตตัวเองจากบุคลิกความเสี่ยงอันนั้นได้นะคะแล้วก็บุคลิกภาพมีผลต่อความน่าเชื่อถือด้วยนะคะแน่นอนเลยถ้าคนที่รักษาคำพูดนะคะอารมณ์มั่นคงบุคลิกเนี่ยดูมีเหตุผลน่าเชื่อถือนะคะบุคคลประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นแล้วก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนี้สุดท้ายเนี่ยนะคะบุคลิกภาพก็มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะคะแน่นอนเลยถ้าเรามีบุคลิกที่ยิ้มแย้มนะคะเป็นมิตรอัธยาศัยดีคนอื่นเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่ออาจจะเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานครอบครัวแล้วก็ผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีบุคลิกภาพที่แขกเลยนะคะบึ้งตึงปิดกั้นตัวเองอันเนี้ยก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะมานะคะเรามาดูถึงเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพกันค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ส่งผลต่อการนำเสนอบุคลิกภาพของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะพันธุกรรมเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเช่นความสูงความเตี้ย ผิวดำผิวขาวโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างหรือว่าข้อบกพร่องทางร่างกายบางอย่างที่ส่งต่อมาทางพันธุกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นผลต่อบุคลิกภาพเหมือนกันนะคะมีทฤษฎีนะคะจากนักคิดนะคะหลายท่านที่เกี่ยวพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมนะคะเช่นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์เขาบอกว่าพัฒนาการนะคะวัยเด็กเนี่ยนะคะในวัยเด็กเนี่ยจะเป็นรากฐานของการพัฒนานะคะบุคลิกภาพตอนวัยผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีความสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะพยายามหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งเนี่ยให้มีบุคลิกอย่างไรเราต้องหล่อหลอมภายใน5ปีแรกของช่วงชีวิตเขานะคะถ้าเราอยากให้เขาเป็นคนที่มีความไว้วางใจคนอื่นง่ายนะคะไม่ปิดกั้นผู้อื่นเราก็ต้องสร้างความไว้วางใจตั้งแต่เด็กนะคะจนถึง5ขวบอันนี้เป็น1ทฤษฎีนะคะต่อมามีทฤษฎีบุคลิกภาพของแอดเลอร์นะคะหรืออัลเฟรดแอดเลอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าบุคคลเนี่ยนะคะมีการสร้างบุคลิกภาพของตัวเองนะคะโดยการพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆเอาชนะศักยภาพที่ตัวเองมีเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาของแอดเลอร์แอดเลอร์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าคนทุกคนมีปมเด่นปมด้อยนะคะอ่ะเราอาจจะต้องไปศึกษากันนะว่าปมเด่นปมด้อยมีอะไรบ้างบางคนอาจจะห่อลิ้นได้บางคนตาสีนี้บางคนผมสีนี้บางคนเนี่ยพ่อแม่คลอดลูกออกมาลูกขาวหมดเลยอาจจะมีคนนึงผิวแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหล่านี้ก็มีผลนะคะต่อการหล่อหลอมบุคลิกนะคะสองก็คือเจตคติของพ่อแม่ด้วยในการอบรมเลี้ยงดูก็มีผลแล้วก็สามคือสัมพันธภาพภายในครอบครัวเนี่ยก็มีผลอย่างมากต่อบุคลิกนะคะก็จะมีทฤษฎีของหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะพวกลูกคนโตจะมีนิสัยอย่างไรถ้าเป็นลูกคนเดียวจะมีนิสัยอย่างไรลูกคนเล็กมีนิสัยอย่างไรนะคะเช่นเขาบอกว่าลูกคนโตส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกนะคะเป็นคนมีเหตุผลรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำเพราะว่าต้องการที่จะปกป้องน้องๆ นะคะลูกคนรองจะปรับตัวได้ดีรักสนุกขี้เล่นไม่ชอบรับผิดชอบอะไรมากนักนะคะเพราะว่าเห็นพี่รับผิดชอบให้แล้วส่วนลูกคนเล็กนะคะตามทฤษฎีนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะเอาแต่ใจขี้อ้อนแล้วก็ชอบเรียกร้องความสนใจถ้าเป็นลูกคนเดียวนะคะไม่มีพี่น้องเลยจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ฉลาดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะไม่ว่าเราจะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ก็สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้ทางนั้นอันนี้เป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นนะคะอันที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่เลยรอบตัวนะคะเป็นสภาวะแวดล้อมของมนุษย์นะคะเช่นการเลี้ยงดูครอบครัวโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าก็มีผลต่อบุคลิกภาพเช่นเดียวกันนะคะปัจจัยที่3ก็คือประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ในช่วงชีวิตของแต่ละคนจะหล่อหลอมนะคะบุคลิกภาพออกมาไม่เหมือนกันแม้กระทั่งสมมุตินะคะฝาแฝดที่มีพันธุกรรมที่ค่อนข้างเหมือนหรือใกล้เคียงกันมากๆนะคะมีการอบรมเลี้ยงดูจากสิ่งแวดล้อมคือพ่อแม่คนเดียวกันแต่เมื่อเขาสองคนแยกกันออกไปดำเนินชีวิตมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันก็ส่งผลต่อจิตใจก็ฉายออกมาเป็นบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันมากหรือน้อยก็แล้วแต่ประสบการณ์ที่พบเจอนะคะต่อมานะคะการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์อย่างมากเลยที่เราต้องพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นนะคะการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกนะคะเช่นพัฒนาเรื่องของการแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะดูแลรักษาความสะอาดเป็นต้นนะคะสองคือพัฒนาบุคลิกทางด้านกิริยามารยาทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการกินอาหารนะคะพบว่าบางคนสมัยนี้อาจจะบอกว่าเรื่องของฉันฉันอยากทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยมองเราแล้วก็ตัดสินเราในแวบแรกเลยนะคะเช่นถ้าเรายืนสั่นเท้าแคะขี้มูกหรือว่ากรอกตาไปมาหรือเป็นคนที่ชอบเดินโยกตัวอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะสังเกตเราจากบุคลิกตรงนั้นแล้วตัดสินเราทันทีเลยนะคะต่อมานะคะเราต้องพัฒนาบุคลิกทางด้านการฟังแล้วก็การพูดด้วยหรือที่เรียกว่าบุคลิกทางการสื่อสารนะคะเวลาคนอื่นพูดนะคะจริงๆเราก็ควรจะรับฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่พูดแทรกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ต่อมานะคะการพัฒนาบุคลิกภายในเมื่อกี้เป็นภายนอกนะคะถ้าภายในเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาได้เช่นกันนะคะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราความสนใจของเรานะคะเพราะว่าการพัฒนาอารมณ์หรือบุคลิกภายในเหล่านี้มันก็จะฉายออกมาหรือส่งผลต่อบุคลิกภายนอกเช่นเดียวกันนะคะเช่นเราก็อาจจะต้องพัฒนาภายในเช่นมองโลกในแง่บวกนะคะมองโลกในแง่ดีจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขเปล่งประกายออกมาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อะไรดีๆก็จะตามมาเช่นเดียวกันนะคะบุคคลที่เขาบอกว่ามีบุคลิกภาพภายนอกที่สำคัญที่ควรจะมีเลยก็คือ1คือเปิดกว้างนะคะรับสิ่งใหม่ๆ2คือมีจินตนาการช่างฝัน3คือมีความสุนทรียะนะคะมองเห็นความงดงามในสิ่งต่างๆ 4 คือเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกนะคะไม่ใช่คนเก็บโกรธ 5 คือนะคะมีการปฏิบัติพร้อมลองสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วก็มีความคิดนะคะ 6 คือมีความคิดแล้วก็ 7 คือยอมรับค่านิยมนะคะพร้อมที่จะยอมรับค่านิยมใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเช่นค่านิยมทางสังคมการเมืองหรือว่าศาสนาตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ค่ะคำนี้นะคะมีความสำคัญมากนะคะประกอบจาก2คำรวมกันก็คือมนุษย์นะคะกับความสัมพันธ์นะคะทำไมเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยคะเนื่องจากเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะคะหลังจากที่เราน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีนะคะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะต้องอาศัยอยู่รวมกันนะคะเป็นกลุ่มนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติงานหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้นะคะถ้าเราอยู่คนเดียวเลยในป่าหรือในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากเลยเวลาที่เราอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะสิ่งสำคัญก็คือมีมนุษยสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างดีนะคะภาษาอังกฤษของคำว่ามนุษยสัมพันธ์ก็คือ human relation นะคะมาจาก2คำคือ human คือมนุษย์นั่นเองนะคะก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละนะคะผู้มีจิตใจหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นสัตว์ประเสริฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอะเนาะนะคะสองคือ relation หรือว่าสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์หมายถึงความผูกพันเกี่ยวข้องกันนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์กันนะคะเมื่อนำคำสองคำนี้มารวมกันก็หมายความว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับระหว่างบุคคลกับบุคคลนะคะไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวนะคะแน่นอนเรื่องความสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวกับคนอื่นนะคะเพื่อให้เกิดความรักความพึงพอใจแล้วก็การสนับสนุนจากผู้อื่นนะคะนำไปสู่การดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับบุคคลที่เขาบอกว่ามองโลกในแง่ดีหรือแง่บวกนะคะเวลาเราจะไปปฏิสัมพันธ์กับใครถ้าเราตั้งแง่ลบไว้เลยว่าคนนี้จะมาโกงเราคนนี้จะมาหลอกเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะคะความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์คืออะไรคะ1คือด้านการดำเนินชีวิตนะคะการมีมนุษยสัมพันธ์จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะแต่ทำให้เรารู้สึกได้รับการยอมรับในสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มนุษย์ต้องการนะคะคือการได้รับการยอมรับในสังคมนะคะ2คือทางด้านการบริหารจัดการนะคะมีความสำคัญคือคนเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะประสานงานกับใครหรือใช้คนคนนั้นทำอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารในการประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการงานต่างๆนะคะทางด้านเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะคะมีความสำคัญนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศนะคะก็จำเป็นจะต้องใช้หลักมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะประสานงานนะคะเพื่อให้สำเร็จนะคะทางด้านการเมืองนะคะสำคัญมากเลยอย่างเช่นเรื่องของการทูตนะคะเวลาที่เกิดปัญหาอะไรนะคะก่อนที่จะใช้ความรุนแรงเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพูดคุยนะคะการทูตกันก่อนอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับนักการเมืองกับนักการเมืองนะคะหรือระดับนักการเมืองกับประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีการสื่อสารหรือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ ทำให้เกิดการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์มีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะคะ1คือการเข้าใจตนเองนะคะลักษณะของการรู้จักตัวเองเนี่ยว่าตัวเองคือใครมีจุดดีจุดอ่อนข้อดีข้อเสียอะไรก็จะช่วยนะคะทำให้เรารู้สึกนับถือยอมรับนับถือตัวเองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย2คือเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่เข้าใจเรื่องของตัวเองอย่างเดียวไม่สนใจแล้วก็ไม่เข้าใจคนอื่นเลยก็อาจจะทำให้การมีมนุษยสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะคะการเข้าใจบุคคลอื่นคือเข้าใจว่าคนเราเนี่ยตามธรรมชาติมันมีหลายประเภทบางคนอาจจะเป็นคนประเภทเก็บตัวไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบสังคมบางคนอาจจะเป็นคนแบบเฮฮาชอบเข้าสังคมเราต้องเข้าใจนะคะว่าคนแต่ละคนมีบุคลิกแตกต่างกันนะคะทำให้เราจะได้ปรับตัวหรือว่าหาวิธีเข้าหากับคนคนนั้นโดยวิธีไหนนะคะ3คือเข้าใจสิ่งแวดล้อมนะคะเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือว่าที่ทำงานครอบครัวเนี่ยต่างมีอิทธิพลทั้งสิ้นนะคะค่ะวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะ1คือยกย่องให้เกียรติผู้อื่น2คือเราก็ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะคะ3คือยอมรับความต้องการของผู้อื่น4นะคะก็คือยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยและสุดท้ายก็ต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีวิธีการวางตัวที่ยิ้มแย้มเป็นกันเองนะคะมีน้ำใจต่อคนอื่นถูกกาลเทศะดูหมิ่นไม่แสดงอำนาจเหนือผู้อื่นและอย่าลืมนะคะว่าในปัจจุบันมีเทรนด์อะไรใหม่ๆก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาโปรโมทในเรื่องความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลากหลายทางเพศทางเชื้อชาติทางศาสนาเราก็ต้องถ้าเราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นเราก็ต้องไม่ไปล่วงละเมิดในประเด็นเหล่านี้นะคะเหล่านี้ก็จะช่วยให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์นะคะตามหลักธรรมของศาสนาแต่ละศาสนานะคะจริงๆทุกศาสนาเลยนะคะก็สอนให้เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะคะที่ดีในรูปแบบต่างๆนะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะตามพุทธศาสนานะคะเขาบอกว่าสังคมไทยส่วนใหญ่คนก็จะนับถือพุทธศาสนาเนาะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมคำสอนเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์มีอะไรบ้างอันแรกเลยคือพรหมวิหาร4นะคะ2ก็คือสังคหวัตถุ4แล้วก็3นะคะก็คือคารวะธรรม4พรหมวิหาร4มีอะไรบ้างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่มั้ยคะเกี่ยวข้องยังไงกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันอันแรกเลยคือเมตตานะคะพรหมวิหาร4เนี่ยเมตตาอ้าวการมีเมตตาหมายความว่าเราเนี่ยปรารถนาให้ผู้อื่นนะคะได้รับความสุขนะคะก็แน่นอนการที่เรามองโลกในแง่ดีอยากให้คนอื่นแบบได้ดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะสร้างความสัมพันธ์อันดีในอนาคตได้2คือกรุณานะคะกรุณาคืออยากให้คนอื่นเนี่ยไม่เป็นทุกข์นะคะเราก็อยากจะเกิดความสงสารช่วยเหลือคนอื่นนะคะอันนี้ก็ทำให้เวลามีคนมาช่วยเหลือเราสงสารเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนี้ขึ้นนะคะ3คือมุทิตาคือยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีไม่เป็นคนขี้อิจฉาเนาะนะคะไม่มีจิตใจอิจฉาริษยานะคะเวลาที่เรายินดีกับเพื่อนสมมติเพื่อนเราเนี่ยแบบถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เราก็แบบอุ๊ยยินดีด้วยอย่างเงี้ยนะคะดีกว่าก็จะมีความสัมพันธ์อันดีดีกว่าคนที่แบบหรอดวงดีนี่เดี๋ยวก็หมดมั้งอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็คนก็จะไม่อยากเข้าหาแล้วนะคะต่อมาสุดท้ายคืออุเบกขานะคะคือการรู้สึกวางเฉยการวางเฉยนะคะมีความปรารถนาดีช่วยเหลือให้คนอื่นปราศจากทุกข์แหละนะคะแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะต่อมาคือสังคหวัตถุ4นะคะมีอยู่4ประการก็คือทานปิยวาจาอัตจริยาแล้วก็สมานัตตานะคะทานก็คือเสียสละเอื้อเฟื้อเนาะนะคะเป็นผู้ให้ไม่เห็นแก่ตัวก็จะมีบุคลิกที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีด้วยนะคะสองคือปิยวาจานะคะคำพูดสำคัญนะคะวาจาไพเราะพูดจาดีไม่ถากถางไม่ดูถูกคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ3คืออัตจริยาคือการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์แบบสาธารณประโยชน์นะคะคนที่ช่วยเหลือคนอื่นแบบสาธารณประโยชน์ก็อ าจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมนะคะสุดท้ายคือสมานัตตาคือผู้ที่มีความสม่ำเสมอนะคะเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นในครอบครัวเนี่ยถ้าสามีภรรยาไม่มีความสม่ำเสมอหรือสมานัตตากันแน่นอนเลยมนุษยสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ขาดออกไปนะคะต่อมานะคะคารวะธรรม4นะคะเป็นธรรมสำหรับการครองเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นมนุษยสัมพันธ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ1คือสัจจะคำพูดซื่อตรงพูดจริงทำจริงนะคะ2คือธรรมะคือการข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวนะคะรู้จักแก้ไขข้อบกพร่อง3คือขันติหรือว่าความอดทนบางทีเนี่ยเรื่องมนุษยสัมพันธ์นะคะมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในสังคมหลายๆคนรวมกันใช่ไหมแน่นอนต้องมีความอดทนเหมือนกันนะบางเรื่องนะคะมีขันตินะคะสุดท้ายคือมีจาคะหรือว่าความเสียสละบางทีเราต้องเสียสละประโยชน์ตัวเองนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะคะอันนี้จะทำให้เราไม่เป็นคนจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นะคะในศาสนาคริสต์ก็มีคำสอนเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เนี่ยของศาสนาคริสต์แน่นอนเลยคือเขาเน้นเรื่องความรักความรักนะคะเขาก็พยายามเน้นให้รักกันเองระหว่างเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมคะมีน้ำใจสามัคคีแล้วก็รักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของศาสนาคริสต์นะคะพอเรามีความรักปุ๊บเนี่ยนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมาเราก็จะอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นก็เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะส่วนในหลักศาสนาอิสลามนะคะก็มีในอัลกุรอานก็ระบุเอาไว้เหมือนกันนะคะว่ามีฮิกมะนะคะฮิกมะก็คือการใช้ความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วยความนิ่มนวลเห็นไหมคะไม่ได้แบบให้ใช้ความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันก็อาจจะต้องอาศัยความนุ่มนวล gentle นิดนึงนะคะสองคือการตักเตือนที่ดีนะคะสามคือการโต้แย้งด้วยสิ่งที่ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักของแต่ละศาสนาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์หรือว่าอยู่ร่วมกันนะคะในหมู่มวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมาเรามาดูการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลนะคะโดยการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันเนาะระหว่างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปที่เราพบเห็นแล้วก็ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงานนะคะ3ประเด็นนี้นะคะ3เรื่องเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ทุกคนนะคะต้องเจอในชีวิตประจำวันนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องมาดูเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก่อนนะคะมีความสำคัญนะคะเป็นเรื่องราวระหว่างพ่อแม่พี่น้องลูกหรือว่าสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆอาจจะเป็นญาตินะคะต้องมีการสื่อสารภายในครอบครัวมีแบบแผนความสัมพันธ์แล้วก็กำหนดบทบาทอำนาจให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคืออะไร1เลยคือการชื่นชมคุณค่าของบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะการเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะถ้าเราเห็นคุณค่าของกันและกันพ่อแม่ชื่นชมลูกเห็นคุณค่าของลูกนะคะแน่นอนเลยก็จะมีความสัมพันธ์อันดีนะคะ2คือการที่สมาชิกมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเวลาก็เป็นปัจจัยสำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะได้ทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันได้พูดคุยกันนะคะ3คือการเต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะแน่นอนเลยนะคะการเป็นครอบครัวเนี่ยต้องมีความห่วงใยกันอย่างแท้จริงนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน4คือการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวนะคะเป็นการพูดคุยตรงๆเปิดเผยกันไม่ปกปิดกันนะคะ5ก็คือการมีศรัทธาต่อความเชื่อร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของศาสนาหรือทางด้านอื่นๆนะคะความเชื่ออื่นๆนะคะ6คือการที่สมาชิกนะคะใช้สมรรถนะที่ตัวเองมีเนี่ยจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัวได้เมื่อเราอยู่ในครอบครัวแล้วเราอาจจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวไปแล้วเราในชีวิตประจำวันก็ต้องพบเจอกับบุคคลอื่นๆด้วยบุคคลทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักคนที่เดินสวนกันโดยบังเอิญเนี่ยเป็นต้นนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจลักษณะของบุคคลทั่วไปดังนี้นะคะ1คือมีความเข้าใจว่ามีความเหมือนกันของคนนะคะบุคคลต้องเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยการได้รับ นะคะความยกย่องให้เกียรติเอาใจใส่นะคะพูดง่ายๆก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นเลยของการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปที่ผมเห็น2คือเข้าใจความแตกต่างว่าบุคคลแต่ละคนมีความชอบมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันบางคนนะคะอาจจะมีความชอบหรือว่าความสนใจที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะเราก็ต้องไม่ไปตัดสินหรือไปดูถูกเขาต่อมานะคะ3คือความต้องการของคนทั่วๆไปเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเช่นต้องการความรวดเร็วต้องการการพูดจาไพเราะหรือต้องการความพร้อมในการให้บริการนะคะอย่างเวลาเราให้บริการใครเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าลูกค้าเนี่ยแน่นอนเลยก็ต้องการบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคนทั่วไปเขาต้องการเนาะต้องการความรวดเร็วคนทั่วไปคงไม่ต้องการแบบบริการช้าๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ต้องนำเสนอสิ่งนั้นนะคะจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไปได้ต่อมานะคะหลักการสร้างความสัมพันธ์อันดีมีอะไรบ้าง1คือไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะ2คือให้ความสำคัญกับบุคคลทั่วไปในเรื่องที่กำลังสนทนา3คือแสดงความเป็นมิตรนะคะ4ก็คือจำชื่อคู่สนทนาได้อันนี้ก็สำคัญนะคะ5คือทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดี6นะคะคือมีความสามารถวิเคราะห์นะคะเรื่องที่สนทนาแล้วก็จับใจความสำคัญได้นะคะไม่ใช่เขาพูดอะไรมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะคะสื่อสารกันไม่ได้นะคะ7นะคะคือแสดงให้บุคคลนั้นนะคะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องราวของเขานะคะอันเนี้ยก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสุดท้ายนะคะในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานอันนี้แน่นอนเลยบุคคลที่ทำงานนะคะเราก็ต้องเจอบ่อยมากเจอทุกวันนะคะเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างไรอ่ะถ้ากับผู้บังคับบัญชาเลยอันดับแรกเราก็ต้องเข้าใจในตัวผู้บังคับบัญชาก่อนนะคะเรื่องนิสัยอารมณ์เขาเป็นคนยังไงบางทีเราอาจจะเขาเป็นคนแบบนี้ก็อย่าไปถือสามากนะคะจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อไปได้นะคะสองคือเข้าใจสถานภาพของตัวเองกับผู้บังคับบัญชานะคะต้องรู้บทบาทของตัวเองนะคะสามคือเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบนะคะการทำงานเนี่ยนะคะมันจะมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่องค์กรเนี่ยต้องการจะไปเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะเราก็ต้องเข้าใจถึงบทบาทของตัวเองจะทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาได้นะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เป็นเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาเนาะต่อมาในที่ทำงานนอกจากเรามีหัวหน้าแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเขาอย่างไร1คือจริงใจแล้วก็เป็นมิตรนะคะพูดคุยกิริยาท่าทางที่เราแสดงความปรารถนาดีต่อกันนะคะจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีได้2คือมีความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจกันให้เกียรติกันนะคะแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันแต่เราก็ต้องพยายามให้เกียรติแล้วก็หาทางออกนะคะ3คือยกย่องเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นระยะนะคะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะคะมีปิยวาจาคือพูดจาด้วยความจริงใจน้ำเสียงที่ไพเราะไม่กระแนะกระแหนเน็บแนมหรือว่าไม่พูดส่อเสียดเพื่อนร่วมงานนะคะแน่นอนเลยคือใครมาพูดส่อเสียดเยอะๆเราก็แบบไม่อยากอยู่ใกล้เนาะนะคะต่อมานะคะคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็สำคัญนะคะถือเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันหรือว่าต่างกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามนะคะยอมรับรับฟังยินดีปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องของตัวเองนะคะต่อมานะคะคือหมั่นตรวจสอบจิตใจของตัวเองด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมนะคะเวลาที่เขาขอความช่วยเหลืออันนี้ก็จะส่งผลให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีครับทุกท่านนะครับคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอารมณ์นั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับอารมณ์มีแบบไหนบ้างนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกท่านอย่างไรบ้างนะครับอารมณ์มีกี่ประเภทนะครับแล้วเราจะสามารถมีวิธีการอะไรบ้างครับในการจัดการอารมณ์ตัวเองวันนี้ผมนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปหาคำตอบร่วมกันนะครับอ ก่อนอื่นเรามาเข้าใจคำว่าอารมณ์ก่อนนะอารมณ์คืออะไรครับอารมณ์ก็คือความรู้สึกทางใจครับที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้านะครับหรืออารมณ์เนี่ยก็คือกระบวนการครับในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละขณะอย่างมีประสิทธิภาพครับมนุษย์เนี่ยจะสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ผ่านทางวาจาและด้วยท่าทางนะครับเวลาเรากลัวอะไรนะเราอาจจะกรีดร้องด้วยความตกใจกลัวในทางวาจานะครับทางท่าทางคืออะไรทำท่าตกใจนะเอามือทับหน้าอกแสดงอาการใจไหวอย่างแรงพวกนี้ก็เป็นท่าทางนะครับมนุษย์จะมีปฏิกิริยาในการสนองตอบต่ออารมณ์ในรูปแบบต่างๆกันไปนะครับการเลี้ยงดูครับสภาพแวดล้อมล้วนหล่อหลอมให้บุคคลมีอุปนิสัยนะครับมีการแสดงออกทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างออกไปครับทีนี้เรามาดูกันว่าองค์ประกอบของอารมณ์มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์เป็นอย่างดีคือเรียกว่าสิ่งเร้านะครับสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์จะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้หมดครับคนบางคนเคยตกน้ำตอนเด็กๆก็มีความรู้สึกว่ากลัวน้ำน้ำก็เป็นสิ่งเร้าของบุคคลหนึ่งในขณะที่คนบางคนชอบน้ำชอบว่ายน้ำน้ำก็ไม่เป็นสิ่งเร้าอารมณ์เขาเลยนะครับนั้นเจอน้ำเขาก็เฉยๆสำหรับคนกลัวน้ำเจอน้ำทีเขาจะรู้สึกว่าหวาดกลัวนะครับหรือบางคนเจอสุนัขกัดตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าสุนัขเนี่ยเป็นสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์กลัวของเขานั่นเองนะครับอันที่สองครับคือการประเมินทางปัญญาครับคือการให้ค่าต่อสิ่งเร้านั้นอย่างที่บอกไปครับสุนัขเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเร้าของคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเร้าของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้นะครับต่อมามีการตอบสนองทางร่างกายครับปฏิกิริยาตอบสนองตอบทางร่างกายอย่างที่บอกนะเวลาคนที่กลัวสุนัขมากๆเห็นหน้าสุนัขทีก็สึกหวาดกลัวไม่กล้าเดินนะไม่กล้าเดินต่อไปได้ยินเสียงสุนัขเห่าก็รู้สึกหวาดกลัวอยากจะวิ่งหนีอันนี้คือปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายนะครับซึ่งแน่นอนปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายเนี่ยจะเป็นเรื่องของกลไกภายในร่างกายก็ได้เช่นขนลุกนะครับใจเต้นแรงใจสั่นรั่วเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองในร่างกายนะครับกายสองพฤติกรรมเป็นยังไงล่ะวิ่งหนีที่บอกไปนะรู้สึกเจอสุนัขแล้วอยากวิ่งหนีนะอยากจะตัวสั่นอยู่ตรงนั้นนี่เป็นการสองทางพฤติกรรมนะครับและสุดท้ายคือพฤติกรรมตามเป้าหมายครับคือทำยังไงดีถึงจะหายกลัวนะคนบางคนกลัวที่แคบมากนะครับทางออกก็คือไม่เข้าที่แคบไม่กล้าเข้าลิฟต์ก็เดินขึ้นบันไดไปเป็นการบำบัดครับเป็นการ อะไรล่ะตอบสนองร่างกายเพื่อให้หนีพ้นไปจากสิ่งเร้านั้นนะครับสิ่งเร้าอารมณ์นั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือ5องค์ประกอบของอารมณ์นะครับง่ายๆเลยครับอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีอันนี้ใครก็รู้เนาะอารมณ์ดีก็คืออารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ไม่ดีคืออารมณ์ที่มีความทุกข์นั่นเองอันนี้แบ่งแบบหยาบๆนะครับต่อมาถ้าแบ่งตามลักษณะอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ครับอาจจะแบ่งเป็นความร่าเริงความไว้วางใจความกลัวความประหลาดใจความเสียใจความคาดหวังความโกรธความรังเกียจต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณ์ย่อยๆของมนุษย์นั่นเองนะครับแบ่งตามสถานการณ์ครับเป็นความกลัวความวิตกกังวลความรักความร่าเริงความสุขสนานเฮฮาความอิจฉาความเศร้าความโกรธความขัดแย้งนะครับพวกนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะนิยามหรือจำแนกอารมณ์ประเภทต่างๆได้อย่างไรนะครับผลของอารมณ์ที่มีต่อตนเองและผู้อื่นล่ะครับแน่นอนแหละอารมณ์เป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของบุคคลนะครับดังนั้นอันดับแรกเลยที่ส่งผลก็คือส่งผลต่อร่างกายตัวเองคนเราถ้ามีอารมณ์ดีแจ่มใสตลอดเวลาร่างกายก็จะมีความสุขไปด้วยเขาจะบอกว่าวาระ1ครั้งอายุยืนปี1ปีนั่นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องคือการทำให้ร่างกายมีความสุขก็ส่งผลให้ร่างกายนั้นมีอายุยืนยาวขึ้นมีความสุขมากขึ้นในชีวิตนะต่างจากคนที่มีความทุกข์คิดอะไรลบไปหมดมีอะไรทุกข์ไปหมดอารมณ์เสียตลอดเวลาพวกนี้อาจจะหัวใจวายนะครับหรือว่าส่งผลต่อในร่างกายแหละระบบกลไกร่างกายก็จะไม่ดีเลือดฉีดแรงเกินไปเส้นเลือดอุดตันอะไรเงี้ยก็ดีหัวใจวายประมาณนี้นะครับดังนั้นอารมณ์นั้นส่งผลโดยตรงครอบต่อร่างกายมนุษย์ทุกคนนะครับเมื่อเกิดภาวะตึงเครียดครับทุกคนอาจจะเคยตึงเครียดกันมานะครับความตึงเครียดทำให้ไรนอนไม่หลับเนี่ยผมเนี่ยโอ้งานการเยอะๆเลยทำไงดีนอนไม่หลับนอนไม่หลับส่งผลยังไงบ้างร่างกายทรุดโทรมความจำไม่ดีส่งผลประสิทธิภาพในการทำงานตอบอีกเหล่านี้ครับก็เป็นอารมณ์รูปแบบหนึ่งเนาะซึ่งเราต้องบำบัดให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับอารมณ์ยังส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้อีกครับคนเราอารมณ์เสียมากๆอารมณ์ไม่ดีมากๆขุ่นมัวมากๆความจำก็จะสั้นตามไปด้วยนะครับแต่ในขณะที่คนอารมณ์ดีอาจจะจดจำอะไรได้ดีกว่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้แล้วอารมณ์ยังส่งผลต่อกระบวนการรู้คิดนะครับอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่รับอารมณ์จากการรู้คิดนะครับดังนั้นอารมณ์เนี่ยส่งผลต่อการคิดแก้ปัญหาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดนะครับนั้นคิดในใจเขาจะพูดว่าคิดเนี่ยต้องแบบให้สมองปลอดโปร่ง ช่ไหมก็นั่นแหละคือให้อารมณ์ดีๆนิ่งๆนะความคิดต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้นะครับและแน่นอนครับอารมณ์ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมครับความฉุนเฉียวก้าวเกี้ยวกราดต่างๆนะทุบโต๊ะเดินปิดประตูรุนแรงพวกนี้เกิดจากอารมณ์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นด้วยอารมณ์เสียมากๆไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครับเราก็อยู่คนเดียวในสังคมไปอย่างนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเอาละครับวันนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าความหมายของอารมณ์คืออะไรประเภทของอารมณ์คืออะไรและองค์ประกอบของอารมณ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์นั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกๆมิตินะครับทางร่างกายความทรงจำนะกระบวนการรู้คิดพฤติกรรมต่างๆครับดังนั้นการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนครับสังคมปัจจุบันนะครับมีเรื่องราวมากมายให้เรารู้สึกเครียดกันนะครับความเร่งรีบในชีวิตที่มีมากขึ้นเนาะปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นพวกเราทุกคนนะครับการทำงานยุคปัจจุบันเนี่ยนะการเมืองค่านิยมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่อตัวเราทั้งสิ้นครับนะครับถ้าพวกเรานะครับลองดูซิว่าสมรสตัวเองเนาะว่ามีไหมรู้สึกนอนไม่หลับครับวิตกกังวลใจเหน็ดเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกปวดเกร็งทางร่างกายอยากให้นวดตลอดเวลานะครับถ้าช่วง2เดือนมานี้คุณมีอาการเหล่านี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณเริ่มเข้าสู่ภาวะเครียดแล้วครับก่อนอื่นเรามาดูกันนะว่าความเครียดมันคืออะไรนะครับความเครียดเนี่ยเป็นภาวะทางอารมณ์ครับที่มีผลให้เกิดความกดดันทางอารมณ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของร่างกายและเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งครับที่ส่งผลต่อทางร่างกายจิตใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับรวมถึงคุณภาพชีวิตด้วยนะครับอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของความเครียดครับเราก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะความเครียดมันเกิดจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นคนทำงานก็อาจจะเครียดเรื่องงานครับทำงานแล้วทำไมไม่ประสบความสำเร็จไม่ก้าวหน้าสักทีเงินเดือนน้อยเหล่านี้เป็นความเครียดจากที่ทำงานทั้งหมดนะครับเกิดจากอะไรบ้างสัมพันธภาพในองค์กรครับก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าสักทีประมาณนี้เครียดจากกระบวนการงานเราเครียดมากเลยสภาพแวดล้อมก็ไม่ดีส่วนบุคคลเราเองเราจะหวังมากเกินไปอะไรเงี้ยเกิดความเครียดสร้างความกดดันให้ตัวเองนะอันนี้คือเครียดจากที่ทำงานครับเครียดในครอบครัวครับผู้ใหญ่ที่มีลูกแล้วทำไมลูกฉันไม่ตั้งใจเรียนทำไมโอ้โหเดือนนี้จ่ายเงินเดือนชนเดือนเลยทำไมเครียดจังเลยเงินไม่พอใช้เมื่อไหร่จะมีบ้านดีๆอยู่พวกนี้เกิดจากครอบครัวทั้งสิ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านป่วยอะไรเงี้ยก็เป็นความเครียดในครอบครัวที่อาจจะสะสมมาเรื่อยๆก็ได้นะครับความเครียดจากการเรียนครับทำไมโอ้โหเรียนไม่ได้เกรดดีทำไมโอ้โหจนไล่ออกแล้วในเกรดเฉลี่ยน้อยอันนี้ก็เครียดจากการเรียนนะเครียดจากภาวะรอบตัวครับข่าวสารบ้านเมืองทำให้เราเครียดเนาะเนี่ยโรคโควิดต่างๆทำให้เราเครียดเนาะนะเรามีวิธีบำบัดยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าความเครียดมันส่งผลอะไรต่อเราบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับร่างกายเนาะอารมณ์เมื่อกี้ก็ส่งผลต่อร่างกายและความเครียดก็ส่งผลต่อร่างกายเหมือนกันความเครียดเนี่ยทำให้รู้สึกปวดหัวปวดเมื่อยไปทั้งตัวนะครับใจสั่นไตเต้นแรงมือไม้มือเท้าเย็นนะครับนอนหลับยากพวกนี้เป็นผลกระทบทางร่างกายทั้งสิ้นครับที่เกิดจากความเครียดจะเห็นว่าคนเครียดมากๆก็นอนไม่หลับอ่ะรู้สึกปวดเมื่อยเหมือนแบกอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ส่งผลต่อร่างกายโดยตรงเลยนะครับจิตใจอ่ะนะความเครียดส่งผลทำให้อะไรบ้างอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดช่างเจ้าอารมณ์เหลือเกินที่น้อยใจไร้เหตุผลเบื่อหน่ายซึมเศร้าว้าเหวครับและรู้สึกสิ้นหวังอันนี้ก็โอ้โหเศร้าเลยนะครับส่งผลต่อพฤติกรรมล่ะกามก้าวร้าวครับความเครียดมากๆคนบางคนนะครับอาจจะเหมือนแบบนิ่งๆอะเนาะแต่พอเขาเครียดมากๆจะระเบิดมาพฤติกรรมเปลี่ยนไปคนนึงก็ได้อย่างเงี้ยก็ส่งผลได้เหมือนกันนะครับต่ออารมณ์นะครับก็ต่อไปนะเมื่อเราเครียดเยอะๆนะเราจะจัดการความเครียดยังไงล่ะนะง่ายสุดครับดูแลสุขภาพครับก็เลยบอกว่าเราเนี่ยต้องออกกำลังกายเนาะความเครียดเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากการสะสมในร่างกายนั่นแหละนะการวิ่งการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้แหล่งสารใช่ไหมแห่งความสุขออกมาเนี่ยก็ทำให้เราหายเครียดได้นะครับรับประทานอาหารมีประโยชน์อย่างเงี้ยก็ทำให้ชายเครียดได้นั่นเองนะครับทำกิจกรรมครับงานอิเล็กต่างๆหูเครียดจากการงานไปกลับบ้านไปทำอะไรเครียดเครียดอีกก็ไปดูหนังฟังเพลงซะไปแต่งไปจัดสวนจัดดอกไม้อะไรไปนะทำกิจกรรมยิงนกตกปลาก็ได้นะที่มันเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยทำได้หมดนะครับฝึกพลังกายกล้ามเนื้อครับบางคนชอบไปนวดชอบไปสปาอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับช่วยลดความเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแม้เป็นเรื่องกล้ามเนื้อเนาะความปวดเมื่อยต่างๆไปนวดแบบแผนโบราณบ้างเนี่ยก็ช่วยให้คลายเครียดได้นะครับฝึกกระบวนการคิดครับเรื่องเครียดเรื่องตัวเราเองที่บอกเป็นมุมมองตัวเราเองเนาะดังนั้นเราฝึกคิดให้บวกครับเจอความเครียดอะไรมาปรับให้เป็นบวกซะเนาะเนี่ยทำไมที่บ้านเงินมันไม่พอใช้ก ก็อาจจะทำงานมากขึ้นก็ดีแล้วล่ะเขาสอนให้เราขยันมากขึ้นไงทำงานมากขึ้นได้มีเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมันก็ปิดฝึกกระบวนการคิดบวกไปกันแล้วกันมองโลกที่บวกครับชีวิตก็สดใสขึ้นเองเนาะมีอะไรอีกหากเครียดที่ทำงานครับก็พยายามมุ่งที่ตัวงานเป็นหลักครับเพราะบางคนเนี่ยเครียดเจ้านายขี้บ่นมากอะเจ้านายทำไมใช้งานเราคนเดียวก็มีงานส่งคิดไปปรับบวกไปก็คือมีงานก็เดี๋ยวมีงานเนาะภาษาภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยคนตกงานก็มากเนาะเรามีงานอยู่แล้วก็คงจงดีใจเถอะที่มีงานทำนะครับแล้วก็มุ่งหวังผลงานเป็นหลักอย่างนี้ตัวบุคคลเลยนะครับคนเราบ่นได้แต่งานมันเป็นข้อพิสูจน์ของตัวเราเองว่าเราทำได้ใช่ไหมถ้าเครียดจากภาวะเศรษฐกิจก็จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับของรัชกาลที่9เนาะในการพอเพียงอยู่อย่างประหยัด

ราได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดความเครียดเนาะบุคคลแก้แสงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดนะครับและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆได้ทางด้านร่างกายจิตใจพฤติกรรมต่างๆนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของความเครียดเนี่ยคือต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองครับเมื่อเรารู้สึกเริ่มเครียดเนี่ยก็หาวิธีการผ่อนคลายด้วยวิธีการต่างๆกันแล้วกันที่บอกไม่ใช่ว่าผ่อนคลายแบบผิดกฎหมายก็ไม่ได้เนาะต้องผ่อนคลายแล้วแบบว่าไม่เดือดร้อนชาวบ้านนะครับอาจจะฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะออกกำลังกายเยอะๆให้เหงื่อออกแล้วก็หลับเองแหละนะครับและที่สำคัญคือฝึกคิดบวกครับเพราะการมีมุมมองที่บวกในสังคมเนี่ยมันช่วยให้อารมณ์เราดีขึ้นจัดการความเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับเหล่านี้ก็คือสาระที่เกี่ยวกับห้องกับความเครียดนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าปัญหาทางอารมณ์นะครับและสุขภาพจิตเนี่ยส่งผลให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะครับและการสังเกตอาการฝึกสังเกตอาการเบื้องต้นนะของอาการเหล่านั้นนะครับว่าเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยมีภาวะเหล่านั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ช่วยให้การรักษาเนี่ยเป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับเรามาดูกันเนาะว่ามีแนวทางอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมาดูกันว่าปัญหาสุขภาพจิตที่สังคมไทยตอนนี้เผชิญอยู่เนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็มีโรคซึมเศร้าครับทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวเนาะมีคนซึมเศร้าเนาะฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างทำร้ายตัวเองบ้างเนี่ยเนาะเยอะอยู่นะครับข้อที่2คือภาวะหมดไฟในการทำงานครับรู้สึกโอ้โหไม่อยากทำงานต่อไปแล้วเบื่อเหลือเกินนะอันที่3คือพวกไบโพล่าครับอารมณ์2บุคลิกเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับว่าแต่ละโรคนั้นมีภาวะอย่างไรบ้างและวิธีการรักษายังไงบ้างเนาะอันดับแรกครับโรคซึมเศร้าที่บอกนะครับว่าโรคซึมเศร้าตอนนี้เป็นอาการที่พบมากเลยในสังคมปัจจุบันนะครับผู้มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเศร้าสร้อยครับท้อแท้หดหู่สิ้นหวังอย่างรุนแรงรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำนะครับหาความสุขได้ยากในชีวิตครับพวกนี้เป็นพวกซึมเศร้าเนาะเพราะซึมเศร้าเนี่ยเกิดได้หลายจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางชีวภาพก็ได้เป็นพันธุกรรมก็ได้นะครับก็คือถ้ามีบุคคลในครอบครัวเคยเป็นโรคพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมาส่งผลต่อเราก็ได้นะครับหรือบางทีก็เกิดจากความผิดปกติในต่อมนะการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้หรือมีปัจจัยทางสังคมเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยครับพวกความเครียดต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ส่งผลต่อว่าซึมเศร้านะครับว่าซึมเศร้านั้นก็มีวิธีการรักษาครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนาะพบแพทย์ก็กินยาซะนะครับทำจิตบำบัดนะครับหรือการให้คำปรึกษาต่างๆนะครับแนวทางในการดูแลตัวเองนะครับของผู้มีภาวะซึมเศร้าก็เหมือนเดิมครับก็คือต้องเริ่มจากออกกำลังกายก่อนเลยนะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยาพิเศษนะครับทำให้แบบเวลาก็ผ่านอย่างรวดเร็วด้วยและร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องคิดกังวลกับเรื่องอื่นๆนะครับให้มากเกินไปนะคอนเซนต์มีสมาธิกับการออกกำลังกายไปนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็หักปรุงนะครับใช้อารมณ์ตัวเองละกันในการปรับว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนน่ะที่มีความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวไม่ต้องแบกรับความทุกข์นี้คนเดียวก็ได้นะทุกข์มีไว้เพื่อแก้นั่นเองนะพยายามปรับมุมมองความคิดเราเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงครับการนึกถึงสิ่งบั่นทอนสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเราครับอะไรทำให้เราเครียดเราก็ลืมมันไปถ้าลืมไม่ได้ก็ที่ว่าหาอะไรทำซะให้มันลืมไปนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำร้ายตัวเองครับการทำร้ายตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะไม่ควรคิดที่กระทำร้ายตัวเองเลยด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะครับต่อมาดูภาวะที่2ครับภาวะหมดไฟในการทำงานนะมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนในที่ในสังคมไทยเนี่ยอาจจะมีภาวะนี้อยู่หลายคนเหมือนกันนะครับคือรู้สึกว่าเริ่มเบื่อเนาะเริ่มเบื่อในการทำงานแล้วอ่ะนะเป็นคำที่ตอนนี้เจอกันเยอะเลยนะเป็นคนแบบฮิตมากคำพูดฮิตมากนะในที่ทำงานหลายๆที่นะครับมาดูกันภาวะหมดไฟในการทำงานคืออะไรนะเป็นภาวะที่เกิดจากการเครียดสะสมมากนะครับเราทำงานเนี่ยมา10 ปี 20 ปีแล้วไม่รู้สึกงานมันซ้ำซากและงานมันน่าเบื่อและนะไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่เลยท้าทายเลยเนี่ยรู้สึกเบื่อนะครับหรือว่ามันแบบปัญหามันก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เงี้ยแก้ไม่ได้สักทีนะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าครับหมดแรงในการทำงานรู้สึกเบื่อๆนะในการทำงานก็เป็นกันทุกคนเป็นกันเกือบทุกคนแหละนะที่ผมบ่นมาแต่มีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปนะองค์การอนามัยโลกครับได้ระบุลักษณะเลยครับของภาวะคนที่หมดไฟในการทำงานเนี่ยว่าจะรู้สึกอ่อนเพลียครับรู้สึกแบบอยากกลับบ้านเร็วอ่ะไม่อยากทำงานวันจันทร์เลยโอ้ไม่เลยถึงวันศุกร์สักทีหลายๆคนคงเป็นอยู่นะก็ประมาณนี้แหละแบบรู้สึกเบื่อแบบโอ้มันเลยจะ4 โมงเย็นอยากกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะครับไอ้นี่นะหรือว่าบางทีก็รู้สึกอุทิศเวลามากเกินไปอ่ะกับการทำงานรู้สึกมันผลตอบรับได้ไม่เท่ากับที่อุทิศไปอันนี้ก็รู้สึกคิดได้นะรู้สึกห่างเหินครับรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการคนทำงานเลยทำไมไม่มาปรึกษาเราทำไมมาคุยกับเรานะเพื่อนร่วมงานรู้สึกแบบแอบเมาเราอยู่หรือเปล่าแอบดินทาเราอยู่หรือเปล่าพวกนี้คิดไปเองส่วนมากเกี่ยวกับการคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ

หรือว่ายังไงก็ตามแต่นะแต่พวกนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแปลกแยกกับคนในที่ทำงานนะครับแล้วก็เริ่มมองว่าตัวเองทำงานสำเร็จน้อยลงนะครับรู้สึกว่างานที่ได้ทำเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพตัวเองทำงานห่วยลงทำงานแย่ลงนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจตัวเองเนี่ยลดลงรู้สึกไม่ภาคภูมิใจต่อไปทั้งที่ทำงานเหมือนเดิมอ่ะแต่ความภาคภูมิใจตัวเองมันลดน้อยลงนะครับอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเนาะปวดหัวตัวร้อนเนี่ยไม่อยากทำงานเนี่ยรู้สึกเครียดนะครับมันก็จะมีความเนี้ยรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกท้อแท้กำลังใจต่างๆบางคนอาจจะพึ่งยาเสพติดอะไรเงี้ยทำร้ายตัวเองเหมือนเดิมเลยก็ไม่ควรทำนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องมาดูว่าวิธีการจัดการนะภาวะเนี่ยที่หมดไฟทำงานเนี่ยนะครับเราต้องรู้สึกการเรารู้จักการปฏิเสธงานบ้างนะครับไปวางปัญหาตัวเองบ้างนะครับบางคนเนี่ยแบกรับงานเยอะเกินไปนะไม่กล้าปฏิเสธใครมาให้ทำงานทำหมดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เครียดด้วยนะรู้สึกว่าท้อแท้ด้วยนะทั้งว่าไม่สำเร็จโดนเขาว่าอย่างเงี้ยนะครับหรือแม่ก็ลองขอคำปรึกษาจากพี่ผู้ใหญ่ดูนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานเพิ่มพลังบวกในการทำงานนะลาพักผ่อนบ้างครับคนเรามีสิทธิ์ในการลาพักผ่อนเนาะลาพักผ่อนบ้างนะเพื่อชาร์จตัวเองเนาะชาร์จพลังงานตัวเองนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอยู่เสมอหากิจกรรมทำหลังเลิกงานพวกนี้นะครับต่อมาไบโพล่าครับไบโพล่าก็เป็นโรคอารมณ์2ขั้วนะอันนี้ก็เกิดทั้งอารมณ์ร่าเริงเกินปกติแล้วก็เศร้าผิดปกติในตัวเราเองนะครับไบโพล่าเนี่ยก็เกิดทั้งการเป็นพันธุกรรมบ้างเป็นสารสื่อประสาทผิดปกติบ้างนะครับมีปัญหาชีวิตด้วยนะไบโพล่าก็บอกก็มีสองลักษณะครับแบบแมนิกก็คืออารมณ์ดีเกินไปและแบบซึมเศร้าหดหู่เกินไปเนาะมันแล้วแต่ว่าวันนั้นร่างกายจะหลั่งสารประเภทไหนออกมานะบางวันก็อารมณ์ดีเกินบางวันก็อารมณ์เครียดเกินนะครับไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคแล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดคือการพบแพทย์นะครับแล้วก็สังเกตอาการง่ายๆเนาะก็คือไบโพล่าเป็นโรคแล้วว่านั้นเราต้องเข้าใจเขาก่อนนะว่าเขาเป็นโรคนะนั้นต้องรักษานะครับหรือว่าก็ต้องมีวิธีการเยียวยาผู้จะพูดกับเขาอะให้รู้สึกเขาไม่เครียดนั่นเองนะครับก็ทั้ง3โรค3ภาวะที่เล่ามาสักครู่นี้ที่กล่าวมาสักครู่นี้นะครับก็เป็นปัญหาสุขภาพจิตครับที่คนในสังคมไทยและสังคมโลกในทุกวันนี้เป็นกันเยอะขึ้นนะครับสุขภาพจิตก็เหมือนสุขภาพกายครับก็ต้องรักษาเนาะรู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้สึกตัวเองเนาะถ้าเกิดรู้สึกว่าอาการหนักเนี่ยอย่าไปอายครับที่จะไปพบแพทย์บางคนบอกว่าฉันไปโรงพยาบาลบ้าไม่ใช่เนาะจิตแพทย์ไม่ใช่หมอรักษาประสาทนะครับจิตแพทย์เนี่ยจะให้คำแนะนำที่ดีครับในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับหรือบางทีมันเกิดจากโรคการกินยาอาจจะหายนะครับการรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเป็นสิ่งจำเป็นครับเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะที่เกี่ยวกับโรคเครียดในสังคมปัจจุบันครับวันนี้นะครับผมมีแบบประเมินนะครับปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพจิตนะครับมาช่วยให้ทุกคนทำแบบประเมินกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเรามาดูก่อนว่าแบบประเมินปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพจิตที่สำคัญในประเทศไทยเรามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มีแบบสอบถามนะครับเราลองไปเสิร์ชในเว็บ Engine ก็ได้นะครับแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิตครับอันนี้5ข้อนะครับที่วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนลองทำกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเขาเรียกแบบ ST5 นะครับของสุขภาพจิตเนาะตอบคำถาม5ข้อเองครับง่ายๆนะครับแบบที่2ครับก็คือแบบประเมินความเครียดครับที่เพิ่มขึ้นมานะโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้เพิ่มมาจาก5ข้อมาเป็น20ข้อนะครับเรียกว่า SPST20นะครับอันนี้มี20ข้อง่ายๆเหมือนกันนะครับลองทำดูนะครับแล้วดูว่าเราเครียดขนาดไหนนะครับนอกจากนี้ก็มีดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยครับของกรมสุขภาพจิตนะเอาคำนี้ไปเสิร์ชได้เลยนะดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยนะครับหรือว่ามีดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยนะครับเรียกว่าแบบ TMHI66นะครับอันนี้ของกรมสุขภาพจิตเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าครับ PHQ9 นะครับของศาสตราจารย์ในแพทย์มานุษย์หล่อตระกูลและคณะนะครับของรามาธิบดีอันนี้ก็ลองดูเนาะว่าใครที่รู้สึกว่ามีภาวะซึมเศร้าเนี่ยลองเข้าไปทำแบบทดสอบนี้ดูว่าเราเป็นหรือเปล่าเราคิดไปเองว่าเราเป็นนะครับนอกจากนี้ก็มีแบบสอบถามภาวะหมดไฟในการทำงานครับ MBI ของแมสลาสแล้วก็แจ็คสันนะครับถึงเวลาแล้วครับเรามาลองประเมินความเครียดตัวเองกันเนาะตามแบบ ST5 นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับดูกันนะครับถ้าลองรำลึกดูครับว่าใน 2-4 สัปดาห์นี้ในเดือนนึงเนี่ยนะครับนับไปเนี่ยตั้งแต่เนี่ย1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีภาวะเช่นนี้ไหมนะครับถ้าไม่เคยมีเลยนะได้0คะแนนนะครับถ้าเกิดขึ้นน้อยมากเลยนะเนี่ย30วันเจอสัก 2-3 วันก็1ละกันนะฮะถ้าเจอบ่อยนะก็2ถ้าเจอขึ้นมากเลยเจอเกือบทุกวันเลย3นะครับมาดูกันมีอะไรบ้างข้อแรกครับ
ท่านมีปัญหาการนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป

ยไหมเคยมีไหมครับแบบโอ้โหนอนเลยไม่พอสักทีหรือแบบโอ้โหนอนไม่หลับเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่หลับไม่นอนเกิดขึ้นบ้างไหมนะครับให้คะแนนตัวเองเลยนะ0 1 2หรือ3นะครับข้อที่2ครับถ้ามีสมาธิน้อยลงหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าโอ้โหอย่างผมเนี่ยรู้สึกสมาธิน้อยลงจริงๆนะเพราะว่าอย่างเนี้ยทำดำอะไรไปแป๊บนึงไปกดมือถือดูแลอะไรเงี้ยแป๊บๆกดมือถือดูแลสมาธิน้อยนะครับเนี่ยพวกท่านเคยเป็นไหมแต่ก่อนไม่เคยติดมือถือเลยตอนนี้มาติดมือถือมากขึ้นรู้สึกแบบสมาธิมันไม่ค่อยโอเคอะนะเกิดไหมนะ0 1 2 3ให้คะแนนตัวเองเลยครับข้อที่3ครับรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายใจว้าวุ่นใจบ้างไหมฮะโอ้โหรู้สึกฉุนเฉียวขับรถไปก็อยากบีบแตรไล่ชาวบ้านเขาเงี้ยมีไหมนะฮะ0123ครับลองเลือกเลยนะครับข้อที่4ครับรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไหมครับแบบโอ้โหไม่อยากทำอะไรแล้วอยากนอนอยู่บ้านอย่างเดียวรู้สึกแบบไม่อยากทำงานเลยไม่รู้สึกอยากไปไหนเลยนะเบื่อมากนะมีไหมนะ0123ลองดูนะครับและข้อสุดท้ายครับไม่อยากปะผู้คนไม่อยากเจอคนอื่นเลยอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากมีโลกส่วนตัวสูงสูงนะเคยเป็นบ้างหรือเปล่าเกิดอารมณ์นี้ภายใน1เดือนบ้างไหมนะครับลองดูนะครับทีนี้ก็พอจะเดาได้แหละนะฮะถ้ายิ่งได้คะแนนมากนะครับมันก็ยิ่งส่งผลว่าท่านนั้นเครียดมากนะครับเพราะอาการความเครียดมันเกิดจากนี่แหละรู้สึกเบื่อเซ็งไม่อยากเจอใครหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายนะครับถ้าท่านได้ศูนย์ถึงสี่คะแนนคือท่านเครียดน้อยฮะหรือไม่เครียดเลยนะฮะ5-7คือเครียดปานกลางครับ8-9คือเครียดมากและ10-15คือเครียดมากที่สุดนะฮะถ้าใครอยู่ระดับ10-15เลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ไปผ่อนคลายร่างกายก็ดีนะครับไปรีชาร์จร่างกายตัวเองซะนะหรือไปปรึกษาคนรอบข้างครับว่าตัวเองรู้สึกเครียดมากนะมันทำให้ชีวิตไม่มีความสุขหรอครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแบบง่ายๆครับของประเมินความเครียดของสุขภาพจิตนะครับคะแนนจะมากจะน้อยอะไรก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าชีวิตเราอาจจะดูแย่หรือดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นการทดสอบครับว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะเช่นนี้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าอย่างที่บอกครับถ้าพบว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะต่างๆต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วครับในสังคมปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่หลายๆคนเขาก็เป็นกันนะครับดังนั้นอย่าไปคิดมันเป็นเรื่องแบบผิดปกติมันฉันบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเรารู้ก่อนเราก็แก้ไขได้ก่อนเนาะแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ก่อนโดยการปรึกษาแพทย์ปรึกษาคนรู้จักปรึกษาคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราจะเครียดมากเครียดน้อยเครียดปานกลางหรือไม่เครียดมันส่งผลต่อจิตใจและการทำงานของเราหมดนะครับดังนั้นนะครับแบบทดสอบเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นนะเนาะสำหรับในการประเมินตัวเองก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็จะหมั่นสำรวจนะฮะประเมินตนเองเพื่อรับมือต่อความเครียดได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาดกันต่อไปทุกคนนะครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าความเครียดเนาะและอารมณ์เนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายเราเยอะเลยนะครับรวมถึงสมรรถภาพของคนนะครับแล้วก็สังคมนะครับดังนั้นนะวันนี้เรามาดูกันว่าการจัดการปัญหาทางอารมณ์และการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ถูกต้องเนี่ยทำกันอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกครับเราควรจะมีความฉลาดทางอารมณ์ครับความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรนะความฉลาดทางอารมณ์หรือ EI นะหรือว่า EQ ก็ได้นะเรารู้จักกันดีแล้วตอนนี้แต่ก่อนรู้จัก IQ เนาะเป็นความฉลาดทางปัญญานะครับตอนนี้มี EQ แล้วนะครับว่าเป็นความฉลาดทางอารมณ์ก็คือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองครับเราสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้หรือไม่นะครับไปวัด EQ ซะนะครับความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างด้านต่างของความฉลาดทางอารมณ์นะครับรวมถึงพวกการวัดประเมินต่างๆว่าเราเนี่ยมีความฉลาดทางอารมณ์เพียงใดนะครับความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นจึงมีเป็นความสามารถนะครับในการตระหนักรู้เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นครับทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมและจัดการตัวเองนะอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะครับและสามารถปรับตัวของเราเนี่ยเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้สามารถสร้างสมรรถภาพที่ดีให้กับผู้อื่นได้นั่นเองนะครับมีนักวิชาการด้านจิตวิทยานะครับอย่างแดเนียลโกแมนเนี่ยได้กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยประกอบด้วยความสามารถต่างๆต่อไปนี้ครับข้อแรกเลยคือรู้จักตระหนักรู้ตัวเองครับรู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองอะไรทำให้เราโกรธเราต้องออกจากสิ่งนั้นไปนะครับเรารู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยทำให้เราโกรธเราก็ต้องระงับจิตใจเนาะแล้วก็เดินออกไปอะไรเงี้ยอย่าไปท้าทายเขานะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบโดนกดดันมากๆแล้วก็ตัวเองก็ต้องออกไปอะไรเงี้ยนะรู้จักตัวเองครับว่าตัวเองนั้นมีอารมณ์อะไรอะไรทำให้เราโกรธได้บ้างควบคุมตัวเองให้ได้ครับไม่ใช่โกรธปุ๊บต่อยกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะฮะแล้วก็ผลักเป็นแรงจูงใจเพื่อบรรลุการเป้าหมายแทนนะฮะฝึกชนะจิตตัวเองอ่ะนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ได้เขาพูดอย่างนี้ไปเนี่ยกว่าจะมีเหตุผลของเขามั้งเราให้อภัยเขาก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วก็การมีทักษะทางสังคมครับการพูดคุยการอยู่รวมกันเป็นการสร้างสมรรถภาพครับรวมกันเป็นสังคมเหล่านี้ก็คือความสัมพันธ์ทางอารมณ์นะครับที่มีผลต่อการเมืองชีวิตเนาะกรมสุขภาพจิตครับกล่าวว่าความสัมพันธ์ทางอารมณ์เนี่ยต้องมีองค์ประกอบสำคัญ3ด้านคือด้านดีด้านเก่งด้านสุขครับมนุษย์คนหนึ่งต้องประกอบด้วยความดีเนาะเก่งแล้วก็มีความสุขรับรู้อารมณ์ครับความต้องการตัวเองนี่คือด้านดีนะครับด้านเก่งคือรู้จักเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นนะครับด้านสุขก็คือสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับต่อมานะครับผู้มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะพวกนี้แหละครับ1คือมองโลกแง่ดีนะครับ2คือรู้จักจิตใจและอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างดีนะครับรู้จักเข้าใจความแตกต่างผู้อื่นมีเหตุผลเชื่อมั่นตัวเองนะครับแต่ไม่ใช่มั่นเกินไปนะคือเชื่อมั่นตัวเองคือมีความมั่นใจในตัวเองนะครับมองเห็นความดีงามตัวเองว่าคนอื่นเห็นว่าไม่ดีแต่เราเห็นว่าดีก็พอชนะใจตัวเองให้ได้ก็พอนะครับความสัมพันธ์อารมณ์ก็มีความสำคัญทั้งต่อตัวเองครอบครัวชีวิตการทำงานและการทำงานแล้วก็การเรียนอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกตินะครับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางอารมณ์นะครับต้องคุณรู้จักอันแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็รู้จักอารมณ์ตัวเองนั่นแหละนะมีสติตัวเองรู้สึกอย่างไรรู้สึกโกรธรู้สึกดีใจอะไรควบคุมตัวเองให้ได้ครับอย่าให้แสดงออกมากเกินไปนะครับมีความเห็นมีความรู้สึกต่อความรู้สึกนั้นอย่างไรนะเห็นแฟนไปมีแฟนไปมีไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเราจะโกรธดีไหมหรือเราจะทำยังไงดีนะเมื่อเรามีสติครับเราต้องจัดรวมตัวเองให้ได้มองแง่ดีเพื่อนมั้งไม่ใช่แฟนไม่ใช่แบบคบซ้อนหลอกอะไรเงี้ยนะแต่อย่าหลอกตัวเองนะนี่คือมองลงแง่ดีไว้ก่อนนะมองมุมดีก่อนแล้วค่อยๆไปถามเขาตะล้อมถามเขาไม่ใช่ไปถึงก็ปีกิจการใส่เขาได้เลยเงี้ยไม่ถูกนะครับสร้างแรงจูงใจตัวเองครับอันนี้ก็คือบางทีแบบว่าเครียดมากเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทำได้แค่นี้ก็พอแล้วทำได้แค่นี้ให้รางวัลตัวเองทำงานเสร็จตรงนี้ไปกินข้าวก่อนไปกินอาหารอร่อยๆแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรเงี้ยสร้างแรงจูงใจตัวเองเนาะอย่างรู้อารมณ์ความรู้สึกคนอื่นครับที่บอกเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราโดนเพื่อนทำแบบนี้บ้างจะรู้สึกอย่างไรอะไรประมาณนี้นะฝึกนะเข้าข้างแบบว่าเอาใจเขาใส่ใจเราเนี่ยดีแล้วนะครับเพื่อจะดูว่าคนอื่นคิดยังไงอะไรบ้างนะครับรักษาสมรรถภาพที่ดีต่อกันครับบางทีความเครียดมันอาจจะทำให้เราทำอะไรแบบพลาดไปเนี่ยเราก็พยายามรู้สึกว่าโอเคควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพื่อรักษาสมรรถภาพของเพื่อนหรือมิตรภาพในต่อไปนะครับต่อมาแนวทางในการจัดการอารมณ์นะครับก็สำเดิมครับก็คือการฝึกรู้ท่าอารมณ์ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรนะครับการฝึกหายใจครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบว่าใจเย็นมากขึ้นนะในศาสนาพุทธก็บอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยนะเป็นการฝึกลมหายใจรูปแบบหนึ่งนะครับการทำสมาธิการเล่นโยคะเหล่านี้เนี่ยเป็นการผ่อนคลายนะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะครับมีการนวดผ่อนคลายการปรับปรุงสภาพการรอบตัวการจัดการอารมณ์ด้านลบอย่างมีสติเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการอารมณ์นะปัญหาสุขภาพจิตทั้งนั้นนะครับส่วนการช่วยเหลือบุคคลเนี่ยนะครับเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมเขานะครับรู้ว่าเครียดก็พาไปหาหมอซะนะครับแล้วก็อยู่กับเขาด้วยความเข้าใจนะครับอย่างที่บอกครับจิตแพทย์ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่ในสังคมไทยแล้วนะครับถ้ามีปัญหาพวกนี้เนี่ยสามารถปรึกษาจิตแพทย์ได้นะครับสายด่วนกรมสุขภาพจิตก็มีนะครับเรามีช่องทางต่างๆตอนนี้เยอะแยะมากมายในการช่วยบำบัดนะครับความเครียดหรือความรู้สึกทางอารมณ์เราได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปครับ
1: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ครับมาสู่แนวถามตอบนะครับในประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอลนะครับดูกันครับ5ข้อเรามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยครับข้อที่1ข้อใดครับไม่จัดเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับตัวที่1ครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับตัวที่2ความเป็นจริงเสริมหรือ AR นะครับตัวที่3ครับความเป็นจริงเสมือนหรือ VR ตัวที่4อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งครับ IoT นะครับแล้วตัวที่5ครับมินิคอมพิวเตอร์ครับอันนี้ทับศัพท์เลยมินิคอมพิวเตอร์อะไรไม่ใช่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับที่ดิจิตอลเนี่ยเป็นเทคโนโลยียุคปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับตามสื่อต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่แบบโหดูทันสมัยอะไรมากมายเลยนะดูแล้วมันเปลี่ยนโลกอ่ะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกได้นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เป็น AI นะเราอาจจะเห็นในโฆษณาในภาพยนตร์นะที่แบบเป็นหุ่นยนต์น่ะเหมือนคนจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะคืออีกหน่อยเนี่ยมนุษย์อาจจะไม่ต้องทำงานและใช้เครื่องยนต์ทำงานก็ได้นะในการ์ตูนก็จะพวกนี้เหมือนกันเนาะเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์ต่างๆที่มาทำงานแทนมนุษย์แล้ววันหนึ่งก็ยึดโลกมานะพอคิดได้เหมือนมนุษย์แล้วนี่อะไรเงี้ยนะครับความเป็นจริงเสริมครับหรือ AR รวมถึงความเป็นจริงเสมือนหรือ VR เนี่ยนะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลรูปแบบหนึ่งนะครับในการจำลองภาพพับเสมือนจริงเนาะเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปเนี่ยพระปรางสามยอดลพบุรีต่อไปถ้าเกิดเรามีนวัตกรรมที่เป็น VR หรือ AR เนี่ยที่จำลองภาพพระปรางสามยอดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอ๋ออยู่ในกรุงเทพก็ดูได้เด็กดอยที่ไหนก็ดูได้เพราะว่าไม่ต้องเดินทางมาจริงๆเรามีเทคโนโลยีที่เสมือนจริงแล้วนะจำลองภาพเขาเห็นเลยว่าเป็นยังไงนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตครับไว้ในไปด้วยสัมผัสเนาะเป็นรีโมทต่างๆในการเปิดแอร์ได้ในระยะไกลๆนะสมัยนี้ก็จะบอกว่าอ่ะเนี่ยหรือว่ากล้องกันขโมยตอนนี้เราก็สามารถเชื่อมลงมือถือนะเราสามารถดูกล้องได้จากโทรศัพท์มือถือตัวเองเหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับจะมีข้อเดียวที่ไม่ใช่ก็คือเรื่องของมินิคอมพิวเตอร์ครับโอ้มีมานานมากแล้วครับตั้งแต่ช่วงสักเกือบ30 40เกือบสัก20 30ปีมาแล้วล่ะนะคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่นะครับต่อไปเรื่องข้อ2ครับข้อใดครับไม่จัดเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21นะครับแต่ปี2000เป็นต้นมาเนาะอะไรที่ไม่ใช่ทักษะการเรียนรู้นะครับตัวที่1ครับการสื่อสารตัวที่2ความร่วมมือร่วมใจตัวที่3ความคิดสร้างสรรค์ตัวที่4การวิพากษ์วิจารณ์และตัวที่5ความคิดเชิงวิเคราะห์นะครับอันนี้เนี่ยตามที่บรรยายไปนะครับว่าทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21เนี่ยจะมีทั้งหมด4 C นะครับจะมี communicate นะครับ cooperation creativeนะครับแล้วก็ critical thinking นะครับอยู่ 3-4 อย่างมี4อย่างนะครับเมียหนึ่งที่ไม่ใช่นะครับการสื่อสารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสื่อสารยังไงให้คนเนี่ยเข้าใจเพราะว่าทิ้งอยู่การสื่อสารมันก้าวหน้านี่ผมไม่ต้องสื่อสารกับคนที่อังกฤษคนที่อเมริกันสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจนะครับความรู้มั่นใจก็ต้องมีครับเพราะว่าโลกมันแคบลงที่บอกนะครับการที่เรามีเครือข่ายความสัมพันธ์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีมากในยุคนี้ความสร้างสรรค์ครับเนาะเราต้องมีทุกวันนี้เนี่ยเรามีกล้องตัวนึงเนี่ยเราจะผลิตคอนเทนต์ยังไงให้คนสนใจนะครับก็หาเงินได้ละจากโลกโซเชียลนะครับการคิดวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องเท็จกันกรองข้อมูลให้ดีนะครับแต่ทักษะที่ไม่ถือว่าจำเป็นมากนักนะครับหรืออาจจะจำเป็นแหละแต่ไม่ใช่ทักษะในศตวรรษ21นะครับก็คือเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่อีก4ข้อที่เหลือเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับต่อมาดูข้อ3กันนะครับข้อที่3ครับทักษะที่จำเป็นของพลเมืองดิจิตอลนะครับมีหลายประการเลยยกเว้นข้อใดครับอะไรไม่ใช่นั่นเองนะครับตัวที่1ครับมีการจัดการเวลาหน้าจอครับตัวที่2มีการจัดการร่องรอยดิจิตอลตัวที่3มีการจัดการความปลอดภัยดิจิตอลตัวที่4มีการจัดการการระรานบนโลกไซเบอร์และตัวที่5นะครับมีการจัดการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดทางไซเบอร์ครับอันนี้เรานะทำไงได้บ้างนะครับอย่างที่กล่าวไว้ครับทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ใช้เวลากับมือถือเนี่ยมากขึ้นนะแท็บเล็ตต่างๆมากขึ้นเรามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างในเรื่องพวกนี้นะครับแน่นอนเราต้องรู้จักการจัดการหน้าจอที่ดีครับแบ่งเวลาให้ถูกนะเวลากินข้าวก็ไม่ใช่ว่าเล่นมือถือกดมือถือต่อหน้าครอบครัวอันนี้จัดการเวลาไม่เป็นนะไม่แยกเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวจากกันอันนี้ไม่ถูกนะครับหรือที่เราเคยดูในสื่อต่างๆว่าไปนั่งกินข้าวกันก็กดมือถือกันอย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องมีการจัดการร่องรอยดิจิตอลนะต้องรู้เท่าทันนะครับว่าเราไม่ใช่ว่าเราโพสต์ข้อความอะไรไว้แล้วเราก็ไม่รับผิดชอบไม่ได้พวกนี้บันทึกไว้หมดนะครับ
มีความปลอดภัยดิจิตอลครับเวลาไปเข้าพาสเวิร์ดอะไรที่ไหนต้องลบพาสเวิร์ดตัวเองด้วยไม่งั้นก็มีอะไรเงี้ยเก็บไว้นะครับต้องรู้จักการจัดการกันและลานลูกไซเบอร์ได้นะครับที่ไม่เกี่ยวเลยคือการตรวจสอบและลงโทษนี่แหละตรวจสอบได้ครับแต่ลงโทษเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ของกฎหมายบ้านเมืองเขาทำกันไปละกันเนาะนั่นตอบข้อ5นะครับต่อมาครับข้อ4 www.stou.ac.th นะครับ AC เนี่ยเป็นตัวย่อที่บอกอะไรครับตัวที่1 URL ของเจ้าของเว็บไซต์ตัวที่2ชื่อหน่วยงานของเจ้าของเว็บไซต์ตัวที่3ประเภทของหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์

0: ไซต์ด้วย4ประเทศของหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์และตัวที่5ครับตัวเลขที่5ครับชื่อเว็บไซต์เครือข่ายเจ้าของเว็บไซต์คืออะไรก็ไม่รู้งงเลยนะครับง่ายๆครับเวลาเว็บพวกนี้นะwww ย่อมาจาก World Wide Web เนาะ stou เป็นชื่อของหน่วยงานนะเจ้าของเว็บไซต์ stou คือมหาวิทยาลัยของเรานะครับ AC คือประเภทครับของหน่วยงานย่อมาจาก academic ก็คือเกี่ยวกับการเรียนการสอนส่วน th เนี่ยมาคือประเทศของหน่วยงานครับ th คือ Thailand นั่นเองนั้นตอบข้อ3นะครับสุดท้ายครับข้อ5ข้อใดไม่จัดเป็นวิธีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่นทางวิชาการนะครับตัวที่1การทำเชิงอัดตัวที่2การเขียนเป็นรูปกลมตัวที่3การเขียนเอกสารอ้างอิงตัวที่4การลอกเลียนวรรณกรรมและตัวที่5การอ้างอิงแทรกบทในเนื้อหานะครับอันนี้ง่ายมากนะครับก็ตอบข้อ4เลยละกันการลอกเลียนวรรณกรรมนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเอางานคนอื่นมาลอกเป็นงานตัวเองเลยและอ้างเป็นงานตัวเองอันนี้เป็นวิธีการที่น่าเกลียดครับเป็นวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการอ้างอิงผลงานที่ถูกต้องนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอลนะครับซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญมากเลยในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับการจัดการสิ่งเหล่านี้ที่ดีและก็นำไปใช้นำประโยชน์ที่ได้จากพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนต้องเรียนรู้กันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปกันนะครับ
1: เรามาเข้าสู่ช่วงถามตอบกันนะคะหลังจากที่เราได้ฟังไปแล้วเรามาลองทบทวนความรู้ดูนะคะว่าเราจะตอบกันได้หรือเปล่าข้อที่1 นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นบุคลิกทางกายค่ะบุคลิกภาพทางกายนะคะตัวเลือกที่1รูปร่างหน้าตาทรงผมตัวเลือกที่2รูปร่างทรงผมนิสัยตัวเลือกที่3นะคะสติปัญญานิสัยแล้วก็ความรู้สึกตัวเลือกที่4ภาษาน้ำเสียงแล้วก็นิสัยตัวเลือกที่5นะคะการแต่งกายสติปัญญาแล้วก็นิสัยค่ะจากที่ได้บอกไปแล้วเนาะนะคะว่าบุคลิกภาพเนี่ยก็แบ่งเป็นทางกายใช่ไหมคะทางใจแล้วก็มีในเรื่องของวาจาด้วยเป็นบุคลิกภาพภายนอกกับภายในนะคะอันนี้ถามว่าทางกายเป็นข้อไหนนะคะแน่นอนเลยคำตอบนะคะเฉลยก็คือตัวเลือกที่1ค่ะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาทรงผมอาจจะเป็นในเรื่องความสะอาดเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกที่มองเห็นนะคะแต่พวกนิสัยสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกพวกเนี้ยนะคะจะเป็นบุคลิกทางใจนะคะส่วนภาษาน้ำเสียงเหล่านี้จะเป็นบุคลิกกภาพที่เป็นทางด้านวาจานะคะต่อมานะคะข้อที่2ถามว่าการกระทำในข้อใดจัดว่าเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะหรือสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่ไม่ดีตัวเลือกที่1กวางชอบนั่งกระดิกเท้าและกลอกกิ้งสายตานะคะตัวเลือกที่2กิ๊กมักดูแลความสะอาดร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอตัวเลือกที่3กุ๊กมักสบตากับคู่สนทนาแล้วก็ตั้งใจฟังตัวเลือกที่4นะคะก้อยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอตัวเลือกที่5กวงออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคนไหนนะคะในตัวเลือกเหล่านี้ถือว่ามีบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะคำตอบแน่นอนเลยก็คือตัวเลือกที่1 นะคะชอบนั่งกระดิกเท้าแล้วก็กลอกกิ้งอันนี้เป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะจะทำให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกรำคาญตาแล้วก็ไม่ถูกชะตานะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะตัวเลือกที่1คือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็ให้เกียรติตัวเลือกที่2นะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นตัวเลือกที่3นะคะรู้จักช่วยเหลือบริการแล้วก็มีน้ำใจต่อผู้อื่นตัวเลือกที่4ไม่ดูถูกดูหมิ่นก้าวร้าวหรือแสดงอำนาจเหนือคนอื่นและตัวเลือกสุดท้ายนะคะแสดงอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างที่มีออกมานะคะข้อใดไม่ใช่วิธีที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นนะคะแน่นอนเลยนะคะเฉลยนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่5นะคะแสดงทุกอารมณ์ความรู้สึกที่มีนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเก็บบางอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้นะคะเช่นถ้าเรากำลังโกรธอยู่แล้วมีบุคคลที่ไม่รู้จักเดินมาเราจะไปแสดงทุกอารมณ์ใส่เขาอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ว่าตัวเลือกอื่นๆเนี่ยใช่หมดเลยค่ะต่อมานะคะในข้อที่4นะคะถามว่าตามหลัก พุทธศาสนาเนี่ยข้อใดนะคะคือวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นนะคะตัวเลือกที่1พรหมวิหาร4ค่ะตัวเลือกที่2นะคะทศพิธราชธรรม10ตัวเลือกที่3จักรวรรดิวัฒน์12ตัวเลือกที่4ความรักระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะคะและตัวเลือกสุดท้ายฮิกมะค่ะลองคิดดูนะคะว่าจะเป็นข้อไหนนะคะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของพุทธศาสนานะคะตามหลักคำสอนคำตอบนะคะก็คือข้อที่1ค่ะพรหมวิหาร4ได้แก่อะไรบ้างเมตตามุทิตากรุณาอุเบกขานะคะเลี้ยงใหม่นะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะจากที่ได้บอกไปแล้วส่วนทศพิธราชธรรมหรือจักรวรรดิวัฒน์อันนี้เป็นธรรมะของกษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองประเทศนะคะต่อมานะคะข้อที่5ถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไปนะคะไม่ใช่วิธีที่ดีนะคะ1คือวิพากษ์วิจารณ์บุคคลทั่วไป2คือให้ความสนใจความสำคัญกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องที่กำลังพูดคุยกัน3คือจงยิ้มไว้เสมอนะคะแสดงออกถึงความเป็นมิตรนะคะ4คือสามารถจำชื่อนะคะกับผู้สนทนาได้และสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีโดยไม่พูดสอดแทรกขึ้นมาอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั่วไปเลยนะคะก็คือตัวเลือกที่2ถึง5นะคะวิธีที่ไม่ดีก็คือตัวเลือกที่1ค่ะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลทั่วไปนะคะบางทีเนี่ยเราไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็เหอะนะคะแต่ผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจที่อยากจะคุยกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะ
0: ต่อไปเป็นช่วงถามตอบนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกครับเมื่อเรานะครับเกิดอารมณ์กลัวนะครับแล้วเกิดอาการขนลุกขึ้นมานะครับอาการขนลุกเนี่ยจัดเป็นองค์ประกอบของอารมณ์ในข้อใดนะครับตัวที่1ครับการประเมิงทันปัญญาตัวที่2พฤติกรรมตามเป้าหมายตัวที่3การแสดงออกทางพฤติกรรมตัวที่4สิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์และตัวครับปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายครับให้เวลาคิดแป๊บนึงนะครับจะพูดไปเรื่อยๆนะครับว่าทั้ง5ข้อนี้นะครับก็รวมแล้วเป็นองค์ประกอบของอารมณ์ทั้งสิ้นนะครับองค์ประกอบของอารมณ์เนี่ยก็จะมีเนี่ยแหละสิ่งเร้าเนาะการประเมินทางปัญญาการแสดงออกทางอารมณ์นะครับการแสดงออกทางพฤติกรรมและพฤติกรรมตามเป้าหมายทีนี้ก็รู้ที่โฟกัสที่อาการขนลุกฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะครับอาการขนลุกนั้นนะครับเรียกว่าเป็นตามข้อ5นะครับก็คือเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายนะครับเกิดอาการขนลุกเกิดการใจสั่นนะที่เราควบคุมไม่ได้อะนะครับอันเนี้ยเป็นการตอบสนองทางร่างกายนะครับส่วนการวิ่งหนีนะการเอาไม้ฟาดสุนัขไปเลยอันนี้เป็นพฤติกรรมนะครับอันนี้จะเป็นข้อ3เนาะแต่อะไรก็ได้มันควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนั้นน่ะคืออาการที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายนะครับนั้นข้อ1นั้นตอบข้อ5นะครับต่อไปดูข้อ2กันบ้างนะครับการที่บุคคลนะครับที่มีอารมณ์ทางบวกจะมีแนวโน้มมองตัวเองนะครับไปในทางที่ดีนั้นแสดงเห็นถึงพฤติกรรมของอารมณ์ที่มีต่อสิ่งใดครับก็ไก่ตัวที่1นะครับร่างกายตัวที่2พฤติกรรมตัวที่3กระบวนการรู้คิดตัวที่4สัมพันธภาพกับผู้อื่นและตัวที่5ความจำและการเรียนรู้ครับอันนี้สำหรับบุคคลที่มีอารมณ์บวกเนาะก็จะมองโลกในแง่ดีใช่ไหมมองในแง่ดีแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมีความสุขไปหมดนะครับอันนี้เป็นการทำให้เห็นว่านะครับอารมณ์เนี่ยมีอิทธิพลต่อสิ่งนี้เป็นอย่างยิ่งครับคืออะไรเอ่ยนะครับร่างกายหรือเปล่านะถ้าร่างกายก็คือคนอารมณ์ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับรู้สึกแจ่มใสหน้าตาผ่องใสขึ้นอาจารย์ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมหน้าผ่องจังนะหน้าดูมีน้ำมีนวลขึ้นเนี่ยคือส่งผลต่อร่างกายเนาะคนอารมณ์ดีรู้สึกทำไมอาจารย์ทำพฤติกรรมร่าเริงจังเลยอาจจะเป็นพฤติกรรมนะฮะสำหรับผู้อื่นคือคนอารมณ์ดีก็มีเพื่อนเยอะนะความจำและการรู้คือคนอารมณ์ดีความจำก็จะดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นการที่บุคคลมีอารมณ์เนี่ยที่บอกว่ามองตัวเองในทางดีเนี่ย ก็เป็นเรื่องของข้อที่3ครับกระบวนการรู้คิดนั่นเองตอบกันถูกไปเอ่ยนะครับมาดูข้อ3ต่อไปนะครับข้อ3ครับข้อใดไม่ใช่นะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อลดความเครียดครับตัวที่1การปรับวิธีคิดให้ถูกต้องนะครับตัวที่2การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อตัวที่3การติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำตัวที่4การดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอและตัวที่5ครับการมีกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ให้ความเพลิดเพลินนะครับอันนี้ทุกข้อนะครับจะมีอยู่ข้อนึงอ่ะที่ดูแล้วไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเท่าไหร่ในการลดความเครียดนะครับวิธีการลดความเครียดเนี่ยทำได้หลายอย่างที่บอกไปนะครับอันดับแรกเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมที่ผมพูดไปนะออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนั้นข้อ4นั้นก็ต้องถูกต้องหมายถึงว่าเป็นแนวทางนะครับไม่เนี่ยที่ถามไม่ใช่อ่ะเนาะการดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงเสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อมาเราอาจจะมีกิจกรรมเพลิดเพลินก็ได้นะครับข้อ5ก็ยังถูกอีกก็คือการมีกิจกรรมง่ายๆความเพลิดเพลินให้เราดื่มความเครียดไปนะครับร้องเพลงคาราโอเกะอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะทำให้คลายความเครียดนะครับส่วนมาข้อ1ข้อ2ข้อ3ล่ะนะครับการปรับวิธีคิดให้ถูกต้องเป็นยังไงเนาะข้อ2การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็ลดความเครียดได้ที่บอกครับความเครียดเนี่ยทำให้เส้นเอ็นต่างๆในร่างกายเนี่ยมันตึงใช่มั้ยการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยก็ช่วยความเครียดได้ในระดับ1นะครับการปรับวิธีคิดถูกต้องคือคิดบวกนั่นแหละนะครับก็ไปส่งผลต่อข้ออื่นๆเหมือนกันนะครับคือการฝึกกระบวนคิดให้มันรู้สึกว่าเข้าทันควรหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เองอย่าไปเครียดเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับวิธีคิดอ่ะเนาะนั้นข้อที่ไม่ใช่วิธีการนะครับที่ดีในการลดความเครียดคือการติดสารบ้านเมืองครับเพราะข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นอะไรความเครียดของเราเองเนาะคนตกงานเยอะจังเลยฟังนักข่าวพูดแล้วรู้สึกหดหู่ใจไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการติดตามข่าวสารบ้านเมืองนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะครับในการลดความเครียดในร่างกายเรานะครับดังนั้นในข้อนี้ตอบข้อ3นะครับต่อไปข้อ4นะครับระยะแมนิกนะครับหรือแมนิกเอพิโซดนะครับมีความสัมพันธ์กับตัวเลือกในข้อใดมากที่สุดครับตัวที่1โรคเครียดครับตัวที่2โรคซึมเศร้าตัวที่3โรคไบโพล่าตัวที่4ภาวะหมดไฟในการทำงานและตัวที่5ภาวะโรคประสาทส่วนกลางครับระยะแมนิกนะเนาะระยะแมนิกอันนี้นะครับสัมพันธ์กับโรคสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุดนะครับอันนี้ถ้าจำได้นะครับผมก็บอกไปแล้วแหละว่าระยะแมนิกเนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าโรคไบโพล่านะครับแมนิกเนี่ยก็เป็นภาวะอารมณ์ขั้วหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาวะอารมณ์ขั้วหนึ่งซึ่งเป็นภาวะสองขั้วนั่นเองนะครับนั่นข้อนี้ตอบข้อ3นะไบโพล่านะครับมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับ TMHI 66นะครับเป็นชื่อของแบบประเมินในข้อใดนะครับตัวที่1ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยนะครับตัวที่2แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าตัวที่3แบบประเมินความเครียดตัวที่4ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยและตัวที่5แบบสอบถามภาวะหมดไฟในการทำงานนะครับอันนี้เป็นความจำเล็กน้อยนะครับถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษนะมีทักษะภาษาอังกฤษบ้างนะครับเราจะเห็นว่า T น่าจะเป็นเกี่ยวกับ Thailand มั้งอะไรเงี้ยนะและ H ล่ะน่าจะเป็นอะไรนะ I เนี่ย index นะเป็นดัชนีแน่นอนนะครับแล้วก็ H เนี่ยน่าจะเป็นอะไรดีเนาะ happy ได้ไหมนะอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเดาๆได้นะครับว่า TMHI 66เนี่ยเป็นเรื่องของดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยนะครับตามตัวที่1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น5ข้อนะครับที่มีการทบทวนกันนะว่าได้เข้าใจเนื้อหาในการบรรยายหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่าในเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยประสบความเครียดเนาะการจัดการอารมณ์ของเราเนี่ยให้หายจากความเครียดได้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยแหละเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเครียดกันหมดเนาะเราต้องแบบทำงานหนักหนาเพื่อจะมาจ่ายค่ายาความเครียดเนี่ยบางทีก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็หวังว่านะครับจะได้นำความรู้ที่ได้นะครับเรื่องของอารมณ์การจัดความเครียดปัญหาสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกันทุกคนนะครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้า และกลิ้งตัวไปมา
4: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
8: คร
4: ับ ท่านพมพอดี
9: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
12: ัน ไกลไกลไกล
11: เอ
12: าอะไร
13: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
14: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
16: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
17: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
18: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
19: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
20: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
21: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
19: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
15: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
14: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านนะคะสำหรับรายการในวันนี้ก็จะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราจัดให้แก่นักศึกษาทุกท่านนะคะซึ่งการสอนเสริมนี้ก็ถือว่าเป็นบริการที่มหาวิทยาลัยของเราได้จัดไว้ให้นักศึกษานะคะนักศึกษาสามารถเปิดไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือกเข้าไปที่ e-tutorial ได้เลยนะคะรายการในวันนี้ที่จะมาติวให้กับนักศึกษานะคะก็จะเป็นชุดวิชา23003นะคะจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะคะในการติวครั้งนี้ก็จะมีอาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์มาร่วมด้วยกับอาจารย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะ
0: ค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ก็การติวของเรานี่ก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะในช่วงแรกนี่ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาในเรื่องของหน่วยที่4นะคะนักศึกษามีหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6นะคะหน่วยที่4นี่ก็จะว่าด้วยทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะสำหรับหน่วยที่5ก็จะว่าด้วยทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมนะคะและสุดท้ายก็คือทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม

0: นะคะสำหรับอันดับแรกเลยนะคะนักศึกษาอาจารย์ก็จะพูดในเรื่องของหน่วยที่4นะคะก็จะเป็นทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะในหน่วยนี้ก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะก็ตอนแรกก็จะเป็นความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสุดท้ายเลยก็จะเป็นการประยุกต์จิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะทีนี้ลองมาดูรายละเอียดนะคะที่ได้ท่านอาจารย์โกศลได้เขียนไว้นะคะหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นความเป็นมาของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนี่ก็จะเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางการคิดนะคะจะเป็นในเรื่องของจิตใจด้วยนะคะอาจารย์เอกนะนักศึกษานะคะก็คือจะพูดในเรื่องของการจำได้การรับรู้การเข้าใจนะคะการใช้ภาษาการแก้ปัญหาและก็การคิดการใช้เหตุผลของมนุษย์เรานะคะในจิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็จะพยายามศึกษาว่าสมองเนี่ยมีกระบวนการจัดการกับสารสนเทศหรือว่าอินฟอร์เมชันอย่างไรนะคะแล้วก็มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างไรนะคะค่ะสำหรับนักทฤษฎีปัญญานิยมในระยะแรกนะคะนักศึกษาก็จะให้เหตุผลว่านักพฤติกรรมนิยมในอดีตเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมนิยมนะคะคือไม่คือมันยังไม่น่าเชื่อถือเพียงพอนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้กล่าวว่ามีการคิดของมนุษย์เราหรือว่าคนอย่างไรนะคะต่อมาเนี่ยก็มีท่านไนเซอร์เนี่ยนะคะก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาปัญญานิยมขึ้นนะคะก็ทำให้จิตวิทยาปัญญานิยมของเราเนี่ยมีการโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ได้นิยามว่าจิตวิทยาปัญญานิยมเนี่ยเป็นการศึกษาว่าคนได้เรียนรู้แล้วก็สร้างความรู้เก็บความรู้แล้วก็ใช้ความรู้ได้อย่างไรนะคะต่อมานะคะท่านนีเวลแล้วก็ไซมอนนะคะก็ได้เสนอแบบจำลองที่มีรายละเอียดของการคิดและการแก้ปัญหาของบุคคลนะคะจากระดับที่ง่ายที่สุดนะคะไปจนถึงระดับที่ซับซ้อนที่สุดตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมานะคะสำหรับนักจิตวิทยาปัญญานิยมที่มีชื่อเสียงที่เราพอจะคุ้นเคยนะคะก็มีท่านเพียเจนะคะท่านวิกอสกี้แล้วก็ชิปฟรินนะคะไซเลอร์บรูเนอร์แล้วก็ออสูเบลนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเมื่อเราได้ทราบเกี่ยวกับประวัติของทฤษฎีนี้แล้วนะคะต่อมาเรามาทราบเกี่ยวกับแนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมกันนะคะอันดับแรกเรามารู้กันเรื่องของความหมายความสำคัญและขอบข่ายนะคะค่ะความหมายของการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะเป็นการศึกษาเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการรู้การเรียนการจำการลืมและการคิดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะคะนอกจากข้อมูลแล้วเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลด้วยนะคะซึ่งต่อมาเป็นความสำคัญค่ะ
0: ค่ะความสำคัญนะคะของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะนักศึกษาประการแรกก็คือจะมีความสำคัญต่อผู้เรียนนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับการพัฒนาได้รับการส่งเสริมนะคะให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะต่อมาก็จะเป็นความสำคัญของนักจิตวิทยาแล้วก็นักการศึกษานะคะก็สามารถที่จะนำแนวคิดต่างๆเนี่ยไปใช้ในการทำงานนะคะช่วยให้เราได้เข้าใจแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อไปความสำคัญต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองผู้บริหารหรือว่าผู้ใหญ่ในสังคมนะคะได้เข้าใจแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนนะคะแล้วก็บุคคลที่ตนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบอยู่นะคะก็จะทำให้เกิดผลดีนะคะในด้านของการเพิ่มคุณภาพศักยภาพทรัพยากรบุคคลของสังคมยิ่งขึ้นนะคะประการสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นการมีความสำคัญต่อบุคคลนะคะก็จะช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจสิ่งต่างๆเช่นมีวิธีการเต็มตัวอย่างไรให้ดีที่สุดในการสอบนะคะจะอ่านตำราได้อย่างไรนะคะให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไรถึงจะจดจำสิ่งที่เรียนรู้ที่ยากๆได้นะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมเนี่ยค่ะเขาจะมีขอบข่ายในการที่จะศึกษาทั้งหมด6ประการด้วยกันนะคะประการแรกเป็นธรรมชาติของความรู้ค่ะประการที่2เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาของความรู้ที่เขาควรจะได้รับนะคะ

0: ประการที่3เป็นการบังคับควบคุมตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะประการที่4นะคะเป็นการประยุกต์ใช้แนวทางในการศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะประการที่5คือเป็นขอบข่ายของความสัมพันธ์กับประสาทวิทยานะคะและประการสุดท้ายนะคะเป็นการคิดในระดับสูงค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะเราจะศึกษาทฤษฎีทั้งหมดนะคะ3ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีโครงสร้างนิยมทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีการประมวลสารสนเทศและทฤษฎีสุดท้ายนะคะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบและทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายค่ะ
1: ค่ะสำหรับทฤษฎีแรกนะคะที่อาจารย์จะขออธิบายนะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าโครงสร้างนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า constructivist theory นะคะทฤษฎีนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับการสร้างความรู้นะคะหรือกระบวนการคิดของมนุษย์เรานะคะที่เรียกว่า cognitive process นะคะถือเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลนะคะซึ่งทฤษฎีนี้ก็จะเชื่อว่าบุคคลเนี่ยสามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วเชื่อว่าบุคคลเนี่ยมีศักยภาพในการสร้างความรู้นะคะจากประสบการณ์จริงที่ตนได้รับรู้นะคะทฤษฎีนี้ก็จะแบ่งเป็น2ทฤษฎีใหญ่ๆนะคะก็คือทฤษฎีของเพียเจนะคะแล้วก็ทฤษฎีของวีกอสกี้นะคะอาจารย์จะอธิบายทฤษฎีของเปียเจก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในมุมมองของทฤษฎีเปียเจนะคะก็จะพูดในเรื่องของธรรมชาติของความรู้นะคะแล้วก็อธิบายธรรมชาติของความรู้หรือจะอธิบายว่าความรู้ของมนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็จะมีคำที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะอยู่ 2-3 คำนะคะอย่างเช่นคำว่ามโนมติหรือว่าคอนเซ็ปต์นะคะทฤษฎีนี้ก็จะอธิบายว่าเป็นรูปแบบของความเข้าใจในสิ่งหรือว่าเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆเช่นเป็นมโนมติหรือว่าคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับแมวบ้านต้นไม้เวลาแล้วก็ความยุติธรรมต่างๆที่เป็นต้นนะคะนักศึกษาต่อไปนะคะคำอีกคำหนึ่งที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจนะคะก็คือในเรื่องของแบบแผนความรู้นะคะหรือว่าที่เรียกว่าสคีมานั่นเองนะคะก็ท่านเพียเจก็จะนิยามว่าเป็นรูปแบบของกระบวนการที่บุคคลใช้นะคะเพื่อแก้ปัญหาเพื่อการบำรุงเป้าหมายเช่นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยการสัมผัสนะคะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะการมีหลักการการจัดการกับปัญหาขัดแย้งโดยการใช้ข้อมูลประกอบการคิดและการตัดสินใจนะคะต่อไปก็จะเป็นคำที่เรียกว่าโครงสร้างหรือว่า structure นั่นเองนะคะก็ท่านก็มองว่าเป็นการจัดแบบแผนของความคิดในบุคคลนะคะโครงสร้างทางปัญญาประกอบด้วยส่วนสำคัญที่เป็นสองส่วนด้วยกันนะคะก็คือรูปแบบและเนื้อหานะคะทีนี้อาจารย์อธิบายต่อเนาะว่าหัวข้อต่อไปนะคะเป็นอย่างไรนะคะ
0: เปียเจนะคะจะเน้นการศึกษาสติปัญญาและการรู้คิดเกี่ยวกับการพัฒนานะคะเพราะเขาเชื่อว่าสติปัญญาและการรู้คิดเนี่ยมันจะมีพัฒนาการที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะโดยแบ่งเป็น4ขั้นด้วยกันนะคะตามช่วงอายุของคนเรานะคะซึ่งขั้นพัฒนาการเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเด่นของการคิดและความสามารถทางปัญญาที่แตกต่างกันในแต่ละคนนะคะการเกิดการพัฒนาแต่ละขั้นเนี่ยค่ะจะเกิดความสำเร็จของพัฒนาการจะเกิดขึ้นจากการความสำเร็จของพัฒนาการในขั้นก่อนหน้านี้นะคะก็คือพัฒนาไปทีละขั้นอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาดูขั้นแรกกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นการตอบสนองทางกล้ามเนื้อนะคะจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง0ถึง2ปีนะคะจะเป็นช่วงวัยเด็กเล็กนะคะจะมีพฤติกรรมที่มีเป้าหมายนะคะจะใช้พัฒนาการทางกล้ามเนื้อเป็นหลักนะคะเช่นความสามารถในการกวาดสายตาการมองการฟังและการสัมผัสสิ่งต่างๆนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นที่2นะคะก็คือขั้นก่อนปฏิบัติการนะคะจะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 2-7 ปีนะ
1: คะ
0: ซึ่งขั้นนี้นะคะจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะและมีการคิดที่เป็นสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะคือมีการคิดจินตนาการแทนวัตถุสิ่งของต่างๆได้นะคะและมี

0: การรับรู้และการคิดอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะเป็นขั้นที่3ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าเราก็จะไล่ตามอายุนะคะอาจารย
0: ์
1: นะคะ
0: ใช่
1: นักศึกษาคะในขั้นที่3เนี่ยก็จะเรียกว่าขั้นการคิดแบบรูปธรรมนะคะคือเด็กก็จะเป็นอายุในช่วง7ถึง

0: นะคะน้อยลงนะคะไม่ได้มากขึ้นนะคะก็คือตอนแรกก็คือเหมือนอีโกเซนทริกมากนะคะแต่พออายุประมาณ7ขวบก็จะเริ่มน้อยลงนะคะอาจารย์นะคะค่ะก็คือเขาก็จะเริ่มจัดประเภทแล้วก็จัดลำดับได้นะคะเข้าใจในจำนวนหรือว่าปริมาณของสารต่างๆอย่างเช่นเข้าใจว่านี่คือดินน้ำมันนะนี่คือน้ำนะนะคะหรือว่าเหรียญอะไรต่างๆนะคะที่จัดวางอยู่นะคะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนสถานะหรือว่ารูปทรงก็ตามอย่างเช่นเอาน้ำไปในขวดในแก้วเขาก็ยังรู้ว่าเป็นน้ำนะคะในขั้นนี้ก็จะเรียกว่าเป็นขั้นการคิดแบบรูปธรรมนะคะขั้นที่4นะคะขั้นต่อไปเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะที่เรียกว่าขั้นปฏิบัติการเชิงระบบนะคะ
1: การรู้คิดเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของอายุ11ปีถึงวัยผู้ใหญ่นะคะในช่วงวัยนี้ก็จะถือว่าเป็นช่วงที่เขาสามารถแก้ปัญหาที่เป็นนามธรรมแล้วก็ที่เป็นสมมุติฐานนะคะความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเองทำกิจกรรมและสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้นะคะสามารถจินตนาการสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ประเมินอย่างวิเคราะห์วิจารณ์นะคะในความเป็นไปได้เหล่านั้นคือเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เป็นมากขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเปเจนะคะเขาจะเน้นเกี่ยวกับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าในเบื้องต้นนะคะเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสิ่งเร้าก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะจะทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้นะคะกระบวนการเรียนรู้นั้นเรียกว่ากระบวนการซึมซับนะคะซึ่งกระบวนการซึมซับที่เกิดจากการเรียนรู้ใหม่เนี่ยค่ะจะเอามารวมกับแบบแผนความคิดเดิมที่มีอยู่ก่อนนะคะถ้ารวมไม่ได้นะคะจะเกิดภาวะความไม่สมดุลนะคะแต่ถ้ารวมกันได้เนี่ยค่ะคนจะเปลี่ยนแบบแผนความคิดเดิมเรียกว่าการปรับตัวนะคะนั่นก็คือเป็นการเรียนรู้โดยการซึมซับเหตุการณ์ใหม่บวกกับเหตุการณ์เก่าทำให้คนเกิดการปรับตัวค่ะซ
0: ึ่
1: งหากการ
0: ปรับสมดุลใช่ไหม
1: จะเกิดความสมดุลนะคะซึ่งหากปรับตัวได้เนี่ยค่ะจะเกิดความสมดุลและเกิดโครงสร้างความรู้ใหม่เกิดขึ้นค่
0: ะ
1: ดังแสดงในภาพนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าภาพนะคะจะเริ่มต้นจากการเผชิญสิ่งเร้านะคะทำให้เกิดกระบวนการซึมซับเมื่อเกิดกระบวนการซึมซับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดการปรับตัวและเกิดภาวะสมดุลค่ะสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นวงจรดังแผนภาพตามรูปนี้นะคะ
0: ตามที่เห็นนะคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะ
0: ค่ะในการควบคุมตนเองนะคะในการเรียนรู้ตามทฤษฎีของโครงสร้างนิยมนะคะของเพียเจเนี่ยท่านก็บอกว่าผู้เรียนเนี่ยควรจะมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือผู้เรียนเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะคะซึ่งหมายถึงความพร้อมนั่นเองนะคะก็คือพร้อมทั้งด้านสติปัญญานะคะมโนมติหรือว่าคอนเซปต์ที่พูดไปตะกี้นะคะในเรื่องของพร้อมในเรื่องของแบบแผนความรู้นะคะที่เป็นพื้นฐานนะคะมีพัฒนาการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนั่นเอง
1: แล้วถ้าผู้เรียนไม่พร้อมล่ะคะอาจารย
0: ์ก็ถ้าสมมติเขาไม่พร้อมนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นช่วยสร้างความพร้อมให้เขาได้นะคะแล้วก็การที่ผู้สอนสร้างประสบการณ์ทางสังคมที่ดีเนี่ยนะคะให้แก่ผู้เรียนเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายคือผู้เรียนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือกระทําด้วยตนเองที่เรียกว่า active learner นะคะอาจารย์ก็จะทำให้มีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น
1: แสดงว่าเปียเจเน้นการลงมือกระทําด้วยตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
0: เพราะว่าทฤษฎีนี้ก็คือเชื่อว่าคนสร้างการเรียนรู้เองได้ถูกไหมคะซึ่งเรียกว่าทฤษฎีโครงสร้างสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมานะคะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือเป็นทฤษฎีของวีกอสกี้นะคะวีกอสกี้นะคะก็จะมีแนวคิดพื้นฐานมาจากพาฟลอฟค่ะที่เน้นการศึกษาพฤติกรรมเพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมนี้ค่ะเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือประสบการณ์นั่นเองค่ะซึ่งการให้ความสนใจเกี่ยวกับหน้าที่ของการรู้คิดเนี่ยค่ะมีทั้งหมด5ประการนะคะซึ่งได้แก่ภาษาการคิดการรับรู้ความสนใจและความจำค่ะซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลนะคะหรือการสื่อสารการสร้างสื่อกลางนะคะและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทางวัฒนธรรมนะคะดังนั้นนะคะการสร้างกระบวนการจำนะคะของบุคคลนะคะ

0: จะใช้สัญลักษณ์ค่ะหรือเครื่องหมายซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทางสังคมหรือบางครั้งอาจจะถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรมนะคะเช่นภาษาพูดเนี่ยค่ะแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีภาษาพูดเป็นของตัวเองนะคะหรือกริยาท่าทางนะคะเช่นคนไทยก็จะมีกริยาท่าทางแบบนึงคนจีนก็จะมีกริยาท่าทางอีกแบบนึง
1: เฉพาะ
0: ใช่ค่ะหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะซึ่งของเราเองก็จะมีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในแบบของไทยของอาหรับิกค่ะซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสื่อกลางที่จะมีการสื่อสารเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อมาค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนะคะเขาเชื่อว่าช่วยพัฒนาทำให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่บางครั้งบุคคลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็สามารถช่วยได้เพราะบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
1: พูดง่ายก็คือต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะจึงจะเกิดการช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาได้นะคะ
0: ต่อมาค่ะเป็นประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหานะคะบุคคลนะคะจะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์และสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้และเมื่อบุคคลอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ในเวลาต่อมาค่ะและสุดท้ายนะคะผู้เรียนนะคะจะเกิดการเรียนแบบนะคะซึ่งต้องใช้ประสบการณ์เดิมและความพร้อมทางพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้เกิดการเรียนแบบเกิดขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ค่ะต่อมา
1: ทีนี้เรามาดูนะคะนักศึกษาว่าทฤษฎี2ทฤษฎีนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะระหว่างทฤษฎีเพียเจกับวีกอสกี้นะคะทฤษฎีของท่านเพียเจเนี่ยก็จะเน้นผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้นะคะส่วนทฤษฎีของท่านวีกอสกี้เนี่ยก็จะเน้นการเรียนรู้ที่ว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทางวัฒนธรรมด้วยนะคะมีการใช้สื่อกลางต่างๆอย่างเช่นภาษาแล้วก็สัญลักษณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะมโนทัศน์ที่เด็กเรียนรู้เนี่ยมีแบบเดียวนะคะการเรียนของเด็กที่เกินขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยก็อาจทำได้ด้วยการชี้แนะจากผู้ที่มีความสามารถมากกว่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างระหว่าง2ทฤษฎีนี้นะคะสำหรับทฤษฎีต่อไปที่อาจารย์จะพูดถึงนะคะก็คือทฤษฎีการประมวลสารสนเทศนะคะก็นักจิตวิทยากลุ่มนี้ก็อย่างเช่นท่านแอตคินสันนะคะชิฟฟรินนีเวลนะคะแล้วก็ไซมอนไซเกอร์แล้วก็ฟราเวลนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกันบ้างนักศึกษาก็พยายามจำชื่อไว้บ้างนะคะเพราะว่าทฤษฎีนี้นะคะก็มีแนวคิดว่ารูปแบบของความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวสมองของผู้เรียนเนี่ยก็จะสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองโครงสร้างความรู้นะคะที่เทียบเคียงกับระบบในคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้นักศึกษาเรามาดูนะคะว่าโครงสร้างความรู้ที่พูดถึงเนี่ยที่เรียกว่า knowledge structure เนี่ยของมนุษย์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ใหญ่ๆนะคะ2ชนิดหลักๆด้วยกันนะคะคือความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระนะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า declarative นะคะ knowledge แล้วก็ความรู้ที่เป็นวิธีการหรือว่าการปฏิบัติที่เรียกว่า procedure นะคะknowledge นะคะสำหรับความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระนะคะก็จะเป็นการรวบรวมความจริงทั้งหลายนะคะเช่นนกมีขนคนมี2มืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่เป็นวิธีการหรือการปฏิบัตินี่ก็จะเป็นการรวบรวมชุดลำดับพฤติกรรมที่บุคคลใช้เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวอย่างเช่นคนก็จะรู้วิธีการรับประทานอาหารรู้วิธีการใส่เสื้อผ้าวิธีการขับรถอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้คนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการอธิบายว่าสารสนเทศที่บุคคลรับรู้เนี่ยได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเริ่มมีการสนใจในเรื่องของความจำมากขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของกระบวนการเรียนนะคะที่ปรากฏในลักษณะของการจำนี่ก็จะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะคะก็คือสรุปง่ายๆก็คือจะเป็นระยะที่มนุษย์เนี่ยเริ่มรับสารสนเทศผ่านประสาทรับสัมผัสนะคะที่เรียกว่า sensory store นะคะจากนั้นก็จะ ส่งผ่านไปที่ระดับความจำระยะสั้นนะคะที่เรียกว่า short term store นะคะแล้วก็สิ้นสุดที่ความจำระยะยาวหรือว่า long term store นะคะซึ่งความสามารถในการเก็บจำแต่ละคนนี่ก็จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเชิงโครงสร้างนะคะอันได้แก่ความจุของการรับสารสนเทศนั้นๆแล้วก็ความสามารถที่จะทำให้สารสนเทศนั้นคงอยู่นะคะ
0: ค่ะซึ่งการประมวลสารสนเทศเนี่ยค่ะเริ่มต้นโดยที่บุคคลเนี่ยค่ะใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้หรือที่เรียกว่าการบันทึกผัสสะนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อมูลที่อยู่ระหว่างกระบวนการประมวลสารสนเทศเนี่ยค่ะเรียกว่าความจำระยะสั้นค่ะหรือความจำชั่วคราวนะคะซึ่งอาจจะบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วบ้างหรือบางครั้งอาจจะยังไม่ลืมนะคะแต่อาจจะมีข้อมูลบางส่วนเนี่ยค่ะที่ถูกเก็บไว้ในความจำระยะยาวนะคะซึ่งความจำระยะยาวเนี่ยค่ะสามารถบุคคลสามารถจำได้และนำออกมาใช้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะเมื่อมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นค่ะซึ่งการควบคุมเนี่ยค่ะการควบคุมตนในการเรียนรู้เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถควบคุมตนเองและใช้ยุทธวิธีต่างๆได้นะคะเช่นการทบทวนความรู้การสรุปย่อโดยใช้วิธีการกระตุ้นเร้าทางปัญญาค่ะซึ่งผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถใช้ยุทธวิธีอย่างที่บอกไปนะคะการทบทวนความรู้เช่นทบทวนคำศัพท์กฎเรื่องราวบทเรียนหรือลักษณะการทบทวนที่เป็นการเขียนหลายๆครั้งอ่านซ้ำหลายๆครั้งค่ะอันที่สองนะคะเป็นการจัดทำสรุปย่อนะคะเป็นการสรุปย่อเหตุการณ์ที่ค่อนข้างยาวทำให้เหลือสั้นลงทำให้เกิดความจำได้ดียิ่งขึ้นนะคะเช่นเวลานักศึกษาเรียนเนี่ยค่ะสามารถสรุปย่อบทเรียนได้
1: ค่ะก็นำไปใช้ได้ในการเรียนจริงๆนะคะนักศึกษาสำหรับทฤษฎีที่3ที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบแล้วก็ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายนะคะเจ้าของทฤษฎีก็คือท่านบรูเนอร์นะคะที่คิดค้นขึ้นมาเป้าหมายเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาในวิชาต่างๆนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีวิธีการเรียนที่เหมาะสมแล้วก็มีความหมายนะคะทฤษฎีนี้ก็จะเน้นความสำคัญของการสอนความคิดรวดยอดนะคะแล้วก็ลักษณะหลักการของการบูรณาการนะคะว่าจะทำได้อย่างไรนะคะทฤษฎีนี้ก็จะกล่าวถึงว่าคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้3วิธีก็คือลงมือทำจินตนาการแล้วก็โดยใช้สัญลักษณ์นะคะพัฒนาการของความรู้ก็คือความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าวนั่นเองนะคะก็จะกล่าวถึงว่าบุคคลเนี่ยมีความมีพัฒนาการของความรู้เป็นขั้นๆตามช่วงวัยนะคะเริ่มจากการลงมือทำเป็นนะคะวิธีรู้ในวัยต้นนี่ก็จะเน้นการใช้อวัยวะแล้วก็กล้ามเนื้อใหญ่นะคะต่อมาก็คือจะเรียนรู้โดยการสร้างการจินตนาการนะคะใช้ความคิดและจินตนาการนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมนะคะ
0: แสดงว่าคนเราเริ่มมีพัฒนาการของความรู้จากกล้ามเนื้อ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาสู่การคิดก็คือและการจินตนาการ
1: ใช่ค่ะก็คือซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆ
1: ค่ะค่ะแล้วก็หลักๆก็คือครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมเสนอปัญหาแล้วก็เตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้ผู้เรียนควบคุมตนเองนะคะในการเรียนรู้เนี่ยเพื่อสู่เป้าหมายคือสามารถทำให้เขาค้นพบได้นะคะจุดเด่นของทฤษฎีนี้ก็คิดว่าผู้เรียนเนี่ยมีการควบคุมตนเองในการเรียนรู้สูงนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นนักค้นคว้าเป็นนักวิจัยนะคะแต่ว่าผู้สอนนี่ก็ต้องมีการเตรียมการให้ดีนะคะแล้วก็ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจในตนเองสูงมากจึงจะได้ผลดีนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ลำดับที่2นะคะก็คือทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายนะคะทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายเนี่ยจะเน้นการเรียนรู้แบบนิรนัยซึ่งการเรียนรู้แบบนิรนัยเนี่ยค่ะผู้สอนจะนำเสนอมโนทัศน์ตัวอย่างก็คือการแสดงตัวอย่างการหรือการเป็นตัวแบบให้ผู้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยค่ะสามารถลงมือทำเองได้ตามหลักเกณฑ์ทฤษฎีจนเข้าใจนะคะแล้วจึงนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาเฉพาะอื่นๆได้ค่ะนั่นหมายความว่าผู้สอนสามารถเป็นตัวแบบให้กับนักเรียนในการที่จะเรียนแบบหรือลงมือทำด้วยตัวเองเวลาที่เขาลงมือทำด้วยตัวเองเขาจะเกิดการเรียนรู้และนำไปบูรณาการใช้ได้ในเหตุการณ์เฉพาะครั้งต่อไปค่
1: ะ
0: ต่อมานะคะการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมนะคะ
1: ค่ะ การประยุกต์ใช้จิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็คือประยุกต์ใช้ในเรื่องของการนำไปใช้ในการสอนนะคะอย่างทฤษฎีเพียเจเนี่ยก็ท่านก็ได้บอกว่าในการสอนเนี่ยก็คือควรคำนึงถึงพัฒนาการทางปัญญาของผู้เรียนนะคะแล้วก็เน้นการพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาหรือการรู้คิดนะคะของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนโดยลงมือปฏิบัติที่เรียกว่า active learner นั่นเองนะคะก็คือต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงนะคะซึ่งวิธีการสอนก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือสร้างให้เกิดความขัดแย้งในความรู้นะคะระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้พบทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าผู้สอนก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้พบความกระจ่างในความรู้ใหม่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนำทางเลือกใหม่ไปใช้นะคะแล้วก็สำหรับการนำทฤษฎีของวีกอสกี้ไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็คือให้มีการเรียนแบบร่วมมือกันนะคะระหว่างครูกับนักเรียนครูที่มีความสามารถมากกว่าแล้วก็เพื่อนนี่ก็ช่วยเหลือนะคะนักเรียนนะคะแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเน้นการพัฒนาผู้เรียนนะคะจากมโนทัศน์ตามธรรมชาติไปสู่มโนทัศน์ที่ถูกต้องนะคะผู้สอนก็ควรคำนึงถึงการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นการนำทฤษฎีการประมวลสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะลำดับแรกเลยคือสามารถใช้ในการจัดบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะลำดับที่สองนะคะเราสามารถจัดสารสนเทศให้มีคุณภาพเพียงพอและเป็นระบบเพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะลำดับที่3คือการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการเรียนของนั่นเองค่ะลำดับที่4คือเราควรที่จะแนะนำหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยใช้ยุทธวิธีต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะและลำดับสุดท้ายนะคะคือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นระบบนะคะซึ่งการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นระบบเนี่ยค่ะควรที่จะสอดคล้องกับธรรมชาติของสมองและศักยภาพความจำของนักเรียนแต่ละคนด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับแนวทางการนำทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบนะคะไปใช้ในการเรียนการสอนนี่ก็จะแบ่งเป็น4ด้านด้วยกันก็คือด้านที่1ก็คือสร้างให้เกิดการมีความจูงใจที่จะเรียนในตัวผู้เรียน
0: ในการเรียน
1: ใช่ใช่นะคะแล้วก็เสนอบทเรียนอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมการสอนอย่างมีลำดับขั้นตอนการให้แรงเสริมนะคะให้รางวัลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการนำทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบไปใช้นะคะสุดท้ายนะคะนักศึกษาการนำทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายไปใช้นี่ทำได้อย่างไรนะคะประการแรกก็ให้ความสำคัญกับเงื่อนไขของการเรียนรู้3ประการก็คือความรู้ใหม่ที่จะเรียนต้องมีเหตุผลหรือมีความหมายนั่นเองนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมของความรู้ต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ผู้เรียนต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเรียนรู้อย่างเข้าใจและอย่างมีความหมายนะคะ
0: ซึ่งอันนี้สำคัญนะคะ
1: ใช่
0: อยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักเลยนะคะต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ประการที่สองก็คือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนนะคะในการเรียนรู้ก็คือเราจะต้องเน้นผู้เรียนให้เรียนอย่างกระตือรือร้นนะคะซึ่งประกอบด้วยการนำเสนอความรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะคะมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของนักเรียนนะคะแล้วก็จัดระบบของความรู้ให้สะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเข้าใจก็คือเขาต้องเข้าใจนะคะเข้าถึงจะรู้ว่าถึงจะรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรนะคะอันนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะประการสุดท้ายนะคะก็คืออาจใช้เป็นแนวทางการสอนหรือรูปแบบการสอนที่นักการศึกษาเนี่ยประยุกต์จากแนวคิดของออซูเบลอย่างเช่นการสอนโดยใช้สิ่งการช่วยโดยใช้สิ่งจัดมโนทัศน์ล่วงหน้าหรือการสอนโดยใช้แผนผังมโนมติก็คือแผนผังความคิดนั่นเองนะคะที่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันนี้นะคะ
2: ค่ะนักศึกษาคะทีนี้ก็เป็นช่วงที่สำคัญนะคะของแนวที่คำถามนะคะในการสอบของนักศึกษาเนี่ยว่าอาจารย์ก็จะเน้นว่าอาจจะมีคำถามว่าอย่างไรนะคะหลังจากที่เราได้ติวในเนื้อหากันแล้วอย่างเช่นอาจจะถามว่าทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเราก็จะต้องตอบว่าอย่างไรคะนักศึกษานะคะตะกี้ที่อาจารย์ได้เกริ่นมาแล้วใช่ไหมคะว่ามีความสำคัญทั้งต่อผู้เรียนเองนะคะ ความสำคัญต่อนักจิตวิทยานักการศึกษานะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต่อบุคคลนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะต้องอธิบายในรายละเอียดสักพอเข้าใจนะคะถ้าเกิดถามแบบนี้ขึ้นมานะคะทีนี้อาจารย์จิรสุขคิดว่าจะมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะอีกคำถามนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือทฤษฎีของเปียเจเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งขั้นพัฒนาการเป็นทั้งหมดกี่ขั้นนักศึกษาพอจะจำได้ไหมคะว่าแบ่งเป็นกี่ขั้นนะคะเช่นเขาแบ่งเป็น4ขั้นนะคะก็คือแล้วมันมีขั้นอะไรบ้างนะคะขั้นแรกก็คือขั้นการตอบสนองทางกล้ามเนื้อขั้นที่2คือขั้นก่อนการปฏิบัติขั้นที่3ค่ะคือขั้นการคิดแบบรูปธรรมค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะคือขั้นการปฏิบัติเชิงระบบค่ะซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันค่ะซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยได้ค่ะ
2: ค่ะนักศึกษาอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าแต่ละขั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะเริ่มจากใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะคะตั้งแต่นำมาทำไปจนถึงรูปธรรม
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นหน่วยที่5นะคะเป็นหน่วยเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมนะคะเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.เรียมสีทองนะคะซึ่งหน่วยที่5นี้นะคะจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกนะคะจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดนะคะตอนที่2จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมทั้งหมดนะคะและตอนสุดท้ายนะคะเป็นแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ความหมายและแนวคิดกันเลยนะคะ
2: ค่ะนักศึกษาคะสำหรับความเป็นมาแล้วก็แนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมนี่นะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าในกลุ่มของจิตวิทยากลุ่มนี้เนี่ยก็จะมองมนุษย์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นแบบองค์รวมนะคะเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเกิดจากการรับรู้โลกของตนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างมีความหมายนะคะกรอบแนวคิดสำคัญของจิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็จะเน้นความสำคัญของอิสรภาพของบุคคลนะคะสนใจว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยบนความเชื่อมั่นในความสามารถของการพัฒนาตนคือพูดง่ายๆก็คือว่ามองมนุษย์ในแง่บวกนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้นั่นเองนะคะ
0: หมายถึงว่าเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย
2: ์
0: ที่มีว
2: ่
0: าคนเราเนี่ยสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได
2: ้ค่ะค่ะก็จะเป็นการมองในเชิงบวกนะคะทีนี้ผู้นำที่สำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือท่านมัสโลนะคะแล้วก็ท่านโรเจอร์นะคะแล้วก็ท่านโคมส์นะคะก็
0: เรามาดูอันดับแรกกันนะคะมัสโลนะคะสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นหน่วยรวมของชีวิตที่สามารถพัฒนาเพื่อเติมเต็มศักยภาพของคนเราได้นะคะนอกจากนี้นะคะมัสโลนะคะยังส่งอิทธิพลถึงโรเจอร์ด้วยนะคะโดยโรเจอร์นะคะจะเน้นศึกษาการให้บุคคลเนี่ยค่ะเข้าใจปัญหาของตนเองเมื่อเกิดความเข้าใจปัญหาของตนเองแล้วเขาก็จะเกิดการยอมรับและสามารถดึงศักยภาพของตนเองเนี่ยค่ะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองด้วยนะคะและต่อมานะคะคนสุดท้ายก็คือโคมนะคะโคมเชื่อว่าพฤติกรรมนะคะเกิดจากการรับรู้อัตตามโนทัศน์ของตนเองนะคะเขาจึงเน้นที่จะศึกษาการพัฒนาการรับรู้อัตตามโนทัศน์ในเชิงบวกเพื่อให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะแล้วอัตตามโนทัศน์เชิงบวกเป็นยังไงคะอาจารย์
0: ค่ะอัตตามโนทัศน์เชิงบวกนะคะเป็นการเน้นเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนนะคะว่าผู้สอนเนี่ยค่ะมีบทบาทสำคัญในการที่จะเอื้ออำนวยให้นักเรียนเนี่ยค่ะมีอัตตามโนทัศน์เชิงบวกที่ดียิ่งขึ้นเช่นการให้กำลังใจการเป็นผู้ช่วยการเป็นพี่เลี้ยงหรือการเป็นทีมงานเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนและเพื่อนในที่ทำงานเนี่ยค่ะสามารถเกิดอัตตามโนทัศน์เชิงบวกได้ค่ะ
2: ค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นความหมายของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมนี้นะคะนักจิตวิทยากลุ่มนี้นะคะก็จะเน้นการให้ความสำคัญที่ผู้เรียนนะคะใช้แนวคิดแล้วก็ปรัชญาทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะก็จะเกิด การเรียนการสอนที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางหรือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะคือการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะเน้นแนวปฏิบัติต่อผู้เรียนที่เป็นปัจเจกบุคคลนะคะก็คือแต่ละบุคคลนั่นเองแล้วก็พฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเนี่ยก็เป็นไปแบบเป็นแบบระบบองค์รวมนะคะคือไม่ใช่เป็นการแยกส่วนนะคะมีความเชื่อว่าผู้เรียนมีความสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์นะคะของชีวิตในเชิงบวกได้นะคะเพราะนั้นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ก็จะมุ่งพัฒนาทั้งจิตตพิสัยนะคะควบคู่กับพุทธินิสัยไปด้วยนะคะภายใต้การเอื้ออำนวยของผู้สอนนะคะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างนุ่มนวล นะคะพูดถึงว่าก็คือมีภาวะวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะ
0: โดยการเน้นการศึกษาแบบองค์รวม
2: นะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะเป็นความสำคัญนะคะของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมนะคะซึ่งมันจะมีคีย์เวิร์ด3คำที่สำคัญของทฤษฎีนี้นะคะก็คือการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงหรือการบรรลุสัจจะแห่งตนนะคะอันที่2คือการเติมเต็มนะคะและสุดท้ายคือการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยค่ะจะต้องบรรลุเป้าหมายที่สำคัญนะคะคือการที่เขาสามารถรู้จักตนเองอย่างแท้จริงได้เพื่อที่เขาจะสามารถพัฒนาตนเองและเติมเต็มตนเองโดยการนำความเข้าใจตนเองเพื่อเป็นทางเลือกที่จะสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือสามารถเติมเต็มให้ชีวิตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะนักศึกษาก็อาจจะจำคำศัพท์สักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่น self actualization นะคะ self fulfillment นะคะแล้วก็ self realization นะคะอันนี้ก็ต้องรู้ความหมายด้วยว่าแต่ละคำเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะสำหรับประเด็นที่สำคัญ3ประเด็นด้วยกันที่อาจารย์จะกล่าวถึงก็คือประเด็นแรกก็จะมองในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะความน่าเชื่อถือนี่ก็จะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะคะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์นะคะที่เรียกว่า fully functioning นะคะอันนี้ก็คือการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความหมายที่แท้จริงของตนนะคะประเด็นต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เน้นปรากฏการณ์นะคะเป็นวิธีการที่สำคัญที่จะช่วยให้เขาได้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นะคะมากกว่าการศึกษาที่เน้นกระบวนการของจิตสำนึกนะคะในทฤษฎีนี้ก็จะไม่เน้นได้พูดถึงในเรื่องของจิตสำนึกแล้วนะคะประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของพลังความคิดในเชิงบวกนะคะก็คือเชื่อในความสามารถของมนุษย์นะคะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็สามารถพัฒนาตนไปสู่ความเจริญงอกงามของชีวิตได้ในลำดับต่อไปนะคะ
0: ค่ะซึ่งจิตวิทยามนุษย์นิยมเนี่ยค่ะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการมีชีวิตที่งอกงามอย่างนุ่มนวล นั่นหมายความว่าเน้นการศึกษาในแง่บวกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานะคะซึ่งวงการการศึกษาเนี่ยค่ะได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดจิตวิทยามนุษย์นิยมค่อนข้างเยอะเขาจึงนำแนวคิดนี้เนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเน้นการให้คุณค่าของผู้เรียนหรือที่เรียกว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างงอกงามและมีชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะก็เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะทีนี้ขอบข่ายของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมนี้นะคะก็คือมีอยู่4ประการด้วยกันนะคะก็คือในการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยก็พึงคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนด้วยนะคะว่าธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของครูหรือผู้สอนที่ดีเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้เอื้ออำนวยส่งเสริมการเรียนรู้นะคะหรือว่าเป็นแฟซิลิเตอร์นั่นเองนะคะอาจารย์นะคะการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนี่ก็ต้องเน้นวิธีการตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะคะแล้วก็มุ่งการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาจิตพิสัยแล้วก็ควบคู่กับการพัฒนาพุทธิพิสัยไปด้วยกันนะคะการจัดการเรียนรู้นี่ก็ต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบข่ายนะคะ
0: ค่ะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษย์นิยมเนี่ยมีทฤษฎีอะไรบ้างนะคะทฤษฎีแรกนะคะคือทฤษฎีของอับราฮัมมาสโลนะคะซึ่งมาสโลเนี่ยค่ะเขาได้คิดค้นทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะโดยมาสโลเนี่ยค่ะบอกว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นนะคะ2ประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะเป็นความต้องการการเติมเต็มส่วนที่ขาดนะคะซึ่งเป็นความต้องการที่จำเป็นนะคะความต้องการของสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะจะลดลงนะคะเมื่อได้รับการตอบสนองก็คือความต้องการของคนเราเนี่ยค่ะเมื่อได้รับการเติมเต็มเนี่ยความต้องการเหล่านี้เนี่ยค่ะจะลดลงนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ความต้องการด้วยกัน4ความต้องการด้วยกันนะคะความต้องการแรกนะคะก็คือความต้องการปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นทางด้านร่างกายนะคะความต้องการที่2คือความต้องการความปลอดภัยนะคะความต้องการที่3คือความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของนะคะและความต้องการสุดท้ายนะคะคือความต้องการความภาคภูมิใจในตนเองค่ะต่อมานะคะประการที่2นะคะเป็นความต้องการเจริญงอกงามนะคะซึ่งเป็นความต้องการเพื่อพัฒนาตนเองนะคะซึ่งความต้องการที่2เนี่ยค่ะเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วนะคะจะยิ่งพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกเป็นความต้องการความรู้ความเข้าใจนะคะรูปแบบที่2นะคะเป็นความต้องการสุนทรียะนะคะและรูปแบบสุดท้ายนะคะเป็นความต้องการของตนเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งความต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นความต้องการที่ทำให้ชีวิตเราเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นนะคะและสามารถทำให้คนเราสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะสำหรับท่านมาสโลเนี่ยนะคะนักศึกษาท่านก็ได้เสนอเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาบุคคลก็คือคนที่จะเป็นบุคคลที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงก็คือที่เรียกว่า self actualization person เนี่ยนะคะก็คือจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะคะประการแรกก็คือท่านก็บอกว่าเป็นคนที่ยึดความจริงนะนะคะแล้วก็ยอมรับตนเองผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีความคิดอารมณ์พฤติกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาตินะคะเน้นปัญหาเป็นศูนย์กลางมากกว่าตนเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความต้องการเป็นส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางนะคะมีความคิดความรู้สึกที่เป็นมิตรเป็นกันเองกับผู้อื่นนะคะแล้วก็สามารถสร้างสัมพันธภาพแห่งความรักความผูกพันกับผู้อื่นได้นะคะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องเป็นคนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะก็คือมีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงนะคะและเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกในคุณธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะและมีอารมณ์ขันนะคะมีความยืดหยุ่นในการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้นะคะและสุดท้ายนะคะเป็นคนที่ขัดขวางการคล้อยตามกันโดยขาดอิสรภาพในสังคมนะคะนั่นหมายความว่าเป็นคนที่สามารถคิดนอกกรอบได้อะไรที่สมควรหรือไม่สมควรสามารถโต้แย้งอภิปรายเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ
2: ค่ะทีนี้มาดูว่าท่านมาสโลเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าผู้เรียนอย่างไรนะคะท่านก็มองว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติภายในที่สำคัญนะคะแล้วก็ธรรมชาติภายในของมนุษย์นี้ก็จะถูกพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นนะคะด้วยประสบการณ์ด้วยความคิดและก็ความรู้สึกของตนเองนะคะบุคคลเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระนะคะผู้สอนที่ดีหรือว่าครูที่ดีตามทัศนะของมาสโลเนี่ยก็จะต้องควรจะต้องเป็นทั้งพ่อและแม่นะคะอาจารย์นะคะแล้วก็ควรจะเตรียมผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ให้เขาได้เรียนได้เลือกในสิ่งที่เขาต้องการนะคะแล้วก็ครูเนี่ยก็ควรจะต้องจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่อิสระเราไม่ควรที่จะควบคุมเขานะคะ
0: ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยค่ะมาสโลนะคะเขาจะเน้นการสนับสนุนให้มีการผ่านขั้นตอนความต้องการที่จำเป็นนะคะเพื่อพัฒนาไปสู่การบรรลุสัจจะแห่งตนเองนะคะซึ่งเขาถือว่าเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตนะคะก็คือพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีการข้ามขั้นนะคะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยค่ะจะเน้นการเอาใจใส่ต่อผู้เรียนนะคะการได้รับการตอบสนองความต้องการหรือบางครั้งอาจจะต้องเติมเต็มส่วนที่เขาขาดหายไปนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะ อันนี้ก็จบไป1แนวคิดแล้วนะคะในเรื่องของทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมนะคะต่อไปก็เป็นของท่านคาร์ล อาร์ โรเจอร์นะคะท่านโรเจอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้นำที่สำคัญในการพัฒนากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะคะท่านก็ได้ขยายแนวคิดนี้นะคะไปสู่การศึกษานะคะที่รู้จักกันในชื่อของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะอาจารย์ก็คือเราจะต้องเน้นผู้เรียนเนี่ยที่เป็นผู้สอนนะคะเป็นผู้เอื้ออำนวยในการเรียนรู้นะคะหรือที่เรียกว่าfacilitator นั่นเองนะคะก็ทำให้เกิดการศึกษาระบบเปิดขึ้นมานะคะ
0: ค่ะซึ่งสาระสำคัญของทฤษฎีของคาร์ล โรเจอร์นะคะโรเจอร์นะคะจะเน้นการช่วยเหลือบุคคลโดยเขาบอกว่าการช่วยเหลือบุคคลเนี่ยควรเข้าใจบุคคลนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อนที่จะช่วยเหลือนะคะซึ่งเราควรที่จะแยกแยะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เขาเจอกับปรากฏการณ์จริงที่มันควรจะเป็นจริงๆค่ะซึ่งโรเจอร์เชื่ออย่างหนึ่งว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองจนไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตหรือสามารถเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ได้ค่ะ
2: ค่ะที่เรียกว่า fully functioning person ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้จะมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างคะ
0: ลักษณะสำคัญของบุคคลที่สามารถบรรลุความสมบูรณ์ได้นะคะเช่นต้องเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงนะคะไม่สนใจภาพลักษณ์ภายนอกนะคะต้องเป็นคนที่สนใจตนเองเป็นปัจจุบันนะคะงดใช้คำว่าต้องนะคะต้องอาจจะไม่ได้อยู่ในกับปัจจุบันก็ได้นะคะและต้องทำตามความคาดหวังของตนเองมากกว่าทำตามความคาดหวังของคนอื่นนะคะยอมรับตนเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นด้วยนอกจากยอมรับตนเองแล้วก็ต้องยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะ
2: คะ
0: สามารถพัฒนาตนเองไปในเชิงบวกได้นะคะจัดบรรยากาศของจิตวิทยานะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้นะคะให้เกียรติและนับถือความเป็นมนุษย์แก่ผู้เรียนนะคะ
2: ค่ะนักศึกษาคะทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าทฤษฎีของท่านโรเจอร์เนี่ยท่านได้มองธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไรนะคะท่านก็มองว่าผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยมีโลกแห่งประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีพลังภายในตนนะคะในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของตนได้นะคะเขาพัฒนาตนเองได้นะคะก็คือเขาจะต้องรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้นะคะแล้วภายใต้บรรยากาศที่อิสระนั่นเองก็คือสรุปง่ายๆก็คือเราให้อิสระในการเรียนรู้ของเขานะคะก็มองว่าการเข้าใจมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเข้าใจกรอบความคิดภายในของเขานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองเห็นคุณค่าตนเองก็จะมีความสุขแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไปสรุปง่ายๆก็คือมองมนุษย์ในแง่บวกนะคะ
0: ค่ะซึ่งโรเจอร์กล่าวว่าลักษณะของผู้สอนหรือครูที่ดีเนี่ยควรที่จะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยคือสามารถพัฒนาตนเองในเชิงบวกได้และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาในเชิงบวกได้เช่นกันนะคะอันที่สองคือต้องจัดบรรยากาศเชิงจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะและควรที่จะให้เกียรติยอมรับนับถือความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนนะคะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะคะพร้อมทั้งใส่ใจความต้องการหรือปัญหาหรือความคิดหรือความรู้ของผู้เรียนนะคะและสิ่งสำคัญคือต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะ
2: ทีนี้นะคะในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยโรเจอร์ท่านก็เน้นการพัฒนาอัตมนุทัศน์เชิงบวกนะคะแล้วก็ส่งเสริมการรู้จักตนเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าแห่งตนหรือความภาคภูมิใจตนนะคะจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างอิสระนะคะช่วยให้เขาได้พัฒนาความรับผิดชอบนะคะทำให้เขาเนี่ยได้ยอมรับนับถือตนเองนะคะและนำไปสู่การยอมรับผู้อื่นด้วยนะคะจากท่าทีผู้สอนที่เอื้ออาทรเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยมีการจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้นสรุปง่ายๆก็คือสร้างการเรียนรู้ให้เขานะคะได้เรียนรู้ได้ยิ่งขึ้นนะคะมีการมีแรงจูงใจนะคะแล้วก็ในการจัด
1: การสอนเนี่ยนะคะต้องเน้นไปที่ความต้องการของผู้เรียนนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นยิ่งขึ้นนะคะก็คือรู้สึกว่าอยากจะเรียนมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกที่อาจารย์ก็ได้นำเสนอให้นักศึกษาได้ทราบนะคะ
3: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาศึก

0: ศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสทแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

0: เรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะเมื่อกี้นะคะท่านอาจารย์สุขอรุณนะคะก็ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนไปแล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันว่ามันมีอะไรต่ออีกบ้างนะคะมีการติดต่อสื่อสารที่ดีนะคะของผู้สอนนะคะซึ่งต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะและรู้สึกว่าตนเองนั้นมีอิสระหรือรู้สึกปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะผู้เรียนจะต้องมีความมั่นใจและมีกำลังใจโดยผู้สอนอาจจะเป็นผู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจได้มากขึ้นและมีกำลังใจในการเรียนมากขึ้นนะคะและทั้งนี้นะคะผู้สอนนะคะควรที่จะจัดบรรยากาศในการเรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนรู้เนี่ยค่ะมีวินัยในตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะคือผู้เรียนต้องจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนนะคะโดยเน้นการอภิปรายปัญหามากกว่าที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะรับฟังเพียงอย่างเดียวค่ะมีการอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเกิดการกล้าคิดกล้าแสดงออกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
3: ก็สรุปง่ายๆก็คือการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะทำให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นความสำคัญของการเรียนรู้นะคะทำให้มีการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนนะคะทำให้เกิดการพัฒนาค่านิยมที่มีคุณค่าของตนเองนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้เห็นคุณค่าแห่งความจริงใจนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะประเมินสมรรถภาพในเชิงบวกระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ด้วยนะคะสรุปง่ายๆก็คือว่ามีความสำคัญหลายประการด้วยกันนะคะ
2: ค่ะซึ่งโรเจอร์บอกว่าหลักในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีทั้งหมด14ประการด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่าทั้ง14ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือการจัดการเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกนะคะในทางบวกเช่นอะไรบ้างเจตคติในทางบวกความคิดในทางบวกค่านิยมและทักษะความสนใจในทางบวกนะคะหลักการที่2นะคะกระบวนการเรียนรู้เป็นไปโดยการควบคุมตนเองของผู้เรียนนั่นหมายความว่าผู้เรียนจะต้องเป็นคนลงมือที่จะพัฒนาตนเองควบคุมตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะประการที่3นะคะการค้นพบความหมายของการเรียนรู้และการคิดของเขาเองนะคะนั่นคือการเรียนรู้เกิดจากการค้นพบความหมายที่เกิดจากการเรียนรู้และความคิดของเขาเองนะคะประการที่4นะคะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะเกิดจากการเรียนรู้จากประ

0: บการณ์ตามลำดับนะคะผู้เรียนควรที่จะมีอิสระและเชื่อมั่นในตนเองเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะคะที่ เราจะจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีเป็นอย่างไรนะคะข้อต่อไปนะคะก็ข้อที่5นี่ก็บอกว่าการในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็เป็นการเรียนรู้ที่เป็นทั้งกระบวนการร่วมมือแล้วก็การช่วยเหลือกันนะคะการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องเป็นกระบวนการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการเวลาแล้วก็มีความอดทนนะคะการเรียนรู้ในบางครั้งเนี่ยเป็นกระบวนการที่กระทบต่อความรู้สึกที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องการพัฒนาความเชื่อความคิดแล้วก็ค่านิยมที่ดีนะคะประการที่8ก็คือแหล่งเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะคะก็คือการเรียนรู้ตนเองแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมายนะคะคือการเรียนรู้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะในแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นจากเอกสารจากหนังสือแล้วก็สื่อต่างๆนะคะ
0: ค่ะซึ่งประการที่9นะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากประสบการณ์ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกและสติปัญญานะคะประการที่10คือผู้สอนเนี่ยค่ะควรที่จะส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเนี่ยค่ะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆซึ่งทำให้มีกิจกรรมในการเรียนรู้ที่สนุกนะคะมากกว่าที่จะแข่งขันกันนะคะเน้นความสนุกในการเรียน
1: ค่ะ
0: ประการที่11นะคะก็คือการเรียนรู้เป็นการแสดงออกค่านิยมของผู้เรียนนะคะซึ่งการแสดงออกค่านิยมเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้เรียนเลยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับหลักการที่12นะคะก็ท่านก็ระบุว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างอิสระนะคะอาจารย์เพราะว่าในการเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งเป้าหมายของการเรียนเองนะคะโดยมีอิสระในการเลือกแล้วก็ดำเนินการใดๆที่มีความหมายในชีวิตของผู้เรียนนะคะประการที่13นะคะก็คือกระบวนการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลเนี่ยก็จะเป็นแบบองค์รวมนะคะแล้วก็เป็นปัจเจกบุคคลนะคะความหมายของปัจเจกบุคคลก็คือแต่ละคนนะคะผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยก็มีแบบของการเรียนรู้และก็การแก้ปัญหาเป็นเฉพาะของตนนะคะก็คือจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนั่นเองนะคะประการสุดท้ายเลยนะคะหลักการของการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็คือการสอนคือการเรียนรู้นะคะมีการให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นไปในทิศทางบวกนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นหลักการของการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีของอาร์เธอร์โคมนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมภายในของบุคคลนะคะพฤติกรรมภายในของบุคคลมีอะไรบ้างนะคะเช่นความรู้สึกการรับรู้ความเชื่อและจุดประสงค์ของบุคคลนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลนะคะบุคคลจะมีความรู้สึกความเชื่อหรือการรับรู้ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซึ่งการเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนเนี่ยค่ะจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะและควรที่จะเข้าใจทิศทางที่เขาแสดงออกต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเช่นสถานการณ์หนึ่งเขาอาจจะแสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งรับรู้อย่างหนึ่งและเชื่ออย่างหนึ่งแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะความคิดความเชื่อหรือการรับรู้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือพฤติกรรมที่เขาถูกบังคับคือไม่อยากไม่เต็มใจที่จะทำนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะโคมบอกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงการรับรู้ด้วยนะคะซึ่งการรับรู้เนี่ยมี2ลักษณะคือการรับรู้ข้อมูลใหม่และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อเลย
1: ทีนี้โคมเนี่ยนะคะท่านก็มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นปัจเจกบุคคลอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะผู้เรียนทุกคนเนี่ยพึงได้รับการส่งเสริมคุณค่าแห่งตนนะคะก็คือผู้เรียนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะคะผู้สอนก็ควรจะส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะคะ พฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยเป็นผลมาจากการรับรู้ตนเองในโลกรอบตัวนะคะแล้วก็พฤติกรรมผู้เรียนแต่ละคนเป็นผลมาจากการรับรู้ตนเองในโลกรอบตัวด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งลักษณะของผู้สอนหรือคุณครูที่ดีเนี่ยค่ะโครมได้กล่าวไว้ว่าควรที่จะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยคือต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูลที่ดีที่ในเรื่องที่จะสอนนะ
1: คะ
0: อันดับที่สองคือต้องสนใจและใส่ใจความรู้สึกของผู้เรียนนะคะอันดับที่3คือผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้เราต้องเชื่อในศักยภาพว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะ
1: คะ
0: โดยครูผู้สอนเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยนะคะและบางครั้งเราอาจจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้อย่างเต็มที่ของแต่ละบุคคลนะคะ
1: ค่ะสรุปง่ายๆก็คือเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเขานะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาสามารถพัฒนาตนเองได้นะคะทีนี้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยควรจะทำอย่างไรนะคะทฤษฎีนี้ก็เน้นว่าในการจัดการศึกษาแล้วของนักศึกษาเนี่ยนะคะก็ควรจะรับฟังนะคะว่าเขาสนใจอะไรนะคะเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็จะทำให้มีผลโดยตรงกับอารมณ์ความรู้สึกค่านิยมทัศนคติอคติและก็คุณธรรมต่างๆของผู้เรียนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องยอมรับความต้องการของผู้เรียนด้วยนะคะเราจะต้องจัดประสบการณ์และก็โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยบรรลุสัจการแห่งตนแล้วก็มีความพอเพียงนะคะแล้วเรายังจะต้องส่งเสริมให้มีทักษะพื้นฐานและสมรรถภาพในการสื่อสารเพื่อเขาจะได้อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมนะคะ
0: ค่ะซึ่งการให้การศึกษาเนี่ยค่ะควรที่จะฝึกให้เขาปฏิบัติและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะคะมีกระบวนการจัดการสื่อสารนะคะก็คือเน้นความสำคัญต่อความรู้สึกค่านิยมและการรับรู้ของบุคคลนะคะและควรที่จะสร้างบรรยากาศที่มีความท้าทายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมทั้งเราสนับสนุนเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญคือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความจริงใจและเคารพในคุณค่าของผู้อื่นนะคะรวมทั้งฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะ
1: ค่ะก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะบทบาทของครูนี่ก็ควรจะตระหนักตรงนี้ด้วยนะคะนักศึกษานะคะทีนี้การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็คือรูปแบบของการเรียนรู้ที่เอื้อที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรก็คือเป็นการศึกษาระบบเปิดนะคะที่เป็นการศึกษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างเดียวนะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วในการเรียนรู้เนี่ยก็ควรจะเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะคะคือให้นักเรียนหรือว่าผู้เรียนเนี่ยได้เสนอแนะนะคะว่าเขาควรจะมีการเรียนรู้อย่างไรถึงจะดีนะคะคือสรุปง่ายๆคือให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนั่นเองนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความเจริญงอกงามอยู่ในตัวของเขาขึ้นมานะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆทั้งหมดแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่ามันมีแนวปฏิบัติหรือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองตามความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งโรเจอร์ก็ได้บอกไว้แล้วว่าความต้องการขั้นพื้นฐานเป็นอย่างไรนะคะต่อมานะคะนอกจากเราช่วยเขาได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแล้วเราควรที่จะให้ความเอาใจใส่ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างเพื่อให้เขาค้นหาศักยภาพของตนเองเช่นการให้เขามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมเรียนรู้และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ลงมือกระทำไปนะคะหรือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะใช้ประสบการณ์ตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ทักษะค่านิยมและเจตคติของตนเองนะคะและคนที่จะเปิดโอกาสให้เขา ตัดสินใจนะคะลงมือปฏิบัติพร้อมทั้งติดตามผลงานของตัวเองนะคะเพื่อให้เขายอมรับผลงานของตนเองและเกิดการตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่หรือสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนนะคะควรจะคำนึงถึงตรงนี้นะคะในการจัดการเรียนการสอนตามแนวของทฤษฎีในกลุ่มของมนุษยนิยมนะคะทีนี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติดังนี้นะคะอย่างเช่นเราจะต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้นะคะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆนะคะแล้วก็ต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพนะคะพัฒนาความรับผิดชอบของเขานะคะ

0: นะคะบูรณาการความรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ก็คือสามารถที่จะบูรณาการได้นั่นเองนะคะยอมรับผู้เรียนด้วยนะคะครูเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะมีความที่จะยอมรับความผิดพลาดของผู้เรียนด้วยนะคะแล้วก็ เปิดใจกว้างเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะคะครูต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีการคิดบวกต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทั้งหมดของกลุ่มทฤษฎีรวมแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยคือการสอนจริยศาสตร์นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยนะคะโดยเราอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาเราอาจจะต้องสร้างวินัยฝึกให้เขาคิดกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะหรือการฝึกทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนค่ะหรือการศึกษาระบบเปิดนะคะเช่นการเคลื่อนไหวการฝึกสื่อสารกับผู้อื่นการฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะหรือการฝึกในเรื่องของการยอมรับคำติหรือคำชมจากผู้อื่นค่ะการจัดการในห้องเรียนแบบเปิดนะคะเช่นการมีปฏิสัมพันธ์ที่อ่อนโยนกับผู้อื่นนะคะหรือการเรียนรู้ความต้องการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกทางบวกของตนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะเช่นการพึ่งพาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการปรึกษาหารือทำงานร่วมกันค่ะ
0: ค่ะประเด็นนี้ก็นำมาใช้ได้อย่างแพร่หลายนะคะซึ่งในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยก็มีความสำคัญมากในปัจจุบันนะคะก็คือเราก็ไม่ต้องการให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งอย่างเดียวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็อยากให้เขามีจริยธรรมด้วยนะคะทีนี้ครูเนี่ยที่สำคัญก็คือครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราจะนำหลักปรัชญามนุษยนิยมเนี่ยไปใช้ในการศึกษาควรทำอย่างไรนะคะก็คือเราจะต้องจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกองค์กรไม่ใช่ค่ะนักศึกษาก็คือสร้างจิตสำนึกองค์รวมนะคะแล้วก็ปลูกฝังความรักความเมตตาให้แก่ผู้เรียนนะคะก็คือเราต้องมีความเมตตาต่อเขานะคะแล้วก็จัดให้การศึกษาเพื่อนำไปสู่อิสรภาพนะคะก็คือให้เขาเนี่ยมีอิสรภาพทั้งด้านความคิดและการกระทำนะคะให้เขาได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเราจะไม่เน้นเฉพาะความรู้ความจริงต่างๆนะคะแล้วก็ต้องจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาจิตใจนะคะช่วยให้เขาเป็นคนดีนั่นเองนะคะอาจารย์นะคะก็คือช่วยให้เขามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนะคะมีจริยธรรมนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะมีความสง่าผ่าเผยนะคะมีความซื่อสัตย์นะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของทฤษฎีในกลุ่มของมนุษยนิยมนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะนักศึกษาว่าข้อคำถามนะคะที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อจะนำไปใช้ในการตอบในการทำข้อสอบนะคะอาจจะมีในแนวทางใดบ้างนะคะประการแรกนะคะเขาอาจารย์ผู้ออกข้อสอบนะคะก็อาจจะถามนักศึกษาว่าลักษณะของผู้สอนหรือว่าครูที่ดีนะคะของทฤษฎีโรเจอร์นะคะหรืออาจจะเป็นทฤษฎีอื่นก็ได้นะคะแต่ในที่นี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างของทฤษฎีโรเจอร์นะคะว่าครูผู้สอนตามทฤษฎีของโรเจอร์เนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างเช่นต้องเข้าใจในโลกของการรับรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนนะคะต้องเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ครูผู้สอนต้องคำนึงเลยนะคะบางคนเก่งบางคนเก่งมากเก่งน้อยแตกต่างกันนะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ฟังนะคะมีทักษะการฟังที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเขาว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้สามารถพัฒนาตนเองได้นะคะแล้วก็สื่อสารกับผู้เรียนอย่างจริงใจอันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบอาจารย์อื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์อีกทฤษฎีนึงที่สำคัญในกลุ่มมนุษย์นิยมนะคะก็คือทฤษฎีของมาสโลนะคะมาสโลนะคะจะเน้นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นักศึกษาพอที่จะจำได้ไหมคะว่าแบ่งเป็นกี่ประการนะคะจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้นะคะครูจะบอกให้นะคะว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด2ประการนะคะประการแรกคือความต้องการเติมเต็ม

0: ส่วนที่ขาดเช่นอะไรบ้างในเรื่องของร่างกายความปลอดภัยความรักความเป็นเจ้าของหรือความภาคภูมิใจในตนเองนะคะและประการที่สองที่สำคัญคือความต้องการการเจริญงอกงามในชีวิตของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในตนเองความต้องการในสุนทรียะหรือการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงนะคะซึ่งโรเจอร์จะเน้นถึงความต้องการของมนุษย์ค่ะอันนี้ก็นักศึกษาควรที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือรับฟังจากที่อาจารย์บรรยายไปในเบื้องต้นนะคะ
1: ค่ะก็สรุปว่าหน่วยที่5นะคะก็จะเป็นการที่พูดไปทั้งหมดนี้นะคะก็นักศึกษาก็ต้องไปอ่านทบทวนนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะพูดประเด็นที่สำคัญนะคะที่เสนอให้นักศึกษาฟังในวันนี้นะคะสำหรับหน่วยนี้ก็คงจะจบก่อนในช่วงนี้นะคะ
0: ค่ะหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะของการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะก็คือหน่วยที่6นะคะ หน่วยที่6นะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะ ตอนแรกนะคะเป็นตอนเกี่ยวกับความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะ
1: ตอนนี้ก็จะชื่อเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วตอนที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทั้งหมดนะคะของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะซึ่งเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของตอนที่2ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในตอนที่3ก็คือการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะค่ะตอนที่1 นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและแนวคิดนะคะของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะความเป็นมาของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะจะเน้นศึกษาพฤติกรรมที่สามารถวัดได้และสามารถสังเกตได้จากภายนอกนะคะเช่นการแสดงออกหรือการพูดส่วนความรู้สึกหรือการคิดเนี่ยค่ะจะไม่สามารถวัดได้กลุ่มพฤติกรรมนิยมเขาจะไม่สนใจ
1: คือไม่สนใจนะคะสนใจแต่พฤติกรรมอย่างเดียว
0: พฤติกรรมที่แสดงออกและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดค่ะกลุ่มพฤติกรรมนิยมเขาจะสนใจศึกษาในสิ่งเหล่านี้นะคะต่อมานะคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเราและพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะหรือกลุ่มพฤติกรรมนิยมเขาจะใช้คำที่เรียกว่าการตอบสนองนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า response นะคะ
1: สิ่งเราก็จะเรียกว่าสติมูลัสใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้นนะคะเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยค่ะจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่บุคคลนะคะจะสามารถแสดงออกได้ค่ะซึ่งการศึกษาด้วยวิธีการทดลองนะคะเช่นการฝึกการสังเกตอย่างมีระบบและการสรุปการวางเงื่อนไขนะคะเพราะเขาบอกว่าการศึกษาด้วยวิธีการทดลองหรือการฝึกการสังเกตหรือการสรุปการวางเงื่อนไขเนี่ยค่ะจะทำให้สังเกตพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นและพฤติกรรมที่เขาศึกษาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะกลุ่มมนุษย์นิยมเชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่ศึกษามาทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้พฤติกรรมมีไปในทางที่ดียิ่งขึ้นหรือมีพฤติกรรมในทางบวกค่ะ
1: ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าบุคคลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะคะผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนก็เราคนเป็นครูนี่เราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้นะคะสำหรับพื้นฐานความคิดนะคะของทฤษฎีพฤติกรรมนี่นะคะก็พื้นฐานความคิดนี่ก็เชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้และสามารถสังเกตได้นะคะก็คือการแสดงพฤติกรรมของเขาในแต่ละอย่างเนี่ยเกิดจากที่เขาเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็แสดงออกมาให้เราได้เห็นภายนอกนะคะที่เรียกว่าสังเกตได้นั่นเองนะคะแล้วก็พฤติกรรมเกิดจากผลรวมของการเรียนรู้ที่เป็นอิสระหลากหลายนะคะก็คือมีการเรียนรู้อย่างหลากหลายนั่นเองนะคะการเสริมแรงนะคะก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจากภาพนักศึกษาก็จะเห็นว่าพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการที่อินทรีย์นะคะอินทรีย์ก็หมายถึงว่าร่างกายของบุคคลนะคะถูกสิ่งเราที่เรียกว่าสติมูลัสเนี่ยนะคะมากระตุ้นนะคะมากระตุ้นอินทรีย์นั่นเองนะคะจนเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่เรียกว่าการตอบสนองหรือ response นะคะถ้าเราเห็นในภาพนักศึกษาก็จะเห็นว่าอย่างเช่นพฤติกรรมการอ่านหนังสือสอบนะคะถ้าสมมุติว่ามีสิ่งเร้ามากระตุ้นอย่างเช่นเวลานะคะเวลาที่ จวนตัวละนะคะ
0: อาทิตย์หนึ่งก
1: ่อนสอบ ค่ะนะคะจำนวนหน้านะคะ
0: โหนะคะ60หน้าใช่นะคะพันหน้า
1: ง่วงนอนเพลียอะไรพวกนี้นะคะ
0: ทำงานมาหนักๆอาจจะรู้สึกง่วงนอนหรือเพลียได้นะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเรา
1: ใช่ค่ะพวกนี้เราเรียกว่าสิ่งเราซึ่งแต่ละคนก็จะเจอไม่เหมือนกันนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยนะคะพอสิ่งเรามากระตุ้นเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะสอบผ่านได้เกรดสูงๆได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการตอบสนองหรือว่า response นั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวคิดของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยมีกี่แนวคิดด้วยกันนะคะแนวคิดแรกนี่ก็จะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีย่อยด้วยกันนะคะอาจารย
0: ์
1: ทฤษฎีแรกที่เราเรียกว่าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟนะคะอันนี้นักศึกษาก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเราการเราวางเงื่อนไขให้เขานะคะเงื่อนไขในที่นี้เราก็จะเรียกว่าคอนดิชันนิ่งนะคะหรือมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นนั่นเองอย่างเช่นสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหลนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์จะได้อธิบายต่อไปนะคะสำหรับทฤษฎีที่2นะคะในกลุ่มของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของจอห์นบีวัตสันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไขนะคะที่เราเรียกว่าคอนดิชันอีโมชันนั่นเองอย่างเช่นเด็กกับหนูขาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะคะ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขของทอนไดนะคะทอนไดบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเราซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า stimulus หรือตัว S นะคะกับการตอบสนองหรือ response หรือตัว R ใหญ่นะคะซึ่งการตอบสนองเนี่ยค่ะมีรูปแบบที่แตกต่างกันและมีความหลากหลายนะคะการค้นพบดังนั้นนะคะเขาจะเน้นถึงการค้นพบนะคะเพื่อให้มีรูปแบบที่ดีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะทอนไดบอกว่าบุคคลนะคะควรจะค้นพบรูปแบบการตอบสนองที่ดีและเหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อให้เหลือรูปแบบเดียวนะคะเมื่อเหลือรูปแบบเดียวแล้วนะคะเขาก็จะพยายามเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขการทำของสกินเนอร์นะคะสกินเนอร์บอกว่าการเรียนรู้นะคะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะซึ่งสกินเนอร์เน้นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์สกินเนอร์บอกว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยค่ะจะคงอยู่เมื่อได้รับการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบค่ะ
1: ค่ะก็อันนี้เราก็จะเคยได้ยินกันเนาะในเรื่องของการเสริมแรงนะคะทางบวกทางลบนะคะสำหรับรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีนะคะอาจารย์ก็จะขออนุญาตอธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจดังนี้นะคะอันแรกก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะก็จะเป็นทฤษฎีของท่านพาฟลอฟนั่นเองนะคะที่กล่าวว่าพฤติกรรมเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้หรือการตอบสนองนะคะโดยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเกิดจากการวางเงื่อนไขนะคะนักศึกษาก็จะเห็นรูปภาพนะคะรูปภาพแรกก็จะเป็นสิ่งเราที่วางเงื่อนไขนะคะก็คือcondition stimulus ก็คือกระดิ่งนั่นเองนะคะเสียงกระดิ่งนะคะส่วนสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขในที่นี้ก็คือผงเนื้อนะคะที่เราเรียกว่า uncondition stimulus หรือว่า UCS นะคะส่วนการตอบสนองหรือการ response นั้นก็จะแบ่งเป็น2 อย่างด้วยกันก็คือการตอบสนองที่ไม่ถูกวางเงื่อนไขกับการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขนะคะทีนี้จากภาพเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้ว่าจะเป็นเรื่องของการหลั่งน้ำลายของสุนัขนะคะก็คือเมื่อเราสั่นกระดิ่งนะคะแล้วก็เอาผงเนื้อใส่ปากสุนัขไปด้วยก็จะทำให้สุนัขเนี่ยน้ำลายไหลนะคะต่อมาเนี่ยเราสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวนะคะอาจารย์ไม่ต้องใส่ผงเนื้อก็จะทำให้สุนัขเนี่ยเกิดน้ำลายไหลเช่นกันนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะพอเข้าใจนะคะเพราะว่าเรามีการวางเงื่อนไขให้กับสุนัขนะคะสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู้นะคะทีนี้ท่านพาฟลอฟเนี่ยก็ได้อธิบายในรายละเอียดว่ากระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ย เป็นอย่างไรนะคะท่านก็จะอธิบายตรงนี้ไว้5ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือต้องเราจะต้องให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขหรือว่า CS ที่ในที่นี้ก็คือกระดิ่งนั่นเองนะคะก็คือเสียงกระดิ่งนะคะพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขนะคะก็คือผงของผงเนื้อนะคะอันนี้คือจะต้องให้เขาก่อนนะคะประการที่2เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะพัฟล็อบบอกว่ากระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยค่ะแบ่งเป็น5ประการย่อยๆด้วยกันนะคะประการแรกคือการให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขหรือ CS เนี่ยค่ะพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขหรือ UCS เนี่ยค่ะแบ่งเป็น4แบบด้วยกันแบบแรกคือการสั่นกระดิ่งการให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขพร้อมกันนะคะแบ่งเป็น4แบบอันดับแรกคือสั่นกระดิ่งนะคะการสั่นกระดิ่งอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะจนกระทั่งให้เนื้อเนี่ยค่ะคือการวางเงื่อนไขแบบถ่วงเวลานั่นหมายความว่าเราจะสั่นกระดิ่งประมาณสัก5นาทีหลังจากนั้นเราก็ให้ผงเนื้อเนี่ยค่ะคือเป็นการวางเงื่อนไขแบบถ่วงเวลาค่ะอันที่2คือสั่นกระดิ่งแล้วก็ให้เนื้อในเวลาเดียวกันก็คือสั่นกระดิ่งแล้วก็ให้เนื้อพร้อมๆกัน
1: เรียกว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็คือการวางเงื่อนไขพร้อมกันนะคะอันที่3ก็คือสั่นกระดิ่งสิ้นสุดลงแล้วก็เว้นระยะเวลาไว้แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นจึงให้เนื้อนะคะเรียกว่าการวางเงื่อนไขแบบทิ้งร่องรอยไว้ค่ะและสุดท้ายคือการวางเงื่อนไขแบบย้อนกลับก็คือย้อนกลับไปที่เดิมค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่ง
1: ข้อ2เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะกระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะข้อ2ก็คือการลดภาวะนะคะการลดภาวะนะคะเป็นการให้สิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขนะคะถูกงดลงบ่อยๆนะคะจนไม่มีการเสริมแรงซึ่งการงดสิ่งเราโดยไม่มีการเสริมแรงเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไขจะค่อยๆลดลงจนหยุดการตอบสนองชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งจากภาพนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราสั่นกระดิ่งแล้วเรางดให้เนื้อลดงดให้ผงเนื้อเนี่ยค่ะสุนัขก็จะไม่มีน้ำลายไหลออกมาค่ะ
1: ค่ะก็หมายความว่าถ้าเรางดผงเนื้อบ่อยๆนะคะถึงแม้เราจะสั่นกระดิ่งอย่างเดียวถ้าไม่ได้ให้ผงเนื้อสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู
0: ้เรียนรู้
1: ก็จะทำให้น้ำลายเขาลดลงนะคะเพราะว่า
0: เขาจะไม่ได้ทานเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนะคะก็เรียนรู้แล้วนะคะว่ากระดิ่งอย่างเดียวไม่มีเนื้อนะฉันก็ไม่มีน้ำลายละอะไรประมาณนี้นะคะ
0: อันนี้คือเป็นการลดภาวะค่ะ
1: ค่ะข้อที่3เนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นการคืนสู่ธรรมชาตินะคะนักศึกษามันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะภายหลังจากที่มีการลดภาวะแล้วนะคะก็คือการทำให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขหรือว่ากระดิ่งเนี่ยเพียงอย่างเดียวนะคะก็จะมีการตอบสนองเกิดขึ้นอีกโดยไม่ต้องมีการวางเงื่อนไขกันใหม่เพราะว่าจะเกิดการคืนสภาพธรรมชาติในช่วงเวลาพักนั่นเองนะคะทีนี้ก็จะขออธิบายว่าคือเราจะสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผงเนื้อนะคะก็จะทำให้น้ำลายของสุนัขไหลนะคะและสุนัขก็จะมีน้ำลายออกมานะคะมากกว่าการสั่นกระดิ่งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพักอันนี้เราถึงจะเรียกว่าการคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าการคืนสู่ธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรนะคะสำหรับกระบวนการที่4นะคะเราก็จะเรียกว่าการสรุปกฎเกณฑ์นะคะการสรุปกฎเกณฑ์ก็คือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า generalization นะคะก็คือเป็นการสังเกตลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกันของสิ่งเรานะเป็นที่เป็นสิ่งเราเดิมนั้นนะคะก็ทำให้เกิดการตอบสนองได้นะคะจากภาพนี้ก็จะสามารถอธิบายได้ว่าหากสุนัขเนี่ยมีการเรียนรู้ที่จะน้ำลายไหลกับเสียงกระดิ่งที่มีเสียงดังระดับกลางแล้วนะคะสุนัขเขาก็จะมีน้ำลายไหลกับเสียงกระดิ่งที่มีระดับสูงแล้วก็ต่ำได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็สามารถสรุปเป็นกฎเกณฑ์ได้นะคะ
0: ค่ะและอันสุดท้ายนะคะเป็นการแยกแยะความแตกต่างค่ะเราจะให้สุนัขเกิดการเรียนรู้นะคะโดยเขาทดลองโดยการสั่นกระดิ่งให้ผงเนื้อแล้วสุนัขก็น้ำลายไหลเพราะว่าสุนัขเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะเกิดการเรียนรู้ว่าเขาได้กินเนื้อแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เสียงของกระดิ่งแล้วเราอาจจะใช้เสียงคนนะคะเพื่อให้สุนัขแยกแยะว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เขา จะสามารถเรียนรู้แยกแยะเสียงได้ก็คือสั่นกระดิ่งให้ผงเนื้อสุนัขน้ำลายไหลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นเสียงคนเนี่ยค่ะเราไม่ให้ผงเนื้อสุนัขก็น้ำลายไม่ไหลค่ะ

0: ก็จะแยกแยะได้ว่าถ้าเกิดมีเสียงกระดิ่งเขาจะได้ทานผงเนื้อแล้วเขาก็จะน้ำลายไหลแต่ถ้าเป็นเสียงคนเมื่อไหร่เขาจะไม่น้ำลายไหลเพราะเราไม่ได้ให้ผงเนื้อเขาจะไม่น้ำลายไหลค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือสุนัขเกิดการเรียนรู้นั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะเรียนรู้แยกแยะสิ่งเสียงหรือสิ่งของหรืออะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันค่ะซึ่งเป็นความสามารถของร่างกายนะคะที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งเราที่แตกต่างกันสิ่งเราที่แตกต่างกันนั่นคือเสียงที่แตกต่างกันนั่นเอง
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่ทำในสัตว์นะคะก็นำไปสู่การใช้ในคนนะคะภายหลังนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมานะคะทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกทฤษฎีที่2นะคะก็คือเป็นทฤษฎีของจอห์นบีวัสันนะคะจอห์นบีวัสันนะคะจะเน้นการทำนายและควบคุมพฤติกรรมมนุษย์นะคะเพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรมเนี่ยค่ะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือชุดของประสบการณ์ที่เป็นสิ่งเร้าที่ซับซ้อนนะคะซึ่งพฤติกรรมส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเป็นการเกิดขึ้นจากการวางเงื่อนไขนะคะโดยเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงสิ่งเราที่ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไขกับสิ่งเราอื่นๆนะคะจอห์นบีวัสันนะคะเขาจะเน้นการทดลองภายในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะจะช่วยให้เรานะคะสามารถเข้าใจพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากภายนอกห้องทดลองได้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการอารมณ์การกลัวของอัลเบิร์ตกับหนูขาวนะคะอันนี้ก็คือเขาทดลองในห้องปฏิบัติการโดยให้อัลเบิร์ตเนี่ยค่ะจับหนูขาวแล้วอัลเบิร์ตก็จะรู้สึกกลัวหนูขาวหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆปรับพฤติกรรมของอัลเบิร์ตโดยการให้อัลเบิร์ตจับสิ่งต่างๆที่เป็นสีขาวที่ไม่ใช่หนูขาวอัลเบิร์ตก็จะความร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กเคยชินกับความการกลัวสีขาวน้อยลงแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะให้จับหนูทำให้อัลเบิร์ตเนี่ยค่ะมีความกลัวต่อสีขาวก็คือขนของหนูขาวน้อยลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะทฤษฎีต่อไปนะคะก็คือทฤษฎีสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงนะคะนักศึกษาทฤษฎีแรกเนี่ยนะคะก็เป็นทฤษฎีของท่านเอ็ดเวิร์ดลีทอนไดนะคะอันนี้เราคงเคยได้ยินชื่อกันแล้วเนาะก็อันนี้ก็จะอธิบายนะคะว่าจะเป็นเน้นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าที่เรียกว่าสติมูลัสหรือว่าเอสนั่นเองนะคะกับการตอบสนอง response นะคะหรือว่าตัว R ในรูปแบบต่างๆนะคะทีนี้ก็จะมีคำหนึ่งที่เราใช้ว่าการลองผิดลองถูกนะคะก็คือการตอบสนองเนี่ยจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะพบรูปแบบที่เหมาะสมนะคะก็คือสรุปง่ายๆคือมีการลองถูกลองผิดนั่นเองนะคะแล้วก็จะเลือกตอบสนองนะคะของผู้เรียนรู้ที่ลงมือทำเองก็คือจะมีการตอบสนองโดยตัวของผู้เรียนนะคะเขาจะลงมือทำเองนะคะทีนี้เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วเนี่ยการตอบสนองหลายแบบเนี่ยจะหายไปนะคะเขาก็จะเลือกเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้การตอบสนองเช่นนี้เชื่อมโยงกับสิ่งเราที่ต้องการนะคะให้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็คือก็เหมือนกับชื่อนะคะชื่อตั้งว่าทฤษฎีสัมพันธ์แบบเชื่อมโยง ก็คือตรงนี้ก็อธิบายในเรื่องของทฤษฎีได้นะคะว่าทำไมถึงชื่อทฤษฎีแบบนี้นะคะก็จะมีภาพที่แสดงให้นักศึกษาได้เห็นนะคะว่า เป็นเรื่องของแมวเนาะแมวนะคะแมวเนี่ยถ้าเราเอาเขาจับไปขังไว้นะคะเขาก็จะทำการทดลองถูกทดลองผิดอย่างตะกี้ที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะแมวก็จะทดลองเดาเอาเท้าของเขาเนี่ยเหมือนเดาสุ่มนะคะอาจารย์ไปแตะตามที่ต่างๆนะที
0: ่แตะปุ่ม3ปุ่มดังรูปเมื่อก
1: ี้นะคะค่ะไปแตะแล้วบังเอิญเขาก็ไปแตะที่คานนะคะก็ทำให้ประตูเปิดออกมานะคะแมวก็ทำซ้ำเรื่อยๆจนรู้เรียนรู้ว่าวิธีว่าจะกดคานได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือลองถูกลองผิดนะคะเขาก็กดจนคานมันเปิดออกมานะคะ
0: ค่ะ
1: ประตูก็เปิดกดที่คานก่อน
0: ค่ะจากการทดลองเมื่อกี้นะคะทอนไดเขาสรุปกด การเรียนรู้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละรูปแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นกฎแห่งความพร้อมนะคะทอนไดบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีนะคะผู้เรียนควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นของร่างกายและเตรียมความพร้อมในเรื่องของจิตใจนะคะเช่นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหรือว่าการเตรียมพร้อมในเรื่องของจิตใจก็คือทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
1: ค่ะถ้าสมมติว่าผู้เรียนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ใช่ไหมคะ
0: อาจจะเป็นตัวขัดขวาง
1: ใช่ใช่คือสรุปง่ายๆก็คือร่างกายและจิตใจเนี่ยต้องมีความพร้อมแล้วจิตใจก็คือความอยากที่จะเรียนถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราไปบังคับเขา
0: แรงจูงใจที่จะเรียน
1: ค่ะถ้าเราบอกว่าเออยังง่วงยังไม่อยากเรียนยังเบื่อยังอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของจิตใจเรามาให้เขาเรียนเขาก็ไม่อยากเรียนนะคะก็คือเขาไม่พร้อมนั่นเอง
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะเป็นกฎข้อที่สองนะคะทอนไดบอกว่ากฎแห่งการฝึกหัดค่
1: ะ
0: ทอนไดบอกว่าการที่บุคคลเนี่ยค่ะได้ลงมือฝึกปฏิบัติบ่อยๆด้วยความเข้าใจนะคะจะทำให้เขานะคะเกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร นะคะซึ่งถ้าไม่ได้ทำซ้ำๆเนี่ยค่ะการเรียนรู้อาจจะถูกลืมไปได้แล้วก็อาจจะไม่สามารถทำต่อไปได้ดังนั้นเวลาที่นักศึกษาจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะคนที่จะลงมือฝึกทำบ่อยๆแล้วก็ทำด้วยความเข้าใจด้วยค่ะ
1: อย่างเช่นอะไรบ้างคะการยกตัวอย่าง
0: เช่นการอ่านหนังสือเนี่ยค่ะเราอ่านรอบเดียวกับเราอ่านสองรอบเนี่ยค่ะแน่นอนเลยค่ะการอ่านสองรอบเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ยิ่งขึ้นค่ะหรือว่า
1: การทำโจทย์นะ
0: การทำโจทย์
1: ทำโจทย์เลขเนาะ
0: ใช่
1: ข้อยากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: หรือว่าการฝึกออกกำลังกายเช่นการฝึกตีแบดบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะสังเกตเห็นว่านักกีฬาแบดมินตันเนี่ยค่ะเขาจะฝึกตีทุกวันฝึกท่าเดิมเป็นร้อยๆครั้งเพื่อที่ให้เขาเกิดการเรียนรู้ในท่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์กระทันหันเนี่ยค่ะเขาร่างกายของเขาก็คือจะตอบสนองต่อสิ่งที่เขาฝึกบ่อยๆได้หรือนักดนตรีเนี่ยค่ะฝึกการเล่นดนตรีบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้นเวลาที่ต้องเล่นจริงค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าต้องฝึกหัดหรือว่าฝึกฝนบ่อยๆนั่นเองนะคะ
0: ต่อมาค่ะเป็นกฎข้อที่3ค่ะเป็นกฎแห่งการใช้ค่ะทอนไดบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะจะมีความมั่นคงถ้าฝึกปฏิบัติบ่อยๆจนเกิดความชำนาญก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะเช่นนักดนตร
1: ี
0: ใช่ค่ะก็คืออันที่2เนี่ยเป็นการฝึกปฏิบัติแต่อันที่3เนี่ยเป็นการฝึกใช้บ่อยๆเพื่อมีพฤติกรรมที่มั่นคงเกิดการเรียนรู้ได้ชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะและกฎข้อสุดท้ายนะคะเป็นกฎแห่งผลที่พึงพอใจค่ะทอนไดบอกว่าพฤติกรรมของบุคคลจะคงทนถาวรได้บุคคลต้องมีความพึงพอใจในพฤติกรรมเหล่านั้นค่ะเช่นเวลาที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราได้รับคำชมเชยเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นและทำให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนถาวรมากขึ้นค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีบุคคลบางเช่นนักเรียนได้รับคำชมคุณครู
1: ได้รางวัล
0: ได้รางวัล
1: หรือได้รับได้เหรียญ
0: หรือได้รับคำชื่นชมจากคุณครูเนี่ยค่
1: ะ
0: เขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันดีนะเขาก็จะมีพฤติกรรมที่คงทนถาวรเพิ่มมากขึ้น
1: เขาเพราะว่าเขาพึงพอใจกับคำชมนั้นรางวัลนั้นใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำนะคะแนวคิดของสกินเนอร์นะคะสกินเนอร์เน้นศึกษาพฤติกรรมที่เกิดจากการเสริมแรงหรือการลงโทษนะคะสกินเนอร์จะเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมเขาบอกว่าพฤติกรรมเกิดจากการเสริมแรงหรือการลงโทษการเสริมแรงก็จะเป็นการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางลบและการลงโทษนะคะซึ่งจะมีกระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำด้วยกันนะคะเช่นการลดภาวะการคืนสู่ธรรมชาติการกฎเกณฑ์และการแยกแยะความแตกต่างซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์สุอรุณนะคะจะมาขยายความเกี่ยวกับการเสริมแรงการลงโทษและกระบวนการของการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ในลำดับต่อไปค่ะ
1: ค่ะ ก็จะขออนุญาตอธิบายนะคะนักศึกษาในเรื่องของทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำนะคะตามแนวคิดของท่านสกินเนอร์นะคะก็คือท่านก็มองว่าพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยนะคะแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยเราก็ทำการทดลองในสัตว์ก่อนเนาะนะคะว่าพฤติกรรมนี่ก็เกิดจากการเสริมแรงหรือการลงโทษนะคะมีอยู่2ประการด้วยกันนะคะจะอธิบายในเรื่องของการเสริมแรงทางบวกก่อนนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า positive reinforcement นะคะก็คือเราเนี่ยจะให้สิ่งเล้าที่ทำให้เขาเกิดความพึงพอใจนะคะแล้วก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยมีแนวโน้มในการตอบสนองเพิ่มมากขึ้นจากในภาพเราก็จะเห็นว่ามีหนูนะคะมีหนูแล้วก็มี

0: หารนะคะอาหาร
1: ใน
0: ที ่ค่ะค่ะที่เป็นของที่เขาชอบนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าหนูเนี่ยก็จะเรียนรู้ว่าการกดคานของเขาเนี่ยแล้วตามด้วยเราให้อาหารเขาเนี่ยนะคะเขากดคานพอเขากดคานปั๊บเราให้อาหารนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยกดคานบ่อยขึ้นนะคะคล้ายๆกับอย่างเช่นว่าเด็กนะคะนักเรียนเนี่ยขยันทำการบ้านและคุณครูก็ชมหรือว่าให้คะแนนนะคะเวลาที่นักเรียนทำการบ้านเนี่ยก็จะทำให้เป็นไงคะนักเรียนเนี่ยทำการบ้าน
1: ขยันเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ตรงเวลาส่งการบ้านตรงเวลาประมาณนี้อันนี้เราจะเรียกว่าแรงเสริมทางบวกนะคะ
1: หรืออีกตัวอย่างนึงที่สำคัญเช่นเวลาที่คุณครูสอนในห้องเรียนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เวลานักเรียนคนไหนเขายกมือตอบเนี่ยค่ะแล้วคุณครูชมเชยหรือให้คะแนนเพิ่มหรือให้ดาวเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนักเรียนเขาก็จะกล้าที่จะตอบมากขึ้นก็คือมีพฤติกรรมในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้คือเป็นการเสริมแรงทางบวกค่ะ
0: ค่ะในทางบวกที่นี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือเป็นการให้สิ่งดีๆนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะต่อมานะคะก็เป็นการเสริมแรงหรือว่าการลงโทษนะคะอันนี้เราจะเรียกตรงกันข้ามกันนะคะก็คือเป็นการเสริมแรงในทางลบนะคะก็คือเป็น negative reinforcement นะคะก็คือการนำสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจออกไปนะคะตะกี้เป็นความพึงพอใจนะคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้เป็นความไม่พึงพอใจออกไปจากตัวเขานะคะก็จะส่งผลให้เนี่ยเขาเนี่ยมีการตอบสนองเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของหนูอีกเช่นกันนะคะอาจารย์อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีหนูนะคะจะมีหลอดไฟนะคะมีกระแสไฟฟ้านะคะเราก็จะเอาหนูเนี่ยนะคะอยู่ในกล่องนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอากระแสไฟฟ้าช็อตนะคะตัวกระแสไฟฟ้าที่ช็อตเขาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสิ่งเราที่เขาไม่ปรารถนาหรือว่าไม่พึงพอใจนั่นเองนะคะและหนูก็พยายามที่จะกดคานนะคะเพื่อจะให้ไฟฟ้าเนี่ยตัดนะคะคือเขาก็ต้องการจะกดคานเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าเนี่ยไปช็อตเขานะคะเพราะกดคานปั๊บไฟฟ้าก็จะตัดกระแสไฟฟ้าไม่มาช็อตเขาทั้งนั้นหนูก็จะเกิดการเรียนรู้ก็คือเป็นไงคะก็คือกดคานบ่อยขึ้นนั่นเองนะคะการที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยเป็นการเสริมแรงในทางลบนะคะเราให้การเสริมแรงในทางลบเปรียบเสมือนเราทำโทษเขานั่นเองนะคะแทนที่จะให้รางวัลซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกก็กลายเป็นการเสริมแรงทางลบนะคะเป็นการทำโทษยกตัวอย่างอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะเช่นเวลาที่เราสอนนักเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องทำสิ่งบางอย่างเพื่อซึ่งเราอาจจะต้องทำสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนอาจจะไม่ชอบเช่นการตัดคะแนนหรือว่าการให้ไปวิ่งรอบสนามอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เขามีพฤติกรรมบางอย่างเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะคือเป็นการเสริมแรงทางลบค่ะ
0: คืออย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะก็คือการตัดเงินการตัดเงินค่าขนมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะการลงโทษโดยการอาจจะแบบเคี่ยนตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการลงโทษของครูหรือว่าของผู้ปกครองในทางลบอันนี้ก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่พึงพอใจแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมแรงในทางลบนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะอันสุดท้ายที่สกินเนอร์กล่าวถึงนะคะก็คือเป็นการลงโทษนะคะการลงโทษเนี่ยค่ะคือเป็นการให้สิ่งเราที่ไม่พึงพอใจเพื่อทำให้มีการตอบสนองลดลงนั่นคือทำให้เขาไม่พอใจและพฤติกรรมลดลงค่ะเช่นถ้าเราเจอนักเรียนที่พูดคุยเสียงดังในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้วิธีการลงโทษโดยการให้เขาไปวิ่งรอบสนาม5รอบซึ่งการวิ่งรอบสนาม5รอบเนี่ยค่ะทำให้เขาไม่พอใจดังนั้นเขาก็จะพูดคุยในห้องเรียนน้อยลงค่ะหรืออาจจะมีนักเรียนบางคนที่แอบเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราอาจจะเก็บโทรศัพท์ของเขาไว้สัก1วันไม่ให้เขาได้เล่นเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจต่อไปเขาก็ไม่กล้านะคะอาจารย
0: ์
1: ที่จะเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนอีกค่ะเป็นการลงโทษค่ะ
0: อย่างในภาพนี้ก็จะอธิบายได้ว่าเมื่อหนูกดคานนะคะแล้วก็เอาไฟฟ้าไปช็อตเนี่ยนะคะกดคานปั๊บถูกไฟฟ้าช็อต
1: ใช่
0: เป็นไงคะ

0: หนูก็ไม่กล้ากดคานนะคะก
1: ็
0: คือการกดคานนี่ก็ลดลงไปนะคะคำ
1: กดหรืออย่างในรูปเนี่ยค่ะกดคานปุ๊บเปิดกล่องมาเจอแมวหนูกลัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องพยายามหาคานกดเพื่อที่จะไม่เจอแมวเน
0: ี่
1: ยค
0: ่
1: ะใช่ค่ะใช
0: ่ค
1: ่ะต่อเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ค่ะต่อมานะคะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนนะคะอันดับแรกเลยค่ะทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้นะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะโดยการนำหลักเกณฑ์การวางเงื่อนไขและการตอบสนองต่อสิ่งเร้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะคะหลักเกณฑ์ที่ใช้เช่นอะไรบ้างเช่นการลงโทษการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางลบเพื่อปรับพฤติกรรมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการเสริมแรงทางบวกเช่นการให้ดาวการให้คะแนนเพิ่มการให้คำชมเชยการลงโทษก็เช่นการหักคะแนนนักเรียนหรือการเก็บมือถือนักเรียนไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่พอใจค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะคะอย่างเช่นพฤติกรรมกลัวครูพฤติกรรมวิตกกังวลพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกนะคะก็เริ่มต้นจากค่อยๆให้นักเรียนเนี่ยจะฝึกเข้าใกล้กับสถานการณ์ที่ทำให้เขาเกิดพฤติกรรมนั้นนะคะให้เขาค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ฝึกเข้าใกล้สถานการณ์ต่างๆซ้ำจนเขาเคยชินและลดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางลบหมดไปนะคะสรุปง่ายๆเขากลัวอะไรเขาไม่กล้าอะไรก็ให้เขาค่อยๆเข้าใกล้นะคะจนเกิดความเคยชินนะคะทีนี้การประยุกต์ใช้นะคะกฎแห่งความพร้อมทางร่างกายและจิตใจนะคะของทฤษฎีการทฤษฎีสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงนะคะอย่างเช่นครูผู้สอนเนี่ยก็ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตภาพนะคะให้ดีให้พร้อมอย่างเช่นห้องเรียนต้องสะอาดนะคะอุปกรณ์พร้อมอากาศถ่ายเทสะดวกครูพูดจาไพเราะประมาณนี้นะคะแล้วก็ความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียนก็สำคัญนะคะให้เขานั่งสมาธิก่อนนะคะให้พักผ่อนก่อนนะคะอ่านหนังสือมาล่วงหน้าอย่างนี้นะคะ
1: หรือเป็นการเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมที่จะเรียนรู้
0: นะคะอันนี้เป็นกฎแห่งความพร้อมนะคะส่วนการประยุกต์ใช้กฎแห่งการฝึกหัดก็คือให้ทำแบบฝึกหัดที่ซ้ำๆนะคะก็จะทำให้เขาเกิดความเขาเรียกว่าแม่นยำนะยิ่งทำนะคะก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะซึ่งก็จะคล้ายๆกับการประยุกต์ใช้กฎแห่งการใช้ค่ะก็คือเป็นการฝึกให้เขาทำซ้ำๆทำบ่อยๆอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นค่
0: ะ
1: ต่อมานะคะเป็นกฎของผลที่พึงพอใจค่ะก็คือครูผู้สอนเนี่ยค่ะจะสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อให้เขารู้ว่าความสามารถของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งบางครั้งอาจจะต้องปรับปรุงและบางครั้งอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทำดีแล้วก็ชื่นชมเขาเพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจมีกำลังใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นว่าตนเองก็สามารถที่จะทำได
0: ้ค่ะก็คือสรุปง่ายๆก็คือให้เขาพึงพอใจนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะต่อมาค่ะเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องช่วยสอนและบทเรียนแบบโปรแกรมนะคะเป็นการคิดอุปกรณ์วิธีการสอนแบบใหม่เพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นเช่นในสมัยนี้ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเรียนรู้นะคะผู้เรียนเนี่ยค่ะจะได้รับการเสริมแรงทันทีที่แสดงพฤติกรรมค่ะที่ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะมีบทบาทที่เหมาะสมที่ดียิ่งขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: และสุดท้ายค่ะ
0: ค่ะก็การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำนะคะก็เป็นในเรื่องของการเสริมแรงนะคะก็คือการให้คะแนนจิตพิสัยการประกาศเกียรติคุณกับคนที่เรียนดีมีผลการเรียนดีนะคะ แล้วก็การประยุกต์ใช้นะคะการเสริมแรงเพื่อปรับพฤติกรรมอย่างเช่นการชมเชยยกย่องการให้รางวัลนะคะการทำกิจกรรมที่ผู้เรียนชอบให้อ่านหนังสือการ์ตูนให้เล่นเกมที่นักเรียนชอบนะคะอันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของจิตวิทยาการศึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะอาจารย์ทีนี้ลองมาดูนะคะว่าข้อคำถามหรือว่าข้อสอบนะคะที่อาจารย์ท่านจะถามมาเนี่ยจะมีออกในแนวไหนบ้างนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาจารย์อาจจะถามว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะนักศึกษาก็คงจะต้องตอบว่าควรจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนนะคะมีการลงโทษมีการเสริมแรงทั้งทางลบทางบวกอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที่ข้อสอบจะออก
1: สิ่งหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็คือสกินเนอร์ค่ะสกินเนอร์เขาจะเน้นในเรื่องของการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางลบและอีกสิ่งสำคัญนึงคือการลงโทษค่ะซึ่งการเสริมแรงทางบวกเนี่ยค่ะเขาอาจจะยกกรณีศึกษามาว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เราจะใช้การเสริมแรงทางบวกอย่างไรนักศึกษาก็พอจะตอบได้นะคะว่าการเสริมแรงทางบวกก็คือการให้รางวัลในสิ่งที่เขาพึงพอใจนั่นเองส่วนการเสริมแรงทางลบเนี่ยค่ะเป็นการเพิ่มสิ่งที่เขาไม่พอใจเพื่อให้เขามีพฤติกรรมในสิ่งที่เราต้องการเพิ่มขึ้นส่วนการลงโทษเนี่ยค่ะเป็นการเพิ่มสิ่งที่เขาไม่พอใจเหมือนกันเพื่อให้พฤติกรรมของเขาลดลงนั่นเองค่ะค่ะซึ่งหน่วยสุดท้ายเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะในหน่วยที่6นะคะ
0: ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะค่ะในวันนี้นะคะในครั้งนี้ที่อาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยได้พูดมานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้สาระที่สำคัญไปนำใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละหน่วยนะคะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะเพื่อให้เราเกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการทำข้อสอบนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีทุกท่านนะคะสำหรับการสอบที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับพบกันอีกครั้งนะครับในการสอนเสริมชุดวิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การนะครับวันนี้เนี่ยในการที่เรามาฟังในการสอนเสริมครั้งนี้นะครับก็จะพูดในเรื่องของกลุ่มทฤษฎีต่างๆของภาวะผู้นำนะครับว่ามันมีกลุ่มทฤษฎีอะไรบ้างมีลักษณะยังไงบ้างจะไล่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงยุคสมัยใหม่นะครับในการที่เรามาพูดในครั้งนี้นะครับเราจะพูดกันร่วมกันอยู่3ท่านนะครับก็คือของผมเองนะครับผอ.ดร.ภาวินนะครับอาจารย์กล้านะครับแล้วก็จะมีท่านอาจารย์นะครับคือผอ.วราพรสุขแสนชนานันท์นะครับนั่งอยู่ข้างๆนี่เองแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ดร.ภูริพัฒน์ชันกิจนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วแนะนำกันก่อนไหมว่าเป็นยังไงเอ่ย
1: ดีครับดี
0: ครับผมขอเชิญอาจารย์ก้อยครับ
2: ค่ะก็ชื่อวราพรสุขแสนชนานันท์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะเอกการจัดการของเรานี่เองค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะ
4: ครับผมว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชาญกิจนะครับก็อยู่เอกการจัดการสาขาวิทยาการจัดการเช่นกันครับผม
0: เรามาเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนดีกว่านะครับก็ในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับก็คือในตัวของกลุ่มทฤษฎีภาวะผู้นำนะครับในส่วนเริ่มต้นเนี่ย ที่เป็น มันจะแบ่งเป็น3กลุ่มทฤษฎีหลักๆก็คือจะเป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะครับแล้วก็ยุคสมัยใหม่แต่รอบนี้คือเราจะพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับท่านอาจารย์ภูริพัฒน์ครับผมในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มันต้องเริ่มต้นจากแนวคิดของใครนะครับ
4: ใช่ครับครับก็จริงๆแล้วน่าจะพูดถึงเรื่องของนักวิชาการที่ค่อนข้างโด่งดังมากเลยก็คือเฟเดอริกเทเลอร์นะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับแนวคิดทางด้านการจัดการด้วย
0: ใช่
4: เพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยต้องเท้าความนิดนึงว่าสมัยก่อนเรายังไม่เคยทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นเกษตรกรเนาะทำงานตามบ้านตอนหลังนี่มาอยู่ในโรงงานร่วมกันใช่ไหมครับพออยู่โรงงานร่วมกันปุ๊บคราวนี้มันก็ต้องมีคนคอยบริหารจัดการงานคราวนี้เฟเดอริกเทเลอร์เนี่ยเขาก็ไปศึกษาเรื่องของ principle หลักการ4อย่างของเขานะครับเราก็ดูเฮ้ยตัวอย่างที่ดีของคนเนี่ยนะเป็นยังไงคนที่เก่งเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงนะครับคราวนี้มันยังไม่พออาจารย
0: ์
4: เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการกระตุ้นแรงจูงใจช่วยส่งเสริมใช่ไหมอาจารย์เทเลอร์เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการให้รางวัลมาด้วย
0: ตัวของ
4: Pitchlet System
0: Pitchlet ก็คือเน้นเป็นตัวชิ้นงานก็เน้นในเรื่องของเงินเป็นหลักใช่ไหมครับอาจารย
4: ์จริงๆแล้วหลักการนี้ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆโรงงานในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครขยันเนี่ยนะใครเก่งเนี่ยนะก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับ
0: นะ
4: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้นำก็คือคนที่เป็นหัวหน้าก็ดีเนี่ยนะครับอาจจะต้องคอยควบคุมกำกับดูแลอะไรต่างๆด้วยนะครับ
0: ดังนั้นในกลุ่มของเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็จะเน้นในเรื่องของความสามารถของบุคคลหนึ่งว่าจะดึงศักยภาพออกมาให้ได้ดังนั้นในการที่เราศึกษาเนี่ยของภาวะผู้นำก็จะเน้นในเรื่องของภาวะผู้นำที่มีคุณลักษณะที่ถูกต้องและเหมาะสมว่าควรจะเป็น

0: บไหนนะครับทีนี้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับลองยกตัวอย่างมาหน่อยว่าคุณลักษณะจริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่เหมาะความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยครับท่านอาจารย์ก้อยครับมีอะไรบ้างเอ่ย
1: คือจริงๆแล้วนะคะผู้นำเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นแล้วก็สะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพผู้นำที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วการที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีได้เนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ต้องมีความมั่นใจเนาะมันก็จะสะท้อนออกมาทางบุคลิกภาพให้ทุกคนเห็นนะคะ
2: อย่างอาจารย์ภวินนี่ได้ไหมฮะรูปลักษณ์หน้าตา
0: อ้วนครับ
2: มีความรู
1: ้ดูพื้นฐาน
2: แต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ดีอย่างนึงนะฮะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาถ้าเรียนกับอาจารย์ภวินเนี่ยท่านอาจารย์จะพูดจาฉะฉาน
1: ไ
2: ม่ค่อยพูดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ motivation เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็มีทั้งบุคลิกภาพมีแรงบันดาลใจใช่ไหม
1: มีในเรื่องของความรู้ความสามารถ
0: ความรู้ความสามารถ
1: ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในภาพของพฤติกรรมนะคะมันก็จะออกมาในด้านของบุคลิกภาพกับพฤติกรรม
0: ก็บุคลิกภาพที่ออกมาจะเวลาพฤติกรรมที่แสดงออกมานะครับจะแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือความมั่นใจข้างในของตัวเองนะครับคือจะเป็นทั้งแววตาท่าทางนะครับหรือว่าการแสดงออกต่างๆอันที่2คือจะเป็นรูปแบบของการแต่งกายที่ทำให้การมองเห็นหรือการรับเข้ามานะครับว่าเอ๊ะมองคนนั้นรู้สึกยังไงการยืนการเดินการพูดอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นบุคลิกภาพที่ดูแล้วเหมาะสมหรือเปล่านะครับของภาวะผู้นำคนนั้นนะครับเพราะว่าคงไม่เจอแบบภาวะผู้นำบอกว่าอ้าวคนไหนผู้นำแกเป็นไงชี้มาเอ้ยสวัสดีคนเป็นยังไ
2: งดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่
0: มันเยอะมากอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว first perception ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้นำนะคะ
0: นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้แรงจูงใจสำคัญไหมเอ่ยของภาวะผู้นำนะครับ
2: ก็จูงใจใช่ไหมอาจารย์ที่มีต่อผู้ตาม
0: ต่อผู้ตามอะไรเงี้ย
2: สำคัญมากเลยอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วพนักงานเนี่ยนอกจากจะถูกกระตุ้นด้วยตัวเงินได้แล้วเนี่ย
1: ต้องมีแรงจูงใจ
2: ใช่มันต้องมีแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัวผู้นำด้วยเช่นกันจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าหลายๆคนน่าจะเจอประสบการณ์เดียวกันก็คือบางครั้งนะครับเราได้เข้าไปทำงานกับหัวหน้าที่มีทักษะความรู้ที่ดีได้ไอเดียอะไรใหม่ๆ
1: ใช
2: ่ไหมฮะมันเกิดอินสปิเรชันเกิดแรงบันดาลใจอยากจะทำงานอยากจะแอคชีฟอยากจะประสบความสำเร็จนะครับและยิ่งหัวหน้าบางคนเนี่ยเรียกว่าเน้นเป็น positive thinkingคือให้แต่แรงพุชบวกเน
1: า
2: ะให้แต่แรงผลักดันเอ้ยคุณต้องพยายามนิดนึง
1: คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง
2: เพราะงั้นมันก็จะเหมาะสมกับบางคนเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ด้านบวกด้านเดียวนะอาจารย
1: ์
2: บางทีเราก็ต้องมีการควบคุมบ้าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีนะคะก็ควรที่จะมีการให้คุณแล้วก็ให้โทษได้นะคะถึงจะสามารถให้สามารถที่จะควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเราได้นะคะในตรงส่วนนี
0: ้ดังนั้นเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อมีแรงจูงใจแล้วครับเมื่อกี้ก็มีท่านอาจารย์ก็ได้บอกมาว่ามันมีพลังนะครับมันทำสร้างสามารถสร้างพลังให้คนอื่นได้รับทราบได้ดังนั้นตัวพลังที่เราจะทำให้เกิดพลังงานที่อยากจะให้อยากจะทำหรือแรงกระตุ้นขึ้นมานะครับก็จะมาจากทั้งแรงจูงใจในเชิงบวกแล้วก็แรงจูงใจในเชิงลบผู้นำก็ควรจะมีความสามารถในด้านนั้นนะครับรวมถึงลักษณะของสติปัญญาและการทำงานของการทำงานเช่นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือผู้นำของเขาเนี่ยก็ควรจะมีวิสัยทัศน์ที่แบบเป็นลักษณะที่เรามองการไกลใช่ไหมครับมองการไกลเป็นยังไงเอ่ย
1: การมองการไกลนะคะเขาจะมองว่าเอ้ยอนาคตเนี่ยสมมตินะคะตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมกำลังมาแรงใช่ไหมคะกำลังมาในยุค 4.0 โดยเฉพาะ Thailand 4.0 ผู้นำก็จะต้องเฮ้ยเราจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อย่างไรไม่ปิดกั้น
0: ไม่ปิดกั้นมีอะไรที่เปลี่ยนมาก
1: ็ใช่นะคะแล้วก็อาจจะ motivate เอาแรงจูงใจเข้ามาเพื่อที่จะใหพนักงานให้ผู้ตามหรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยสร้างองค์กรนวัตกรรมร่วมกันขึ้นมา
2: สำคัญมากเลย
0: ครับ
2: สำหรับมุมมองของผมนะอาจารย์เนาะเกี่ยวกับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องอาจจะต้องรู้จักสำรวจสภาพแวดล้อมก่
0: อ
2: นว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพื่อที่เขาจะได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง
1: จริงค่ะ
2: ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าสังเกตเห็นเนาะบรรดาผู้นำระดับโลกก็หลายคนเนี่ยก็จะมีวิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้ากว่ายุคปัจจุบันอีกใช่ไหมครับอย่างสตีฟจ็อบส์ก็ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: มาร์คซักเคเบิร์กอะไรที่อาจารย์เล่าให้ฟังกับเด็กๆเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าค่อนข้างล้ำสมัยเป็นผู้นำนวัตกรรมไปเลย
1: ก็คิดดูนะคะจากเดิมโทรศัพท์ของเราไม่มีปุ่มกดใช่ไหมหน้าจอไม่มีปุ่มกดแต่พอสตีฟจ็อบส์เขามองล้ำไปข้างหน้าใช่ไหมคะก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่ไหลปุ่มนะคะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสแทนก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ก้าวไปข้างหน้านะคะ
0: จนมาถึงในปัจจุบันที่แบบไม่จำเป็นจะต้องมีตัวโทรศัพท์ก็ได้สามารถกดแล้วก็ฉายขึ้นมาบุบบนอากาศแล้วก็กด ผ่านอากาศได้เลย1 2 3 4 5ใช่มั้ยตอนแรกไม่เคยคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องผ่านตัวสัมผัสที่เป็นสิ่งของนี้ไม่ต้องละจะมีตัวจับใหม
1: ่อ
0: ันนี้ก็คือจะเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นผู้นำคืออาจจะไม่ได้มองสั้นนะครับต้องมองไกลเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันควรจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตไปบ้างนะครับ
1: ก็คือต้องเน้นอย่างที่ว่าต้องเน้นการวิเคราะห
2: ์
1: สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายนอกภายในที่เกิดขึ้น
0: ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของภาวะผู้นำในการทำงานขององค์กรเองครับต้องมีความเข้าใจในลักษณะของเนื้องานเป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าเวลาลูกน้องเวลาเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ทำยังไงดีไม่รู้เหมือนกันช่วยเราถามช่วยมาตอบให้ผมทีได้ไหมผมตอบไม่ได้อะไรเงี้ยลูกน้องก็จะเฟลลงไปทันทีแล้วมันเป็นผู้นำได้ยังไงใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของความสามารถของผู้บริหารคนนั้นนะครับทีนี้ในการที่เราจะสร้างนะครับความคิดหรือว่าระบบการทำงานได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับในการทำงานค่อนข้างมากเพราะว่าอย่างของเทเลอร์เขาบอกไปแล้วว่าสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำในการทำงานที่ดีที่สุดนะครับในตัวคุณลักษณะของผู้นำเองจริงๆแล้วเนี่ยคือในกลุ่มทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นคุณลักษณะตามที่ระบุไว้ทุกข้อ
2: โอ้
0: มันถึงจะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพนะต้องมีคุณลักษณะตามนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติลักษณะเหมือนกับที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างดีเนี่ยมันหาได้ยากมากนะครับมันก็เลยเป็นข้อจำกัดของทฤษฎีคุณลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวทฤษฎีของกลุ่มคุณลักษณะในด้านของทางวิทยาศาสตร
2: ์ครับ
0: ทีนี้เรามาคุยในเรื่องของทฤษฎี
1: น
0: ะเชิงพฤติกรรมนี่แหละนะครับกลุ่มทฤษฎีเชิงพฤติกรรมเนี่ยเขาเริ่มต้นจากแนวคิดที่มองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้คนต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคนคือเครื่องจักร
1: เน้น
0: productivity ดังนั้นคนเป็นยังไงไม่รู้แต่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานนะแต่ปัญหาคือเขาบอกว่ามีกลุ่มของคนที่เป็นนักคิดเหมือนกันว่าแล้วทำไมคนต้องทำเฉพาะเหมือนกับตัวชิ้นงานหรือสิ่งของเท่านั้นคนมันไม่ใช่สิ่งของเพราะว่าจะมีตัวปัจจัยที่มันวาดล้อมที่ทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นใช่ไหมนะอันนี้ก็ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะมีกลุ่มของนักทฤษฎีที่เขาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรร
1: ม
0: นะของบุคคลขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะดูเรื่องของ สภาพแวดล้อมที่มีต่อการดำเนินงานใช่ไหมครับนะนึกภาพกันปุ๊บสภาพแวดล้อมของโรงงานแสงไฟมีผลต่อการทำงานของคนไหมนะอากาศมีผลต่อความสำคัญของคนหรือทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ไหม
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นเวลาเราไปทำสอบอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: เมษายนอากาศเป็นไงครับร้อนคิดออกไหมข้อสอบไม่ออก
2: ใช่ใช่
1: ก็ต้องอยู่ต้องอาจจะต้องมีแอร์คอนดิชันมีอะไรอย่างเงี้ยให้กับผู้ใต้
0: แต่ถ้าไม่มีทำไงเราก็ต้องบริหารจัดการ
2: ครับ
0: เองเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วสภาพแวดล้อมมันมีผลทีนี้การศึกษาไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของแสงเท่านั้นจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทุกๆอย่างเลย
1: ยืนนานไปไหม
0: ใช่การมูฟเมนต์ของคนอะไรมันจะเกี่ยวข้องกัน
2: ครับ
0: สิ่งในการที่เราเริ่มของทฤษฎีของพฤติกรรมองค์การพฤติกรรมของภาวะผู้นำครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตอนแรกเลยซึ่งจะมีนักทฤษฎีกลุ่มของผู้ที่เป็นนักทฤษฎีเนี่ยอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือจะเป็นของโอไฮโอกับมิชิแกนที่เขาเน้นเรื่องอะไรเอ่ย
2: ที่บ้าคนบ้างานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์บ้าคนบ้างานเน้นคนเน้นงานเน้นโครงสร้างเน้นอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: ทำไมถึงเขาแยกเป็น2 อย่างนั้นเนื่องจากว่าในที่เราศึกษาครับจะเป็นกลุ่มของคนชาติตะวันตกนะครับโดยในกลุ่มคนตะวันตกเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของความเป็นตัวตนที่สูงดังนั้นเมื่อศึกษาไปจริงๆแล้วเนี่ยคนก็เลยฉีกแนวเลยคือบ้างานก็บ้างานสุดๆเลยจนถึงชีวิตส่วนตัวไปเลยถ้าคนแบบเน้นคนหรือเน้นความสัมพันธ์ก็จะเน้นความสำคัญจริงๆไปเลยดังนั้นเวลาเขาแยกเขาสามารถแยกได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบบนี
1: ้ว่าผู้นำคนไหนมุ่งเน้นความสัมพันธ
0: ์
1: มุ่งผู้นำคนไหนเน้นไปที่การสร้างงาน
0: นะครับก็จะเป็น2กลุ่มนี้
1: อันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม
0: ใช่ครับซึ่งจะมีกลุ่มที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ากลุ่มมันจะมีอยู่แค่2อย่างนี้หรือเปล่านะครับก็เลยศึกษาต่อไปนะครับก็จะเป็นของคุณเบรกและคุณมูตันเนี่ยเขาก็เลย ศึกษา managerial grit นะครับ
2: ที่มี5ตัว
0: ใช่ไหมใช่ใช่ในตัวของ managerial grit นะครับก็จะแบ่งเป็นผู้นำอยู่ทั้งหมด5ประเภทไม่ใช่แค่2แล้ว
2: เยอะเลย
0: เพราะว่าเขา
1: ใ
0: ช่เขาเลยเอาแกนตั้งเป็นคนเน้นคนไงแล้วแกนนอนก็เป็นงาน
2: ครับ
0: ทีนี้พอเราทำแกนตั้งเป็นคนแกนนอนเป็นงานปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถแบ่งกลุ่มนะครับตารางได้เป็น5ประเภทมีอะไรบ้างเอ่ยถ้าแบบคือมันจะเน้นแบบเน้นงานต่ำเน้นคนต่ำเลย
2: เดี๋ยวผมมีข้อสงสัยนิดนึงอาจารย
0: ์
2: ไอ้ที่บอกว่าบ้าคนบ้างานนี่มันเป็นยังไงล่ะเน้นคนเน้นงานขยายความนิดนึงได
1: ้ไ
0: หมเน้นคนคือจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์
2: หมายถึงว่า
0: สมา
2: ธิกับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ย
0: มีความสัมพันธ์ที่ดีกลัวว่าลูกน้องจะรู้สึกไม่ดี
2: เราจะหนักไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: จะ
2: ถามสารทุกข์สุขดิบอย่างงี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่ถ้าเน้นงานคือเน้นตามประสบประสงค์ที่การท

0: ผู้ร้องทำไม่ได้ตามนี
1: ้ครับ
0: ทำไม่ได้แสดงว่าคุณก็ตก
1: ก็คือเอางานเป็นตัวตั้งเอาความสำเร็จเป็นตัวตั้ง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ทีนี้เขาก็เลยบอกคุณเบรกและคุณมูตันเนี่ยก็เลยตั้งเป็นแมเนเจอร์ด้วยกริดขึ้นมาทีนี้เป็น5ด้านทีนี้มันจะมีเน้นก็คือเน้นงานต่ำเน้นคนต่ำคือไม่สนใจอะไรเลย
1: โอ้โหหัวหน้าแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะอาจารย์เนาะ
0: ครับนะคือ
2: ไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น
1: ไม่สนใจลูกน้องคือไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องไม่สนใจงาน
0: ก็คือจะเน้นลักษณะที่ว่าก็โยนภาระงานให้กับลูกน้องไงครับแล้วก็ไม่สนใจว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าลูกน้องจะชอบหรือไม่ชอบเราก็โยนไปเลยดังนั้นความสามารถคือมันอยู่ที่ความสามารถของลูกน้องเองภาระหรือความรับผิดชอบก็อยู่ที่ลูกน้องเองเช่นกัน
2: ตกไปที่หัวลูกน้อง
0: นะครับ
2: ก็จะต้องไปหาเอาเอง
0: ใช่ก็ต้องไปหาเอาเองอันนี้ก็ถ้าเจอกลุ่มลูกน้องที่แบบไม่ไหวเธอทำงานไม่ได้ก็จะเป็นปัญหานะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือจะเน้นหนังเดียวเลยไม่เน้นคนเลย
1: สุดตรงไปที่งานเดียวเลย
0: สุดตรงไปที่งานเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเผด็จการเน
1: า
0: ะจะเน้นงาน
1: เลยแหมพูดเข้าเรื่องเผด็จการ
2: ใช่ไหมเผด็จการก็คือสั่งถูกไหมคะ
1: เน้นสั่ง
0: เน้นสั่งการ
2: ส่งเมื่อไหร่เป้าหมายฉันให้เธอไปอย่างนี้เธอต้องทำ
0: ใช่ต้องทำให้เสร็จท้องอยู่จะคลอดแล้วทำไงดีทำไม่เสร็จเขาสนใจไหม
2: ไม่สน
0: ใจไม่สนใจใช่ไหมครับ
2: อันนี้คือเน้นงาน
0: นี่คือเน้นงาน
1: ฟังแล้วโหดร้ายจังเลยไม่อยากไปทำงานในบริษัทนั้นเลยค่ะอาจารย
0: ์ชวนแน่ว่ามันจะมีผลต่ออีกใช่ทีนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเน้นกลุ่มของที่เน้นงานเป็นหลักนะครับจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือจะเน้นคนเป็นหลักเลยคือดูแต่คนไม่เน้นงาน
1: คือหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
0: ใช่นี่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มคันที่ครับก็คือดูสมาชิกเฮ้ยสมาชิกรู้สึกดีไม่ชอบหรือยังไง
2: เน้นสร้างบรรยากาศในการทำงาน
1: ทำงานเป็นทีมอะไรประมาณนี้เนาะไม่ให้ลดข้อขัดแย้งให้น้อยที่สุด
2: ใช
1: ่ไหมครับ
0: ใช่ครับดังนั้นคือเป้าหมายที่เราวางงานไว้อ่ะคือเราแทบจะไม่มีหรืออาจจะไม่สำลิดผลเลยก็ได้เพราะว่าเราเน้นเรื่องของความรู้สึกของคนเป็นหลักมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหามาก
2: เน้นความสบายใจของผู้ร่วมงาน
0: ใช่แต่ทีนี้มันก็มีอีกกลุ่มนึงครับที่เขาบอกว่าเออเป็นกลุ่มที่โอเคเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่ากลุ่ม55เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง
2: นึกว่าหัวเราะค่ะ
0: หัวเราะ55
2: ไม่ใช่นะคะ
1: อ๋อคลิปออกแล้วเพราะว่ากริดเนี่ยมันแบ่งเป็นคะแนนไง
2: ใช่เป็นแกนตั้งกับแกนนอน
1: ถึง9เพราะในคนที่อยู่ในกลุ่มระดับ55เนี่ยก็คือเน้นทั้งคนเน้นทั้งงานอยู่ระดับกลางๆก็เรียกว่าเดินทางสายกลางได้
0: เดินทางสายกลางใช่ครับหรือว่ามิดเดิลโรดนั่นเองนะครับ
2: มิดเดิลโรดทางสายกลาง
0: ทางสายกลางเนี่ยมันก็คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือมันก็ทุกคนกับงานกับคนมันก็ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ข้อเสียคือมันไม่ได้เต็ม
2: มันไม่ได้อะไรไปมันไม่สุด
0: ม
2: ัน
0: ไม่สุด
2: ไม่สุด
0: มันไม่ได้สุดทั้งอันเลยด
1: ัง
0: นั้นก็ใช้ไว้แล้วลักษณะของการประนีประนอมการพูดคุยกันฉันวางให้แกสิแกทำได้เท่าไหร่ฉันทำได้แค่ห้าเงินมาเจอกันครึ่งทางได้ไหมเจ็บได้ไหมอะไรเงี้ย
2: หรือไม่ก็อาจจะแบบเข้าไปให้คำแนะนำบ้างหลังจากที่มอบหมายงานอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเดินทางสายกลางนะ
1: ครับ
0: จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เน้นประสิทธิภาพสูงๆเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่ม99คือเน้นทั้งคนแล้วก็เน้นทั้งงานด้วย
1: โอ้โห
2: นะผู้นำนี่สุดยอด
1: ผู้นำในฝันเลยแล้วป่ะของธุรกิจของบริษัทเลย
0: อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นทีมแมเนจเมนต์ใช่ไหมครับก็คือผู้จัดการผู้บริหารจัดการทีมอะไรเงี้ยเน้นทีมเป็นหลักนะครับจะเน้นประมาณไหนเอ่ย
2: ก็การที่เราจะทำงานเป็นทีมได้นะคะเราก็จะต้องมีการให้ลูกน้องเนี่ยแสดงความคิดเห็นเนาะ
1: แ
2: ล้วก็แล้วผู้นำก็ต้องยอมรับความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาในการตัดสินใจใช่ไหมคะอ
0: ัน
2: นี้ก็จะลักษณะของผู้นำแบบ99คือไม่ตัดสินใจเพียงผู้เดียวนะคะดึงผู้ตามผู้ใต้บังคับบัญชามามีส่วนร่วม
1: แสดงว่าลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับเป็นผู้นำแบบเชิงประชาธิปไตยอะเน
0: า
1: ะก็คือเปิดโอกาสให้กับลูกน้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจงานร่วมกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่หลุดวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยยังไงก็ต้องบรรลุผลให้ได
2: ้
1: ซึ่งคนที่จะเป็นหรือคนที่มีลักษณะพร้อมผู้นำแบบ99ที่คะแนน9เต็มแบบนี้เนี่ยหายากมากนะในปัจจุบันนะต้องผ่านการอบรมใช่ไหมจ๊ะ
0: ต้องผ่านการอบรมนะครับบางทีอาจจะยังไม่มีตั้งแต่แรกหรอกแต่ว่าต้องผ่านการอบรมเช่นบางคนอาจจะเน้นเหมือนกับวิศวะเน้นแต่ระบบอย่างเดียวฉันเคยให้ระบบเท่านี้ตรงนั้นอย่างนี
1: ้
0: คนควรจะได้เงินเท่านี้ดังนั้นพอผมให้เงินไปกูก็ควรจะทำงานได้เท่านี้แต่ความจริงแล้วมันมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของอะไรเขาก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติม
1: ครับผม
0: นะบางคนศึกษาแต่เชิงพฤติกรรมอย่างเดียวอ๋อคนเรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่มีกระบวนการในการคิดในการวิเคราะห์ว่าทำไงที่ถูกต้องหรือประสิทธิภาพก็ไม่ได้
2: เสริมเติมตรงนั้นเข้าไป
0: ก็จะเป็นการเน้นซึ่งกันและกันนะครับ
2: ซึ่งเราก็จะเห็นเนาะส่วนใหญ่ผู้ถ้าเป็นระดับวิศวกรนะคะเขาก็จะมาเรียนต่อ MBA เพื่อที่จะมาเอาความรู้ด้านนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ ที่เรียนปอตีค่ะก็สามารถที่จะอัพตัวเองขึ้น

0: มาเนาะเพื่อที่จะให้มีภาวะผู้น
1: ำโดยมาม ลงเรียนกับทางเรา
0: ถูกค่ะลง MBA ได้นะคะ
2: เราเปิดอยู่นะ
0: ครับใช่เราเปิดอยู่ค่ะขายของ
1: แต่ถ้าถามจริงนะอาจารย์ในบรรดา5ตัวเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยพนักงานจะชอบหัวหน้าใจดี
0: ถูก
1: ใช่ไหมฮะก็คือจะเน้นที่คนเป็นหลัก
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าหัวหน้าคนนั้นเน้นที่ตัวคนอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาองค์กรต่อไปได้นะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ประสิทธิผลที่ออกมาเป้าหมายที่วางไว้ก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปนะมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของกำผลกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่
2: เหมือนดูจากเวลานักศึกษามาเรียนก็ได้ครับพอนักศึกษามาเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มนะก็คือผู้นำคืออาจารย
1: ์
2: ผู้ตามคือนักศึกษานักศึกษาบอกว่าผู้ตามคือเฮ้ยสนใจมากเลยแล้วชอบมากเลยคืออาจารย์ใจดีผู้นำใจดีแต่พอผู้นำใจดีเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
2: หนึ่งควบคุมเวลาไม่ได้
0: ใช่ไม่สม
2: ความตั้งใจในการทำงานก็ไม่
1: ม
2: ีประสิทธิภาพในการทำงานก็ไม่ได้
0: ใช่อันนี้ใกล้ตัวเน
2: า
0: ะ
2: ถูกไหมกลับกลายเป็นว่าผู้นำต้องเป็นยังไงครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
0: ใช่
2: ว่าเราเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วอ่ะดังนั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่า
0: ใช่
2: นะกลับกลายเป็นว่าอาจารย์ก็กลายเป็นการทำงานที่ต้องเคี่ยวมากขึ้นต้องเข้มข้นมากขึ้นก็ค่อยๆเปลี่ยน
1: ครับ
0: ใช่
2: นะว่าโอเคดังนั้นผมก็อยากจะให้คุณเรียนดีอยากให้คุณตั้งใจเรียนอยากให้คุณมาตรงเวลาอยากให้คุณฟังไม่ใช่นั่งคุยกันกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องโหดเอง
0: ใช่ใช่อันนี้กลายเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผู้นำเปลี่ยนไปค
2: ่
0: ะก็จะคล้ายๆเป็นผู้นำเชิง
2: สถานการณ์ที่เราจะเล่ากันไปในช่วงถัดๆไป
1: ครับ
2: นะครับในรูปแบบของผู้นำเชิงพฤติกรรมอะครับมันก็จะมีหลายกลุ่มมากเลยที่เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับทีนี้ในกลุ่มของพฤติกรรมของผู้นำต่างๆอะครับเมื่อกี้ที่บอกเรื่องของทีมงานเนี่ยเราก็บอกมีผู้นำโดยปกติกับผู้นำของทีมงานจะต่างกันเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่ามันจะต้องแบบรับฟัง
0: ความค
2: ิดเห็นจะต้องบอกได้ว่าต้องทำยังไงเป็นยังไงบ้างแล้วยังมีตัวอื่นที่เป็นคุณลักษณะของผู้นำที่อยู่ในลักษณะของทีมงานด้วยเช่นกันนะครับ
0: 99เน
2: ี่
0: ยนะคะ
2: ใช่ก็อย่างเช่นเราบอกว่าโอเคเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเหมือน PR ให้กับกลุ่
1: ม
2: นะว่าความสำเร็จของกลุ่มอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
0: มีการประกาศให้โลกรับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วนะนะคะ
2: แต่ว่าเวลาเราบอกความสำเร็จปุ๊บไม่ได้ความสำเร็จจากผู้นำ
0: เป็นของทีมงาน
2: แต่เป็นของทีมนะ
0: ภาพรวมก็คือยกความดีความชอบให้กับคนทั้งหมดลักษณะ
2: รวมถึงในการทำงานเป็นทีมครับมันก็จะมีความต่างของคนที่อยู่ในกลุ่มของทีมผู้นำก็จะมีความต้องมีลักษณะอย่างนึงคือต้องเจรจาไก่เกลี่ยข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในกลุ่มของเราให้ได้ใช่ไหมครับ
0: เพราะแต่ละคนก็มากเรื่องก็มากคนมากคนก็มากเรื่อง
1: จริงๆเรื่องของ negotiation เรื่องของการเจรจาที่สำคัญมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากว่าเราทำงานเป็นทีมปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็เรียกว่าอะไรฮะ
0: มีความต้องการไม่เหมือนกัน
1: มีความต้องการไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความคิดของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นหัวหน้าหรือว่าผู้นำในทีมเนี่ยจะต้องรู้จักควบคุมบรรยากาศควบคุมสถานการณ์อารมณ์ของในทีมให้ได้
2: ใช่โดยเฉพาะปัจจุบันเลยครับ
1: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยคือเราใช้สื่อเทคโนโลยีมาจับตัวของการทำงานมาก
1: ครับ
2: ทีนี้พอใช้สื่อเทคโนโลยีมาจับมากเนี่ยการสื่อสารน่ะระหว่างพฤติกรรมระหว่างคนกับคนมันน้อยลง
1: ครับ
2: แต่เราจะคุยกับคนกับมือถือสามารถทีนี้พอคุยกับคนกับมือถือความสัมพันธ์น้อยก็จะไม่สนใจละสิว่าคุณจะรู้สึกยังไงถูกไหมเวลาเราคุยอะไรกันหรือจะทำอะไรกันบางทีเราอาจจะแตกคอกันหรืออาจจะทะเลาะกันเพียงแค่ส่งสติกเกอร์ผิดอยู่แค่รูปเดียวเองนะโดยที่ไม่คุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผู้นำก็ต้องแบบเอ้ยต้องมานั่งไก่เกลี่ยกันแล้วก็พยายามลดอารมณ์ของคนทุกคนที่อยู่ในทีมไม่ได้นะแล้วก็อาจจะทะเลาะกันก็จริงแต่ผลของงานต้องเป็นหลักของทีมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้รับรู้ว่าเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยมีลักษณะนอกจากอย่างอื่นแล้วมันยังมีอย่างอื่นที่มันมีความเกี่ยวข้องอีกนะ
0: ใช่นะคะอย่างที่ผ่านมาค่ะที่ว่าหมูป่าค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ที่ติดถ้ำก็จะเห็นว่าแต่ละคนนะคะที่เข้าไปเพื่อที่จะช่วยทีมหมูป่ามีทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนทั้งชุมชนลักษณะนี้ท่านผู้ว่าเชียงรายท่านก็เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกคนสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้
2: อันนี้ก็จะใช่ถูกต้องก็คือมันจะเป็นลักษณะในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างที่เราจะพูดในเรื่องถัดไปคือในเรื่องของสถานการณ
0: ์
2: เพราะว่าสถานการณ์บางอย่างคือมันค่อนข้างจะต้องด่วนต้องตัดสินใจอยู่ดีบอกฉันต้องการคิดแบบนั้นฉันไม่ได้ฉันต้องการแนวคิดแบบนี้ ี้ไม่ได้แล้วมันต้องฟันธงเลยว่าเราต้องเดินงานแบบนี
0: ้
2: นะต้องเน้นเผด็จการนะเพราะว่าในช่วงสถานการณ์มันไม่ได
0: ้
2: นะครับอันนี้เราก็จะได
0: ้แต่ประชุมหาลือกันไม่ทันการ
2: ถูกต้องนะครับดังนั้นในการทำงานที่เป็นทีมเนี่ยก็คือต้องมีความชัดเจนนะตรงไปตรงมาในการทำงานนะครับผลประโยชน์ที่ทีมได้รับก็คือเป็นส่วนของทีมแต่เมื่อความผิดที่มาเก
0: ิ
2: ดขึ้นคนที่รับผิดจริงๆที่ออกไปเสนอก่อนปุ๊บต้องเป็น
0: ผู้นำ
2: ของทีมนะครับต้องออกไปแบกรับไปก่อนว่าโอเคตัวผมเองผมทำผิดนะหรืออะไรอย่าโทษทีมนะทีมทำเต็มที่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เน
0: าะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้จากใครนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะที่ Facebook ค่ะถูกโจมตี
2: ตอนนี้ก็โดนครับ
0: ถูกโจมตีในเรื่องของว่าเอาข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
1: Facebook
0: เอาไปขายลักษณะเนี้ยค่ะซึ่งก็ถูกโจมตีซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ต้องออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษค่ะเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยเดินต่อนะเดินหน้าต่อไปได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประกอบ
2: ก็ในส่วนของภาวะผู้นำที่เป็นเชิงพฤติกรรมนะครับก็จะเป็นลักษณะที่จะเน้นคนเน้นงานแล้วก็มีอยู่5กลุ่มหลักๆของ managerial grit นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะดูในคำถามถัดไปในช่วงหน้านะครับ

0: ก็ในคำถามถัดไปนะครับที่เราอยากจะรู้ก็คือภาวะผู้นำเนี่ยมันมีกี่ระดับกันแน่นะครับแต่ก่อนเนี่ยก็จะบอกว่าภาวะผู้นำเนี่ยจะมีระดับแบ่งตามลักษณะของบริหารก็คือเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะครับโดยที่จะมองว่าในระดับต้นก็คือผู้นำต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิค
1: ก็คือเป็นระดับต้นพวกผู้จัดการโรงงาน
2: เขาเรียกว่าอะไรนะ technical skill อะไร
0: technical skill ที่เป็นระดับของ first line ใช่ไหมครับแล้วก็ระดับที่2คือจะเป็นอยู่ที่ระดับความสัมพันธ์ใช่ไหมที่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องใช้มากนะครับแล้วก็
2: เขาเรียกว่าอะไรนะ interpersonal skill
0: interpersonal
2: ความสัมพันธ์ระหว่าง
1: บุคคลก็คืออยู่ตรงกลางอะค่ะคืออีกส่วนหนึ่งต้องลงไปสื่อสารกับข้างล่างลงไปแล้วก็ต้องสื่อสารกับข้างบนด้วยในขณะเดียวกัน
0: มันเป็นเหมือนตัวกลางที่ชนระหว่างนโยบายกับแนวปฏิบัตินะดังนั้นมันต้องประสานงานกันให้เยอะๆหน่อย
1: ถ
0: ู
1: กต้องลักษณะ
0: แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือผู้นำระดับสูงเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ conceptual skill ใช่ไหม
2: เป็นทักษะในการคิดวิเคราะห
1: ์สร้างนโยบายดูวิสัยทัศน์ลักษณะน
0: ั้นนะครับดังนั้นในกลุ่มเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราแบ่งตามลักษณะของผู้บริหารของที่ทำงานหรือในพอนเนี่ยแต่ก็ยังมีลักษณะของระดับนะครับของผู้นำอีก5ระดับมีอันไหนบ้างอาจารย์ก้อย
1: ก็รูปแบบผู้นำ5ระดับที่ว่าเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือผู้นำที่มีความสามารถสูง
2: มีความสามารถสูง
1: อันนี้นะคะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเน้นที่ความสําเร็จของงาน
2: เน้นไปที่ความสําเร็จของงานเป้าหมายเป็นหลักเลย
1: เป้าหมายเป็นหลักอันนั้นอันที่3นะคะเน้นการจัดการให้มันมีความสามารถให้สามารถที่จะบรรลุในเรื่องของแมเนจเมนต์ได
2: ้ครับ
1: นะคะและอันที่4ก็คือดูที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานและสุดท้ายก็เน้นด้านการบริหาร
0: การจัดการในรวมนี้ใช่ไหม
1: ใช่ลักษณะนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แสดงว่าในอันดับแรกคือเราต้องรู้ว่าตัวเองก่อนว่าถ้าจะเป็นผู้นำได้ดีๆเนี่ยก็ต้องมีทักษะนะครับในความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆก่อน
1: ใช่
0: เมื่อมีความชำนาญด้านนั้นๆปุ๊บคนก็จะให้ความเชื่อถือใช่ไหมแล้วเกิดความ
1: ปฏิบัติตาม
0: อยากจะปฏิบัติตามนะครับ
1: ลักษณะนี้
0: ทีนี้เสร็จปุ๊บก็จะทำให้เกิดความสำเร็จ
1: ถูกค่ะ
0: ทำแล้วสำเร็จด้วยพอสำเร็จปุ๊บเนี่ยอ๋อคนนี้หน้าตามเนาะหน้าอยู่ด้วยจังเลย
1: ก็คือสร้างทีมงานขึ้นมาได้หลังจากที่ตัวเองมีความสามารถแล้วนะก็ต้องพาทีม
2: ยกระดับความสามารถ
1: ของ
2: สูงขึ้นด้วยใช่ๆเพราะว่าผมเจอประสบการณ์บางคนเนาะอาจารย
1: ์
2: เก่งเนาะแต่ไม่สามารถที่จะ achieve หรือบรรลุความสำเร็จได
1: ้
2: เพราะงั้นเนี่ยต้องฝึกเหมือนกัน
1: อันนั้นคือ one man show
2: ใช่ one man show แต่ถ้าเราต้องเป็นทีมมาสมัยนี้เพราะงั้นเก่งแล้วต้องสอนทีมให้เก่งด้วยนำพาสู่ความสำเร็จพร้อมๆกัน
1: โอเคประมาณนั้น
0: เหมือนกับองค์การเนี่ยถามว่าอยากเลือกคนเก่งแต่ทำงานกับคนอื่นไม่ได
2: ้โอ้โหแย่เลย
0: ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร
1: ่แล้วทำงาน
0: แต่ทำงานคนอื่นได้ดีอย่างเงี้ยเราจะเลือกอันไหนใช่ไหมแล
2: ้
0: วก็ต้องเลือกอันที่2อยู่แล้วเพราะว่าอันแรกเนี่ยก็คือมันไม่มีงานไหนที่จะทำงานแบบเดียวๆแล้วอะในปัจจุบัน
1: ใช่ทุกอย่างต้องบูรณาการ
0: เพราะว่าทำไปคนเดียวไม่ใช่ว่าทำคนเดียวด้วยมันทำความลำบากให้ชาวบ้านด้วยเพราะว่าอาจจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องก็มีเพราะว่าเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกเยอะเลย
1: ถูกต้อง
2: เพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องฝากนักศึกษาเลยค
0: ือ
2: เก่งแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางที่ดีด้วย
1: สร้างความสัมพันธ์
2: เพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราเน้นการทำงานเป็นทีมเป็นหลักเราไม่ได้ทำงาน stand alone ไม่มีละในโลกวันนี้นะครับ
0: ครับแล้วก็พอจุดที่เป็นระดับของผู้นำที่มันอยู่ในระดับสูงเนี่ยคือมันต้องเป็น branding ขององค์กรได้เหมือนกับอันนี้สติปจ็อบใช่ไหม
1: ใช่สติปจ็อบเนี่ยเวลาพูดถึง iPad
2: ครับ
1: ไอโฟนเราจะนึกถึงหน้าของสติปจ็อบสติปจ็อบเหมือนเป็นแอมบาสเดอร์แบรนด์ใช่ไหมคะเขามีความเป็นผู้นำเวลาที่มี product อะไรออกมาใหม่เขาจะเป็นคนออกมานำเสน
2: อ
1: ถูกไหมคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะพอเห็นสติปจ็อบปุ๊บเอ้ยใช่เลยนะคะลักษณะนี้ค่ะ
0: แล้วขออาจารย์บอมเจอคนที่เป็นลักษณะของผู้นำที่เป็นแบรนด์ติดตัวสักคนบ้างไหมเอ่ยที่เราเห็น
2: จริงๆผมก็มีหลายคนนะแต่นึกชื่อไม่ออก
1: บิลเกตไหมคะ
2: บิลเกตก็ใช่แต่ตอนนี้ที่ดังๆเนี่ยก็ต้องในกลุ่มของอาลีบาบา
1: ใช่แจ็คมา
2: เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทั่วโลกรู้จักนะ
1: ถูก
2: แล้วก็คนคนนี้เนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ที่กล้าวไกลไม่ได้เจาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มอีคอมเมิร์ซเพียงเท่านั้นตอนนี้กำลังขยายแบรนด์ตัวเองขยายธุรกิจตัวเองให้มันกว้างขึ้น
1: เขาทำด้านการเงินด้วยเท่าที่ทราบ
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือเขาพยายามเข้าถึงคนหลายกลุ่
1: ม
2: สังเกตนะมีการมาเยี่ยมเยียนในประเทศไทยด้วย
1: ใช่ๆๆค่ะโอ้แล้ว แล้วที่เห็นนะคะเขามีการเอาผู้ประกอบการจากหลายๆประเทศเข้าไปฝึกที่อาลีบาบานะคะก็คือแล้วเขาก็มีการฝึกให้นอกจากจะฝึกผู้ประกอบการแล้วนะคะอย่างเรานะคะเราเป็นอาจารย์เราสามารถที่จะไปอบรมกับเขาเพื่อให้เป็นวิทยากรแทของตัวเป็นตัวแทนหนึ่งของอาลีบาบาได้ด้วยลักษณะเนี้ยซึ่งแจ็คหม่าเขาค่อนข้างที่จะมีวิสัยทัศน์
2: วิสัยทัศน์ที่ดีตรงนี้มันก็จะตอบโจทย์ตามที่อาจารย์ก้อยได้พูดแนะนำเมื่อตอนต้นนะเนา
1: ะ
2: ว่าตัวเองเก่งแล้วเนี่ยไม่พอเนาะต
1: ้
2: องพาคนอื่นเก่งเข้าไปด้วยตรงนี้ประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวบริษัทเท่านั้นแต่ว่าในภาพรวมของประเทศหรือโลกใบนี้เนี่ยก็จะยกระดับสูงขึ้นมาด้วย
1: ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน
0: ครับผมสุดยอดมากเลยครับดังนั้นก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็คือเราไม่ได้เน้นตัวเองเป็นหลักก็เน้นกลุ่มเน้นทีมเน้นอะไรให้ดีขึ้นพร้อมกันด้วย
1: ใช่แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างผู้จัดการขึ้นมานึกออกไหมคะสร้างผู้จัดการสร้างผู้นำคนใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเป็นผู้นำทีมเล็กๆต่อไปลักษณะนี้
0: เพราะว่าคนที่เป็นผู้นำจริงๆแล้วเขาต้องมีวิสัยทัศน์และมองเรื่องอื่นด้วยดังนั้นถ้าเขามัวแต่เอามานั่งคิดแต่ระบบการบริหารข้างในโดยที่ไม่มีการเทรนให้คนขึ้นมาแทนเขาได้เนี่ยเขาก็จะไม่มีเวลาที่จะไปนั่งคิดงานใหม
1: ่ๆ
0: นวัตกรรมใหม่ๆนะธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะ
1: ไม่ใช่ว่าเรามีทีมเดียวเรามีหลายทีมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้นำผู้จัดการนำทีมหลายๆทีมนั้นเนาะลักษณะน
0: ี้ดังนั้นก็เมื่อกี้ก็จะที่ฝากในเรื่องของลักษณะของประเภทของผู้นำนะไอ้ระดับของผู้นำนะครับ มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเมื่อกี้ที่บอกไปว่าจะมีของทางตะวันตกแล้วก็จะมีของตะวันออกตอนนี้เริ่มมีตะวันออกมาแล้วมีแจ็คหม่ามาแล้วคือรูปแบบของการคิดหรือรูปแบบของการวางระบบเนี่ยจะเห็นว่า2กลุ่มนี
1: ้
0: มันจะแตกต่างกันนะครับคือของทางตะวันออกเนี่ยเขาจะเริ่มมีความคิดเรื่องของความสัมพันธ์ของกลุ่
1: ม
0: เรื่องของสังคมเรื่องอะไรเข้ามามีผลกับความคิดเยอะนะครับแต่ในทางตะวันตกเนี่ยเขาจะไปเน้นในลักษณะของงาน
1: ประสิทธิภาพประสิทธิผล productivity ของงานแทน
0: จะเห็นเลยเวลาเขาสัมภาษณ์หรือเวลาเขาคุยมีวาทะต่อกันหรือการพูดคุยกันเนี่ยโอ้โหจะฉีกความคิดเลยลองไปหาดูในเว็บไซต์หรือใน YouTube เนี่ยมันมีหมดแล้วนะเราต้องไปเติมนะครับที
1: น
0: ี้อีกคำถามนึงนะก็คือจะเป็นลักษณะของรูปแบบของผู้นำเนี่ยรูปแบบของผู้นำเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยเมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าโอเคมันมีทั้งเน้นคนด้วยต้องเน้นงานด้วยมันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราต้องเข้าใจว่าเรามีทั้งผู้นำและมีทั้งผู้ตามนะครับอย่างแรกเลยที่เราอยากจะรู้ก็คือเอ๊ะแล้วผู้นำเนี่ยควรจะเป็นคนที่รับฟังปัญหาของพนักงานใช่ไหมครับนะเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขา
1: สัมผัสงานเขาทำงานเขารู้ปัญหาที่แท้จริง
0: แล้วเขาไม่มีแบบโอกาสที่จะก้าวเข้ามาสู่การมาพูดคุยกับผู้บริหารได้มากนักหรือผู้นำได้มากนักนะครับดังนั้นการเปิดโอกาสการเปิดการรับฟังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับแล้วมีอะไรไหมครับจันบอมในเรื่องของลักษณะของ
2: ครับ
0: ลักษณะของ
2: ผู้นำอะไรเงี้ยสถานการณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับอาจจะมีเรื่องของความเอาใจใส่ความตระหนัก
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะ
2: ลักษณะของผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เราจะเห็นในปัจจุบันก็คือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ลูกน้องเพราะว่าณวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนิดนึงว่าพนักงานแต่ละคนค่อนข้างเครียด
0: ครับ
2: เครียดจากภาวะเศรษฐกิจก็ดีเครียดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำที่รู้จักเอาใจใส่ถามสารทุกข์สุขดิบกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะได้ใจลูกน้องด้วยแล้วคราวนี้เมื่อเกิดเขาเรียกว่าซื้อใจซึ่งกันและกันได้เนี่ยการที่จะไหว้วานหร
1: ือ
2: ควบคุมกำกับงานอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่ง
1: เพราะว่าวันก่อนไปอ่านข่าวค่ะอ่านพันทิปนะคะก็มีคนมาโพสต์ในเรื่องของว่าเขาทำงานอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งนะเน
2: ื่อง
1: จากว่าตอนนี้เนี่ยมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้พอเอาเทคโนโลยีมาใช้ปุ๊บคนก็จะถูกเลิกจ้างถูกไหมคะพอคนถูกเลิกจ้างปุ๊บเนี่ยคนก็มีความเครียดใช่ไหมคะอาจจะยังไม่เลิกจ้างแต่ใช้วิธีการกดดันผู้นำกดดันเป้าตั้งยอดไว้สูงๆเพื่อที่จะกดดันเพรสเชอร์อันนี้ก็แล้วลูกน้องก็จะมีความรู้สึกแบบว่าฉันไม่ไหวแล้วนะฉันทำไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะลาออกลักษณะนี้ก็ผู้นำก็จะรู้สึกแบบแบบแทนที่จะคุยกับลูกน้องนะเพื่อที่จะช่วยกันเคลียร์ปัญหาเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันแต่ใช้วิธีกดดันลักษณะนี้ก็ขาดความเอาใจใส่ไปนิดนึง
0: ใช่คือเวลาทำงานเนี่ยเราจะมองมุ่งเน้นแต่ว่าผู้นำจะมุ่งเน้นแต่ว่าการทำงานเนี่ยต้อง ให้มันอยู่รอดได้นะต้องได้กำไรนะ
2: ครับ
0: พอแบบรายได้มันลดลงทำให้รู้สึกว่าองค์กรเนี่ยรู้สึกจะต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไปคิดอย่างเดียวเลยว่าจะตัดค่าใช้จ่ายแต่มันมีวิธีอื่นอีกใช่ไหมคือเฮ้ยกูต้องสร้างงานให้กับพนักงาน
1: อ
0: ่ะคือไม่ใช่ว่าเอาเขาออกหรือลดภาระงานเขาไปคุณจะทำยังไงก็ได้ให้มีงานเพิ่มเติ
1: ม
0: นะครับ
2: ครับ
0: นะก็คืออย่างเช่นเป็นอาจารย์เนี้ยสมมุติว่าเอ้ยภาระของนักศึกษามันน้อยลงทำไงดี
1: อ
0: ่ะก็ยังมีงานอื่นที่ในลักษณะอาจารย์เข้าไปต้องไปช่วยได้เช่นวิจัย
1: งานวิจัยงานเขียนตำราลักษณะนี้บริการวิชาการเหล่านี้ก็เป็นตัวงานเสริมของพวกเราถ้าเกิดว่านักศึกษาเราลดลง
2: ครับส่วนในภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็มีวิธีการบริหารอย่างนี้เหมือนกันนะอาจารย
1: ์
2: ในภาคธุรกิจเนี่ยเนื่องจากว่าณวันนี้เนี่ยระบบโรบอทเนาะระบบ AI มันเข้ามาเพราะฉะนั้นงานที่เป็นรูทีนจ็อบเนี่ยก็ต้องให้กลุ่มนี้เขาทำงานไปเครื่องจักรแต่ไอ้กลุ่มที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทักษะเชิงคิดวิเคราะห์เนี่ยตรงนี้มนุษย์ทำได้เท่านั้น
1: ใน
2: ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยผลักดันเนาะงานพวกนี้นะฮะกลุ่มงานที่เป็นคนเนี่ยนะที่เคยทำในกลุ่มนี้เนี่ยให้ไปศึกษาเพิ่มเติ
1: ม
2: มีทักษะความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไปทำงานใหม
1: ่
2: ๆที่เหมาะสมกับที่มนุษย์ควรทำ
1: ใช่
2: นะครับเพราะงั้นรับรองว่ายังไงก็ไม่ตกงานถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
1: ต้องมีการปรับตัว
2: ใช่
1: คร
2: ับ
0: ก็เมื่อกี้น่าสนใจมากเลยคือพอไอ้ดิจิตอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมันเข้ามาใหม่
2: ครับ
0: ในลักษณะของลักษณะของการทำงานของคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำเองก็ตามก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่เรื่องของดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำแล้วทำได้ดี
1: ใช่
0: นะส่วนคนก็จะมีบางอย่างที่ทำได้ดีกว่า
2: ใช่
0: นะครับอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าเอ๊ะจะไปคำนวณแข่งกันไปประมวลผลแข่งกันกับ
1: คนสู้ไม่ได้
0: ยังสู้ไม่ได้หรอกเครื่องคิดเลขเรากดปุ๊บเอ๊ะกดคูณเข้าไปเงี้ยเราไปคูณแข่งกับเครื่องคิดเลขยังไม่ได้เลย
1: แค่กดเนี่ยไอ้เจ้าคอมมันคิดเสร็จแล้วลักษณะนี้
0: ทีนี้ตัวของเราเองก็ต้องยกระดับขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับในการที่เราจะเป็นลักษณะของคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยก็จะยกระบบขึ้นไปว่าถ้าเป็นลักษณะของดิจิตอลเนี่ยผู้นำควรจะเป็นแบบไหนมันก็เกิดคำถามขึ้นมา
1: ใช่
0: นะเอ้าแล้วเมื่อมีดิจิตอลเข้ามาใหม่เนี่ยผู้นำจะต้องเป็นยังไงนะรูปแบบของมันควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: นะคะ
0: นะ
1: ก็ผู้นำก็ควรที่จะไหมคะปรับตัวเนาะ
0: หนึ่งเลยใช่หนึ่งเลยคือต้องปรับตัว
1: คือไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือผู้นำเมื่อโลกเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตามโลกตามแต่ที่เราไม่เปลี่ยนมันก็จะสูญพันธุ์เหมือนไดโนเสาร์นะคะผู้นำก็ต้องรู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปการเมืองที่เปลี่ยนไปนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องกระตุ้นแล้วก็จูงใจผู้ตามด้วยนะคะให้ปรับตัวไปพร้อมๆด้วยกันนะคะไม่ใช่ว่าเราปรับเพียงฝ่ายเดียว
2: ครับผม
0: หรือก็แสดงว่ามันลักษณะในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผู้นำเนี่ยก็คือต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องกระตุ้นให้กับผู้ตามด้วยว่าคุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่าพอเรื่องการเปลี่ยน

0: แปลงมาปุ๊บผมบอกยังไม่พร้อมขอเตรียมตัวก่อน
1: มันต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
0: ใช่ไหมต้องบอกเลยแล้วเราก็ต้องบอกให้เขาทราบเลยว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วเขาต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับเท่าที่ไปคุยเนี่ยทุกองค์กรเป็นแบบนี้หมดพนักงานพร้อมเขานะครับ
1: ขอให้บอก
0: นะครับอันที่สองเมื่อกี้ที่อาจารย์ก้อยบอกว่าเอ้ยมันต้องมีแรงกระตุ้นนะแรงจูงใจนะแรงจูงใจปัจจุบันไม่เหมือนแรงจูงใจในอดีต
2: เป็นยังไงอาจารย์
0: นะเพราะว่าแรงจูงใจในปัจจุในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาในการทำงานเนี่ยเราเริ่มทำงาน8โมงเป้งนะออกจากที่ทำงานไปกินข้าวคือเที่ยงเป้งกลับมาบ่ายโมงเป้งเริ่มทำงานใหม่5โมงเย็นเลิกเป้งกลับบ้านนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับ
2: มันเปลี่ยนไปโลกสมัยนี้มันเป็นอะไรนะอาจารย์ก็เรียกว่า
1: ย่อโลก
2: ย่อโลกระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวให้มาอยู่รวมกันได้
1: ด้วยกันนะคะงานก็คือชีวิตเราก็คืองานรวมกันเข้ามาด้วยกันนะคะ
2: พออาจารย์พูดอย่างนี้ปุ๊บนึกภาพออกเลยเพราะว่าชีวิตพวกเราเนี่ยที่เป็นอาจารย์กันเองเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่แบบเป็นฟิกไทม์แล้วก็ไหลเนาะเราก็จะทำงานไปด้วยและบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาส่วนตัวในช่วงเวลางานนิดนึงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คดูไลน
1: ์
2: เปิดกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ดูซิว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดคุยกับเพื่อนต่างๆแล้วก็กลับมาทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ชีวิตเราดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับค่ะแล้วงานก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ทำงานล่ะทำงานที่บ้านได้
2: ใช่ๆนี่เทรนนี้ดังมาก
1: สามารถคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันได้โดยที่ต่างคนต่างอยู่บ้านของตัวเองนัดเวลากันมา
0: เดี๋ยวเราจะมาออนแอร์ผ่านกันคนที
1: ่ใช่ลักษณะนั้นนะคะมันมีนะคะตอนนี้เนี่ยขณะเรียนนะคะเขายังให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Microsoft Teams นะคะไอ้เจ้าตัว Microsoft Teams เนี่ยมันสามารถที่จะสอนผ่านสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ก็ประชุมผ่านสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่มันเป็นแอปฟรีอะค่ะเราไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยรู้สึกแบบมันเวิร์กมากสำหรับตัวนี้นะคะ
0: แล้วนั้นก็พอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนรุ่นใหม่อะมันเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนเจนในระบบของการที่เราจะเดินทางมาทำงานเปลี่ยนรูปแบบของแรงจูงใจในระบบการทำงานแล้วเนี่ยมันก็เลยผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยก็เลยต้องมองแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่หรือผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยยังติดอยู่ในภาพเดิมๆว่าเราควรจะทำงานแบบนี้การทำงานก็ควรจะเข้ามาตรงเวลาควรจะใส่เสื้อชุดแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันขัดกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่นะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจตัวหนึ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยเพราะว่าเคยเจอ
1: เป็นประเด็นนะคะ
0: คือมาปุ๊บเนี่ยบอกเฮ้ยเรามียูนิฟอร์มต้องใส่แบบนี้แบบนี้กับการเป็นว่าพนักงานที่เข้ามาใหม่ที่เป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าไม่ชอบแล้วทำยังไงเด็กรุ่นใหม่ออกเลยไม่ใช่ไม่มาเอาออกเลย
1: ไม่มานี่คือมีน้อยไป
0: เพราะว่าฉันแต่งชุดแบบนี้มาจะให้ฉันแต่งชุดแบบนี้ได้ยังไงไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: นะ
0: เป็นการบังคับ
1: พูดถึงแรงจูงใจบางครั้งแรงจูงใจเนี่ยมันก็ต้องตอบสนองความต้องการของเราด้วยถ้าแรงจูงใจไม่ตรงกับความต้องการของเรามันก็ไม่จูงใจใช่ค่ะอย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจจะเฮ้ยเราต้องการความสำเร็จเราต้องการความก้าวหน้าใช่ไหมคะสิ่งที่องค์การจะให้เราก็คือจะต้องเป็นสิ่งเหล่านี
2: ้เป็นสิ่งเหล่านั้น
1: ใช่ค่ะบางคนอาจจะต้องการเฮ้ยความรู้มากๆนะคะก็อาจจะแรงจูงใจก็อาจจะส่งไปอบรมแทนบางคนอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินเพราะฉะนั้นแรงจูงใจมันต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
0: สอดคล้องกับแจ็คหม่าที่บอกว่าเราต้องเน้นในเรื่องของซอฟต์สกิลที่มากขึ้นนะครับดังนั้นในตัวซอฟต์สกิลเราจะได้รู้ว่าอ๋อแทนที่ว่าจะมุ่งเน้นแต่ผลอย่างเดียวมันก็ต้องมุ่งเน้นในความรู้สึกคนนะว่าคนต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับเหมือนกับสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาบอกเฮ้ยสตาร์ทอัพฉันเกิดมาแบบนี้รับคนเหมือนกันแต่ต้องมีลักษณะของพฤติกรรมที่ตรงกับลักษณะสตาร์ทอัพเหมือนกันคุณเป็นคนแบบนี้เหมือนกันนะธุรกิจเราทำแบบนี้คุณมีแนวคิดเหมือนกันใช่ไหมถ้ามีเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วจะอยู่ได้ยาว
1: เอาคนประเภทเดียวกันมาไว้ที่เดียวกันแล้วก็จะอยู่กันยาวขึ้น
0: ครับอีกอันนึงที่น่าจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของการมองภาพของธุรกิจที่ดีหรือว่าสามารถสำเร็จในอนาคตได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้นำควรจะมีนะครับก็ตั้งแต่การมองว่าองค์กรเนี่ยสามารถดำเนินการด้วยวิธีไหนรูปแบบการทำงานยังไงมีความสำเร็จแบบไหนเนี่ยก็ต้องเป็นไปได
1: ้ก็คือมองภาพในอนาคตใช่ไหมคะเอาอะไรมาใช้ได้เอาอะไรมาช่วยได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนลักษณะนี้มองภาพ
0: เพราะว่าตัวนี้จะเป็นสกิลในการเวลาเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครับแล้วเราจะบอกว่าองค์กรเราจะเปลี่ยนไปรูปแบบไหนผู้นำจะได้อธิบายได้ว่าภาพมันเป็นยังไงนะครับภาพในอนาคตมันจะเป็นยังไงเกิดผล

0: ประโยชน์ดีๆหรือเกิดผลกระทบต่อพนักงานมันมีอะไรบ้างเขาจะได้เข้าใจจะได้เห็นภาพก่อนจะได้จินตนาการออกนะครับอีกกลุ่มนึงคือในลักษณะของการมุ่งมั่นในการพัฒนาหรือเติบโต
1: ให้องค์การโตไปในข
0: ั้
1: น
0: ใช่คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคุณอยากให้องค์การอยู่ไหนอยู่เท่าเดิมพอ
1: เพราะฉะนั้นมันจะไปสะท้อน
2: อันนี้ไม่น่าจะใช่ผู้นำที่ดีไม่น่าจะเป็นผู้นำที่ดีอะไร
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะไปสะท้อนที่วิสัยทัศน์เน
0: า
1: ะเพราะวิสัยทัศน์มันจะบอกว่าอีก5ปี10ปีเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะเป็นอะไร
0: ฉันอยากเป็นมหาวิทยาลัยที่
1: ชั้นนำของโลกในเร
0: ื
1: ่องของการศึกษาอะไรนะการเรียนทางไกลลักษณะน
0: ี้อันนี้ก็จะเป็นภาพที่มองในอนาคตแล้วเราจะมุ่งมั่นในการเติบโตยังไงนะครับในการเติบโตเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบนะครับที่เราจะผลักดันนะแล้วทำให้เกิดแรงผลักและดึงคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาทำงานด้วยกันได
1: ้
0: นะครับไม่งั้นเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทำเหมือนกับเวลาเราตั้งเป้าหมายถ้าเราเรียนทฤษฎีแรงจูงใจเรื่องของการตั้งเป้าหมายถ้าเป็นนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเขาจะไม่ตั้งเป้าหมายสุดโต่ง
1: ว่าค่อยๆ
0: คืออาจจะตั้งเป็นค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ครับหรือพอสุดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นนี้คือง
1: ั้น
0: ผมอยากจะได้5ลำดับของเป็นอันดับโลกพอติดห้ามดับปุ๊บจบแล้วบรรลุเป้าหมายในชีวิต
1: ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้ว ทุกอย่างมันจะลดลงมาทันทีนะถูกไหมแต่จริงพอทำไปเสร็จปุ๊บอย่างโรเจอร์เฟเดอรัลหรือราฟาเอลนาดาลเนี่ยพอเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกปุ๊บสถิติที่เขาจะทำต่อไปคือ
1: ทำลายสถิติ
0: ตัวเอง
1: ก็คือต้องพัฒนาตัวเองไปตลอดนะคะ
0: ก็ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับพวกระดับแล้วก็รูปแบบนะครับก็เราก็น่าจะได้ประเด็นนะครับที่สมควรแล้วนะครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
9: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
10: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
11: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
12: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบประเทศครับ
13: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
15: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจ

0: ผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบ

0: และถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้ก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัด

0: เพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
3: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
4: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
6: ฮะแม่รู้ได้ไง
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: ที่คุยกันในเรื่องของภาวะผู้นำนะครับทีนี้มันก็จะมีลักษณะของภาวะผู้นำที่แบ่งเป็น2ส่วนสำคัญก็คือภาวะผู้นำที่เน้นคนกับภาวะผู้นำที่เน้นงานแล้วก็เราก็ได้พูดเปลยไปแล้วว่าใน2อันเนี้ยมันมีลักษณะในการที่เราทำงานเนี่ยมันต่างกันเลยก็จะมีกลุ่มของผู้ที่เป็นนักทฤษฎีเขาจะมองว่าเอ๊ะแล้วอันไหนดีกว่ากันนะว่าไอ้เน้นคนดีหรือเน้นงานดีกว่ากันมันมาจากไหนดีนะครับก็เลยมองเป็นว่าเอ๊ะเรามาศึกษาดิว่า2อันนี้มันมีอะไรบ้างก็เลยตั้งสถานการณ์ขึ้นมาน
8: ะครับคือจริงๆแล้วนะคะเขาจะบอกเลยว่าผู้นำอะค่ะไม่สามารถระบุได้ว่าผู้นำแบบไหนที่ดีที่สุด มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
9: สถานการณ์บริบทองค์การต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
8: ใช่ค่ะแล้วผู้นำก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ
9: ์
8: แล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะค่ะปรับเพื่อที่จะให้มันประสบความสำเร็จนะคะโดยที่เราอาจจะดูว่าผู้ตามของเราขณะนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์แบบนี้เราต้องปรับตัวเองอย่างไรอันนี้เขาก็คือจะเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีของ
7: ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ
8: ์
7: เน
8: า
7: ะก็จะมาจากปัจจัยที่เราศึกษาว่าจะมีอะไรเป็นผลกระทบบ้างนะครับก็ตั้งแต่ลักษณะขององค์กรเองลักษณะของผู้ตามเองหรือพนักงานเองว่าเป็นยังไงมันก็จะมีนักทฤษฎีสำคัญอยู่อย่างเช่นจะมีของฟิตเลอร
8: ์ใช่ฟ
7: ิ
8: ตเลอร์
7: นะฟิตเลอร์เนี่ยเขาแบ่งสถานการณ์ออกเป็น8สถานการณ์นะครับในตัว8สถานการณ์เนี่ยจะแบ่งในลักษณะของความต่างของสถานการณ์เนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มควบคุมในสถานการณ์นั้น
8: 3กลุ่มควบคุม
7: นึกออกไหมก็คือจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับสมาชิ
9: ก
7: สัมพันธ์มากสัมพันธ์ต่ำอะไรสัมพันธ์สูงสัมพันธ์ต่ำ
9: ครับ
7: นะในเรื่องของโครงสร้างว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีความเข้มแข็งกับโครงสร้างไม่แน่นอนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นลักษณะของอำนาจหน้าที่ที่มีอำนาจสูงกับต่ำนะครับแล้วก็สลับกันไป
8: น
7: ี่พอสลับกันไปเสร็จปุ๊บพอฟิลเลอร์ตีตารางปึ้งมาแล้วก็จับว่าศึกษาว่าผู้นำแบบไหนเหมาะกับสถานการณ์ไหนบ้างที่บอกเป็น8สถานการณ
8: ์
7: สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆน่ะภาพเนี่ยคือสีของผู้นำที่เป็นเชิงเขาจะวัดด้วยผู้นำที่เป็นผู้นำที่เน้นงานกับผู้นำที่เน้นคน
8: เน้นความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายเขาก็จะแบ่งตามนี
7: ้ทีนี้พอหยอดไปปุ๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าตัวของผู้นำเน้นคนกับเน้นงานเนี่ยรวมไปรวมมาคือสถานการณ์ทุกสถานการณ์รวมกันแล้วเท่ากันเลยดังนั้นสรุปอะไรได้ว่าก็คือเขาสรุปได้ว่าในตัวผู้นำที่เน้นคนกับเน้นงานเนี่ยสำคัญเหมือนกัน
8: เท่ากัน
7: แต่มันอยู่ที่สถานการณ์ไหนเนี่ยเราจะเอามาใช้ใช่ไห
8: มขึ้นอยู่กับตัวนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วฟิตเลอร์เขาก็จะบอกอีกว่าการที่เราแบ่งแบบมุ่งความสัมพันธ์กับมุ่งงานเนี่ยนะคะมันจะประสบผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมสถานการณ์ซึ่งเราก็ได้พูดกันไปแล้วบางส่วนว่าการที่เราจะควบคุมสถานการณ์ได้นั้นที่อาจารย์บอมบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตามต้องดีใช่ไหมคะถ้าผู้นำกับผู้ตามมีความสัมพันธ์ที่ดีผู้ตามก็
9: คอยตาม
8: ได้ง่ายนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอำนาจหน้าที่ของผู้นำอะค่ะที่อยู่ในตำแหน่งมีอำนาจจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมบางคนอยู่ในตำแหน่งแต่ไม่สามารถให้คุณละโทษได้เลย
9: คือถ้าไม่ให้คุณที่เด็ดขาดหรือให้โทษเด็ดขาดเนี่ยลูกน้องก็ไม่ศรัทธาเหมือนกันนะ
8: ใช่
9: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็เคยเจอนะหัวหน้าบางคนนี่เรียกว่าค่อนข้างอ่อนในการบริหารค
8: ือ
9: พอเจอคนดีคนตั้งใจก็ไม่ค่อยให้ประโยชน์กับเขาไม่ค่อยให้รางวัลเข
8: า
9: พอเจอคนที่คนเรย์นะฮะ
8: ก็ไม่ตัดสินใจอีก
9: ไม่ลงโทษด้วยไม่กล้าที่จะไปตำหนิ
8: อ
9: ีกเพราะฉะนั้นคนหมู่มากก็เห็นหัวหน้าแบบนี้ปุ๊บรู้สึกหมดศรัทธา
8: ก็คือควบคุมไม่ได้
9: ใช
8: ่นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งงานเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์
9: ต้องดูสถานการณ
8: ์ดูซึ่งสถานการณ์นั้นอันหนึ่งก็คืออำนาจหน้าที่ของผู้นำตามตำแหน่งนะคะและอีกอันหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือ
7: ความสัมพันธ์ใช่ไหม
8: อีกอย่าง

0: ก็คือโครงสร้างของงาน
1: โครงสร้าง
0: ใช่โครงสร้างของงานมันก็จะเป็นตัวชี้นำว่าเอ๊ะคนนี้ต้องฟังใครถูกไหม
1: ชัดเจนไม่ชัดเจน
0: ใช่ฉันขึ้นอยู่กับใครอ้าวฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอนี่ฉันจะฟังเธอทำไมควบคุมได้ไหมไม่ได้ลักษณะนี้นะคะ
1: ก็พอแบ่งไปเสร็จปุ๊บก็จะสถานการณ์ก็จะต่างกันทีนี้พอสถานการณ์ต่างกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นในลักษณะของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันต่ำมากเลยครับโครงสร้างดีโครงสร้างมีความเข้มแข็งมากเลยนะครับแล้วก็ในลักษณะของอำนาจหน้าที่มีอำนาจมากก็จะเน้นลักษณะของเน้นงานเนาะเป็นหลักใช่ไหมครับก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอีกนอกจากฟิตเลอร์เนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีที่เขาดูปัจจัยที่เป็นตัวที่จะมาวัดผู้นำในสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเกิดจะมองเรื่องของความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นนะครับเราเรียกว่าพาสโกใช่ไหมทำยังไงให้มันไปถึงเป้าหมายได
0: ้หรือภาษาไทยเรียกว่าทฤษฎีหนทางและเป้าหมายของเฮาส
1: ์นะคะ
0: อันนี้จะเป็นของเฮาส์แทนเมื่อกี้นี้ของฟิตเลอร์
2: ของฟิตเลอร์
0: คราวนี้จะเป็นของเฮาส์
1: ของเฮาส์เป็นไงบ้างครับอาจารย
0: ์เฮาส์เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดภาวะผู้นำออกเป็น4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยคือผู้นำแบบชี้นำเธอต้องทำอย่างนี้นะชี้ไปเลยค่ะเธอทำนี้นะส่งเมื่อนี้นะทำอย่างนี้นะชี้นำ
2: ชี้นำลูกน้องเธอทำแบบนี้แบบนั้น
0: ใช่นะคะกับแบบที่สองก็เป็นแบบอะไรคะ
1: สนับสนุน
0: สนับสนุนใช่ไหมคะแบบสนับสนุนนี่ก็คือคอยเป็นกองหลังพูดง่ายๆลูกน้องอยากได้อะไรเราก็คอย
1: ซัพพอร์ตเราสนับสนุนให้เขา
2: เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำ
1: อะไรก็ได้สวัสดิการหรือจะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่คุณต้องการเราสนับสนุนให้หมดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลักษณะนั้นนะคะลักษณะตัวที่3ก็จะเป็นแบบมีส่วนร่วม
2: มีส่วนร่วมก็คือให้ลูกน้องเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำ
0: ถูกต้อง
2: กับหัวหน้าด้วย
0: ถูกต้อง
2: นี้ก็ดีนะปัจจุบันกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเน้นความสำเร็จ
2: เรื่องความสำเร็จ
1: เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาว่าในกลุ่มของผู้นำมันมีแต่ละสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนความสำเร็จดูแล้วน่าจะเป็นส่วนที่แบบดูแล้วมันต้องดูว่ามันต้องเข้มแข็งเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะว่าจะทำไงให้มุ่งถึงเป้าหมายให้ได้อะไรเงี้ย
0: ถูกนะคะก็คือว่าเป็นการทำงานที่ท้าทายนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้บรรลุผลตามที่เราได้วางเอาไว้ลักษณะนี้
1: ก
0: ็
1: คือเป็นหนทางที่จะทำให้ถึงเป้าหมายที่ผู้นำนั้นวางไว้นะครับก็จะสรุปว่าประกอบด้วยสีด้านหลักๆก็คือชี้นำน
0: ะ
1: สนับสนุนส่วนร่วมนะครับแล้วก็เน้นความสำเร็จเป็นหลักนะเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกกลุ่มทฤษฎีนะครับของทางเฮาส์เองเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะมีปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยที่แวดล้อมในกลุ่ม4กลุ่มนี้ด้วยมันจะมีลักษณะของขอบเขตในการควบคุ
0: ม
1: นะว่ามีขอบเขตประมาณไหนมีความสามารถในการรับรู้ต่างๆหรือความต้องการในความสำเร็จของผู้นำเองนะครับว่าเขามีความต้องการมากมายและประสบการณ
0: ์
1: นะครับตัวนี้ก็จะทำให้พฤติกรรมของผู้นำเนี่ยจะเลือกหนทางของเขาเองว่าเขาจะเป็นผู้นำแบบไหนได
0: ้
1: นะครับ
0: ลักษณะนี้ก็คือเป็นปัจจัยตามสถานการณ
1: ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ตามสถานการณ
1: ์ทีนี้จะมีอีกผู้นำของสถานการณ์ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับนะก็จะเป็นของเฮอร์เซย์แอนด์บรานชาร์ดนะครับ
0: อ่านว่าเฮอร์ซี
1: ่นะเฮอร์ซี่ก็ได้หรือเฮอร์เช่ก็ได้ครับนะเหมือนช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตเฮอร์เช่อร่อยเลยนะคะหิวด้วยยังไม่ได้กินข้าว
1: ทีนี้ของเฮอร์เซย์แอนด์บรานชาร์ดเนี่ยเขามองผู้นำเนี่ยแบ่งออกเป็น10ประเภทเหมือนกันแต่เขามองตัวตามเนี่ยต่างกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็คือจะพิจารณาจากลักษณะของผู้ตามเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะคือเขาบอกเลยว่าทฤษฎีของเฮอร์ซี่และแบนชัดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไม่มีสไตล์ผู้นำคนไหนที่ดีที่สุด
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือจะเน้นที่ผู้ตามเป็นหลัก
2: ตามเป็นหลัก
0: ใช่ว่าผู้นำเนี่ยควรเจอผู้ตามแบบนี้เนี่ยควรที่จะทำอย่างไรนะคะ
2: เป็นยังไงบ้างอาจารย์
1: จะมีผู้ตามอยู่2แบบที่ของเขากำหนดไว้ก็คือผู้ตามที่มีศักยภาพ
2: เก่งอ่ะพูดง่าย
1: แล้วก็อยากมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมเนี่ยจะมีเนี่ยแบ่งเป็นสูงกับต่ำเนี้ยมีความสามารถไหมหรือไม่มีมีเป็นอยากจะมีส่วนร่วมไหมหรือไม่มี
2: ไ
1: ม่อ
2: ยากม
1: ีนะไม่อยากมีก็ผู้ตามไอ้ผู้นำก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่เราจะต้องเลือกว่าจะเป็นแบบไหน4แบบมีอะไรบ้างครับ
0: 4แบบก็แน่นอนสั่งค่ะสั่งอีกแล้ว
2: อ
0: ยากได้อะไรก็สั่งค่ะ
2: หัวหน้าสั่งลูกน้องจะเหมาะกับลูกน้องที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ค่อยเก่งอะไรเง
0: ี้ยแล้วก็ไม่อยากทำด้วย
2: ไม่ค่อยอยากทำด้วย
0: ไม่เก่งแล้วก็ไม่อยากทำก็เลยต้องสั่ง
2: เหมาะมาก
1: สั่งมาเลย
0: ต้องสั่งไปเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่งั้นมันก็ไม่อยากทำ
2: ไม่งั้นก็ไม่ทำ
0: ค่ะแล้วต่อไปก็คือต้องสอน
2: สอนนี่เป็นยังไงลูกน้องเป็นยังไงอาจารย
0: ์ลูกน้องเป็นยังไง

0: คะลูกน้องอยากทำนะอยากมีส่วนร่วมแต่ทำไม่เป็น
1: คือแบบว่าหัวหน้าสั่งมาเลยจะให้ทำอะไรบอกแต่ว่าทำไม่เป
0: ็
1: นช่วยตอนหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากมีส่วนร่วมไง
2: เซลลิงไอเดียว่าคุณจะทำคำหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคุณไปทำเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ไหมในง่ายๆคือเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่แหละ
0: แต่ฉันทำไม่เป็นช่วยสอนฉันด้วยอะไรประมาณนั้น
2: พวกกลุ่มพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเขาอยากจะทำนะแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นลักษณะของมุมนี้มาก่อนอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มที่3นะครับ
0: ทำงานร่วมกัน
1: เป็นยังไง
0: ทำงานร่วมกันคือพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยมีความสามารถมีความรู้ความสามารถ
1: ระดับนึงนะมีความรู้ความสามารถ
0: เพราะว่าเขาก็จะแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับเราได
2: ้อันนี้คืออยากคือเขาก็เก่งด้วยอ่ะแล้วก็เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยเราก็เลยให้ทำงานร่วมกันมาช่วยทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะร่วมกันทำงานนะครับผู้นำนี้ก็คือใช้วิธีการเปิดโอกาสเปิดนะครับเปิดโอกาสให้พนักงานให้มาทำงานร่วมกัน
1: ผมก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันนะจ๊ะคือเคยไปทำงานหลายบริษัทแล้วไปเจอลูกน้องที่ค่อนข้างอายุมากก็คือเรียกง่ายว่าทำงานมาหลายปีแล้วเราก็เป็นแบบหัวหน้าเด็กหนุ่มนะเข้าไปปุ๊บพวกนี้เขาจะมองเรานะว่าเด็กหนุ่มคนนี้มันไม่น่าจะมีความรู้ความสามารถอะไรมาอยู่หน้าฉันได้ยังไงเพราะงั้นผมก็เนี่ยก็ได้ทฤษฎีเนี่ยได้แนวคิดพวกนี้แหละครับไปลองปรับใช้ก็คือเฮ้ยพี่ทำงานกี่ปีแล้ว5ปี10ปีแล้วงั้นพี่มาช่วยวางแผนระบบโครงการร่วมผมได้ไหมพอเราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนเนี่ยเขาเปิดใจ
0: เขาเริ่มยอมรับเรา
1: เริ่มยอมรับเราเพราะว่าเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน
0: อ
1: ันนี้แนวคิดของเซย์เบนชาร์ดเนี่ยเยี่ยมมากเลย
0: เยี่ยมมากเลยใช่เอาไปใช้จริง
1: เอาไปใช้ได้จริงเลย
2: เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีความสามารถนะครับก็คือทุกคนจริงมีความสามารถแต่ว่าเราจะ
0: เปิดโอกาส
2: หาโอกาสอะไรให้เขาเนี่ยได้ลองทำบ้างเราจะมองว่าคนนี้ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเคยเห็นงานนี้แล้วทำไม่ดีหรอกแต่อีกงานนึงก็เลยไม่ให้แต่กลายเป็นว่าพอเราเปิดโอกาสให้จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาทำงานได้ดีนะครับมันเป็นโอกาสที่เขาเราเปิดให้อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยสอนเนี่ยบอกไม่ได้เลยบอกแม่ว่าสอนไม่ได
1: ้
2: นะทำงานเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการไม่มีทางไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะอยากจะทำเป็นนักธุรกิจคือไปคุยกันเราไปดีลงานทำงานแล้วทำได้นะแล้วพอเราทำงานก็ทำได้ดีด้วยแต่พอบอกว่ามันบางทีพอทำงานแล้วเบื่ออยากจะเปลี่ยนแนวแล้วบอกว่าเราทำไม่ได้หรอก
0: แต่
2: พอมีโอกาสโอกาสนึงอ่ะ
0: ได้ลอง
2: ใช่ถูกต้องครับได้ลองได้ขึ้นเวทีเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าพอเราสอนไปเราเกิดชอบ
0: มากกว่าเดิม
2: ชอบมากกว่าสิ่งที่ทำก็เลยว่าลองเปลี่ยนเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ดีไหมอะไรเงี้ยพอมาสอนปุ๊บรู้สึกว่าสอนได้นะจากคนที่ไม่ค่อยพูดกลายเป็นคนพูดมากซะงั้นมันเหมือนตอบโจทย์ชีวิตตัวเองว่าเป็นคนที่คนพูดมาก
0: ได้ระบาย
2: อะไรเงี้ย
0: ได้ระบายออกมา
1: ต้องเรียกว่าพูดแต่สิ่งที่มีสาระและมีประโยชน์ให้กับนักศึกษา
2: ไรสาระก็เยอะ
0: ไม่ขนาดนั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเขาต้องการโอกาสเนาะ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน
2: มันจะมีอันนึงที่ยังขาดไปเนาะก็คือจะไปอีกอันนึง
0: แบบนึง
2: คืออะไรนะการมอบหมาย
1: มอบหมายหมอกไงจ๊ะมอบหมายนี่
2: มอบหมายคือ
0: เขาเก่งนะ
2: แต่เขาไม่อยากทำ
0: เราก็เลยเอาแกเอาไปทำซะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้เขาว่าเขาต้องทำให้เสร็จนะมอบหมายไปเลยแล้วก็บอกวัตถุประสงค์บอกวันเวลาว่าต้องการเมื่อไหร่แล้วก็ให้เขา
2: ต้องให้รับผิดชอบว่าเขาต้องรับผิดชอบงานอะไรไม่มันต่างกับอันแรกที่สั่งนะคืออันแรกนี่คือทำไม่ได้แล้วไม่อยากจะร่วมด้วยนะ
0: แต่อันนี้คือมีความสามารถ
2: แต่ไม่อยากทำ
0: ไม่อยากทำก็เลยเอาไปซะ
2: มอบหมายไป
0: มอบหมายงานให้เขารับผิดชอบอย่างเหมาะสม
2: จำเอาไว้ว่าถ้าเกิดคนไหนมีความสามารถแต่ไม่อยากทำงานนะเราก็มอบให้งานไปเลยนะอย่าบอกว่าเขาไม่ทำงานก็เลยปล่อยเขาไปไม่ต้องเขาไม่ทำงานแล้วให้เขาไปบ้างนะแม้คนที่แบบอยากเราช่วยกันทำงานแล้วก็อยากมีส่วนร่วมแล้วก็ไปทำงานได้ดีก็กลายเป็นว่ารับภาระซะเยอะ
0: ใช่ค่ะเหมือนกับไปลงโทษเขาไหมใช่ไหมคนที่ทำงานดีทำงานเก่งมีความตั้งใจ
1: เอา
0: ไปอีกเอาไปอีก
1: เพราะคนอื่นเขาไม่อยากทำ
0: เหมือนกับว่าลงโทษ
1: แล้วใช่
2: น่าสงสารมากเลยนะกลายเป็นเรื่องแบบนั้นแทนนะครับ
0: ใช่กลายเป็นผิดวัตถุประสงค์ไปนะคะ
2: ทีนี้ของในลักษณะผู้นำที่แบบเชิงสถานการณ์เนี่ยโอเคเราก็เข้าใจแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนมาเยอะนะมันก็แต่ละสถานการณ์ก็จะมีผู้นำที่เหมาะสมแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะของสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีทฤษฎีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากเลยอ่ะนะมีภาวะผู้นำที่อยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
0: ก็เท่าที่ทราบตอนนี้นะคะก็จะมีทฤษฎีภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน
1: แลกเปลี่ยน
0: แบบแลกเปลี่ยนที่เขาเรียกว่าทราน
2: แซคชั่น

0: transaction
1: transaction leadership เป็นยังไงนะครับ
0: transaction leadership ก็คือเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนกัน
2: แลกเปลี่ยนกับลูกน้อง
0: อะไรอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนลูกน้องอยากได้อะไรอยากได้รางวัลเราอยากได้งานคุณทำงานมาสิฉันให้รางวัล
2: ใช่ๆ
0: ลักษณะนี
1: ้เราจะเปลี่ยนนะถ้าเกิดคุณทำแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ตำแหน่งนะคุณปัดตรงนี้ได้หรือเปล่าอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยน
0: คล้ายๆกับมีแรงจูงใจที่เราพูดกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเพียงแต่ว่าเขาเอาแรงจูงใจมาจับเป็นทฤษฎี

0: เดินต้องการตำแหน่ง
1: ต้องการความสำเร็จ
0: ต้องการสำเร็จหรือเปล่าต้องรู้จักแล้วเราจะให้อะไรตอบเติมเข้าไปตอบแทนเข้าไป
1: แล้วแลกเปลี่ยนแล้วเราก็จะได้งานที่เราอยากได
0: ้
1: ลูกน้องก็คือวินวินทั้งคู่
2: ใช่ครับแล้วก็ในลักษณะของแลกเปลี่ยนเนี่ยคือเราไม่ใช้เวลาเป็นตัวจับนะครับคือเราจะเน้นเป้าก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่าเวลาเนี่ยที่แบบต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะมีช่วงในการต่อรองช่วงในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีระยะเวลานึงที่เขาได้ทำใจได้มีเวลาได้เขาได้ปรับตัวดังนั้นพวกนี้จะเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรที่วินขนาดใหญ
1: ่
2: นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าองค์กรขนาดใหญ่มันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไม่ได้
1: ม
2: ัน
1: ต้องค่อยๆ
2: นะมันก็ค่อยๆจูงใจทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มจนแต่ละคนโอเคยินดีที่จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้นำที่เป็นลักษณะของแลกเปลี่ยนหรือ transaction นะครับอีกกลุ่มนึงที่ดังมากเลย
1: เคยได้ยินไหมคะหนัง transform
0: เคยได้ยินแต่
1: transformer อันนี้ก็เป็น
0: transformation leadership
1: ใช่เป็น transformation leadership
2: จริงๆคำเดียวกันก็บอกว่าคือการ transform คือมันเปลี่ยนจากสิ่งเดิมที่มันมีอยู่ให้มันดีขึ้นแล้วก็แบบไม่เห็นหัวเห็นหางจากอันเดิมเลย
0: จากหน้ามือเป็นหลัง
2: เป็นหลังมือเลยแต่ดีขึ้นนะในทางที่ดี
0: ทางที่ดีนะมันจะแย่ลงหรือจะแย่ลงนะชีวิตเน่าเลย
1: คราวนี้เนี่ยผู้นำที่จะทำให้เกิด transformation การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันขนาดนั้นน่ะก็ต้องมีบุคลิกต้องมีความเป็นผู้นำต้องเก่งนะคะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตามได
0: ้
1: อันนี้จึงจะเป็นไปตามทฤษฎีของ transformation
2: ใช่ของ Bass and Avario นะเวลาเขาบอกเนี่ยเขาบอกเลยว่าหนึ่งเลยคือเขาบอกว่าต้องเป็นแบบอย่างนะคือเหมือนเป็นโมเดลเลยอะว่าคนเนี้ยพอไปปุ๊บเขาต้องไปด้วยนะเขาเรายินดีที่จะตามเขาไปนะอีกอันนึงคือเขาต้องสร้างเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจได้ด้วยใช่ไหมคือ
1: สร้างแรงบันดา
2: ลใจถ้าไม่สร้างแรงบันดาลใจเขาก็จะไม่อยากจะตามใช่ไหมเฮ้ยจะไปแล้วไปเพื่ออะไรทำยังไงแล้วมายกระดับดีขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็เคยเห็นนะคะอย่างอะไรนะขายแบบเครือข่ายอะค่ะทีมขายเครือข่ายขายตรงเขาก็จะมีพวกแบบไดมอนด์แบบเป็นเพชรเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตำแหน่งถูกไหมคะเสร็จแล้วพอใครขึ้นตำแหน่งสูงได้เขาก็จะมาเล่าให้ฟังก็จะเป็นการสร้างอินสปิเรชันให้คนนะอยากที่จะเดินตาม
2: อันนี้ทางการตลาดเขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต
1: ์
2: ใช่ไหมคือสร้างโลกสวยให้เห็นก่อนแต่พอเห็นปุ๊บก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ตรงกับความต้องการของคนคือคนตอนนี้มันมีปัญหาอยากจะได้เงินเยอะเศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นเอ้ยเนี่ยผมทำงานมาปีนึงผมได้รถนะทำสามปีผมได้บ้านนะ
1: ลักษณะนี
2: ้อะไรประมาณนี้ทำไม่ยากหรอก
1: แล้วพวกนี้เขาก็จะชอบโชว์ในโซเชียลนะคะว่าเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องทำงานเออแต่เขามีเวลาไปเที่ยวแล้วก็มีเงินไปเที่ยวด้วยเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีงานแต่ไม่มีเงินใช่ไหมมีเวลาแต่ไม่มีเงินกับมีเงินแต่ไม่มีเวลาเออแต่ถ้าเกิดทำลักษณะเนี่ยเขาจะโชว์เลยว่าเฮ้ยฉันมีทั้งเงินและเวลาที่จะไปเที่ยวแล้วก็ตอบสนองนี้ของฉันลักษณะนี
2: ้ก็อันนี้ก็คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแต่ก็ยังมีอีกนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สองอย่างที่ทำให้คนเนี่ยสามารถอยากจะเดินตามเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบได
1: ้
2: นะครับก็อย่างเช่นวิสัยทัศน์มันก็ต้องไกลมากแล้วก็สามารถอธิบายวิสัยทัศน์เป็นภาพได้ใช่ไหมคือไม่งั้นคนก็จะจินตนาการไม่ได้ว่าแล้วเมื่อเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาจะได้ประโยชน์อะไรมันจะดีขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางผู้นำเนี่ยต้องมีนะครับในการเปลี่ยนแปลงหรือแปลงสภาพจากเดิม
1: จากหน้ามือเป็นหลังมือ
2: ใช่แล้วอีกอันนึงคือเป็นลักษณะของผู้นำจะต้องมีบารมีในตัวด้วย
1: บารมี
0: บารมีมาจากคาแรคเตอร์ของเราจากลักษณะ
2: คาแรคเตอริสติกลีดเดอร์ชิพใช่ไหม
1: ที่เกิดจาก
2: นะมาจากสภาพ
1: แล้วเราก็สะท้อนออกมาเป็นออร่าพูดง่ายๆเป็นออร่าให้คนแบบเห็นว่า
0: เอ้ยง่ายๆว่าเวลาเราเจอคนบางคนทำไมคนนี้เขาดูภูมิฐานดูมีบารมีเวลาพูดเวลาอะไรรู้สึกคล้อยตามเขาไปเลย
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือคาริสมาใช่ไหม
2: ใช่เป็นคาริสเมติกลีดเดอร์ชิพที่มันจะอยู่ภายในของตัวเองครับทีนี้ในตัวของคาริสเมติกเนี่ยมันบางคนมันไม่ได้มีนะใช่ไหม
1: มาสร้างได้ไหมคะ
2: ที่จริงเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้บารมีเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเป็นบารมีเป็นอย่างเดียวเช่นพูดปุ๊บมีน้ำเสียงเข้มแข็งเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้คือมีบารมีแล
0: ้
2: วแล้วคนอื่นไม่มีคือไม่มีไม่ใช่นะ
1: แล้วอย่างลาพรตัวเล็กๆนะคะจะมีบารมีได้ไหม
0: อาจารย์ก็ดูมีบารมีนะฮะ
2: อย่างเช่นอย่างพาวินเนี้ยเวลาไปไหนบอกว่าพาวินไม่ตลกดี ไม่ได้บอกดูภูมิฐานแล้วมันน่าเชื่อนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องของความ

0: สัมพันธ์เรื่องของความตลกกลายเป็นมีบารมีของคนอื่นช่วยได้ไหมขอร้องได้ไหมวะ อะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องค้นหาตัวเองว่ามันมีของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหน
1: อ๋อเขามีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าคนดีคนมักจะเข้ามาหาเราอาจจะก่อสร้างได้การสร้างบารมีอาจจะการสร้างความดีของเราชอบช่วยเหลือผู้อื่นพอเราชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนอื่นก็จะเข้ามาหาเราอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างบารมีได้ไหมคะ
0: จากความจริงเวลาคนแต่ละคนจะไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเรามีบารมีตรงไหนต้องรู้จากสิ่งที่เขาพูดมาแล้วเราฟังเขามา
1: ฟังจาก
0: เขาใช่อย่างผมอย่างสมมติว่าอาจารย์ก้อยโหอาจารย์ก้อยเวลาทำงานอาจารย์ก้อยไม่เต็มที่มากเลยอ่ะ
2: เสียสละทุ่มเท
0: ยอมรับเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่รู้ต
0: ั
1: ว
0: เนี่ยไม่รู้ตัวใช่ไหมแล้วก็บอกเฮ้ยเวลามีอะไรอาจารย์ก้อยบอกว่าทำนี้ให้หน่อยโอ้โหอาจารย์ก้อยมันทำให้กับทุกคนเลยอ่ะ
2: ใช่
0: เราไม่ทำให้อาจารย์ก้อยก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคือหนึ่งอย่างแล้ว
1: อ๋ออันนี้คือบารมี
0: ใช่ที่เรา
1: ได้ความรู้ใหม่
2: นี่อาจารย์กำลังเชื่อมโยงเลยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ก็เรียกว่าอะไรนะคอยดูแลเนาะเพื่อนร่วมงานอย่างดีเลยเพราะงั้นเนี่ยในบางครั้งบางทีอาจารย์ขอความร่วมมืออะไรเนี่ยบางทีเราไม่ว่างจริงแต่เราก็เก่งใจ
0: เราก็อยาก
2: เลย
0: จังก้อยเลยอย่างอาจารย์บอมเนี่ยโอ้โหออกมาปุ๊บจะมีลักษณะที่เป็นออร่าอีกแบบนึง
1: ใช่
2: ด้านลบหรือเปล่า
1: ไม่อาจารย์บอมจะเป็นคนที่แบบ
2: เป็นไงครับ
1: พูดเก่งนะคะแล้วก็พูดน่าเชื่อถือนะเป็นคนที่พูดแล้วแบบจริงอ่ะเราเชื่อเลยอะค่ะในลักษณะในมุมมองก้อยนะ
0: เขาเรียกว่าลักษณะของความสามารถในการพูดให้คอยตาม
1: ใช่
2: นี่เราพูดด้านดีหมดเลยเนี่ย
0: ใช
2: ่ด้านร้ายมีไหมอาจารย์พูดด้านร้ายออกสื่อใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเราเก็บไว้หลังบ้านค่ะด้านร้ายเราเก็บไว้หลังบ้าน
2: ในอดีตบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการยกตัวอย่างนะบารมีที่เกิดขึ้นจากบางทีการลงโทษแรงๆในพวกกลุ่มนาซีอะไรพวกนี้ฮิตเลอร์พวกนี้คนก็เกิดบางทีก็กลัวเน
1: า
2: ะ
1: เกิดความกลัวเป็นบารมีที่เกิดจากการสร้างให้คนกลัว
0: สรุปคืออาจารย์บอมเขาเป็นคนซาดิส
1: ไม่ใช่
2: มันมีหลายแบบนะอาจารย์เรื่องของบารมีครับน่าสนใจ
0: น่าสนใจเรื่องการมีบารมีนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกหลายๆอย่างนะครับของที่จะมาประกอบเป็นผู้นำที่เป็นเชิงปฏิรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เป็นบารมีในเรื่องของภาวะการของตัวของเขาเองนะยังมีบารมีในลักษณะของกลุ่มงานด้วยความน่าจะถือว่าคุณจะทำแล้วมันเป็นไปได้จริงไหมทำให้เกิดความสำเร็จได้ไหมอะไรอย่างนี้ตรงนี้อีกนะครับอันนี้ก็คือนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่ามันจะมีรูปแบบของพระผู้นำที่จะมีการปฏิรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอยู่หลายแบบนะครับ
1: คราวนี้มีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นค่ะเชิงปฏิรูปใช่ตัวเดียวกับ transformation
0: ตัวเดียวกัน
1: นะคะนักศึกษาจะได้เข้าใจว่า transformation leadership เนี่ยสามารถเรียกได้ทั้งทฤษฎีเชิงปฏิรูป
0: แล้วก็
1: แบบเปลี่ยนสภาพนะคะอันนี้ให้นักศึกษาเข้าใจไว้ด้วย
0: มันจะมีอีกหนึ่งทฤษฎีตบท้ายสักนิดหนึ่งนะเพราะมันจะมีที่เราเรียกว่าทฤษฎีผู้นำแบบ3มิติใช่ไหม
1: 3D ใช่ 3D printer ไหมคะ
0: คล้ายกันคือที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยในลักษณะของผู้นำที่เป็นแบบลักษณะ3มิติจะประกอบด้วยมิติทั้งหมด3อย่างก็คือมิติในลักษณะของมุ่งงานนะครับนะอันที่2คือมุ่งความสัมพันธ์และสุดท้ายคือนุ่งประสิทธิผลนะใน3อย่าง
1: ก็พูดง่ายๆก็คือเพิ่มจากฟิตเลอร์บอกว่ามีแบบมุ่งงานกับมุ่งความสัมพันธ์มุ่งความสัมพันธ์แต่ตัวนี้สามมิติเนี่ยเพิ่มมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลเข้ามาด้วยอ
0: ัน
1: ก็จะเป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมา
2: จุดเพิ่มเติมขึ้นมา
0: แต่ว่าพอเอามากรุ๊ปดูในลักษณะของทฤษฎีนี้ครับคือเขาบอกแบ่งคนเป็นทั้งหมดผู้นำเป็นทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบนี้ก็คือ1เป็นผู้นำแบบผสมผสาน2ผู้นำแบบไม่ติดเป็นมิตรสัมพันธ
1: ์
0: 3คือเป็นแบบผู้แยกตัวแล้วก็4เป็นผู้เสียสละใน4กลุ่มนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องคล้ายๆกับผู้นำแบบเมเนเจอร์กริดเลยนะเพราะในนั้นเวลาอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าผู้นำแบบผสมผสานนะคือเป็นผู้นำที่ทำงานสูงมีประสิทธิภาพสูงด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์สูงด้วยนะก็จะตรงกับทีมแมเนจเมนต
2: ์ใช่ใช่
0: ใช่ไหมครับนะของ
1: ใ
0: ช่นะอันที่สองคือแบบมิสัมพันธ์นะครับก็คือจะเน้
1: น
0: คำว่ามิตรอยู่แล้ว
1: น
0: ะ
1: มิสัมพันธ
0: ์เน้นคนเป็นหลักใช่ไหมครับก็ใครคันที่ขับนะครับ
1: ใช่จริงๆมันก็น่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเดียวกันเนาะที่ลากของทฤษฎีอะค่ะเพียงแต่มันค่อยๆพัฒนาแล้วก็เพิ่มตัวแปร
2: สมัยยุคปัจจุบันเน
0: า
2: ะ
0: และอันที่สามคือผู้ที่แบบแยกตัวคือไม่เอาทั้งคันเลยไม่เอาทั้งคนด้วยอันนี้คือแบบหนึ่งๆเลยแบบหนึ่งๆเลยแบบไม่สนใจใครแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลักษณะของผู้เสียสละคืนทำแต่งานเลย
1: ไม่เอา
0: คนอ่ะแต่เอาแต่งานนะเมื่อกี้ที่อาจารย์ก้อยบอกอ่ะคือในตัวแต่ละทฤษฎีเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการดำเนินงานเนี่ย ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากสิ่งที่เห็น
1: จริงๆมันก็คือมีรากเดียวกันแต่ค่อยๆ
0: เราค่อยๆพัฒนาขึ้นมา
1: ปรับรูปแบบโครงสร้าง
0: ครับอันนี้ก็นักศึกษาคงน่าจะได้คำตอบในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของประเด็นสำคัญนะครับของลักษณะของผู้นำนะครับที่เป็นเชิงสถานการณ์แล้วก็ผู้นำที่เป็นสมัยใหม่ครับ

0: ครับก็จะเจออีกคำถามหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือเป็นลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์นะครับในช่วงปัจจุบันเนี่ยคำว่ากลยุทธ์หรือองค์กรในระดับในกลยุทธ์เนี่ยมันจะเริ่มมีผลต่อการบริหารจัดการเนี่ยเยอะมากและควรจะเป็นตัวหลักเนาะในการที่เราจะดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ก็ตามนะครับในความหมายครับของผู้นำเชิงกลยุทธ์เนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็พอเวลาเราพูดถึงกลยุทธ์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือวิสัยทัศน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้นำเชิงกลยุทธ์ก็คือต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้ลักษณะนี
0: ้ครับแล้วก็สามารถมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ร่วมกับองค์กรที่มีอยู่ในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อมีกลยุทธ์ปุ๊บมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา
1: ใช่
0: ใช่นะก็จะพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้เป็นความหมายของผู้นำเชิงกลยุทธ
2: ์ใช่จริงๆก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่านักศึกษาหลายคนก็คงเรียนเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์มาบ้าง
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะกำหนดกลยุทธ์ได้นั้นเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะงั้นผู้นำที่ดีก็ต้องรู้จักสถานการณ์ที่ดีก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้จักว่าวันนี้องค์การเราเนี่ยหรือองค์กรเราเนี่ยต้องการจะ achieve เรื่องอะไรต้องการจะเป็นอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกำหนดกลยุทธ์ของเขาให้สอดคล้องกับตัวองค์การนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญ
1: นั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ SWOT analysis
2: ประมาณนั้น
1: ปัจจัยสภาพภายนอกสภาพภายในอย่างที่อาจารย์ว่า
0: ดังนั้นการที่มองสภาพตัวเองก่อนอันดับหนึ่งเลยวิเคราะห์ด้วยต้องมองด้วยวิสัยทัศน์ที่เราทำเนี่ยเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นพาวินบอกเอ้ยฉันอยากจะไปจีบย่าย่า
2: เป็นไปได้ครับ
0: เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่เคยมันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
2: แสดงว่าต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วย
0: ก็คือวิเคราะห์ตัวเองด้วยเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในชีวิตตัวเองด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้นำก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าตัวเองมีคุณลักษณะอย่างไร
0: ทีนี้มันมีปัจจัยภายในภายนอกเมื่อกี้คุยกันไหนก็ไหนก็เพิ่มละก็ปัจจัยภายนอกมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
2: ภายนอกเหรอ
1: มันก็เซฟ
2: มีหลายตัวอาจารย์จริงๆแล้วเราก็อาจจะยึดหลักเหมือนที่เราเรียนเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของ SWOT analysis ปัจจัยภายนอกตัวแรกเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วกัน
1: เศรษฐกิจ
2: เพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นยังไง
1: ผู้นำคุณจะเป็นยังไง
2: ผู้นำคุณจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอยู่นิ่งๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณก็อาจจะปรับตัวเองให้มันเหมือนกับเศรษฐกิจเลยก็คือนิ่งตามนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันเกิดมีภาวะการผันผวนเช่นเศรษฐกิจกำลังดาวลงตอนนี้คุณต้องเน้นเรื่องของภาวะผู้นำแบบสถานการณ์และต้องปรับตัวยังไงจะชักจูงลูกน้องยังไงจะมีกลยุทธ์เทคนิควิธีอย่างไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ใช่อย่างที่ผ่านมาที่ประเทศสเปนหรือประเทศไหนที่ว่ามีค่าเงินบาทไม่ใช่สเปนเนาะประเทศสักประเทศหนึ่งอะค่ะที่ว่าเขามีค่าเงินบาทแบบเละไปหมดเลยอะค่ะแบบต้องใส่เงินตะกร้าไปซื้อของลักษณะเนี้ยค่ะ
2: คืออัตราเงินเฟ้อมันสูงมากกัน
1: ใช
2: ่ค่าเงินเขาต่ำเรียกว่าไม่มีค่าไปแล้ว
1: ใช่คราวนี้ภาวะผู้นำของผู้บริหารประเทศก็ควรที่จะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้
2: จะปล่อยปากแล้วเลยไม่ได้
1: ใช่
0: นอกจากเศรษฐกิจแล้วยังมีตัวอื่นไหมน่าจะมีเรื่องของกฎหมายเนาะพวกการเมืองพวกนี้อันนี้ของในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มันมีผลกระทบต่อตัวอื่นมากสุดอ่ะ
2: ครับ
0: ถ้าเป็นของในประเทศไทยนะของคนอื่นอาจจะในประเทศอื่นอาจจะไม
1: ่
0: ใช่นะครับในส่วนของกฎหมายก็จะมีผลนะครับต่อการดำเนินงานใช่ไหมในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายที่จะบริหารจัดการเรื่องของคนเยอะแยะเลย
1: พวกภาวะผู้นำก็จะมีผลเนาะอย่างบริษัทถ้าเราเป็นผู้จัดการบริษัทตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะมาลงทุนในประเทศไทยจะลงทุนไหมหรือจะไปลงทุนที่เวียดนามดีผู้นำก็ต้องทำการตัดสินใจลักษณะนี้นะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับ policy นโยบายหรือการเมืองณขณะนั้นของประเทศนั้นนะคะอันต่อมาอีกอันหนึ่งนะคะก
0: ็
1: จะเป
0: ็
1: นเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีก็จะถือเป็นสภาพแวดล้อมเหมือนกันแต่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เราควบคุมคอนโทรลไม่ได้
2: แล้วตอนนี้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีบทบาทมาก
1: ใช่ค่ะ
2: โดยเฉพาะผู้นำที่ไม่รู้จักแอปพลายใช้เทคโนโลยีมาในการทำงาน
1: ถูกค่ะ
2: มุมมองของลูกน้องจะรู้สึกว่าเอามากหัวหน้าคนนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอินเทรนอยากจะเป็นผู้นำได้จริงก็ต้องรู้จักเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะมาประยุกต์ใช้งานกับตัวคุณ
1: ถูก
2: หรืออันหนึ่งอาจารย์อะไรนะครับ
0: สังคมกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับ
1: สังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์
0: เพราะว่ามันเปลี่ยนเยอะเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าจากกฎหมายเปิดทำให้เทคโนโลยีมันก็
1: ข้ามา
0: เทเข้ามาพอเทเข้ามาเสร็จปุ๊บเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทำให้คนใช้เทคโนโลยีทำให้สังคมหรือสภาพแวดล้อมหรือการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไป
2: ใช่
0: นะความต้องการเปลี่ยนไปอย่างเช่นอยากจะซื้อของกินที่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งมาแล้ว
2: ครับ
1: ใช่
0: นะเปิดมาคนก็เปิดมือถือมาสั่งแก๊ปฟู้ดสั่งฟู้ดแพนด้าฝั่งนินจาสั่งโอ้แล้วก็รออยู่ที่บ้านรออยู่ที่ทำงาน
1: ใช่
0: นะพฤติกรรมมันเปลี่ยน
1: ซึ่งแต่ก่อนอยากกินกล้วยปิ้งต้องไปซื้อเดี๋ยวนี้กินกล้วยปิ้งโทรสั่งแกร็บกล้วยปิ้งมาส่งถึงบ้านในวันฝนตกนะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้มันก็แปลกนะคะไปกินที่ร้านไม่ได้1แถม1นะคะ
2: ครับผม
1: แต่ถ้าไปสั่งแกร็บปุ๊บคุณได้1แถม1เฮ้ยเห็นไห
0: ม
1: มันดีกว่าการที่เรา move ไปหาเขาอีกนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเชนไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน
0: น
1: ี้
0: ก็กลายเป็นปัญหาเลยนะเด็กก็เล่นเกมอยู่บ้านผู้ใหญ่ก็สั่งอาหารนั่งเล่นอยู่บ้านผู้สูงอายุก็ซื้อของให้กลับมาที่บ้าน
2: สรุปแล
0: ้วก็อยู่บ้าน
2: ต่างคนต่างอยู่ไปซะอย่างนั้น
1: แล้วเจออันหนึ่งค่ะตลกมากเลยอ่ะไอ้เจ้าช้อปปี
2: ้ครับผม
1: มันมีนะคะโปรโมชั่นส่งฟรีค่ะ
2: ค
1: ตอนเที่ยงคืนถึงตีสอง
0: เดี๋ยวนี้เวลาไม่เป็นข้อจำกัดในการรับของทั้งนั้น
1: ใช่ต้องตื่นขึ้นมาค่ะถังของตอนเที่ยงคืนเพื่อที่จะได้ราคาส่งฟรีลักษณะเนี้ยค่ะมันก็พยายามดึงดูดไลฟ์สไตล์ของเรา
0: ใช่มันมีผลกระทบต่อการทำงานทันทีเลยนะเพราะว่าส่งตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่งฟรีเนี่ยพนักงานอ่ะคนส่งก็ต้องขับมาตีหนึ่งตีสองเหมือนกัน
2: ใช
0: ่ต้องไปรับมาในช่วงเวลานั้นอ่ะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันมีสุ่มเสี่ยงในอันตรายก็ได้นะครับของขโมยขโจรหรืออะไรก็ตามเรื่องของ
1: อ
0: ุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วใครจะมาช่วยเวลาล้มไปหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือทางผู้นำเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยน
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็ต้องให้ครอบคลุมในเรื่องของเซฟตี้ด้วยในเรื่องหลายๆมุมเนาะในความรู้สึก
0: ครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นกระแสปัจจุบันมากๆเลยนะครับ
1: ใช่น้องมาเรียม
0: นะคือสิ่งแวดล้อมสังคมเนี่ยมันมีทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นกายภาพแล้วก็จะเป็นเรื่องของจิตใจที่มันมีนะครับคือศีลธรรมวัดแล้วก็สิ่งที่คุณทำแล้วก็จริยธรรมที่อยู่ข้างในก็จำเป็นในการทำงานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีส่วนอื่นด้วยครับที่เป็นปัจจัยภายนอกเมื่อกี้เป็นปัจจัยแวดล้อมเหมือนปัจจัยแวดล้อมทั่วไปนะมันจะมีปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยแวดล้อมอุตสาหกรรมอีกไหมนะ
1: ก็พวกคู่แข่งข
0: ันพวกคู่แข่งพวกไฟฟอสต่างๆใช่ไหมคู่แข่งผู้ผลิต
1: นะ
2: ซัพพลายเออร์
0: อะไรอย่างซัพพลายเออร์พวกนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องเอามา
1: คิดด้วย
0: ทีนี้ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในบ้าง
1: ปัจจัยภายในก็ตัวเราเองใช่ไหมคะสิ่งที่ควบคุมคอนโทรลได้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในนะคะคราวนี้การที่ผู้นำก็ต้องดูที่ตัวผู้นำเองผู้นำมีอะไรเนาะผู้นำมีคุณลักษณะเป็นยังไงตัวเราเนี่ยเราวิเคราะห์ตัวเราเอง
2: เช่นอะไรบ้างอาจารย์เช่นความรู้ความสามารถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่เราเป็นคนมีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนมีความเชี่ยวชาญอะไรนะคะจะทำให้เขาคล้อยตามได้มากน้อยแค่ไหน
0: นะมันก็จะดูว่าตัวเราจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับในตัวของสภาพแวดล้อมในองค์กรต่างๆหรือในตัวของเราเองเนี่ยจะมีอะไรบ้างเรื่องของแรงจูงใจข้างในความรู้ความสามารถเครือข่ายที่เรามีอันนี้แบบมันเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเราเองได้ทั้งหมด
1: นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของคุณลักษณะของผู้ตามผู้ตามก็คือผู้ใต้บังคับ
2: ลูกน้องเราอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: คนต้องดูไงบ้างอาจารย์อย่างเช่น
1: ก็ลักษณะเดียวกันค่ะลูกน้องเราเป็นยังไงที่เราดูค่ะ
2: อ๋อมีความสามารถไหมเหมือนที่อาจารย์เล่าในช่วงแรก
1: ใช่
2: ไหมมีความรู้ไหมตั้งใจคือเรียกว่าจะเสียสละกับองค์กรหรือเปล่าหรือว่าชอบอยู่เงียบๆไม่อยากทำงานร่วมกับใครเลย
1: ใช่ฉันต้องสั่งนะอะไรเงี้ยมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีไป
2: นี่ได้ประโยชน์มากเลย
1: นะคะต่อไปก็ภายในก็เป็นเรื่องของเนื้อลักษณะของเนื้องาน
2: ตัวเนื้องาน
1: ใช่ตัวเนื้องานตัวเนื้องานเป็นยังไงตัวเนื้องานลักษณะที่ว่าทำงานในโรงงาน
2: ครับ
1: ใช่ป่ะกับทำงานในออฟฟิศ
2: โอ้ยบรรยากาศต่างกันเลย
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการใช้ผู้นำก็จะต่างกันถูกไหมคะ
2: ออฟฟิศอาจจะต้องเป็นไงบ้างอาจารย์อาจจะต้องดูสุขุม
1: ใช่ดูสุขุมอาจจะแบบไม่ต้องควบคุมเยอะนึกออกไหมแต่ในขณะที่งานในโรงงานมันต้องเป๊ะ
2: ใช่ได้ข่าวว่าอาจารย์เป็นสาวโรงงานมั้ง
1: ค
2: ะไม่ใช่
1: โรงงานค่ะ
2: เป็นผู้บริหารโรงงาน
1: ไม่เป็นสาวโรงงานนี่แหละค่ะเป็นวิศวกรนะคะ
2: วิศวกร
0: เพราะฉะนั้นที่ที่ฝั่งประเทศมีสาวขายตรงด้วย
1: ทำ
0: ทุกอาชีพ
1: ทำทุกอาชีพค่ะชอบอ่านนะคะในเรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นสาวโรงงานเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีงานที่ค่อนข้าง ็นลักษณะที่เฉพาะตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นอำนาจของเราเนี่ยจะสั่งลงไปได้เต็มที่ลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเรามีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งของวิศวกรอยู่แล้วแล้วเขาก็ถูกวางบทบาทไว้แล้วว่าเรามีอำนาจในการสั่งเพราะฉะนั้นการควบคุมคนเหล่านี้ก็จะง่ายกว่าออฟฟิศ
2: ผมว่าเห็นนะพฤติกรรมของหัวหน้าหรือผู้นำที่อยู่ในโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเด็ดขาดพูดจาอาจจะต้องเสียงดังนิดนึง
1: ใช่
2: ไหมแล้วก็มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
1: ถูกค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าสั่งงานเป็น2วันแล้วกลับมาดูเหมือนในออฟฟิศไม่ใช่อันนี้เรียกว่าเฮ้ยรูทีนเนาะอาจารย
1: ์
2: ผ่านไป2ชั่วโมงติดตามแล้วเป็นยังไงเด
1: ิน
2: เข้าไปสอบถามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพฤติกรรมก็จะต่างกันไปอ
1: ันนี้เป็นลักษณะของเนื้องาน
2: ครับผม
0: ทีนี้พอเรากำหนดในสภาพแวดล้อมได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัวของเราเนี่ยจะมีบทบาทที่เราจะทำอะไรต่อองค์กรได้บ้างครับในตัวของผู้นำเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีบทบาททั้งหมดอยู่4ประการน
1: ะครับ
0: ก็คือผู้นำที่สามารถกำหนดแนวทางหลักนะครับอันที่สองคือสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการมอบอำนาจให้กับพนักงานนะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นตัวแบบที่ดีภายในองค์กรนะครับนะดังนั้นในการกำหนดแนวทางหลักเนี่ยผู้นำเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่ขีดเส้นเน
1: า
0: ะเหมือนวางแผนวางรูปแบบแนวทางให้พนักงานเดินให้ถูกต้องเนี่ยควรจะทำยังไงดังนั้นการวิเคราะห์การสร้างแนวทางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นอย่างมาก
1: ใช่วางกลยุทธ์ออกมา
0: เพราะว่าพนักงานไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมอย่างเช่นอ้าวกลยุทธ์ขององค์กรบอกว่ามันมีอยู่3กลยุทธ์หลักๆแล้วกัน
1: เติบโต
0: เติบโตคงที่หดตัวนะถ้าเติบโตนะเป็นไงเอ่ย
1: ก็จะต้องขยายอาจจะขยายนะคะ
0: พอขยายเสร็จปุ๊บโอกาสมันมีก็ปล่อยให้กับพนักงานไปคิดไปเลยมอบอำนาจให้ไปเลย
1: จะขยายอย่างไรจะไปอยู่สาขาไหน
2: จะลงทุนอะไรเพิ่มเติ
1: มลักษณะนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าจะขายของอะไรเพิ่มให้เขาคิดเปิดโอกาส
0: นะก็ถ้าเกิดเป็นภาวะผู้นำที่ในช่วงสถานการณ์อยู่ที่คงที่อันนี้คือไม่ได้เกิดอะไรแต่เขาต้องพัฒนาตัวเอง
1: นะ
0: มีอะไรใหม่ๆต้องอบรมต้องพัฒนาตัวเองมีอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ได้มีอะไรบ้าง
1: รอคว้าโอกาสถ้ามีโอกาสณขณะนี้มันคงที่ใช่ไหมเราพัฒนาตัวเองพอมันดีขึ้นเราก็พร้อมจะคว้าโอกาสนั้นลักษณะนี
0: ้แล้วกลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยคือกลยุทธ์หดตัวเนี่ยโอ้โหอันนี้มันจะค่อนข้างลำบากเลยคือมันจะทำยังไงดีทั้งที่แบบเราองค์กรเรามันไม่มีรายได้ที่ไม่เข้ามามากดังนั้นผู้นำก็จะเป็นลักษณะที่ว่าจะ
2: ทำยังไงถึงจะอยู่รอด
0: ให้อยู่รอดได้ดังนั้นคุณจะปลอดโอกาสไม่ได้แล้วก็จะค่อนข้างเป็นลักษณะที่ควบคุมมากๆหน่อยเชิงเผด็จการนิดๆ
1: เพื่อให้เป็นบรรลุผลตามที่เป้าตามที่วางเป้าหมายเอาไว้
0: ครับดังนั้นแนวทางเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ากลยุทธ์มีอะไรเราจะวางแนวทางแบบไหนดีแล้วพยายามให้เขาเข้าใจพนักงานเข้าใจว่าทำไมเราต้องเดินแบบนี
2: ้ครับผม
0: นะครับถัดมาก็เป็นระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับในบทบาทนี้เนี่ยมันจะต้องสร้างรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งมันจะตั้งแต่ความพึงพอใจตั้งแต่ลูกค้าภายในภายนอกองค์กรเองลูกค้าภายในอย่างเช่นเราอยู่อย่างผมทำงาน HR ดังนั้นพนักงานส่วนอื่นก็คือลูกจ้างทั้งหลายหรือพนักงานทั่วไปจนถึงหัวหน้าเนี่ยที่เขาต้องใช้สวัสดิการหรือว่าประกันสังคมหรืออะไรก็ตามมาสอบถามเนี่ยเราก็ต้องบริการที่ดีนะเหมือนกันคนข้างนอกก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเราจะสร้างรูปแบบแบบไหนบ้าง
1: สร้างรูปแบบการให้บริการลักษณะนี้นะคะให้สอดคล้องกับการทำงานของเราเนาะ
0: ทีนี้ในการมอบอำนาจเราก็ต้องมอบอำนาจในสิ่งที่เหมาะนะที่ถูกที่ควรนะครับนะแล้วก็เป็นตัวแบบที่ดีที่อาจารย์ก็อาจารย์บอมได้บอกไปแล้วว่ามันต้องมีตัวที่เป็นต้นแบบนั่นแหละนะเขาจะเดินแบบไหนร่วมกับเราอะไรเงี้ย
2: เป็นโลโมเดลเน
0: า
2: ะ
0: ทีนี้ในคำถามของคุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์อะครับก็จะเป็นลักษณะของผู้นำเนี่ยจะมีลักษณะของผู้นำที่มีความคิดและความเข้าใจในระดับสูงนะคือต้องมีความเข้าใจในลักษณะของกลยุทธ์จะเดินยังไงธุรกิจมันต้องเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับ
1: ก็คือต้องคำนึงถึงความเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความอิสระต่อการในการทำงานเนาะและอาจจะต้องมีการวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแยกงานบริหารออกมาเป็นระดับแล้วก็กระจายงานออก

0: นะคะ
1: คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่อายุงานของคนที่เป็นหัวหน้าด้วยเนาะยิ่งคนมีประสบการณ์สูงเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าจะต้องมีการสอบถามจากลูกน้องบ้างเพราะบางทีมุมมองหัวหน้าเองเนี่ยอาจจะมองไม่ครบรอบด้านแต่ลูกน้องเนี่ยเขาอยู่กับหน้างานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยรับรองว่าเรื่องของกำหนดงานเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จเนี่ยสูงเลยนะครับ
2: ทีนี้ในลักษณะของรูปแบบของผู้นำเชิงกลยุทธ์อะครับมันจะมีลักษณะของผู้นำแบบอยู่4ประเภท
0: ใช่ค่ะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่า high control innovator
2: high control มันมากดูชื่อหรูหรา
0: หรูหรา innovator ก็คือนวัตกรรมนะคะไม่ใช่นวัตกรรมเป็นนวัตกร high control ก็คือการควบคุมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า high controlinnovator
1: เนาะ
0: innovator เนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังเน้นที่การควบคุมอยู่ อย่างควบคุมผู้บริหารอยู่อย่างเน้นการควบคุมผู้ตามอยู่นะคะแต่จะเป็นผู้บริหารที่มีความท้าทายความสามารถที่มีต้องการที่จะสร้างองค์กรนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็ควบคุมการทำงานของผู้ตามให้เป็นไปตามที่ตัวเองวางเอาไว้ด้วยความที่เขาเชื่อมั่นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถนะเธอต้องเดินตามฉัน
2: เพราะว่าเมื่อกี้นี้มีคำอยู่คำหนึ่งก็คือจะเป็นคำว่านวัตกรใช่ไหมครับก
1: ับ
2: นวัตกรรมเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงก็คือตัวนวัตกรรมจะเป็นสิ่งหรือจะเป็นบริการหรือรูปแบบแนวคิดที่มันออกมาแต่นวัตกรเนี่ยจะเป็นผู้คิดใช่ไหม
0: ผู้คิด
2: นวัตกรรม
0: ใช่เพราะฉะนั้นการที่เขาใช้คำว่า innovator ก็แสดงว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นผู้คิดที่มีความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก่อน
1: เพราะงั้นกล่าวโดยสรุปก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือนวัตกรที่เน้นการควบคุม
0: ถูกต้องค่ะ
1: นวัตกรที่เน้นการควบคุม
0: ประเภทที่สองอาจารย์ภวิน
2: จะเป็นลักษณะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่รักษาสถานภาพใช่ไหมครับเดิมได้อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเอ่ย
0: ก็คือคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเขาจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นภัยคุกคามเขาเลยอ่ะเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเขาชอบแบบเดิมๆเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ารักษาสภาพแบบเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะสเตตัสขั้วการ์เดียนการ์เดียนนะคะลักษณะนี้ค่ะ
2: ทีนี้อีกแบบนึงครับก็คือเป็นผู้นำแบบสร้างสรรค์แบบให้มีส่วนร่วมเนี่ยเป็นยังไงเอ่ย
0: แบบสร้างสรรค์
2: มันจะคล้ายๆกับไอ้ตัวสร้างสรรค์ที่แบบควบคุมไหมแต่ว่ามันมีส่วนร่วม
0: คือเหมือนกับว่าผู้นำแบบที
1: ่แบบมี
0: ส่วนแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็จะอยากให้พนักงานเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอาเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำก็คือมีความมั่นใจในตัวของผู้ตามมากขึ้น
2: ก็เท่าที่ฟังก็เหมือนกับว่าในตัวของผู้นำที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการสร้างสรรค์แบบควบคุมคือผู้นำจะเป็นผู้คิดเองแล้วก็ผู้ตามเนี่ยก็ต้องทำตามที่คิดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้นำที่ให้มีส่วนร่วมคือเรากระจายโอกาสให้ผู้ตามเนี่ยสร้างโอกาสสร้างแนวคิดสร้างสรรค์มาสู่องค์กรเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดเด่นของตัวที่สามตัวที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือพยายามสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
0: ถูก
1: นะลักษณะแบบนี้คือสำคัญที่สุด
0: ถูกครับ
1: ซึ่งมันจะแตกต่างจากอันแรกมากอันแรกนี่อาจจะไม่มีบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
0: เครียดไม่อยากมาทำงาน
1: แต่ว่าฉันจะต้อง
2: เปลี่ยนไป
1: ตามนวัตกรรมของหัวหน้า
2: ของหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มีไหมหัวหน้ามีนะโอ้มันก็
1: ฉลาดหัวหน้าฉลาดเก่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตัวสุดท้ายก็คือเป็นตามกระบวนการใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะก็พูดง่ายๆก็คืออนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องนวัตกรรมและที่สำคัญคือไม่ควบคุมด้วยนะคะ
1: ไม่ควบคุมด้วย
0: ไม่ควบคุมด้วยค่ะการควบคุมก็อยู่ในระดับต่ำแล้วก็ไม่ชอบนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานก็จะไม่ถูกยึดติดไม่ต้องไม่คือแบบสบายค่ะ
1: นึกถึงบรรยากาศแบบว่าอิสระ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ
0: ถูก
1: นี่คือลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ลักษณะนั้นค่ะ
2: ทีนี้มันจะเหลือเวลาอยู่ประมาณแค่นาทีสองนาทีเองเนี่ยคือเราอยากจะรู้นะทิศทางในอนาคตมั้งว่าทิศทางของผู้นำในอนาคตมันน่าจะเป็นยังไงนะอาจจะเป็นลักษณะคุณลักษณะก็ได้รูปแบบการทำงานรูปแบบการบริหารก็ได
1: ้
2: นะมันน่าจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับที่เราน่าจะเน้นกันนะครับอย่างแรกเราบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมากนะครับดังนั้นผู้นำเนี่ยควรจะเป็นคือผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิตอลถูกไหม
0: ถูกค่ะรู้ AI รู้ Big Data เอาเราสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในการ analyze เพื่อที่จะเอามาใช้ในการทำงาน

0: ารใช้ในการวางเป้าหมาย
1: ครับเมย์ก็บอกว่ามิดาต้ามิคืออะไรอ๋อน้ำซ่าๆหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: จ้ะ
0: ไม่ใช่แล้วนะคะ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือแบบมันเหมือนว่ารูปแบบการทำงานตอนนี้เนี่ยมันจะต้องกระชับแล้วก็ความผิดพลาดต้องเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าถ้าทำปุ๊บมันจะเกิดผลกระทบอย่างเยอะมากกับองค์กรใช่ไหมครับดังนั้นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการความสำเร็จสูงเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะของผู้นำในยุคปัจจุบันนะครับ
0: ก็คือจะต้องแบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วย
1: นะเพราะว่าบางทีเฮ้ยอยากจะดูว่าตรงนี้ดีจังเลยอย่างที่อาจารย์พลาพรอาจารย์ก้อยกับอาจารย์บอมบอกว่าเนี่ยดีตอนนี้คนซื้อของมากเลยแต่เรายังจะขายของยังใช้คนส่งอยู่ตามปกติเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเราใช้คอขายเราใช้คอนเนคชันทางด้านระบบเนี่ยขึ้นมามากนะครับดังนั้นรูปแบบของการทำงานมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของแรงจูงใจนะที่เราต้องดูเพราะว่าตอนนี้แกลบมันเรื่องของอายุมันเยอะมากดังนั้นมันจะต้องพยายามดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่กับคนยุคเก่านะว่าจะทำยังไงให้เหมาะสมใช่ไหมครับ
0: ว่างมันออกลงมานะคะ
1: ก็ในช่วงเวลานี้ก็น่าจะโอเคในรูปแบบของการสอนนะครับในเรื่องของภาวะผู้นำแล้วก็พฤติกรรมองค์การนะครับก็คงจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนนะครับตามที่เราจัดไว้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชม

0: ยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง02-504-7711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับ
7: รวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่02-504-7715 02-504-7717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-100-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: ียนจบได้เบสเตอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
13: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
14: แล้วเจอกันนะครับ
15: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
16: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
15: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
16: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
17: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
18: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
19: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
20: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
21: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
22: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
23: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
24: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
25: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บางกระเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์อ่องเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มครับและที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ครับเพื่อปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ในส่วนของก็ผมเองนะครับตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบซีโร่เวสต์นะครับซึ่งฟาร์มแล้วเนี่ยนะครับก็คือระบบการจัดการทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะครับแต่เราจะบริหารจัดการในเรื่องของการนำของเหลือใช้จากกิจกรรม1ไปสู่กิจกรรม1เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อยอดเป็นห่วงโซ่เพื่อจะไม่ให้เกิดเวสต์ในพื้นที่ของเรานะครับนี่คือทั้งหมดที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบนี้นะครับตัวแรกก็คือการปลูกไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นผักนะครับเลี้ยงไส้เดือนนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของการเลี้ยงผึ้งชนโรงนะครับสุดท้ายนี่ก็มีเรื่องของการจัดการเรื่องเวสต์เรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการจัดการไปพร้อมกันตรงนี้เราจะจัดอบรมนะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แบบซีโร่เวสต์ให้กับฐานเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นทีมบิลดิ้งต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อจะสร้างทั้งเรื่องของอเวเนตต่างๆที่เขาจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยกับชุมชนด้วยอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็คือคนที่เอามาเรียนรู้แล้วก็ไปต่อยอดเพื่อที่จะจัดการในระบบของเขาเองนะครับมีอีกหลายคนที่เข้ามาแบบนี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเห็นสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยตั้งแต่เด็กเคยจับกุ้งจับปลาอยู่ในคลองนะครับแล้วก็มีปลูกพืชนะครับปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยอันนี้คือความฝังใจในเรื่องของการทำการเกษตรตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายเรากลับมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะกลับมาฟื้นฟูเกษตรของบ้านเราถึงแม้ว่าจะมีที่เหลือน้อยก็ตามเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตแบบเกษตรเนี่ยเพื่อที่จะจัดการระบบเกษตรของบ้านเราให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นเราเห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ที่เราเด็กเราเห็นมันสภาพการความเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากนะครับแล้วมันมีส่งผลกระทบกับชีวิตเราเยอะเพราะนั้นตอนนี้เป็นถึงเวลาที่จะต้องกลับมาจัดการมันโดยสร้างให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นจากจุดเล็กๆที่เรามีอยู่แล้วก็ขยายไปให้คนอื่นมีแนวร่วมนะครับในร่วมในการที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมมันฟื้นกลับมาบ้างในบางส่วนที่สามารถทำได้เรานะครับก็เรียนรู้จากศาสตร์พระราชานะครับของในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็บอกว่าให้เราจะทำไงก็ได้แต่ขอให้มีเศรษฐกิจพอเพียงแต่พอเพียงในแบบที่เรารู้เราตัวเราเองนะครับว่าเราจะพอเพียงเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือใช้หลักการของในหลวงเลยครับแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเราเองนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็คือเอาให้เข้าบริบทของเราในพื้นที่ของเราเองเรื่องปัญหาที่เราเจอช่วงแรกนะครับเรื่องของการปลูกพืชนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยผมทดสอบทดลองเรื่องของการปลูกแบบอควาโพนิกปลูกพืชโดยใช้น้ำนะครับจากการเลี้ยงปลาครับอันนี้ก็เกิดปัญหาของเราขึ้นมาว่าตัวปลาเราก็เลี้ยงได้โตก็ดีนะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาเรื่องของการใช้น้ำเยอะต้นทุนสูงใช้ไฟฟ้าเยอะในการที่จะปั๊มน้ำแล้วก็

0: ผักก็จะไม่โตในช่วงที่เราปลาเริ่มโตแล้วเงี้ยครับเราก็จะมาดูว่าอันนี้เป็นจุดคุ้มทุนหมายถึงว่าทุนเราจมไปหรือเปล่าเงี้ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากการที่เราเลี้ยงปลาไปด้วยปลูกผักไปด้วยเราก็เลยปรับใหม่มาเป็นสู่วิถีธรรมชาติก็คือใช้ดินปลูกด้วยดินอันนี้ก็คือเราปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาส่วนนี้ไปก่อนพอแก้ปัญหาได้ก็คือเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนวิธีการโดยมาเลี้ยงไส้เดือนก่อนพอเราเลี้ยงไส้เดือนได้แล้วเราก็มาปลูกผักต่ออันนี้ครับเป็นการแก้ปัญหาเริ่มต้นของงานของเราที่นี่นะครับเราเลี้ยงไส้เดือนได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูองค์ความรู้ใหม่ๆว่าเอ๊ะการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันใช้ต้นทุนอะไรบ้างทรัพยากรอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นต้องซื้อขุยมะพร้าวเราก็เปลี่ยนจากขุยมะพร้าวเป็นก้อนเห็ดที่หมดอายุได้แล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปปลูกเห็ดก่อนแล้วก็ปรับใหม่ก็คือไปซื้อเห็ดก้อนเห็ดมาเลี้ยงแล้วก็ขอมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ได้จากก้อนเห็ดด้วยเราก็เอาตัวนี้มาปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนต่อนะครับพอเลี้ยงไส้เดือนได้เราก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมต้องเลี้ยงไส้เดือนแบบในโรงมืดๆอย่างเดียวเราก็ปรับใหม่อีกเลี้ยงไส้เดือนกลางแดดเราจะสามารถจะทำได้ไหมกลางแดดจ้าๆอย่างนี้เลยครับแดดเปรี้ยงๆเราเลี้ยงได้ไหมก็มาปรับเป็นอีกทีนึงก็ปรากฏว่ามันเลี้ยงได้กลางแดดพร้อมกับการปลูกผักตามทฤษฎีของในหลวงก็ได้เกิดประโยชน์4อย่างจากการทำงานแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการค่อยๆต่อยอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงในส่วนของแต่ละงานของเราโปรเซสการต่อยอดก็เกิดขึ้นการจัดการระบบซิโลเวทก็จะเกิดขึ้นจากการที่เอาอีกสิ่งหนึ่งเหลือใช้มาไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็ปรับกระบวนการผลิตให้มันสอดคล้องกันและลดต้นทุนด้วยอันนี้ครับตอนนี้ที่ปรับไปเรื่อยจนตอนนี้ครบรอบหมดเรียบร้อยก็ผลสำเร็จก็คือเรานะครับก็คือได้เป็นฟาร์มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับของออร์แกนิกไทยแลนด์อันนี้ที่เราได้อยู่แล้วนะครับความสำเร็จในเรื่องของการเป็นปราชุมชนนะครับเป็นปราชของแผ่นดินของจังหวัดนะครับหรือว่าเป็น76จังหวัด76โมเดลเราก็ได้รางวัลนึงมาซึ่งอันนี้เป็นความสำเร็จในเรื่องของเหมือนเป็นโล่รางวัลที่เราได้มาแต่ในความสำเร็จจริงๆแล้วคือความภาคภูมิใจนี่คือเรื่องของการจัดการระบบเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มันฟื้นฟูกลับมาได้นี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุด
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับครูสุกัญสังวรรณะครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการปลูกข้าวครับแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ
2: ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบอยู่ในปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีมาตรการช่วยลดภาวะโลกร้อนมากมายหนึ่งในนั้นคือคาร์บอนเครดิตตัวการหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเราเรียกว่าการเรือนกระจกซึ่งมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์และอื่นๆคาร์บอนเครดิตนั้นเป็นหลักการของการให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่ใส่ใจต่อการเกิดการเรือนกระจกโดยให้สิทธิที่เกิดจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงการกักเก็บหรือการดูดกลับด้วยจากกิจกรรมหรือโครงการซึ่งสิทธิดังกล่าวจะต้องมีการรับรองโดยหน่วยรับรองตามระเบียบหรือวิธีของทางราชการที่เป็นที่ยอมรับและชื่อว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.เป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยวิเคราะห์กลั่นกรองและรับรองโครงการสำหรับในเรื่องของการทำนาคาร์บอนเครดิตก็เข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกับในภาคอุตสาหกรรม
3: เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เราในส่วนของทั้ง 100% เนี่ยเขาจะบอกว่าทำให้เกิดคาร์บอนที่ก่อให้เกิดโลกร้อนแก๊สนะคำว่าคาร์บอนเนี่ยใช้ศัพท์เดียวแทนแก๊สหลายๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นมีเทนเป็นไนตรัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นไอ้แก๊สอะไรนะที่อยู่ในตู้เย็นพวกนี้เขาจะคูณเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับเอาตัวง่ายๆกันกันที่เราวัดได้ง่ายๆที่สุดก็คือในเรื่องของการทำนาแบบน้ำท่วมขังนะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะประเมินอยู่ที่ประมาณสัก1ตันการปลดปล่อย1ตันก็คือ1 เครดิตเนี่ยถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่ก็จะถูกปรับประมาณ1,000 กว่าบาทก็คือสลากคาร์บอน ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะเราจะถูกปรับอยู่ประมาณ 1,000 บาทมันไม่ใช่คาร์บอนที่ปล่อยมันเป็นแก๊สอื่นๆที่คอนเวิร์ตกลับมาเป็นคาร์บอนประมาณ1เครดิตทีนี้เขาก็บอกว่าเอาละถ้าเรามีนวัตกรรมตัวหนึ่งณวันนี้ก็คือ AWD Alternative นะ Wetting and Drying ก็คือเปียกสลับแห้งโดยสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีวันแห้งอยู่แค่หลังจากหว่านข้าวไปอยู่ประมาณ10วันที่แห้งหลังจากนั้นน้ำจะขังตลอดแล้วก็ไปแห้งก่อนเก็บเกี่ยวอีกวัน10ถึง15วันก็เขาคำนวณออกมาแล้วว่าเป็นคาร์บอนได้ประมาณ1ตันเกษตรกรทั่วไปใช้น้ำไปทำระดับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเก่าๆนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยในเมื่อมี AWD ก็จะมีแห้งที่1ก็คือหลังจากการเอาน้ำเข้าและใส่ปุ๋ยครั้งที่1แล้วปล่อยน้ำอยู่ในสเตจที่2คือระยะที่1และที่2คือเดือนแรกกับเดือนที่2เนี่ยให้เขาแห้งอยู่ที่ประมาณ 35-40 วันแห้งลงไปโดยฝังกระบอกเป็นตัวตรวจน้ำนะกระบอกเนี่ย25เซนโผล่ขึ้นมา5เซนฝังลงไป20เซนพอน้ำต่ำลงไปอยู่ใต้ดินประมาณ15เซนจากผิวกระบอกก็คือ20เซนเนี่ยนะครับก็เอาน้ำเข้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 35-40 วันไอ้ตัวเนี้ยได้1แห้งนะครับตัวที่2ก็คือเอาน้ำเข้าพอแห้งที่ 35-40 วันเอาน้ำเข้าปั๊บก็จะได้อายุใส่ปุ๋ยหนที่2ตามปฏิทินทำนาพอดีพอใส่ปุ๋ยรุ่นที่2ปั๊บเราไม่ต้องเติมน้ำปล่อยให้น้ำเขาแห้งไปตามธรรมชาติพอแห้งไปตามธรรมชาติปุ๊บก็จะแห้งไปอยู่ที่ต่ำ15เซนใช้ได้รากข้าวยังกินถึงหลังจากนั้นเอาน้ำเข้าครับเอาน้ำข้าวที่รักษาระดับน้ำแล้วเพราะว่าข้าวเราจะเริ่มระยะตั้งท้องนะครับพอ50วันถึง2เดือนนะครับจะเข้าระยะ PI ระยะสร้างตาดอกเพราะว่าข้าวเป็นเทอร์มินอลบัดตาเจริญตาเดียวต้องเปลี่ยนจากตาใบเป็นตาดอกในช่วงนี้น้ำต้องมีความชื้นในดินนะครับเขาก็จะฟอร์มดอกความการเจริญเติบโตของเขาไปบานผสมเกสรกันไปอันนี้รักษาระดับน้ำอยู่นี้ตลอดประมาณ5เซน10เซนจนสุกแก่เหลืองปลายรวงก่อนจะเก็บเกี่ยวตามอายุประมาณ10ถึง15วันถ้าหน้าฝนนี่15วันปล่อยน้ำออกเลยให้แห้งแห้งเพื่ออะไรให้เกิดออกซิเดชันเพราะช่วงนี้เราไม่ต้องการน้ำถ้าเอาไว้นานพวกซากอินทรีย์มันจะเน่าอยู่แต่พอเราปล่อยแห้งปุ๊บจะเกิดออกซิเดชันก็จะลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนเรื่องที่1คือการลดการปลดปล่อยเรื่องที่2จะทำให้ดินแข็งพร้อมที่จะรับน้ำหนักลดคอมไบถ้าเราไม่เอาน้ำออกหรือในแปลงนาที่เราเอาน้ำออกไม่ได้จริงๆเนี่ยรถมันมีน้ำหนักต้อง 7-8 ตันบวกอีกกลายเป็น9ตัน10ตันมันจะลึกมากมันจะทำให้ดินเสียพื้นที่อันนี้คือหลักการปฏิบัติแต่ทีนี้การที่เราทำ AWD ได้2แห้งกับแห้งที่3คือก่อนเก็บเกี่ยวเราทำได้เนี่ยเราจะลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนไปประมาณสัก500โลประมาณครึ่งหนึ่งของครึ่งเครดิตก็จะมีมูลค่าประมาณ500บาทแต่ถ้าจะพูดในเรื่องของข้าวเนี่ย1ไร่คือ1เครดิตที่นาปล่อยออกถ้าเราใช้ AWD ลดได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณ500บาทก็เอาเงินเหล่านี้เอามาจัดการอยู่ในการปฏิบัติการทำนาข้าวคาร์บอนต่ำนะครับก็เรื่อง AWD เขาให้นวัตกรรมตัวนี้ตัวเดียวซึ่งผมเองเนี่ยตอนนี้กำลังทำในเรื่องนาสภาพไร่ผมจะลดการใช้น้ำมากกว่านี้แล้วก็ให้คอนเวิร์ตคาร์บอนกลับมาให้ได้มากกว่านี้ตอนนี้เราคอนเวิร์ตมาได้ประมาณ500กิโลเราจะอยากได้สัก800กิโลเพราะได้800กิโลเนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรได้เงินมากขึ้นเพราะอะไรนะทำนาในรอบเดียวกันเวลาเท่ากันแต่คาร์บอนได้มากขึ้นเซอร์ติฟายเท่าเดิมนะครับไอ้ผู้ขายยังได้เครดิตเท่าเดิมแต่ชาวนาจะได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มุ่งหวังตอนนี้กำลังทำงานร่วมกับกรมการข้าวนะครับในการที่จะเก็บนาสภาพไร่ของผมก็คือเป็น NF นะครับจะพัฒนาจาก AWD นี่แหละเพราะ AWD เขาให้เก็บที่5เซน10เซนผมจะเอาแค่มอยเจอร์อย่างเดียวเลยจริงๆนะผมเรียกว่านาน้ำผ่านเพราะน้ำเราจำกัดเราจะเอาน้ำเข้าไปอยู่แปลงโน้นประมาณวันกับคืนแล้วก็ปล่อยมาแปลงนี้ก็หมุนเวียนแต่เราจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการน้ำในขณะที่น้ำน้อยลงคุ้มกับค่าจัดการไหมถ้าคุ้มมันก็เป็นไปได้เพราะเรามีรายได้เพิ่มจากปริมาณคาร์บอนที่คอนเวิร์ตกลับมาครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณธนพรโพมั่นครับหรือเจ้าของฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรครับระบบเกษตรอินทรีย์ครับได้มีการใช้ธรรมชาติดูแลกันเองเพื่อเกิดความยั่งยืนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

นาก็ได้ลงมือทำแล้วอย่างนาทำในเรื่องของผัดไทยเห็ดนาก็มองอยู่แล้วนามีเห็ดซึ่งปลอดสารอยู่แล้วนามีต้นกุ้ยช่ายซึ่งเราปลูกของเราเองเอามาใช้ในนี้หรือแม้ว่าผักข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นหัวปีวอเตอร์เกตหรือตกแต่งจานให้สวยงามด้วยอัญชันหรือพวงชมพูอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นพืชผักที่มันกินได้แล้วมันปลอดภัยเราไม่ได้สั่งมาจากข้างนอกเลยอันนี้คือนามองในเรื่องสุขภาพเป็นใหญ่แล้วก็ทำให้มีทั้งอาหารตาอาหารใจตรงนั้นด้วยที่ทำก็คือสรุปง่ายๆก็คือที่นี่มันจะเป็นเกษตรที่ปลอดสารนำไปสู่อาหารที่ปลอดภัย

ดินต้องดีดินดีจากการที่เราปรุงเราต้องเรียนรู้หลักในดินที่นี่จะไม่ได้ใช้เคมีเข้ามาเกี่ยวข้องหญ้านายอมที่จะเสียให้คนเสียเวลาให้คนมาถากมาถางมาตัดเราจะไม่มีการใช้สารเข้ามาช่วยเลยนี่ในเรื่องของดินแล้วในเรื่องของการปลูกผักเราก็จะมองแล้วว่าผักที่เราปลูกมันจะไปต่อได้ยังไงจะต่อยอดได้ยังไงแล้วผักตัวไหนที่มันต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยนะแอนตี้ในเรื่องการปลูกมะนาวเพราะนะรู้ว่ามะนาวเนี่ยมันมีแคงเกอร์เยอะแคงเกอร์มันจะช่วยเรามันเราจะต้องหาสารแรงๆมาใส่นาก็ไม่คิดที่จะปลูกมะนาวคือนาป่วยพอนาลุกขึ้นมาได้แล้วนาก็เจอปัญหาในเรื่องมะนาวราคาค่อนข้างสูงก็เลยคิดอยากจะปลูกมะนาวพอปลูกมะนาวนาก็เริ่มศึกษาเรียนรู้มะนาวพันไหนที่เขาแคงเกอร์ไม่กินนาก็เลยลองดูซื้อมาปลูกพอมาปลูกปุ๊บเรารู้เลยว่าพันธุ์ที่นาซื้อมาเนี่ยเรียนรู้ก่อนที่จะลงมือทำนาได้พันธุ์มาพันธุ์นึงซึ่งเจ้าของเขาว่าจดสิทธิบัตรด้วยเป็นพันธุ์ลูกใหญ่เปลือกบางน้ำเยอะเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นหอมแล้วนาเองก็มาทำผลิตภัณฑ์ของนาน้ำชื่นอุราซึ่งนาเน้นในการใช้มะนาวนาก็เลยเนี่ยค่ะเรามีมะนาวที่เราไม่ได้ใช้สารที่มันรุนแรงเราอยู่โดยธรรมชาติหรือผักในสวนของป้านาที่ปลูกจะพยายามที่จะดูอย่างใบกุ้ยช่ายของนาเนี่ยแมลงไม่กินอยู่แล้วเพราะเขามีกลิ่นของเขาแต่ถ้ามีแมลงที่เข้ามาเราก็จะมีฐานเรียนรู้ฐานหนึ่งของเราในการที่จะเป็นสารกำจัดแมลงโดยการที่หมักเองแล้วก็มีกูรูที่เขาเก่งด้านนี้มาให้คำแนะนำเราไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักรสจืดรสขมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีความหลากหลายแล้วเราก็ยังมีในเรื่องอาหารอย่างที่ป้านาบอกนาเลี้ยงไก่เพื่อที่จะมาใช้ในการทำผัดไทยแล้วนาก็ลดต้นทุนเขาโดยการใช้แหนแดงต้นกล้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็ในบ้านของตัวเองด้วยในการทำ

น้ำส้มควันไม้ซึ่งอันนี้นาไม่ได้ทำเองแต่ในชุมชนนามีเขาเผาถ่านเขาก็มีน้ำส้มควันไม้มาจำหน่ายนาก็ใช้ของเขาตัวนี้น้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปรุงทั้งดินบำรุงต้นบำรุงพันธุ์แล้วก็น้ำหมักลดขมน้ำหมักลดเผ็ดร้อนน้ำหมักน้ำหมักนมสดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่มีอยู่ในพื้นในศูนย์นี้เลยซึ่งมันเป็นฐานการเรียนรู้ด้วยให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานในนี้จริงๆมันมีความสำคัญด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าดินเราไม่ดีเราก็จะปลูกพืชไม่ขึ้นพอปลูกไม่ขึ้นเราก็ต้องเร่งเอานู่นใส่นี่ใส่เข้าไปนามองว่าตรงนั้นมันคือต้นทุนแต่ในเมื่อที่นี่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียง

0: นั้นเราก็ต้องปรุงดินวิธีการปรุงดินแบบไหนเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้หรือการดูแลน้ำถ้าเราปล่อยให้น้ำที่นี่เสียเน่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์กับพืชผักรวมทั้งชาวบ้านด้วยล่ะค่ะยุงก็จะมาเยอะแยะเพราะในพื้นที่ของนาเนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะให้ต้องพยายามที่จะเอาอะไรก็ได้มาเติมให้เกิดออกซิเจนในน้ำให้น้ำไม่เสียเนี่ยในเรื่องของดินของน้ำที่นาทำนะ
1: คุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณไอศรฉิมน้อยครับกันที่สวนตาการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ผมได้อะไรล่ะครับบางคนก็ตอบว่าผมได้สตังค์แต่ไม่ได้สตังค์นะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับเรามีความพอดีเรามีความพอเพียงสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเห็นได้ชัดก็คือได้ครอบครัวครับผมเนี่ยลูกๆผมทุกคนชอบสวนมูทุกคนนะครับแล้วลูกๆผมก็เรียนหนังสือทุกคนแล้วก็ทำงานทุกคนแต่ทุกคนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกคนมีหน้าที่ในส่วนของตัวเองที่จะเข้ามาทำสวนตัวเองสิ่งที่หายากที่สุดเรื่องการสืบทอดนะครับความภูมิใจก็คือไม่ได้หวังว่าทุเรียนผมจะมีลูกได้ปีละล้านหรืออะไรไม่ใช่ครับแต่ความภูมิใจของผมก็คือผมได้ลูกนะครับได้ครอบครัวที่รักษาการอนุรักษ์ทุเรียนที่มีมาเป็นร้อยปีมันคงไม่หายไปรุ่นเราหรือรุ่นลูกเรามันยังอยู่ได้อีกไปเรื่อยๆถ้าเรารู้มีคนสืบทอดถึงเราจะมีสวนไว้ตราบใดถ้าไม่มีคนดูแลเราปลูกพันไว้200พัน300พันภูมิใจเราแต่สิ่งหนึ่งคือพอลูกเขาไม่เอาไม่มีคนทำไม่มีคนสืบทอดต้นไม้ก็ตายถูกไหมครับเดือนเดียวก็ตายหมดแล้วนั่นแหละครับคือความภูมิใจอย่าไปมองว่าความภูมิใจมันต้องได้เงินล้านบางคนว่ามีคนบอกว่าผมมาบ้านะครับมีแบบว่าเอ้ยเนี่ยบ้าไปแล้วมาปลูกทำไมไม่ได้ประโยชน์แต่เขาไม่รู้ว่าผมมาได้ครอบครัวได้ลูกได้อนาคตก็ได้หลานเพราะว่าเราสอนเขาไว้นะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่เราเป็นคนนนอนุรักษ์ทุเรียนนนนะครับผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีพื้นที่อนุรักษ์ทุเรียนนนเนี่ยมากที่สุดก็ว่าได้ไม่ใช่ปลูกเยอะนะครับคำว่ามากที่สุดคือผมปลูกพันธุ์หลากหลายแล้วก็เยอะในหลายพื้นที่ที่นนเนี่ยเรามีสวนทั้งหมด4แปลงใน4แปลงของเราก็แปลงใหญ่ๆหมดแต่เราก็ใช้ว่าเราก็ไม่ต้องไป อะไรมากนะครับแล้วก็พยายามให้มันเกิดให้ได้นะพอที่นนเกิดปุ๊บผมก็ไปเกิดที่ปากช่องอันนี้ปากช่องนี่เกิดทีหลังนะครับปากช่องเพิ่งเริ่มนะครับก็ประมาณ6ปี5ปีเนี่ยก็ที่ปากช่องเราก็มี400ต้น450สายพันธุ์ซึ่งถามว่าคนที่ดูแลก็คือลูกผมนั่นแหละลูกบ้านผมเนี่ยเรียนในเมืองทุกคนนะครับเรียนในกรุงเทพทุกคนนะครับลูกสาวจบราชินีบนลูกชายจบสวนกุหลาบนะครับเขาก็มีหน้าที่ก็คือพอปิดเทอมปุ๊บก็เข้าสวนด้วยกันทุกคนเราปลูกฝังมาตั้งเล็กๆปีนต้นไม้เป็นเก็บผลไม้เป็นเข้าสวนทุกวันหยุดเขาก็จะเกิดความรักความหมู่แหนในสิ่งที่เขาเคยมีมาตั้งแต่เด็กนะครับมันก็เลยทำให้อย่างเด็กไปเรียนในเมืองวันอาทิตย์ต้องไปเรียนพิเศษเนี่ยแต่ลูกผมมาอยู่กับสวนนะครับปัจจุบันนี้ก็แม้แต่วันหยุดจะให้ออกไปข้างนอกยังไม่อยากเขาก็อยู่ในสวนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกฝังยังไงเราไม่ได้ปลูกฝังเราใช้การกระทำให้เขาเห็นนะครับแล้วเขาก็คุ้นเคยกับการทำสวนอย่าไปบอกว่าการทำสวนเป็นเรื่องหนักการเรื่องเหนื่อยแต่การทำสวนนั้นเป็นเรื่องที่เรามีความสุขกับมันเราสนุกกับมันก็จบครับ

0: นนะครับนะครับถ้าถามผมว่านิโนนเนี่ยมันพอเพียงทุกคนนะถ้าไม่พอเพียงเนี่ยเขาขายที่กันหมดแล้วครับนะครับมันก็พอเพียงแล้วก็ให้อยู่ได้ก็คือเราต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดสิ่งที่ผมแนะนำเกษตรกรส่วนใหญ่ยุคใหม่นะครับต้องยุคใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนทำงานผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะทำเกษตรเนี่ยพออายุคุณเข้า50เนี่ยให้คุณเริ่มศึกษาได้เพราะอะไรไหมครับถ้าเกิดคุณมาศึกษาตอนอายุ60เนี่ยคุณไม่ไหวแล้วนะครับส่วนใหญ่พอศึกษาอายุ50แล้วเนี่ยศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบให้ทุกทางเสร็จแล้วพออายุ55คุณก็เริ่มลงมือระยะเวลาระหว่าง55ถึง60เนี่ยช่วงนั้นคุณยังทำงานอยู่คุณยังมีรายได้อยู่พอคุณ60ปุ๊บเนี่ยผลผลิตที่คุณทำมันก็จะออกดอกออกผลคุณก็จะอยู่ได้อันนี้คือคำแนะนำพ่อเกษตรกรที่มาหาผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนวนี้หมดนะครับแม้แต่กลุ่มเพื่อนผมทุกคนเนี่ยผมบอกเลยพอ55ให้ซื้อที่แล้วก็เริ่มลงมือทำเพราะว่าจะได้ทันกับตอนตัวเองเกษียณเพราะในยุคปัจจุบันเนี้ยคนที่ทำเกษตรแบบจริงจังเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรใบเกษียณหมดถ้าท่านเป็นเกษตรกรหรือเป็นมือใหม่อะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งถ้าท่านจะปลูกเนี่ยท่านต้องศึกษาศึกษาอะไรบ้างศึกษาดินน้ำนะครับลมแดดของท่านก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก็ค่อยมาศึกษาว่าเรื่องพันธุ์ท่านจะปลูกอะไรปลูกกระท้อนปลูกทุเรียนปลูกมังคุดท่านต้องศึกษาพันธุ์เงาะท่านจะต้องศึกษาพันธุ์ว่ามันคือพันธุ์อะไรที่ดีส้มโอพันธุ์อะไรดีมันก็จะเกิดการทำเกษตรแบบละเอียดขึ้นองค์ประกอบหลักของเกษตรกรที่ดีคือองค์ความรู้นะครับผมจึงแนะนำว่าสังเกตได้ทุกคลิปผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากปลูกทุเรียนให้มีความสุขคุณจะต้องศึกษาก่อน
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักหรือแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้ววันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตร
0: สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577
1: ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยกับองค์การระหว่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าเราจะต้องเห็นว่า

ว่านะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยองค์การระหว่างประเทศนี่ก็มีบทบาทในสังคมโลกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะสมัครเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศไม่องค์กรใดก็องค์กรหนึ่งอย่างกรณีประเทศไทยนี่ก็เห็นชัดเจนว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศมากกว่า1องค์การก็คือหมายความว่าเราเป็นทั้งสมาชิกองค์การสหประชาชาติเราเป็นทั้งสมาชิกประชาคมอาเซียนเราเป็นทั้งสมาชิกขององค์กรการค้าโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีบทบาทในเวทีโลกแล้วก็ส่งผลต่อบทบาทของประเทศแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงไทยกับองค์การระหว่างประเทศนะครับทีนี้อย่างที่เรียนแล้วว่าองค์การระหว่างประเทศในโลกนี้เนี่ยก็มีหลากหลายองค์การนะครับแล้วไทยเราเนี่ยก็เป็นสมาชิกมากกว่า1องค์การเราคงไม่สามารถที่จะเอาเนื้อหาเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีทั้งหมดมาใส่ในเอกสารของเราได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาคิดว่าสำคัญนะครับ3องค์การที่ไทย เป็นสมาชิกอยู่ก็คือองค์การแรกก็คือสันนิบาตชาติอันนี้นักศึกษาอาจจะบางท่านอาจจะไม่คุ้นหูไม่คุ้นชื่อเพราะว่าองค์การนี้พูดตรงๆก็คือว่าได้ยุบไปแล้วนะครับองค์การที่2ก็คือองค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นองค์การที่มีบทบาทในเวทีโลกณตอนนี้นะครับแล้วก็องค์การที่3อันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงประเทศไทยกับองค์การหลักๆทั้ง3องค์การนี้นะครับมาดูองค์การแรกก่อนนะครับก็คือสันนิบาตชาตินะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างก็เริ่มจากกำเนิดพัฒนาการขององค์การสันนิบาตชาติถัดมาก็เรื่องของผลงานขององค์การสันนิบาตชาติแล้วก็ประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาตินะครับมาดูกำเนิดและพัฒนาการขององค์การสันนิบาตชาติก่อนนะครับองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยพูดง่ายๆเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยสงบลงแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่มีบทบาทในการก่อตั้งให้เกิดองค์การนี้ก็คือประธานาธิบดีวูดโรบินสันนะครับก็คือได้ประกาศหลักการไว้14ข้อเมื่อวันที่8มกราคมพ.ศ. 2461นะครับซึ่งก็คือว่าพูดง่ายๆมีสาระสำคัญนะครับก็คือให้จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติขึ้นโดยมีกฎบัตรที่จะประกันเอกราชและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐต่างๆร่วมกันไม่ว่ารัฐเล็กหรือรัฐใหญ่เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเราพิจารณาดูก็จะเห็นว่าองค์การระหว่างประเทศนะครับอันองค์การเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือว่าเขาต้องการไม่ให้มันเกิดสงครามขึ้นอีกแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเห็นผลกระทบเห็นผลเสียหายของสงครามว่ามันเกิดผลกระทบต่อคนนะครับมันทำให้คนเดือดร้อนมันทำให้บ้านเมืองหรือว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาเสียหายก็เลยพยายามที่จะเกิดความคิดว่าทำยังไงจะไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกนั่นเองนะครับเพราะว่าสงครามนั้นสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นความมุ่งหมายแรกขององค์การสันนิบาตชาติก็คือว่าไม่อยากให้มันเกิดสงครามระหว่างประเทศขึ้นอีกนะครับต่อเนื่องกันเมื่อไม่อยากให้เกิดสงครามก็ต้องการให้มันเกิดสันติภาพอย่างถาวรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการเรื่องพูดถึงปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาสันติภาพนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยกันอย่างฉันมิตรก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างประเทศต่างๆนานาอาจจะเกิดความขัดแย้งอะไรกันบ้างนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่งกันเนี่ยแก้ปัญหาอย่างฉันมิตรก็คือหมายความว่าไม่อยากให้ความขัดแย้งนั้นรุนแรงบานปลายกลายเป็นสงครามขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าอาจจะมีการแก้ปัญหาด้วยการเจรจาพูดคุยหรือพูดง่ายก็คือว่าเป็นวิธีการทางการทูตนั่นเองนะครับพูดคุยเจรจากันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือความกระทบกระทั่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้างนะครับ
โดยหลักๆนะครับองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยงานใหญ่ๆ3หน่วยงานอันที่1ก็คือหน่วยงานที่1ก็เรียกว่าสมัชชาสมัชชาพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นประเทศสมาชิกนะครับเป็นผู้แทนของประเทศสมาชิกทั้งหมดนะครับจะทำหน้าที่นะครับประชุมพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศหรือพูดง่ายๆสมัชชาก็คือที่ประชุมใหญ่ของประเทศสมาชิกนั่นเองก็เรียกว่าสมัชชานะครับอันที่2ก็เรียกว่าคณะมนตรีนะครับคณะมนตรีก็ประกอบไปด้วยสมาชิกถาวรนะครับ5ชาตินะครับซึ่งก็คือเป็นชาติมหาอำนาจนะก็คืออังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่3ก็คือสำนักงานเลขาธิการนะครับก็จะเป็นข้าราชการระหว่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชาของเลขาธิการก็คือพูดง่ายองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญหรือมีหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญก็คือเลขาธิการตำแหน่งเลขาธิการขององค์การนั้นๆนะครับอันนี้ทีนี้องค์การสันนิบาตชาติเนี่ยก็ยังมีองค์กรย่อยๆนะครับเยอะแยะนะครับเช่นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าต้องการคุ้มครองแรงงานไม่อยากให้เกิดการกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบแรงงานนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ให้มีการรณรงค์ให้ทำงานแค่8ชั่วโมงต่อวันไม่อยากให้เกิดการทำงานที่มากกว่านี้นะครับรณรงค์คัดค้านแรงงานเด็กการใช้แรงงานเด็กแล้วก็สนับสนุนสิทธิของผู้หญิงในสถานที่ทำงานพูดง่ายๆคือว่าองค์การนี้ก็คือคุ้มครองด้านแรงงานนั่นเองนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการศึกษาสถานะทางกฎหมายของสตรีนะครับคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือทางปัญญานะครับก็คือต่อมาก็กลายเป็นองค์การยูเนสโกนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพัฒนาการนะครับก็คือว่าองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยถึงแม้ปัจจุบันจะยกเลิกไปแล้วนะครับก็ถือว่าในอดีตก็ถือว่ามีบทบาทนะครับแล้วก็มีพัฒนาการอยู่ช่วงหนึ่งก็คือหมายความว่ามีระยะเวลาในช่วง20ปีนะครับก็มีการดำเนินการที่พูดง่ายมีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะครับประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาแล้วก็ล้มเหลวในการแก้ปัญหาก็มีนะครับประสบความสำเร็จเช่นมีหลายกรณีนะครับเช่นกรณีข้อพิพาทระหว่างสวีเดนกับฟินแลนด์เรื่องเกาะอาร์แลนด์นะครับในปีพ.ศ. 2464นะครับก็คือหมายความว่าพูดง่ายความขัดแย้งนั้นหรือกรณีพิพาทระหว่างประเทศนั้นได้รับการแก้ไขไม่เกิดความรุนแรงไม่เกิดเป็นสงครามเกิดขึ้นนะครับส่วนที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศแล้วองค์การสันนิบาตชาติไม่สามารถเข้าไปคลี่คลายปัญหาได้ส่งผลให้เกิดการสู้รบกันพูดง่ายๆนะครับก็คือกรณีระหว่างโบลิเวียแล้วก็ปารากวัยเกี่ยวกับดินแดนของแกนคาโชนะครับในพ.ศ. 2451นะครับนั่นก็คือเรื่องของความล้มเหลวแล้วก็ผลสำเร็จทีนี้ประเด็นสุดท้ายคือแล้วไทยล่ะได้ผลอย่างไรหรือผลที่ประเทศไทยได้รับจากการที่เราเป็นองค์การสมาชิกองค์การสันนิบาตชาตินะครับก็คือหมายความว่าผลที่ประเทศไทยได้รับที่เราเป็นสมาชิกนั้นก็คือทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขสนธิสัญญาเบลลิงที่ไทยลงนามกับอังกฤษในปีพ.ศ. 2398รวมไปถึงสนธิสัญญาอื่นๆที่ลงนามกับประเทศตะวันตกและญี่ปุ่นซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่เราเสียเปรียบนั่นเองเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยนะครับในเนื้อหาในตอนแรกเนี่ยก็ชัดเจนว่าเวลาพูดถึงประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยทำไมไทยถึงต้องพยายามที่สมัครเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศก็เพราะว่าการที่เราเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศนั้นอย่างแรกก็คือว่าเราทำให้เราได้รับผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ในแง่ไหนก็คือถ้ากรณีกับองค์การสันนิบาตชาติก็คือหมายความว่าไทยก็สามารถใช้เวทีนี้ในการแก้ไขสนธิสัญญาต่างๆนานาที่เราเสียเปรียบกับอังกฤษชาติตะวันตกรวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่1ประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาติเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์การที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกณปัจจุบันนี้นะครับเราจะพูดถึงในประเด็นไหนบ้างนะครับก็คือเราพูดถึงกำเนิดและพัฒนาการขององค์การสหประชาชาติจะพูดถึงการจัดองค์กรและบทบาทขององค์การสหประชาชาติและจะพูดถึงผลกระทบหรือพูดง่ายผลที่ประเทศไทยได้รับจากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติครับ
ประเด็นแรกถ้าพูดถึงกำเนิดและพัฒนาการขององค์การสหประชาชาติเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆคือว่ามันก็เกิดขึ้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงหรือพูดง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่องค์การสันนิบาตชาติประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสงครามทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การสันนิบาตชาติก็ล้มเลิกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สงบลงเนี่ยก็มีการประชุมกันที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา2488นะครับโดยมีประเทศต่างๆนานานะครับที่เป็นแกนนำเช่นประเทศจีนนะครับสหภาพโซเวียตอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับก็ได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นองค์กรนี้ก็คือจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่าองค์การสหประชาชาติขึ้นนะครับก็คือมีการเสนอให้จัดธรรมนูญจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การนี้เนี่ยก็เลยก่อร่างสร้างตัวหรือพูดง่ายจัดตั้งขึ้นในวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2488นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็สมาชิกจากประเทศต่างๆนานาที่เป็นเรียกว่าเริ่มผู้ก่อตั้งเนี่ยก็มีทั้งหมด55ประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเนี่ยในระดับที่55นะครับแล้วก็ได้มีการรับรองนะครับมีการลงสัตยาบันจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นนะครับองค์การสหประชาชาตินี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่24ตุลาเป็นต้นมานะครับก็คือ24ตุลาพ.ศ. 2488เพราะฉะนั้นทุกวันที่24ตุลาคมนั้นก็จะถือเป็นวันสหประชาชาตินั่นเองนะครับนะทีนี้วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาตินะครับเมื่อแรกตั้งเนี่ยก็ชัดเจนว่าต้องการทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศก็คือพูดง่ายๆมันก็เป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละนะครับเลยเกิดองค์การสหประชาชาตินี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการทำลงไว้ซึ่งสันติภาพก็คือไม่อยากให้เกิดสงครามขึ้นอีกแล้วนะครับรวมไปถึงพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชาติทั้งปวงนะครับโดยยึดการเคารพต่อหลักการแห่งสิทธิอันเท่าเทียมกันก็คือหมายความว่าเน้นย้ำเรื่องความสัมพันธ์ที่ในเชิงที่เป็นมิตรกันระหว่างประเทศต่างๆนานานะครับซึ่งถือว่ามีความเท่าเทียมกันก็คือหมายความว่าไม่คำนึงถึงว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่นะครับก็ถือว่ามีความเคารพต่อสิทธิความเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับรวมไปถึงให้บรรลุถึงความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนานาไม่ว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมนุษยธรรมรวมไปถึงเรื่องของให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนที่จะไม่อยากให้มีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในโลกนี้แล้วรวมไปถึงไม่ให้มีการเลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติเพศศาสนาหรือภาษาอะไรก็ตามแต่ก็คือไม่อยากให้มีการเลือกปฏิบัติก็อยากให้มีความเท่าเทียมกันไม่อยากให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบหรือการกระทบกระทั่งกันจากความแตกต่างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับประสานงานนะครับของชาติต่างๆนั่นเองนะครับให้กลมกลืนกันในอันที่จะบรรลุเป้าหมายปลายทางร่วมกันนะครับหลักการนะครับถัดมาก็คือหลักการขององค์การสหประชาชาตินะครับหลักการแรกก็คือว่าในเรื่องของความเสมอภาคในอธิปไตยก็คือหมายความว่าแต่ละรัฐย่อมมีอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะครับซึ่งใครจะไปก้าวล่วงหรือละเมิดไม่ได้นะครับอันที่สองก็คือหลักความมั่นคงร่วมกันนะครับหลักความมั่นคงร่วมกันก็คือว่าเพื่อที่จะอยากทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงร่วมกันนะครับไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงหรือสงครามอะไรอีกนะครับรวมไปถึงหลักเอกภาพระหว่างมหาอำนาจนะครับก็คือประเทศมหาอำนาจเองนะครับก็อยากจะให้เกิดเอกภาพการไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันแต่นั่นก็คือในเรื่องของหลักการนะครับในสภาพความเป็นจริงก็อาจจะเห็นภาพความขัดแย้งอยู่นะครับเช่นประเทศมหาอำนาจอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตรัสเซียแล้วก็สาธารณรัฐจีนนะครับอันที่4ก็คือหลักการไม่ใช้กำลังเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือชัดเจนว่าเป็นหลักการขององค์การสหประชาชาตินะครับไม่อยากให้เกิดการ
การผิดพลาดการพิพาทอะไรต่างๆนานาหรือความขัดแย้งอะไรต่างๆนานานั้นไม่อยากให้จบลงที่การใช้กำลังอยากให้ใช้วิธีการทางสันติวิธีนั่นเองนะครับอันที่5หลักความเป็นสากลขององค์การเปิดกว้างแก่รัฐที่รักสันติทั้งปวงนะครับอันที่6ก็คือหลักการเคารพเขตอำนาจศาลภายในปัญหาใดๆที่ประเทศสมาชิกอ้างว่าเป็นกิจการภายในก็คือพูดง่ายๆประเด็นที่6หลักการที่6นี้จะไม่มีการแทรกแซง เรื่องของภายในประเทศนั้นๆ นั่นเองนะครับหน้าที่ขององค์การสหประชาชาตินะครับทำอะไรบ้างก็คือจัดประชุมหารือระหว่างรัฐก็คือตรงนี้ก็คือว่าแต่ละรัฐแต่ละประเทศนะครับก็จะต้องมาประชุมที่เป็นสมาชิกก็ต้องมีการประชุมร่วมกันนะครับมีการวางกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรต่างๆนานารวมไปถึงเสนอการใช้วิธีการป้องกันร่วมกันนะครับเสนอการใช้วิธีปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับส่งเสริมความร่วมมือเฉพาะด้านในด้านต่างๆซึ่งสหประชาชาตินั้นก็มีความต้องการที่จะให้ประเทศสมาชิกในโลกนี้นะครับร่วมมือกันในหลายๆเรื่องถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของสหประชาติในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพยายามกระตุ้นให้ประเทศต่างๆนานาในโลกนี้นะครับลดการกระทำที่ปล่อยก๊าซพิษออกมานะครับก็คือลดโลกร้อนนั่นเองนะครับบทบาทถัดมาก็คือในเรื่องของ องค์การสหประชาชาติเนี่ยจะไม่มีกำลังไม่มีกองกำลังติดอาวุธเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการไปรักษาสันติภาพหรือขจัดความขัดแย้งณที่ไหนที่มีความขัดแย้งก็จะต้องใช้กำลังจากประเทศสมาชิกง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นประเทศสมาชิกต่างๆนานาก็จะส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ไปในฐานะกองกำลังของสหประชาชาติที่เขาเรียกว่าหมวกสีน้ำเงินก็คือกองกำลังไหนที่สวมหมวกสีน้ำเงินก็ถือว่าเป็นกองกำลังของสหประชาชาตินะครับเรื่องของการจัดองค์กรแล้วก็บทบาทหน้าที่ขององค์การสหประชาชาตินะครับณปัจจุบันนะครับอาจจะมีตัวเลขคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับเขาบอกว่าประเทศต่างๆนานาในโลกนี้นะครับเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมด193ประเทศนะครับองค์การหลักของสหประชาชาติมีอะไรบ้างนะครับมี6องค์กรหลักแล้วก็20องค์กรย่อยนะครับองค์การหลักอันแรกก็คือสมัชชาใหญ่สมัชชาใหญ่ในที่นี้ก็คือพูดง่ายที่ประชุมของประเทศสมาชิกทั้งหมดนั่นเองนะครับคณะมนตรีความมั่นคงก็คือประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศสมาชิกถาวรนั่นเองคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็คณะมนตรีภาวะทัสตีนะครับส่วนองค์กรรองนะครับก็จะประกอบไปด้วยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะครับแล้วก็ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมองค์การแรงงานระหว่างประเทศองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะครับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและอันที่10ก็คือองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาตินะครับองค์การการท่องเที่ยวโลกนะครับสหภาพไปรษณีย์สากลกลุ่มธนาคารโลกองค์การโครงการโลกอะไรต่างๆนานาองค์การอนามัยโลกนะครับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกรวมไปถึงองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับทีนี้ผลที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะครับก็คือเราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่55นะครับเป็นสมาชิกไทยเราเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อวันที่15ธันวาคม2489นะครับผลที่ไทยได้รับนะครับก็คือเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยเองนะครับเพราะว่าการเข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเนี่ยหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของความมั่นคงถูกไหมครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเก่าแก่ชาติหนึ่งนะครับแล้วก็ประเทศไทยหวังความช่วยเหลือจากสหประชาชาติในด้านต่างๆด้วยถูกไหมครับรวมไปถึงแสดงให้เห็นว่าไทยมีความปรารถนาอย่างจริงจังในการให้ความร่วมมือในการสร้างสันติภาพเพราะว่าสหประชาชาติก็เป็นองค์กรที่เน้นเรื่องของการสร้างสันติภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาของประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติครับและเนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็
เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งเราก็

ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าก็เป็นภูมิภาคนี้แหละที่เราอยู่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยกำเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนนะครับรวมไปถึงเสาหลักของประชาคมอาเซียนนะครับก็คือหมายความว่าเสาหลักในที่นี้คือว่าความร่วมมือเราร่วมมือกันในด้านไหนบ้างเขาก็เรียกแบ่งออกเป็น3เสานะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงกำเนิดของประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นนะครับโดยสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะครับก็คือพูดง่ายนะครับประชาคมอาเซียนเนี่ยมีจุดกำเนิดนะครับก็ในประเทศไทยนี่แหละโดยคนที่มีบทบาทผลักดันให้เกิดขึ้นของการรวมตัวกันของชาติอาเซียน10ชาติเนี่ยก็คือคนไทยเราก็คือดร.ถนัดคอมันซึ่งในสมัยนั้นนะครับก็คือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เริ่มก่อตั้งนะครับ ประชาคมอาเซียนเมื่อปี2510เป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาความร่วมมือนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็ยกฐานะเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าตอนแรกตั้งเนี่ยก็อาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันแต่หมายความว่ายังไงก็เป็นความร่วมมือของ10ชาติอาเซียนเรานั่นเองนะครับวัตถุประสงค์นะครับของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเนี่ยก็คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือนะครับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหารพูดง่ายก็คือว่าช่วยเหลือกันในทุกๆด้านนะครับเท่าที่จะร่วมมือกันได้นะครับอันที่สองก็คือว่าแน่นอนนะครับโดยปกติเวลา เกิดจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันเกิดสันติภาพถูกไหมฮะแล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคก็คือเรารวมตัวกันแล้วนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะเราอยู่ในองค์การเดียวกันแล้วนะมีอะไรก็เจรจาพูดคุยกันนะครับถ้ามีอะไรขัดแย้งกันมีอะไรกระทบกระทั่งกันเราก็พูดคุยกันนะครับในฐานะที่เรามารวมตัวกันแล้วนะครับอันที่3ก็คือเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็พัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนเนี่ยมีความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพชีวิตที่ดีนะครับถึงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลากหลายรูปแบบเช่นเรื่องของการฝึกอบรมเช่นเรื่องของการวิจัยเช่นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาถูกไหมฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรอุตสาหกรรมการขยายตัวในเรื่องของการค้าแล้วก็เรื่องของการขนส่งแล้วก็การคมนาคมนะครับรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกหรือพูดง่ายๆคือว่ากับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องขององค์กรความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงองค์กรที่สำคัญในอาเซียนก็อย่างที่เรียนแล้วว่าตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเลขาธิการอาเซียนซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นผมก็บอกแล้วว่าองค์การระหว่างประเทศเกือบทุกองค์กรเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆ นะครับก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเลขาธิการขององค์การนั้นๆเช่นสหประชาชาติก็จะมีตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาตินะครับอาเซียนเราก็เหมือนกันก็มีตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนนะครับสำนักงานของเลขาธิการอาเซียนเนี่ยก็อยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ดำรงตำแหน่งได้วาระละ5ปีนะครับทีนี้จะพูดถึงเสาหลักก็คือพูดง่ายว่าเรายกระดับความสัมพันธ์เรายกระดับความร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราช่วยเหลือกันในเรื่องอะไรบ้างนะครับคือเขาถึงเรียกว่า3เสาหลักก็คือพูดง่ายเราจะช่วยเหลือกันนะครับใน3เรื่อง3ประเด็นหรือที่เรียกว่า3เสาหลักนั่นเองซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่14ที่ชะอำหัวหินนะครับที่ประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3เสาหลักเนี่ยนะฮะก็ช่วยเหลือกันในเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกก็คือเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประเด็นที่2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ประเด็นที่3สภาพสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือพูดง่ายนะครับ3เสาหลักนี้ก็คือจะช่วยเหลือกันในเรื่อง

2เสาแรกเรื่องความมั่นคงพูดง่ายเสาที่2เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เสาที่3เรื่องสังคมและวัฒนธรรมแต่ตอนนี้เสาแรกที่เราดำเนินการอยู่ก็คือเสาที่เรียกว่าเศรษฐกิจก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับนักศึกษาท่านผู้ฟังจะได้ไม่สับสนนะครับว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประชาคมอาเซียนมันต่างกันยังไงนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นรูปแบบความร่วมมือ1ใน3เสาหลักเรานั่นเองนะครับทีนี้เราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียนรวมไปถึงประเทศคู่เจรจาอาเซียนอื่นๆด้วยนะครับเราประเทศไทยเราเนี่ยกับประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์มีความร่วมมือกันอะไรในด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือในด้านการเมืองและความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นกรอบใหญ่ของ3เสาหลักอาเซียนเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น องค์กรที่เราอาจจะมีความคุ้นเคยคุ้นชินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวกันของ10ชาติอาเซียนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากประเทศไทยเรานี่แหละเป็นตัวจุดชนวนก็ว่าได้นะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510นะเป็นต้นมาแต่ทีนี้นะครับณปัจจุบันเราเรียกว่าประชาคมอาเซียนก็คือหมายความว่าในช่วงต้นตั้งแต่เริ่มรวมตัวกันเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คำว่าประชาคมอาเซียนแต่หมายความว่าตลอดเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510เป็นต้นมาเนี่ยเราพัฒนาความร่วมมือเรายกระดับความสัมพันธ์นั้นณปัจจุบันนี้เราถือว่าเรายกระดับความสัมพันธ์เราพัฒนาความร่วมมือให้มีความเหนียวแน่นให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นยกระดับเป็นเรียกว่าประชาคมอาเซียนนั่นเองเผื่อนักศึกษาไปอ่านเจอในตำราอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นอาจจะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจอาเซียนอัปต้าหรือว่าอาสาหรือว่าองค์การความร่วมมืออาเซียนอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือหมายความว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้วคือเรายกระดับเลยเถิดจากช่วงแรกๆมาแล้วจนปัจจุบันเรายกระดับเป็นความร่วมมือที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนและช่วยเหลือกันใน3เสาหลักเพราะฉะนั้นในอนาคตก็อาจจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ให้มันเหนียวแน่นขึ้นไปกว่านี้และอาจจะมีการเรียกชื่ออื่นอีกก็เป็นไปได้เพราะว่าเราอยู่ที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนั่นเองแล้วแต่ว่าประเทศไหนหรือมีประเด็นอะไรที่อยากจะเสนอให้ที่ประชุมนะครับเห็นชอบให้ความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นประชาคมอาเซียนก็ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นของอาเซียนเราณตอนนี้ครับ

0: ยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ครับหน่วยที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องภาวะไร้ระเบียบในสังคมและการจัดระเบียบในสังคมไทยนะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งนะครับ